0: เนี่ยเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: 8:30 ถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
2: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
3: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
4: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
5: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
6: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้รวมข่าวใหญ
5: ่คุยข่าวใหญ
1: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: ขอโทษนะครับเคยเห็นผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้ไหมครับ
1: อ๋อผู้ชายที่ขาวๆหล่อๆมาบ่อยเลยค่ะ
0: รู้ไหมครับว่าเขาพักบ้านหลังไหน
1: โหไม่รู้เลยค่ะแต่เขาน่าจะอยู่ในนี้นะคะถึงมาบ่อย
0: แล้วมีผู้หญิงผมยาวๆมาด้วยไหมครับ
1: ไม่มีนะคะปกติเขามาคนเดียวแต่ว่าพอกินเสร็จเขาก็จะซื้อกลับไปอีกแก้วนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: gain consciousness.
1: What?
0: She has gained consciousness.
1: เป็นไงบ้าง

0: ็ลูกแก้วอยู่ที่ไหนพี่จะได้รู้เพื่อความปลอดภัยของเราไงคะ
1: จริงเหรอคะนึกว่าหึง
0: ค่ะทั้งหึงหวงแล้วก็เป็นห่วงมากด้วย

0: วัสดีครับผมเพชรแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของศูนย์ทันตกรรมลาเวล
1: แท้ค่ะ
2: ศูนย์ศัลยกรรมค่ะไม่ใช่ศูนย์ทันตกรรม
0: รู้แล้วพูดผิดไปนิดเดียวเอง
1: คุณเพชรคะที่นี่ทำหน้านะคะไม่ใช่ทำฟันตั้งใจทำงานหน่อยสิคะ
0: ผมรู้แล้วครับทุกแก้วพูดผิดไปนิดเดียวเองนะเดี๋ยวนี้ลูกแก้วเห็นเปรี้ยวเหมือนเมื่อก่อนเลยนะคะแต่ก็ยังสวยอยู่นะขอเพชรจูบไปหาฮิตถึงได้ไหมครับ
1: อย่าทำแบบนี้นะฉันไม่ชอบทุกคนคะเบรกค่ะ

0: นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่น้าอยากให้รัฐกับลูกแก้วรีบแต่งงานกันน้าไม่ได้กลัวเพชรนะแต่น้ากลัวใจลูกสาวตัวเองพวกเราก็รู้ว่าลูกแก้วเขาเป็นคนยังไงน้าไม่อยากให้น้องทำให้รัฐเสียใจอีก
1: ลูกแก้วคนนี้จะไม่มีวันทำให้ผมเสียใจ

0: ังไงคะลูกแก้วไม่เอาสิคะลูกแก้วลูกแก้วต้องทนทำดีกับไอ้รัฐเพื่อช่วยคุณแม่หาเงินใช่ไหมคะแต่ตอนอยู่กับเพชรสองคนเนี่ยก็ทำอย่างเคยสิคะลูกแก้วเคยบ่นว่าไอ้รัฐมันทำแต่งงานลนจนลูกแก้วเบื่อเราต้องแอบมากินเพชรนี่เราก็ไม่ได้กินกันมาตั้งนานแล้วนะไม่หิวบ้างหรอคะ
1: พลอยนะเมื่อก่อนเราสองคนอาจจะคิดผิดที่ทำแบบนั้นแต่ตอนนี้ฉันไม่อยากทำแบบนั้นอีกแล้วฉันรักพี่รัตเลิกยุ่งกับสักทีเถอะ
0: เห็นแค่เลยขอบใจนะฮะที่รักพี่อ่ะแล้วก็ไม่ทำให้พี่ต้องเสียใจ
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อก่อนไปเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่นิสัยไม่ดีแบบนั้นได้ยังไง
0: ลืมมันไปเถอะค่ะตอนนี้เป็นลูกแก้วคนใหม่แล้วนี่

0: ันนี้รัฐเขาพูดจาแปลกๆนะคะหรือว่าเขาจะสงสัยละเขาถึงบอกว่าแต่งงานแต่ไม่จดทะเบียนเพราะเขาเองเขาก็ไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าลูกแก้วที่เป็นอยู่เนี่ยคือลูกแก้วตัวจริง
1: คิดมากนะคุณถึงจะเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคุณเรียกได้ค่าสินสอดอยู่ดี
0: ก็จริงด้วยเนาะจะต้องกังวลทำไมในเมื่อยังไงรัฐเขาก็หาหลักฐานที่จะมาทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วและถึงตอนนี้รัฐเขาก็หลงรักลูกสาววาดไปแล้วด้วยตรงตามแผนของเราเลย
1: ก็ได้แต่หวังว่านอกจากรัฐแล้วเนี่ยจะไม่มีใครสงสัยเรื่องนี้อีก

0: เออลูกแก้วพี่อยากกินเนื้อย่างสุดของลูกแก้วค่ะ
1: ได้เลยค่ะแต่ว่าผงปาปริก้าหมดนะคะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อเนื้อลูกแก้วไปซื้อผงแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน
1: ได้ค่ะ

0: กแก้ว
1: ฉันรีบไปไหนฮะ
2: ฝรั่งคนนั้นเขาแอบตามดูลูกแก้วค่ะ
1: ฝรั่งคนไหน
2: ก็คนที่เขาเคยเข้ามาทักเราที่สวนสัตว์ไงคะไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงแอบตามมามองนี่
3: พี่ฝากเนื้อหน่อยค่ะรออยู่ตรงนี้นะคะ

0: ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆพ่อฝรั่งคนนั้นเขาจะต้องรู้อะไรมาเขาถึงได้สงสัยว่าทำไมถึงมีลูกแก้ว2คน
1: ลูกแก้วลูกแก้วตัวจริงอาจจะอยู่กับเขาก็ได้นะ
0: ผมก็ว่างั้นแหละครับหรือว่าลูกแก้วตัวจริงยังไม่รู้เรื่องที่อมอกับนาดีผ่าตัดหน้าดาดาแต่ที่ผมยังคิดไม่ออกก็คือทำไมลูกแก้วตัวจริงยังไม่กลับมาครับทำไมถึงหายเงียบไปแบบนี้มันต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ๆครับ

0: ้วดาบบ่าวงจรปิดก็ดับด้วยอ่ะ
1: เดี๋ยวใจเย็นก่อนนะคุณดีเดี๋ยวผมขอโทรเช็คกันที่สวนสัตว์ก่อน
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
0: อย่างเทพไทย
2: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ

0: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีโมชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกัญพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
0: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ5

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮ้าลองเถอะครับใช่เถอะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ฝนถล่มหนักที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีน้ำหลากท่วมหลายพื้นที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวกระทบการเดินทางประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนน้ำทะลักเข้าท่วมถนนเช่นเดียวกับที่อำเภอปลวกแดงน้ำสูงกว่า1เมตรกระบะฝ่ากระแสน้ำเครื่องดับคนขับติดกลางน้ำโชคดีเจ้าหน้าที่ช่วยได้อย่างปลอดภัยเทศบาลเร่งเตือนประชาชนเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงห้ามฝ่ากระแสน้ำเด็ดขาดติดตามรายละเอียดได้ในข่าวใหญ่วันนี้เวลา 8:30 น
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้ 8:30 ถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
6: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
7: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
8: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
9: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
10: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
5: ้ร่วมข่าวใหญ
9: ่คุยข่าวใหญ
5: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: ้วดาบบ่าวงจรปิดก็ดับด้วยอ่ะ
1: เดี๋ยวใจเย็นก่อนนะคุณดีเดี๋ยวผมขอโทษเช็คกันที่สวนสัตว์ก่อน
0: ค่ะ
1: มึงจะทำอะไรกันอยู่เนี่ยนี่ที่สวนสัตว์ไฟดับไหมระบบไฟมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะโอเคขอบใจมากที่สุดจัดไฟไม่ดับอะระบบไฟไม่ได้มีปัญหาอะไร

0: ็นยังไงบ้างอ่ะจำผมได้ไหม
1: พี่รัตอยู่ไหน
0: เขาไม่ได้อยู่ที่นี่พออาการคุณดีขึ้นนะคุณจะได้พบเขา

0: สัตว์กันเถอะค่ะดีไม่ไว้ใจหมอจอนเลยอ่ะ
1: คุณดีคุณดีกล้องปิดแล้วอ่ะสงสัยสัญญาณจะขัดข้องเลยนี่ก็ดูปกติดีนะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ
0: ดีก็ไม่ไว้ใจหมอจอนอยู่ดีอ่ะเขามองดีแบบแปลกๆอะค่ะเหมือนจับสังเกตยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
1: คุณดูแหวนคิดมากเกินไปหรือเปล่าฮะเอาล่ะมันต้องไปก็ดีแล้วล่ะจะได้พัก

0: อื่นที่ยาต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านมากเลยนะคะที่มาในวันนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่เชิญที่มากระทันหันไปหน่อยแต่ว่าทุกท่านก็คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของลาเบลแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ด้านหน้าตึกเลยว่าชื่อของเราได้เปลี่ยนไปแล้วเป็นลาเบลบายริยาค่ะริยาเนี่ยก็คือชื่อของดิฉันเองนะคะริยาเดชาเลิศพิพัฒน์ค่ะ
1: ขอโทษนะคะ
0: ค่ะโอ้ยคุณดีสวัสดีค่ะ
1: นี่มันอะไรกัน
0: ริยากำลังแจ้งนักข่าวนะคะเรื่องที่ลาเบลจะขายหุ้นแล้วก็เพิ่มทุนแปลว่าคุณดีไม่มีเงินใช้หนี้ริยาก็เลยยึดหุ้นแทนเคลียร์ไหมคะ
2: คุณราชาวดีจะยังเป็นประธานบริษัทลาเบลเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
3: ใช่
4: ไม่ละค่ะ
0: แต่ยังเป็นพนักงานอยู่นะคะส่วนประธานคนใหม่เนี่ยมาพอดีเลยค่ะคุณพิงพันธ์สามีของริยาเองค่ะ
5: โอ้สวัสดีครับจ้ะสวัสดีครับ
6: ชุดกันหน่อยค่ะ
0: ฉันถ่ายรูปคู่ได้เลยค่ะ
7: ได้ค่ะ
0: สวยเลยค่ะ
7: รูปเลยครับดีครับ
6: สวยมากเลยค่ะ
0: ขอโทษนะคะฝั่งนี้ขอ2คนนะคะ
2: ท่านคะท่านคิดยังไงถึงมาซื้อหุ้นของลาเบลอะคะ
5: โอ้เป็นคำถามที่ถามกันเยอะมากนะครับก็ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นลาเบลเนี่ยปกติเนี่ยก็ได้รับความเชื่อถือได้รับความนิยมอยู่แล้วแต่หน้าที่ของผมเนี่ยก็คือมาทำให้ลาเบลบายริยาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดีกว่าเดิมนะครับดีที่สุดเลยสำหรับเสถียรความงามที่เกิดขึ้นในเมืองไทยครับ
1: แบบนี้ไม่ถูกนะคะ
5: ไม่ถูกยังไงลาเบลมีทุนจดทะเบียน500ล้านส่วนคุณเป็นหนี้ผม1,000ล้านนะแต่คุณไม่ใช้หนี้ผมผมก็ต้องแปลงหนี้ของคุณเนี่ยให้กลายเป็นหุ้นแทนถ้ากับตอนนี้ผมมีหุ้นในลาเบลเนี่ย2ใน3
0: ค่ะเลขง่ายมากเลยนะคะทำไมคุณดีคิดไม่ออกอะคะเอาอย่างนี้ถ้าคิดในใจแล้วรู้สึกงงๆอนุญาตให้เอานิ้วที่มานับได้นะจ๊ะ
5: ไม่เอาไม่เอา
0: ขอโทษค่ะท่าน
5: เอกสารการเพิ่มทุนอ่านแล้วก็เซ็นนะ

0: หนูยังไม่เจอฝรั่งคนนั้นเลยครับ
1: ใจเย็นๆนะลูกชายเราแค่เดาลูกแก้วอาจจะอยู่หรือไม่อยู่กับเขาก็ได้ฝรั่งคนนั้นเองก็เพิ่งมาที่กรุงเทพอาจจะยังไม่กลับไปที่สวนสัตว์ต้องให้เวลาบ้าง
0: แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับทำไมลูกแก้วถึงไม่ออกมาพบใครแล้วทำไมยังไม่ติดต่อผมมาแล้วทำไมนะดีต้องเปลี่ยนหน้าดาด้าครับในเมื่อลูกแก้วตัวจริงยังอยู
1: ่ร้ายทำไมจริงๆพ่อเองก็ยังนึกไม่ออกนะแต่สักวันเราต้องได้คำตอบ
2: ก่อนอื่นดิยาต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านมากเลยนะคะที่มาในวันนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่เชิญที่มากระทันหันไปหน่อยแต่ว่าทุกท่านก็คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของลาเตลแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ด้านหน้าตึกเลยว่าชื่อของเราได้เปลี่ยนไปแล้วเป็นลาเตลบายริยาค่ะ

0: 钱，
1: 多少钱啊？
2: 好，好，那他
0: 聊。
1: 哎，你先看一下。
3: 出去啦。
1: 有优惠吗？
4: 我问他
1: 哪里呀？
4: 我问他，
1: 他就是懂了。
3: ลูกค้าจากไหนเยอะแยะเนี่ย
5: ลูกค้ากุริยาค่ะเป็นแคมเปญทัวร์จีนโปร1แถม1ค่ะ
3: แล้วทำไมฉันไม่รู้เรื่องอ่ะ
6: แล้วทำไมคุณดีต้องรู้ด้วยล่ะคะ
5: ป้ายดูสิคะลาเบลบายริยาไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าใครใหญ
3: ่แต่โปร1แถม1แบบนี้ทำไม่ได้นะลูกค้าเก่าไม่พอใจแน่ๆ
5: ก็เพราะว่าคุณดีมัวแต่แคร์ลูกค้าไฮโซไฮซ้อไงคะถึงขัดทุนมองดูสิคะริยาหาลูกค้าให้ตั้งเยอะอะอย่าเรื่องมากหน่อยเลยค่ะ
7: นี่ฮาวอย่าซ้อยอย่าเปล่าหมา
8: ให้ทีละตัว
7: ถ้าที่เราถอดโยโย่เ
8: จิ่งเท่าตัวเสาเฉียน
9: ไพ่ยะไพ่
8: อะ
3: ไม่ต้องช่วยแล้วป่ะ
5: ช่วยสิคะดีแล้วดูท่าทางลูกสาวจะเป็นประโยชน์มากกว่าแม่อีกนะคะขอบคุณมากนะคะทำงานเก่งแบบนี้ริยาชอบค่ะขอโทษทีนะคะ
10: เชิญค่ะคุณลูกแก้ว
8: ถามแล้วไหมว่านี่เชี่ยอยู่ย่อหุ้ยหรือมา
6: เคย
8: อยู่ย่อหุ้ยมา
6: อยู่มา
8: ลูกก็อยู่อ่ะเขาที่ใหม่อีส่งอีมา
6: ส่งอีมาส่ง
8: โอ้ฮะไม่ส่งอีหรอ
3: โอเคแล้วเป็นบ้าไปกันหมดละนี่พวกมันเป็นใครอ่ะมันถึงคิดว่าจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบอ
11: ่
3: ะ
11: ปล่อยไปก่อนเถอะนะเดี๋ยวหายเหอะรู้ว่างานบริหารมันไม่ง่ายอย่างที่คิดก็ถอยกันไปเองแหละ
3: ลาเบลไม่ใช่บริษัทที่ใครก็ได้คิดจะขึ้นมาบริหารนะคะดีเป็นภาพลักษณ์ของลาเบลมาตลอดแล้วตอนนี้ยายหน้าสัญญกรรมนั่นน่ะกำลังทำทุกอย่างที่เราสร้างมาทั้งชีวิตพังภายในพริบตา
11: ทำยังไงได้เราไม่มีทางเลือก
3: ทำไมทุกครั้งที่เกิดปัญหาคุณมักจะยอมแพ้

0: ่อคะ
1: ว่าไงลูก
0: ลูกแก้วต้องทำศัลยกรรมตรงไหนบ้างหรอคะ
1: ก็มีผ่าตัดกรามเพราะได้รับบาดเจ็บนะลูก
0: แค่นั้นหรอคะพ่อแล้วตรงจมูกกับใบหูไม่บาดเจ็บอะไรเลย
1: ใช่
0: แค่นั้นจริงๆเหรอคะพ่อ
1: ใช่ลูกพ่อก็ไม่ได้ทำอะไรมากอะก็แค่ตกแต่งบาดแผลนะ

0: ็นอะไรหรือเปล่าคะท่าทางไม่ค่อยสบายใจ
1: เราต้องรอคนอื่นไปอีกนานแค่ไหนทุกครั้งที่ผมเห็นขวัญเห็นดาด้าผมยิ่งรู้สึกแย่ไม่มีหน้าจะไปมองหน้าลูกแล้ว
0: เวลาดีเห็นคุณไม่สบายใจแบบนี้ดีเป็นยิ่งกว่าอีกนะคะ
1: เรา
0: อดทนอีกนิดนะคะนะคนเก่งของดีอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวจริง

0: อค่ะพี่รัต
1: นี่ลูกแก้วกำลังออกไปไหนคะ
0: ลูกแก้วออกมาซื้อของมาช้อปปิ้งกับขวัญ นะคะ
1: ออกไปช้อปกันถึงไหนคะเนี่ย
0: จะแถวบ้านนะคะพี่รัตพี่รัตครับสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอะค่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะ
2: นี่เราจะไปไหนกันแน่เนี่ยขวัญโกหกพี่รัตแบบนี้ไม่ดีเลย
3: เดี๋ยวแก้วก็รู้แหละ

0: คุณให้คุณขวัญพาฉันมาที่นี่ทำไมคะ
1: ผมอยากให้คุณมาดูที่นี่อีกทีนึงอ่ะคุณลองมองไปรอบๆนะลองค่อยๆมองดูดีๆคุณพอจะนึกอะไรออกมาขึ้นบ้างไหม
0: ครั้งที่แล้วคุณก็ให้ฉันมองแบบนี้ทำไมคะหรือว่าฉันมีอะไรผูกพันเกี่ยวกับที่นี
1: ่คือก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุคุณมาที่นี่บ่อยมาก
0: ฉันมาที่นี่ทำไมอะคะหรือว่าคุณจะเป็นกิ๊กของฉันอีกคนนึง

0: เราไม่ใช่กิ๊กแต่เราเป็นมากกว่านั้น
1: มากกว่านั้นคืออะไรอ่ะนี่คุณจะพูดอะไรคิดให้ดีก่อนนะ
0: คุณอาจจะเคยมาหาเพื่อนหรือว่าคนที่คุณรู้จักที่เขาเป็นคนสำคัญสำหรับคุณคนที่คุณรู้จักมานานตั้งแต่สมัยมหาลัย

0: ปวดหัวฉันจำไม่ได
1: ้คุณคือดาด้าคุณไม่ใช่ลูกแก้วแต่ว่าคุณคือดาด้าดาด้า
0: ดาด้าคือลูกสาวนาวาดไม่ใช่หรอ

0: ม่ใช่ฉัน
1: ดาด้าดาด้ามองหน้าดินชัดๆดาด้าจำดินได้ไหมดินไงดาด้าด้านึกให้ออกสิดาด้านี่ดินเองด้าจำเรื่องของเราได้บ้างไหมนึกสิดาด้าดาด้านึกสิด้าจำเรื่องของเราไม่ได้เลยเหรอดาด้านึกนี่ดินเอง
2: พอได้แล้วคุณ
1: ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ลูกแก้ว
2: เขาเป็นแม่ผมข่าวหน้าข่าวหลังห้ามพาลูกแก้วออกจากบ้านถ้าไม่ได้บอกพี่เข้าใจไหมขวัญ
0: ค่ะ
3: ไปเถอะลูกแก้ว
1: ดาด้า
0: พอได้แล้วคุณคุณเลิกยุ่งกับลูกแก้วสักทีแล้วเขาก็ไม่ใช่ผู้หญิงของคุณด้วย

0: ลูกแก้วขอโทษนะคะที่โกหกต่อไปจะไม่ทำอีกแล้ว
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: แต่ลูกแก้วทำให้พี่รัตต้องเป็นห่วง
2: คราวหน้าคราวหลังจะไปไหนก็บอกพี่ก่อนรู้ไหมรู้ไหมว่าพี่เป็นห่วงมากแค่ไหน
0: รู้ค่ะ
1: ห่วงมากแล้วก็ห่วงมากด้วย
0: แล้วรักด้วยหรือเปล่าคะ
1: อีกสักทีดีไหมคะ
0: ไม
1: ่รู้หรือยังครับว่ารัก

0: เดี๋ยวคุณจะกลับแล้วเหรอเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนขอโทษนะที่ทำให้คุณยุ่งยากอ่ะ
1: ลูกแก้วก็คือลูกแก้วไม่มีทางเป็นดาด้าหรอก
0: ไม่ว่าคุณจะพูดยังไงนะแต่ผมยังเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นคือดาด้า
1: ลูกแก้วต้องทำศัลยกรรมตรงไหนบ้างหรอคะ
2: ก็มีผ่าตัดกรามเพราะได้รับบาดเจ็บนะลูก
1: แค่นั้นหรอคะพ่อ
0: ใช่
1: ศัลยกรรมจมูกและตกแต่งขนาดใบหูให้เขาดูทำไมลูกแก้วทำเยอะขนาดนี้แต่หน้ายังเหมือนเดิมเลยสมมตินะคุณสมมติว่าลูกแก้วคือดาด้าจริงคุณไม่คิดบ้างเหรอว่าเขาอาจจะไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่าแล้วก็ได
0: ้หมายความว่าไง
1: พี่รัฐรักลูกแก้วมากเขามีให้พร้อมทุกอย่างที่จะอยู่อย่างสุขสบายเขาสองคนมีความสุขมากแค่ไหนคุณก็เห็นนี่ฉันว่าลูกแก้วรักใครไม่ได้อีกแล้วนอกจากพี่รัฐ

0: พี่รัฐคะเราจะค้างกันที่นี่จริงๆเหรอคะ
1: พรีฮันนีมูนอีกสักรอบไหมคะพี่จะได้พิสูจน์ไงฮะว่ารักเรามากแค่ไหน
0: แต่เมื่อกี้ลูกแก้วพูดเล่นนะคะ
1: แต่พี่ไม่ได้พูดเล่นนะฮะพี่พูดจริง

0: นี่จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกวันก็คงจะดีนะฮะ
1: ดีสิคะแต่พี่รัฐจะทิ้งงานมาได้เหรอคะ
0: ก็ไม่ได้นะสิคะ
1: ไม่เห็นจะเป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวเราก็หนีมาเที่ยวกันบ่อยๆก็ได้ไว้ชวนคุณลุงมาด้วยจะได้ไม่ต้องเหงา

0: ที่ดีใจนะฮะที่ได้รับผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็จิตใจดีครับอยู่ด้วยกันตลอดไปนะ
1: อยู่ด้วยกันสิคะถ้าไม่อยู่ด้วยกันจะให้ไปไหนจับมือกันแน่นๆแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะ
0: ปล่อยมือจากพี่นะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้ลูกแก้วรู้ไว้ว่า

0: ณภาครับต่อไปนี้ถ้าใครจะพาลูกแก้วจากบ้านต้องบอกผมก่อนนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ทุกคนนะครับไม่เว้นแม้แต่ขวัญหรือนาดี
1: ค่ะ
2: เป็นไงไปเที่ยวเป็นมันสนุกไหม
3: สวัสดีค่ะสนุกค่ะ
2: เดี๋ยวลูกแก้วก็ไปพักก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเย็นนี้ลุงจะพาไปทานข้าวนอกบ้าน
3: ค่ะ

0: มีอะไรหรือเปล่า
1: ขวัญพาลูกแก้วไปหาดินแดนครับเขากำลังสงสัยว่าลูกแก้วคือดาดาแล้วเขาก็กำลังจับผิดผมอยู
0: ่หรือเรื่องงานแต่งงานให้เร็วขึ้นไหมเงิน500ล้านเนี่ยถ้าเทียบกับคนที่รัดรักกับความสุขของลูกเนี่ยเพราะว่ามันไม่แพงเลย
1: ผมว่าเรื่องเงินมันไม่สำคัญแล้วครับผมอยากรู้ความจริงทุกอย่างก่อนลูกแก้วดาด้านะครับเขาคงอยากให้นวัสนาอยู่ในวันแต่งงานของเขาในฐานะแม่ไม่ใช่แขกรอให้ผมได้ข่าวลูกแก้วก่อนทุกอย่างมันจะได้จบหลังจากนั้นผมจะบอกทุกๆอย่างกับดาด้าก่อนที่จะแต่งงานกับเขา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อีกสักครู่ติดตามชมหน้ากากแก้วหลังจบรายการวันรับแขก
1: สวัสดีค่ะวันรับแขกเช้านี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกโปรตรงจากโรงงานเอารังนกมาลดราคาโปรกลางเดือนด้วยค่ะกับคุณปอภาคภูมิค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีแฟนละครและสวัสดีแฟนช่องวัน31ทั่วประเทศด้วยนะครับเหมือนพี่ยาบอกวันนี้เราเจอกันกลางเดือนพอด
1: ีใช่ค่ะ
2: 15ตุลาคมกลางเดือนพอดีพอดี
1: ถูกค่ะ
2: ใครเปิดช่องวันครับใครดูละครค้างไว้อยู่วันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569เนา
1: ะ
2: 8โมงกว่าหลังครบตรงชาติหลายคนดูละครค้างไว้อยู่วันนี้เหมือนพี่ยาบอกครับพอกลางเดือนอย่าสิ้นใจนะจ๊ะเราเลยขออนุญาตครับเอาโปรตรงจากโรงงานเนาะเอารังนกแท้แบรนด์โดนัทนะมาปรับลดราคาให้กับแฟนละครโดยเฉพา
1: ะ
2: รังนกวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมครับให้ดูโรงงานของเราที่เดิมท่านผู้ชมครับเวลาจะซื้อรังนกหรือกินรังนกต้องมีโอกาสดูโรงงานหลังบ้านวันนี้เนาะผมมาแนะนำโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้กับมหาชนนิดนึงคือโรงงานของเราจดทะเบียนในต่างทรัพย์ข้อดีของโรงงานมาขายของเองหนึ่งสินค้าไม่ต้องผ่านประคับกลางสองโรงงานเราเป็นมหาชนครับท่านผู้ชมดูบนหน้าจอนะทุกขวดเราผลิตทุกขวดเราใส่ใจและทุกขวดเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาตรฐานเนี่ยระดับโรงงานมหาชนนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินอยากให้ลองซื้อเช้าวันนี้เนา
1: ะ
2: คือก็8โมงกว่าแบบนี้นอกเหนือจากการขายบนหน้าจอทีวีนะครับเราจะมีการจัดจำหน่ายรังนกของเราไปยังทั่วประเทศยกตัวอย่างอย่างภาคอีสานใครอยู่ภาคอีสานอย่าง

0: อุดรยะโสธรจังหวัดเลยขอเต็มจอขึ้นเลยครับทุกท่านครับอย่างที่ตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์นะครับในจังหวัดอุดรธานีเราก็มีการจัดจำหน่ายเช่นเดียวกันจังหวัดยะโสธรครับร้านบิ๊กแคทร้านนี้ใหญ่มากเราก็มีการจัดจำหน่ายรังนกแบรนด์โดนัทครบทุกรสชาติเล็กขวามือสุดครับที่จังหวัดเลยครับสทวีพันโตที่จังหวัดเลยเราก็มีการจัดจำหน่ายรังนกแบรนด์โดนัทของเราเช่นเดียวกันนั้นถ้าสินค้าไม่จริงโรงงานไม่จริงไม่สามารถวางจำหน่ายได้แบบนี้ครับขออินเสิร์ตตรงนี้หนึ่งนะและเช้าวันนี้นะฮะผมเอารังนกแบรนด์โดนัทขอรายละเอียดขึ้นหน่อยครับแล้วในสูตรนี้พี่ย่าคือต้องบอกพี่ย่านิดหนึ่งว่าเนื้อรังนกจะมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% และส่วนนี้เราเพิ่มเติมวิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและอีกหนึ่งอย่างครับซิงค์สังกะสีครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระทั้งหมดทั้งมวลเราใส่ลงไปในรังนกเรียบร้อยแล้วเนา
1: ะ
0: ทั้งในส่วนของวิตามิน3ซิงค์สังกะสีและเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าและปรับปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% อ่ะขออินเสิร์ตลงแต่เอาตรงๆพี่ย่าหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยดูสืบนุ่งด้วยราคาแพงส่วนตัวผมเวลาจะซื้อรังนกแต่ทีก็รอโอกาสพิเศษ
1: ราคาสูงเนาะ
0: ราคาสูงไอ้พวกนี้ต้องอ่ะขออนุญาตกล้องจ่อนะครับอ่ะถามพี่ย่าแบบนี้ส่วนตัวพี่ย่าเคยซื้อรังนกขวดสีทองเนี่ยไซส์แบบนี้คือ10กรัม L ส่วนตัวเคยซื้อราคาที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โอ้ยอย่างต่ำต้องมี120อ่ะ
0: 120เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะซื้อแต่ละทีก็คิดซ้ายทีคิดขวาทีเนาะเช้าวันนี้โรงงานมาขายของเองกลับมาที่เฟรมเดิมครับย้ำอีกครั้งนึงนะโรงงานเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำอีกครั้งนึงนะข้อดีของโรงงานเองคือไม่ต้องผ่านประคับประคองปกติขวดวันนี้120บาทถูกไหมกล้องจับวันนี้เซตรังนกหน่อยวันนี้ผมลองทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ120บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,440 บาทตรงๆพี่ย่าลดเช้านี้จาก 1,440 บาทลดเท่าไหร่พี่ย่าถึงจะวาวครับ
1: 1,200
0: 1,200 ใช่
1: ไหมขอ 1,200
0: ผมขอแค่พันเดียวได้ไหมฮะ
1: อุ้ยราคาดี
0: เดือนแบบนี้15ตุลาคมปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทย่าขอ
1: 1,200
0: ผมให้เดี๋ยว
2: ลดอีกค่ะ
0: เดี๋ยวยังไงนะ
2: ลดอีกค่ะให้850
0: เดี๋ยวขอกลับที่เฟรมหน่อยปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทพี่ย่าขอ 1,200
1: ใช่ค่ะ
0: ผม 1,100
2: 850ค่ะ
0: เท่าไหร่นะฮะ
1: 850
0: 850บาทเดี๋ยวให้850บาทถูกไหมเอ่ยส่งฟรีเหมือนเดิม
2: เดี๋ยว
0: ขออนุญาตท่านผู้ชมครับกลางเดือนเหลือแค่850บาทเดี๋ยวแป๊บนึงนะของแถมได้เหมือนเดิมไหมเอ่ย
2: เหมือนเดิมค่ะ
0: ท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะวันนี้ใครดูละคร8โมงกว่าๆพอดีให้ของแถมมาเดิมในงบ850บาทให้ของแถมมาเดิมในงบ850บาทงาดำให้ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เหมือนเดิมท่านผู้ชมพี่ย่าเอาตรงๆหมดนี้850บาทโทษนะหมดนี้ถ้า 1,200 เอาไหมฮะ
1: เอาค่ะ
0: 1,100 เอาไหมฮะ
1: เอาค่ะ
0: แต่ตอนนี้ยืนยันที
2: ่
0: 850บาทท่านผู้ชมราคานี้นะท่านผู้ชมสดๆในรายการขอประทานอภัยแล้วทุกออเดอร์ส่งฟรีไหมฮะ
2: ส่งฟรีค
0: ่ะส่งฟรีเหมือนเดิมพี่ย่าโอเคในหมดนี้850บาท
1: โอเคมากค่ะ
0: สมมติว่าเราตีต่ำๆเราลดขวดละร้อยแล้วกันจะได้คิดง่ายๆครับ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดยังต่ำ 2,400 บาท
1: ใช่
0: วันนี้เหลือแค่850บาทงาดำได้เหมือนเดิมถูกไหมเอ่ย
2: ใช่ค
0: ่ะกล้องจับที่งาดำหน่อยผู้ชมเอาตรงๆนะขอรายละเอียดของงาดำกันหน่อยครับใครรู้สึกลุกนั่งเดินนอนยืนไม่มีความสุขเนาะวันนี้ขออนุญาตเอางาดำผสมคอลลาเจนไททูมาฝากเนาะใครที่รู้สึกเคลื่อนไหวไม่สะดวกรู้สึกติดขัดครับลองสังเกตตัวเองดูเนาะวันนี้ขออนุญาตครับผมเอางาดำนะผสมคอลลาเจนไททูอันนี้ให้ฟรี1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่องแต่เวลาเปิดกล่องมามันจะเป็นกระปุกเนา
1: ะ
0: ให้ฟรี4กระปุกครับ1กระปุก30กระปุกได้เดือน4กระปุกกินได้4เดือนอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมและขออินเสิร์ตลงทั้งหมดพี่ย่าเอาตรงๆหมดเนี้ย850บาทรังนก24ขวดงาดำอีก4กระปุกทั้งหมดทั้งมวลส่งฟรีถามความรู้สึกพี่ย่าตรงๆว่าโปรนี้ว้าวหรือไม่ว้าวครับ
1: ว้าวมากว้าวมากจริงค่ะไม่ถึงพัน
0: ไม่ถึงพัน
1: แล้วหมดนี้เลย
0: 850บาท
1: ใช่ค่ะ
0: เฉพาะรังนกจริงคุ้มเนาะเอางาดำมาได้1กล่องแล้วขายอยู่590บาทเนาะ4กล่องตัวนี้ก็ 2,000 กว่าบาทแต่หมดเนี้ย800กับอีก50บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินไปทางเพจโปรพร้อมยังเลย
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วเนาะอ่ะท่านผู้ชมพร้อมมั้ยเนาะหมดหน้าจอเช้าวันนี้ขอโปรขึ้นมายืนยันนะครับทุกท่านครับยืนยันนะครับหมดหน้าจอ800กับอีก50บาทรังนกแท้ทั้งหมด24ขวด2โหลและเป็นรังนกแท้ขวดสีทองนะสูตรนี้เนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% อยากให้ลองครับ24ขวด850บาทงาดำกินฟรีอีก4กระปุกครับงาดำส่วนนี้ผสมคอลลาเจนไททูด้วยเนาะ1กระปุก30กระสุนครับ4กระปุกที่ให้ไปกินได้4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทก็สุด2สุด6 5ปรับ8ยังครับหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้ทั้งหมด24ขวด2โหลงาดำกินฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทใครสนใจโทรก่อน 8:00 น. อีก20นาทีนะจ๊ะ02ครับ265888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับพี่ย่าครับบางคนอาจจะลังเลแต่ตัดสินใจฝากพี่ย่าเชิญชวนแฟนละครเช้าวันพฤหัสหรือว่าวันนี้15ตุลาคมโปรกลางเดือนโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนคร
1: ับ โปรกลางเดือนแล้วก็เป็นโปรตรงจากโรงงานนะ

0: ถึงได้ราคาพิเศษสุดๆ
1: ถูกต้องครับ
0: งานได้งาดำอีกรังนกอีก
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โหไม่ถึงพันทุกคน850บาทค่ะ
1: 850บาท
0: ใช่ค่ะ
1: รังนกแท้ทั้งหมด24ขวดครับงาดำกินฟรีอีก4กระปุก

0: 1,400 บาทเช้าวันนี้เหลือแค่850บาทงาดำผสมคอลลาเจนไททูฟรีอีก4กระปุกเนาะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับช่วงนี้ครับเกือบจะ 8:20 นะรีบโทรก่อน 8:00 อีก20นาทีนะรังนกแท้วันนี้24ขวดคิดแค่850บาทและส่วนนี้ปรับปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% ครับงาดำครับให้กินฟรีอีก4กระปุกเนาะ1กระปุก30กระปุกเดือน2กระปุก2เดือน3กระปุก3เดือนและ4กระปุก4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทก็สูตร2สูตร6 5บาทต่อ8ยังครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนกแท้ทั้งหมด24ขวด2โลและส่วนนี้ปรับปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากเดิม 25% เนาะและงาดำครับกินฟรี4กระปุกสูตรนี้ใส่คอลลาเจนประเภทไททูด้วยครับหมดหน้าจอแค่850บาทก็สูตร2สูตร6 5บาทต่อ8ครับบางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจฝากพี่ย่าเชิญชวนกันรักคอร์ดอีกสักหนึ่งรอบหรือว่าโปรเช้าวันพฤหัสบดีนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: คือเอาอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเราต้องไปซื้อข้างนอกอ่ะต้องมี 3-4 พัน
0: ถูกต้องครับ
1: แต่วันนี้850ค่ะคุณได้ไปทั้งหมดนี้เลย
0: ถูกต้องแล้วหมดเนี่ยแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินไปทางรังนก24ขวดพี่ย่างาดำกินฟรีอีก4ปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็สูตร2สูตร6 5 8 8 8ครับขอวิดีโอโรงงานขึ้นมาหนึ่งรอบแล้วกล้องจับมาตรงนี้หน่อยทุกอย่างครับเวลาเราลดราคานี่คือรถผลิตใหม่เนา
1: ะ
0: ผลิตเมื่อเดือน9คือเดือนที่แล้วแล้วเก็บได้อีก2ปีคือหมดอายุปี2028เนาะและเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานนี้เนาะและขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับทุกย้ำนะฮะหมดหน้าจอจะไม่ง่ายแค่850บาทรังนกแท้ผลิตเมื่อเดือน9คือเดือนกันยายนเนาะ24ขวดครับเราคิดแค่850บาทงาดำกินฟรี4กระปุกอันนี้ไม่คิดมูลค่าหมดหน้าจอแค่850บาทก็สุด2สุด6 5ปรับ8ยังก็สุด2สุด6 5ปรับ8เบิ้ล2ชุดมีของแถมครับสุด2สุด6 5ปรับ8อ่ะย้ำกันท้ายก่อนดูละครต่อครับรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวดและให้งาดำฟรี4กระปุกหมดนี่แค่850บาทก็สุด2สุด6 5ปรับ8เบิ้ล2ชุดมีของแถมให้โทรก่อน 8:00 อีก20นาทีนะจ๊ะ02 06 5ปรับ8ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โปรกลางเดือนอลังการสุดๆรีบจัดกันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: รู้ตัวยังไม่มั่นใจว่าจากนี้ไปจะเหมือนเดิม
3: หรือเรื่องงานแต่งงานให้เร็วขึ้นไหมเงิน500ล้านเนี่ยถ้าเทียบกับคนที่รักรักกับความสุขของลูกเนี่ยพ่อว่ามันไม่แพงเลย
4: ผมว่าเรื่องเงินมันไม่สำคัญแล้วครับผมอยากรู้ความจริงทุกอย่างก่อนลูกแก้วดาด้านะครับเขาคงอยากให้นวัสนาอยู่ในวันแต่งงานของเขาในฐานะแม่ไม่ใช่แขกรอให้ผมได้ข่าวลูกแก้วก่อนทุกอย่างมันจะได้จบหลังจากนั้นผมจะบอกทุกๆอย่างกับดาด้าก่อนที่จะแต่งงานกับเขา

0: คุณดีไม่มีเงินใช้แน่ดุยาก็เลยยึดหุ้นแทน
1: เดี๋ยวเอาน้ำแร่ไปรอที่ห้องรับรองค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
0: คุณดีดูเอาไว้นะคะต่อไปคุณดีอาจต้องทำแบบนี้ให้กับดุยาค่ะ
3: แต่คุณไม่ใช้หนี้ผมก็ต้องแปลงหนี้ของคุณเนี่ยให้กลายเป็นหุ้นแทนถ้ากับตอนนี้ผมมีหุ้นในลาเบลเนี่ย2/3
4: คุณดีที่คุณเป็นอะไรฮะร้องไห้ทำไมเกิดอะไรขึ้นคุณดีฮะเป็นอะไร
5: เราแค่ทำพลาดเรื่องเงินเรื่องเดียวแค่นิดเดียวทำไมต้องกลายเป็นแบบนี้ไปด้วยต้องทนให้ริยามาอยู่บนหัวแบบนี้แล้วต่อให้รัฐให้เงินมา500 ล้านค่าสินสอดแล้วเราขายทุกอย่างทิ้งก็คงไม่พอใช้หนี้อยู่ดีแล้วถ้ารัฐรู้ความจริงขึ้นมาคงต้องเอาเงินคืนแน่ๆ
4: ใจเย็นๆก่อน

0: แล้วเรื่องรัฐเนี่ยคุณจะยังไงต่อฮะ
1: ตอนนี้รัฐเขาก็หลงรักลูกสาววาดไปแล้วอะถ้าลูกแก้วตัวจริงฟื้นขึ้นมาทุกอย่างคงพังแน
0: ่ๆลูกแก้วอาจจะไม่มีทางฟื้นอีกแล้วแล้วถ้ายิ่งนอนนานเข้าเนี่ยอาจจะต้องนอนแบบนี้ตลอดไป
1: ถ้าเราจะปล่อยให้แกทรมานไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอคะ
0: คุณ
1: ยังไงอะลูกแก้วก็ไม่มีทางหายเป็นปกติอยู่แล้วเราจะยื้อเขาไว้ทำไม
0: นี่คุณจะปล่อยให้ลูกแก้วตายเหรอ
1: ตอนนี้เขาก็เหมือนตายทั้งเป็นอยู่แล้วนะ
0: นั่นคือลูกแก้วนะคุณดี
1: ดีรู้แต่บางทีเราก็ต้องยอมตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตดียอมเป็นแม่ที่เลวเพื่อเรานะคะเพื่อคุณด้วยดีจะไม่ยอมให้ลาเบลที่เราสร้างมากับมือพังด้วยน้ำมือคนอื่นหรอกค่ะ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เงินทองต้องวางแผน
3: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
2: ความรู้การเงิน
4: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
5: Better Trade 2026 New World New Playbook
6: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องงามยามดีนะฮะผมจะได้พูดคุยกับ CEO ท่านใหม่เพิ่งรับตำแหน่งได้ไม่นานคุณผู้ชมครับแต่ที่สำคัญเป็น CEO ของบริษัทที่มีประวัติยาวนานของประเทศไทยนะปีหน้าจะครบ80ปีแล้วนะครับเขาเป็นทายาทรุ่นที่3ฮะการมารับไม้ต่อจากทายาทรุ่นที่2มันกดดันมากนะครับกับบริษัท80ปีมาพูดคุยเขาเลยนะครับประธานกรรมการบริหารหรือว่า CEO และทายาทรุ่นที่3ของบริษัทอ้วยอันโอสถจำกัดนะครับดร.ชนันท์สมบูรณ์เวชการหรือคุณหมอครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับพี่ทิน
6: คำถามแรกก่อนเลยที่ผมจริงๆอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าการที่จะมารับไม้ต่อจากรุ่นก่อนๆเนี่ยมันกดดันแน่นอนอยู่แล้วข้อที่1ข้อที่2แล้วเรารู้ได้ไงว่าเราพร้อมที่จะรับไม้ต่อหรือเป็นเพราะว่าเราเป็นทายาทรุ่นที่3เขาเลยบอกเฮ้ยคุณเป็นทายาทเอาไปเลยตกลงคุณอยู่ในแคตตากรีไหนฮะคุณพร้อมแล้วหรือว่าคุณโดนยัดเยียดโทษนะผมถามแบบตรง
7: ๆถามตรงๆผมคิดว่าคนที่มารับตำแหน่ง CEO ครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนหรือว่าคนที่มารับตำแหน่งใหญ่ๆทุกคน
6: อ
7: ะเอาจริงๆไม่มีใครพร้อมหรอกครับเพราะว่า ใช่เพราะว่าในข้างในเนี่ยมันรู้สึกกลัวตลอดเวลาเรากลัวว่าเราจะทำได้ไหมกลัวว่าเราจะทำธุรกิจที่อยู่มา80ปีเนี่ยจะเจ๊งรุ่นที่3ไหมอย่างเช่นที่คนจีนก็บอกว่าฟูปุกัวสันไตนะครับแต่ประเด็นสำคัญของผมเลยผมคิดว่านามสกุลของผ
6: ม
7: แล้วก็กับการที่เป็นลูกเท่าแก่เนี่ย มันให้ผมได้แค่ตำแหน่งนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดของการเป็น CEO เนี่ยคือการยอมรับกับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกขององค์กรครับผมแล้วการยอมรับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมต้องไขว่คว้ามาหาเองสำคัญที่สุดก็คือผลงานของผมเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่พิสูจน์ว่าผมพร้อมและผมเหมาะสมหรือเปล่า
6: แต่มันต้องใช้เวลานะ
7: ต้องใช้เวลาครับผมคิดว่ากับดักของทายาทที่เข้ามาทำงานใหม่ๆเนี่ยคือไฟแรงก็แนะนำเลยว่าสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเข้าใจก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราเวลาเราเห็นปัญหาเนี่ยสมมตินะพูดกันในครอบครัวเนี่ยเวลาเราทำอะไรใหม่ๆได้เนี่ยเราก็จะไปอวดพ่อแม่เราเฮ้ยป้ามาเราทำได้แล้วนะเห็นอะไรไม่ดีก็บอกว่าป้ามาเฮ้ยเราต้องทำอย่างนี้สิแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าองค์กรที่อยู่มา80ปีแล้วเนี่ยบางคนอยู่มาก่อนเราเกิดอีกนะครับเราจะไปแก้ไขอะไรเนี่ยไปบอกเขาว่าเฮ้ยพี่ทำอย่างนี้นะหนึ่งเขายอมรับหรือเปล่าว่าเราเนี่ยรู้เรื่องมากกว่าเขาเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเลยคือความเข้าใจเราเข้าใจสิ่งที่เขาทำเราเข้าใจธุรกิจของเราเนี่ยก่อนที่เราจะไปบอกเขาว่าให้เปลี่ยนแปลงอะไรได
6: ้งั้นตอนนี้คุณเข้าใจมากพอหรือยังที่จะบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่เปลี่ยนแต่เรื่องนี้ยังไงผมก็ต้องเปลี่ยนคุณถึงจุดนั้นหรือยัง
7: คิดว่าเหมาะสมแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่ว่ายันโอสถมา15ปีแต่อย่างที่ผมบอกว่าสำคัญที่สุดคือทุกวันนี้ผลงานของผมเป็นตัวพิสูจน
6: ์ถ้าอย่างนั้นทวนคำถามมีอะไรที่คุณคิดว่าจะต้องเปลี่ยนมีอะไรที่คุณคิดว่าเปลี่ยนไม่ได้ผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ
4: เงินทองของจริง
8: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิธินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
6: พี่หมอชัวร์ไหม
9: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
10: ่ราคาคุยเหลือเกิน
11: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
10: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
8: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Kha
12: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
5: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทอง
11: ของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
13: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
14: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
15: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
16: เงินทองของจริง
17: Better Trade 2026 New World New Playbook
6: กลับมากันต่อนะครับเงินทองของจริงในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับคุณโมนะฮะท่าน CEO ของโอ้ยอันโอสดนะครับอะไรที่คุณคิดว่าจะต้องเปลี่ยนในองค์กรและอะไรที่คุณคิดว่ายังไงก็ไม่แตะยังไงก็ไม่เปลี่ยน
7: มองธุรกิจให้เหมือนมองต้นไม้ครับว่าอะไรคือแก่นอะไรคือเปลือกสำหรับผมนะครับสืบทอดอะไรมาผมคิดว่าผมสืบทอดคุณค่าแต่ว่าเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนวิธีการไม่สืบทอดวิธีการมาถ้าฟังผมสัมภาษณ์หรือว่าไปพูดอะไรที่เนี่ยผมจะเน้นคำว่า innovation through tradition นะครับเราเก็บ2อย่างที่อาจจะดูขัดแย้งกันให้อยู่ด้วยกันก็คือนวัตกรรมกับภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราทำเสมอถามว่าอะไรไม่เปลี่ยนนะครับผมคิดว่าแก่นของเรานี่คือค่านิยม4ข้อก็คือขยันพัฒนาซื่อสัตย์โปร่งใสอันนี้คือค่านิยมที่ทำให้เราอยู่คู่กับคนไทยมา80ปีแล้วนะครับและเป็นสิ่งที่เรายังจะเก็บไว้ต่อแต่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยนี่ก็คือวิธีการอย่างเช่นสินค้าช่องทางจำหน่ายแล้วก็วิธีการสื่อสารกับคนครับผม
18: โทษนะฮะก่อนที่คุณจะมารับไม้คุณต้องคุยกับคุณพ่อค่อนข้างเยอะพอสมควรผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ
7: ครับ
18: แล้วคุณพ่อมีคอนเซิร์นอะไรไหมคุณพ่อบอกว่าเนี่ยว่าคิดอย่างนี้แต่คุณโมอาจจะบอกว่าไม่อ่ะผมคิดอีกแบบนึง
7: ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับกับเรื่องความคิดต่างของคนแต่ละรุ่นเนี่ยพ่อผมอยู่ในรุ่นที่เขาต้องฝ่าฟันนะครับทุกอย่างต้องเน้นเรื่องควบคุมต้นทุนปัจจุบันถามว่าต้องทำไหมต้องทำอยู่แต่ว่าอะไรที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือทำให้สินค้าของเรามีคุณค่ามากขึ้นเพื่อที่จะอยู่รอดในอนาคตนะครับ
18: ก็แสดงว่าความฮาร์โมนียังมีอยู่
7: ใช่ครับรุ่นของแกเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ไมโครแมเนจหรือว่าเข้าไปดูทุกขั้นตอนแต่รุ่นของผมเนี่ยวิธีการจะต่างไปก็คือผมเน้นจุดที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนเพราะผมคิดว่าแผนที่ดีจะนำไปสู่งานที่ดีเสมอเพราะฉะนั้นเรื่องการวางแผนเนี่ยจะใช้เป็นขั้นตอนที่ทุกคนจะต้องเคร่งเครียดมากในการวางแผนเพื่อที่จะไปทำต่อให้ได้ซึ่งถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อเนี่ยเหมือนเป็นโค้ชบอลนะครับบอกว่าเฮ้ยยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แต่ของผมเนี่ยซ้อมให้ดีเพื่อไปแข่งใหได้ผลออกมาดี
18: อันนี้เห็นถึงความต่างของระหว่างเจเนอเรชันนะครับเพราะว่าเจเนอเรชันรุ่นของคุณพ่อก็สไตล์ประมาณนี้แฮนด์ซอนนึกออกป่ะลงไปป
7: ุ๊บ
18: แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าพอนึกอะไรออกปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแต่ของเราไม่ใช่เราต้องวางแผนเพราะถ้าเรามีระบบที่ดีแผนที่ดีเวลาเจออะไรปุ๊บมันสามารถที่จะ manage ได้ง่ายขึ้น
7: ถูกต้องครับ
18: นี่ก็เป็นแนวคิดนะฮะของ CEO รุ่นใหม่ของอ้วยอรุณสดนะครับทายาทรุ่นที่3นะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้ยังมีอีกนะครับแต่เวลาทางทีวีหมดลงแล้วครับผู้ชมเงินทองของจริงฮะเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์ได้นะครับสำหรับเงินทองของจริงติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 8:20 น.ทางช่องวัน31และเวลา 9:10 น.ทางช่อง GMM 25นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณโมนะครับ
7: ขอบคุณครับ
19: ขอบคุณครับ
18: แล้วเจอกันครับเงินทองของจริงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
16: เงินทองของจริง
20: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับข่าวใหญ่วันนี้มาแล้วครับวันนี้เจอกันนะครับพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับพี่โจอรชุนและผมออฟชัยนนท์หน้าจอช่องวัน31นะครับคุยข่าวทักทายเข้ามาได้นะครับ Facebook YouTube ข่าวช่องวันวันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีครับ
0: กลับเป็นช่วงที่ฝนกลับมาในสภาพอากาศที่มันแปรปรวนเพราะว่าจะทิ้งท้ายช่วงของหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวนะครับหลายพื้นที่วันนี้ยังคงต้องระวังเรื่องของฝนทั้งกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออกเมื่อวานนี้ศรีราชาเมื่อคืนฝนตกหนักร่วม2ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยยังคงมีน้ำทะเลหนุนอยู่ทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ครับ
2: น้ำศรีราชาเอาการวานมีการเป็นที่ว่าตกไปเลยหรือเนี่ยมาแรงเกินคิดว่าฟองส่งน้ำเลย
0: ชาวบ้านบอกนึกว่าคลองส่งน้ำ
1: มันมาเร็วมาแรงมาก
0: มาเป็นแบบนี้เลยไหลเลยนะครับทีนี้ชาวบ้านอยู่ตรงนี้คือซอยจ่าบันที่อำเภอศรีราชาคือพอเห็นน้ำเยอะแบบนี้ก็ไม่สบายใจเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยเห็นน้ำมาแบบนี้มันก็จะเข้าท่วมใช่ไหมแต่ว่าที่ศรีราชาที่ชลบุรีเนี่ยนะครับเข้าใจว่ามันจะไม่ขังนานแต่ทีเนี้ยตัวของประชาชนเองเขาก็บอกว่าเฮ้ยเรากลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปแล้วยังนะนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าฝนในพื้นที่ตกหนักประมาณ2ชั่วโมงแล้วพอฝนมันตกหนักปุ๊บน้ำมันเยอะนะครับหลายจุดของศรีราชาก็เกิดภาพก็คือน้ำท่วมขึ้นมาแล้วปกติน้ำเนี่ยมันก็จะไหลลงทะเลปรากฏเมื่อคืนนี้น้ำมันหนุนแล้วนี่ความเชี่ยวของน้ำและมีคนไปอยู่กลางน้ำ
1: ครับ
0: นี่คือความเสี่ยงอันตรายนะครับแล้วชาวบ้านเองหลายคนเขาก็เดือดร้อนนี่คู่นี้พยายามที่จะฝ่าจับมือกันฝ่าน้ำไปนี่เอาต้องระมัดระวังดีๆนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าน้ำมันไหลแรงจริงๆส่วนที่บริเวณตลาดนัดแปซิฟิกพาร์คศรีราชาริมถนนสุขุมวิทน้ำก็ท่วมแล้วเป็นไงนี่เขาตั้งเต็นท์ขายของ
1: นี่ตลาดนัดกลายเป็นตลาดน้ำ
0: ตลาดน้ำขาดแค่เรือ
1: ครับ
0: ลูกค้าพ่อค้ามีครบแล้วนะครับก็เลยต้องเก็บข้าวเก็บของปิดร้านเพื่อหนีน้ำกันไปรวมไปถึงหน้าเกาะลอยแล้วก็ถนน9กิโลที่มีน้ำท่วมขังรถก็ลุยน้ำไปนะครับน้ำก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับก็นี่ชาวบ้านบอกรถช่วงนี้ลุยน้ำบ่อยระวังนะเสี่ยงเครื่องยนต์ดับได้นะครับ
1: ครับ
0: นี่เมื่อกี้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอ
1: นี่ฮะ
0: นี
1: ่มอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้บางทีมันสูงเกิน
0: ใช่ไหมรถเล็กรถใหญ่ช่วงนี้ก็ต้องฝ่าน้ำกันนะเจ
1: ้
0: าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชานะครับเมื่อวานนี้พอมีฝนตกหนักปุ๊บก็ต้องกระจายกำลังกันไปคอยอำนวยความสะดวกจุดนั้นทีจุดนี้ทีนะครับก็ถ้าหากว่าวันนี้ยังมีฝนก็อาจจะจำเป็นต้องเตือนชาวบ้านนะใช้ความระมัดระวังหรือว่าถ้าเกิดทราบข้อมูลล่วงหน้าเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงเส้นทางก่อนนะครับแล้วก็ในที่สุดเมื่อคืนนี้ประมาณ2ทุ่มน้ำมันก็ลงเร็วพอสมควรเหมือนกันนะก็แห้งไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อีกจุดหนึ่งปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์ที่สาววัย25ปีเป็นไงขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำเชี่ยวคุณผู้ชมเห็นไหม
1: ครับ
0: และปรากฏว่าน้ำด้วยความที่มันแรงอะครับมันก็ซัดรถกับคนเนี่ยตกไปที่คูน้ำข้างทางยังโชคดีนะมีคนเข้ามาช่วยเนี่ยค้างตึงอยู่แบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนประมาณ5ทุ่มเหตุเกิดเดี๋ยวตอนประมาณ5ทุ่มนะครับตรงจุดนี้ก็คือถนนบ้านภูไซเส้นทางลัดเข้านิคมอุตสาหกรรมระยองนะครับกู้ภัยก็ไปช่วยดึงมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจากน้ำครับ
3: ก็ขับมาค่ะแล้วทีนี้มีพี่คนนึงที่หญิงค่ะที่เขาเลิกงานเขาก็ขับชะลอมาเขาก็ดูน้ำก่อนค่ะว่าเขาลงได้ไหมแล้วหนูก็ขับตามเขามาเขาก็บิดขึ้นมาหนูก็เลยตามเขาทีนี้หนูอ่ะมันเบี่ยงซ้ายแล้วมันบุ๊บลงไปเลยหนูก็เลยกิ้งลงไปกับรถ
4: แล้วปกติเส้นทางในน้ำมันล้นปกติไหม
3: แล้วปกติค่ะมันจะมีน้ำแค่ขึ้นขาค่ะเพราะว่าหนูก็ขับผ่านทางนี้ทุกวัน
1: คือถ้าฟังเขานี่เหมือนกับว่าขี่ตามคันหน้า
0: ครับ
1: แต่ตัวเธอไม่รอด
0: คันหน้ารอด
1: เนี่ยฮะสุดท้ายตกไปยังดีนะที่ทุกคนช่วยเธอขึ้นมาได้ทันนะครับแล้วก็ดึงมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้นะครับนี่คือชลบุรีนะครับขยับไปที่ระยองก็หนักไม่แพ้กันคุณผู้ชมครับนี่คือระยองเกิดน้ำหลากอย่างรวดเร็วหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงพี่กระบะจิตใจทำด้วยอะไรพี่จะฝ่ามาจริงๆเหรอพี่จะขับมาถึงเราให้ได้เหรอ
0: เขาคงจะไม่หยุดแล้วล่ะมาขนาดนี้แล้วกลับตัวก็ไม่ได้แล้วนะ
1: จะเดินต่อไปก็ต้องไปให้ถึง
0: แต่ว่าก็คือมาถึงก็คืออาจจะโดนด่าได้นะ
1: คือเนี่ยแหมน้ำมันก็เกิดคลื่นใช่ไหมฮะแล้วปรากฏมีกระบะคันหนึ่งคุณผู้ชมที่ฝ่ากระแสน้ำเนี่ยสุดท้ายไปไม่รอดนะครับ
0: ไม่ล่า
1: เครื่องยนต์ดับนี่ค้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยน้ำขนาดนี้จริงๆต้องประเมินกันดี
0: ๆ
1: นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมากกว่าเครื่องยนต์ดับคืออาจจะถูกกระแสน้ำพัดผ่านไปได้นะครับคุณผู้ชม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกที่อำเภอปลวกแดงน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรส่วนรถกระบะคันเมื่อสักครู่นี้นะครับสุดท้ายเนี่ยชรบนะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านไปช่วยคนขับออกมาได้อย่างปลอดภัย
0: ครับ
1: มีอีกหลายจุดเลยครับรถจอดตายกันเป็นแถบเลยที่ระยองผู้ช
0: ม
1: กู้ภัยเนี่ยต้องลากกันออกมาแบบนี้นะฮะลากทั้งรถช่วยทั้งคนเช่นเดียวกับในซอยวัดจอมพลเจ้าพระยาน้ำท่วมสูงครับมีรถโฟร์วิลซึ่งก็ใหญ่แล้ว
0: ครับ
1: คิดว่าจะลุยเข้าไปได้เนี่ยสุดท้ายได้หรือเปล่าไปดูครับ
5: เข้าหาคนไม่ได้ครับต้องไปอีกฝั่งโอ้โหดูครับนุ่นดูน้ำเต็มรถเลยครับดูเดี๋ยวเราลงไปดูครับดูน้ำท่วมขึ้นมาครับเนี่ยขึ้นถึงกระบะเลย
1: นี่ฮะรถโฟร์วีลบอกน้ำเข้ามาในรถท่วมถึงกระบะแล้วจะไปต่อยังไง
0: ประสบการณ์จะทำให้เราเรียนรู้เองว่าสุดท้ายแล้วรถที่เราคิดว่าไหวมันก็ไม่ไหวนะที่คิดว่าจะฝ่าไปได้ก็ฝ่าไปไม่ได้เอาช่วงนี้กลายเป็นว่าอู่ซ่อมรถเนี่ยงานเข้าเลยงานชุกเลยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมรถลุยน้ำรถดับกันเยอะมากนะครับเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยาตอนนี้ได้ออกประกาศแจ้งเตือนตรงบริเวณคอสะพานโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกน้ำท่วมสูงนะครับไม่สามารถผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณนี้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็อีกหลายจุดที่มีน้ำท่วมขังแบบนี้ต้องระวังเรื่องของการขับรถลุยน้ำหรือแม้

0: ระทั่งการเดินฝากกระแสน้ำนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้มันจะมีภาพที่จันทบุรีนะครับมวลน้ำโอ้โหอันเนี้ยนึกว่าเขื่อนแตกแล้วน้ำไหลมาแบบนี
1: ้แล้วสีน้ำตาลขุ่นเข้มเลย
0: ใช่ไหมเนี่ยครับมันเอามาหมดเลยทั้งดินทั้งโคลนนะครับ
1: ครับ
0: กำลังเข้าท่วมพื้นที่นากระชายที่อำเภอสอยดาวของจังหวัดจันทบุรีฝนเนี่ยตกเพราะฉะนั้นตกบนเขาน้ำป่ามันก็เลยหลากลงมาจากเขาสอยดาวเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเทศบาลตำบลสอยดาวนะครับก็เอารถแบ็คโฮมาขุดเปิดทางน้ำเปิดทางให้น้ำมันระบายได้จะได้ให้น้ำเนี่ยมันออกจากพื้นที่ไปล่าสุดจากการตรวจสอบน้ำลดลงจนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วแต่ทีนี้เนี่ยในพื้นที่เองก็อย่าเพิ่งวางใจขอให้ชาวบ้านในพื้นที่นะติดตามประกาศจากทางราชการแล้วก็ระมัดระวังฝนอาจจะตกซ้ำเพราะวันนี้เนี่ยในพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ยังคงมีฝนตกในวันนี้นะครับ
1: จริงๆภาคตะวันออกนี่ท่วมมาก่อนกรุงเทพ
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็ยังท่วมอีกซ้ำสอง
0: แล้วก็กรุงเทพเนี่ยช่วงที่ฝนหยุดไปภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝน
1: เนี่ยฮะโอ้ส่งกำลังใจนะให้กับชาวภาคตะวันออกนะครับแต่ว่าอีกด้านนึงของประเทศไทยก็หนักไม่แพ้กันนะครับก็คือภาคตะวันตกนะ
0: ครับ
1: กาญจนบุรีที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ปรากฏเมื่อวานเนี่ยพอมีฝนตกลงมาซ้ำก็เลยเกิดน้ำท่วมอีกรอบแล้วครับนี่ฮะนี่เมืองกาญนี่ภาพใหม่นะคุณผู้ชมน้ำมันมาอีกแล้วครับนี่คือถนนที่บ้านม่วงเท่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีครับบริเวณเขตติดต่อด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้น้ำป่าไหลหลากเนื่องจากฝนตกหนักทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากน้ำไหลเชี่ยวแรงประชาชนต้องระมัดระวังนะครับส่วนเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงก็ต้องมาอำนวยความสะดวกให้กับคนใช้รถใช้ถนนจนช่วงค่ำๆ3 ทุ่มเมื่อคืนครับในพื้นที่จุดนี้น้ำก็เริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับที่เมืองกาญส่วนพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีบ้างครับเมื่อวานนี้ก็มีน้ำท่วมขังชุมชนอู่ทองน้ำเอ่อล้นผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนนี่ฮะที่มันผุดขึ้นมาเห็นไหมฮะปุดแบบนี้ท่อระบายน้ำแทนที่น้ำจะไหลลงปรากฏมันไหลย้อนกลับขึ้นมาแล้ววนกันอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วมันจะระบายไปได้ยังไงแปลว่าน้ำด้านล่างก็เยอะน้ำด้านบนก็เยอะไม่รู้จะระบายไปตรงไหนก็ท่วมนะครับส่วนถนนพัฒนาการตั้งแต่แยกไฟแดงจากทางรถไฟไปจนถึงพื้นที่แก้มลิงน้ำท่วมครับนี่ฮะบางคนบอกว่าเอ๊ะแทบจะมองไม่เห็นพื้นผิวถนนแล้วรถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากส่วนตลาดเรฟซิตี้และหมู่บ้านจงเจริญก็น้ำท่วมเหมือนกันคุณผู้ชมครับชาวบ้านตั้งข้อสังเกตแบบนี้เอ๊ะไอ้คลองเลียบทางรถไฟเนี่ยมันมีทั้งขยะเห็นไหมฮะมันมีทั้งวัชพืชไอ้พวกนี้มันไปกีดขวางทางน้ำหรือเปล่าทำให้ระบายน้ำไม่ทันน้ำก็เอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนหรือเปล่าเพราะอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพอท่อมันมีอะไรไปปิดน้ำมันก็ไม่ลงไง
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะมันก็ขังกันอยู่แบบนี้เนี่ยก็เลยตั้งคำถามย้อนกลับไปว่าเอ๊หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมก่อนหน้านี้ไหมว่าเอฝนตกแล้วมันจะระบายยังไงขยะวัชพืชได้จัดการก่อนไหมก็เรียกร้องให้รีบทำซะตอนนี้นะครับขณะที่ทีมวันสร้างสุขช่องวัน31ของเราลงพื้นที่ต่อเนื่องล่าสุดนี่ฮะไปช่วยชาวชุมชนอู่ทองและชุมชนจงเจริญที่กาญจนบุรีนะครับหลังจากฝนตกหนักข้ามคืนนำโดยพี่เฉลิมพลมหาอุดมรักผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวประจำกาญจนบุรีครับเป็นตัวแทนร่วมกับผู้ว่ากาญจนบุรีผู้การจังหวัดตำรวจสภเมืองนี่หลายหน่วยงานเลยนะครับนำถุงยางชีพไปช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นเริ่มมอบที่บริเวณที่ทำการประธานชุมชนอู่ทองให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนำไปดำรงชีพเป็นการเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมส่วนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงวัยผู้พิการที่ออกมารับสิ่งของไม่ได้คุณผู้ช
0: ม
1: เจ้าหน้าที่นี่ทั้งกู้ภัยทั้งกาชาดทั้งผู้ว่าฮะนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ลุยน้ำท่วมเข้าไปด้านในชุมชนจงเจริญพร้อมกับทีมงานวันสร้างสุขของเราและพี่ๆตำรวจนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยถึงหน้าบ้านเลยครับ
2: ดีใจค่ะที่ช่องวันเอาของมาแจกที่น้ำท่วมค่ะ
3: แล้วเป็นไงครับความเสียหายบ้านเราเป็นไงบ้าง
2: ก็เสียหายกันทุกบ้านค่ะ
3: บ้านเราเยอะไหม
2: เยอะค่ะ
3: นี่กี่ปีแล้วที่มันไม่ท่วมเนี่ย
2: 5 ปีแล้ว5 ปี
3: กับเทียบกับ5 ปีที่แล้วก็ครั้งนี้เป็นไงบ้าง
2: ครั้งนี้เยอะกว่าค่ะดีใจมากด
3: ี
2: ใจมากดีใจมากที่ช่องวันเมตตาค่ะ ข่าวกันจะได้ดีคุณชนุชองท่วมหนักมาก
3: ในบ้านเราความเสียหายเยอะไหม
2: เยอะก็เยอะอยู่เยอะอยู
3: ่มีอะไรอยากฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้าง
2: อยากให้ช่วยมาดูแลเนาะดูแลบ้างเข้ามาดูแลบ้างเวลาน้ำท่วมกับเพื่อนมาซับไซก็ไม่เพียงพอสำหรับในชุมชนชาวบ้านเองก็จะไปเอาไม่ได้บางบ้าน
0: เนี่ยก็ชาวบ้านเขาก็ขอบคุณมาจริงๆเราต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ร่วมการบริจาคในโครงการวันสร้างสุขนะครับเพราะว่าเราก็นำเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมาจัดเป็นถุงวันสร้างสุขแล้วก็เอาไปส่งมอบถึงมือให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในทุกๆพื้นที่ที่เราส่งทีมงานลงไปนะครับบางทีอาจจะเป็นข่าวบ้างอาจจะไม่เป็นข่าวบ้างแต่ว่าทุกที่ที่มีความเดือดร้อนเนี่ยเราก็ส่งทีมงานไปนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าเอาจริงหลายจุดทั่วประเทศเนี่ยยังคงมีปัญหาเรื่องของฝนตกแล้วก็น้ำท่วมแล้วชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยก็ยังคงมีเยอะอยู่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราขอเป็นสะพานบุญนะคุณผู้ชมขอส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิอเรวัตพุทธินันท์นะครับในบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขบัญชีตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับหรือไม่ก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยสะดวกในการใช้ QR code ซึ่งสะดวกกว่ามากๆเลยนะครับ QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็ร่วมบริจาคเข้ามาได้ยอดบริจาคล่าสุดนะครับสรุปณเวลา 4:00 น.ของเมื่อวานนี้อยู่ที่ 4,675,057 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้สถานการณ์ฝนเนี่ยคือในวันนี้มันอาจจะยังมีฝนในภาคกลางแล้วก็กรุงเทพนะครับทีนี้ฝนมันก็จะเริ่มที่จะขยับลงใต้นะครับเราไปดูข้อมูลคลังจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติฝน24ชั่วโมงเมื่อช่วง 5:00 ที่ผ่านมานะครับที่ไหนบ้างภาคใต้เนี่ยที่บอกว่าฝนตกหนักก็คือที่ตำบลบางสวรรค์ของอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝนตกเนี่ย137มิลลิเมตรก็คือถือว่าฝนตกหนักมากแล้วกันตัวเลขเนี่ย137นะครับรวมไปถึงที่ตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครนราธิวาสฝนก็ตกหนักมากตัวเลข131ตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาก็112มิลลิเมตรก็ถือว่าตกหนักมากเช่นเดียวกันทีนี้กรมอุตุคาดการแบบนี้นะครับว่าในช่วงวันนี้14 15 16เนี่ยจะยังคงมีฝนดูภาพตามหน้าจอนี้นะครับในช่วงมีฝนเนี่ยเป็นช่วงฝนทิ้งท้ายฤดูละนะครับสำหรับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับไม่นับภาคใต้เพราะภาคใต้กำลังจะเข้าสู่ช่วงมรสุมเพราะฉะนั้นเนี่ยจนถึงวันที่16เนี่ยจะยังมีฝนตกแล้วหลังจากนั้นเนี่ย17ถึง22ตุลาคมภาคเหนือกับภาคอีสานจะเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับคือตื่นเช้ามาเอาเฮ้ยเริ่มเย็นแล้วนี่น
1: า
0: สัญญาณความเย็นก็คือเรื่องของอากาศหนาวหน้าหนาวกำลังจะเข้ามานะครับแต่ทีเนี้ยจะเข้ามาประเทศไทยจะเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการวันไหนเดี๋ยวรอกรมอุตุเขาประกาศอีกทีนึงนะครับแต่ทีเนี้ยพอเหนืออีสานหนาวภาคใต้คือเตรียมเลยนะเพราะว่าฝนเยอะจริงๆนะครับช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนเพราะฉะนั้นเตือนแบบนี้นะครับว่าคุณผู้ชมตอนนี้สภาพอากาศแต่ละพื้นที่มันจะเริ่มไม่เหมือนกันแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆฝนจะยังคงเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฝนก็จะเริ่มน้อยลงนะครับเพราะว่าการที่ฝนน้อยลงเพราะว่าอากาศหนาวเนี่ยมันดูดความชื้นความหนาวก็จะเข้ามาแทนที่แล้วมันก็จะไปไล่เรื่องของฝนเนี่ยลงไปภาคใต้เพราะภาคใต้เขาไม่หนาวเขาจะมีแต่ฝนใช่ไหมทีนี้พอภาคใต้เริ่มเกิดฝนแล้วเนี่ยฝั่งอ่าวไทยนะครับอาจจะมีฝนตกเป็นช่วงๆบางวันอาจจะตกหนักเพราะฉะนั้นภาคใต้เองพอมันมีฝนตกต้องระวังเรื่องของน้ำฝนที่มันตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ใครจะเดินทางลงใต้หลังจากนี
1: ้
0: ระมัดระวังติดตามเรื่องของอากาศกันหน่อยนะ
1: หลายท่านบอกปีนี้เหมือนหนาวจะมาช้าหรือเปล่านะฝนมันค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับส่วนเอ้าวันนี้ครับสภาพอากาศเป็นยังไงครับกรมอุตุเตือนภาคเหนือภาคตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ภาคกลางที่ต้องเฝ้าระวังหน่อยนะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลตามหน้าจอนะครับภาคตะวันออกโอ้โหชาวตะวันออกร้องแล้วเนี่ยนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบอกไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลย
0: ครับ
1: ฝนตกตลอดเลยนะครับส่วนภาคใต้ไล่ไปเลยฮะตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงยะลานราธิวาสนู่นเลยนะคุณผู้ชมหลายท่านก็พิมพ์เข้ามาบอกศรีราชาไม่รอดแล้วจ้านี่คุณมนทาพิมพ์มานะฮะบางท่านบอกน้ำรอการระบายน้ำไว้ใจไม่ได
0: ้
1: บางท่านบอกกำลังใจมีแล้วขอกำลังเงินได้ไหมครับ จริงๆก็รัฐบาล

0: ก็พยายามจะช่วยเหลืออยู
1: ่ตอนนี้รัฐบาลก็โอนเงินเยียวยาไปก็ถือว่าเยอะพอสมควรหมายความว่าจำนวนของครัวเรือนที่ได้เยอะแต่จำนวนเงินน่ะชาวบ้านบอกว่ามันก็ 9,000 น่ะนะ
0: คือมันไม่พอหรอกกับความเสียหายถูกไหม
1: ตอนนี้บางที่เนี่ยท่วมไป3อาทิตย์แล้วอะ19วัน20วันแล้วอะ
0: อันนี้แหละที่เรา2คนรวมถึงหลายท่านก็พยายามจะเรียกร้องใช่มั้ยฮะว่าไอ้การท่วมนาเนี่ยแหมจะได้ 9,000 5,000 เท่ากับที่อื่นเนี่ยมันอาจจะไม่แฟร์กับชาวบ้านมั้ย
1: จำนวนเงินมันไม่ได้สัดส่วนใช่มั้ยคนที่น้ำท่วม8 วันก็ได้ 9,000 19วันก็ได้ 9,000
0: นี่ไง
1: มันเลยดูแบบความเสียหายไม่เท่ากันนะครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องอันนี้มันเป็นผลจากน้ำอ่ะมันไม่ได้ท่วมบ้านแล้วแต่ไอ้ฟองขาวๆที่มันลอยอยู่บนผิวน้ำลมมันพัดเข้าบ้าน
0: ครับ
1: แล้วฟองขาวคุณผู้ชมฟองขาวแต่ไม่ได้สะอาดน
0: ะ
1: เห็นมันขาวแบบนี้มันเน่านะมันเกิดจากการที่น้ำเน่าแล้วก็ขาดออกซิเจนจนได้ที่เนี่ยแล้วน้ำเนี่ยพอมันตกลงมาในประตูระบายน้ำเนี่ยมันเกิดการกระแทกมันเกิดฟองมันก็เลยฟูฟ่องนะครับแล้วพอชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นย้ำเลยว่านี่เห็นไหม
0: วิลอย
1: ลอยลอยว่ะ
0: แล้วถ้ามันลอยเข้าบ้านลอยเข้าหน้าเราล่ะ
1: ไว้ลอยเข้าปาก
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิ
1: ไม่ได้เลยนะ
0: อันนี้ไม่ใช่ปาร์ตี้โฟมมาสงครานะคุณผู้ชม
1: ไม่ใช่ครับ อันนี้มีแต่เชื้อโรคต้องระวังนะเรื่องสารเคมีอะไรต่างๆด้วยตรงจุดนี้นะครับก็คือประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตที่ปทุมธานีชาวบ้านบอกเนี่ยเห็นภาพแบบนี้เห็นมันลอยลอยแบบนี้นะมันเข้าบ้านนะแล้วก็มันมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นด้วยนะครับซึ่งจุดที่ทีมข่าวเราลงไปเนี่ยประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตเนี่ยจะมีฟองสีขาวๆมากกว่าบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็น้ำในคลองพวกนี้ไหลไปตั้งแต่คลอง1ถึงคลอง12เนี่ยทั้งดำทั้งเหม็นด้วยนะครับแต่ว่าน้ำในคลอง1ถึงคลอง12ไม่มีฟองเพราะอย่างที่บอกนี่ไงที่มันเกิดฟองเพราะเมื่อกี้เนี่ยตรงประตูระบายน้ำนั่นเห็นไหม
0: ครับ
1: น้ำมันตกลงมากระแทกเนี่ยมันก็เลยเกิดฟองเป็นการผลิตฟองขาวนี้ขึ้นมานะครับคุณป้าสายทองเป็นชาวบ้านตำบลบ้านใหม่นะในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมบอกอยู่ในพื้นที่มา40ปีไม่เคยเห็นฟองสีขาวมากขนาดนี้คือต้องบอกว่าที่ผ่านมามีแต่ปีนี้มันเยอะมากนะครับที่ผ่านมามันไม่เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะช่วยมาแก้ไขหน่อยตอนนี้เดือดร้อนไปหมดแล้วครับ
2: ตอนนี้เรามีกลิ่นแบบที่บ้านนี่มี2คนตายายแล้วตาก็ป่วยเป็นหลายโรคอะออกมาไม่ได้เลยก็จะอยู่ในบ้านเหม็นมากเลยกังวลดิแล้วจะทำยังไง
3: ก
2: ัง
3: วลย
2: ัง
3: ไงบ้าง
2: กังวลหมายความว่าเกิดเราเจ็บป่วยลงหนักกว่านี้แล้วก็เอาหน่วยงานที่ไหนเขาไม่มาช่วยทำอะไรได้มั้งเหรอได้ไหม
3: ได้ไหม
2: ใช
3: ่คือแล้วฟองเคยเห็นไหมที่ผ่านมา
2: ไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นเลยเมื่อก่อนนี่มันแค่ฝุ่นน้ำ
3: อ๋อฝุ่นน้ำ
2: ฝุ่นน้ำที่มันปะทะเข้ามาเมื่อก่อนนี้เขาทำไว้แบบนี้เขาไม่ทำลงไงหูบ้านในห้องน้ำนี่แตกร้าวหมดแล้วแตกหมดเลยอะ
3: แต่ฟองเยอะขนาดนี้ไม่เคยเห็น
2: เพิ่งปีนี้
0: เออนั่นน่ะสิชาวบ้านยังบอกเลยทุกปีไม่มีทำไมปีนี้มี
1: เยอะด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอมีปุ๊บเอาละเจ้าหน้าที่รัฐก็ลงไปตรวจสอบกรมควบคุมมลพิษนะครับคือเตือนไว้ก่อนขณะนี้เนี่ยเก็บทั้งตัวอย่างฟองเก็บทั้งตัวอย่างน้ำเนี่ยไปตรวจสอบแน่นอนเพราะว่าน้ำท่วมไม่รู้มันผ่านมาจากไหนจากไหนไงแล้วมันก็เนี่ยน้ำมันก็เอามาหมดพวกสารอินทรีย์พวกโลหะต่างๆปนเปื้อนในน้ำกรมควบคุมมลพิษก็เลยมาเก็บตัวอย่างน้ำที่คลองรังสิตตรงประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับไปตรวจหาอันหลักๆเขาจะหาพวกโลหะหนักพวกเนี้ยนะครับแล้วก็สารอินทรีย์6วันเนี่ยกว่าจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วง6วันอันตรายนี้ยังไงเราดูแลตัวเองกันก่อนนะทีเนี้ยเมื่อวานเบื้องต้นนะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคุณภาพน้ำเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกว่าเสื่อมโทรมมากที่สุดใช้คำนี้ก็คือมันเน่าเละเฟะไปหมดประมาณนั้นขอให้งดโดนน้ำถ้าโดนแล้วไปล้างเลยนะครับเนี่ยแล้วก็งดทิ้งขยะลงคลองบางทีขยะมันก็น้ำท่วมมันเอามานั่นแหละนะครับฟองขาวๆนะครับก็เดี๋ยวต้องพิสูจน์อีกทีนึงนะครับฟังเสียงอธิบายเรื่องนี้กันหน่อยครับ
4: โลหะหนักที่น่าเป็นห่วงตัวนี้ก็คือไม่รู้ว่ามีการปนเปื้อนของสารตลอดหรือว่าสารในส่วนของอะซินิกอะไรเข้ามาด้วยหรือเปล่าโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำที่มันมีการปนเปื้อนนะคะจากของเสียชุมชนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสารผงซักฟอกหรือว่าสารที่เกิดจากการช้าล้างเนี่ยค่ะมันอาจจะมีการปนเปื้อนมาอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าตรงจุดนี้ค่ะมีการสูบน้ำด้วยแรงแล้วก็พ่นด้วยแรงกระแทกนะคะมีการกวนน้ำนะคะจึงทำให้เกิดฟองเนี่ยปริมาณที่มันมากขึ้นนะคะตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าสัมผัสน้ำโดยตรงนะคะถ้าเกิดว่าจะ ็นที่จะต้องสัมผัสน้ำเนี่ยก็ควรที่จะมีการใส่ถุงมือหรือว่า

0: ใส่รองเท้าบูทนะคะ
1: ขณะที่ผู้ว่าปทุมธานีครับคุณธนิยาในพินิจก็สั่งเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานีเร่งบำบัดน้ำเสียบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตหลังพบว่ามันเป็นสภาพเนี้ยฮะคุณผู้ชม
2: ลอยเป็นแพเหมือนปุยนุ่นไหม
1: เออแต่มันอีมากกว่า ใช้คำนี้เลยนะ เพราะว่าคือถ้าขอโทษนะถ้าเอามือไปกวนเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันดำปี
2: ๋คือที่มาของน้ำตอนที่มันออกจากท่ออ่ะดำแบบชนิดที่ว่ายังไงดีอ่ะ
1: ดำคล้ำใช่ไหมแต่ว่าพอมันมาเจอกับประตูตรงนี้อ่ะมันก็กลายเป็นฟองเกิดขึ้นฟองสีขาวแต่ว่ากลิ่นก็ยังเหม็นเหมือนเดิมนะครับเจ้าหน้าที่ทำยังไงเจ้าหน้าที่ก็เอาน้ำหมักผสมสารเร่งซูเปอร์พอดอ6ของกรมพัฒนาที่ดิน5ถังละ 1,000 ลิตรรวม 5,000 ลิตรใช้สายยางขนาด2นิ้วฉีดพ่นบริเวณประตูระบายน้ำอันนี้เป็นวิธีการของเขา
2: ครับ
1: นะก็ฉีดเป็นการบำบัดน้ำเสียและลดกลิ่นเหม็นเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นแต่ว่ามันจะพอไหมกับน้ำเสียที่มันเยอะขนาดนั้นน่ะ
2: ใช่ไหมถึงแม้เมื่อวานใช้ 5,000 ลิตรก็ตาม
1: ครับ
2: เอาน้ำหมักไปไล่น้ำเน่าแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ปทุมเนี่ยพลตำรวจโทคำรณวิทุพกระจ่างนายกอบจปทุมบอกว่าส่วนใหญ่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับจุดที่คลี่คลายน้ำลดก็เข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนกันก็เชื่อว่าทั้งหมดจะคลี่คลายไม่เกินวันที่20ตุลาคมก็คือในสัปดาห์หน้าตอนนี้สั่งเปิดประตูระบายน้ำคลอง12และคลอง8เพิ่มนะเป็น20เซนเพื่อช่วยระบายน้ำจากฝั่งองครักษ์ของจังหวัดนครนายกเพราะว่าฝั่งนั้นน่าเห็นใจมากองครักษ์เจอน้ำท่วมมา20กว่าวันแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องติดตามระดับน้ำที่สะพานแดงรังสิตอย่างใกล้ชิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดน้ำมันขึ้นสูงมากเนี่ยอาจจะต้องชะลอการระบายชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าพอเปิดประตูน้ำตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยม
1: ัน
2: ก็น้ำก็จะไหลเข้ามาตามคลองซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันต้องเร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยานะครับทั้งหมดทั้งสิ้นมันต้องไปด้วยกันมันถึงช่วยระบายน้ำในพื้นที่ได้ครับ
1: ครับคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำท่วมยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับบางที่เนี่ยท่วมมาเป็นเดือนแล้วเด
2: ี๋
1: ยวตามกันต่อนะครับแต่ว่าสลับมาที่คอนเสิร์ตของ5หนุ่มไลแคนนะครับใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วครับงานนี้พวกเขาขอมาย้ำความสนุกอีกรอบไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
3: ไลแคนกลับมาสร้างความประทับใจให้กับชาวไลฟ์ยูอีกครั้งครั้งนี้พวกเขาจะพาทุกคนร่วมเดินทางและค้นพบมิติที่หลากหลายของถึง5คนผ่านบทเพลงโชว์สุดพิเศษในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่3 ไลแคน Reflection Concert ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้หนุ่มๆจัดเต็มเอาใจชาวไลฟ์ยูถึง3รอบการแสดงแบบไม่มีพักคอนเสิร์ตครั้งนี้หนุ่มๆไลแคนมาในคอนเซ็ปต์ Reflection หรือภาพซึ่งมีเป้าหมายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอีกตัวตนที่แตกต่างออกไปและเสน่ห์ในมุมมองใหม่ๆของทั้ง5คนแม้บัตรจะโซเอาท์ไปแล้วทั้ง3รอบการแสดงแต่ว่าเหล่าไลฟ์ยูทั้งหลายไม่ต้องเสียใจ Riser Music เสิร์ฟไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ให้ดูชัดๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนประเทศไหนก็สามารถรับชมไปพร้อมๆกันได้ทุกที่เหมือนที่อยู่ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดของคุณสามารถดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ ticketmaker.com ได้เลยค่ะ
2: อีกจุดหนึ่งที่เกิดปัญหาน้ำท่วมมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับก็คือที่ฉะเชิงเทราลุ่มน้ำบางปะกงชาวบ้านบอกแม่น้ำมันระบายออกตรงทะเลไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าระดับน้ำมันหนุนด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอให้ฝั่งของกทมที่มีพื้นที่ใกล้ๆกันเนี่ยช่วยระบายน้ำชาวบ้านเขาเลยมารวมตัวประท้วงกันแบบนี้เดี๋ยวกลับมาดูเหตุการณ์ช่วงหน้าครับ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นส

0: มุนไพร
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3 ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน

0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
1: Let the soy 300 ml Be your original Let the soyOriginal number one brand Thailand 300 million Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
2: ดำดำยาแก้ไอ ARP น้ำดำตราสะดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
3: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสียดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว

0: มุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
2: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
4: ป้าฮาจิมะ
5: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: มีมี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
8: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
9: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรซีมาโปรครีม
10: น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภพโอโซหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ติดตามข่าวกันต่อกับเรา2คนนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราไม่ลืมนะฮะเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าท่วมมาจะเดือนนึงแล้วนั่นคือฉะเชิงเทรานะครับโดยเฉพาะที่ตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาทนไม่ไหวนะเขาบอกขอรวมตัวกันประท้วงหน่อยไปรวมตัวกันที่ประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่งกรมชลอยู่ไหนกรมชลประทานเร่งระบายน้ำสักทีเถอะชาวบ้านบอกเปิดหน่อยเปิดหน่อยเนี่ยแม่เฒ่าแม่แก่ลูกเด็กเล็กแดงมากันหมด
12: ใช่มั้ย
11: นี่ฮะเค้าไม่ไหวแล้วคุณผู้ชม
12: แล้วเสียงชาวบ้านไปถึงหูของเจ้าหน้าที่ตรงนั้นมั้ย
11: ต้องถึงต้องถึงเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาคุณผู้ชมฮะจุดนี้คือประตูระบายน้ำบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะยกบานประตูระบายน้ํา30ซมชาวบ้านบอกโอ้โห30ซมมันจะระบายได้เท่าไหร
12: ่
11: มันช้าไป
12: ครับ
11: ขอ50ซมได้ไหมเนื่องจากชาวบ้านจุดนี้เนี่ยน้ำท่วมขังมาเป็นเดือนน้ำเริ่มเน่าแล้วก็เหม็นแล้วด้วย
13: นอนยังไปกินน้ำเน่าปลาเน่าเลยอ่ะ
14: ในบ้านยังแค่นอนบ้าน
13: แย่เลยเดินเดินยังใส่บูทเลยในบ้าน
14: ห้องน้ำก็เข้าไม่ได้
15: เจอปิงอะไรบ้างไหม
14: ปิงเยอะ
13: มากมีทุกอย่างราคาบูมีทุกอย่าง
15: มีทุกอย่างเลยมาสารพัดสัตว์เลยแล้ววันนี้เราจะให้เขาทำอะไรบ้างวันนี้
13: จะให้เปิดท่อระบายออกมา
15: เปิดระบายออกมาตอนนี้เขายังไม่มาเปิดใช่ไหม
14: ไม่เปิดเลยล่ะ
15: นี่เรารอเขาหรือเปล่าว่ารอมาเปิดหรือไง
13: อยากจะรอด้วย
11: เพราะฉะนั้นรอแล้วก็มาครับเริ่มจากนายกอบต.สาระแดงก่อนนะนายกอบต.บอกเดือดร้อนจริง
12: ครับ
11: เพราะว่าพื้นที่จุดนี้เนี่ยรับน้ำจากกรุงเทพปทุมธานีตั้งแต่24กันยายนมีน้ำจากนครนายกคลองชลประทานสายต่างๆมาอีกมากองกันอยู่ตรงนี้แต่ปัญหาคือระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยมันสูงกว่าน้ำในคลองเมตร20เจอน้ำทะเลหนุนอีกแล้วจะระบายออกแม่น้ำยังไงในเมื่อน้ำในแม่น้ำมันสูงกว่าก็เลยอยากจะประสานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดทางระบายน้ำผ่านคลองดาดให้หน่อยครับ
16: ทางกทมก็หวังว่าให้เราเนี่ยผ่านน้ำเพื่อออกสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งปัจจุบันแม่น้ำบางปะกงเนี่ยสูงกว่าแม่น้ำลำคลองสูงกว่าน้ำในคลองเนี่ยประมาณเมตร20ทุกวันนี้เนื่องจากน้ำทะเลหนุนก็เลยจำเป็นต้องขอให้ทางฝั่งกทมเนี่ยช่วยเปิดคดให้เราเพื่อระบายน้ำส่วนนี้ออกไปทางคลองด่านให้ไวสุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องตำบลสายแดงครับ
11: อ่ะเมื่อกี้พี่โจถามหาเจ้าหน้าที่กรมชลประทานใช่ไหมอ
12: ยู่ไหนครับอยู่ไหนครับ
11: มาแล้วฮะก็มาหารือร่วมกับนายกอบต.นี่แหละแล้วกำนันนะเอาชาวบ้านขอประตูระบายน้ำยก50เซนใช่ไหม
12: ได้ไหม
11: ได
12: ้โอ้โห
11: นี่เห็นไหมวัดไปวัดมาห้าสิบห้าสิบก็ห้าสิบ
12: นี
11: ่แล้วเปิดเลยฮะอ้าวหมุนยกขึ้นจาก30เซนเป็น50เซนชาวบ้านโอเคไหมชาวบ้านบอกโอเคแยกย้ายกันกลับ
12: พอใจละ
11: พอใจแล้วแต่ประเด็นคือเดี๋ยวต้องรอดูว่าพอเปิด50เซนแล้วจะเป็นยังไง
12: เนาะว่ามันจะช่วยระบายได้ทันใจไหมใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอเปิดประตูระบายน้ำตรงนี้นะคร
11: ับ
12: กรุงเทพมหานครก็ต้องแจ้งเตือนชาวบ้านริมคลองหลวงแพ่งนะครับว่าน้ำมันจะมานะเพราะว่ามันระบายจากฝั่งนั้นมาแขวงกระทุ่มรายแขวงลำต้อยติ่งในเขตหนองจอกนะครับแล้วก็แขวงขุมทองที่ลาดกระบัง
11: ครับ
12: เพราะฉะนั้นชาวบ้านริมคลองตรงจุดนี้แล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยติดตามประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ตลาดบางคล้าฉะเชิงเทราบางคล้านี่น่าสงสารจริง
11: ๆโอ้โหดูน้ำ
12: เนี่ยบางคล้าอยู่กับน้ำมาจนเนี่ยน้ำมันดำมันเน่าเนี่ยประมาณ 3-4 อาทิตย์เข้าไปละนะครับแล้วก็กระทบกับการค้าการขายพ่อค้าแม่ค้าบอกขายยังไงอ่ะลูกขายไม่ได้แล้วต้องหยุดร้านปิดร้านไปก่อนข้าวของสินค้าที่เตรียมไว้ขายเสียหายหมดเลยนะครับแล้วก็วิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนในพื้นที่ตรงนี้จำได้ไหมคุณผู้ชมมันเคยมีไฟไหม้ใหญ่ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่9เมษายนปี31เนี่ยย้อนกลับไปนะครับไฟที่มันไหม้เนี่ยมันเผาร้านค้าเผาบ้านเสียหายวอดวายกันหมดนะครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้วันที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มาเป็นน้ำท่วมใหญ่ความทุกข์ของชาวตลาดบางคล้ามันเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้สิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าเขารอคอยก็คือน้ำลดลงเร็วๆเพื่อให้กลับมาตั้งต้นเริ่มต้นในการทำมาหากินแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแล้วเดี๋ยวทุกอย่างดีขึ้นก็ขอให้คุณผู้ชมไปเที่ยวไปเยี่ยมไปเยือนตลาดบางคล้านะครับไปสร้างไปชุบชีวิตให้เขากลับมาเริ่มต้นได้ด้วยกำลังใจนะฮะ
11: นะแต่ว่าเอาอย่างน้อยครับวันนี้โครงการวันสร้างสุขโดยบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ครับเราแพ็คถุงยางชีพรอแล้ว
12: ครับ
11: วันนี้เราจะนำถุงยางชีพมากกว่า 1,000 ถุงนะครับที่ได้รับจากน้ำใจและเงินสนับสนุนจากคุณผู้ชมคนไทยทั่วประเทศเราจะไปที่บางคล้าฉะเชิงเทราเอาอย่างน้อยเราจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นั่นเป็นการเบื้องต้น
12: ครับส่งกำลังใจไปให้นะ
11: ครับ
12: มากันที่เรื่องนี้หน่อยหลายคนบอกอยากดูแล้วนะครับแรงเงาเพราะว่าโปรโมทกันเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้แอปวันดีมีข่าวดีมาบอกต่อเพราะอะไรแค่สมัครวันดีพรีเมียมได้ดูแรงเงาก่อนใครนะครับเริ่มตอนแรก23ตุลาคมคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เริ่มต้นจากความรักแต่สุดท้ายมันกลายเป็นความแค้นของแฟนอีกคนหนึ่ง
11: ครับ
12: เพราะฉะนั้นครั้งแรกเลยที่คุณผู้ชมถ้าสมัครวันดีพรีเมียมเนี่ยได้ดูแรงเงาล่วงหน้าก่อนทีวี3วันถ้าอยากดูก่อนใครย้ำนะนี่ QR code ขึ้นมาให้แล้วสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับดาวน์โหลดแอป

0: วันดีแล้วก็สมัครวันดีพรีเมียมได้เลยถ้าดูวันดีพรีเมียมนะแรงเงาเนี่ยดูได้ทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา 20:30 ย้ำว่าเริ่มตอนแรกทางแอปวันดีเนี่ย23 ตุลาคม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดรอดูทางทีวีก็ร้องเพลงรอไปเถอะวันจันทร์26เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอก็คือดูทางวันดีสมัครวันดีพรีเมียมนะครับ
1: ครับ
0: ย้ำพิเศษสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงประจำเดือนตุลาคมสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149ไม่เอาลงไปอีกลงไปอีกอยู่ที่99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนะครับสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับ
1: ครับอ่ะคุณผู้ชมครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวรัฐบาลเขาบอกว่าเขาเตรียมจะทุ่มงบประมาณมากกว่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐแก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกาศในงานใหญ่เลยนะฮะ IMF World Bank
0: โอ้
1: เดี๋ยวกลับมาดูว่าเป็นยังไงฮะ
0: ครับ

0: บิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
1: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
4: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
4: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
6: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
7: มองเฟลอร์โอมิรอล

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: เย
4: อะก็ไหว
5: ถูแค่หนึ่งรอบ
6: ด้วยมาจิกคลีน
7: เก็บลงถังซะ
8: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
9: สัมผัสสบายเท้า
10: ฝุ่นคราบเยอะ
11: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
12: มาจิกคลีน

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง90

0: ก้าบ่าวเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกปีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจ

0: ตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร020805625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร020805625
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
6: ้ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตน้ำตาลฟิล์ม Glamorous Fan Con ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่จะเป็นโรงละครแห่งความทรงจำ Am Idea AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
8: ์คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: 9โมง10นาทีมาตามข่าวกันต่อกับโครงการเป็นเมกะโปรเจกต์อีกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลวางไว้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็คือเตรียมที่จะขุดคลองใหม่ขึ้นมาตอนนี้ใช้นิกเนมไปก่อนว่าเป็นเจ้าพระยา2ตั้งแต่ชัยนาทป่าสักแล้วก็ไปออกอ่าวไทยนะครับซึ่งงบประมาณที่จะใช้ลงทุนเนี่ยจริงๆรัฐบาลผ่านครม.เนี่ย 160,000 ล้านบาทแต่เมื่อวานเนี้ยที่คุณพระดอนไปพูดบนเวทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประชุม IMF บอกว่าใช้เงินลงทุนเนี่ย 200,000 กว่าล้านนะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ปกป้องพื้นที่การเกษตรชุมชนรอบๆนะครับคือคุณพระดอนอ้างข้อมูลธนาคารโลกบอกว่าไอ้น้ำท่วมเนี่ยทำให้ไทยสูญเสียเนี่ยปีนึงเนี่ยโอ้โหเป็นหลายหมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นมันทำให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนักลงทุนเองเขาจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอ้าวประเทศไทยน้ำท่วมเกิดมหาอุทกภัยหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่กล้าเข้ามาลงทุนอีกก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาในการขุดคลองใหม่นะครับทีนี้แหล่งเงินทุนเนี่ยรัฐบาลจะใช้เงินลงทุนจากภาครัฐให้เอกชนกับสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาเข้ามาร่วมแล้วก็มีการยกตัวอย่างอย่างเช่นการออกพันธบัตรบลูบอนด์ของ Eastwater ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับทีเนี้ยพอโครงการแบบนี้ใช้เงินเยอะมากๆเป็นแสนล้านคนก็จะถามว่าโปร่งใสหรือเปล่ารัฐบาลก็ย้ำว่าแน่นอนสิมันก็ต้องควบคู่กับเรื่องของธรรมาภิบาลมันต้องโปร่งใสต้องบริหารโครงการอย่างรับผิดชอบครับ
10: ทีนี้หนึ่งในโครงการที่ถูกจับตานะฮะก็คือเจ้าพระยา2แต่ว่าเจ้าพระยา2เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ช่วงด้วยกันคุณผู้ชมเอาพูดง่ายๆนี่คือโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเคยเป็นข่าวมาแล้วก่อนหน้านี
9: ้ครับ
10: ครม.เนี่ยมีมติอนุมัติเมื่อ29กันยายนวงเงินลงทุนกว่า 165,000 ล้านบาทระยะทางรวม270กิโลเมตรครอบคลุม9จังหวัดตามหน้าจอนะครับไล่มาเลยตั้งแต่ชัยนาทไปออกนู่นฮะสมุทรปราการออกอ่าวไทยแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหขุดปุ๊บเวรคืนปั๊บใช้ได้เลยไม่ใช่นะฮะ8ปีฮะ
9: โอ้โห
10: ก่อสร้าง8ปีตั้งแต่70ถึง77นะครับโครงการเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกเป็นการขยายคลองเดิมจากชัยนาทถึงป่าสักตรงนี้ร้อยกว่าโลใช้งบเกือบ 40,000 ล้านบาทต้องเวนคืนที่ดินเพิ่มกว่า700ไร่
9: อันนี้มันเป็นระยะเวลาก่อสร้างบนกระดาษ
10: ครับ
9: แต่พอถึงเวลาจริง
10: นะ
9: มันจะ7ปีจริงหรือเปล่า
10: บางท่านเริ่มแซวแล้วบอกจะ7ปีหรือ7ชั่วโคตรถูกไหม
9: เพราะว่าโครงการแบบนี้ยิ่งเป็นเมกะโปรเจกต์เนี่ยส่วนมากคูณ2ไปเลยจะใช้เวลาคูณ2แล้วก็งบประมาณก็อาจจะคูณ2ตามไปด้วยงบมันจะบานกว่านี้ไหมนะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็คือเป็นช่วงของการขุดคลองสายใหม่อันนี้ขุดใหม่นะ
10: ครับ
9: ขุดใหม่ใช้คนขุดใช้เครื่องจักรขุดนะจากแม่น้ำป่าสักไปถึงอ่าวไทยนะครับระยะทาง135กิโลเมตรกว้าง170เมตรก็คือขุดใหม่ก็คือเป็นคลองทางลัดนั่นแหละ ็จะเริ่ม

0: จากแม่น้ำป่าสักนะครับตรงบริเวณเริงรางที่อำเภอเสาให้สระบุรีและผ่าน5จังหวัดสระบุรีอยุธยานะครับนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการ5จังหวัดนี้ต้องไปดูนะว่าสุดท้ายและพื้นที่นี้มันผ่านบ้านเรือนชาวบ้าน มากน้อยแค่ไหนต้องเวรคืนนะครับแล้วคลองสายใหม่เนี่ยออกแบบให้ระบายน้ำได้ประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการสร้างเขื่อนทดน้ำที่แม่น้ำป่าสักด้วยนะครับก็ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีการเอาพื้นที่เนี่ยมาเป็นคลองในการรับน้ำต้องเวรคืนเนี่ย 18,000 ไร่นะครับกระทบกับบ้านเรือน 2,600 ครัวเรือนใช้งบประมาณในการเวรคืน 20,000 กว่าล้านเอาเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เราจะคุยเรื่องนี้วันนี
1: ้
0: ในช่วงข่าวใหญ่ไปกันต่อด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวจะได้สอบถามกับผู้เชี่ยวชาญนะครับ
1: อาจารย์สีตางพี่ไลล่า
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์คอนเฟิร์มเนาะ
1: คือผมเคยคุยกับอาจารย์แต่อาจารย์เนี่ยมีข้อสังเกตก็แล้วกันกับโครงการนี้อยู
0: ่ครับเดี๋ยวจะมาคุยกันเพิ่มเติม
1: นะครับคุณผู้ชมอ้าวไหนๆพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมแล้วเนี่ยยังไม่ลืมนะคนปลาจีน
0: อุ้ยปลาก็ตายตอนนี้ปลาตายเพิ่ม
1: ปลาตายเลยนะฮะน้ำท่วม
0: น้ำสีรุ้งด้วย
1: ใช่ฮะโหปลาจีนหนักมากนะมันหลายเรื่องหลายประเด็นแล้วดูฮะเกษตรกรบอกจะร้องไห้แล้วตอนนี้ทำยังไงน้ำเปลี่ยนสีน้ำสีรุ้งมีคราบคล้ายน้ำมันช่วยจัดการหน่อยช่วยดูคุณภาพน้ำให้หน่อยเอาไปฟังความเดือดร้อนครับ
2: ผมผลิตปลาออกมามากกว่า55รุ่นผมไม่เคยมีความผิดพลาดจากตัวผมเองแม้แต่รุ่นเดียว
3: ใช่
2: ภัยธรรมชาติก็ไม่ถึงขั้นนี้นะ
3: ใช่
2: ความเสียหายหลังน้ำลดมีหญ้าเน่าฤดูปล่อยน้ำน้ำมันก็ไม่ถึงขนาดนี้ป้าเราไม่รู้เลยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ความเสียหายคือมันค่อยๆมาต้นแม่น้ำเงี้ยใครจะต้องเข้ามารับผิดชอบใครจะต้องมาตรวจสอบค่าน้ำเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันเงียบหมด
1: นี่ทุกอย่างมันเงียบหมดปลาตายเป็นเบื่อเลยฮะคุณผู้ชมผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำปลาจีนบุรีจะไปยื่นหนังสือกับรองผู้ว่านะเมื่อวานนี้นะครับขอให้เร่งตรวจสอบสาเหตุและช่วยเหลือหน่อยคือน้ำเนี่ยมันผิดปกติตั้งแต่9ถึง10ตุลาคมเปลี่ยนสีมีคราบคล้ายน้ำมันไล่ไปเลยฮะท่าตูมไปจนถึงบ้านสร้างบางรายเนี่ยปลาทยอยตายภายในวันเดียวด้วยนะครับแล้วยังไม่มีผลตรวจด้วยว่าตกลงแล้วมันมีสารอะไรคุณผู้ชมเนี่ยฮะ
0: ครับทีนี้นอกจากจะทำให้พวกนี้คือเงินทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: ปลาที่ตายแบบนี้ก็คือสูญเสียรายได้ขาดทุนนะครับแล้วก็คือไม่สามารถที่จะทิ้งซากปลาลงแม่น้ำได้คือมันเน่าไง
1: ครับ
0: ทีนี้มันยิ่งเป็นการซ้ำเติมไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นอยากให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมาช่วยในการเก็บขนแล้วก็เอาไปฝังกลบให้มันถูกต้องถูกสุขลักษณะหน่อยนะครับผู้เลี้ยงปลาเรียกร้องให้เปิดเผยผลการตรวจนะคุณภาพน้ำอย่างตรงไปตรงมาที่สำคัญก็คือว่าให้แจ้งเตือนได้ไหม
1: ครับ
0: คือผู้ประกอบการเกษตรกรที่เลี้ยงปลาเขาบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำเพราะฉะนั้นเตรียมตัวป้องกันไม่ทันนะ
1: ครับ
0: รับมือไม่ทันบางเจ้าเนี่ยเขามีปลารอขาย80กระชังก็กังวลว่าโอ้โหนี่ขาดทุนนะหลายคนบอกว่าเสียเงินตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านด้วยกัน
1: เอาอย่างนี้ล่าสุดกรมควบคุมมลพิษช่วงนี้งานชุกนะฮะเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำอธิบดีท่านลงไปเองนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานเนี่ยตรวจสอบแล้วที่ตำบลท่าตูมบ้านทามและหาดนางแก้วเก็บตัวอย่างน้ำ4จุดเมื่อ12ตุลาคมส่งตรวจหาสารและสิ่งปนเปื้อนผลตรวจภาคสนามเบื้องต้นอ้าวยอมรับพบว่ามันส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำจริงๆ
0: ครับ
1: คุณภาพน้ำตอนนี้คือไม่ดีจริงๆแต่ยังสรุปสาเหตุที่ปลาตายเป็นเบื่อไม่ได้ต้องรอผลตรวจจากห้องแลบคาดว่าจะทราบผลเนี่ย19ตุลาคมนี้นะครับขณะเดียวกันหน่วยงานก็เร่งประชุมเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียและตอนนี้หลายพื้นที่มันมาจากน้ำท่วมน้ำเน่าส่วนกรมควบคุมมลพิษครับก็จะเร่งติดตามผลตรวจเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขต่อไปครับ
0: ครับเมื่อวานนี้เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับในที่สุดประธานสภาก็บรรจุยตินี
1: ้
0: นะก็คืออภิปรายแน่ๆเพียงแต่ว่าช่วงของวันเวลาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่ประชุมครม.นะครับเขาให้กรอบมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาให้วิปทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปคุยกันอีกทีนึงก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่27 28 29อภิปรายกัน3วันแล้วก็ไปลงมติกันวันที่30ที่เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนนี้นะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาแน่นอนว่าเป็นหน้าที่ของทางวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านต้องไปคุยกันนะครับแล้วคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภานะครับก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยกับการที่มีการเคาะมติตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดถึงวันเวลาที่ชัดเจน
1: ครับ
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาจิ้มวันเวลาช่วงนี้แหละแต่อย่างเป็นทางการเนี่ยรอ

0: พอให้วิป2ฝ่ายแล้วก็ตัวแทนครม.เนี่ยเขาไปคุยกันอย่างเป็นกิจจลักษณะแล้วกันเพียงแต่ว่าคนที่จะถูกอภิปรายคนที่จะถูกซักฟอกเนี่ยบอกฉันสะดวกตอนเนี้ย
1: ก็รัฐบาลเขาบอกว่าถ้าหลัง30ตุลานายกไม่อยู
0: ่ไม่อยู่ไปเอเปก
1: นายกไปต่างประเทศอีกแล้ว
0: ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอพฤศจิกาเดี๋ยวก็จะมีการประชุมครม.สัญจรที่อุดรแล้วก็จะเป็นงานเพื่อส่วนโลกที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาสิ้นเดือนนี้เป็นช่วงที่สะดวกที่สุดแล้วก็ให้เวลา3วันนะเพราะรัฐบาลก็เคยบอกแล้วว่าก็ที่ผ่านมาก็มัน5วันมันไม่มีหรอกมันเยอะไปแต่ว่าฝ่ายค้านบอกก็ตั้ง18คน
1: จะไปพอได้ยังไง3วัน
0: แต่รัฐบาลก็บอกแต่ในอดีตเนี่ยเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะก็ประมาณเนี่ย 3-4 วันก็เหตุผลของแต่ละฝ่ายก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรารอฟังแล้วกันนะครับกับยัตติต่างๆไม่ได้มีการปรับแก้อะไรทั้งสิ้นนะ
1: ครับครับ
0: จิตใจผุพังเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหลายคนที่โดนออกตายแล้วไปหาหมอตรวจก่อนหัวใจผุพังแปลว่าอะไร
1: คุณทรงศักดิ์บอกว่าต้องไปโรงพยาบาลแล้ว ใช่ไหมคุณทรงศักดิ์คุณสุภมาศเจอจิตใจผุพัง
0: เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณยศชนันก็บอกในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยังไงซะเนี่ยเพื่อไทยถึงแม้ว่าไม่โดนอภิปรายเลยเนี่ยนะแต่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ชี้แจงข้อมูลถ้าหากว่าฝ่ายค้านเขาฟาดมาถึงก็เดี๋ยวจะชี้แจงให้ได้นะลักษณะแบบนี
1: ้นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะฮะบรรยากาศการเวลคัมดินเนอร์เมื่อวานนี้งานใหญ่ IMF น้องเนเน่มาตามนัด
0: โอ้โห
1: โซโล่กีตาร์ร้องเพลงซอมบี้ดุเดือดเลือดพล่าน
0: ซอมบี
1: ้เป็นเพลงที่ต้องใช้คำว่าแจ้งเกิดของน้อง
0: จริง
1: ๆนะแล้วก็ไปโชว์ในงานนี้เดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ครับมีเรื่องราวดีๆรออยู่มาแนะนำติดตามพร้อมกันครับ
2: สวัสดีค่ะรับแขกวันนี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกเป็นโปรตรงจากโรงงานแล้วก็เป็นโปรกลางเดือนด้วยค่ะกับคุณปอภาคภูมิค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ยาครับและสวัสดีแฟนข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับยังไม่เคยมาช่วงเวลานี้เลยนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใครดูข่าวค้างว่าอยู่9โมงกว่าๆเกือบจะ9โมงครึ่งแบบนี้เนา
2: ะ
3: ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโรงงานนิดนึงพี่ยาสารภาพตรงๆช่วง9โมงเกือบ9โมงครึ่งเอาตรงๆนะยังไม่เคยมาช่องวันเวลานี้เลยนี่คือการมาช่องวันครั้งแรกปกตินะครับมาเช้าตรู่ไปเลยปกตินะมาช่วงเที่ยงไปเลยแต่ครั้งนี้9โมงกว่าๆเกือบจะ9โมงครึ่งใครดูข่าวใหญ่วันนี้ค้างไว้อยู่ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโรงงานได้เดิมเจอกันครั้งแรกแบบนี้ผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนครับผมมาตรงจากโรงงานพี่ยาเอารังนกแท้แบรนด์โดนัทนะมาปรับลดราคาให้กับแฟนข่าวโดยเฉพา
2: ะ
3: รังนกหลายคนไม่ค่อยกินบ่อยเพราะราคาแพงอ่ะกล้องจับหน่อยพี่ยาเอาตรงๆส่วนตัวพี่ยาเคยซื้อรังนกไซส์แบบนี้ด้วยไซส์45Lเคยซื้อราคาที่ประมาณเท่าไหร่คะ
2: 120
3: ประมาณ120บาท
2: ใช่ค่ะ
3: อ่ะแต่9โมงกว่าเกือบ9โมงครึ่งเช้าวันนี้นะเช้าวันพฤหัสกลางเดือนพอดี15ตุลาคมกลับไปที่เฟรมเดิมปกติขวดนี้ประมาณ120บาทเนา
2: ะ
3: แต่วันนี้โรงงานเองข้อดีคือไม่ต้องผ่านประคันกลางและโรงงานเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดประชนปกติพี่ยาบอกว่าขวดนึงประมาณ120
2: ใช่
3: กล้องจับนี่เซ็ตลังนกหน่อยเช้าวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหล1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดประมาณ120บาท12ขวดยังต่ำมี1440บาทอ่ะเอาตรงๆเช้าวันนี้ลดเท่าไหร่พี่ยาถึงจะว้าวอ่ะจาก1440
2: ขอ 1,200 บาทค่ะ
3: 1,200 ใช
2: ่ไหมใช่ค่ะ
3: เช้าวันนี้เป็นการมาครั้งแรกช่วง9โมงกว่าเกือบ9โมงครึ่งวันนี้เนาะ15ตุลาคมพี่ยาขอ
2: 1,200 บาทค่ะ
3: ผมให้แค่พันเดียว
2: โอ้โห
3: เดี๋ยวแป๊บนึงนะทีมงานว่าไงเอ่ย
4: ให้850ค่ะ
3: เท่าไหร่นะ
4: 850
3: เดี๋ยวกลับไปที่เฟรมเดิมหน่อยฮะให้เท่าไหร่นะ
4: 850ค่ะ
3: เดี๋ยวพี่ยาขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทพี่ยาขอ 1,200
2: ใช่ค่ะ
3: 2,100
4: ไม่ค่ะ850
2: 850
3: แป๊บเดี๋ยวนึงนะครั้งแรกให้850บาท
4: ใช่ค่ะ
3: รายการอื่นไม่น้อยใจใช่ไหมอ่ะของแถม810บาทได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
4: เหมือนเดิมค่ะ
3: เบิกรังนกเข้ามารายการครับ
2: เ
3: บิกรังนกเข้ามารายการของแถมมันได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
4: เหมือนเดิมค่ะ
3: เบิกของแถมมาปึ๊บเดี๋ยวพี่ยาหมดนี้พี่ยาโทษนะ1,200พี่ยาเอามั้ย
2: เอาแล้วค่ะ
3: 1,100
2: เอา
3: อ่ะ850บาท
2: ยิ่งเอาน
3: ักส่งฟรีเหมือนเดิม
4: ฟรีค่ะ
3: โอ้ยส่งฟรีทีมงานแก้ไปโปยเนาะครั้งแรกช่วง9โมงกว่าๆเกือบจะ9โมงครึ่งแบบนี้เอาตรงๆไม่เคยมาช่วงนี้ถ้าใครเคยเห็นผมมาเอาของมาคืนผมเลยนะพี่ย่าตรงๆมาครั้งแรกจริงหมดนี้ยืนยันที่850บาทกติกาที่เดียวให้โทรก่อน9โมงอีก40นาทีรีบโทรกันนิดนึงท่านผู้ชมเอาตรงๆนะถ้าหมดเนี้ย850บาทถ้าไม่ใช่โรงงานเองทำไม่ได้นะให้ดูโรงงานเรานิดนึงครับวันนี้ผมมาแนะนำโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้กับมหาชนนิดนึงคือโรงงานของเราจดทะเบียนตัดทรัพย์ครับชื่อเต็มๆคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนข้อดีของโรงงานมหาชนมาขายของเองท่านผู้ชมดูมาตรฐานครับทุกขวดมาตรฐานทุกขวดเราใส่ใจให้ดูส่วนประกอบรังนกแท้นิดหนึ่งครับรังนกของเราเป็นรังแท้พี่ยาขวดสีทองเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% และ นี้ครับเพิ่มวิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มสิ่ง

0: รัศมีครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากน้ำมันสลากนอกเหนือจากขายบนหน้าจอทีวีท่านผู้ชมครับไปดูช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเรามีการจัดจำหน่ายทั่วประเทศยกตัวอย่างเนี่ยอย่างภาคอีสานเรามีจัดจำหน่ายที่ไหนบ้างขอเต็มจอขึ้นเลยครับทุกท่านครับเริ่มต้นที่จังหวัดอุดรธานีครับร้านตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์จังหวัดอุดรธานีเราก็จัดจำหน่ายครับร้านบิ๊กแคทครับจังหวัดยะโสธรเราก็มีการจัดจำหน่ายและใครอยู่ที่จังหวัดเลยครับร้านสอทวีพันสโตร์เราก็มีการจัดจำหน่ายเช่นเดียวกันครับขออินเสิร์ตลงสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางในการนั้นซื้อเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าใครสะดวกบนหน้าจอทีวียืนยันนะฮะ850บาทพี่ย่าตรงๆนะจะมีเงิน800กว่าบาทส่วนตัวนะซื้อนกได้แค่8ขวดแต่วันนี้โรงงานไปเองมาครั้งแรกเนาะลองให้ไปทั้งหมด24ขวดแล้วแถมของแถมไปด้วยอ่ะขอส่วนประกอบรังนกขึ้นมารอบผู้ชมนี่คือรังนกแท้แบรนด์โดนัทครับสีทองนะเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% สูตรนี้ครับเพิ่มวิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำให้ที่ตามปกติของระบบป้องกันเพิ่มซิงค์สังกะสีครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากน้ำมันสลากท่านผู้ชมวันนี้แค่850บาทแล้วมีของแถมด้วยอ่ะกล้องจับนี่ของแถมหน่อยและขอรายละเอียดขึ้นหน่อยครับวันนี้ใครโทรมาก่อน 9:00 นอีก40นาทีครับใครที่ทำงานบนหน้าจอบ่อยๆใครดูข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อยๆหรือชอบอ่านหนังสืออยากให้พักสายตากันบ้างครับวันนี้ผมให้ CL ตรอดนะครับตัวนี้มีทั้งสารสกัดจากบิวเบอรี่สารสกัดจากโกจิบอรี่สารสกัดจากใบบกและลูทีนนำเข้ามาจากอเมริกาอันนี้อย่าผมอยากให้พักสายตาจริงครับให้ไปกินฟรี4กระปุกคือส่งให้เป็น4กระปุกครับขออนุญาตเก็บกล่องช่วงงานพี่ย่ากินได้ทั้งหมด4เดือนครับ1กระปุก1กล่องมี30กระสุนครับอ่ะขออนุญาตกลับที่เฟรมหมดหน้าจอแค่850บาทพี่ย่าโอเคมั้ย
1: โอเคมากค่ะ
0: โอเคมาก
1: โอเคสุดๆเลยค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอโปรรอบที่1เป็ดโปรพร้อมแล้วเนาะ
2: พร้อมค่ะ
0: อ้าวโอเคอ่ะ850บาทพี่ย่าวันนี้รังนกทั้งหมด24ขวดเป็นรังนกแท้ครับ CL ตอนนัดฟรีอีก4กระปุกเนาะใครที่ทำงานบนหน้าจอบ่อยๆดูข่าวสารผ่านมือถือบ่อยๆครับชอบอ่านหนังสืออยากให้พักสายตากันบ้างผมให้ CL ไปกินฟรี4กระปุกเนา
1: ะ
0: และรังนกอีก24ขวดจ่ายแค่850บาทก็สุดท้องสุด65ปากต่อปากครับหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้ทั้งหมด24ขวด2โลเป็นรังนกขวดทองครับเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% และใครทำงานบนหน้าจอบ่อยๆเนาะเอาผมอยากให้พักสายตาว่าเอา CL ตอนนั้นไปกินฟรี4กระปุกครับหมดหน้าจอ850บาทก็สุด2สุด65ปากต่อปากครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจฝากพี่ย่าเชิญชวนแฟนรายการว่าโปรนี้น่าสนใจขนาดไหนครับ
1: คือถ้าไปซื้อข้างนอกไม่มีทางได้ราคานี
0: ้
1: 850บาทแล้วทั้งโต๊ะนี่ค่ะคุณได้รับไปหมดเลย
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
0: แค่850บาทเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: รังนกแท้ทั้งหมด24ขวดครับ CL ตอนนั้นฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาท0265 88เดี๋ยวถามทีมงานก่อนของยังพอมีอยู่เนาะ
2: มีค่ะ
0: ให้ขาย7นาทีหรือ7นาทีครึ่งเลย
2: 7คร
0: ึ่
2: งค่ะ
0: อ่ะ7คร
1: ึ่
0: งอ่ะ
1: ยังมีเวลา
0: อ่ะให้ดูโรงงานของเราที่หนึ่งก่อนพี่ย่าเราพอมีเวลานะโรงงานของเราเป็นมหาชนครับเนี่ยหนึ่งในโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนเนี่ยพี่ย่าทุกขวดเราดีฐานทุกขวดเราใส่ใจนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินนกอยากให้ลองเปิดใจไม่ใช่โรงงานเองที่ทำราคาแบบนี้ไม่ได้เนาะอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นมาเลยครับทุกชมยาวนะหมดหน้าจอคือ850บาทปกติเป็นไงแค่800กว่าพี่ย่าตรงๆนะได้แค่89ขวดเนาะแต่วันนี้24ขวด2โหลใครทำงานบนหน้าจอบ่อยๆใครดูข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อยใครชอบอ่านหนังสือผมอยากให้พักสายตากันบ้างนะครับให้ CL ตอนนั้นเอาไปกินฟรี4กระปุกครับหมดหน้าจอแค่850บาท02065ปากต่อปากยังครับหมดหน้าจอ850บาทเนาะรังนกแท้ทั้งหมด24ขวด2โหลและผมให้ CL ตอนนั้นฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02065ปากต่อปากครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจฝากพี่ย่าเชิญชวนอีกสักหนึ่งรอบหรือว่าโปรวันนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนคร
1: ับ โปรตรงจากโรงงานนะคะถึงได้ราคานี้คุณรับไปเลยทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อข้างนอกก็จะ 3-4,000 นะ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะ
0: จะมีเงิน850บาทข้างนอกก็89ขวดแต่วันนี้24ขวดครับ CL ตอนนั้นให้ฟรีด้วยหมดหน้าจอ850บาทก็02065และวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกต่างหากจากโรงงานด้วยเนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับทุกท่านครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายครับหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้ทั้งหมด24ขวดครับใครทำงานบนหน้าจอบ่อยๆผมอยากให้พักสายตากันบ้างเนาะให้ CL ตอนนั้นไปกินฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02065เบิ้ล2ชุดเอาของแถมไปด้วยให้โทรก่อน 9:00 น.อีก40นาทีย้ำเบอร์ครับ02065ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โปรตรงจากโรงงานนะคะถึงได้ราคานี้รีบๆจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสแกน QR code ที่จะขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่ในข่าวใหญ่ไปกันต่อด้วยนะครับทางออนไลน์ของข่าวช่องวันวันนิวส์ทุกช่องทางนะครับอยากจะชวนคุยต่อทั้งเรื่องน้ำท่วมและเรื่องแหมซอฟต์พาวเวอร์บ้านเรา
4: เมื่อคืนนี้งานใหญ
3: ่งานใหญ่งานปังงานโชว์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางมาร่วมประชุม IMF World Bank ที่กรุงเทพเมื่อคืนชื่นมื่นมากคุณผู้ชมครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลมีโชว์น้องเนเน่ก็ต้องมาตามนัดสิครับนี่น้องเนเน่รอยัลนะครับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์คนล่าสุดโชว์ซอมบี้เพลงแจ้งเกิดของน้องนะครับทั้งร้องทั้งลีดกีตาร
4: ์
3: นะผู้ร่วมงานนะครับแน่นอนอย่างนายกอนุทินนายกนี่เอนจอยอยู่แล้ว
4: เป็นไง

0: สายร้องเพลง
1: ไม่ขึ้นไปแจมหรอ
0: นายกบอกว่าเอาให้น้องเนเน่โชว์ดีกว่านะฮะแล้วก็มีคุณคริสตาลิน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการ IMF
1: คนนี้ก็คือมีเป็นผู้ทางด้านซ้ายมือของนายกก็คือเป็นผู้จัดการ World Bank
0: ใช่
1: ด้านขวามือผู้หญิงก็คือจะเป็นผู้จัดการ IMF
0: ใช่นะเมื่อกี้ RJ บังก้านะครับมีดร.เอกนิติด้วย
1: อยู่ด้วย
0: นี่ทุกคนโอ้โหยืนดูด้วยความชื่นมื่นนะปรับปลื้มนี่
1: อุ้ยริงไซส์เลยนะเมื่อกี้ติดขอบเลยอ่ะ
0: ริงไซส์นะเอาหลายท่านถามเข้ามาเอ๊ะจะเข้ากันไหมกับงานก็เข้าอยู่นะ นะฮะนี่เวลคัมดินเนอร์เมื่อวานนี
1: ้เป็นซุปตาร์ระดับโลกไปแล้วหนึ่ง
0: ครับ
1: ทีนี้เนี่ยก็บรรยากาศก็คือนอกจากมีน้องเนเน่มาร่วมโชว์แล้วเนี่ยก็พยายามที่จะสอดแทรกวัฒนธรรมไทยซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหลายมีหุ่นละครเล็กการแสดงเสียงสะท้อนแห่งสุวรรณภูม
0: ิครับ
1: การแสดงของวงบุรีรัมย์ออเคสตรานะครับแล้วก็เป็นทีมเยาวชนบุรีรัมย์มาผสมผสานแล้วก็เมื่อวานอาหารที่เลี้ยงต้อนรับ
0: ครับ
1: เป็นอาหารคอร์สมี4คอร์สด้วยกันแล้วก็เน้นอาหารไทยนะครับทั้งหมดมีอะไรนะต้มยำกุ้งนะจำไม่ผิดมีพวกกระทงทองเหล่านี้นะครับแล้วก็มีเนื้อมีปลาที่มาทำในสูตรของอาหารไทยโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ธีมที่จัดเนี่ยwelcome to the world นะเมื่อวานเนี่ยนะครับแล้วก็โฆษกประจำสำนักนายก บอกว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ชื่นมื่นงานก็เมื่อคืนนี้เรียกว่าเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจนะครับ
0: ครับเดี๋ยวเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในงาน IMF World Bank เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันต่อในข่าวใหญ่ไปกันต่อนะครับ
1: ครับ
0: รวมไปถึงเรื่องของม็อบก็มาตามนัดเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวตามกันในข่าวใหญ่ไปกันต่อทุกแพลตฟอร์มของข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับตอนนี้ทางหน้าจอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรน้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ฟิตดีด้อยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกเก้าหางในแจมจริงๆ Be With You Fancon คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน All My Force Concertด้วยกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมของละครนักตบวัดโคกบางไม่เพียงแต่มอบความสนุกสนานและความประทับใจให้กับคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอช่องวัน31เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่จุดประกายความฝันให้กับเยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจอยากเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเกินมากขึ้นจนทำให้รัศมีแขฟ้าเกื้อล้นผู้รับบทครูเจนนี่ออกการเป็นปลื้มสุดๆที่ได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนความฝันให้กับเด็กไทยค่ะ
5: สิ่งหนึ่งที่แขกสัมผัสได้แขกรู้สึกว่ามีเด็กอยากเล่นวอลเลย์บอลเยอะขึ้นแขกมีความรู้สึกแขกดีใจกับเรื่องนี้มากที่สุดเพราะว่าท้ายสุดแล้ววันหนึ่งน้องๆเนี่ยได้ไปโอลิมปิกเรายังต้องการเยาวชนแบบนี้เรื่อยๆในทีมวอลเลย์บอลไทยนะฮะเพื่อที่จะคอยผลักดันเกี่ยวกับเรื่องวอลเลย์บอลมันเป็นเรื่องดีในขณะที่เราเป็นทีมท็อปๆลำดับโลกในเรื่องของวอลเลย์บอลแล้วพอมีละครเรื่องนี้มาแล้วมันสามารถสร้างอินสปิเรชันให้กับเด็กๆ
4: เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องตามไปดูละครนักตบวัดโคกปังกันนะคะคืนนี้เวลา 1:00 นตรงทางช่องวัน31และแน่นอนว่าดูย้อนหลังผ่านทางแอปวันดีทีเดียวเท่านั้นค่ะนอกจากงานแสดงที่นางเอกคนสวยอย่างเพลงขวัญณัฐยาทุ่มเทให้เต็มที่แล้วอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เจ้าตัวชอบมากๆและตั้งใจทำไม่แพ้กันก็คือการเป็นครีเอเตอร์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์และรีวิวสิ่งที่ชอบพร้อมแชร์ข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ให้สาวๆได้นำไปปรับใช้ซึ่งเพลงขวัญบอกแล้วค่ะว่านี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่ตรงกับความชอบของตัวเองนอกจากนี้ยังขอเปิดเคล็ดลับดูแลตัวเอง3ข้อหลักๆที่อยากจะฝากถึงสาวๆทุกคนค่ะ
6: ทำเรื่อยๆทำเพราะว่าชอบมันก็มีทั้งยอดวิวดีและไม่ดีแต่ที่เราทำอะหลักๆเลยคือเพราะว่ามันเป็นความสุขของเราลองนู่นลองนี่ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบอยากป้ายยาหนึ่งเลยคือต้องกินน้ำก่อนกินน้ำเยอะๆมันสำคัญมากทั้งเรื่องผิวพรรณเรื่องสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยส่วนสองก็คืออย่าขี้เกียจทาครีมหน้าแล้วก็ตัวมันจะเห็นผลได้ในระยะยาวสามก็คงเป็นเรื่องผมละกันผมสวยเท่ากับสวยแค่ดูผมสุขภาพดีเนี่ยก็ทำให้ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยดูดีขึ้น
4: นี่คือ ซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของนักร้องดังยุค90อย่างเบลสุภัชยาหรือเบลชัยนดอกับเพลงที่มีชื่อว่า True Beauty Feel Yourself ซึ่งที่มาของเพลงนี้อยากจะส่งเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนเพราะเจ้าตัวยอมรับว่าเคยเกิดวิกฤตช่วงชีวิตวัย45จนรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองจนถึงขั้นพบจิตแพทย์เลยทีเดียวค่ะ
7: ปีที่ผ่านมาเบลมีความเครียดมีในเรื่องของแบบการเปลี่ยนแปลงของร่างกายช่วงวัยหลายๆอย่างแบบฮอร์โมนเอ่ยอารมณ์แบบมีภาวะใช่แบบว่าที่เรารู้สึกแบบซึมเศร้ารู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนเราทำอะไรแล้วเราเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทั้งที่เรามีงานมาตลอดนะก็หาหมอสารพัดสุดท้ายมาคุยกับหมอที่เป็นบำบัดการนอนก็จะเป็นคล้ายๆจิตแพทย์หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยค้นพบว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะเราแค่เครียดแค่นั้นเองคือแค่เราปล่อยวางกับตัวเองบ้างคือเรามีเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องบอกตัวเองว่าวันนี้เราชมตัวเองในเรื่องแบบ small win น่ะคือเราทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างบางทีเรามองเป้าใหญ่ตลอดเลยว่ามันต้องได้อย่างนี้อย่างนั้นแต่พอมันไปไม่ถึงเราก็ท้อแล้ววันนี้อยู่กับปัจจุบันเป้าหมายคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
4: สร้างความฮือฮาสนั่นโซเชียลอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากช่องวัน31ปล่อยภาพโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่รวมตัว4คู่ BL ในคุณชายอนันตสายเรื่องราวของ4คุณชายกับ1คำทำนายและเส้นทางหัวใจที่ขอเลือกเองงานนี้พูดได้เลยว่าตั้งแต่เหล่านักแสดงเขาทยอยเสิร์ฟคอนเทนต์เรียกน้ำย่อยสุดฟินแบบไม่พักจนกระทั่งช่องวันปล่อยภาพโปรเจกต์ออกมาอย่างเป็นทางการก็ทำเอาแฟนๆกรี๊ดกราดกันสนั่นโซเชียลเพราะถือเป็นโปรเจกต์ที่สมความตั้งใจกับแฟนๆจริงๆค่ะ
8: รู้โปรเจกต์อะไรเหรอครับ
9: ดูมาแค่ว่า
8: ใสใส
9: มีแอคเคาท์คุณชายอนันตสายอยู่ดีก็ follow มาด้วยแล้วก็เหมือนเห็นเขา follow เพื่อนๆเราด้วยหลายๆคนเนาะพวกเราอาจจะมีอะไรที่มันเหมือนเชื่อมถึงกันมั้ง
8: อาจจะเหมาะเป็นคุณชายหน้าตาจะเป็นคุณชาย
9: อ้าวไม่รู้นะผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะ
8: ผมก็ยังไม่รู้นะผมเห็นแค่ชื่อ
10: โปรเจกต์คุณชายอนันตสายนะครับก็จากที่แฟนๆได้คาดเดากันนะครับตั้งแต่วันที่รวมตัวกันที่บ้านพี่บอยวันนี้ก็เกิดขึ้นจริงแล้วตื่นเต้นมากๆและน่าสนุกแน่นอนแต่มีสิ่งหนึ่งที่คิดว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์คือจะเป็นรสชาติใหม
11: ่ๆโรคผิวหนังจากเชื้อราปากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรควีนมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรควีน

0: ซูชิทำไมอยู่คนเดียวอ่ะแล้วไอ้อ่ะ
1: ก็อีแจ้งนั่นแหละค่ะบอกว่าให้แยกกันหาตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเอาไงต่อดีคะคุณชวิน
2: มีอะไรอะฟินหวังว่าจะไม่ใช่แผนลงมาฆ่าหรอกนะ
3: ไอ้เมฆไอ้เมฆคือคนที่ขับรถชนคุณนนท์ฆ่าคุณกิตและตามทำร้ายพี่ขวัญ
2: ไอรู้แล้วพี่ขวัญชี้ตัวคนร้ายได้แล้วตำรวจกำลังตามตัวอยู
3: ่ฟินรู้ว่าไอ้เมฆอยู่ไหนและฟินจะเป็นพยานให้ว่าทุกอย่างที่มันทำคือคำสั่งของพี่วีไอแต่ว่า
2: อะไรจะแผนการอะไรอีกอะฟิน
3: พวกนั้นมันขู่ฟินว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันจะรวมหัวกันซัดทอดฟินน่ะฟินแจ้งตำรวจไม่ได้ไอพอจะหาคนที่ช่วยเจรจากับตำรวจให้ได้ไหมอะแฟนใหม่ไออะเขาเคยพาทนายมาช่วยไอไม่ใช่หรอ
2: สุดท้ายเนี่ยก็กัดกันเองสินะ
3: ตกลงจะช่วยไหมเนี่ยไอ
2: ไปตั้งหลักที่บ้านซูชิก่อนก็แล้วกันไอจะลองคุยกับคุณชวินให้เขาติดต่อหาทนายมาหาทางกันตัวฟินไปเป็นพยานแล้วกันไป

0: ขา
1: เฮ้ยเฮ้ยฟินไปโดนอะไรมาห้ามเลือดก่อนละกัน
0: สะใจเลยดิเห็นฟินสภาพเป็นหมาจนตอกหนีมาหาคนที่เคยทำร้ายแบบนี้ถ้าไออยากจะด่าหรือส่งน้ำหน้าอะไรฟินก็เชิญเลยนะ
1: ตอนแรกก็คิดคำด่าเยอะเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ช่างมันเถอะ
0: ช่างมันเถอะทั้งที่ฟินทำขนาดนี้นะ
1: ก็ตอนนี้ฟินคิดได้แล้วไงคิดได้แล้วก็จำไว้ให้ดีแล้วก็อย่าทำผิดอีกรู้ว่าอยากดังอยากมีชื่อเสียงพยายามทำทุกอย่างแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จพอเจอช่องทางเนี่ยก็เลยยอมทำทุกอย่างแต่คนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จอะมันต้องเลือกวิธีด้วยนะฟินไม่ใช่ทำร้ายคนอื่นไม่ใช่เหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปอย่างน้อยเนี่ยจะได้ไม่โดนทำร้ายหรือว่าโดนเช็คบิลทีหลังถ้าฟินรอดไปได้คราวเนี้ยทำอะไรก็คิดให้มันดีๆก็แล้วกันรีบไปเถอะ

0: ไปก่อนสิไปก่อนพี่ไอซูชิไออยู่ไหน
1: อยู่กระดังนู่นค่ะ
0: ซูชิโทรหาตำรวจ

0: แข็งใจไว้นะฟินยังไงเราก็ต้องรอดนะฟินไปไอ้ฟินไอ้เดี๋ยวฟินฟินฟินเร็วๆฟินฟินฟินแข็งใจหน่อยสิฟินไอ้ฟิน
1: ฟินขอโทษฟินขอโทษนะไ
0: อ้ฟินลูกฟินฟินฟิน

0: อร่อยกับครีมนมและครีมโกโก้2ชั้นพร้อม2เวเฟอร์กรอบอร่อยลงตัวในทุกคำคินเนอร์จอยรางวัลเพื่อคนพิเศษ
1: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
3: เบลติงต่อไป
4: กลิ่นปากมา
5: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
6: หอมทันทีเลยครับ
5: และอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
13: วิงเวียนศีรษะ
12: อย่าดมตาด้วยทองปิ๊ก
14: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราด้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
15: โอ้โหเขาจะมา
16: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
17: ไม่มี
18: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
19: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
20: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
21: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
22: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
23: แบ๊ก
24: แบ๊กเหรอ
25: แม่มีแบคทีเรีย
23: ไหนไม่เห็นมีเลย
24: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
26: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อม
27: อร่อยเปิดเลย
28: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
29: ีภัยไม่มีเพลีย
28: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
30: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
31: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
30: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
32: อุ้ยตามงกุฎขยัน
33: จัดเต็ม
34: ไอ้ย่า
33: อามทลายใหญ่น้ำหนักเยอะน้ำยาง
34: ย่า
33: เลือกนิ่มกรีดง่ายด้วยสูตร15-78และสูตร14-735
35: ผลผลิตดี
36: เต็มสวน
33: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
37: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
38: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
37: เพราะเราปิดผมขาว
38: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
37: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
38: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
37: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
38: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป
39: ็นผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
38: ดูเม็กซ์ดูโกรด 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
40: เครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF เคลื่อนขบวนจากแยกศุลกากรมุ่งหน้าไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เรียกร้องให้ยุติการครอบงำทางเศรษฐกิจและการสร้างภาระหนี้ให้ประชาชนขณะที่ตำรวจนำแผงเหล็กมากั้นไม่ให้เข้าพื้นที
41: ่ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อราปราเกลื่อนขัดในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
42: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
0: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
1: เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใคร
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวฟรีหอมกาแฟ

0: strike!
1: Like...

0: หยุดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจวางอาวุธบอกให้วางอาวุธเร็วจ้าไป
1: คุณสุรินทร์
2: ผมโอเคครับ

0: โอเค
1: ไปไหน
2: เจ๊
3: ชิ้นอิน

0: คุณ
1: เจ้อีฟิฟินเป็นยังไงบ้างอ่ะ
2: ยังไม่รู้เลยอ่ะนี่มาตั้งนานแล้วอ่ะยังไม่มีหมอหรือพยาบาลออกมาบอกอาการเลยอ่ะ
1: อย่าเพิ่งตายนะอีพี่ฟินอยู่รอดเป็นพยานมาเอาผิดที่นางวีนัทให้พวกฉันก่อน
2: คุณเจ็บไหมอ่ะคุณโกรธฉันใช่ไหมฉันขอโทษนะที่ฉันไม่ได้รอตามที่คุณสั่งไว้อ่ะถ้าฉันรอคุณทุกอย่างคงไม่แย่แบบนี้หรอกคุณอย่านิ่งสิคุณจะด่าคุณจะว่าอะไรฉันก็ได้ที่ฉันดื้อไม่ยอมฟังคุณอีกแล้วอ่ะ
3: ที่ผมนิ่งเนี่ยคุณผมกำลังคิดอยู่ว่านอกจากเรียนยิงปืนแล้วจะให้คุณเนี่ยไปเรียนป้องกันตัวอะไรเพิ่มอีกดีเพราะผมรู้ว่าพูดอะไรไปคุณก็ไม่ฟังหรอก
1: คุณหมอ
2: คุณหมอคะฟินเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
4: หมอผ่าเอากระสุนออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอให้คนไข้ฟื้นก่อนหมอค่อยตรวจดูอาการอีกทีนึงขอตัวก่อนนะครับ
2: ค่ะ

0: ราติดดาววันนี้นะคะเดียจะชวนทุกคนเอาขมมาไล่หวานกันค่ะลดมันตัดเลี่ยนแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแขกรับเชิญวันนี้ของเดียเนี่ยเขาจะตัดได้ไหมเพราะว่ายังเห็นเขากินหวานกินมันอยู่เลยแล้วกินทุกวันจริงไหมนะอ้วนสวัสดีค่ะมีอะไรจะแก้ตัวไหม
1: เป็นคนมันเป็นคนไม่เลี่ยน
0: หมายถึงกินสิกิน
1: เออของกินนั่นแหละมันอดไม่ได้หรอกคือจริงๆเราเป็นคนโบราณใช่ไหมอายุใกล้70แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมเขาบอกว่ากินข้าวไม่กินหวาน
0: นี่เอาจริงนะอ้วนพูดอะไรไม่ได้แล้วนะหนูมีหลักฐานนะนี่ดูคุณผู้ชมดูเห็นนี่เห็นไหมนี่ขนมน
1: ี่หอยจ้อปู
0: ของทอดเห็นไหมอ่ะกินจ้ะหยิบไปเลยเข้าปากน้ำหม่งน้ำหวานนี่ครบเลยนะอ้วนคือกินหนักมากเลยนะอย่างนี้มันไม่อ้วนหรอ
1: เออคือพูดจริงๆนะเรื่องน้ำหนักนะอ้วนหรือผอมไม่ค่อยกลัวหรอกแต่กลัวน้ำตาลคือจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนโบราณจะรู้เลยว่าการกินมะระเนี่ยมันจะช่วยปรับสมดุลน้ำตาลได้โดยเฉพาะมะระขี้นกนะครับเพราะว่ามันมีสารแซลนตินไงคือลองสังเกตดูฉันไปไหนทั่วโลกฉันไปคนเดียวนะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาฉันไปอาหรับเนี่ยฉันกินขนมเยอะมาก
0: ใช่ดูดิ
1: ขนมอาหรับเนี่ยมันเป็นขนมแบบเนี้ยเธอ
0: แป้ง
1: มันเป็นขนมเนี่ยเธอเนี่ยอันนี้ซาอุนะแล้วเมื่อกี้นี่ประเทศเยเมน
0: ทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมดูดิ
1: กินเยอะกินขนาดเนี้ยเธ
0: ออ
1: ย่างเงี้ยเวลาฉันไปอ่ะฉันมีความเอนจอยกับการกินเธอลองนึกดูนะถ้าไปเที่ยวแล้วไม่กินอ่ะมันจะสนุกได้ไงใช่ไหม
0: แล้วดูแลตัวเองยังไงอ่ะถ้ากินขนาดเนี้ย
1: ก็กินมะระขี้นกสิคะมะระพัดตัวนี้เลยลองสังเกตดูนะคะในกระเป๋าหรือว่าทุกที่ที่ไปไหนกันแล้วแต่ทั่วโลกจะต้องมีมะระตัวนี้นะคะมะระพลัสเพราะว่ามันมีสารแซลนตินตัวนี้นะคะแล้วตัวมะระพลัสตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีนะคะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยในการดูแลความหวานเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้มะระตัวนี้ที่มาทุกครั้งโกดังแตกวันนี้กับโปรโมชั่นใหญ่ๆมากๆเลยวันนี้
0: จัดมาเลยโปรอะไรคะ
1: วันนี้แค่ร้อยเซตเท่านั้นนะคะก็คือซื้อ2ให้ไป4นะคะกินได้4เดือนแล้วก็แถมชาแดงตัวนี้ชาแดงตัวนี้เกลียดไขมันเกลียดน้ำตาลมากฮะแถมไปอีก1กล่องทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายถึง 1,000 นะคะ890บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรที่1252นะคะหรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยหรือว่า LINE แอดได้เลยตัวนี้นะคะด่วนๆเลย100เซตเท่านั้นนะคะ
0: นะอ้วนอันนี้คือสารสกัดของเค้านี่88เซตแล้วนะคุณผู้ชมมาดูสารสกัดกันอ่ะนะอ้วนในนี้มีอะไรบ้างจ๊ะ
1: มีโครเมียมไงที่ช่วยลำเลียงอินซูลินไปสู่เซลล
0: ์
1: ใช่ไหมมีพริกไทยดำมีอบเชยใช่ไหมมีถั่วขาวม
0: ี
1: วิตามิน B แต่หลักๆแล้วอยากให้รู้นะคะว่าในมะระพลัสตัวนี้นะคะมันมีสารสกัดมากมายหลายอย่างรวมตัวกันที่ทำให้ร่างกายของเราอะรู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วก็ปลอดภัยเธอรู้ไหมทำไมยอดขายมันเป็นอันดับหนึ่งประเทศไทยเพราะว่าคนกินแล้วบอกต่อเธอรู้ไหมน้ำตาลนะมันคือยาพิษที่อร่อยแล้วก็คนไทยเนี่ยชอบกินเธอกินไหมเธออ
0: ่
1: ะ
0: กินสิ
1: เธอกินตัวนี้ไหม
0: อ๋อตัวนี้ไม่ได้กิน
1: ตัวเธอต้องกิน1เม็ดกินให้ดูจะพูดให้ฟังนะเธอ
0: ให้กินเลยใช่ไหม
1: นี่คือหลานสาวที่ฉันรักเลยน
0: ะ
1: แล้วตัวเล็กๆผอมๆอย่างนี้อย่าคิดว่าไม่มีของส่วนเกินกิน1เม็ดถ้าเกิดไม่ดีนะคะฉันจะไม่ให้คนที่ฉันรักกินอ่ะแค่นี้เอง
0: เม็ดเล็กๆแค่นี้ดูดิ
1: ใช่
0: แต่นี่คือเป็นพืชทั้งหมดเลย
1: เป็นพืชเป็นเจเป็นมังสวิรัติกินได
0: ้
1: อย่าเผลอเคี้ยวนะเพราะมันขมมาก
0: โอเค
1: อ่ะกิน1เม็ด33เซตสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ต้องรีบๆโทรที่1252นะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ทุกคนในประเทศไทยตระหนักเธอรู้ไหมว่าเขาจะไม่ไปปลายทางน
0: ะ
1: เขาอยากนอนอยู่บ้านเขาไม่ได้อยากไปนอนให้คนเยี่ย
0: ม
1: คนที่ดูแลเนี่ยอยากจะกระปี้กระเป๋า
0: พอน้าอ้วนกินแล้วน้าอ้วนแบบเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็อาการดึกๆที่ฉี่กระปิดกระปอยนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาฉี่อะไรพวกนี้มันลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยนะคะแล้วก็แบบ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: เฮ้ยจริงๆอายุแบบนี้นี่ทำแบบนี้เขาเวียนหัว
1: ทำไม่ได้คืออาการต่างๆเหล่านี้ไม่มีปัญหาเลยแล้วทุกวันเนี้ยขับรถเองนะคะไปทำงานเองขับรถเองเพราะว่าเวลาเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำตาลมันจะทำถ้าเกิดกินน้ำตาลเยอะๆมันทำให้เราข้างในไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ตัวนี้พอมันไปปรับสมดุลน้ำตาลได้จริงๆนะมันก็ทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าวันนี้ใครอยากได้นะ
0: ย้ำโปรมา
1: ย้ำโปรเลยนะซื้อ2กระปุกนะคะให้ไป4กระปุกตกกระปุกละ179ชิ้นละ179บาทแล้ววันนี้แถมชาแดงแอฟริกันอีก

0: 1ทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายหลายพันนะคะ890บาทนะคะแต่ต้องรีบโทรที่1252นะคะหรือว่าสแกน QR Code หน้าจอได้เลยหรือว่า LINE แอดได้เลยตัวนี้นะคะด่วนๆเลยโปรดีๆมากๆแล้วพูดเลยนะใครท่านที่ดูฉันอยู่ฉันขายอยู่ใน TikTok นะ
1: ไลฟ์ใช่ไหม
0: แพงกว่านี
1: ้หรอ
0: แพงกว่านี้
1: อันนี้น้องอ้วนขายเองน้องอ้วนก็มาบอกเองเลยหรอว่าอันนี้ถูกกว่า
0: ไม่ฉันพูดจริงๆฉันเป็นห่วงคนฉันอยากให้สินค้าที่เราได้รับไปเนี่ยเป็นสินค้าที่คุ้มค่าแล้วก็อยากให้ซื้อราคาดีที่สุดนะคะแต่ฉันพูดจริงๆนะว่าฉันไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องราคานะเพราะว่าคนดูเราคนดูพวกเราเนี่ยคือคนที่ซื้อสินค้าอยากได้สินค้าคุณภาพดีแล้วก็จะพูดให้ฟังว่าตัวอาร์ดีนะคะอาร์ดีของที่บริษัท GMM โอช้อปปิ้ง
1: คนคว้าเขาอะเนาะ
0: ยุ่งมากเรื่องมากเรื่องคือกว่าจะทำสำเร็จแต่ละตัวออกมาฉันบอกเลยว่าเขาเป็นคนไม่ยากไม่ง่ายเลยนะเขายุ่งยากเขาจะต้องมีตัวแซลนตินจริง
1: ๆ
0: มีใครเอาไปพิสูจน์เขาต้องเจอแซลนตินจริงๆแล้วก็ผลลัพธ์เขาว่าจะต้องเป็นอย่างที่พูดทุกอย่างมันก็เลยทำให้สินค้ามาลพัดตัวนี้เป็นสินค้าเบอร์หนึ่งในประเทศไทยในวงการอยากดูแลน้ำตาล
1: คือเอาจริงๆว่าในหนึ่งเม็ดเมื่อกี้ที่เดียกินน่ะทุกคนมันไม่ได้มีแค่แซลนตินจากมะละอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขามีโครเมียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานของอินซูลินในการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์แล้วก็ยังมีวิตามิน B12 ซึ่งไม่ต้องไปกินแยกในนี้มีมาให้แล้วก็ยังมีถั่วขาวพริกไทยดำโอ้โหคืออีกเยอะมากๆที่มันสำคัญ
0: พวกนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นของแถมเป็นของแถมที่เป็นของจริงไม่ใช่ของแถมที่ไม่มีราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ใครอยากจะได้ตัวแซลนตินนะคะซึ่งมีอยู่ในมะละพัดนะคะมาจากมะละขี้นกเพียงเป็นเขาเรียกว่าผลไม้เนาะพืชผักสวนครัวเพียงอย่างเดียวนะคะที่มีตัวแซลนตินจริงๆเนี่ยส่วนตัวอื่นๆที่ใส่เข้าไปอ่ะคือของแถมของแถมที่มีประโยชน์กับร่างกายเพราะฉะนั้นใครจะพูดให้ฟังนะว่าคนที่เหมาะกับการกิน
1: ที่เขารักการกินชอบกินขนมหวานอะไรพวกนี้นะอ้วนเหมาะไหม
0: ก็ต้องอยากให้ทุกคนกินนะคือเวลาฉันให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพฉันจะบอกทุกคนที่เป็นแฟนคลับฉันทั่วประเทศบอกว่าให้กินมะละพี่มะละพลัดตามไปด้วยถ้าเกิดเรากินมะละขี้นกแบบคนโบราณไม่ได้คนโบราณไม่เป็นโรคพวกนี้นะเขากินมะละขี้นกเขาทนขมได้แต่คนปัจจุบันเขาดัดจริตเยอะ
1: 19เซตแล้วนะอ้วน
0: 19เซตสุดท้ายโทรเดี๋ยวนี้นะคะ1252คนปัจจุบันพอกินขมไม่ได้ใช่ไหมแล้วเขาไม่รู้ว่าหวานเป็นลมขมเป็นเขาไม่กินพอเขาไม่กินเสร็จปุ๊บเนี่ยลองสังเกตว่าคนโบราณเขาจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี
1: ้
0: คนปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กไม่ว่าจะเป็นกินข้าวเยอะกินขนม
1: เบเกอรี่อะไร
0: เบเกอรี่เนี่ยมึงอยากกินเลยนะมึงจริงๆพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บนะมันจะไปรวมตัวกันแล้วไปอยู่ที่เราไม่อยากให้มันอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นการกินมะละพลัดตัวนี้นะคะเป็นช่วยปรับสมดุลน้ำตาลนะคะข้าวขาว
1: ที่เรากินทุกวันนะ
0: ข้าวขาวที่เรากินสมมติว่าเธอกินร่างกายเราจำเป็นกินข้าวขาว1กำปั้นต่อวันแล้ววันนึงกี่กำปั้น
1: โอ้3-4
0: กำปั้น5กำปั้นเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันจะกลายไปเป็นของที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อาจจะทำให้ร่างกายเราลวนแล้วก็เป็นบันไดก้าวไปสู่ความที่ไม่กระปี้กระเป๋าแล้วก็อ่อนแ
1: อ
0: เพราะฉะนั้นแม่อ้วนคือคนที่หลายๆคนในประเทศไทยบอกว่ายกให้เป็นแม่ที่เป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพแม่อ้วนกินมะละพัดตัวนี้กินทุกวัน
1: อุ๊ย1นาทีสุดท้ายแล้วอุ๊ยตอนนี้เหลือน้าอ้วน2เซตขอเพิ่มไว้เลยขอเพิ่มเลย
0: ไม่ขอเพิ่มไปเลย50เซตนะคะใครโทรเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้กับโปรโมชั่นนี้และซื้อ2ได้ไป4แล้วแถมชาแดงลอยบอสซึ่งชาแดงลอยบอสตัวนี้นะเกลียดไขมันเกลียดน้ำตาลมากแถมไปเป็น5ชิ้นตกชิ้นละ100กว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินกัน4เดือนเต็มๆเพื่อเป็นการดูแลทำให้ร่างกายเราเซฟตี้นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โทร1252หรือ LINE @shop131หรือสแกน QR Code หน้าจอเดี๋ยวนี้โปรดีนะเธอรู้ไหมฉันขายใน TikTok แพงกว่านี้เพราะฉะนั้นใน TikTok ฉันไม่ต้องซื้อที่นี่กดตอนนี้ แล้วฉันบอกเลยนะฉันรักสุขภาพฉันจะกินมะละพัดตัวนี้ไปจนวันตาย
1: นี่เห็นไหมคุณผู้ชมขาคือน้าอ้วนนะไลฟ์ใน TikTok เองก็ยังมาบอกว่าอันเนี้ยราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้น1252รีบโทรเข้ามาทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เสริมด้วยมะละพร้าวตัวนี้ด้วยวันนี้น้าอ้วนกับเดียจะลารายการ
0: ลาด้วยกันส
1: วัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ

0: ไว้ได้แล้วทราบชื่อคือนายเมฆาพันสมบูรณ์หรือว่านายเมฆอดีตนักกีฬายิงปืนเยาวชนทีมชาติซึ่งมีหลักฐานว่าพัวพันกับหลายคดีครับคดีแรกคือขับรถชนนายนนท์อดีตเจ้าของออกัสจนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับตามด้วยคดีบุกยิงนายตำรวจใหญ่พร้อมพยานจับคาที่พักและคดีล่าสุดครับเป็นคดียิงนางแบบชื่อดังและยิงนายนนท์จนถึงแก่ความตายนอกจากหลักฐานทางกล้องวงจรปิดแล้วตัวของนางแบบสาวชื่อดังยังเป็นพยานปากเอกชี้ตัวว่านายเมฆคือคนที่ดักยิงตนเองซึ่งแหล่งข่าวเปิดเผยว่านายเมฆเป็นลูกศิษย์ของไลฟ์โค้ชวีนัสครับซึ่งโค้ชวีนัสมีเรื่องมีราวกับผู้ตายในแต่ละคดีครับสันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาลงมือก่อเหตุแต่ก็เป็นเพียงข้อสงสัยเท่านั้นครับยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดนะครับแม้ว่าตอนนี้นายเมคาจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้แต่เจ้าตัวก็ยังไม่ให้ปากคำใดๆกับทางเจ้าหน้าที่ครับ
1: ถึงขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ยอมพูดอะไรสักอย่าง
2: สงสัยวีนัสคงล้างสมองไปหมดแล้วแน่ๆเลยอะพยายามที่จะเอาผิดเมฆได้คงจะมีแต่พี่ขวัญแค่คนเดียวแล้วล่ะค่ะ
3: แต่ก็ยอมไปถึงวีนัสไม่ได้ถ้าเขาไม่ยอมสัตว์ทอด
4: ฉันไม่มีทางปล่อยให้มันรอดไปได้หรอก
1: แม่ครับกลับมาแล้วเหรอครับ
4: ใช่สิจับตัวคนร้ายได้แล้วไม่ใช่หรอแม่อยากจะมาดูหน้านางวีนัสตอนถูกจับเข้าคุกนี่เขายังไม่ลากมันมารับโทษอีกหรอ
2: ยังหาตัวไม่เจอเลยค่ะแต่ฉันว่าถ้าเกิดว่าเรารอให้ฟินฟื้นเราน่าจะได้พยานเพิ่มถึงคราวนั้นเนี่ยเราเอาผิดคนที่บงการอย่างวีนัสได้แน่ๆ

0: อ้ยพ่อเองพ่อเองรู
1: ้พ่อแม
2: ่ขอโทษนะครับขอโทษนะครับ
1: ตกใจหมดเลยหนูคิดว่าโจรนี่ทำไมกลับมาเร็วจังเลยอาจารย์ที่มันยังไม่จบนี่นา
3: โอ้ยใครจะมีลมไปเที่ยวต่อได้ล่ะที่แกให้พ่อกับแม่ไปเที่ยวไหว้พระทำบุญเนี่ยก็เพราะแบบนี้ใช่ไหม
0: น
3: ี
0: ่พ่อกับแม่ดูข่าวนะตกใจแทบแย่หัวใจจะวายดีนะที่หนูไม่โดนยิงไปอีกคน
4: หนูขอโทษนะจ๊ะที่ทำให้พ่อกับแม่เป็นห่วงอีกแล้วอ่ะ
3: ไม่เอาแล้วนะทีหลังไม่ทำแบบนี้นะพ่อกับแม่ไม่อยากจะไปเผาศพลูกนะให้พ่อกับแม่ตายก่อนแกจะดีกว่า
0: โอ้ยอย่างแกตายยากยายอ้อยโธ
3: ่ไอ้ปากเสีย
0: ไม่มีใครตายทั้งนั้นครอบครัวเราอะนะจะอยู่แบบเนี้ยไปจนแกอยู่จนถึงไอแต่งงานมีลูกมีหลานให้เราอุ้มนั่นแหละ
5: มาจ้ะขวัญเอ้ยขวัญมานะ
6: กอดกอดกอด
7: ว
6: ัน
7: นี้ไปนี้ซะทีไหม
1: ฮะไม่อันตรายแล้วจ้ะจับคนร้ายได้แล้วเรื่องจบแล้ว
3: ขอให้มันจับได้จริงๆเหรอ
0: เออนี่ขอบใจมากนะที่ดูแลไอ้มันอะไอ้หนูซูชิมาเล่าให้ฟังหมดแล้ว
2: ครับพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับผมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยครับ
8: ขอบคุณคุณพรพันธ์มากนะคะที่ชวนเรามากินข้าวที่นี่วันนี้
9: ว่าจะให้ชวินน่ะชวน

0: มาคุยสักพักแล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่มีจังหวะเพราะว่าไอเนี่ยยุ่งไม่หยุดสักที
1: ใช่ค่ะไอ้ไออ่ะมันชอบหาเรื่องก่อเรื่องอยู่เรื่อยเหมือนฉันล่ะค่ะ
2: คุณคือเราทิ้ง3คนอยู่ด้วยกันสักทีเหรอคุณนี่เราเข้าไปช่วยปิดการสนทนาแบบมันๆกันมั้ย
3: ไม่คุณปล่อยพ่อแม่คุยกันเถอะ
0: ใช่ค่ะไออ่ะชอบหาเรื่องแต่ว่าไอก็หาเรื่องเพื่อที่จะช่วยคนอื่นทั้งนั้นเวลาเห็นเรื่องของไอแล้วก็นึกถึงตัวเองสมัยสาวๆอะค่ะ
1: โอ้ยคุณพรพันธ์เนี่ยยังสาวอยู่เลยค่ะแถมสวยซะด้วย
0: แม่ไอเนี่ยเป็นคนตรงอย่างที่ไอบอกเลยนะคะ
4: ที่ชวนมาวันนี้จะคุยเรื่องลูกชายคุณกับลูกสาวผมหรือเปล่าครับ
1: ตะเกียง
0: คือฉันเนี่ยก็เห็นว่าสองคนเนี่ยคบหากันมาสักพักหนึ่งแล้วก็อยากจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของไอเพราะว่าจะได้ทราบว่าชวินน่ะจริงจังแล้วก็จริงใจกับไอแค่ไหนไม่ต้องกังวลนะคะ
4: ขอบคุณมากนะครับที่เข้าใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นห่วงลูกครับไม่รู้ว่าจะไปคบหากับใครไอ้ผมก็แก่มากแล้ว
0: ใครแก่คะตัวนี้ไม่มีใครแก่สักคนนะคะ
1: นั่นน่ะสิคะไม่เห็นมีใครแก่สักคนนึงแก่ไปคนเดียวเถอะแก่คุณหมอนวันนี้น่ารักด้วย
0: แล้วจริงๆนี้ชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
1: ก็กินได้ทั้งนั้นล่ะค่ะ
0: ทานอะไรคะทำไมสวยอยู่เลย

0: ฟินเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ไอ้เมฆมันถูกจับหรือยังอะ
0: แต่ว่ายังไม่ยอมพูดอะไรเลยแล้ววีนัสเนี่ยก็หายไปไหนก็ไม่รู้
2: ขอโทษนะครับทางเราต้องรีบมาสอบปากคำให้เร็วที่สุดครับเพราะพยานเองสามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี
3: ครับ
0: ไหวไหม
3: คุณ
0: โทษนะคะคือฉันสามารถอยู่เป็นเพื่อนตอนสอบปากคำได้ไหมคะ
2: ครับ
0: ฟินไม่ต้องกลัวนะพูดความจริงออกมาให้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: วีนัสเขาขังผมเอาไว้ในบ้านหลังจากที่ผมรู้ความลับของเขาเขากลัวว่าผมจะเอาไปบอกคนอื่นว่าเขาทำอะไรไปบ้างเขาให้ไอ้เมฆลูกศิษย์ของเขาขับรถชนคุณนนท์เพราะกลัวว่าคุณนนท์จะแฉเรื่องที่วีนัสอยู่เบื้องหลังของแชร์ลูกโซ่ออกัสส่วนเรื่องคุณกริตที่ถูกยิงตายนั่นก็ฝีมือไอ้เมฆเหมือนกันคุณกริตหักหลังวีนัสก็เลยให้ไอ้เมฆไปฆ่าปิดปากคุณกริตก่อนที่เขาจะแฉเพราะว่าคุณกริตกุมความลับของวีนัสเอาไว้เยอะ
2: แล้วคุณรู้เรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไงครับ
1: ผมแอบได้ยินมาครับมันไม่ใช่แค่นี้นะครับเขาให้ไอ้เมฆไปจัดการกับทุกคนที่เป็นศัตรูของเขาทั้งให้ไอ้เมฆไปยิงคุณเชิญขวัญจนรถคว่ำยิงคุณนนท์จนตาย

0: แล้วที่จริงเขาสั่งให้เอเม่ไปตามเก็บไอด้วยครับแต่วันนั้นเราบังเอิญเจอกันเอเม่กำลังไปฆ่าไอแต่ผมพยายามช่วยไว้เราก็โชคดีมากที่แถวนั้นมีตำรวจอยู่พอดีไม่อย่างนั้นไอก็คงโดนเก็บไปอีกคนหรือที่จริงเขาก็ตามฆ่าผมด้วยนะครับที่ผมถูกไล่ยิงก็เพราะผมหนีจากเขามานั่นแหละ
1: ทำไมคุณถึงไม่หนีมาหาตำรวจล่ะครับทำไมคุณถึงหนีไปหาเพื่อนของคุณ
0: พวกนั้นขู่ผมว่าเขาจะซัดทอดให้ผมเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดถ้าผมแจ้งตำรวจผมเลยต้องหนีมาขอความช่วยเหลือจากไอครับผมกับวีนัสคบกันก็จริงนะครับแต่ว่าตั้งแต่ที่ผมรู้ว่าเขาสั่งฆ่าคนผมก็พยายามที่จะหนีจากเขาวีนัสคือคนบงการในเมฆและเป็นคนสั่งฆ่าคนผมยืนยันครับ
2: อดีตนักแสดงหนุ่มฟินอรุธให้ปากคำกับตำรวจแชร์แฟนสาวไลฟ์โค้ชชื่อดังวีนัสว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุฆาตกรรมนายนนท์และยังสั่งเก็บนายตำรวจชื่อดังเพราะกำลังจะถูกแฉล่าสุดปิดกิจการไลฟ์โค้ชดาวสุขอ้างว่าไปถือศีลแต่ที่จริงแอบไปซุ่มเพื่อสั่งฆ่าศัตรูของตัวเองทีละคน
3: โดนแฉว่าสั่งฆ่าคนเป็นว่าเล่นแบบนี้มันดิ้นไม่หลุดแน่ป่านนี้ไม่หนีออกนอกประเทศไปแล้วหรอ
4: คุณพรพันธ์คะฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ตอนนั้นช่วยกันฉันจากคดีของนายกฤต
3: ที่จริงฉันอาจจะตัดสินใจผิดพลาดก็ได้นะถ้าตอนนั้นเธออยู่ในคุกกับฉันเธอคงไม่โดนไล่ยิงจนบาดเจ็บแบบนี้หรอก
4: ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าวีนัสมันจะบ้าได้ถึงขนาดนี
3: ้เชิญขวัญเธอรู้จักกับวีนัสมานานนะเธอพอจะเดาได้ไหมว่าถ้ามันหนีมันจะหนีไปประเทศไหน
4: ฉันว่ามันไม่หนีออกนอกประเทศหรอกค่ะตอนนี้มันคงกำลังหาทางเอาตัวรอดอยู่แน
3: ่ๆถ้ามันไม่หนีมันจะรอดไปได้ยังไงในเมื่อฟินก็ออกมาแฉว่ามันเป็นคนบงการทุกอย่างแล้วมันจะอ้างว่ามันไม่รู้จักเมฆก็เป็นไปไม่ได้หลักฐานก็มีอยู่หรือจะอ้างว่าเมฆฆ่าคนเองก็ฟังไม่ขึ้นเพราะแม่มันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการฆ่าพวกเรา
4: คนอย่างวีนัสมักทำอะไรที่เราคาดไม่ถึงเสมอค่ะนี่ขนาดเมฆโดนจับยังไม่ปริปากสักทอดวีนัสสักคำไม่รู้ว่าทำไม

0: มน้ำหน้าทิ้งเมียเก่ามาหาฆาตกร
1: เวรกรรมเขาดูกันชาตินี้ล่ะ
2: ผีเน่าโรงผุลีลันอีกแล้ว
3: เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใคร
4: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
5: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
6: ์ Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photographyand creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
8: โรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะ
7: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี่
9: เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดง

0: าแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ปากเหม็นแน
2: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
6: ่ Fortuner
7: สุดยอดดีจริง
6: ความคุ้มค่าที่ลูกค้าไว้วางใจยอดขายกว่า 400,000 คันเลือกดอกเบี้ยพิเศษหรือเลือกผ่อนสบายรับดีลแห่งความเชื่อมั่นถึง31ตุลาคมนี้
8: สบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
9: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
13: ครอปและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงครอป Sprite Fanta 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Dream World
14: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
15: Let's go
16: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยดังเชา
17: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
18: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมพก่อน
19: สงสัยมือถือแบตหมด
20: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
21: องศาจับมือมาพบกับแฟนๆสุด Exclusive อัปเดตความพิเศษของงาน The Rising Sun in องศา First Fan Meeting in Bangkok แฟนมีตติ้งครั้งแรกของทั้งคู่ในเมืองไทยพร้อมเผยความรู้สึกหลังจบงานแฟนมีตที่มิลานแล้วเจอกับพวกเขาทั้งคู่ในรายการวันนี้ 11:40 นาทีนะคะ
22: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
23: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
24: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
25: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวหนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
26: มีบัดดี้ไบไม่มีเหงาบัดดี้ไบกับเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย
27: สมน้ำหน้าทิ้งเมียเก่ามาหาฆาตกร
28: เวรกรรมเขาดูกันชาตินี้ล่ะ
29: ผีเน่าโรงผุลีลาอีกแล้ว
30: ถ้าดูแล้วหงุดหงิดเนี่ยก็ไม่ต้องดูหรอกนะฟินข่าวใหม่มาเนี่ยนะเดี๋ยวคนเขาก็ลืมเองแหละเขาไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นหรอก
31: ฟินแค่อยากตามดูข่าวว่าตำรวจสืบสวนไปถึงไหนแล้วอะและไอ้เมฆยังพูดอะไรบ้างหรือเปล่าแค่นั้นเองมันยิ่งบ้าอยู่ที่ทำอะไรขึ้นมาตอนไหนก็ไม่รู้โดนวีนัสล้างสมองให้หมดแล้ว
30: จะว่าไปพวกเราก็เคยโดนวีนัสล้างสมองนะนี่วีนัสมันทั้งฉลาดแล้วมันก็เลือดเย็นมันรู้จุดอ่อนของคนแล้วมันก็ใช้ให้เป็นประโยชน์มันรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วมันก็เอาสิ่งนั้นนั่นแหละมาหลอกล่อว่าถ้าเชื่อมันเนี่ยนะเราจะได้สิ่งที่เราต้องการทุกอย่าง
31: ก็จริง มันตอนนั้นไม่ฟินอยากเข้าวงการไงอยากดังอยากเด่นอยากให้มีคนมารักมาสนใจเยอะๆซึ่งตอนนั้นฟินก็ได้ทุกอย่างที่ฟินต้องการนะให้ดูตอนนี้ดิทุกอย่างมันเป็นแค่ภาพลวงตาขนาดแฟนคลับที่ดูเหมือนจะรักเรามากก็ถีบหัวไล่ส่งทุกคนไม่เหลือใครสักคน
30: อย่าไปคิดถึงคนที่เกลียดเราสิดีซะอีกเราจะได้รู้ไงว่าใครรักหวังดีแล้วก็จริงใจกับเราจริงๆจริงปะล่ะ
31: ไอ้ตอนนั้นฟินไม่น่า
30: พอเลยไม่ได้พูดให้เสียดายแค่จะให้กำลังใจเฉยๆไม่ต้องโทษตัวเองแล้วฟินทุกอย่างมันผ่านมาแล้วมันจบแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วก่อนหน้านี้เราอาจจะเลือกผิดตัดสินใจผิดหลงผิดแต่การที่เรารอดชีวิตมาได้เนี่ยนะก็เท่ากับว่าเราได้เกิดใหม่แล้วเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่โอกาสเนี่ยนะมันมีอยู่ในชีวิตของทุกคนนั่นแหละแต่คนแรกที่จะให้โอกาสเนี่ยนะก็คือตัวเราเอง

0: ออกมาเดินเล่นแบบนี้ก็ดีนะจะได้ไม่อุดอู้อยู่ในห้องเล่นแต่โทรศัพท์มือถืออ
1: ืมนี่ไม่คิดเลยนะว่าอยู่สงบสงบแบบนี้ก็มีความสุขเหมือนกันอะ
0: พูดถึงสงบสงบขนาดนี้ออกไปบทเลยไหม
1: ไม่ต้องขาดนั้นก็ได้มั้ง
0: เอ้าคุณทำไมมาถึงเร็วจังเลยอ่ะไหนบอกว่ามีประชุมไง
2: ประชุมเสร็จเร็วคุณผมซื้อกาแฟมาให้หวานน้อยเหมือนเดิม
0: นี่ว่าแล้วว่าทำไมวันนี้ง่วงทั้งวันเลยอ่ะคุณลืมกินกาแฟนี่เอง
2: ติดกาแฟนะคุณเนี่ยเออนี่คุณแม่คุณบอกว่าวันนี้กินข้าวที่บ้านนะเดี๋ยวแม่เขาจะทำเองผมต้องน้ำหนักขึ้นแน่เลยคุณครั้งที่แล้วที่แม่คุณโชว์ฝีมือนะผมซัดไปตั้งหลายจานแน
0: ่นี่ถ้าแม่ได้ยินแบบนี้นะแม่ต้องไปลบมัวแน่เลยอ่ะคุณแม่บ้ายอมากเลยนะใครชมไม่ได้เลยคุณ
2: เออโทรศัพท์คุณไม่ได้อยู่กับตัวใช่ไหมเนี่ยผมข้อความหาก็ไม่ตอบโทรหาก็ไม่รับคือผมจะถามว่าจะซื้อเค้กรสอะไรดีผมไม่รู้ซื้อไงก็เลยซื้อมา2รสเลยคุณเออแล้วนี่แม่คุณก็โทรหาคุณหลายรอบนะคุณก็ไม่รับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันรีบไปโทรกลับหาแม่ก่อนนะเดี๋ยวแม่เป็นห่วงขอบคุณนะ
3: อีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสดของเรากับโปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้งค่ะวันนี้ใครมีฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดต้องฟังเลยนะเพราะวิธีการเลือกครีมกันแดดที่ SPF สูงๆสำคัญและจำเป็นมากๆแต่ปัญหามันอยู่ที่ความเหนียวเนอะหนะไหลเยิ้มและมันเพราะฉะนั้นวันนี้ลี่มีทางออกให้ค่ะเป็นเคล็ดลับความสวยของดาราฉายาสาวสวย 2,000 ปีพี่ตั๊กมยุรานั่นเอง
5: สวัสดีค่ะลี่เล้งสวัสดีนะคะทุกท่านเมื่อกี้ลิเลงก็บอกมาแล้ว
4: การเลือกครีมกันแดด
5: ใช่ไหม
4: พี่ตักทำยังไงให้ออกแดดแล้วแบบฝ้ากระจุดดังดำจากแสงแดดแทบไม่มีเลย
5: ตรงนี้เป็นปัญหาสำหรับทุกคนเพราะว่าแน่นอนที่สุดการเลือกครีมกันแดดที่ดีเราจำเป็นที่จะต้องเลือก SPF สูงๆสมัยก่อนนี่ SPF แค่ 15-20 ปัจจุบันเต็มที่ที่สุดก็คือ50แต่หลายคนก็จะมีปัญหาที่ว่าการเลือกกันแดดเนี่ยบางทีเราเลือกไม่ดีหน้าก็จะยืดจะหยาจะเทาจะไหลจะเยิ้มจะมันแต่สิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหมดจะไม่เกิดกับยูราซันโปรเทคสมูทครีมอันนี้ SPF 50บวก PA บวกบวกบวกนะคะไม่เกิดแน่นอนไม่หยือไม่หยาคุมมันปกปิดติดทมและหน้าเนียนใสกริบเลยต้องใช้กันแดดของยูราค่ะ
4: อันนี้พี่ตักใช้เองจริงๆเห็นบอกว่าแบบไปตีกอล์ฟไปอะไรก็ใช้ด้วยแต่วันนี้หลายๆคนอยากได้โปรโมชั่นเพราะว่ารู้แล้วว่ากันแดดไม่งอแป้งได้ทั้งแบบบำรุงด้วยปรับสีผิวด้วยกันแดดสูงๆด้วยและวันนี้โปรโมชั่นพี่ตักค่ะ
5: โปรดีมากตะแดนพี่ตักบอกเลยว่าโปรดีแฟลชเซลวันนี้4กันแดดของยูรานะคะให้อีก1เป็น5ไม่พอพี่ตักให้ไวท์เทนนิ่งครีม
4: อ
5: ันนี้เป็นทั้งเดย์ทั้งไนท์นะคะไวท์เทนน
4: ิ่
5: งคร
4: ี
5: มตัวนี้เป็นครีมประดาที่ทุกคนถามหาทาก่อนแล้วลงด้วยกันแดดของยูรานะคะพี่ตั๊กให้ไปถึง3ซองและยังไม่พอเรายังมีกระเป๋าเครื่องสำอางกิ๊บเก๋น่ารักน่ารักคละสีซึ่งใส่ของจุมากเลยนะคะคละสีมีให้ในเซตนี้เรามีจำกัดเพียง100เซตเท่านั้นราคาดีดี999บาทส่งฟรีทั่วประเทศ
4: ทุกคนต้องรีบโทรเดี๋ยวนะตอนนี้ทีมงานบอกว่าบอกเบอร์ไปรอบเดียวกดเบอร์1252
5: ค่ะ
4: ออกไปเกือบ10เซตแล้วเร
5: ็
4: วมาก
5: เร็วมาก
4: ไม่เคยออกเร็วขนาดนี้มาก่อนต้องบอกเลยนะว่าวันนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะครีมกันแดดของยูราปกติ1หลอดเนี่ยพี่ตาขายอยู่แบบ200กว่าบาท
5: 200กว่าบาท
4: วันนี้เหลือ111บาทและส่งฟรีทั่วประเทศเห็นไหมตอนนี้เหลือน้อยกว่า90เซตแล้วโทรให้
5: โทรกันหน่อยนะคะ1252วันนี้โปรดีแฟตเซลราคาดีมากและของที่เราแถมให้ก็น่ารักเห็นไหมคะเนี่ยกระเป๋าเนี่ยใส่ของจุนะคะใส่ยูราได้หลายชิ้นเลยทีเดียวหรือคุณจะใส่ลิปสติกสติกอะไรได้หมดเลยนะคะคละสีให้นะคะ
4: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า88ซะแล้วอ่ะบอกเลยนะใครไม่โทรตอนนี้คุณพลาดมากเพราะว่าตอนนี้ยูราพี่ตาเขาพาไประดับโกอินเตอร
5: ์โกอินเตอร์คืออย่างนี้เราจะเล่าให้ฟังงานนี้คืองาน Cosmoprof นะคะที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อไม่นานมานี้ ้นะคะมีการออกบูธมีหลายประเทศมากเลยทั่วโลกเลย
4: ค่ะ
5: เท่าที่เห็นนะคะอิตาลีญี่ปุ่นจีนเกาหลีไต้หวันมาหมดและหลายคนให้ความสนใจบูธของยูล่านะคะมีหลายคนถามหาแล้วก็ติดต่อจะไปขายต่างประเทศ
4: อุ๊ยหรอ
5: เขาสนใจการแดกของยูล่า
4: แต่ว่าไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนสีผิวไหนมันลองแล้วติดใจมันใช้ด้วยกันได้หมดถูกไหมคะ
5: เพราะว่าทุกประเทศมีประเทศไหนไม่มีแดดไหม
4: ไม่มี
5: ไม่มีเพราะนั้นกันแดดเราก็จะต้องขายดีแน่นอนและ SPF 50 PA ทุกคนแฮปปี้และหลายคำถามที่ถามมาว่าแล้วใช้ได้กับทุกสภาพผิวหรือเปล่าพี่ตั๊กตอบเลยว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิว
4: มีให้ดูสุด
5: ไม่ว่าผิวไหนผิวขาวผิวเข้มผิวคล้ำผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเพราะว่าอย่างแฟนพี่สามีพี่ผิวเข้มตีกอล์ฟก็ใช้หลอดเดียวแย่งกับพี่ตั๊ก
4: นี่แหละวันนี้ขอพิสูจน์สดๆขอเชิญทีมงานเข้ามาในรายการ
5: แบบ
4: สดๆตอนนี้เลยเหรอเวลาประมาณ5นาทีกว่าๆอันนี้คนละเฉดสีผิวหมดเลยแต่อยากให้พี่บอล นะคะเป็นทีมงานของเราลองทายูร่าหน่อยว่าจากที่ไม่ได้เมคอัพอะไรเลยตอนนี้กล้องดูที่หน้าได้เลยนะคะจะมีรอยฝ้ากระจุดด่างดำ

0: ต่างๆด้วยขอลองแบบไม่ลงรองพื้นอะไรเลย
1: เอาเหมือนหน้าอันนี้หน้าเขาสดมาเลยนะคะลองดูที่ว่าจะเป็นยังไงลองเกลี่ยให้ดูหน่อยแต่ใช้กระจกไปด้วยมันเกลี่ยง่ายนะคะกันแดดของยูราพี่ตั๊กบอกเลยว่าเกลี่ยง่าย
0: ทำไมเร็วจังเลย
1: เร็วๆมันเกลี่ยง่ายแล้วก็เนียนใสไม่งอแป้งแล้วก็จะไม่ทิ้งความมันบางคนบอกว่ากันแดดส่วนมากจะมันกว่าจะรอโอ้ยไปคุยไปแล้ว10นาทียังลงรองพื้นไม่ได้แต่อันนี้ไม่ต้องลงรองพื้นเห็นมั้ยเกลี่ยเนียนกริบเลยลองหันหน้ากล้องด
0: ูอันนี้คือหน้าเนียนแล้วแต่หนูขออนุญาตนิดนึงหนูอยากรู้มันไม่หนาจริงไหมขออนุญาตลงตรงฝ้าก
1: ะจะเกลี่ยใช่ไหมลองดูนะคะ
0: ถ้าเราเติมฝ้ากะอันนี้เหมือนใช้แทนเมคอัพเบสเลยว่าแบบเอาอยู่จริงหรือเปล่า
1: เห็นมั้ย
0: เ
1: ขาตบ
0: อันนี้แป๊บๆรอบ2นะแต่ก็คือเนียนซึมเข้าสู่ผิวเร็ว
1: ซึมเข้าสู่ผิวเลยและผิวน่าจะออร่าขึ้นหนึ่งสเต็ปใช้ได้กับทุกสภาพผิวเห็นไหมคุณบอลก็จะเกลี่ยแบบเกลี่ยง่ายเลยง่ายไหมคะ
0: แล้วดูไบรท์ขึ้น
1: ได้อีกนิดนึง
0: ไบรท์ขึ้นเลยอ่
1: ะ
0: ที่สำคัญเลยคือตรงเนี้ยอุ้ยพี่ตาขาก่อนใช้กับหลังใช้อย่างแรกเลยนะรู้สึกว่าเขาผิวดีขึ้นและขออนุญาตนะคะทุกคนเห็นไหมว่าอันนี้ไม่ได้ลงรองพื้นแต่ว่าฝ้ากระจากแสงแดดแลดูจางลงผิวดูรึบเหมือนฉายไฟให้ผิวเลย
1: อันนี้ไม่ได้ตั้งใจทานะ
0: นั่นน่ะสิคะ
1: ใจทาจะเนียนกว่านี้อีกนะ
0: แต่อีกหนึ่งอย่างคือต้องกันน้ำกันเหงื
1: ่
0: อสำคัญมากขออนุญาตนะคะขอฉีดสดๆเลยละกัน
1: สมมุติ
0: หลับตาหลับตาเผื่อหนูฉีดไม่แม่นแต่อยากให้ฉีดสดๆในรายการขออนุญาตนะคะแบบนี้แบบนี้ฉีดไหลแล้วนะจ๊ะไหลแล้วนะจ๊ะแบบนี
1: ้
0: สังเกตเลยนะว่าน้ำไหลแต่ว่ากันแดดของยูราซับ
1: ไม่ไหล
0: ไม่หลุดออกมาเลยเห็นไหม
1: ไม่หลุดออกแต่ไม่หลุดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะอุดตันนะไม่อุดตันแต่ว่าเขาจะเกาะผิวได้สวยงาม
0: สังเกตว่ายูราไม่ได้ติดออกมาแต่ผิวยังสวยยังฉ่ำอยู่เลยเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเคล็ดลับความสวยของพี่ตักม
1: านี่ไม่ได้ตั้งใจทาน
0: ะ
1: ทาแบบเบาๆถ้าทาแบบตั้งใจทามันก็จะเนียนกริบ
0: พี่ตักตอนนี้เหลือน้อยกว่า40เซตแล้ว
1: ไม่ต้องคิดเยอะ1252ไม่ต้องคิดเยอะมีจำนวน100เซตเท่านั้น999บาทได้กันแดดของยูราไปถึง5ได้ไวท์เทนนิ่งครีมครีมบาดาลไปอีก3และกระเป๋าใส่เครื่องสำอางคละสีให้อีก1ใบจุกจุก
0: จากกันแดดหลอดนึงเกือบ300วันนี้เหลือ111บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ตอนนี้1252
1: ถ้าอยากจะกันแดดให้ดีใช้กันแดดของยูราน่าจะเนียนใสแล้วก็กันแดดกันฝ้ากันกระอะไรต่างๆเพราะพี่ตั๊กเนี่ยเป็นนักกิจกรรมพี่ตั๊กจะเล่นกอล์ฟแล้วจะชอบมากเล่นมา20ปีแล้วเล่นประมาณเที่ยงถึงบ่าย
0: ตีกอล์ฟเที่ยง
1: ก็จะเล่นงี้ไม่งั้นไม่จบนะก็จะเล่นไปแล้วก็ทากันแดดของยูราและเติมระหว่างวันระหว่างที่พูดนี้นะคะไม่ว่าจะลงน้ำหรือว่าจะตีกอล์ฟพี่ตั๊กก็จะเติมระหว่างวันให้ดูด้วยนะคะ
0: แต่งหน้าแล้วก็เติมทับ
1: อันนี้แต่งหน้าแล้วนะคะเมื่อกี
0: ้
1: คุณบอลก็ทาทั่วหน้าดิฉันก็ลองให้ตรงนี้นะคะ
0: อันนี้คือทาอุ้ยเดี๋ยวนะพี่ตั๊กระหว่างพี่ตั๊กทารายการวิดีโอพี่ตั๊กลงหน้า
1: แป๊บเดียว
0: ก็ยังสวย
1: เห็นไหมคะเนียนคลิปเลยพี่ตั๊กแต่งหน้ามาแล้วนะสามารถเติมได้อีก3หนเลย3ชั่วโมงเติม
0: เดี๋ยวมาลองกันบ้างจะให้ดูกันชัดๆเลยอันนี้เราคนละเฉดสีผิวนะคะแล้วอยากให้ดูว่าเนื้อกันแดดของเขาจะเป็นเหมือนเนื้อมูสแบบ
1: จะเป็นเนื้อมูสใช้ได้กับทุกสีผิวเห็นไหมเวลาลิเล้งทาแล
0: ้
1: ว
0: มัน
1: เน
0: ีย
1: นเนียนเข้ากับผิวไปเลย
0: ที่สำคัญมันปรับสีผิวแล้วผิวคือแบบนุ่มมากเลยอ่ะขออนุญาตเทียบให้ดูแบบนี้มัน
1: ออร่าขึ้นมาหนึ่งสเต็ปเลยนะคะแล้วก็ไม่ง้อแป้งไม่จำเป็นต้องทาแป้งด้วย
0: จริงอันนี้ผิวนุ่มมาก
1: ของทั่วๆไปบางยี่ห้อทำไมครับมันเป็นไงมันเกลี่ยยาก
0: ทีลี่เคยใช้ตัวนี้สิ่งสำคัญเลยคือมันเกลี่ยยากพอมันเกลี่ยยากตรงนี้มันก็ไม่ซึมเข้าสู่ผิวหรืออาจจะซึมช้าม
1: ันจะซึมช้าหน่อย
0: ซึมช้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลามันไปเจอฝุ่นเจออะไร
1: เป็นยังไงคะ
0: มันจะเกิดการอุดตันเดี๋ยวลี่เทียบให้ดูแบบนี
1: ้
0: ที่ลี่ทาไปมือเมื่อกี้นะกับฝั่งนี้แบบเดิมที่ลี่เคยใช้แล้วไปเจอฝุ่น
1: ใช้เวลาทาเท่ากันนะ
0: เท่ากันจริงๆแอบทิ้งอันหลังให้นานก่อนด้วยแต่ถ้าไปเจอฝุ่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สิ่งที่ว้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ค่ะเห็นไหมว่ายูราเนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะไปเจอกันในน้ำสักหน่อย
1: ฝั่ง
0: ยูราเขย่าเท่ากันนะแต่ฝั่งของยูราน้ำยังใสอยู่เลยในขณะที่ฝั่งของกันแดดทั่วไปอันเดิมที่ลี่เคยใช
1: ้ละลายน้ำ
0: มันขุ่นไปหมดแล้ว
1: และขึ้นมาจาก
0: น้ำนะคะแบบนี้ให้ดูชัดๆว่าของยูรายังดูใสอยู่ฝั่งนี้เละกว่าเดิมและต้องพิสูจน์กับยูราเพิ่มสักหน่
1: อ
0: ยเหม
1: ือ
0: นที่เมื่อกี้เราทำกับพี่บอลอันนี้เราซับที่มือของเราก็ไม่ไหลออกมาเหมือนกันผิวก็ยังสวยยังเนียนอยู่แบบนี
1: ้
0: รีบโทรให้ทัน19เซตสุดท้ายแล้วค่ะพี่ตาค่ะ
1: หลือเวลาน้อยเต็มทีนะพี่ตั๊กอยากจะบอกว่าถ้าใช้กันแดดของยูราไม่ว่าคุณจะเจอฟ้าฝนขนาดไหนจะเจอเหงื่อร้อนขนาดไหนหน้าคุณก็จะเนียนใสนะคะและโปรวันนี้พิเศษจริงๆได้กันแดดของยูราไปถึง5หลอดไวท์เทนนิ่งครีมครีมประดาวไปอีก3แล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางจุๆให้อีก1ใบคละสีในราคาเพียง999บาทส่งฟรีทั่วประเทศมีเพียง100เซต1252รีบโทรเลยค่ะ
0: โทรให้ทันนะคะตอนนี้เหลือน้อยกว่า15เซตแล้วใครโทรมาตอนนี้ยังได้ทุกสายแล้วกันโน้ตตักนะแต่ว่าหมดจากรายการแล้วต่อเวลาสัก5นาทีได้ไหม
1: อยากต่อไหม
0: 5นาที
1: ได้ๆ
0: 5นาทีทีมงานให้ได้
1: เมื่อกี้พี่ตั๊กยังไม่อะไรนะ
0: 5นาทีต่อเวลา5นาท
1: ีได้ๆๆรีบๆโทรกันหน่อยแล้วกัน
0: ต่อจากนี้โทรมา1252นะคะรับความสวยของพี่ตั๊กไปค่ะขอบคุณพี่ตั๊กมากๆเลย
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: ้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บนัวทุกจานแม่เหรียญสิคะ
1: คุณโอเคขึ้นแล้วใช่ไหม
2: ดีขึ้นดีขึ้นตั้งแต่ไอมาดูแลผมนั่นแหละเอาจริงผมแปลกใจนะที่ไอเขามาคบกับคนแบบคุณนะ
1: คุณหมายความว่าไง
2: คือปกติไอเขาไม่ได้ชอบผู้ชายแบบคุณคุณดูเย็นชาดูไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่อะอย่างเรื่องเมื่อกี้ไก่แค่เลือกเค้กเนี่ยคุณยังตัดสินใจเองไม่ได้เลยคุณต้องโทรมาถามไออะผมว่าเรื่องง่ายๆแบบนี้คุณควรตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอะ
1: ผมแค่อยากให้ไอได้เลือกในสิ่งที่เขาชอบ
2: โอเคแต่ผมว่าคุณควรจะรู้ใจไอได้แล้วนะคุณควรต้องสังเกตว่าผู้หญิงเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไร
1: เรื่องนั้นเนี่ยคุณให้เป็นปัญหาระหว่างผมกับไอเถอะผมกับไอมีเวลาเรียนรู้กันอีกเยอะ
2: แต่ของแบบนี้ผมว่าเคมีมันควรจะเข้ากันตั้งแต่แรกนะไม่เห็นจำเป็นต้องปรับอะไรนี
1: ่คนที่เคมีเข้ากันเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะคบกันได้เสมอไปนะคุณถึงผมกับไอจะดูไม่เข้ากันแต่ว่าเราเข้าใจกันแค่นั้นก็พอและผมไม่ใช่คนที่จะเอาตัวเองลงไปตัดสินว่าไอเขาจะชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรแล้วเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าคุณรู้ใจไอดีที่สุดเนี่ยว่าคุณน่าจะเข้าใจผิดนะเพราะที่คุณพูดว่าไม่คิดว่าผมจะคบกับไอแต่ตอนนี้ผมคบกับไออยู่

0: นี่ไออาหารที่โรงพยาบาลมีแต่จืดๆอ่ะฟินเบื่อจะตายอยู่แล้วเนี่ย
1: ทนกินไปก่อนเถอะนะ
2: เอางี้ป่ะอยากกินส้มตำไหมเดี๋ยวซื้อไปฝากแต่ว่าไปถามหมอก่อนนะเกิดกินแล้วตายขึ้นมาฉันซวยแย่เลยอ่ะ
0: นี่ไอจะบ้าไม่มีใครตายเพราะกินส้มตำหรอกนะ
2: นี
1: ่แค่นี้ก่อนนะทำกับข้าวอยู่จะไหม้แล้วเนี่ย
0: โอเคโอเคแล้วเจอกันนะจ๊ะ
2: ซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยอ่ะทำไมไม่โทรมาถามก่อนฉันนั่งกับข้าวเต็มเลย
3: ก็ไม่เป็นไรนี่คุณเก็บไว้ก่อนก็ได้นี่ผมเลือกซื้อแต่ของที่คุณชอบเลยนะมาดูสิชอบไหม
2: คุณซื้ออะไรมาให้ฉันก็ชอบนั้นแหละฉันชอบกินอุ้ยนี่ฉันทำไก่ทอดแล้วก็ผัดผักแล้วก็ว่าจะทำแกงอีกอย่างนึงคุณอยากกินอะไรดีแกงจืดหรือว่าต้มยำ
3: อะไรก็ได้
0: ไก่แค่เลือกเค้กเนี่ยคุณยังตัดสินใจเองไม่ได้เลยคุณต้องโทรมาถามไออ่ะผมว่าเรื่องง่ายๆแบบนี้คุณควรตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอ่ะ
3: เอาต้มยำ
2: น้ำข้นน้ำใส
3: น้ำข้น
2: ทุกที่เห็นแต่คุณตอบว่าอะไรก็ได้สงสัยจะอยากกินต้มยำน้ำข้นมากเลยใช่ไหมเนี่ยเลือกซะจริงจังเชียรอแป๊บนึงนะ
4: เดี๋ยวฉันเอาไก่ไปข้างนอกก่อนนะร้อนๆ

0: ทำอะไรผิดมะเนี่ยถึงได้มากอด
1: ทำผิดก็ต้องขอโทษสิคุณทำไมผมจะกอดคุณเฉยๆไม่ได้เลยหรือไง
0: มันก็ได้แต่ว่าฉันแค่รู้สึกแปลกๆไม่เหมือนคุณเลย

0: จ๊ฉันว่าวันนี้คุณชวินเขาท่าทางแปลกแปลกอ่ะเขาได้บอกอะไรเจ๊ปะ
1: ไม่นะเว้ยแต่ก็แปลกจริงแหละสงสัยคิดเรื่องงานมั้ง
0: โอ้ยฉันว่าไม่ใช่หรอกปกตินะเห็นเครียดเรื่องงานเรื่องคดีใหญ่โตหรือว่าเรื่องแม่ก็เคยเป็นอย่างนี้ซะที่ไหนล่ะ
1: เออว่ะ
0: เจ๊ฉันว่านะเขาต้องหึงเจ๊กับอีพี่ฟินแน
1: ่ไอ้บ้าไม่ใช่หรอก
0: ถ้ามันจะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ฉันให้เจ๊ตบแบบนี้เลยโอเคปะเจ๊ไม่สังเกตหรอเขามีท่าทางแปลกๆตั้งแต่ตอนที่อีพี่ฟินมันฟื้นแล้วนะแล้วเมื่อกี้ตอนที่เจ๊วิดีโอคอลกับอีพี่ฟินน่ะฉันแอบเห็นหน้าเขาด้วยแหละสายตาเขาอะนะแบบนั้นอะหึงชัวร
1: ์หึงอะไรวะที่ฉันดูแลฟินเพราะว่าฟินมันไม่มีใคร
0: แต่เจ๊กับอีพี่ฟินก็เป็นแฟนเก่ากันปะแล้วตอนเนี้ยเจ๊ก็ดูแลมันอยู่อะถ้าฉันเป็นคุณชวินนะฉันก็คิดมาก
1: แต่ก็ดูแลแค่ตอนป่วยปะวะแกอย่าลืมนะเว้ยที่ฟินมันต้องเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเรามีส่วนอีกอย่างนึงฟินก็เป็นพยานที่จะเอาผิดวีนัทได
0: ้แล้วถ้าจบเรื่องเนี้ยเจ๊จะเอายังไงต่อล่ะ
1: จะเอายังไงอะไรวะแกฟินก็เป็นแค่เพื่อนคนนึงเท่านั้นแหละฉันไม่มีทางกลับไปหาฟินแน่นอนแกไม่ต้องเป็นห่วง
0: โอ้ยฉันรู้จ้ะแต่คุณชวินเขาไม่รู้ไงเขาก็เลยหึงเจ๊เนี่ย

0: คนนี้แหละค่ะคือคนที่ทำร้ายฉันในเมฆไปหาฉันที่บ้านพักริมทะเลแล้วก็จับตัวฉันไป
1: แล้วคุณหนีออกมาได้ยังไง
0: เขาจับตัวฉันไปขังฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่นั่นมันคือที่ไหน
2: อันนี
3: ้บอย
2: อันนี
3: ้บอย
2: นี
3: ่บอยบอย
0: ตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นเขาทำร้ายฉันทุกวัน
1: แล้วคุณหนีออกมาได้ยังไง
0: คืนหนึ่งเขาก็หายไปเขาไม่กลับมาฉันก็เลยรวบรวมความกล้าหนีออกมาจากที่นั่นฉันวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเพราะกลัวเขาจะกลับมาจนได้มาเจอพวกคุณนั่นแหละค่ะ
1: แล้วคุณวีนัทกับคนที่จับคุณไปมีความสัมพันธ์กันยังไงครับ
0: นายเมฆเป็นลูกศิษย์เขามาโรงเรียนกับฉันเกือบทุกคอร์สเขาดูมีอาการทางความรู้สึกเหมือนคนที่ขาดความรักต้องการการใส่ใจฉันได้คุยกับเขาให้กำลังใจเขาจนเราเริ่มสนิทกันแต่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าเขาชอบฉันมากกว่าคนที่ให้กำลังใจและให้คำปรึกษาวันหนึ่งเขามาบอกความรู้สึกนี้กับฉันแต่ฉันก็ปฏิเสธเพราะว่าฉันมีแฟนอยู่แล้ว
4: โค้ชผมเอามาให้โค้ชครับ
2: อะไรอ่ะโค้ชผมอุตส่าห์เอามาให้อ่ะแล้วโค้ชมีคนอื่นโค้ชไปรักคนอื่นแล้วใช่ไหมครับผมจะไม่ยอมวันนึงนะผมจะทำให้โค้ชกลับมารักผมไม่ได้เลยคอยดู
0: แต่เขาก็บอกกับฉันว่าเขาจะทำให้ฉันรักเขาให้ได้เขาจะทำทุกอย่างเพื่อฉันจากนั้นเรื่องเลวร้ายทั้งหมดก็ค่อยๆเกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาจะตามจัดการทุกคนที่มีเรื่องกับฉันโดยที่ฉันไม่ได้ร้องขอหรือว่ารับรู้เรื่องอะไรพวกนี้ด้วยเลยนะคะ
1: แล้วคุณมารู้ตอนไหนว่าเขาเป็นคนลงมือ
0: ประมาณ2อาทิตย์ก่อนค่ะนายเมฆมาหาฉันที่บ้านพักริมทะเลฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขารู้ได้ยังไงว่าฉันหลบไปอยู่ที่นั่นเขามาบอกกับฉันว่าเขาตามจัดการทุกคนที่เป็นศัตรูของฉันให้หมดแล้วแล้วเขาก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังทั้งหมดทั้งเรื่องที่ขับรถชนนนท์ฆ่านายกฤตแล้วก็เรื่องที่ตามไปทำร้ายพี่ขวัญกับนนท์จนนนตายเขาบอกว่าเขาทำทุกอย่างให้ฉันหมดแล้วฉันต้องรักเขาได้แล้ว
1: แล้วที่คุณฟินให้การว่าคุณเป็นคนอยู่เบื้องหลังในเมฆสั่งในเมฆให้ไปจัดการกับคนที่มีเรื่องกับคุณคุณจะว่ายังไงครับ
0: ในเมฆเป็นคนจัดฉากทุกอย่างให้ฉันโทษให้ฉันทำถ้าฉันไม่ทำตามเขาเขาก็ขู่ว่าเขาจะฆ่าฟินฉันเลยต้องยอมทำตามเขาทุกอย่างจนฟินเชื่อค่ะว่าฉันคือคนที่บงการเรื่องทั้งหมด แล้วก็หนีไปแล้วหลังจากที่ฟินหนีไปเขามาขอความรักจากฉันอีกครั้งฉันปฏิเสธแต่ครั้งนี้เขาโกรธมากโกรธจนจับฉันไปขังทรมานฉันแล้วก็ข่มขืนฉันแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะตามไปฆ่าฟินเพื่อให้ฉันมีเขาแค่เพียงคนเดียว
2: โค้ดเขาต้องฟังที่ผมบอกทุกอย่างเลยโค้ดต้องไม่บอกไอ้ฟินว่าโค้ดคนนี้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างถ้าโค้ดไม่บอกนะผมจะไม่ฆ่ามันแล้วโค้ดกับผมเนี่ยก็อยู่กันสองคนไง
3: แม
2: ่ผมเข้าใจไหมสิ่งที่ผมพูดอะฮะโค้ดจะอยู่กับผมสองคนไงเราจะเป็นสองคนเข้าใจไหมโค้ด
0: เรื่องที่ฉันพูดเป็นความจริงนะคะถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อมีบางอย่างให้ดู

0: อะไรคุณน้องเอ๋อะโวยวายตั้งแต่ตอนเช้า
1: เกิดเรื่องใหญ่เรื่องโตคุณพี่เห็นยายคุณนายเอ๋ไหมที่เขาอยู่ท้ายซอยอ่ะคือตอนนี้นะนางสวยวันสวยคืนมันเกิดอะไรขึ้น
2: ยายอ้อยซอยเจ้าอ่ะนางบอกว่านางเห็นผู้ชายเที่ยวไล่เที่ยวคืบหัวกระไดนี่แห้ง
1: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ผิดเพราะยายเปิ้ลซอย5เนี่ยเขาบอกว่ายายเอ๋เนี่ยใช้เซรั่มอะไรที่ขายทางทีวีไอ้กระปุกแดงๆไตลาจีน่าอะไรเนี่ยเจ๊
2: เอ้ยตัวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยคุณพี่เห็นคุณเจนิเฟอร์คิมอ่ะเขามาขายไตลาจีน่าทางทีวีอ่ะหน้าคงเงียนเชียวแล้วตอนนี้มันมีโปรพิเศษด้วย
1: จริงเหรอ
2: ไปซื้อกัน
0: ใช่ตามใช่ใช่ใช่ให้เดี๋ยวก่อนคุณพี่แล้วโทรเบอร์อะไรอ่ะ
3: 1577ไงครับอย่างที่เขาพูดกันไงช่วงนี้ไตรลาจิน่ามีโปรโมชั่นพิเศษโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @ไตรลาจิน่าแบรนด์5นาทีนี้ไม่จำกัดสายคุณจะได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่2กระปุกขนาดพกพา 2,900 บาทโทร1577
4: คุณพี่คุณน้อง
5: ไปทำอะไรมา
4: คุณพี่ก็ใช้ไตรลาจิน่าที่วันนั้นโทรไปสั่งไงเนี่ยคุณน้อง
5: น้องก็ใช้ไตรลาจิน่าเหมือนกัน
4: แล้วมันดีสมคำล่ำลือจริงๆนะ
1: น้องว่าเขาใช้ง่ายมากเลยนะบางครั้งน้องก็ลืมทาแต่กลับว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นนานถึง72ชั่วโมงนะคุณพี่
4: เนื้อเซรั่มของเขานะก็เข้มข้นไม่เหนียวซึมง่ายแล้วสูตรใหม่ของเขานะคะช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนและดูกระจ่างสว่างใสและริ้วรอยก็แลดูเบาบางและจางลงเลิศคุณน้อง
3: ถ้าอยากสวยขึ้นเหมือนสาวๆขาเมาส์ซอย15แล้วก็โทรมาเลยครับ1577หรือ LINE @ไตรลาจิน่าแบรนด์คุณจะได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่2กระปุกขนาดพกพา 2,900 บาทโทร1577โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1สิงหาคม2570
6: ใครจะได้เป็นเชฟมือ1คุณ
7: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังแรก
8: อร่อย
7: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
12: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
14: เดี๋ยวไปเลย
15: ไซเลนเสียพี
16: ่เบนโต
17: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
18: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
19: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
6: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
16: ใหม่ซิตรา
19: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
4: ้มิวเป็นไรอ่ะ
18: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
4: ไม่มี
3: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

0: ได้ล่าคืนนี
1: ้นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
2: ใช่ครั้งสุดท้าย
3: ผมฝากพี่ลองโทรหาเพจนักข่าวที่พี่เคยบอกอะ
4: สวัสดีครับผมตะวันนะครับลูกชายธนิวัฒน
5: ์ระวังตัวแล้วก็อดทนไว้หลังจากนี้เราจะได้เจอกันน้อยลง
0: ใต้ล่าคืนนี้เวลา 20:30
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอก 5 9 4 โทรออก

0: ากการให้ปากคำของไลฟ์โค้ชชื่อดังและคลิปหลักฐานก็ยืนยันได้ว่านายเมฆเป็นคนจับตัวโค้ชวีนัสไปทำร้ายจริงและเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับ
1: ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเรื่องในคลิปนั้นจะเป็นเรื่องจริงมันต้องเป็นแผนของวีนัสที่จัดฉากขึ้นมาแน
2: ่ๆทำไมมันถึงได้กล้าทำขนาดนี้กำลังจะเอาผิดมันได้อยู่แล้วเชียวอะสุดท้ายมันก็หาทางรอดจนได้อะ
3: ไอเมฆนั่นจิตมันก็ดูไม่ปกติยิ่งทำให้คำพูดของวีนัสดูน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกนี่เราจะทำยังไงกันดีอะคะ
4: ผมว่าทุกคนใจเย็นก่อนนะครับผมจะลองปรึกษาคุณอำนาจดูว่าการที่วีนัสออกมาให้การแบบนี้เราต้องหาพยานหรือว่าหลักฐานอะไรเพิ่มเติมที่แก้ต่างให้ได้ว่าสิ่งที่วีนัสพูดมันไม่ใช่ความจริง
5: เมฆเนี่ยนะจะข่มขืนแล้วจะพี่บีไปขังนะไม่จริงนะ
2: ฟินเห็นข่าวแล้วใช่ไห
5: ม
2: นี่นอกจากคลิปที่เห็นว่าวีนัทถูกเมฆทำร้ายเนี่ยนะคำให้การของวีนัทยังขัดแย้งกับสิ่งที่ฟินเคยให้การไว้ทั้งหมดคดีนี้ไม่ง่ายแล้วล่ะฟิน
5: แล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะให้ตำรวจเชื่อว่าทุกสิ่งที่ฟินให้การคือความจริงอ่ะไอ้แต่ฟินเห็นสองคนนั้นมันคุยโทรศัพท์กันบ่อยๆนะเราลองบอกให้ตำรวจสืบจากข้อความในโทรศัพท์ได้ไหมอ่ะเพราะว่าฟินเห็นจากข่าวคดีดังๆอ่ะมันชอบมีปล่อยคลิปเสียงโทรศัพท์ออกมานี่ฟินว่าถ้าเราเอาข้อความโทรศัพท์ออกมาได้นะว่าเขาคุยอะไรกันนะน่าจะเป็นหลักฐานที่ดีนะที่ใช้ยืนยันกับตำรวจอ่ะ
2: แต่วีนัสมันให้การไปแล้วว่าเมฆเป็นคนจัดฉากมันอาจจะอ้างก็ได้นะว่าสิ่งที่พูดคุยกันในโทรศัพท์อ่ะเมฆเป็นคนสั่ง

0: ฮัลโหลครับสามพิซซ่าครับ
1: ผมว่าผมว่าเห็น

0: าเดนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: รับอะไรดีคะ
1: ไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่าค่ะแค่อยากจะมาถามข้อมูลอะไรสักหน่อยเมื่อกลางวันฟินเขาอยากกินพิซซ่าโค้ชก็เลยให้เขาโทรไปสั่งแต่เห็นว่าดูมีท่าทางแปลกๆโค้ชก็เลยโทรกลับไปถามที่ร้านถึงได้รู้ว่าเขาฝากข้อความไปหาใครแล้วก็นัดกันว่าจะไปเจอที่ไหน
2: แล้วโค้ชจะทำยังไงต่อครับ

0: รับบทเป็นคนที่หลงรักโค้ชยอมทำทุกอย่างเพื่อโค้ชแล้วโค้ชจะบอกกับใครๆว่าเมฆยอมฆ่าคนยอมทำร้ายทุกคนที่เป็นศัตรูกับโค้ชเพื่อให้โค้ชมาหลงรักแต่โค้ชจะไม่ได้รับรักเมฆเมฆก็เลยต้องจับตัวโค้ชมาทำร้ายบังคับข่มขืนแล้วก็จับตัวโค้ชขังไว้ที่นี่เมฆทำให้โค้ชได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
2: ทีนี้ก็รอเวลาจัดการแผนต่อไปได้เลยแม่

0: ีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะใครที่เพิ่งคอกาแฟลองมาฟังประสบการณ์การดื่มกาแฟของคุณแม่คุณมิ้นกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มิ้นขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์การดื่มกาแฟของผู้ใหญ่ในบ้านเอามาฝากเอามาเตือนกันค่ะเป็นเรื่องของคุณแม่มิ้นเองคือแม่มิ้นอายุ70กว่าแล้วค่ะพี่ยาแต่แกเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากๆแล้วรสชาติที่แม่มิ้นชอบอ่ะคือต้องหวานต้องมันเท่านั้นค่ะแล้วเป็นสูตรเดียวกับที่แกชงให้มิ้นกินแบบนี้เลยค่ะพี่ยาน้ำตาลต้อง3นมข้นหวานต้องใส่อีก2ครีมเทียมทือต้องใส่อีก1
1: ค่ะ
2: คุณผู้ชมวันนึงแม่มิ้นกินวันละ3แก้ว4แก้วแกดื่มแบบนี้มาตลอดชีวิตเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: จนวันนึงอะค่ะมิ้นพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพโอ้โหวันนั้นคือตกใจช็อกไปเลยค่ะเพราะว่าค่าน้ำตาลค่าไขมันค่าคอเลสเตอรอลคุณแม่น่ะสูงเกินเกณฑ์หมดเลยแล้วเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพเลยค่ะวันนั้นน่ะผู้เชี่ยวชาญเขาก็สั่งเลยค่ะให้แม่มิ้นน่ะงดกินกาแฟหวานๆมันๆแบบที่แกชอบทันทีกาแฟเดียวที่กินได้คือกาแฟดำโอ้แล้วเราก็มารู้อีกว่าหลังจากที่พาแม่ไปพบผู้เชี่ยวชาญแม่ไม่ได้ทำตามคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญพี่ย่าแกบอกว่ากาแฟดำถ้าให้ฉันกินน่ะฉันไม่กินหรอกมันขมมันไม่อร่อยสุดท้ายแม่แอบไปกินกาแฟสูตรเดิมเรามารู้แล้วก็เป็นห่วงมากๆ
1: ค
2: ือต้องบอกคุณผู้ชมนะว่ามิ้นน่ะเป็นลูกคนเดียวเนาะตอนนั้นน่ะอยู่กันคนละจังหวัดพี่ย่าต้องคอยไปกลับไปห้ามไปเตือนให้แม่อย่ากินกาแฟแบบนี้นะตอนนั้นคือปัญหาเกิดขึ้นหนักมาก
1: ค
2: ือเราหยุดงานบ่อยขาดงานบ่อยสุดท้ายคือเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็ขาดรายได้ไปเลยแต่ที่เครียดสุดๆคุณผู้ชมค่ะคืออาการคุณแม่ไม่ได้ดีขึ้นแล้วเวลาเรายิ่งห้ามไม่ให้แม่กินกาแฟที่แกชอบนะแกจะหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีพูดอะไรไม่ฟังไม่ยอมเลยอ่ะพี่ยาคือแกชอบแบบนี้เนาะแต่วันนึงคุณผู้ชมมินต้องบอกว่ามินโชคดีมากๆมินได้เจอกาแฟคอร์ดี้พัทตัวเนี้ยคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะว่าเป็นกาแฟที่รสชาติหวานมันกลมกล่อมอร่อยแบบที่แม่มินชอบเลยแต่ที่ดีมากๆคือเขาไม่มีน้ำตาลค่ะเขาไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีส่วนผสมของครีมเทียมและเขานะคะยังมีส่วนของวิตามินนะคะแล้วก็สมุนไพรอีก24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพแถมยังช่วยทำให้นอนหลับง่ายนอนหลับสบายคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญเลยนะเขาได้เครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพทำให้เราเลือกกาแฟตัวนี้ให้แม่กินได้แบบสบายใจทีนี้พอกาแฟดีขนาดนี้มิ้นขอร้องแม่เลยค่ะพี่ยา
1: ค่ะ
2: แม่ถ้าแม่เลิกกินกาแฟหวานๆมันๆแบบที่แม่ชอบไม่ได้แม่เปลี่ยนมากินกาแฟคอร์ดี้พัทให้หนูหน่อยได้ไหมโชคดีวันนั้นแม่เปิดใจพอแม่ได้ชิมปุ๊บคุณผู้ชมแม่บอกแม่ชอบเลยค่ะพี่ยาแม่บอกลูกกาแฟกลิ่นหอมมากรสชาติหวานมันกลมกล่อมอร่อยแบบที่แม่ชอบมากๆเลยลูกไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยขนาดนี้แถมดีต่อสุขภาพด้วยผู้ใหญ่เวลาเขาชอบเนาะเขาจะกินเวลา3ซอง4ซองแม่บอกกินสบายเลยลูกใจไม่สั่นเลย แกชอบมากๆแต่ที่ดีใจที่สุดคือมิ้นท์อ่ะให้คุณแม่ทานคอร์ดี้พัทไปสักระยะหนึ่งเราพา

0: คุณแม่กลับไปตรวจสุขภาพค่ะพี่ย่าด
1: ี
0: ใจมากค่าน้ำตาลค่าไขมันค่าคอเลสเตอรอลคุณแม่ลดลงหมดเลยตอนนี้ทั้งสุขภาพทั้งอารมณ์คุณแม่คือดีไปหมดเลยแฮปปี้มากๆมีงานบุญงานบวชเมื่อไหร่แม่ออกบ้านไปเที่ยวคุณแม่มีความสุขเราก็สุขใจไปด้วยเนาะทีนี้พอแกกินดีอะค่ะแกจะแนะนำลุงป้าน้าอาคนใกล้ตัวน้องสาวแม่มินนะเมื่อก่อนกินอย่างนี้น้ำตาล3นมข้นหวาน2ครีมเทียม1เดี๋ยวนี้เลิกกินแบบนี้แล้วนะคะเปลี่ยนมากินกาแฟคอร์ดิพัทตามแม่หมดทีไรบอกแม่สั่งให้หน่อยเรียกว่าติดใจกันทั้งบ้านคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เป็นแบบที่แม่มิ้นเป็นนะคะลองเปิดใจก
1: ับ
0: กาแฟคอร์ดิพัทดูเพราะโปรดีมากคุณผู้ชมดูตรงนี้นะวันนี้ได้เยอะจริงมินให้อย่างนี้คอร์ดิพัท4กล่องค่ะพี่ยาปกติเนาะ 2,760 บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่999บาทแต่พิเศษกว่านั้นถ้าคุณผู้ชมกดทัน100ท่านแรกผู้ชมฟังดีๆนะอยากให้กดให้ทันเพราะผู้ชมเอาฟรีไปอีก2กล่องเป็น6แบบนี
1: ้
0: ยังไม่พอให้ตัวนี้คุณผู้ชมขาเป็นกล่องถนอมอาหารสูญญากาศแบรนด์เทมล็อกของแท้คุณผู้ชมดูวัสดุเกรดฟู้ดเกรดอย่างดีอย่างหนาคุณภาพสูงสีสันสดใสพรีเมียมสามารถใส่ผักใส่ผลไม้ใส่เนื้อสัตว์คงความสดของอาหารได้นานมากแล้วก็ยังคงความชื้นของอาหารควบคุมความชื้นได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญทนร้อนเอาเข้าไมโครเวฟได้เลย1ใบไม่แถมค่ะแถมเป็นเซตค่ะพี่ย่าค่ะให้แบบนี้ไปเลยขออนุญาตพี่ย่าวางได้
1: เลยมาเลยค่ะ
0: 3ใบไปเลยยังไม่พอผ้าห่มผืนใหญ่มาปึ้งนี่นะคะแต่จริงคือผ้าเช็ดตัวไซส์ใหญ่มากห่มได้คุณผู้ชมอันนี้เป็นผ้าฝ้าย 100% เนื้อผ้านุ่มมากไม่ระคายเคืองผิวคุณผู้ชมดูนะซับน้ำอย่างดีแห้งไวผืนใหญ่จริงขออนุญาตพี่ย่าจ๋านี่ค่ะเนี่ยตัวนี้ลดการสะสมแบคทีเรียโดยบอกว่าเนื้อผ้านิ่
1: มมาก
0: เอาพกติดตัวก็ได้ไปฟิตเนสก็ได้ห่มได้เลยคุณผู้ชมค่ะใหญ่จริงๆเนื้อผ้าดีจริงพรีเมียมสีสวยจะบอกว่าของแถมทุกชิ้นมินใช้ทุกอันดีมากคุณภาพดีคุณผู้ชมได้เหมือนกันทั้งหมด10ชิ้น 5,380 บาทไม่ต้องจ่ายร้อยใส่แรกเอาไปหมดเนี่ยค่ะ999บาทกดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ020300033 020300033แอดไลน์ด่วนๆได้เลยค่ะแอดคอร์ดี้33แล้วส่งให้ฟรีด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางสายลันๆแล้วค่ะ020300033 020300033แอดคอร์ดี้33ได้เลยจะบอกว่าคอร์ดี้พัทขายมาเป็น10ปีแล้วค่ะพี่ย่าคุณผู้ชมรีวิวเยอะมากคุณผู้ชมดูนะอย่างท่านนี้บอกว่ากาแฟเข้มข้นหอมกลมกับรสชาติดีกินกับแม่2คนแม่ชอบมากสั่งทุกเดือนเลยส่งเร็วทุกครั้งถ้ามีโปรบอกด้วยนะครับนี่ท่านนี้บอกกาแฟหอมกลมกล่อมมากลองมาหลายยี่ห้อแล้วสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะปริมาณก็คุ้มเยอะมากสั่ง10กว่ารอบแล้วติดใจส่งเร็วด้วยค่ะคุณผู้ชมดูท่านนี้ปกติพี่เป็นคนไม่กินกาแฟแต่แฟนบอกกาแฟตัวนี้อร่อยมากลองชิมดูแป๊บเดียวกินหมดแก้วเลยรสชาติหอมละมุนนุ่มมากพี่สั่งเป็นประจำเลยอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมลองสั่งมาลองกินครั้งแรกประทับใจมากกาแฟหอมเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยมากแบ่งกับแม่แม่ชอบมากหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาสั่งอีกนะคะอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมป้าเนี่ยลองสั่งมาชิมครั้งแรกไม่เคยคิดว่ากาแฟจะหวานมันอร่อยขนาดนี้เจอตัวนี้ดีใจมากๆเดี๋ยวหมดล้ำหน้าป้าสั่งอีกนะลูกคุณผู้ชมรีบกด
1: อุ๊ยสายหมดแล้ว
0: ร้อยสายหมดไวมากเพราะวันนี้ได้10ชิ้นน้องพี่ขอเพิ่มให้คุณผู้ชมเลยได้ไหมได้อีก60เซตเนาะโปรนี้นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้อีก60เซตค่ะพี่ย่าคุณผู้ชมรีบกดเพราะว่า10ชิ้นเนี้ยคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทเท่านั้นกดได้เลยค่ะ020300033 020300033แอดไลน์ได้เลยแอดคอร์ดี้33อยากให้คุณผู้ชมรีบสั่งเลยค่ะเพราะว่าสินค้าเราขายดีมากๆลูกค้าประจำลูกค้าใหม่ตัวแทนจำหน่ายคุณผู้ชมดูนะเราส่งกันวันละ3รอบ4รอบ 4-5,000 ออเดอร์มีทุกวันตอนนี้ยอดขายกว่า50ล้านซองแล้วคุณผู้ชมใครที่คุณพ่อคุณแม่นะคะคนที่บ้านชอบกินกาแฟหวานๆมันๆทุกวันนี้นะมันเสี่ยงต่อสุขภาพจะดีกว่าไหมถ้าให้ท่านเปลี่ยนมากินกาแฟคอร์ดิพัทนอกจากจะอร่อยแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยย
1: ัง
0: ทันคุณผู้ชมรีบกด26เซตสุดท้าย10ชิ้น999บาทค่ะ020300033 020300033แอดไลน์ได้เลยแอดคอร์ดิ33ส่งฟรีนะคุณผู้ชมบอกว่าของแถมทุกชิ้นมิ้นใช้เองดีมากคุณภาพเยี่ยมทุกชิ้น10ชิ้นวันนี้คุณผู้ชมได้ไปเลยยังทันกดเลยค่ะ999บาทเท่านั้น020300033 020300033แอดคอร์ดี้33ส่งฟรี15สายสุดท้ายยังทันกดเลยค่ะ
1: ใครเป็นคอกาแฟรีบจัดเลยนะคะโปรนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอยู่มึงอย่าไปยุ่งกับมันชนะเว้ยได้ข่าวว่ามันฆ่ามาตั้งหลายคนข้าได้ยินพวกคุมคุยกันว่าที่มันทำไปเพราะอยากจีบหญิงเว้ย

0: โค้ชวินัสยังเคยได้ยินชื่อบอกว่าแต่พอหญิงเขามาเล่นด้วยมันก็จับตัวเขาไปขังไว้แล้วก็ข่มขืนแต่ดีที่ว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาหนีออกมาได้แล้ว
1: โค้ชมาจากที่นั่นแล้วงั้นเหรอ
2: นะติดต่อตำรวจที่ดูแลคดีผมให้ด้วยผมต้องการให้ปากคำฟินเขาไม่พอใจที่โค้ชวีนัสถอนตัวจากออกัสพอยฟินรู้เข้ามันเลยแค้นไงเพราะมันจะสูญเสียรายได้มหาศาลแล้วพอมันรู้ว่าผมเป็นลูกศิษย์ของโค้ชวีนัสแล้วก็รู้ด้วยว่าผมรักโค้ชมากขนาดไหนมันก็เลยหลอกใช้ผม
3: เขาทำอะไร
2: มันหลอกผมว่าถ้าผมฆ่าศัตรูของโค้ชฆ่าคนที่มีปัญหากับโค้ชทั้งหมดอ่ะโค้ชจะรักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวผมแต่โค้ชกับเกลียดผมผมก็เลยตามไปไล่ยิงมันแล้วก็ลากโค้ชมาขังไว้แล้วก็ข่มขืนเพื่อจะแก้แค้นโค้ชวีนัสเป็นแค่เหยื่อแต่ฟินคือคนที่บงการทั้งหมด
4: เจ๊ไอ้เมฆมาสารภาพแล้วยอมพูดแล้วหรอบอกไงบ้าง
5: มันบอกว่าอีพี่ฟินเป็นคนบงการทุกอย่าง
6: ผู้ต้องหารับสารภาพว่าเขาฆ่าเหยื่อจริงแต่ทั้งหมดที่ทำเป็นเพราะถูกนายอรุธหลอกลวงให้หลงเชื่อเขาบอกว่าฟินบงการให้เขาทำทุกอย่าง
7: จะบ้าเหรอไอ้เมฆมันโกหกไอ้เมฆมันโกหก
6: ไอรู้ฟินแต่แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงโยนความผิดให้ฟินแบบเนี้ย
8: เขาปกป้องวีนัสคือคุณนี่เขาบูชาผู้หญิงคนนั้นขนาดนี้เลยเนี่ย
7: วีนัสมันเคยบำบัดให้ไอเมกมันล้างสมองให้ไอเมกได้สบายอยู่แล้วแต่พูดแบบนี้ไปใครจะเชื่อแบบนี้ฟินโดนตำรวจจับแน
8: ่คุณคำสารภาพของฆาตกรเป็นแค่หลักฐานนึงตำรวจต้องดูอีกหลายหลักฐานนะคุณยังไม่มีความผิดจนกว่าตำรวจจะได้หลักฐานที่แท้จริงแล้วก็ตั้งข้อหาคุณ
7: แต่ป่านนี้สังคมคงตัดสินผมไปแล้วไง
6: สังคมจะตัดสินยังไงเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับตำรวจตัดสินยังไงหรอกนะฟิน
8: ไอพูดถูกคุณตำรวจดูหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่ได้เอาอารมณ์และความรู้สึกของสังคมเข้ามาตัดสินคดี
7: แต่คุณก็รู้วินัทมันฉลาดมันสร้างหลักฐานเก่งขนาดผลตรวจร่างกายออกมายังบอกว่ามันถูกข่มขืนถูกทำร้ายร่างกายจริงๆเลยถ้ามันทำได้ขนาดนี้
8: ตอนนี้อย่าเพิ่งคิดเรื่องอื่นนะคุณเราควรจะทำที่สุดคือหาหลักฐานอะไรก็ได้มาโต้แย้งคำพูดของวีนัส
7: อะไรก็ได้แล้วมันอะไรอ่ะคุณรู้คุณต้องบอกผมมาดิ
6: เอกสารการโอนเงินที่ออกัสโอนให้วีนัสในโทรศัพท์มือถือคุณนนท์ไงคือมันอาจจะเป็นคนละคดีกันนะคุณแต่ว่ามันอาจจะเอามายืนยันก็ได้ว่าวีนัสคือคนที่อยู่เบื้องหลังออกัสแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมด
0: ผมไปยื่นขอเอกสารประกอบการทำคดีเงินที่โอนเข้าบัญชีวีนัสถูกโอนเข้าบัญชีบริษัทนี้หลังจากเข้าบัญชีวีนัสแค่ไม่กี่วัน

0: งินที่คุณนนท์เคยโอนให้กับโค้ชวีนัทถูกโอนเข้าบริษัทที่มีชื่อฟินเป็นเจ้าของ
1: ฮะ
2: เซ็นสิ
1: เอกสารจัดตั้งบริษัทผมต้องมีบริษัทด้วยเหรอพี
2: ่คนที่มีรายได้เยอะๆเขาก็ทำกันแบบนี้แหละเอาไว้หักภาษีอีกแบบนึง
1: โกงภาษีนะ
2: อย่าใช้คำนั้นสิใช้คำว่าเลี่ยงภาษีจะดีกว่าใครๆเขาก็ทำกันคนที่ไม่ทำก็มีแต่พวกรายได้น้อย

0: ันหลอกให้ฟินเซนมันหลอกให้ฟินตั้งบริษัทมันวางแผนทุกอย่างให้หมดแล้วอะ
1: แบบนี้ถ้าจะเอาผิดวีนัสเนี่ยมันก็ยากแล้วใช่ไหมครับ
2: วีนัสมันวางแผนดักทุกอย่างไว้หมดแล้วรวมถึงการรับบทเหยื่อผู้น่าสงสารด้วย

0: ไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้อีกขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ในที่สุดความจริงก็ชนะทุกอย่างไม่อย่างนั้นโค้ชคงจะถูกเข้าใจผิดไปตลอดชีวิต
1: แล้วจากนี้โค้ชจะทำไงต่อคะจะฟ้องฟินที่ทำให้เสียชื่อเสียงไหมคะ
0: เรื่องนั้นขอให้เป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเถอะค่ะส่วนตัวโค้ชแค่นี้โค้ชก็คิดว่าฟินเขาได้รับผลกรรมของเขาแล้วโค้ชไม่อยากจะมากความไม่จบไม่สิ้นนะคะที่ผ่านมาโค้ชคงจะมองโลกในแง่บวกมากเกินไปที่สำคัญเพราะรักโค้ชก็ไม่คิดเลยค่ะว่าคนที่โค้ชรักเขาจะทำแบบนี้โค้ชจะลุกขึ้นสู้เพื่อก้าวต่อไปในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตที่โค้ชได้โดนจับขังไว้โค้ชได้ปฏิญาณกับตัวเองแล้วว่าถ้ารอดไปได้โค้ชจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อทำให้สังคมดีขึ้นโค้ชจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อคนอื่นค่ะ

0: ันผุเยอะเลย
1: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
2: บีบนิดเดียว
3: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: ต้องบีบเต็มแปลง
5: เพื่อฟูไลที่มากกว่าไม่พอเก
6: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
7: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขนาดสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
8: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
9: แม่จะทำอะไรอะคะ
8: ก็จะสอยมะม่วงสิ
9: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
8: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ

0: มันไม่เหมือน
1: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
2: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
1: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
4: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ๊ยหลางหลาย
1: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
0: ยังไหวอยู
1: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
0: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
3: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
0: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
1: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-065522ไทยประกันชีวิต
5: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
6: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
7: Nes กาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
8: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
9: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
11: อย่าสนุกอ่ะ
12: มันต้องมีตัวเปิด
13: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
14: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
15: Is that good?

0: ยืนยันว่าข่าวเจ้าหน้าที่ IMF ตำหนิไทยเป็นข่าวเท็จเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลส่งศูนย์ข่าวปลอมตรวจสอบแล้วพร้อมระบุการประชุมได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งการจัดงานเนื้อหาการประชุมวอนอย่าหลงเชื่อหรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ตรวจสอบ
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ไลฟ์ของวีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่คิดถึงโค้ชวีแค่จะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่วีรู้สึกมีความสุขสดใสที่สุดเลยค่ะไม่ทันไรก็กำลังใจอย่างล้นหลามแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้กับวีนี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดและวีอยากให้ทุกคนเก็บความรู้สึกที่มีค่าตรงนี้ไว้ในวันที่คุณล้มในวันที่คุณผิดพลาด
3: หรือแม้กระทั่งมรสุมร้ายใดๆก็ตามที่คุณได้เจอเก็บความรู้สึกเก็บกำลังใจและสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งในจิตใจที่วีทำในวันนี้ที่ได้รับจากทุกๆคนนะคะ
4: เหตุผลที่โค้ชกลับมาเปิดสถาบันอีกครั้งนึงค่ะ
3: อย่างที่โค้ชได้เคยบอกไปนะคะการที่กลับมาเปิดสถาบันอีกครั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือคนเป็นปากเป็นกระบอกเสียงให้กับเหยื่อคนที่ถูกทำร้ายไร้ที่พึ่งโค้ชตั้งใจเอาไว้ค่ะว่าโค้ชจะโค้ชให้ฟรีเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมให้ได้มากที่สุดเลยค่ะ
5: นี่วีนัสมันจะรอดไปเสวยสุขจริงๆเหรอทุกคนเชื่อคำพูดมันลงจริงๆเหรอ
6: แต่ตอนนี้หลักฐานชี้มาที่ฟินนะคะแล้วแม่ก็ยังให้ปากคำใส่ร้ายฟินอีกฉันนึกหาทางรอดไม่ออกจริงๆอะ
7: คนชั่วตัวจริงกลับมีแต่คนสงสารต้องยอมรับนะคะว่ามันเป็นโปรเฟชชั่นอลในเรื่องการทำเลวจริงๆนี่เป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่จะทำให้ฉันหมดศรัทธากับความดี
8: ทุกคนอย่าเป็นแบบนี้สิครับเรายังไม่ทันทำอะไรกันเลยนะครับเรื่องยังไม่ถึงศาลด้วยซ้ำมันเป็นแค่คำสารภาพของผู้ต้องหาเรายังไม่ทันเริ่มสู้เลย
5: ไปสู้ที่ศาลเหรอจะต้องสู้กันอีกกี่ปีวินกว่าจะถึงตอนนั้นแม่คงจะตายไปก่อนนะอีนางวีนัสมันคงจะไปหลอกใครต่อใครได้อีกไม่รู้จักเท่าไหร
8: ่ผมว่าตอนนี้ทุกคนกำลังตกอยู่ในสภาพที่วีนัสอยากให้พวกเรารู้สึกก็คือเรากำลังยอมแพ้
9: ผมเข้าใจนะครับว่ามันจะนานมากถ้าเราจะเอาเรื่องวีนัสให้ถึงที่สุดแต่ผมไม่เชื่อครับว่าคนทำชั่วมากมายขนาดนี้เขาจะไม่เหลือหลักฐานทิ้งไว้เลย
6: ฉันว่าที่คุณชวินพูดเนี่ยก็ถูกนะคะคือฉันนึกๆอยู่ว่าทำไมอยู่ดีๆแม่ถึงยอมสารภาพทั้งๆที่เงียบมาตั้งนานแต่พอมาคิดๆดูแล้วอ่ะแม่ยอมสารภาพหลังจากที่วีนัสออกมานั่นหมายความว่าเขานัดแนะกันไว้แน่ๆคนโกหกอ่ะพูดไม่เหมือนเดิมทุกครั้งหรอกค่ะถ้าตำรวจสอบปากคำเมฆไปเรื่อยๆความจริงต้องหลุดออกมาแน่

0: ริสาเนี่ยศรัทธาในตัวโค้ชมากๆเลยค่ะก็เลยอยากจะชวนโค้ชเนี่ยมาทำธุรกิจร่วมกันค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ของริสาที่กำลังจะเปิดตัวเป็นครีมลบรอยแผลเป็นค่ะ
1: ตอนนี้ภาพลักษณ์ของวีเหมาะที่สุดสำหรับการเป็นหุ้นส่วนและช่วยโปรโมทสินค้าสินะคะขอดูสัญญาได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะนี่ค่ะ

0: ไม่ฟินค่ะขอทะลุไปได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: กาแฟได้แล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
1: วันนี้
2: วันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นสองหนุ่มสุดหล่อเหลือม
1: ากปรากฏการเอาจริงๆนะตึกแกมมี่แตก
2: ถล่มทลาย
1: เข้าตึกไม่ได้อะ
2: ไม่ได้อินองศานั่นเองนะคะทั้งคู่เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากจากซีรีส์อารุณรุ่งและที่สำคัญด้วยเสียงตอบรับจากทั่วโลกขนาดนี้เขาเลยมี World Tour เรามาพูดคุยกับเขาดีกว่าวันนี้เขาเคลียร์คิวอันแน่นของเขาให้เราแล้ว
1: ถูกต้องแล้วอยู่ตรงนี้แล้วนะอินองศาค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: คลียร์คิวให้เราเลย
1: โอ้โหเป็นแก้วเป็นแสงรู้ป่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากคร
1: ับ ซึ่งพูดถึงเวิลด์ทัวร
2: ์
1: ไปมาแล้ว2ที่
4: ครับ
1: ถูกไหมเออเซี่ยงไฮ้
2: เซี่ยงไฮ้กับมิลาน
1: ครับเห็นบอกประทับใจมาก
4: ใช่
0: เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเห็นบอกมีโมเมนต์ประทับใจใช่ไหม
2: มีโมเมนต์
4: มากมายนะ
2: มากมายครับมากมายแต่ว่าจริงๆแล้วเราได้มีโอกาสทำแฟนไซน์ที่เซี่ยงไฮ้ก็เป็นจะมีช่วงเซสชั่นที่เป็นทอล์กอะไรอย
1: ่
2: างเงี้ยแฟนๆชาวแฟนๆต่างชาติเตรียมคำพูดที่เป็นภาษาไทยมาพูดกับพวกเราใช
4: ่
2: แล้วอันนี้เราเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าก็รู้อยู่การออกเสียงอะไร
1: ภาษาไทยเรายาก
2: เลยแต่ว่าอินเตอร์แฟนน่ารักมากพยายามพูดกับเราแล้วเราก็แบบโหเราประทับใจมากๆและที่สำคัญแฟนๆร้องเพลงแสงแรกให้พวกเราฟังด้วย
1: ที่สูงมากที่ร้องยากมาก
4: ทั้งแฟนที่เชียงไฮ้และที่มิลานเลยครับคือหลายๆคนช่วงเซสชันทอล์กครับเวลาบางคนเขาก็จะเตรียมบางอย่างมาคุยกับเราแต่บางคนก็คือขอเซสชันนั้นเพื่อมาร้องเพลงให้เราฟังเลยแล้วเป็นภาษาไทยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้เพราะเราก็จะ appreciate มากเพราะอย่างที่บอกว่ามันยากเนา
1: ะ
4: ภาษาไทยเราแล้วก็ยิ่งไม่ใช่ภาษาที่คุ้นเคยเวลาเราเรียนรู้ภาษาอื่นยังยากเลยอ
0: ่
4: ะรู้สึกว่าแบบผมประทับใจมากจริงๆครับ
0: เออแล้วที่เขาพูดอะไรกับเราบ้างที่เป็นภาษาไทย
1: ที่เอาพอจำได้พอจำได้ที่เขาเตรียม
4: ก็จะมีคำสั้นๆน่ารัก
2: ใช่อย่างส่วนใหญ่จะเป็นชื่นชมครับแล้วก
1: ็คุณหล่อมาก
4: ก็มี
0: นะต้อง
2: มี
0: น
2: ี่
0: ไงต้องมี
1: น่ารักมาก
4: เลย
1: นี่เห็นไหมต้องมี
2: มีน่ารัก
1: ฉันรักคุณ
4: มี
2: มี
0: นี่ไปแฟนนี้กับเขาหรือเปล่าเนี่ย
2: พี่ไปหรือเปล่า
1: เกมนะ
2: พี่ไปหรือเปล่า
0: เดาตอบจริง
1: เห็นป่ะเห็นร่างนี้ป่ะอาจจะเป็นฉันก็ได้เออใช่ไหม
4: ฝันดีครับฝันดีค
2: ่ะฝันดีครับฝันดีค่ะ
1: ฝันดี
2: คุณเก่งมากจะติดตามอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้เป็นคำจากใจเขาอะเน
4: า
1: ะ
4: คือบางคนก็คือผมรักทุกคนมากเลยคือบางคนทุกคนเขาจดไว้เลยนะครับ
2: อยากพูดได้ครบจะจดมา
4: ใช่ในเมสเซจที่เขาจะสื่อกับเราใช่ครับ
1: โอ้โหเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจมากค่ะเหนื่อยเนาะ
2: เ
4: นี่
2: ย
4: ใช
2: ่
1: เออนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่จะที่เซี่ยงไฮ้
0: นี่ไงบรรยากาศโอ้ย
1: ดีๆเขาแล้วเวลาเราต้องแน่นอนเราจะต้องมีพาร์ทร้องเพลงของเราอะเนาะ
0: ครับ
1: เขาก็ร้องตามได้ด้วยถูกป่ะ
2: ร้องตามได้เลย
4: เขาร้องตามได้ใช่ครับ
2: ร้องชัดเลยแล้วก็อย่างตอนที่เราร้องด้วยกันเนี้ยเราก็จะมีแบบอ้าวแบบว่าอยากฟังจะยื่นไมค์ไป
0: ครับ
2: ร้องกลับมาก็คือแบบเป๊ะ
4: มากมากจริงๆ
0: เป๊ะเลย
2: เป๊ะ
1: แสดงว่าเขาต้องฟังเยอะมากอะ
2: ใช่แ
1: ล้วอย่างร้องได
4: ้อย่างที่มิลานใช่ไหม
1: จ้ะ
4: ก็คือมันจะมีโชว์ของพี่อินที่เป็นเพลงที่มีจังหวะหน่อยสนุกสนุกก็คือแฟนๆลุกขึ้นมาเต
2: ้น
4: กันหมดทั้งฮอเลย
2: ใช่
4: ครับคือไม่ได้ฟังเฉย
2: ๆคือเห็นเราก็แบบว่ามันเหมือนกับเป็น energy ดีๆที่กลับมาสู่เราอะไรเงี้ยครับมันทำให้เรายิ่งสนุกไปกับการที่เราได้มาเจอแฟน
1: ๆคือนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากความประทับใจเอาจริงๆนะศิลปินหลายๆคนน่ะคือไม่ได้เป็นแค่คือส่งกำลังใจให้กับแฟนคลับแต่แฟนคลับอ่ะกลับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพลังใจให้กับพวกเรานักแสดงมากๆถูกไหมฮะ
0: ใช่เห็นบอกว่าอินมีโมเมนต์ที่บอกว่าแฟนคลับเขาพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกประทับใจกับประโยคนั้นมาก
2: ๆโอ้อันนี้นี่ตอนอินจำได้เลยว่าตอนที่แฟนๆพูดมากับอินเนี่ยอินค่อนข้างอิโมชันแนลเลยอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอรุณรุ่งเนี่ยมาออนตอนช่วงที่เขาเหมือนกับเจอกับหลายๆสิ่งอย่างที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเขาแต่ว่าเขามีอินและองศาและอรุณรุ่งมาช่วยฮีลเขามาทำให้ในทุกๆวีคเนี่ยเขาตื่นมาเขาแบบทุกวันเสาร์ฉันอยากมาดู
1: เฮ้ยมีเป้าหมาย
2: ใช่ครับ
1: มีเป้าหมายว่า
2: ซึ่งอันนี้คือมีความหมายมากสำหรับอินและอินแบบดีใจแทนทีมงานทุกคนเลยจริงๆ
1: ที่ทุ่มเทเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับใช่มันดีมาก
4: มีหลายๆคนด้วยนะครับที่มาพูดอย่างนี้บางคนเขาก็ร้องไห้เลยนะบางคนเดินมาพูดน้ำตาคอครับคืออย่างเซสชั่นที่มิลานล่าสุดที่ไปอ่ะก็คือแฟนๆบางคนเขาคือไม่ได้ขอมาพูดคุยกับเราเลยแต่เขาขอมาพูดความในใจของเขาให้ฟังแบบขอบคุณการมีอยู่ขอบคุณทุกๆโปรเจกต์ดีๆที่เข้ามาในช่วงชีวิตของเขา
0: ซึ่ง
4: เรารู้สึกประทับใจมากมันยิ่งทำให้เรารู้สึกvalue กับสิ่งนี้มากมาก
1: โอ้โหแม้ว่าอรุณรุ่งนะเอาจริงนะเป็นเนื้อเรื่องหนักมากเหมือนกันเนาะเข้าใจปะ
2: ใช่มากครับสุดสุดเลย
0: แต่ว่าในผลงาน
1: ใช่แต่ว่าคือมันทำให้ชอบคำหนึ่งที่ยินบอกว่าเราจะรอเราจะรอให้แบบเฮ้ยเราจะมาเจอ EP ต่อไปอ่ะมันทำให้หลายๆคน
0: รู้
1: สึกเหมือนแบบวันนี้เฮ้ยมันหนักเหลือเกินเราไม่อยากมีวันพรุ่งนี้แล้วอ่ะแต่พอมีซีรีส์เรื่องเนี้ยมันทำให้มีความหมายของวันพรุ่งนี้อ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ซึ่งแม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะจบไม่เป็นไรเราดูย้ำๆได้ที่แอปวันดีที่เดียว
2: ต้องครับ
1: เออเนาะสามารถดูต่อเนื่องได้

0: ไปด้วยถูกไหมล่ะ
1: ใช่แล้วแต่เห็นบอกว่าตอนที่ไปทัวร์หลายๆพื้นที่กันมีใครไหนเป็นสายกินบ้างนะ
0: Enjoy eating หรอ
1: Enjoy eating สุดไหนไหน
0: ทำไมอินอ่ะทำไมอินโยนให้องศาน
2: ั่นสิครับผมก็ตกใจ
3: เพราะอะไรผมโยนให้เขาเพราะว่าเขาเป็นคนสั่ง
0: อ๋อ
3: เขาจะสั่ง
1: ไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อย
2: ผมว่า
3: เขาเป็นคนโอเคจริงๆแล้วอ่ะความชอบกินอ่ะผมว่าพอๆกันแต่คนที่กินหมดอ่ะจะมีผม
1: เหมือนรับจบเ
0: น
1: ี่ยหรอ
3: คนรับจบคนที่สั่ง
2: แล้วผมลืมตัวได้นะผมเป็นคนสั่งคือผมเมาเขาจะผมลืมว่าผมเป็นคนสั่ง
3: เขาจะเป็นแบบประมาณว่าโอเคเปิดเมนูมาอุ้ยอันนี้น่ากินอุ้ยอันนี้น่ากินเอาแต่พอมาปั๊บกินไปอิ่มแล้วอ่ะ
1: เอ้า
3: อินก็แบบโอเคอ่ะสาส่งมาพี่รับจบเอง
0: จริงป่ะ
2: สุดยอดไหมครับ
3: No food waste
2: สุดยอดไม่มี food waste ประทับใจมาก
0: เฮ้ยมันแต่มันเป็นอะไรที่ฟูลฟิลเรามากนะองศาถูกป่ะ
2: ฟูลฟิลครับคือก่อนอื่นเลยอย่างแรกบางทีผมจะถามก่อนว่าถ้าผมอยากกิน
1: อ
2: ่ะบางอย่างผมรู้ตัวว่าผมกินได้ไม่เยอะ
1: ช่วยกินได้ไหม
2: ผมจะถามว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยเนาะบอกว่าได้สั่งมาสิป่ะกินด้วยประทับใจแต่บางอย่างตั้งใจมันสั่งมากินคนเดียวแต่ผมก็แบบไม่หมดทำยังไงดีไม่อยาก food waste แล้วหันไปก็คือมีอยู่ข้างพอดีก็เลย
0: ช่วยหน่อยช่วยหน่อย
1: แล้วประเด็นคือปกติอินเป็นคนที่กินน้อยเพราะว่ารักษาหุ่นแต่ว่างานนี้คือไม่เลย
0: ทำไมทำไม
1: แล้วเรื่องไง
3: จริงๆ
1: รู้จักตัวปฏิเสธเองเลย
3: จริงๆกินเยอะมาตลอดครับแต่ว่าแค่ว่าเราต้องเลือกอาหารมากกว่า
1: เลือกกินที่มันมีประโยชน
3: ์ใช่ครับแต่ว่าณ
0: เมื่อองศาสั่งอะ
3: เมื่อองศาสั่งก็หมายถึงว่าเขาก็เราก็พยายามช่วยกินช่วยกินแต่ว่าณตอนนั้นน่ะเราไปถึงที่แล้วมันก็หนีไม่ได้กับพิซซ่าหรือพาสต้า
0: ไปถึงที่
3: ก
0: ็
3: ต
0: ้
3: องจ
0: ั
3: ดก็ต้องจัด
1: พลังงานล้นเลยอ่ะ
2: จริงๆก็คือตั้งแต่ที่ไทยแล้วแหละครับก
3: ็
2: ค
0: ืออ๋อเล่นเหรอแสดงว่าเวลาไปกินข้าวด้วยกันทีไรอ่ะองศาจะรับหน้าที่สั่ง
1: ส่วนอินจะกิน
0: รับจบหรือช่วยกันสั่งอันนี้พี่ก็อยากกินนะแล้วทำยังไงอ่ะถ้าแบบอยากกินเยอะไปหมดเนี้ย
3: จริงกินกินอะไรก็ได
2: ้คือพี่เนี่ยเขาข้อดีมากๆเลยจริงๆคือพี่เป็นคนกินได้แทบจะทุกอย่างเลยคือแบบยกเว้นสิ่งที่เขาไม่กินจริงๆอยู่แล้วอะไรเง
0: ี้ยแล้วทำไมยังรักษาหุ่นได้อ
2: ่ะแปลว่ามีวินัยถูกไหม
3: มีวินัยอย่างเช่นต่อไปมิลานผมก็ไปวิ่งกับ
2: ตื่นมาวิ่งครับ
3: โ
1: อ้ทำได้เปล่า
3: แลนด์ปั๊บผมตื่นมาวิ่งเลย
1: ทำได้ไหมอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยว
3: รอบเมือง
0: ไปทำได้ยังไงอ่ะ
2: พี่นุ้ยผมหลับอยู่บนห้องเหมือนก
0: ัน ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: คือองศาเนี่ยรับหน้าที่เดียวกับพี่นุ้ยเออก็คือเราสามารถสั่
1: ง
0: แล้วเราก็กินเท่าที่พอเราอิ่
1: ม
0: ถูกป่ะรับจบก็คือของพี่นุ้ยก็คือจะเป็นปอน
1: หน้าที่คนอื่น
0: ใช่สามี
1: ให้คนอื่นรับจบไป
0: แต่พองเอานะสามีพี่นุ้ยอ่ะแต่อันนี้เขามีวินัย
1: เขาวิ่งไงเขาวิ่งออกกำลังกาย
3: เยอะต้องไปเบิร์นออก
0: โอ้ยทั้งคู่เนี่ยดูแล้วเคยทะเลาะกันไหม
2: ไม่เคยนะครับจะมีกัดกันเล่นๆเถียงกันเล่นๆหน่อย
0: ม
2: ั้ย
0: จริงเหรอไม่ได้ละเราต้องให้เกิดความร้าวฉานคู่
1: เฮ้ยใช้คำว่าร้าวฉาน
0: อะไรร้าวฉานเลยเหรอ
1: เราอยากจะรู้ว่าแบบเอ้ยเขาจะใครจะเสียอาการก่อนไง
0: เขารู้ใจเขาแบบเออเขาจะรู้ใจกันจริงๆหรือเปล่าเราจะให้เขาขุดเอาความลับของแต่ละคนออกมา
1: แล้วเชื่อว่าตอนนี้เหล่าแฟนคลับรอจดกันใหญ่เลยนะ
0: เด่นเรื่องความลับนะเด่นเรื่องความลับกับเกมแน่นอนอยู่แล้ว
2: แน่นอนอยู่แล้ว
0: แน่นอนอยู่แล้วก็คือว่าฝั่งที่ถาม
1: ครับผม
0: ถามอะไรมาฝั่งที่ตอบต้องตอบแน่นอนอยู่แล้วเช่น
1: ถามว่าพี่นุ้ยชอบวุ่นวายใช่ไหม
0: แน่นอน
1: นี่ไงใช่ไหมล่ะทุกคนเห็นด้วยหมดเลยเนี่ยใช่ไหมเอาแบบนี้
2: ไม่จริง
3: ครับ
2: พี่นุ้ยน่ารัก
3: เฮ้ยเรียบร้อยครับ
1: อยู่เป็นน่ะ
0: ฉันรู้แล้วทำไมทุกคนรักอินองศา
1: ใช่ไหมล่ะ
0: เออเขาดีจากเนื้อในจริงๆนี่ตัวอย่าง
1: นี้
0: เพราะฉะนั้นอินองศาจะต้องสลับกันถามและอีกคนหนึ่งจะต้องพูดแน่นอนอยู่แล้วเป็นคนที่ตอบเพราะฉะนั้นคิดคำถามดีๆนะคิดคำถามดีๆขอความลับเลยที่จะเกิดขึ้น
1: ใครจะเริ่มก่อนใครจะเป็นคนเริ่มถาม
0: ใครถามก่อน
3: ผมให้สาถามผมก่อนเลย
0: โอเคอ่ะอ
3: ยากถามไหมอยากถามยัง
2: พร้อมไหมอยากแกล้งละ
0: เออเป็นไงล่ะ
1: รอดูจังหวะนี้อยู่นี่แหละ
3: มันยังไง
0: เอออ่ะเชิญค่ะ
2: จริงหรือไม่ที
3: ่โอ้โหอย่าพูด
2: โอเค
3: มา
2: จริงหรือไม่ที่เวลาพี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่หน้ากระจกเก๊กไปเก๊กมาจะเริ่มมีรูปทำหน้าแบ๋วๆอย่างเช่นอ้าวจริงหรือไม
0: ่ตอบค่ะ
2: 1 2
3: 3แน่นอนอยู่แล้ว
0: เออ
3: นี่แน่นอนอยู่แล้ว
1: นี
0: ่คืออย่าโอสา
2: คือบางทีอ่ะครับโอเคคือผมก็เป็นเนาะบางทีแบบเซลฟี่เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีผมหันไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีเก๊กๆอยู่แบบนึงซ้อนนึงจะมีรูป

0: ไม่ตามไม่ตามไม่ตามคือ
1: บอกไหนขอดูได้ไหม
2: ขอดูหน่อยเวลาถ่าย
3: ทำตัวนะ
1: รูปแบ๊วแบ๊วแบ๊ว
0: รูปสองรูปก็จะมีแบบ
1: แชะแชะ
0: แล้วรูปสามรูปสี่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมูดบ้าง
3: เปลี่ยนมูดบ้าง
0: ก็จะมีแบบหูพอครับพอดีกว่า
1: เฮ้ยน่ารัก
0: เฮ้ยชอบโมเมนต์แบบนี้
1: น่ารักอินเอาคืนอิน
0: เฮ้ย
1: ถึงตาอินถามแล้วค่ะพร้อมนะคะน้องอินพร้อมเชิญค่ะ
0: จริงหรือไม
3: ่แน่นอนอยู
0: ่ยา
1: ว
0: โอ้โหอันนี้หล่อเลยจริงหรือไม่ทุกครั้งที่เราถ่ายรูปด้วยกันพี่จะต้องเอารูปมา approve กับสาก่อนทุกครั้งที่พี่จะกดลงโซเชียล
3: แน่นอนอยู่แล้ว
4: คือต้องเช็คทุกรูปขนาด
3: นี้ผมไม่เช็คทุกรูปคือบางทีหน้าผมหลุดคือแบบบางทีผมเป็นคนเปลี่ยนโพสเจอร์หน้าบ่อยมากบางทีมันหลุดมันนู่นนี่นั่นนิดนึงหรือบางทีก็จะแบบ
1: ตาปลืออย่างนี้เน
3: า
1: ะ
3: ตาปลือบ้างหรือบางทีรูปไม่เป๊ะบ้าง
0: องศาหน้า
3: ใช่
0: อะไรอย่างงี้
3: ผมจะถามเขาตลอดว่า
0: ทุกครั้ง
3: จะทำอะไรจะ
0: ลงดูก่อนเอามาหน่อยเอามาด
3: ูได้โปรด
4: ได้โปรดได้โปรดได้โปรดแกมบังคับ
3: ได้โปรด
0: ได้โปรดส่งมา
1: เพราะบางทีอ่ะตัวตนจริงของเรามักจะไปอยู่ใน IG เพื่อนเสมอ
0: ถูกต้อง
1: ใช่
0: IG ใครคนนั้นรอด
3: แต่เราต้องรอดในทุก IG
1: เราต้องรอดทุก IG
3: เขาเป็นประเภทที่อะไรก็ได้อ่ะผมส่งอะไรมาก็ได้หมดเลยอ่ะ
4: ใช
3: ่ก็เลยแบบโอเคงั้นผมเลือกกับตัวเองแล้วกัน
1: อีกหนึ่งข้อสุดท้ายของแต่ละคน
3: โอ้โหหุ้ยคิดไม่ออกคนนึงนะ
1: ขอความลับเลยนะซีเครต
4: ที่แบบว่าทำให้เสียอาการแน่ๆ
1: องศาทำดีมากเลยพี่ได้เห็นหน้าแบลของอินแล้ว
3: จริงอ่ะ
1: พี่ฟูลฟิล
3: โอเคครับ
1: มาพร้อมคำถามสุดท้ายเชิญค่ะ
3: จริงหรือไม่ที่ถ้าตรงนี้เงียบไปอีกสัก5นาทีแล้วไม่มีโทรศัพท์มาให้เล่นสามารถ3 2 1แล้วน็อกลงไปได้เลย
0: อันนี้ทุกคนรู้แน่นอนอยู่แล้วครับอันนี
3: ้อยู่แล้ว
4: มันปิดสวิตช์เลยเงี้ยหรอ
3: เขาบอกว่าปิดสวิตช์ได้ง่ายมาก
0: สั่งได้ครับ
3: หรอคือเซอร์ไพรส์ครั้งแรกของผมคือในกองถ่ายครับก็คือสมมุตินั่งกันอยู่ดีๆนั่งกันอยู่ดีๆเลยนะครับกำลังคุยกันอยู่เงี้ยแหละผมหันมาทำอะไรของผมแป๊บนึงหันมาที่หลับ
1: ฮะไปเลย
3: ไปเลย
1: แบบหลับลึก
3: ใช่คือถ้าไม่อยู่กับโทรศัพท์ก็คือไปเลย
4: คือต่อให้จะเสียงดังก็หลับได้เงี้ยหรอ
0: ได้ครับไม่ใช่ปัญหาเลยครับ
3: แต่ผมจะสังเกตแล้วบางทีอ่ะผมจะคิดครับว่าถ้าไม่หลับง่ายจังผมจะสังเกตแล้วถ้าเขาไม่ได้เล่นโทรศัพท์อยู่นะบางทีเขาจะนั่งมองนู่น
1: รู้เลยร
4: ู้
1: เลย
4: โอยสัญญาณเริ่มอ่อน
3: แล้วเขาก็จะเขาก็จะ
1: ลงดาวลงไปนอนเลย
3: แต่ตื่นง่ายด้วยเหมือนกันตื่นแล้ว energy ไม่ดรอปด้วยนะ
1: เอ๊ะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีของคนที่อยู่กองถ่ายนะ
3: ถูกต้อง
1: ป่ะ
3: ถ
0: ู
3: กต
0: ้
3: องครับ
4: เก็บแบตต่อเนื่องไงเก็บแบตได้ตลอด
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ใช่ใช่อย่างในกองอรุณรุ่งนี่ก็
4: เป็นบ่อย
0: แต่ละคิวก็หลายรอบอยู
1: ่เก็บแบตได้เยอะแล้วองศา
0: องศา
1: ถ้าเราหลับง่ายแล้วองศา
0: องศาเขาจะมีเรียกว่ากะละมังมะม่วงข้างกายเขาตลอดเวลาเป็นการรีฟิลเอนเนอร์จีของเขาเขาจะกิน
3: เติมที่คนละแบบครับผม
0: ของผมเติมด้วยการนอน
3: ผมชอบกินผลไม้มากชอบกินมะม่วงมากก็จะแบบเติมตลอดเวลา
4: ก็เป็นเทคนิคแต่ละคนเน
0: า
4: ะ
0: ใช่
4: ถามกลับอีกหนึ่งข้อ
1: สุดท้ายละอิน MVP แล้ววันเนี้ย
3: กลัวนะเนี่ย
0: จริงหรือไม่ที่สา
1: เฮ้ยอะไรอ่ะอยาก
4: รู้เลยอ่ะ
0: มีการเปลี่ยนคำถามกันนิดหน่อย
1: โอเค
0: โอเคผมสวิตช์ดีกว่า
3: โอเคเข้าใจละ
0: จริงหรือไม่ที่สาชอบเป็นพิธีมากกว่าน้องสา
3: แน่นอนอยู่
1: แล้ว
0: แต่ตอบช้านะ
1: เออทำไมอ
3: ่
1: ะ
3: แน่นอนอยู่แล้วคือเขาชอบแกล้งผมค่ะเขาชอบแบบเดินมาให้ผมทำอะไรแบบเท่ๆให้ผมกึ่งใส่เขาแล้วมันแบบมันผมอายตัวเองเมื่อกี้ผมแบบว่าม
1: ันเท่ๆไง
0: ยังไงยังไง
3: เอาคือมันเท่ได้มันเท่ได้ครับแต่ว่าแบบถ้ามันจะนานเกินไปมันจะแบบมันจะเริ่มขำ
4: เขินตัวเองแล้ว
3: จะเริ่มแบบสมมุตินั่งเก๊กๆอยู่เงี้ยมันจะเริ่มมีเสียงในหัวแล้วว่าแบบขี้เก๊กว่าม
4: ีเรื่องตีกันเอง
3: ป่ะไม่ว่าแต่ตัวเองมันจะมีความแบบมัน
1: ไม่เอานะ
3: ใช่ครับ
0: ชอบแกล้งเขาไงเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีมุมที่หล่อเท
3: ่ใช่
0: น่ารักในคนคนเดียวกัน
1: จ้า
3: โอ้โหครับ
0: จ้าคือ
3: จ้า
4: เห็นด้วยเห็นด้วย
0: นั่นแหละผมเลยแบบว่าชอบแซวเขา
1: เวลาแซวจะแซวยังไง
0: มันจะแบบโอ้โหวันนี้พิธีมาแล้วนะ
3: คือผมชื่อจริงชื่อทีทัช
0: ทีทัช
3: ก็เลยจะพิธีใส่ผม
4: อ๋อสาวไม่มาวันนี้พิธีมา
3: คือพอดีผมนั่งเล่นของผมอยู่ปกติพิธีมาแล้วผมก็แบบส่งอะไรวะเนี่ย
2: เออนี่แหละนี่คือ1โมเมนต์น่ารักน่ารักที่แฟนๆติดเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้และสัมผัสใกล้ชิดกับงานแฟนมีตเลยเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีที่ไทยด้วยใช่มั้ย
0: ใช่ครับใช่
2: เปิดขายบัตรตอนไหนงานวันไหนเอ่ย
1: จ้ะ
0: กับงาน The Rising Sun นะครับผมอินองศา First Fan Meeting in Bangkok นะครับ
1: นี่
0: เปิดขายบัตรนะครับวันที่17ตุลาคมนะครับผมทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับแล้วก็วันโชว์คือวันที่21พฤศจิกายนครับที่วัน Bangkok Forum
1: ค่ะ
3: ครับผมก็วันที่17ก็เที่ยงตรง
2: ครับ
3: รอกดบัตรกันได้เลย
1: วันเสาร์นี้
2: เที่ยงตรง
3: เสาร์นี้ใช
1: ่เออสามารถรีบกดบัตรได้เลยเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะหมดเร็วมาก
3: ใช
1: ่แล้วก็น่าจะมีความพิเศษรออยู
2: ่
1: มากมาย
3: มากมายครับบอกได้เลยว่ามีอะไรที่ยังไม่เคยเห็นจากอินองศาและผมมั่นใจว่ายังไม่เคยมีใครเห็นพี่อินทำสิ่งนี้แน่น
2: อนทุ่มเท
1: นี่คาดหวังแล้วนะอิน
0: คืออะไรนะ
2: ไม่ใช่หน้าแบลแน่เพราะทำไปแล้วไง
1: แต่ไม่แน่อาจจะได้เห็นหน้าแบลแบบใกล
3: ้ๆก็ต้องไปเจอกันที่แฟนมี
1: นะคะเพราะฉะนั้นซื้อบัตรได้วันเสาร์นี้นะเราไปเจอกันนะคะวันที่21พฤศจิกายนนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้ความพิเศษมากๆอาจจะต้องขอบคุณอินก่อนแต่ถ้าอินอยากอยู่ก็ได
2: ้
1: เพราะว่าองศามีอีกมิชชั่นหนึ่ง
2: ยังไงเพลงกับการ cover ครบรอบ20ปีของพี่ไอซ์รันอยู่ด้วยมีการ cover เพลงด้วยกัน
1: ร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยกัน
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังเพลงแพ้แล้วผ่านไปพร้อมกันครับ
3: ครับผม
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
7: น้ำตาลฟิล์มแกลมอรัสแฟนคอนไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่จะเป็นโรงละครแห่งความทรงจำ
8: สบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีสยูนิโคล
9: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
10: แม่ช
9: า
10: ติ
9: ย
10: ัง
9: ใครตะโกนแบบมาวันแม
11: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าย
12: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
13: ่อัปาเช
14: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอร์รี
13: ่ I love อัปาเช
15: ่ Like a soy
16: 300 milliliters Be your original
17: Like a soy original
18: number 1 brand Thailand 300 milliliters
19: Like a soy อร่อยคุ้มค่า
20: It's real
21: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเขาแอนอ่อนเงาไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดๆตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดๆเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252 หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่า

0: ินค้าจะหมด
1: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
2: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
3: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
4: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
5: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
6: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้รวมข่าวใหญ
0: ่คุยข่าวใหญ
1: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
7: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
8: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
7: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แมลงกระตุย
11: ใช้คิตตี้บาร์ม
12: ฮัตชิวฮัตจมูก
13: ใช้คิตตี้บาร์ม
7: มีส่วนผสมของไพนีดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
11: คิตตี้บาร์ม
7: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
1: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
14: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
15: ์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: เอาละจ้าอย่างที่เราบอกกันไปนะบอกว่าช่วงนี้พี่ไอซ์กับองศาจะมา cover เพลงพร้อมๆกันโอ้โหเชื่อไหมคุณผู้ชมคือปล่อยเพลงไปเพียบปั๊บเดียวยอดวิว800,000แล้วนะ
5: อุ้ยจะล้านแล้วจ้า
4: ใช่ไง
5: ที่สำคัญก็คือว่าเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งอยู่ในโปรเจกต์ที่เป็น cover ครบรอบ20ปีใช่อยู่กับเราไม่20ปีแล้วนะ
4: ถูกต้องก็เลยมีการเลือกหยิบเพลงเนี่ยแต่ละเพลงออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปฟังกันก่อนดีกว่ากับแพ้แล้วผ่านจากไอซ์และองศาครับ

0: มาเข้ามาด้วยกันเข้ามาด้วยกัน
1: เอาละนะ
0: เอาไง
2: เอาละ
3: ขอทีขอทีด
2: ูดิเดี๋ยวนี
3: ้ยอดเลยฮะ
4: โอ้โหขอบคุณครับ
1: ให้อกหักมันอยู่แต่เรา
2: ครับให้อกหักมันเป็นเรื่องของ

0: ามาห่มเขา
1: ขอที่ชื่อหน่อยขอที่ช
2: ื่อแต่ว่าอันนี้จะบอกเลยว่าคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอินยืนอยู
3: ่ครับ
2: ต่างบอกว่าเสียงสูงมาก
4: ใช่เพลงนี้ร้องยาก
2: ร้องยาก
0: แต่ไอ้รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเศร้าตลอดเวลาแต่ช่วงระหว่างองศาร้องแล้วไอ้ดันแอบเผลอไปมองอินและอินยืนเงี้ย
1: อย่างเดียวไม่ว่านี่ถ่ายอย่างนี้เลยถ่ายอย่างนี้ให้กำลังใจตลอดเวลาเลย
2: แล้วฉันที่จะไปดูว่าเอ๊ะมุมกล้องเขาเนี่ยเขาจะถ่ายแต่องศาหรือเปล่าฉันดูไม่ได้เพราะเขาฟิล์มการเสือกเขาหนามาก
0: เขาเลือกมาแล้วว่าจะมาเจอแม่วันน
2: ี้พูดแต่พูด
0: อุ้ยไม่รู
1: ้อุ้ยชวน
2: พูดถึงเรื่องโปรเจกต์นี้ดีกว่า
0: ค
2: ือเราก็เชิญศิลปินหลายๆคนเน
0: า
2: ะมา cover เพลงของไอซ์สรัญญูคราวนี้เพลงนี้แพ้ละพานทำไมต้องเป็นองศา
0: ต้องเป็นองศาเท่านั้นด้วย
1: ทำไมอ่ะ
0: คือต้องบอกว่าเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงที่แบบว่าใครก็จะร้องได้
2: ใช่ใช่เมื่อกี้เราพูดอยู่เลยว่าทั้งหมดที่ยืนตรงนี้ไม่มีใครร้องตรงนี้ได
0: ้คนนี้ไงคนนี้ไง
2: ใช่องศาได้คนเดียว
0: จะเล่าว่าคือจริงๆติดตามเขาตั้งแต่เขาเด็กเลยตั้งแต่แบบประกวดร้องเพลงเรียนร้องเพลงอะไรต่างๆนั่น
2: เพราะ
0: เพราะว่าด้วยความที่น้องสาวไอเป็นลูกน้องของคุณพ่อเขาทำงานของพ่อเขา
2: ลุงแล้วนะ
0: ไม่ได้
2: พ
0: ี่
2: ไ
0: อเมื่อกี้ตอนบอก20ปีเขายังหันมาบอก2ปี
3: 2ปีครับ
1: นี่เขาสอน
3: เขา
0: สปอยเพราะฉะนั้นน้องสาวก็จะเล่าเรื่องเขาให้ฟังตลอดเวลาว่าเขากำลังเติบโตเขากำลังเรียนร้องเพลงว่าคุณพ่อจะอัปเดต
2: เราจะมีความว่าองศาอยู่ตลอด
0: ใช่เราจะมีคำว่าองศาตลอดแล้วก็เรามาเจอเขาตัวเป็นๆน่ะตอนเขาเข้าวงการบันเทิงแล้วเนี้ยก็น้องสาวเราก็แบบดีใจได้เจอแบบหลานแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: เห็นไหมล่ะ
0: อยู่ดีก็หลุดออกมาเอง
2: ใช่ไหมล่ะ
0: ที่อยู่ตั้งนานก็จะได้เจอหลานแล้วก็ดีใจแล้วก็วันที่แบบว่าจะต้องทำโปรเจกต์เนี้ยก็แบบตอนนั้นรู้สึกแบบแสงแรกเพิ่งปล่อยวันแรกเองอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็คุยกับพี่ในทีมว่าแบบเฮ้ยต้องเป็นเขาจริงๆตอนแรกพี่ๆในทีมก็แบบเฮ้ยเขาแบบยังใหม่มากอะไรเงี้ยแต่เราก็ทำกันบ้านสุดแล้วก็ไปเปิดที่เขาประกวดร้องเพลงต่างๆให้ดูว่าแบบเขาร้องได้แน่นอนอะไรเงี้ยแล้วจะแอบคุยว่าวันที่เขาไปเข้าห้องอัดจริงๆอ่ะโหโปรดิวเซอร์แบบชื่นชมเขามากเพราะเขาร้องได้ทุกโน้ตจริงๆอ่ะ
2: เพราะอะไรรู้ไหม
0: ยังไงนะ
2: องศาบอกว่าร้องเพลงแพ้แล้วผ่านทุกครั้งที่ไปคาราโอเกะ
1: เฮ้ยเห็นบอกใช่ครับถึงขั้นต้องแข่งกับเพื่อนเลยใช่ไหมต้องแข่งกับเพื่อนเลยใช่ไหม
3: คืออาจจะไม่ถึงกับแข่งครับแต่ว่าคือผมชอบแพ้ละพานมากอยู่แล้วครับแล้วคือเป็นหนึ่งในลิสต์ท็อป3ท็อป1ในใจด้วยครับเพราะเวลาไปคาราโอเกะต้องมีเพลงนี้ทุกรอบ
2: ร
3: อบจริงๆครับใช่
1: น
3: ี
1: ่เหมือนฝึกมา
0: แล้วได้วางแก้วคว่ำโต๊ะอะไรไหมตอน
1: ร้องไม่ต้องทำตาม MV
2: เราไม่ร้องชัดชนรัตน์หรอ
3: มีอ๋อจริงๆอ่ะมีหลายเพลงคนมารับผมก็ชอบนะใช่ครับ
2: แต่เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบ
1: เอาไปร้อง
2: ถ้าเราจะชนะเพื่อนได้เราต้องแพ้ละพานเท่านั้น
3: คือร้องเล่นๆกันแล้วมันสนุกดีครับมันอินดี
0: ร้องเล่นๆนะเล่นๆหนุ่มเขานะ
1: ขนาดเล่นๆ
2: สูงขนา
1: ดอินดี
2: แล้วพอเป็นยังไงเราได้มาร้องกับ
1: รู้สึกไงบ้าง
3: โอ้โหดีใจมากอยู่แล้วครับคือเป็นเกียรติมากจริงๆตอนที่รู้ครั้งแรกว่าแบบพี่ไอซ์ชวนมาร่วมในโปรเจกต์นี้ก็ค
0: ือ ดีไปบอกเขาก่อน
3: ใช่คือผมดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าโอ้โหเป็นเกียรติมากเลยเนาะระดับตำนานครับก็คือไม่ตับตำนานที่มีลมหายใจ
0: ยิ่งพูดยิ่งตำใหญ่
1: จุก
3: แ
1: น่ด้วย
3: หมายถึงว่าแบบว่าคือตำนานสุดยอดจริงๆคร
1: ับไอดอล
2: ไห
1: มไอดอล
2: โตมากับพี่ไอซ์
1: ไอดอล
3: สุดยอดฝีมือในใจผม
0: ทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
1: ดีฟังยิ่งคำแม่งแต่แน่นอนว่าโปรเจกต์นี้ไม่ได้ร้องกับเพคแค่องศาย
0: ัง
1: มีอีกหลายคนอีกเพลงด้วยใช่ไหมพี่เ
0: พ็ครับก็อย่างที่บอกว่าครบรอบ20ปีกับการมีอัลบั้มก็คือเอาเพลงฮิตในแต่อัลบั้มเนี่ยเป็นเพลงช้ามาทำก็เนี่ยเริ่มที่แพ้ละพานใช่ไหมครับแล้วก็มีกลับมาได้ไหมกับน้อง Image ครับแล้วก็ที่ปล่อยไปล่าสุดเป็นแค่คนโทรผิดกับน้อง I for
2: Eve
0: แล้วเดี๋ยวมีน้องส้มมาลีด้วยมี Good Mood ด้วยแล้วก็มีน้องแพรชนะด้วยกับโปรเจกต
1: ์โอ้ยนี่มีอีกหล
2: ายสู้ค่ะ
0: ใช่ครับน้องแพรนี่ก็จะเป็นเพลงโหมดให้กำลังใจ
2: ไปติดตามได้ที่ไหน
0: ก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube ของ GMM Grammy Official นะครับแล้วก็ทุกช่องทางเลยของ Grammy แล้วก็ Grammy Go Official ด้วยคร
2: ับนะจ๊ะอ้าวล่ะโอ้โหวันนี้เต็มอิ่มมากชุ่มชื่นหัวใจมากแม้ว่าจะจบด้วยเพลงเศร้าแต่ดูไม่เศร้าเลยเมื่อมีอินองศา
0: ไม่เศร้าเลย
1: ดูหวานตลอด
0: ยืนอยู่ตรงนี้เหมือนมีดอกไม้บาน
2: อะไรอย่างนั้นวันนี้ขอบคุณขอแขกรับเชิญของเรา
1: ขอบคุณทั้ง3คนด้วยนะครับ
5: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบ
2: คุณมากครับขอบคุณสามอ
1: ใช่สามอพอดี
2: เออแต่แน่นอนเรายังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่าน
1: ถูกต้องครับ
2: คนนี้มาพร้อมกับเสียงฮาแน่นอนเพราะเป็นคุณป้าขายอาหารตามสั่งอยู่ที่หอพักแห่งน
1: ี้เออผัดกุ้งแกงเลย
2: พี่ตุ๊กกี้ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่นะเดี๋ยวติดตามกันแน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่ามีอีกหนึ่งมหากรรมกีฬาแห่งปีที่เชื่อว่าหลายคนรอคอยกันอยู่อ่ะไปติดตามพร้อมกันครับ

จีบ MTV คนทับนักแสดงมาหมดยกทั้งค่ายไม่มีกั๊กในงาน JMTV Star Olympic 2026แฟนคลับ JMTV เตรียมวอร์มคอไว้ส่งเสียงเชียร์ไว้ให้พร้อมเพราะปีนี้เสริมทับด้วยเหล่าล้านๆมัสคอต JMTV แฟนดอมคาแรคเตอร์ที่จะมาร่วมสร้างสีสันความสนุกให้

าร์ที่28พฤศจิกายน2569และแฟนๆทั่วโลกรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้อย่างคมชัดไม่มีสะดุดโดยดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ thaiticketmajor.com ได้เลยค่ะ

0: ุณ
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
3: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
4: It's real
5: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
8: ยังเบื่อง
9: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่

0: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีเพจโพสต์ปกป้องศักดิ์ศรีกระทรวงมหาดไทยและให้กำลังใจข้าราชการหลังอดีตปลัดออกมาวิพากษ์วิจารณ์ยันไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งหรือตอบโต้กันไปมาเพราะทุกหน่วยงานมีงานเชื่อมโยงกัน
1: จูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.
2: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ใหม่มาจิกคลีนสูตรกลิ่นน้ำหอมที่หมาแมวชอบคลีนพื้นที่นุ่นต้องมีทุกคนชอบ
4: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
5: แน่นอนครับแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้นะฮะมาจากซิทคอมขอตัวดีที่ดูมันตีกับจับมือกับช่องวัน31ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหลานกับผีอากง
6: ถูกต้องคือหลานชายเนี่ยนะนี่เขาอยากจะขายหอพักซึ่งเป็นของอากงแล้วผีอากงไม่ยอมให้ขายไงหลานเลยต้องเป็นคนเดียวที่เห็นผีอากงเนาะแล้วก็ยังจะมีคนที่อยู่ในหอหลากหลายเรื่องราวถูกไหมแต่ว่าล่าสุดของล่าสุดดันมีคนที่เห็นผีอากงมากกว่าหลานแล้วมาเห็นที่ร้านของป้าลวง
5: เออวันนี้ก็ต้องเชิญป้าดวงมาคุยเลยใช่ไหม
6: ต้องมาเค้นละ
5: พี่ตุ๊กกี้ครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชอบมากในการเกิดเรื่องให้ทั้งหมดเลยคือตอนนี้เขาไป EP 4แล้วเต่าเนี้ย EP 5คนที่ไม่ได้ดูเมื่อกี้รู้เรื่องหมดเรื่อง
5: แล้วครบแล้ว
7: ชอบเป็นพิธีกรที่ยอดเยี่ยม
6: ขอบคุณมากค่ะแต่ใดๆก็คือว่าพี่ตุ๊กกี้รับบทเป็นป้าดวง
7: เป็นป้าดวง
6: ลูกหล่อมากนะ
5: ลูกสองแล้วใช่ไหม
7: ป้าดวงหรือครัวดวงใจเป็นอาหารตามสั่งในหอนี
6: ้
7: มีลูก2คนดอลลี่และดอลล่
6: า
7: หน้าตาเขาได้แม่
6: ซีกับอิม
5: ดูดีได้แม่ทั้งนั้นเลย
7: หน้าตาได้แม่มา
6: ต้องแม
7: ่แต่ห้ามถามถึงพ่อเขาเพราะถ้าถามถึงพ่อมันจะเกิดการเปรียบเทียบไงแล้วคนจะรู้ว่าอ๋อหน้าเหมือนพ่ออะไรยังไง
6: เออเอ้ยหล่อเหมือนแม่
7: หล่อเหมือนแม
5: ่ดูดีเหมือนแม
7: ่รู้ทุกเรื่องในหอนี
6: ้แน่นอนดิเพราะเราเป็นคนขายอาหารตามสั่ง
7: เราซ้ายเผือกรับบทเนี้ยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยถามพุ่มกับเลยพี่หนูถามจริงพี่เลือกตุ๊กกี้เพราะอะไร
5: เ
7: พราะดูความชำนาญในเรื่องราวการแสดงหรือนิสัยส่วนตัว
6: พุ่มกับตอบว่า
7: ส่วนตัว
6: แน
7: ่เลยไม่มาเลยเป็นไงล่ะ
6: ก็เป็นเรา
5: ได้คาแรคเตอร
6: ์แต่ว่าเราไม่เคยเล่นเป็นแม่คนเลยเหรอง
7: งมาก47เป็นแม่คนนั้นแล้วเหรอขอโทษขอโทษ
6: เป็นแม่มาหมื่นเรื่อง
7: เหมาะมากแล้ว

0: แต่มันไม่ได้เซอร์ไพรส์นะเยอะตรงที่ว่าพี่จะเป็นแม่หรือเป็นป้าหรือเป็นซ้อหรือเป็นเจ๊ไม่ได้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คือนี่คือซิทคอมซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นพี่เป็นคนรายการนะเป็นเด็กที่เติบโตจากรายการทีวีวาไรตี้เกมโชว์แต่นี่คือละครเป็นซิทคอมอะเรื่องแรกที่เล่นเลย
1: ใช่เรื่องแรกเลยหรอ
0: คือเป็นคนเป็นเด็กในสตูดิโออ่ะจู่ๆก็พาไปเล่นละครตามของจริงร้านจริงๆหอจริงๆอ่ะเรื่องแรกเลย
2: เรื่องแรกเลยที่ถ่ายที่สถานที่จริง
1: ใช่แล้วจะเป็นแบบเซตฉาก
0: ปรับ
2: ตัวยังไงล่ะเราหลังงานนี้
0: ปรับตัวหลายอย่างเลยไม่ได้รู้หรอกละครเล่นยังไงอ่ะ
2: เฮ้ยพี่ไม่รู้จังว่า
1: คนละแบบไง
0: คนละแบบคนละเรื่องคนละพี่นี่นะตอนที่อ่านบทเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเปิดกล้องวันแรกอ่ะพี่ไปบอกพวกกับฝากเนื้อฝากตัวพี่หนูเด็กใหม่นะคือจริงๆพี่เขาก็งงเลยเด็กใหม่อะไรพี่หนูไม่เคยเล่นละครนี่นับหนึ่งใหม่ไปพร้อมกันนะไม่มีความชำนาญจริงๆพี่ต้องแบบ
2: ต้องบอกนะ
0: บอกหนูนะ
2: แม่อะไรบอก
0: ปรากฏว่าเป็นพี่ตุ๊กกี้นั่นแหละเดี๋ยวเราจะช่วยเอง
2: เพราะว่าเราเลือกพี่ตุ๊กกี้มาจาก
0: นิสัย
2: เฮ้ยมันจะยากเลยอ่ะ
1: เล่นกับลูกๆสองคนเป็นไงบ้าง
0: ลูกๆจริงๆแล้วบอกเลยว่าทุกคนจะงงมากว่าพี่ตุ๊กกี้เป็นทำไมไม่แบบว่ากระดี้กระด้ากับเพราะว่ามันสิ่งแวดล้อมกับคนหล่อ
1: ใช่มีแต่คนหล่อ
0: เป็นเด็กเจนซีที่หล่อทั้งนั้นแล้วก็หล่อแบบดังด้วยทำไมเก็บ
2: อาการ
1: แต่เห็นบอกว่าเสียอาการกับคนคนหนึ่ง
0: ใช่
1: ใครฮะ
0: คุณรงจตุรงค์ค่ะ
2: ได้ยังไง
1: ทำไมอ่ะ
0: เอางี้ละกันพี่รงกับพี่ตุ๊กกี้เนี่ยเล่นหนังด้วยกันหลายเรื่องแล้วก็สนิทเพราะว่าเราเป็นสาขาตลกด้วยกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องนี้เป็นเหมือนเล่นเรื่องจริงทุกอย่างจริงละครจริงซีรีส์จริงก็จริงทุกอย่างจริงแล้วทีเนี้ยมันไม่ได้ตึงโป๊ะไง
2: มันไม่ได้แบบว่ามาเหมือน
1: ลายซิทคอม
2: ที่แบบว่าม
0: ันไม่ใช่ลายซิทคอมมันเล่นมั่วเล่นซั่วไม่ได้นะมันต้องตามบทเพราะมีคนต่อไดร็อกกับเราแต่ทีเนี้ยคนหนึ่งเล่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีชีวิตก็คืออ
2: ๋อทุกคนในฉากต้องไม่เห็นเขา
0: ใช
2: ่แต่เขาอยู่ในฉากกับเรา
0: เขาอยู่ในฉากกับเรา
1: คืออากงอยู่ตลอดเวลา
0: แล้วสิ่งที่เกิดขึ
2: ้
0: น
2: เลยอ่ะ
0: เขาเลิกหลักบอกแวกอ่ะตลอดเวลา
1: ทำเราเสียสมาธ
2: ิเขาแก้เราได้อะดี
0: ทุกอย่างทุกสิ่งเพราะกล้องไม่ได้จับเขาอย่างเดียวไงมันถ่ายสองรอบรอบแรกคือเขาเห็นเราร อบที่สองคือเราต้องไม่เห็นเขามันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้แล้วตอนที่กล้องไม่จับเขาก
2: ็
0: ด้วยความสนิทอ่ะและพี่เป็นคนที่เทอร์โบแรงมากถ้าฝาเปิดปุ๊บเริ่มขำพี่ก็จะขำ
1: เหมือนเครื่องติดแล้วใช่ไหม
2: แล้วอันเนี้ยมันเล่นเป็นแนวแบบกึ่งซีรีส์ด้วยอ
0: ่
2: ะมันต้องจริงอ่ะเราต้องไม่เห็นเขาเราต้องไม่รู้ว่ามีตัวตนของเขาอยู
1: ่จะเก็บอาการไงอ่ะ
0: ยอมรับจากใจว่าถ้าพี่เขาตัดเบื้องหลังมานะพี่คือตัวถ่วงของอะไรของละครนี้เลยจริงๆ
2: ท
0: ั้
2: งที่เราต้องชินแล้วกับมุกลุงลงต้องชินกับความขำแล้ว
0: ก็เพราะไม่ต้องเห็นเขาไงต้องไม่เห็นเขาแล้วล่ะแต่เราเห็นเขาอ่ะความจริงคือเราแล้วพี่ลงก็ตลอดเวลา
2: คิ
0: ดแกล้งอ่ะ
1: ก็เห็นอยู่ตรงนี้จะให้ไม่เห็นได้ไงอ่ะ
0: แล้วไอคอนแทคเราจะต้องสมมุติว่าพี่คุยกับฉันอยู่เงี้ยนี่คือคุณพี่ลงนะแล้วพี่ลงก็แล้วพี่ก็การเหลือบตาของพี่คือเทคไงเข้าใจปะ
1: ไม่ได้เลยห้ามมองเขาเลย
2: เรียกได้ว่าอันนี้นะคะสำหรับหอตัวดีเนี่ยคือพูดเลยว่าพี่ตุ๊กกี้เนี่ยใช้ศาสตร์การแสดงขั้นลึกขั้นสุดทุ่มเทมากมาก
0: เทมาก
1: คือทุ่มเทแบบสุดๆเลยแล้วเรื่องราวสุดท้ายแล้ว EP วันเสาร์นี้จะเป็นยังไงต่อ
2: นั่นสิ
1: อยากรู้แล้วเนี่ย
0: คือคุณป๊อปปี้เนี่ยเขาเป็นหลานอากงเขาเป็นคนที่เห็นอากงอยู่คนเดียวแต่ EP 5เนี่ยเสาร์เนี้ยจะมีคนเห็นอากงด้วย
2: นั่นสิ
0: มีความมีศาสตร์มูเตลูเกิดขึ้น
2: hey.
0: มีตาทิพย์มีการมองเห็นเกิดขึ้นซึ่งการมองเห็นครั้งนี้บอกเลยว่าหลายคนเห็นอากง
2: หลายคนไม่ใช่คนเดียวด้วยหรอ
1: หลายคนด้วย
2: เฮ้ยแล้วพอถ้าหลายคนเห็นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะ
0: มีการบนบานศาลกล่าวมีการแก้บงแก้บน
2: เฮ้ย
0: เฮ้ยมีผีอ่ะ
2: เฮ้ยจะเริ่มเห็นแล้ว
1: จะเริ่มเห็นแล้ว
2: จะมีการกำจงกำจัดผีอากงหรือเปล่าม
0: ีการล่องมีการไล่มีการถวายนั่นถวายนี่
2: เฮ้ยมีการคงมีการขอ
0: มีการคงกันขอมีการได้ไม่ได้มีการแก้บนมีการไล
2: ่เออแต่ยังไงก็ต้องดู
1: แน่นอน
0: ต้องดูผงผีนะมี
1: เสาร์นี้หกโมงช่องวัน31
0: ใช่แล้วค่ะฝากด้วยติดตามเลยนะคะหอตัวดีของเราไม่ธรรมดาตั้งแต่นักแสดงที่เล่นรวมถึงฉากทุกฉากเรื่องจริงมีอยู่จริงแต่ทำไมคนจริงไม่เห็นผีเพราะฉะนั้นนะอากงมีบทบาทสำคัญป้าดวงด้วยค่ะเรื่องแรกของตุ๊กกี้

0: ับบทเป็นแม่ค้าที่เหมือนหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องติดตามค่ะ
1: ครับผม
2: ขอบคุณพี่ตุ๊กกี้ด้วย
0: นะดีที่สุดค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูรายการเรื่องใหญ่ไวกันต่อด้วยเพราะว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้หลายคนจับตาดูกันอยู่ก็คือเรื่องของน้ำฝนโดยเฉพาะภาคใต
2: ้แล้วที่เขาบอกว่าเขาจะมีเจ้าพระยา2ใช้งบแสนล้าน
1: นั่นนะสิมันจะคุ้มค่าไหม
2: ทั้งที่เหมือนมีเจ้าพระยา2อยู่แล้ว
1: เออเดี๋ยวเรายังไงเดี๋ยวไปติดตามกันได้นะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมอภิชัยนนท์มาแล้วครับพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยภาคใต้น่าจะเป็นภาคต่อไปที่ต้องจับตาเรื่องของฝนฟ้าและเรื่องของน้ำท่วมเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักแล้วก็มีบางจุดน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนไปแล้วนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลาเป็นต้นนะครับแต่ทีนี้นอกจากนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวก็คือในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกปีนี้ท่วมหนักจริงๆนะครับหลายพื้นที่อย่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเนี่ยณขณะนี้ชาวบ้านก็ร้องกันมาเยอะมากแล้วนะครับว่าน้ำยังท่วมอยู่เลยยังต้องแช่น้ำกันเป็นเดือนๆอยู่เลยนะครับหนึ่งในหนทางในการแก้ปัญหาที่รัฐบาลนำเสนอและเมื่อวานนี้ได้นำเสนอผ่านทางการประชุมใหญ่ IMF World Bank ที่กรุงเทพเราเป็นเจ้าภาพด้วยนั่นก็คือโครงการเจ้าพระยา2หรือโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทนะครับโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลางน้ำท่วมอยุธยาน้ำท่วมกรุงเทพได้หรือไม่นะครับวันนี้เราจะมาถกกันหน่อยนะครับอยู่ในสตูดิโอกับเรา2ท่านนะครับต้อนรับคุณธเนศสมบูรณ์ครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาและโฆษกกรมชลประทานนะครับและอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีมกรุ๊ปครับสวัสดีครับอาจารย์คร
1: ับ สวัสดี
0: ครับผอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะพูดคุยเข้ามาช่วงนี้เลยนะครับอยู่กับคุณพรดรปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.อยู่ในสายกับเรานะครับคุณพรดรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีอาจารย์ชวลิตสวัสดีพี่ธเนศครับพระดอนครับ
0: ครับครับครับคุณพระดอนครับเมื่อวานนี้โอ้คนฮือฮามากนะครับที่คุณพระดอนไปพูดในที่ประชุม IMF ว่าประเทศไทยพร้อมที่จะลงทุน 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ย 260,000 ล้านบาทเอาผมถามจำนวนเงินตรงนี้ก่อนนะครับในการที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยตัวเลขตรงนี้มันรวมอะไรเพิ่มมาครับจากโครงการเจ้าพระยา2ที่มัน 160,000 ล้าน
2: ผมเพราะมันจะมีอยู่2โครงการนะครับโครงการแรกก็คือไอ้ชัยนาทป่าสักอ่าวไทย
0: ครับ
2: อีกโครงการนึงเนี่ยเรียกว่าการระบายน้ำฝั่งตะวันออก
0: ครับ
2: ต้องถามพี่ธเนศจะชัดเจนครับก็คือการขยายคลองระพีพัฒน
0: ์ครับ
2: อันนี้มีการอนุมัติในครม.ไปก่อนหน้าแล้วประมาณสัก 90,000 ล้านเม
0: ื
2: ่อ2อาทิตย์ก่อนหน้าที่จะอนุมัติชัยนาทป่าสักอ่าวไทย
0: ครับ
2: ครับก็ถ้าบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมี2โครงการที
0: ่
2: จะอยู่ฝั่งตะวันออกของเจ้าพระยาครับ
0: ครับครับครับอ่ะงั้นผมเข้าเรื่องเลยฮะประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะคือเรื่องของเจ้าพระยา2นะฮะชัยนาทป่าสักอ่าวไทย 165,000 ล้านโดยประมาณเนี่ยเอาอย่างงี้ฮะคุ้มค่ามั้ยครับ 160,000 ล้านในมุมของรัฐบาล
2: จริงๆจริงๆถ้าทำมานานแล้วเนี่ยมันก็จะคุ้มตั้งนานแล้วนะครับแต่นี้เมื่อเราตัดสินใจแล้วเราเห็นว่าสถานการณ์ของโลกสถานการณ์วิกฤตในเรื่องของสภาวะอากาศของโลกเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงมากไปกว่านี้และที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นรัฐบาลจ่ายเงินในเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมปีๆนึงเนี่ยหลายหมื่นล้านนะครับ
0: ครับ
2: มากกว่านั้นเนี่ยความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าประเมินค่าไม่ได้ยกตัวอย่างเมื่อปี54เนี่ย
0: ครับ
2: เรามีการประเมินตัวเลขเป็นหลัก 5-6 แสนล้านนะครับ
0: ครับครับ
2: ซึ่งนี่คือความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นแล้วในอนาคตเนี่ยด้วยผมพูดอยู่เสมอว่าด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศที่เปลี่ยนไป
0: ครับ
2: นะครับด้วยตึกรามบ้านช่องที่สังคมขยายตัวมากขึ้นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่เมื่อก่อนเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะครับประกอบกับตัวผังเมืองเราเนี่ยวางผังเมืองแบบนี
0: ้
2: ในอนาคตเนี่ยปัญหาเรื่องน้ำโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ย มันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่สำคัญอย่างมากที่ช่วยลดภาวะน้ำท่วมในอนาคตได
0: ้เอาอย่างเงี้ยคือผมว่าคนลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยอยากจะรอฟังว่าถ้าเราขุดคลอง 160,000 ล้านเนี่ยชาวอยุธยาชาวปทุมธานีหรือกรุงเทพเนี่ยคือต่อไปนี้สมมุติโครงการนี้เสร็จ8ปีเนี่ยเขาจะไม่เจอน้ำท่วมไม่ต้องแช่น้ำอย่างนั้นเลยไหมฮะ
2: ผมเชื่อว่าแบบนั้นนะครับดูจากปริมาณน้ำที่สามารถที่จะแบ่งออกไปได้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าโครงการนี้สำเร็จเนี่ยมันแบ่งออกไปได้ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้วิทยาศาสตร์เลยนะครับ
0: ครับครับ
2: ปริมาณน้ำในลำน้ำเจ้าพระยาที่รับได้ประมาณสัก 1,200 วันนี้ล่าสุดปีล่าสุดเนี่ยที่ประตูเจ้าพระยาเนี่ยระบายมาที่ 2,500 ตัดออกไป 1,000 ก็เหลือ 1,500 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมันก็น้อยลง
0: ครับ
2: ครับ
0: ครับครับมีนักวิชาการบางท่านเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้ครม.ไฟเขียวไปแล้วเมื่อ29กันยายนแต่ว่าการทำประชาพิจารณ์หรือผลกระทบกลางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยังไม่มาหรือเปล่า
2: ฮะจริงๆโครงการนี้เนี่ยมันมี2ช่วง
0: ครับ
2: นะครับช่วงแรกคือตอนบนที่ไม่จำเป็นต้องไปเวรคืนที่ของเอกชนนะครับเป็นที่ของกรมชลประทานอยู่แล้ว
0: ที่ต้องขยายคลองถูกไหมฮะ
2: คลองใช่คลองชายนาทป่าสักเนี่ยมันเป็นคลองอยู่แล้วซึ่งวันนี้มันรับได้ประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีจะขยายเป็นประมาณสักตัวเลขผมไม่แน่ใจนะครับ800ถึง 1,000
0: ครับ
2: นะครับก็เพิ่มมาแล้วก็อันเนี้ยน่าจะไม่มีปัญหาสามารถที่จะดำเนินการได้ไม่ยากนักแต่ว่าไอ้ช่วงที่มีปัญหาก็คือจากป่าสักที่จะไปออกที่อ่าวไทย
0: นี่แหละ
2: อันเนี้ยปัญหาใหญ่ก็คือจะต้องไปเวรคืนที่ของพี่น้องประชาชนที่พื้นที่ทุ่งนาพื้นที่อาจจะโดนบ้านเรือนบ้างเมื่อวานผมเห็นมีการศึกษาม
0: ี
2: การไปดูข้อมูลมาเนี่ยน่าจะกระทบกับพี่น้องประชาชน 2,600
0: หลัง
2: คาเรือนนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยก็
0: ชาวบ้านก็จะยอมใช่ไหมฮะคุณพระดอน
2: ผมคิดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการนะครับ
0: อันนี้เหมือนรัฐบาลมั่นใจไปแล้วก่อนเลยหรือเปล่าฮะว่าเคาะงบมาแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยกับชาวบ้านสำรวจสิ่งแวดล้อมอีกทีนึง
2: มันสามารถที่จะออกพรดเวรคืนได้นี่ครับไปสำรวจเส้นทางว่าตรงไหนบ้าง
0: ครับ
2: ที่เป็นเส้นทางของโครงการนี้นะครับ ก็ให้ทางกรมชลประทานเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้ก็ทางกรมชลประทานวันก่อนผมได้หารือนอกรอบกับท่านสุริยะนะครับ
0: ครับ
2: ว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาร่วมกับทางพม.นะครับก็อาจจะมีในส่วนของบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยอาจจะมีการเวรคืนอะไรแบบเนี้ยก็คงจะต้องไปเจรจาพูดคุยกัน
0: ครับครับครับตามระยะเวลาของโครงการเนี่ยตั้งไว้คือปี70จบปี77ประมาณ8ปีเนี่ยหลายท่านบอกว่าโอ้8ปีเนี่ยมันจะจบที่8จริงไหมฮะบางท่านตั้งข้อสังเกตอาจจะนานกว่านั้น
2: ที่ผ่านมาโครงการขนาดใหญ่แบบนี
0: ้ครับครับ
2: เอาไอ้บางบานบางใจที่เพิ่งจะทำเนี่ยตอนนี้ 70%
0: ครับ
2: ไอ้โครงการนั้นเริ่มปี62จำไม่ได้ว่าตอนประมาณการโครงการแรกเนี่ยน่าจะ 4-5 ปี
0: ครับ
2: วันนี้ก็ถึง 6-7 ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จปัญหาใหญ่ของมันก็คือเรื่องของการเวรคืนที่เรื่องของที่ดิน
0: ครับ
2: นะครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทางเจ้าภาพใหญ่ก็คือทางกรมชลประทานเดี๋ยวลองถามพี่ธเนศดูนะครับ
0: ครับครับ
2: ว่าอาจจะต้องเอาบทเรียนของบางบานบางไซเนี่ยมาเป็นบทเรียนในการหาแนวทางที่จะทำให้ได้ที่ดินมาโดยเร็วที่สุดจะทำยังไงนะครับผมเชื่อว่าโครงการก่อสร้างเนี่ยไม่น่าจะใช้เวลานานมากนักหากว่าที่ดินพร้อมนะครับ
0: ครับครับสุดท้ายครับคุณพระดอนครับบางท่านตั้งคำถามถึงความโปร่งใสหรือว่าตัวแทนที่จะมารับเหมาหรือการใช้เงินว่าโอ้โหเนี่ยหาเรื่องใช้เงินเป็นแสนล้านหรือเปล่าความโปร่งใสอะไรยังไงเชิญรัฐมนตรีครับ
2: อันนี้มันก็มีกฎหมายมันก็มีระเบียบของทางราชการอยู่แล้วนี่ครับ
0: ครับ
2: แล้วผมยังไม่รู้เลยว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้จะสามารถที่จะไปอยู่ถึงโครงการเสร็จสิ้นหรือเปล่าเพราะโครงการมันต้อง 7-8 ปีรัฐบาลอยู่เต็มที่ก็4ปีนะครับ
0: ถ้า2สมัยก็ถึงนะฮะแซวฮะแซวอันนี้
2: ครับผม
0: โอเคครับ
2: ได้ครับก็จะพยายามนะครับในส่วนของตรงนั้นเนี่ยมันมีหน่วยงานตรวจสอบอยู่แล้วสภาผู้แทนเองก็สามารถที่จะตรวจสอบอยู่แล้ววันนี้ฝ่ายตรวจสอบของสังคมมีความเข้มแข็งมากใครจะทำอะไรเพื่อหรือนำไปสู่การทุจริตเนี่ยผมคิดว่าสังคมจับจ้องนะครับแล้วโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ซึ่งกระทบกับคนจำนวนมากแบบนี
0: ้
2: สังคมจับจ้องครับ
0: ครับโอเคครับได้ครับวันนี้สอบถามเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับรัฐมนตรีครับ
2: ขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพระดอนปริศนานทรกุลนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ต้องกลับมาถาม2ท่านที่นั่งอยู่กับเราตรงนี้กันต่อเลยนะถึงโครงการเมกะโปรเจกต์นะขออนุญาตถามในมุมนักวิชาการก่อน
1: ครับ
0: นะคือผมคุยกับนักวิชาการมาหลายท่านมีทั้งคนที่เห็นด้วย และมีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยว่ามันจะไม่ช่วยถ้าฝนตกแช่ก็ช่วยไม่ได้บางท่านบอกปีนึงอาจจะใช้ไอ้คลองที่ขุดใหม่เนี่ยได้สักแค่ 2-3 เดือนหรือเปล่าในมุมอาจารย์ชวลิตบ้างฮะคิดยังไงครับ
1: คือมันมีความจำเป็นอยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องมีคลองอีกสายหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างทุกวันเนี่ยครับถ้าเราอยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพระยาก็เรียกว่าอกสั่นขวัญแขวนมา2เดือนเลยนะฮะ
0: 2
1: เดือนเลยแล้วคนที่ไม่ขวัญแขวนก็คือถูกน้ำท่วมไปแล้ว
0: จมแล้ว
1: การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยแค่เกิน800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคนผงเพงเสนาบางบานผักไห่นอกขันกั้นน้ำก็โดนน้ำท่วมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องมีคลองอีกสายหนึ่งนะครับที่จะต้องเอาน้ำลงอ่าวไทยนะอันนั้นมีความจำเป็นเลยครับชัยนาทลงอ่าวไทยนะก่อนนู้นเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตั้งแต่ปี54 556นะครับมีการเปรียบเทียบกันแล้วครับว่าฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเราจะเอาน้ำจากชัยนาทเนี่ยลงไปอ่าวไทยได้อย่างไร
0: ครับคืออันนี้หมายถึงว่าเวลาน้ำเหนือมันมาถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เราก็จะได้มีถ้ามีคลองอันนี้มันจะได้พุ่งตรงไปอ่าวไทยเลย
1: ใช่ครับมันเป็นการแบ่งน้ำนะครับเช่นว่าโอ้พอน้ำมาถึงปิงวังยมน่านนะ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ทางกรมชลประทานก็พยายามต้องอัดน้ำนะเข้าฝั่งตะวันตกไปสุพรรณบุรีคนสุพรรณบุรีทุกวันนี้ยังน้ำท่วมอยู่เลยครับนี่ถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็โทษกรมชลละน่าว
0: อ
1: ันนี้อัดน้ำมาฝั่งตะวันออกโอ้ยอัดมาเกิน200ก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้คลองเนี่ยมันคลองใหญ่จริงแต่พอตอนปลายๆคลองมันจะเล็กลงเพราะเป็นวัตถุประสงค์ไปการส่งน้ำนะอัดมามากกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะอัดสองข้างนะไปอัดเข้าทางลพบุรีด้วยนะคนลพบุรีไปถามได้ว่าเอ้ยท่าวุ้งเป็นยังไงมั่งนะก็รับน้ำเข้าไปเพื่อที่จะทอนน้ำลงมากรุงเทพเนี่ยไม่ให้เกิน 2,000 นะคือเกิน 2,000 เนี่ยได้ไม่มีปัญหาแต่เวลาน้ำขึ้นน้ำลงสูงๆอย่างที่ช่วงที่ผ่านมานะครับวันที่8ถึงวันที่13นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ข้างสองข้างแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมนนท์กรุงเทพรวมทั้งปากน้ำด้วยอยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับก็จะโดนน้ำท่วมวันละ2ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะปริมาณน้ำที่เกิน 2,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาทางที่จะต้องเอาน้ำออกเพิ่มเติมนะหาทางเอาลงอ่าวไทยเพิ่มเติมซึ่งก็เทียบกันหลายอย่างแล้วนะครับแนวนี้เป็นแนวที่เหมาะสมที่สุดนะครับอันนี้ว่ากันมา10กว่าปีแล้วนะครับ
0: แปลว่าคลองนี้เนี่ยจะคุ้มค่ากับการลงทุนในการช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลางได้แน่นอน
1: ใช่ครับอันนี้ครับแล้วล่าสุดนะครับจริงๆจะอยากจะบอกรายละเอียดนิดนึง
0: ครับ
1: อันนี้ดร.ธเนศก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ว่าโครงการนี้ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า EIA มาแล้วนะครับเมื่อต้นปี2569คือต้นปีนี้เองครับ
0: เพิ่งจะผ่านมาเลย
1: ผ่านมาแล้วเพราะมันผ่านมาแล้วการผ่านมาแล้วนี่มีการทบทวนจากคณะกรรมการอย่างเรียบร้อยนะครับไอการที่เข้าไปรับฟังความคิดเห็นประชาชน3ครั้งนะฮะ3ครั้งเนี่ยเขาก็รับทราบละว่าบริเวณไหนบ้างที่จะต้องถูกเวรคืนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีคนถกเถียงกันเยอะแล้วก็ติด EIA อยู่นานมากนะฮะ
0: ตรงไหนฮะ
1: 2ปีกว่าก็คือช่วงจากป่าสักไปหาอ่าวไทย
0: oh.
1: นะครับร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับ136กิโลเมตรที่ว่าเมื่อกี้นะฮะท่านรัฐมนตรีก็พูดถึงว่าก็ไปกระทบคนถึง 2,600 ครัวเรือนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้แหละครับเป็นที่ถกเถียงกันมานาน2ปีเลยฮะแล้วพอสิ้นปีที่แล้วก็ได้ข้อสรุปกันแล้วนะครับว่าเอออ้าวเขาก็จำเป็นละ
0: จำเป็นต้องทำ
1: จำเป็นต้องทำนะแล้วที่สุดทางสผคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเลยนะครับไม่ใช่เพียงสผนะครับ ก็อนุมัติมาแล้วผ่านมาแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมผ่านมาแล้วนี่เรียกว่าไอ้เรื่องการเวรคืนที่ดินเป็นหนึ่งในหลายๆผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพิจารณา

0: ารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วผ่านมาแล้วตั้งแต่ต้นปีนี้นะฮะ2569ครับก็กรมชลเลยต้องรับเข้าบาหนักแล้วครับที่ต้องมาดำเนินการต่อครับ
1: งั้นถามกรมชลต่อเลยนะฮะผอ.มาอยู่กับเราตรงนี้เมื่อกี้รัฐมนตรีก็โยนมาให้หลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะเอาประเด็นกว้างๆก่อนครับว่าในมุมของกรมชลเนี่ยคลองตัวเนี้ยที่จะขุด8ปี 160,000 ล้านเอาน้ำลงอ่าวไทยไปเลยเนี่ยเหมือนเป็นทางด่วนเนี่ยฟิ้วเนี่ยคุ้มไหมฮะให้ผอ.ฉายภาพหน่อย
2: ผมมองว่าคุ้มนะถ้าเทียบกับค่าชดเชยที่ต้องให้ทุกปี
1: ที่ต้องเยียวยา
2: ที
1: ่
2: ต้องเยียวยาทุกปีนะครับผมขออธิบายภาพรวมให้ประชาชนได้เห็นแล้วกันนะฮะคือคลองตรงนี้ครับคือน้ำมาจากภาคเหนือจะมาทาง
1: น้ำเหนือนี่
2: คืออิทธิพลของน้ำท่วมกรุงเทพมหานครจะมีอยู่3น้ำ
1: ครับ
2: น้ำเหนือเอกวังโยนาลงมาน้ำ
1: ฝน
2: ตกในพื้นที
1: ่ครับ
2: น้ำหนุน
1: น้ำ
2: ระบายออกไม่ทันนะครับฉะนั้นเนี่ยน้ำที่มาจากชัยนาทลงมาเนี่ยครับ จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาคือที่จังหวัดชัยนาทหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราต้องผ่านเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักนะครับลงมาเพื่อเป็นเหมือนวงแหวนรอบนอกนะครับแล้วก็ผ่านระบบเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
1: คร
2: ับลงมาสู่อ่าวไทยทางตะวันตกเนี่ยเราก็ผ่านทางแม่น้ำท่าจีนทางแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยเช่นเดียวกัน
1: ครับ
2: ฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีครับคิดว่าเหมือนขับรถเข้าผ่านเมืองทำไมกรุงเทพมหานครต้องมีวงแหวนฝั่งตะวันตกวงแหวนฝั่งตะวันออกเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
2: รถจำนวนมากต้องไม่ผ่านเมืองเพราะทุกวันนี้น้ำจากปิงวังยมนาทุกอันเนี่ยผ่านมาผ่านจังหวัดชัยนาท
1: อ๋อคือมันแผ่มาเลยถูกไหมฮะ
2: ไม่ฮะถ้าเกิดน้ำทางเหนือเนี่ยมันยังไงเนี่ยน้ำทุกหยดนะครับถ้าเราไม่เข้าซ้ายเข้าขวาออกขวาเนี่ย
1: มันมาหมด
2: มันต้องผ่านเมืองทั้งหมดนะครับคิดดูข้างบนปิงวังยมนาทต้องผ่านกรุงเทพมหานครน้ำทุกหยดต้องผ่านกรุงเทพมหานคร
1: เยอะขนาดไหน
2: เยอะขนาดไหนฉะนั้นเนี่ยการทำคลองผ่านน้ำออกไปเนี่ยเป็นหลักทางวิศวกรรมอยู่แล้วครับว่าต้องมีการผ่านน้ำออกไปทั้งฝั่งออกฝั่งตกทั้งหมดซึ่งการพัฒนาเนี่ยครับคลองชัยนาทป่าสักถามว่ามีความจำเป็นไห
1: ม
2: ทุกวันนี้นะครับเราใช้คลองชลประทานมาใช้ระบายน้ำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับคลองชลประทานเนี่ยต้นมันใหญ
1: ่
2: ปลายมันเล็ก
1: เ
2: ข้า210ออกได้140 120นะฮะซึ่งมันก็รับไม่ได
1: ้
2: ครับแล้วจากที่คลองตัวเนี้ยเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยได้ผ่านโครงการอยู่2โครงการด้วยกัน
1: ครับ
2: คืออันแรกคือ
1: 90,000 ล้าน
2: เจ้าพญาฝั่งตอนออกตอนล่างน
1: ั่
2: นคือพัฒนาตั้งแต่คลองระพีพัฒน์ลงมาคลอง13มาคลอง13 14 15ลงมาคลองพระองค์ลงมาคลองชายทะเลเพื่อออกสู่ทะเลถามว่าโครงการนี้นะครับโครงการแรกเนี่ยช่วยยังไงน้ำที่นครนายกอ่ะที่จะวิ่งมาปุ๊บก็จะเข้าคลอง13 14 15
1: ครับ
2: ไม่มาคลอง12 13เหมือนที่เป็นประเด็นที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวาน
1: ครับ
2: นะน้ำก็จะตรงในแนวตรงอย่างเดียวนะครับนั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่2คือการมีชัยนาทป่าสักนะครับที่ต้องพัฒนาเขตชลประทานเองแล้วก็จากปากสักมาอ่าวไทยนั้นนะครับที่เริ่มปี70นะครับมันก็มีความจำเป็นที่ว่าน้ำที่มาเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอย่างปีนี้ระบายสูงสุด 2,500
1: ครับ
2: ถ้าตัดนะครับจากออกชัยนาทป่าสัก900เหลือ 1,600 เนี่ยผลกระทบนะครับน้อยลงเยอะนะครับ
1: คือ
2: ที่จะท้ายจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีมาเนี่ยจะน้อยลงเยอะ
1: คือปริมาณน้ำเดิมเนี่ยที่มันระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาสมมติตีเอาปีนี้ 2,500
2: ใช่
1: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยสมมติตัดไปที่คลองอันใหม่ที่จะขุดเนี่ย
2: 900
1: เท่ากับมันจะเหลือประมาณ 1,600 ซึ่งอันนี้รับไหว
2: ผลกระทบนี่น้อยมากนะแต่พอหลัก 2,000 ขึ้นไปเนี่ยผลกระทบจะ
1: ท่วมพูดง่าย
2: จะค่อนมากพอสมควร
1: เอ๊ะคลองใหม่นี่มันระบายไปได้ประมาณสูงสุดเท่าไหร่ฮะ
2: ก็คือจากชัยนาทป่าสักเนี่ย930
1: 930ลูกบาศก์เมตร
2: แต่ว่าจากป่าสักอ่าวไทยเนี่ยมันประมาณ600แต่ว่ามันมีการพัฒนาเจ้าพระยาฝั่งตอนออกด้วยไง
1: ครับ
2: โดยขยายคลองระวีพัฒน์จากประมาณ210เป็น400
1: มันก็จะช่วยกัน
2: ช่วยกันมาเป็นคือมันต้องใช้ระบบเดิมเนี่ยช่วยด้วยแล้วก็ใช้ระบบใหม่ป่าสักอ่าวไทยเนี่ยช่วยในการผันออกไปด้วยมันถึงจะครบ
1: ครับครับครับทั้งหมดนี้เนี่ยด้วยงบประมาณ160,000ล้านบวกกับมีค่าเวรคืนของชาวบ้านอีกประมาณ20,000ล้านถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: ต่อเนื่องจากอาจารย์นิดนึงนะชาวบ้าน2,600 ครัวเรือนโดยประมาณเนี่ยเขาจะโอเคกับเรื่องนี้ไหมฮะ
2: ผมว่าตรงนี้ครับก็ต้องมีทั้งคนมีทั้งมีส่วนได้และส่วนเสีย
1: ครับ
2: ถ้าเกิดในมองภาพรวมนะครับในเรื่องการจัดการน้ำในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างท้ายจังหวัดชัยนาทลงมาถึงกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
2: ผมมองว่าไอ้นี่คือภาพรวมภาพใหญ่แต่ภาพตรงนั้นคือภาพของการที่ต้องโอเคครับคลองมันต้องผ่านพื้นที่บ้านท่าน
1: ใช่ฮะ
2: ผมว่าตรงนี้ก็คงเป็นโจทย์ให้รัฐบาลนะต้องมาดูว่าอันไรจะทำให้เขาชดเชยถึงสมเหตุสมผล
1: แล้วเขาจะไปอยู่ไหนถูก
2: ไหมแล้วเขาอยู่ไหนคือมันต้องทำทุกสิ่งอย่างให้ครบกระบวนความคือผมว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยคงต้องมีอะไรมาต่อว่าอยู่แน่นอนแน
1: ่
2: นอนแต่ถ้าเกิดคนเราทำให้ดีขึ้นให้อยู่ที่

0: อยู่ที่ดีขึ้นให้ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล
1: เขาก็จะโอเค
0: ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นไปได
1: ้งั้นแปลว่าเมื่อกี้ตัวเลขที่ผอ.ฉายภาพให้ดูเนี่ยสมมุตินะสมมุติโครงการนี้8ปีเสร็จปั๊บน้ำที่คนอยุธยาทุกวันนี้บางบานหลายคนบอกแช่กันเป็นเดือนๆเสนาอะไรอย่างเงี้ยต่อไปจะไม่แช่
0: คืออย่างนี้ครับไอ้นั่นเราต้องเชื่อมโยงไปถึงคลองท่านจะเห็นคลองอะไรนะไอ้ตัวบางบานไ
1: ซ
0: ที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นนะฮะไอ้นี่คือคลองบางบานไซ
1: พอ
0: ผมได้เลยด้วยนี่นะ
1: จะได้เห็นภาพกันชัด
0: ๆเนี่ยคลองบางบานไซไอ้นี่คือคลองเส้นใหม่น้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยามาจากตรงนี
1: ้ครับ
0: นะครับมาจากเขื่อนตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยแทนที่คนตรงนี้จะท่วม
1: ค
0: ือคลองแถวพงเพนบางบานที่ท่วมนะท่วม
1: ที่อาจารย์บอก
0: ที่800ท่วมแล
1: ้
0: วเราก็จะมีคลองปากคลองบางบานมามีประตูฝากคลองผงเพงเพื่อจะปิดน้ำตรงนี
1: ้
0: แล้วเอาน้ำเนี่ยผ่านถ้าปิดปุ๊บน้ำไม่เข
1: ้
0: าน้ำก็จะมาท่วมอยุธย
1: า
0: ฉะนั้นจำเป็นต้องมีคลอง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยตัดจากบางบานมาบางไทรเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าพระนครศรีอยุธยา
1: อ๋อสีแดง
0: แต่เดิมเนี่ยน้ำมันวิ่งมาทางนี
1: ้
0: เพื่อมาท่วมตรงนี
1: ้
0: ท
1: ่
0: วมตัวผงเพง
1: ฮะ
0: แต่ว่าตอนนี้สีแดงคือคลองที่กำลังดำเนินการใหม่ซึ่งเสร็จแล้ว
1: 70% อ๋อ
0: คือระบบพวกนี้ครับมันต้องมองในเชิงระบบครับมันมองเฉพาะคลองเส้นเดียวไม่ได
1: ้
0: เมื่อมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าคนกรุงเทพก็ยังมีปัญหาอยู่ไหมก็ยังมีปัญหาอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นน้ำก้อนเดียวกันครับที่มันต้องผ่านเขื่อนเจ้าพระยาม ันยังไม่ถูกการผันออกทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
1: รบกวนนิดนึงฮะไอ้ 70% ที่ตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยทุกวันนี้มันได้ใช้หรือยังฮะหรือว่ามันยังต้องรอให้เสร็จ 100% ถูกมั้ย
0: เพราะประตูปากคลองบางบางไซนี่กำลังสร้างอยู
1: ่
0: มันก็ต้องมีการแบ่งน้ำระหว่างที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมานะครับแบ่งน้ำเข้าสู่คลองระบายเส้นใหม
1: ่ครับ
0: แล้วก็ผ่านตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นการแบ่งครึ่งๆนะครับ
1: แปลว่าต่อไปถ้าเส้นสีแดงคลองนี้เสร็จปั๊บเนี่ย
0: แถวนี้จะไม่กระทบละไอ้ที่800ไม่กระทบละระบายมา800แล้วท่านท่วมเนี่ยไม่กระทบละ
1: อ๋อคือเราจะไปการันตีว่าคนอยุธยาที่ทุกวันนี้ท่วมเนี่ยจะไม่ท่วมเลยมันพูดขนาดนั้นได้ไหมครับ
0: คือมันก็อยู่ในลิมิตของการระบายครับถ้าเกิดเรามองว่า 2,000 เนี่ยคลอง2ไอเนี่ยมัน2เส้นเนี่ยมันรับได้ 2,400
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดปีอุทกภัยจริงๆเนี่ยมันเคยระบายถึง 3,000 กว่าไอตรงนี้อาจจะต้องมีผลกระทบเพราะมันเกินขีดความกัดไอคำว่า 3,000 กว่าเนี่ยหมายถึงว่า
1: ครับ
0: ทำไมเราถึงต้องมีคลองด้านข้างออกไปเพราะน้ำถ้าเกิดคุณระบายเขื่อนเจ้าพระยา 3,000 กว่ายังไงตรงนี้ก็กระทบอีกครับคือน้ำตรงนี้2เส้นเนี่ยรวมกันได้ประมาณ 2,400
1: ครับ
0: นะเส้นใหม่กับเส้นเก่าเนี่ยรวมกันได้ 2,400 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วตรงนี้ไม่กระทบแต่ถ้าเกิดเกิน 2,400 ปุ๊บมันก็ต้องเรื่องกระทบเพราะเราเคยระบายสูงสุดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 3,000 กว่าถึง 4,000 ก็มีนะครับ
1: ครับครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยแล้วน้ำที่เกิน 2,400 จะไปไหนฉะนั้นมันก็ต้องดูเป็นลักษณะของการพัฒนาเป็นภาพรวมอย่างเง
1: ี้
0: ยที
1: ่เขาบอกมีภาพใหญ
0: ่ต้องเป็นภาพใหญ่ว่าหลังจากมีคลองนี้แล้วก็ต้องมีคลองบายพาสออกไปอีก
1: ครับครับ
0: เพื่อเป็นการสนับสนุนไอ้ตัวคลองระบายกับโคที่จะผ่านออกไปด้านข้างด้วย
1: คือพื้นที่แต่ละพื้นที่อาจารย์รอแป๊บนึงนะฮะพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่สามารถขุดให้มันใหญ่แล้วมันไปทีเดียวเป็นก้อนใหญ่ไม่ได้ถูกไหมฮะอันนี้ผมคิดแบบชาวบ้านเลย
0: มันเป็นหลักทางวิศวกรรมครับคือถ้าเกิดคุณขุดข้างบนใหญ่เนี่ยไอ้ตรงปลายคุณก็รับไม่ได้อีก
1: เพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีการวางแผน
0: วางแผนในเชิงระบบซึ่งเขาเรียกว่า9แผนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาไอ้ตัวของชัยนาทป่าสากอ่าวไทยก็เป็น1ใน9แผนหลัก
1: ครับ
0: ซึ่งมันต้องทำให้ครบ
1: โอเค
0: ถามว่าดีไหมที่รัฐบาลเริ่มคิกออฟผมว่าดี
1: ครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่ผมทำงานมา30ปีนะครับทำงานด้านจัดสรรน้ำเนี่ยมีคลองเส้นเดียวที่เกิดคือคลองบางบางไทรและคลองเส้นที่2กำลังจะเกิดในยุคที่ผมใกล้จะเสียอายุราชการเนี่ยก
1: ็
0: คือคลองเส้นนี
1: ้
0: ถ้าไม่เริ่มวันนี้มันคงไม่มีวันเริ่มครับ
1: โอเคนะฮะเอาขอสลับมาถามอาจารย์บ้างฮะมีนักวิชาการบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าไอ้คลองที่จะขุดกันเนี่ย160,000ล้านเนี่ยใช้ประโยชน์จริงใน1ปีเนี่ยจะได้แค่สัก2หรือ3เดือนหรือเปล่าแต่ถ้าฝนตกแช่ก็อาจจะไร้ประโยชน์หรือเปล่าแล้วในช่วงอื่นช่วงหน้าแล้งจะทำยังไงอะไรอย่างนี
2: ้ครับก็อย่างที่ดร.ธเนศได้ให้รายละเอียดไปนะคร
1: ับ
2: ไอ้การระบายน้ำเนี่ยมันต้องจัดเรียกองคาพยพนะทั้งปีกซ้ายปีกขวาปีกตะวันตกปีกตะวันออกนี่ให้สัมพันธ์กันนะอันนี้หนึ่งอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเวลาน้ำท่วมนะเอาพูดถึงนี่แหละครับคนหลักๆก็คือคนตั้งแต่ผงเพงลงมานะผงเพงเสนาบางบานผักไห่เนี่ยครับ อันนี้นะเขาแช่อยู่ในน้ำ3เดือนนะฮะการที่จะไปลดเวลาน้ำท่วมลงคือลดระดับน้ำท่วมเนี่ยลดได้แน่นะครับไอ้ลดระยะเวลาน้ำท่วม3เดือนเหลือ2เดือนเนี่ยทำได้แน่นะครับโดยการจัดการคิวจราจรให้ดีนะครับคราวนี้ถามว่าคุ้มไม่คุ้มโอ้สำหรับคนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำนะครับก็ตั้งแต่ผงเพงเสนาบางบานอย่างที่ผมกล่าวถึงเนี่ยครับ
1: ครับ
2: มันเรียกว่าไม่ต้องใจหายใจคว่ำเพราะเขาแช่น้ำทุกปีอยู่แล้วถ้าเราจะช่วย

0: วยนะระบายออกให้มันเร็วขึ้นนะแทนที่จะแช่น้ำ3เดือนลดเหลือ2เดือนในปีน้ำน้อยๆก็อาจจะเหลือเดือนนึงเนี่ยก็คงจะเป็นการผ่อนเบาภาระของคนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: คือมันดีขึ้นแน่ๆ
0: มันดีขึ้นแน่ๆคราวนี้ถามว่าคุ้มหรือไม่คุ้มโอ้เราไปถามของไปถามคนที่เขาท่วมประจำเนี่ยแน่นอนเลยเขาต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนเลยนะครับไม่ใช่เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของปีนี้นะยกตัวอย่างปีนี้2005นะครับยังไม่ต้องไปพูดถึงปี54หรอกก็ช่วยถอนน้ำลงได้ตั้งมากนะอย่างที่ดร.ธเนศพูดถึงเนี่ยครับน้ำที่จะผ่านมาปทุมนนท์กรุงเทพเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 1,600พอต่ำกว่า 1,600 ปุ๊บเวลาน้ำทะเลหนุนสูงอย่างนี้นะฮะอย่างเดือนนี้เนี่ยคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำจะได้ค่อยๆโล่งอกหน่อยว่าเออนะถึงแม้น้ำขึ้นสูงๆก็ยังไม่ท่วมคนนอกคันปทุมนนท์กรุงเทพนะครับนี่ยังไม่พูดถึงอยุธยานะฮะเนี่ยครับเราบวกเข้าไปดีแล้วยังผมถามอย่างนี้บอกงี้นิดนึงนะครับว่าสภาพัฒน์ได้เอาเอกสารไปทบทวนแล้วนะครับหมายถึงว่าตั้งแต่สผ.เนี่ยสผ.ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี2569นะฮะไม่ใช่สผ.เนี่ยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเลยนะฮะสูงสุดของประเทศเนี่ยครับผ่านมาแล้วพอผ่านมาแล้วปุ๊บก็จะให้สภาพัฒน์ไปทบทวนนะไปทบทวนปุ๊บนี่สภาพัฒน์นี่เขาคิดหมดแล้วครับว่าค่าตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างนะผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผลตอบแทนทางสังคมนะเป็นอย่างไรบ้างราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าลุงทรัมป์ไปรบกันเนี่ยฮะอันนี้ก็คิดไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดราคาที่เพิ่มขึ้นแล้วคิดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่เพียงเฉพาะคนอยุธยานะครับคนปทุมนนท์กรุงเทพสองข้างไปนะ
1: ก็ได้ประโยชน์ด้วย
0: ได้ประโยชน์ด้วยนะอันนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยช่วงที่น้ำสูงเนี่ยน้ำสูงมาจากปิงวังยมนาถึง2005นะครับคนตั้งแต่อำเภอท่าเรืออันนี้ตามแม่น้ำป่าสักนะก็ใจสั่นขวัญแขวนเหมือนกันเพราะว่าน้ำจากเขื่อนป่าสักป่าสักนี่แบกรับน้ำไว้สูงสุดรู้สึกจะ111% นะครับ
1: ล้นละ
0: ล้นอ่ะล้นล้นเพราะมันก็ล้นมันก็ต้องไม่ปล่อยมันก็ล้นนะฮะมันล้นลงมาล้นลงมานี่คนตั้งแต่อำเภอท่าเรือนะฮะวังน้อยลงมาถึงอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยานี่โอ้ไม่ไหวเลยน้ำมาเยอะมากเขาท่วมนะเป็นแต่เขาไม่บ่นมากเสียงไม่ดังเท่านั้นเองครับ
1: อ
0: ย่างนี้ครับจะไปเป็นประโยชน์ที่เขาจะได้ถัดจากนี้ไปครับ
1: อ่ะผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าอ้าวแล้วเรื่องของตัวแทนของคนที่จะมารับเหมาก่อสร้างความโปร่งใสต่างๆจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ
2: AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
4: อกุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
5: หมิวเป็นไรอ่ะ
6: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่น่าไม่มีหรอ
5: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: อัปปาเช
2: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อม

0: ปาเช่กลิ่นเชอรี
1: ่ I love Apache
2: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
3: Magic Clean
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: เตรียมท่องโลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขไปกับมิวเลิฟวิมซิคัลเฮาส์แฟนคอนจี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
7: ติดตามกันต่อนะครับเรื่องใหญ่รายวันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับโดยเฉพาะที่ไล่ลงมาเลยจากภาคเหนือตอนล่างจนมาถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับน้ำท่วมไหมฮะท่วมกันทุกปีครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเรากำลังมาหาวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกันนะฮะพูดถึงโครงการเจ้าพระยา2หรือโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกันต่อทีนี้ขออนุญาตถามทางผอ.จากทางกรมชลต่อเลยนะฮะว่าคนก็จะสงสัยว่าบางท่านตั้งข้อสังเกตในแง่ของความโปร่งใสหรือความคุ้มค่าของงบประมาณว่าทำไมต้องใช้เงินตั้ง 160,000 ล้านคนที่จะมารับเหมาก่อสร้างเนี่ยจะพิสูจน์ความโปร่งใสเรื่องนี้อย่างไรครับ
8: ถ้าผมพอพูดเรื่องการคุ้มค่าก่อนนะ
7: ครับ
8: การคุ้มค่าเนี่ยครับถ้าเกิดวัดดูแล้วเนี่ยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
7: ครับ
8: ได้รับผลกระทบทุกปีฉะนั้นการแบ่งน้ำนะครับที่ออกไปเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจากชัยนาทมาป่าสักไปอ่าวไทยเลยเนี่ยเป็นการตัดยอดน้ำที่จะวิ่งมาไหลผ่านทั้งชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานคร
7: ครับ
8: ซึ่งชุมชนริมน้ำทั้งหมดเนี่ยคือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
7: จากการ
8: ที่เกิดโครงการนี้ขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยถ้ามองด้านค่าชดเชยเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยซึ่งรัฐบาลจ่ายเกือบทุกปีเนี่ยก็ลองบวกๆไปดูครับว่า
7: ก็เกิน
8: 10ปีที่ผ่านมาเราเสียงบประมาณเท่าไหร
7: ่ครับ
8: นะครับนั่นคือเรื่องที่1 นะครับอันที่2เรื่องเสียงบประมาณไม่เท่าไหร่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญว่าคนประชาชนเนี่ยได้รับ 9,000 บาทไม่ใช่ว่าเขาจะคุ้มนะครับ
7: ครับ
8: เขาก็เดือดร้อนที่เขาต้องอยู่ในน้ำเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยเขาเดือดร้อนฉะนั้นมันคงวัดเป็นตัวเงินไม่ได้กับความรู้สึกหรือความที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอันนี้คือเรื่องที่1
7: ครับ
8: เรื่องความคุ้มค่านะครับเรื่องที่2นะครับก็คงเป็นเรื่องของความโปร่งใสนะครับโดยระเบียบวิธีทางงบประมาณเนี่ยได้มีระเบียบโดยทั้งสำนักงบประมาณได้ออกกฎระเบียบกระทรวงการได้ออกกฎระเบียบพัสดุต่างๆเนี่ย
7: ครับ
8: อันเนี้ยเป็นไปตามกฎระเบียบของการดำเนินการทั้งสิ้นเราก็จะดำเนินการตามระเบียบทั้งหมดครับของที่มีการเสนอเข้ามานะครับไม่จะเป็นเรื่องกระบวนการ e-bidding
7: ครับ
8: ครับกระบวนการหาราคากลางต่างๆเนี่ยจะมีคณะกรรมการที่ชัดเจนครับในการที่จะดำเนินการตามระเบียบพัสดุทุกประการ
7: ครับ
8: เพราะว่ากรรมการครับผมอาชีพราชการผมอายุราชการเหลือหลายปีเนี่ยผมคงไม่ไปเสี่ยงกับการที่จะกับการที่เป็นกรรมการ e-bidding แล้วก็ไปช่วยคนใดคนหนึ่งเพื่อประโยชน์อะไรสักอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มกันกับอาชีพราชการที่มันก็มีความภูมิใจในอาชีพอยู
7: ่ okay.
8: ครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงคิดอย่างนี้เช่นเดียวกัน
7: ครับครับ
8: ฉะนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าในเรื่องของการที่ระเบียบต่างๆเนี่ยมันมีรัดกุมอยู่แล้ว
7: ครับ
8: ครับเรื่องที่2คือในเรื่องกระบวนการบิดดิ้งต่างๆก็มีกรรมการที่จะตั้งขึ้นมากมายเนี่ยผมคิดว่าน้องๆ นะครับที่เป็นกรรมการหรือตัวผู้นำนะครับอย่างผมเนี่ยอาจจะต้องเป็นกรรมการด้วยเนี่ยผมคงไม่เอาชื่อเสียงผมไปเสี่ยงตรงนั้น
7: น
8: ะครับ
7: ครับครับนะฮะก่อนจะคุยกับอาจารย์ชวลิตต่อนะฮะตอนนี้ขออนุญาตหนึ่งท่านอยู่ในสายกับเรานะครับเราจะพูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าครับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์สีตางสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะคุณออฟ
7: ครับอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามความเห็นอาจารย์จริงๆเคยคุยกันไปบ้างแล้วนิดหน่อยก่อนหน้านี้นะฮะกับโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทย 160,000 ล้านในมุมอาจารย์ทำไมถึงคิดว่าโครงการนี้ดูจะไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะลงทุนฮะ
9: เรายังไม่แตกประเด็นว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าก่อนนะคะแต่ว่าในทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ยังต้องมาเคลียร์กันก่อนว่าการสร้างโครงการนี้เพื่อที่จะเอาน้ำจากชัยนาทเนี่ยมุ่งตรงไปออกอ่าวไทยเนี่ยมันจะไม่เป็นการแก้ปัญหาเดิมด้วยการสร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่แล้วต้องตามแก้ไปอีกเรื่อยๆค่ะ
7: ครับปัญหาใหม่ที่ว่าคืออะไรฮะ
9: คือเนื่องจากว่าคลองเส้นนี้เนี่ยโอเคข้างบนเนี่ยเป็นการขยายคลองเดิมแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นการขุดคลองสายใหม่อีก130กว่ากิโลนะคะทีนี้จากการที่กรมธรรม์มาชี้แจงในกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้กระทั่งในการชี้แจงอนุงบประมาณปี70ที่มาชี้แจงเนี่ย
7: ครับ
9: คือยังไม่ชัดเจนว่ารูปแบบการก่อสร้างช่วงไหนเป็นยังไงซึ่งภาคประชาชนเองก็มีความสงสัยซึ่งกรมธรรม์เองก็บอกว่าบางช่วงเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปเป็นกำแพงสูง 3-5 เมตร
7: ครับ
9: ซึ่งช่วงไหนยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามประเด็นก็คือว่าการที่มีคลองแบบนั้นที่เป็นคลองขุดใหม่และบางช่วงเป็นกำแพงเนี่ยมันจะทำให้การจัดการน้ำในทุ่งของสองข้างที่คลองวิ่งผ่านช่วงล่าง134กิโลเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันจะท่วมหนักกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าหากว่าน้ำที่ตกในทุ่งสองข้างเนี่ยจะต้องมาลงคลองด้วยการสูบเนี่ยประเด็นคือแนวทางในการบริหารจัดการมันจะทำยังไงที่ไม่ทำให้ประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเขาสาหัสไปกว่าทุกวันนี้นะคะ
7: ค
9: แล้วก็จริงๆกนชก็มีมติข้อสั่งการของกนชในที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาแห่งชาติเมื่อวันที่3ธันวาคมปีที่แล้วก่อนที่โครงการนี้จะผ่าน EIA กนชก็บอกว่าให้กรมธรรม์จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำของโครงการคลองระบายน้ำหลักชัยนาทป่าสักอ่าวไทยให้เป็นระบบและสอดคล้องแล้วก็เสนอในกนชซ
7: ึ่
9: งรายงานตัวนั้นโดยส่วนตัวก็ยังไม่เห็นเรื่องที่กนช.แต่ว่าเมื่อกรรมาธิการเชิญประชุมเขาควรจะต้องเอารายงานนี้มานำเสนอแล้วมันมากไปกว่านั้นก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยาเราไม่ได้เริ่มมาจากการที่เราไม่มีอะไรเลยมันมีมาตรการของการรับมือน้ำท่วมที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้พื้นที่แก้มลิงในการน้ำซึ่ง
7: ครับ
9: การนึงก็คือบางบานบางไทรคือตอนนี้เรามีการปรับปรุงคลองฝั่งตะวันออกตะวันตกมันเยอะมากเลยแล้วถ้ามีโครงการนี้ออกมาจริงๆสธนช.จะต้องไปทำแผนว่าถ้าเกิดสถานการณ์น้ำขึ้นเมื่อจะเป็นปี54หรือปี49ก็แล้วแต่เนี
7: ่
9: ยแนวทางในการจะใช้เครื่องมือพวกนั้นมันจะ1 2 3 4ยังไงซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรเลยยังไม่เห็นอะไรเลยสธนช.ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเต็มไปด้วยโครงสร้างที
7: ่ถึ
9: งตอนที่มันมีแล้วเนี่ยแล้วมันจะใช้ยังไงแล้วอย่างที่ประเด็นที่บอกว่าแน่ใจได้ยังไงว่าประชาชนที่อยู่2ข้างคลองเนี่ยเขาจะไม่ท่วมสาหัสไปกว่าเดิมถ้าเขาต้องฝากชีวิตไว้กับเครื่องสูบน้ำนะคะอันนี้เป็นประเด็นแรกแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน 2,000 กว่าครัวเรือนที่จะต้องมีการ
7: เวียนค
9: ืน 1.60,000 ไร่เนี่ยทุกวันนี้กระบวนการยังมีคำถามอยู่เลยว่าคุยกับเขารู้เรื่องหรือยังเพราะว่าระยะทาง134กิโลเนี่ยมันสาหัสมากนะคะยิ่งถ้าเราไปเทียบกับโครงการบางบานบางไทร20กิโล12ปีตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยแล้วอีก134กิโลที่บอกว่าจะสร้างใหม่แล้วชาวบ้านยังไม่เห็นด้วยยังคัดค้านนอกจากว่าประกาศตุ้มผ่านครม.ออกมาแล้วประกาศกิจการเวียนคืนแล้วก็ไปแบบไปเอาให้ได้ซ
7: ึ่
9: งมันไม่มีทางที่โครงการมันจะเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นเพราะฉะนั้น20ปีของบางบานบางไทร20กิโลของบางบานบางไทรเป็นแค่134กิโลโหคุณออฟมองไม่เห็นอนาคตเลยอะค่ะคือร้อยปีชมประทานอะไม่รู้จะสร้างเสร็จหรือเปล่าอันนี้พูดตรงอันนี้ไม่นับผลกระทบสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่ยังเป็นกังวลอยู่นะคะคุณออฟ
7: ครับครับอาจารย์ครับผมถามแย้งในมุมของรัฐนิดนึงนะฮะว่าถ้ารัฐเขามองว่าด้วยเครื่องมือที่ผ่านมาที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันอาจจะแก้ไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็ท่วมทุกปีแล้วก็อย่างโครงการนี้เนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอะไรเนี่ยก็ผ่านแล้วอย่างน้อยเนี่ยมีคลองนี้ขึ้นมามันก็ช่วยแบ่งเบาไอ้ที่เคยท่วมมันอาจจะท่วมน้อยลงอย่างเงี้ยอาจารย์
9: คิดว่าถ้ามันมีมันก็ช่วยได้ถ้าเราพิจารณาถึงว่ามันจะช่วยลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะยิ่งทุ่งนะคะน้ำทุ่งมันก็ช่วยได้แหละไม่ใช่ว่ามีแล้วมันช่วยไม่ได
7: ้ครับครับ
9: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรามีมาตรการตั้งหลายอย่างที่มีอยู่แล้วจ่ายเงินไปแล้วสร้างมาแล้วเนี่ยเรายังไม่เคยใช้พวกนั้นได้เต็มศักยภาพเลยเอาง่ายๆแค่น้ำท่วมทีเนี่ยคนก็บอกว่าผักตกเนี่ยเต็มคลองอันนี้เบสิกที่สุดเลยนะคะเราทำตรงนั้นเต็มที่หรือยังเราใช้ทรัพยากรที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยเต็มที่หรือยังถ้ารัฐก็ยังตอบไม่ได้ทีนี้พอจะสร้างของใหม่แล้วก็คิดว่าถ้าดูแค่บวกลบคณิตศาสตร์ดูแค่เรื่องของน้ำเนี่ยโอเคในเรื่องของคณิตศาสตร์น้ำเนี่ยมันรับได้แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการบริหารจัดการที่ยังต้องพึ่งคนพึ่งทักษะของคนพึ่งการมองซ้ายขวาเนี่ยมันไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าเราลงทุนไปมากขนาดนี้เนี่ยแล้วลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะไม่ท่วมนะคะอันนั้นประเด็นที่หนึ่งที่คุณออฟถามแล้วก็ประเด็นที่สองคือถ้าบอกว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านแล้วถามจริงนะในประเทศไทยเนี่ยรายงาน EIA เล่มไหนที่เราเชื่อได้จริงๆอ่ะคือมันมีหลายโครงการมากนะคะที่มีปัญหาว่ารายงาน EIA ผ่านแล้วรายงานไม่มีคุณภาพยกตัวอย่างก็ได้อ่ะรายงานผ่านน้ำยวมเติมภูมิพลเนี่ยตอนที่ชาวบ้านขอเนี่ยคาดดำมาครึ่งเล่มปิดชื่อปิดอะไรปิดแม้กระทั่งชื่อของขออสผอคือถ้าไม่อายจะปิดทำไมมันจะเปิดเผยไม่ได้แล้วเล่มนี้ก็เหมือนกันเล่มนี้ผ่านกนช.ก่อนนะคะโครงการ
7: ครับ
9: โครงการมาเข้ากนช.ก่อนโดยที่ EIA ยังไม่ผ่านกนช.ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะไปทำให้ผ่าน EIA แล้วหลังจากนั้นเดือนหนึ่งก็ผ่าน EIA โดยที่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนี้ก็คือสมัยรัฐบาลอนุทิน1ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
7: ครับ
9: มันไม่เรียกว่าเร่งรัดมันจะเรียกว่าอะไรโดยที่ชาวบ้านเขาก็ทักทวงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดเลยว่ารายงาน EIA ผ่านแล้วจะถือว่ามันมีคุณภาพ
7: คือ
9: พูดได้แบบนั้นไม่อายจริงๆเหรออย่างนี้ดีกว่า
7: ครับครับครับโอเคครับได้ครับอาจารย์ครับวันนี้สอบถามประมาณนี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
9: ได้ค่ะ
7: ครับขอบคุณมากครับ
9: คร ับ
7: สวัสดีครับอาจารย์สีตางพี่ไลล่านะครับเดี๋ยวขอพักอารมณ์แป๊บเดียวกลับมาจะได้ฟังความเห็นจากทั้งสองท่านบ้างนะครับสักครู่ครับ
0: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
10: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
11: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
12: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีอาพยาพาลีนค่ะทุกคนทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นสบายสบายกลิ่นหอมที่สำคัญมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
13: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
15: ยาหม่องตราถ้วยทอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทอทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอ
16: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
17: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
18: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมปัญหาเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
19: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
20: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
21: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
7: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
22: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
23: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
19: ้ร่วมข่าวใหญ
22: ่คุยข่าวใหญ
19: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
24: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกเก้าหางในแจนจริงๆ Be With You FanCon คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
7: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ได้ฟังข้อสังเกตอีกมุมหนึ่งนะฮะจากอาจารย์สีตางพิไลล่าเรื่องของโครงการเนี่ยฮะ160,000ล้านชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลางไปแล้วขออนุญาตกลับมาถามทั้งสองท่านนะฮะเริ่มจากอาจารย์ชวลิตก่อนบ้างอาจารย์สีตางตั้งประเด็นไว้หลายเรื่องเลยนะฮะผมหยิบยกมาประเด็นนึงก่อนนะครับในช่วงนี้ก็คืออาจารย์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพเลยแต่ว่าจะมาผุดนี่สร้างคลองใหม่อีกแล้วไปใช้เครื่องมือที่มีอยู่แก้น้ำท่วมก่อนดีกว่าไหมอาจารย์ชวลิตมองไง
25: ครับคือเนื่องจากว่าเครื่องมือมันมีไม่เพียงพอนะครับเราพูดถึงว่าเราจะบังคับการใช้แม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยฮะให้มันอย่างที่ผมเรียนว่าปีนี้2005นะครับ2005นี่เรียกว่าทุกคนที่อยู่ข้างแม่น้ำนี่ก็อกสั่น
7: ขวัญแขวน
25: นะครับแล้วโดยที่จะพูดย้ำอีกทีก็คือว่าคนตั้งแต่ผงเพงนะครับผงเพงเสนาบางบานนะรวมผักไห่ด้วยนะครับ ก็ยังอยู่ในน้ำอยู่3เดือนเนี่ยครับก็เป็นส่วนที่จะต้องไปลดทอนส่วนนี้เข้าให้ได้ซึ่งอุปกรณ์มันยังมีไม่เพียงพอนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์สิตางเลยที่ออกมาย้ำเตือนว่าในส่วนของบางบานบางไทรอีก20กิโลนะยังติดปัญหาเรื่องการเวนคืนอยู่เลยซึ่งตอนนี้คลี่คลายหมดแล้วนะครับ
7: แต่ว่ามันทำให้โครงการเนี่ยล่าช้าไป
25: อันนั้นพูดถึงบางบานบางไท
7: รใช่ครับ
25: พอบางบานบางไทรล่าช้าก็เลยทำให้คนตั้งแต่ผงเพงเสนาเนี่ยนะครับที่จะลดน้ำลงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ปีนี้เขาก็หนักอยู่เลยอ
7: ัน
25: นี้น้ํา 2,500 นะครับน้ํา 2,500 ถ้าน้ำเหมือนปี54 3,000 4,000 นะ
7: ยิ่งหนัก
25: มันจะหนักกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะน้ำเนี่ยมันมามันมีโอกาสเนื่องจากภาวะโลกร้อนเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงเหมือนปี54อีกได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เครื่องมือที่กรมชลมีอยู่เนี่ยก็ใช้อย่างเต็มที่นะอย่างที่ผมเรียนว่าผลักดันน้ำไปทางสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีน้ำท่วมม
7: า
25: 2เดือนแล้วนะครับอันนี้คนสุพรรณก็รับภาระไปนะครับอย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงเครื่องมือเนี่ย
7: แต่ว่ามีแต่ไม่พอ
25: มีแต่ไม่พอถ้าถามว่าใช้เต็มที
7: ่เต็มที่ไหม
25: ก็มามองเนี่ยคนสุพรรณที่ไม่ค่อยโดนน้ำท่วมก็โดนไปแล้วนะ
7: คร
25: ับ คนลพบุรีท่าวุ้งก็โดนไปเพราะว่าจำเป็นต้องอัดน้ำเข้าเพื่อให้น้ำมาผ่านช่องทางที่มันไม่เพียงพอเนี่ยครับให้คลายลงมานิดนึงฮะคลายลงมายังคลายได้ไม่หมดเพราะว่าเรายังขาดอยู่นะครับเพราะว่าปริมาณเครื่องมือเนี่ยมันมีไม่เพียงพอนะถ้าเพียงพอก็อย่างที่ดร.ธเนศพูดถึงครับว่าอันที่หนึ่งนะบางบานบางไทรสร้างเสร็จนะอีกปี71ก็ได้ใช้ละนะเพราะคนที่แช่น้ำอยู่3เดือนก็จะได้ผ่อนคลายลงบ้างด้วยนะครับและส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ไปปรับปรุงอะไรให้มันสามารถผ่านน้ำได้มากกว่า 3,000 มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับส่วนทางด้านคลองระพีพัฒน
7: ์
25: ก็จะเร่งรัดก็งบประมาณนี่ผ่านมาก่อนไอ้ก่อน 165,000 ล้านนี่อีกนะครับในส่วนนั้นนะครับก็จะมีการเร่งรัดที่ระบายลงไปฮะถามว่าคลองระพีพัฒน์มีอยู่ไม่ใช้ก็ใช้ได้เต็มที่ก็200นะครับแล้ว
7: เลยต้องมาแก้ไขตอนนี้แหละ
25: จริงๆใช้ไปแล้วด้วยนะครับ122
7: ครับ
25: 122ฮะน้ำขนาด 2,500 เนี่ยเอาไปแบ่งลงระพีพัฒน์นะครับเอาจากป่าสักไปแบ่งลงระพีพัฒน์122นะผมเองก็ใจสั่นเหมือนกันเพราะว่าไอ้พื้นที่แถวพระองค์ชัยอนุชิตก็เป็นที่ลุ่ม
7: ครับ
25: นะคนก็ถูกน้ำท่วมไปก่อนที่8ริ้วก็จะถูกน้ำท่วมอีกครับ
7: อ๋ออ่ะทีนี้ขอมาที่กรมชลบ้างนะจริงๆหลายประเด็นเอาประเด็นนึงก่อนเดี๋ยวเวลาไม่พอนะฮะเรื่องว่าเครื่องมือที่มียังใช้ไม่เต็มศักยภาพเลยหรือเปล่า
8: คืออย่างงี้ครับถ้าเครื่องมือก็คงเป็นอันแรกเรื่องทุ่งรับน้ำ
7: ครับ
8: คือทุ่งรับน้ำเนี่ยที่กนช.ประกาศเป็นพื้นที่รับน้ำนองอ่ะ10ทุ่งข้างล่างเนี่ยจุน้ำได้ประมาณสัก1,000ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะ
7: ครับ
8: คือทุ่งรับน้ำเนี่ยนะครับการบริหารจัดการเนี่ยในเชิงวิศวกรรมเนี่ยสามารถดำเนินการได
7: ้ครับ
8: แต่ตอนนี้มันมีเชิงรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์เข้ามาเพราะว่าการเข้าทุ่งรับน้ำเนี่ยอย่าลืมนะฮะทุ่งรับน้ำเป็นพื้นที่ชลประทานก็จริงแต่เป็นพื้นที่เอกชน
7: ครับ
8: ฉะนั้นการบริหารน้ำเข้าทุ่งเนี่ยนอกจากเราจัดระบบการเพาะปลูกให้เขาแล้วเนี่ยให้ปลูกเร็วก่อนเก็บเกี่ยวก่อนน้ำมาแล้วเนี่ยด้านกฎหมายทรัพยากรน้ำปี61เนี่ยจำเป็นต้องมีการพูดเรื่องค่าชดเชยนะครับฉะนั้นทุกวันนี้ทำให้ทุ่งรับน้ำเราเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เต็มที่บางทุ่งไม่รับน้ำเราแล้วนะครับเช่นทุ่งภูพย
7: า
8: เนื่องจากเวลาน้ำท่วมเขาเดือดร้อนแล้วเขาบอกที่เขาทำไมต้องเป็นที่ต้องรับน้ำนั่นคือข้อจำกัดด้านเครื่องมือนะเรื่องที่2คือในเรื่องของไอ้ตัวคลองต่างๆเนี่ยคลองไอ้ตัวบางบางไซที่เราจะเกิดนะอันนี้เราก็ต้องกรมชลประทานเองก็ได้มีการตอนนี้วางแผนกันแล้วว่าจะมีการโอเปเรตประตูยังไงประตูระบายยังไงเพื่อให้มันได้ระบายได้ดีที่สุดนะครับฉะนั้นไอตัวการจัดการน้ำทุกวันนี้มาเราก็บริหารจัดการน้ำเต็มที่ครับภายใต้เครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู
7: ่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้เต็มศักยภาพอย่างที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตนะ
8: ก็มันจะมีข้อจำกัดหลายเรื่องที่ทำให้มันสามารถทำเต็มประสิทธิภาพได้เช่นทุ่งรับน้ำเงี้ยครับเช่นมันต้องทำประชาคมคนก็ทุ่งพญาบอกผมไม่รับแล้วอย่างเงี้ยฮะ
7: ครับ
8: หรือผมรับน้ำผมขอรับน้ำได้แค่ 40% จากของทุ่งเองในบางทุ่ง
7: ครับ
8: มันมีครับมันทำให้ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
7: ซึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาขยายความกันต่อด้วยเพราะว่าพี่น้องประชาชนปีนี้เราเห็นบ่อยนะฮะบางพื้นที่รวมตัวกันทำไมฉันรับอยู่คนเดียวทำไมอีกฝั่งแห้งอะไรอย่างเงี้ยฮะ
25: ครับอันนั้นก็ต้อง ผมเรียนว่ากรมชลประทานจะหนักใจเรื่องการต้องบริหารสังคมนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าทุกคนน้ำท่วมนะ คนที่น้ำท่วมมานานก็3เดือนนะคนที่น้ำท่วมมาสั้นๆก็1เดือนนะครับไม่มีใครต่ำกว่า1เดือนเลยนะเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องบริหารสังคมนะ บริหารว่าจะเปิดบานประตู10เซนติเมตรเนี่ยโอ้โหวันก่อนผมดูข่าวแล้วผมเห็นใจเลยคนมาเดินขบวนกดดันนะที่ประตูคลอง12นะครับบอกว่าต้องเปิดประตูนะขอ10เซนก็เอาแล้วต้องถามคนที่ทุ่งรังสิตสิครับทุ่งรังสิตเทศบาลรังสิตมั่งเทศบาลลำลูกกามั่งอย่างเงี้ยจะอยู่ไหวได้ไงเพราะว่าทุกวันนี้ยังแช่น้ำอยู่เลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะการบริหาร

0: การจัดการน้ำการบริหารการจัดการสังคมเป็นสิ่งที่จะต้องมาว่ากันต่อว่าเครื่องมือที่มี1พอแล้วยังสองสามารถบริหารจัดการได้ไหมสามารถเปิดตามวิชาการเลยได้ไหมปิดตามวิชาการเลยได้ไหมเนี่ยยังมีแรงกดดันของสังคมอีกมากเลยครับ
1: ครับนะฮะเดี๋ยวมาคุยกัน

0: ตามจากคุณแม็กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอารุ่นท็อปเรือธงมาฝากฮะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอยากได้มือถือใหม่เอาไปรับสิทธิ์เรื่องของเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยแหละจ้ะรอฟังได้เลยฮะราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนอยากได้มือถือใหม่ถูกไหมเพราะว่าเครื่องเก่าอาจจะมีปัญหาจมน้ำบ้างเสียหายบ้างและบางทีมันอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตฉะนั้นมันก็รับสิทธิ์เรื่องของการเยียวยาต่างๆไม่ได้ฮะวันนี้จัดมาให้นี่เป็น GM Phone รุ่นท็อปเรือธงแล้วก็เป็นรุ่นขายดีของเราที่สำคัญคุณอยากรับสิทธิ์ใช่ไหมคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมานะคุณกดเข้าไปนะฮะคุณสามารถที่จะเลือกรับสิทธิ์ตรงนี้ได้เลยเขาจะมีเป็นนี่เอาไว้ให้คุณลงทะเบียนคุณก็เข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาน้ำท่วมได้เลยและก็สแกนได้อย่างรวดเร็วนะลงทะเบียนอัปเดตบนแอปพลิเคชันแบบนี้รับรองเลยฮะว่าได้รับสิทธิ์เร็วแน่นอนและวันนี้จัดมาให้ฮะนี่เป็นสียอดนิยมฮะคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นสีใหม่เป็นสีม่วงฮะกำลังอินเทรนด์เลยตั้งใจไว้ว่าสีม่วงเนี่ยจะขายปีหน้าแต่วันนี้งานด่วนฮะเอามาให้ใช้ก่อนเลยใครอยากได้สีม่วงสีอินเทรนด์จัดไปได้เลยรวมทั้งถ้าเกิดซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่อยากได้เป็นสีน้ำเงินเข้มหรือว่าสีดำแบบนี้จัดได้เช่นเดียวกันนะฮะและแน่นอนฮะปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะมือถือรุ่นนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นรุ่นท็อปเรือธงฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งเซตเนี่ยมันจะ 8,000 กว่าบาทถูกไหมวันนี้ลด 5,000 กว่าบาทเลยนะฉะนั้นคุณจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้นรอจ่ายสดที่หน้าบ้านได้เลยหรือใครอยากจะผ่อนได้ฮะ 0% 3เดือนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการนะจ๊ะตอนนี้เริ่มมีสายเข้าแล้วนะผ่อนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเนี่ยคุณบอกน้องคอลเซ็นเตอร์นิดนึงนะฮะว่าจะผ่อนกับบัตรเครดิตของแถมในกล่องอย่าทิ้งกล่องนะมีทั้งสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังเคสเอ่ยฟิล์มกันรอยเอ่ยให้หมดเลยรวมทั้งอันนี้เป็นพัดลมไอเย็นแบบพกพาฮะฟังไม่ผิดฮะมันเป็นพัดลมไอเย็นแปลว่าคุณใส่น้ำขึ้นไปด้านบนแล้วคุณก็เปิดพัดลมแบบนี้เย็นๆแล้วก็มีไอน้ำออกมาให้แบบนี้เลยทั้งหมดนี้ย้ำอีกครั้งว่า 2,899 บาทนะจ๊ะสีม่วงเริ่มออกไปแล้วนะจ๊ะไปแล้ว3เซตนะฉะนั้นใครอยากได้แล้วโทรเข้ามาฮะ1252ครับ1252โทรตอนนี้ได้เลยไลน์แอดมี QR code มีนะคุณผู้ชมฮะดูนิดนึงอันนี้เป็นสีม่วงสีสวยมากเป็นสีม่วงเข้มๆเลยแล้วก็วิธีการวางกล้องเขาเป็น3จุดชาไข่มุกแบบนี้สวยงามมากๆความบางบางและก็เบาหน้าจอผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาฮะ 6.95 นิ้วคือเกือบจะ7นิ้วแล้วล่ะฉะนั้นใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้คุณดาวน์โหลดได้ทุกแอปนะมันเป็น Android รวมทั้งใครมีปัญหาเรื่องของการอ่านตัวหนังสือฮะตัวใหญ่มากและรุ่นนี้แบตหูยังอึดนะ 81% แต่เหลืออีกเกือบวันนะฮะฉะนั้นใช้ไปยาวๆนานๆแต่หลายๆคนบอกว่าแม่เอาไว้ดูสิอยากดูพวกวิดีโอนะเผื่อเวลาเราแบบไปไหนไม่ได้เนาะเราก็อยากจะเพลิดเพลินอยู่กับบ้านคุณผู้ชมฮะจอใหญ่ขนาดนี้คุณดูวิดีโอสิมันสวยงามชัดเจนสีสันสดใสสุดๆเลยและหลายๆคนบอกว่าแม่จอใหญ่อย่างเดียวไม่พอเดี๋ยวนี้มือถือเครื่องเก่าเสียงมันไม่ค่อยดังเวลาใครโทรเข้ามาไม่ได้ยินอ่ะรุ่นนี้เสียงดังมากอ่ะโทรเข้ามาหน่อยดิทีมงานน้องทีมงานโทรเข้ามานิดนึงนี่ไงคุณผู้ชมได้ยินไหมเนี่ยดังขนาดนี้ฮะอยู่หลังบ้านถูบ้านอยู่ชั้น2วางโทรศัพท์ไว้ชั้นล่างยังได้ยินชัดเจนเลยฉะนั้นจัดไปฮะถือว่าเป็นการอัปเกรดที่คุ้มค่าฮะคุณผู้ชมใครกำลังอยากได้มือถือใหม่ไหนๆจะซื้อแล้วเอารุ่นท็อปเรือธงไปวันนี้จัด GM Phone มาให้อันนี้เป็นมือถือที่ขายดีที่สุดของเราตลอดปีนี้ที่ผ่านมาและวันนี้มีสีใหม่ก็คือสีม่วงฮะใครอยากได้สีม่วงจัดไปได้เลยเหลือสีม่วงอยู่ประมาณ20เครื่องเท่านั้นเองสีน้ำเงินมีให้สีดำมีให้ฮะมีเคสให้ฟิล์มกันรอยให้สายชาร์จหัวชาร์จหูฟังคือครบถ้วนหมดแล้วแถมพัดลมให้อีก1ตัวนะฮะฉะนั้นใครอยากได้แล้วตอนนี้จัดได้เลยดูสีเลือกสีนิดนึง3สีจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นสีเข้มหมดเลยตอนนี้สีเข้มกำลังอินเทรนด์มากคุณเอาสีม่วงแบบนี้ได้นี่เป็นสีใหม่เนาะสีน้ำเงินตรงกลางหรือว่าสีดำแบบนี้ได้ไปเลยรวมทั้งวันนี้มีพัดลมมาให้ด้วยนะฮะฉะนั้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทอ่ะผมเข้าใจเข้าใจว่าตอนนี้หลายๆคนมีปัญหาอยากจะผ่อนได้ไหมมีบัตรเครดิตคุณรบกวนผ่อนเลย 0% 3เดือนไม่ถึงพันฮะ900กว่าบาทรับประกัน1ปีส่งฟรีทั่วไทยส่งทุกพื้นที่1252โทรมาได้เลยฮะ1252โทรตอนนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะเวลาที่เราใช้มือถือสำหรับการจ่ายอะไรต่างๆกล้องสำคัญกล้องหลังไว้สแกนจ่ายกล้องหน้าเอาไว้ลงทะเบียนเนี่ยคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้กล้องดีมากๆเลยอันนี้เปิดแอปกล้องให้ดูนิดนึงนะฮะนี่ไงชัดเจนรวดเร็วแจ่มใสเลยรวมทั้งเวลาถ่ายรูปออกมานะคุณมีโหมดทำให้หน้าเรียว หน้าสวยนี่หน้าขาวนี่ไม่ว่าจะเป็นสี

0: แบบไหนที่แสงมากที่แสงน้อยกลางแจ้งหรือในร่มอย่างไรก็สวยหลายคนอยากจะถ่ายภาพลูกหลานฮะหรือบางทีก็ถ่ายภาพน้องหมาน้องแมวหรือว่าที่ที่เราไปแล้วประทับใจอยากจะส่งให้เพื่อนอยากจะแชร์ให้เพื่อนกล้องดีๆไว้ก่อนฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาพกกล้องใหญ่แล้วคุณผู้ชมฮะเขาใช้มือถือถ่ายกันทั้งนั้นเลยฉะนั้นมือถือต้องดีมือถือต้องไวและรุ่นนี้เป็น 5G ด้วยนะฮะฉะนั้นใครอยากได้มือถือใหม่ผมเข้าใจว่าเครื่องเก่าอาจจะเสียหายอาจจะมีการตกน้ำร่วงน้ำจมน้ำหรือบางทีเครื่องเก่ามันอัปเดตแอปไม่ได้มันสแกนจ่ายแล้วมันไม่รอดมันลงทะเบียนแล้วมันไม่ผ่านจัดเครื่องใหม่ไปแต่เศรษฐกิจแบบนี้ไม่ต้องซื้อแพง2,899 บาทมี3สีให้เลือกและถ้านึกไม่ออกจะเอาสีไหนเอาสีม่วงไปเพราะนี่เป็นสีใหม่เป็นสีอินเทรนด์เป็นสีของปีหน้ารับรองเลยว่าคุณได้ใช้ก่อนใครม่วงน้ำเงินหรือว่าดำฮะแล้วดูความสวยดิสีม่วงสวยจริงๆเนี่ยมันจะสีนี้นะสีม่วงนะคุณผู้ชมฮะผู้ชายใช้ก็ได้ผู้หญิงใช้ก็ได้ไม่เคอะเขินเลยนะอยากได้แล้ว1252นะฮะโทรมาได้เลย1252นะอ่ะเปิดม่วงเหลือน้อยเปิดแอปให้ดูอีกทีนึงคือตัวนี้เป็น Android เนาะฉะนั้นเนี่ยคุณใช้งานได้ทุกแอปอยู่แล้วรวมทั้งแอปที่คุณอยากใช้ทางรัฐถูกไหมคุณต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าเอาไว้ลงทะเบียนในการรับสิทธิ์ต่างๆคุณก็ดูก็ด้านบนนะแล้วคุณก็ลงชื่อปุ๊บลงรับสิทธิ์เลยรอแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณก็ได้สิทธิ์แล้วหรือว่าอยากจะสแกนจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยคุณก็ต้องโหลดเป๋าตังค์อยู่แล้วฉะนั้นจัดไปได้เลยฮะที่ผมถืออยู่นี่คือสีม่วงสีม่วงสวยมากๆฉะนั้นเลือกสีไหนไม่ถูกเลือกสีม่วงฮะจัดไปได้เลยอ่ะหลายคนก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะก็ต้องมีมือถือเอาไว้สำรองสำหรับรับการจ่ายตังค์ต่างๆอยู่แล้วด้วยนะฮะฉะนั้นจัด GM Phone ไปนะฮะของแถมครบหมดนี่เลย 2,899 บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีผ่อนได้ด้วยนะรวมทั้งพัดลมไอเย็นเวิร์กมากเจ๋งมากเลยนะคุณผู้ชมมันจะมีไอเย็นออกมาจากด้านหน้าแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นไอน้ำเนาะคุณเติมน้ำเข้าด้านบนแบบนี้แล้วก็ใช้ได้เลยของแถมเฉพาะวันนี้วันเดียวนะฮะฉะนั้นทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทโทรเบอร์อะไร1252ฮะ1252ยังมีเวลาโทรนะแต่ผมหมดเวลาแล้วนะครับโทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับใครสนใจรีบกดไปนะครับส่วนของเราเดี๋ยวไปต่อในช่องทางออนไลน์ของข่าวช่องวันวันนิวส์กันต่อนะครับแต่ว่าทางทีวีเหลือประมาณสัก 1-2 นาทีทิ้งท้ายให้อาจารย์ชวลิตทิ้งท้ายเรื่องน้ำท่วมนิดนึง
2: ครับ
1: ทางใต้นี่เดี๋ยวต้องหวั่นใจไหมฮะช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะน้ำท่วมหรือเปล่า
2: ก็มีโอกาสคือเนื่องจากว่าภาคใต้เนี่ยครับจะเจอ2ลักษณะลักษณะหนึ่งก็ถัดจากพฤศจิกาและธันวา2เดือนนี้นะครับ
1: ครับ
2: ร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงไปภาคใต้นะพอเลื่อนลงไปภาคใต้ร่องมรสุมนี้ก็เรียกว่ามีฝนตกกันตามความแรงของมรสุมลมมรสุมนะครับ
1: ครับ
2: แต่คราวนี้ภาคใต้เนี่ยครับไปอยู่ชิดกับอ่าวไทยโอกาสที่จะมีการก่อตัวของพายุนะฮะอาจจะเป็นลูกเล็กลูกน้อยนะครับจะวิ่งผ่านเข้าร่องนะครับถ้า2 อย่างพบกันเนี่ยนะครับก็จะทำให้ปริมาณน้ำฝนนี่สูง อย่างภาคใต้นี่โดยปกติก็ฝนประมาณ100ถึง150มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าหากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำวิ่งเข้ามาในร่องนี้ด้วยก็คงสูงกว่า200มิลลิเมตรต่อวันนะครับซึ่งถ้าหากว่าตกติดต่อกัน2วันก็
1: มีโอกาส
2: ระบายน้ำก็จะติดขัดเลยฮะมีโอกาสน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะหาดใหญ่ทุกคนเป็นห่วงหาดใหญ่นะครับผมเป็นห่วงตั้งแต่ชุมพรลงไปเลยครับวันก่อนนี่ตัวเพชรบุรี
1: ท่วมไปแล้ว
2: น้ำท่วมไปแล้วนะครับถัดไปก็ชุมพรก็น่าห่วงเหมือนกันตัวเมืองนะครับแล้วสุราษฎร์นี่ยังไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะพอจะระบายน้ำได้ทันนะฮะในส่วนนครดิครับนครนี่น่าห่วงเลยเพราะว่าน้ำลงมาจากเขาหลวงเนี่ยครับจะมาเรียกว่าวิ่งผ่านเมืองซึ่งมีคลองรับน้ำไม่เพียงพอครับ
1: นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปต่อในช่องทางออนไลน์กันนะครับถึงประเด็นเมื่อสักครู่ที่ยังค้างกันไว้ตอนนี้ทางหน้าจอขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณพอครับขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ครับ
1: วันนี้ลาไปที่นี่ครับสวัสดีครับ
3: ฟาติมาตอกย้ำความฮอตระดับอินเตอร์ได้รับเชิญในฐานะแขกคนพิเศษของแบรนด์เซลีนบินตรงสู่นครปารีสเริ่มชมแฟชั่นโชว์ซึ่งนับเป็นการร่วมงานกับเซลีนต่อเนื่องเป็นปีที่2และเป็นการเข้าร่วมชมโชว์ครั้งที่4ของเอิญๆแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นการมาครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นทริปที่รู้สึกผ่อนคลายและสนุกกับโชว์รวมไปถึงบรรยากาศในงานมากขึ้นซึ่งนอกจากสาวเอิญๆแล้วก็ยังมีหนุ่มบุ๊กกัสเดชนักแสดงจากบ้าน JMTV อีกด้วยล่ะค่ะ ิ่งที่ทำให้ท่านเอิญรู้สึกตื่นตันเป็นพิเศษนั่นก็คือการได้เจอกับเหล่าอินเตอร์แฟนที่มารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นจากกระแสตอบรับของละครเรื่องสอดสร้อยมาลาทำเอาสาวเอิญยิ้มไม่หุบเลยล่ะค่ะ
4: ดีใจมากค่ะตอนแรกบอกว่าไม่รู้เลยว่าแบบแต่ละครั้งที่หนูมาจะมีคนรู้จักมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมีแหละอินเตอร์แฟนที่อยู่ปารีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเจอมากเพราะว่าที่ไทยเราไม่มีโอกาสได้เจอแน่นอนมาทุกครั้งก็จะโฮปว่าขอให้ได้เจอแล้วก็ทุกครั้งที่จะได้เจอกันก็อยากที่จะคุยหรือว่าแบบทำอะไรที่แบบเราสามารถแบบ create good memories ด้วยกันได้ก็อยากจะทำค่ะมีถือโปสเตอร์ปรินต์โปสเตอร์มาใหญ่มากเขาลงทุนแบบเป็นโปสเตอร์มาใหญ่ถือมาใหญ่มากทั้งนั้นที่เขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาจะได้เจอหนูจริงไหมแต่ว่าพวกเขาก็พยายามกันสุดๆอะค่ะก็ appreciate มาก
3: นอกจากความรักและแรงซัพพอร์ตจากอินเตอร์แฟนจะทำให้อันเอิญยิ้มกว้างแล้วเนี่ยการได้กระทบไหล่พร้อมเซย์ไฮกับเหล่าซุปตาร์และเซเลบริตี้ระดับ global ก็ทำให้เธอนั้นมีความสุขเป็นที่สุดเพราะเหมือนได้กลับมาเจอกับคนคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นนางเอกตัวท็อปเกาหลีใต้อย่างซูจีหนุ่มๆบอยกรุ๊ปทูอัสรวมไปถึงทัพดาราจีนไม่ว่าจะเป็นหลิวซื่อซุนเชียนและหวังอันอีด้วยล่ะค่ะ
5: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
6: หญิงไม่น่าหรอก
7: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
6: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
8: สวัสดีจ้ะนมนภาม
9: ันกลับมาแล้วนี
7: ่แต่หมูไวจริงนะเหมือนหมาเลย
9: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
7: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
10: ตาหายไปไหนมา
7: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาแล้วทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
11: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
7: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
12: ท่านนมจะพามาลบ
9: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
7: คุณเน่ยเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
13: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
9: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
8: ้วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
14: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
15: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
16: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
7: แล้วพะจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
9: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
15: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
13: เธอเป็นใคร
15: มุตตาแจกแล้วตรงนี
9: ้ปากดีเนี่ยนะมึง
12: ถ้าโดนแล้วมา
17: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ตกลงลูกจะลบไลน์นั่นไหม
1: แม่รู้เรื่องของพิงกับคุณลูจากรตีใช่ไหมคะ
0: เปล่าลูกรตีไม่ได้เล่าให้แม่ฟังแต่แม่ขอร้องรตีเพราะว่าแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ลูกจะเล่าให้แม่ฟัง
1: แม่คะพิงขอโทษนะคะพิงตั้งใจว่าจะรอให้เรื่องทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วพิงค่อยบอกแม่พิงไม่อยากให้แม่เป็นห่วง
0: พิงเป็นลูกของแม่นะแม่ไม่ห่วงลูกแล้วไม่จะเป็นห่วงใครอะฮะ

ไม่ต้องขอโทษแม่เรื่องบางเรื่องลูกต้องเจอด้วยตนเองลูกถึงจะเข้าใจแต่ลูกเชื่อแม่สิวันนี้เราอาจจะเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาใหญ่แต่เวลามันผ่านไปลูกหันกลับมามองลูกจะรู้ว่าปัญหานี้มันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองมันเป็นแค่ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านเข้ามาทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นไม่ทำให้เราตายลง

แม่เคยบอกลูกนะว่าความรักคนอื่นจะเป็นยังไงแม่ไม่รู้แต่ความรักที่แม่มีให้ลูก

0: ลงเธอจะไม่กลับไปอยู่บ้านคุณป้าแล้วจริงๆเหรอพิง
1: ก่อนแต่งงานฉันก็อยู่ที่เพนท์เฮาส์แล้วมันก็ใกล้โชว์รูมอยู่แล้วด้วยฉันว่าฉันกลับไปอยู่เพนท์เฮาส์ดีกว่าฉันไม่อยากทำตัวอ่อนแอไปมากกว่านี้ฉันอยากให้แม่เห็นว่าฉันอยู่เองได้
0: แล้วของของเธอจะไปเอาที่บ้านนั้นเมื่อไหร่นี่ถ้าเธอไม่อยากไปฉันไปให้ได้นะ
2: เดี๋ยวรำไปเก็บให้เองก็ได้ค่ะ
1: มาทำไม
0: ไม่ไปเฝ้าผู้ชายที่เธอแย่งมาเดี๋ยวหมาตัวเมียที่ไหนก็แย่งกินหรอก
2: รำก็แค่จะเอาของที่คุณอาฝากมาคืนคุณพิงค์นะคะ

แหวนแต่งงานของคุณอาคุณอาบอกว่าคุณอาไม่ต้องการแล้วอะค่ะแล้วอีกไม่นานนะคะคุณอากับรำก็จะไปซื้อแหวนแต่งงานวงใหม่เอามาใส่ด้วยกันตอนแรกนะคะคุณอาจะทิ้งด้วยละค่ะแต่ว่ารำขอเอาไว้รำบอกว่าขอเอามาคืนคุณพิงคุณพิงจะได้เก็บเอาไว้เป็นของที่ระลึกนะคะรับไปสิคะ

0: หลุดมือนะคะอีเด็กนรกวอนโดนตบนะใช่ไหมว่าฉันจัดให้มา
1: ละสิทำไมต้องเก็บนะอีแหวนวงนี้เพราะฉันไม่ต้องการมันแล้วนอกจากจะเอาแหวนมาคืนฉันแล้วมีอะไรจะพูดกับฉันอีกหรือเปล่าม
0: ีค่ะคุณอาฝากบอกมานะคะว่าคุณพิงอ่ะไม่ต้องเสียเวลาไปเก็บของที่บ้านเพราะว่าคุณอาให้รำเป็นคนเก็บของของคุณพิงเองค่ะกลับไปบอกคุณอาของเธอเลยนะว่าใครจะไปเก็บของที่บ้านนั้นฉันเป็นคนตัดสินใจเพราะตอนนี้บ้านนั้นอ่ะมันเป็นของฉันแล้วที่ฉันยอมให้อาเธออยู่แม่เธออยู่แล้วก็เธออยู่นี่มันบุญแค่ไหนแล้ว
1: ไม่ต้องเก็บของทุกอย่างมาให้ฉันไม่ต้องเอามาให้ฉันหรอกนะเพราะของทุกชิ้นที่อยู่ในบ้านหลังนั้นนะฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วเธอจะเอาไปทิ้งหรือจะเอาไปบริจาคก็ได้รวมทั้งกระเป๋าที่เธอชอบขโมยของฉันแล้วก็ไปถ่ายรูปหลอกเสือเป็นของตัวเองด้วย
0: ตายแล้วแต่ว่ากระเป๋ามันเป็นของแบรนด์เนมมีตัวของแพงๆนั้นเลยนะคะลำลืมไปค่ะว่าคุณพิงอ่ะรวยอย่าว่าแต่กระเป๋าเลยขนาดเงินตั้งหลายล้านเนี่ยยังให้ผู้ชายได้เลย
1: ใช่แล้วคนมันรวยอ่ะไม่รู้ว่าจะอธิบายคนที่มันไม่เคยมีอย่างเธอให้ฟังเขาใส่ได้ยังไงถ้าเสียดายไม่อยากทิ้งไม่อยากบริจาคก็เก็บไว้ใช้เองก็ได้นะฉันยกให้เพราะฉันสงสารคนมันไม่เคยมีมันก็เลยอยากได้อยากมีทุกอย่างโดยไม่สนใจความชอบชั่วดี
0: เอาอีกแล้วสอนเรื่องความดีความชั่วอีกแล้วคำสอนยอดฮิตของคนที่สู้คนอื่นไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาคำไหนมาปลอบใจตัวเองก็เลยยกเรื่องความดีความชั่วขึ้นมาพูดทำไมถึงไม่คิดบ้างล่ะคะว่าที่ตัวเองต้องเสียผัวเพราะตัวเองโง่เองอุตส่าห์เรียนจบถึงเมืองนอกเป็นถึงผู้บริหารบริษัทใหญ่โตแต่ดันเสือกเชื่อเด็กว่ะ
1: มันโง่เองที่ไว้ใจคนผิดแต่ฉันก็ขอบใจนะที่ทำให้ฉันฉลาดขึ้นเพราะทำให้ฉันรู้ไงว่าในชีวิตของฉันเนี่ยมันควรจะได้สิ่งที่มันดีกว่านี้

0: ผมมาช้าไปหรือเปล่าครับ
1: ไม่ช้าไปหรอกคนพี่คุณมาถูกจังหวะพอดีเลยนะกิงเขากำลังอยากให้คนโง่ๆได้เห็นว่าชีวิตหลังการหย่าเขาเป็นยังไงอะเมื่อกี้นี่คุณเลยถามถึงพลใช่ไหมคะพอดีพลเขาไปรับตำแหน่งใหม่ที่กระทรวงมาค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้เส้นคุณพ่อด้วยนะคะเพราะว่าคุณพ่อไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพลกลับมารับตำแหน่งอะไรพลก็เลยมาช้าค่ะจริงไหมพล
0: ใช่พอดีขอโทษทีผมมาช้าเพราะว่าติดงานที่กระทรวงแล้วพอเสร็จปุ๊บผมก็ไปรับรถให้พี่เลยนะครับพี่โอเคไหม
2: โอเคตอนนี้ฉันโล่งมากเลยอ่ะ
0: โอเค
1: ยังไงเงียบไปเลยอ่ะรามการที่เธอเอาหนังเก่าๆมาให้พิมพ์แล้วเธอคิดว่าพิมพ์จะรู้สึกอะไรอ่ะ#

0: าจ้าแว่นเก่าๆกับรถคันใหม่ของพิมราคาต่างกันยังไงชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่ของพิมก็ต่างกันอย่างนั้นแหละ
1: ดำจะยืนอยู่ตรงนี้ทำไมถึงบ้านเราจะเล็กแต่อยู่กันด้วยความรักยังไงก็มีความสุข
0: ทุตีจริงๆรถคันนี้ฉันก็ไม่ตั้งใจจะซื้อไว้ให้ตัวเองหรอกนะเพราะตอนแรกฉันตั้งใจจะเอามาเซอร์ไพรส์อดีตสามีอะแต่พอดีเกิดเรื่องซะก่อนฉันก็เลยจะเก็บไอ้คันนี้เอาไว้ใช้เองถือว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองกับการเริ่มต้นใหม่และเส้นทางชีวิตใหม
2: ่งั้นผมก็ขออวยพรให้พี่เริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุขเนาะ
1: ไปดำ
3: เดี๋ยวเข้างาน
4: ดำกับคุณอาก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพิงด้วยนะคะแล้วถ้าดำกับคุณอาแต่งงานกันเมื่อไหร่อะค่ะเราจะส่งการ์ดไปให้นะคะ
0: ฉันจะรอวันนั้นนะ
4: มันต้องมีวันนั้นอยู่แล้วล่ะค่ะ
0: ฉันก็ขอให้คุณลือในเห็นค่าแล้วก็รับชอบชีวิตเธอจริงๆไม่ใช่ว่าจะมักง่ายเห็นเธอเป็นแค่ของเล่นผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งเหมือนกับที่เขาทำกับผู้หญิงคนอื่น
4: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณพิงดำไม่มีวันโดนคุณอาทิ้งต่อให้ดำเป็นแค่ลูกคนใช้อาก็รักและต้องการดำมากกว่าคุณคุณอาไม่ยอมปล่อยให้ดำเป็นแค่เมียน้อยหรอกค่ะคุณอายกย่องคุณยังไงคุณอาก็ยกย่องดำอย่างนั้นรอดูชีวิตที่มีความสุขของเราสองคนได้เลยนะคะ
0: ฉันจะรอวันนั้นนะดำ

0: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกหนึ่งอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
2: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
3: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
4: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
5: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
6: มหากรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬา
7: แบ็กเหรอ
8: แม่มีแบคทีเรีย
9: ไหนไม่เห็นมีเลย
10: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10บาท
1: ดีนะ
4: จีจีนัชกุลฝากถึงแฟนละครนักตบวัดเข้าปังส่งกำลังใจให้รัวๆหลังจากสูญเสียครูใหญ่สันติและฝากตามต่อกันว่าหลังจากนี้ทีมนักตบจะเรียกขวัญและกำลังใจกลับคืนมาได้อย่างไรค่ะ
5: ศูนย์รวมของเราหายไปบอกเลยว่าทุกคนก็คือเสียศูนย์กันหมดแน่นอนสะเทือนใจเนาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงต่ออ
6: ย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
7: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
8: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
9: App 1D Content Jarit Thai เพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่คุกกี้เดนมาร์กสอดไส้รสผลไม้เดนมาร์ก is not just a cookie, it's Denmark
10: เดี๋ยวดูแลให้เรียบร้อยนะแล้วก็ดูแลน้องๆด้วยเรื่องการเงินสำคัญ
11: ไปนะอาพาดีครับ
10: ไปเถอะครับ
12: สวัสดีครับอา
13: เฮ้ยไปไหนเฮ้ย
10: มากรุงเทพตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
11: ก็มาถึงเมื่อคืนนี่แหละครับ
10: แล้วคิดยังไงถึงกลับมาเนี่ยรู้ไหมเวลาแม่ของนายเนี่ยมาทานอาหารที่นี่บ่นเรื่องนายติดแตกอยู่แต่ร้านกาแฟริมทะเลพ่อกับแม่ของนายเนี่ยอยากให้นายกลับมาช่วยบริหารบริษัทก็ไม่ยอมมาแล้วนี่ทำไมถึงกลับมากรุงเทพได
11: ้อ่ะคือผมอาจจะอยากเจอหน้าใครบางคนมั้งครับ
10: พูดอย่างนี้นี่ผู้หญิงแน่ใครอ่ะ

0: ผมอยากขอโทษคุณลุงกับสิ่งที่ผมทำกับลำผมกราบขอโทษนะครับ
1: ไม่ลุงคืนกันไม่ต้องกราบกราบไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะคุณเนื้อและรู้ว่ามันผิด
0: ผมขอโทษ
1: ถ้าลุงจะบอกว่าลุงไม่รู้สึกอะไรเลยลุงก็โกหกแล้วค่ะลุงเสียใจที่คุณเลยทำกับทำแบบนี
0: ้ผมไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากผมขอโทษจริงๆครับ
1: แล้วก็ยอมรับว่าลุงโกรธโกรธที่คุณเลยทำกับเราอย่างน้อยคุณเลยเป็นผู้ใหญ่กว่าทำอะไรก็น่าจะคิดได้มากกว่า
0: ผมผิดเองที่ปล่อยให้ลมอยู่เหนือความคิดจนทุกอย่างต้องมาเละเทะอย่างนี้ผมกำลังชดใช้กับความผิดของผมครับ
1: แล้วคุณเลือกจะทำยังไงกับรักต่อไปคะ
0: เรื่องของน้ำผมต้องขออนุญาตคุณลุงว่าผมยังไม่มีจิตใจคิดอะไรตอนนี้เลยครับผมยังรักพิงยังเสียใจที่ทำให้พิงลงไปจากผมนั่นไหนจะเรื่องบ้านเรื่องเงินที่ต้องหมุนในบริษัทผมยังไม่รู้เลยว่าพิงเขาจะถอนสปอนเซอร์จากรายการผมเมื่อไหร่ตอนนี้ผมต้องหาทุนสำรองเพื่อมาเลี้ยงบริษัทให้อยู่รอดให้ได้ครับ
1: หมดเลยมากครับคุณไม่เคยจะแต่งงานกับเรามันเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะ

0: นาจะไปไหนหรอคะ
1: เธอมาก็ดีแล้วเอาของของเธอออกไปจากห้องฉัน
0: ทำไมของของรำถึงมาวางกองไว้อย่างนี้ล่ะคะ
1: แล้วเธอเอาของของเธอมาไว้ในห้องฉันทำไม
0: ก็รำจะมานอนห้องนี้กับคุณอาไงคะ
1: ฉันยังไม่ได้พูดเลยสักคำว่าจะให้เธอมาอยู่ห้องนี้กับฉัน
0: เอาก็รำเป็นเมียคุณอาผัวนอนไหนเมียก็ต้องนอนนั่นสิคะ
1: เลิกเรียกฉันว่าผัวได้แล้วนะคุณนุ่มก็อยู่บ้านนี้จะพูดอะไรรู้จักเกรงใจคุณนุ่มบ้างเอาของเธอออกไปจากห้องฉัน
0: ถ้าดำไม่นอนกับคุณอาแล้วคุณอาจะไปนอนกับใครล่ะคะอย่าบอกนะคะว่าคุณอาจะหิ้วอีหน้าไหนมานอนด้วยแบบเมื่อก่อนอะลำบอกนะคุณอาเมื่อก่อนเนี่ยลำไม่ทำอะไรเพราะว่าลำไม่ได้เป็นอะไรกับคุณอาแต่ณตอนนี้ดำเป็นเมียคุณอาถ้าเกิดว่าคุณอาหิ้วอีหน้าไหนมานอนด้วยเนี่ยลำจะตบมันแล้วก็ประจานให้คนทั้งซอยรู้ว่ามันน่ะแย่งผัวดำ
1: ฉันบอกให้เลิกเรียกฉันว่าผัวและจำไว้เลยนะถ้าออกไปจากบ้านนี้ห้ามบอกใครเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับฉัน
0: ทำไมลำถึงบอกไม่ได้อ่ะทำไมคะอ๋อเพราะคุณอาได้ลำแล้วจะทิ้งลำเหรอ
1: เธอฟังฉันก่อนสิเธอก็รู้ว่าตอนนี้บริษัทของฉันมันมีปัญหาฉันต้องออกไปขายงานหาลูกค้าใหม่เพื่อเลี้ยงพนักงานและงานของฉันมันก็เป็นงานในโซเชียลฉันต้องรักษาภาพลักษณ์ถ้าคนรู้ว่าฉันโดนเมียขอหย่าเพราะมีอะไรกับเด็กในบ้านคนอื่นเขาจะมองฉันยังไง
0: พูดง่ายๆก็คือคุณอาอายที่ถูกเมียเศรษฐีทิ้งใช่ไหมคะเพราะว่ามาเอาลูกคนใช้ในบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเธอจะเป็นลูกใครประเด็นคือเธอเป็นเด็กที่ฉันดูแลมันจะดูเหมือนฉันเลี้ยงเด็กไว้เป็นเมียถ้าสังคมรู้ไม่มีใครรับได้ฉันไม่อยากเสี่ยงฉันต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาบริษัทฉันเธอเข้าใจฉันใช่ไหม
2: อีกสักครู่ติดตามชมกระเช้าสีดาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: ติดดาวคุณผู้ชมบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้บางวันฝนจะตกนะแต่พอฝนไม่ตกปั๊บเดี๋ยวนี้แสบผิวแสบหน้าไปหมดคุณผู้ชมฝ้ากระความดำความคล้ำมันมาจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้จ้ะเดียมีครีมตัวนึงอยากให้ทุกคนท้าลองแล้วมาด้วยโปรท้าลองจริงๆนะโปรวันนี้ดีมากกับครีมไข่มุกบัวหิมะมาดามโกไปฟังจากคุณป้องกันค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้นะคะนี่ป้องไปเจอแม่คนนึงอายุ60กว่าพี่ปรากฏแม่แกทำกับคงกับข้าวหน้าเตาร้อนแล้วขึ้นฝ้าเต็มเลยนะแล้วเหนียวเหนอะหนะหน้าดำหน้าไหม้หน้ามองหน้าโซน
3: เตาอ่ะ
4: ใช่แล้วเสร็จปั๊บนะริ้วรอยเนี่ยขึ้นหนามากทำให้ดูแก่ดูมีอายุแต่ล่าสุดต้องไปเจอแม่แม่หน้าเนียนมากน
3: ี
4: ่พี่เดียหน้าเนียนมาก
3: ดูไม่ออกว่าทำงานหน้าเตาเลย
4: หน้าใสมากบอกแม่ทำไมทำอะไรใช้ครีมอะไรทำไมหน้าเนียนกริบแม่บอกแม่ใช้ทาครีมบัวหิมะทุกวันเช้าทุกวันตอนเย็นเป็นประจำทุกวันทาเช้าทาเย็นทาทิ้งไว้กลางคืนตื่นมาหน้าเนียนท
3: ี
4: นี้ไอ้บัวหิมะเนี่ยมันดีนะพี
3: ่
4: แต่ราคามันแพงไปฝากเขาหิ้วที่เมืองจีนทีนึงเนี่ยกระปุกนึงเป็นพันเป็นหลักพันน
3: ี
4: ่แต่ว่าเอาอย่างนี้วันนี้ไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วไกลถึงเมืองจีนแล้วแล้วของแท้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ป้องเอามาให้หลักไม่พันไม่ใช่ไม่ถึงพันด้วยอ้
3: า
4: วหลักนึงเอาแค่แบบร้อยต้นๆพ
3: อ
4: จริงแล้วอย่างนี้ปัญหาโลกแตก
3: จ้ะ
4: ครีมมีเต็มบ้านไปหมดโอ้โหดูคุณแตนทาแล้วหน้าเงาวับ
3: อุ๊ยดูดิอุ๊ยมันหนึ่งสเต็ปขึ้นมาเลยนะ
4: ใสใสกิ๊กต้องบอกเลยพอทาปั๊บหน้าเนียนกริบหมองคล้ำดำโซมเหี่ยวยับย่นทาไปเลย
3: อุ๊ยสว่างขึ้นทุกสีผิวเลยอะ
4: เอาอย่าง
3: น
4: ี้ดีกว่าเดี๋ยวป้องทาให้แม่ดูดีกว่าแม่เอางี้นะเดี๋ยวป้องทาให้ดูคือทุกวันนี้มีแต่คนทักคุณป้องไปทำอะไรหน้าใสหน้าเนียนต้องใช้ครีมบัวหิมะเลยเอาอย่างนี้แม่แบบนี้นะแล้วพาไปเลยเดี๋ยวหาว่าเอ๊ะนี่นี่เลยทาเลยค่ะนี
3: ่อุ๊ย
4: นี่แม
3: ่
4: พอทาเสร็จปั๊บนะมันจะเนียนมันจะผ่องมันจะใสขึ้นหนึ่งสเต็ปแล้วแม่ดูนะผิวสวยเป็นแบบน้ำกลิ้งเลยพี่เห็นไหมเนี่ยมันดูเป็นแบบ
3: ผิวโกลแบบ
4: โกลเอาอย่างนี้ดีกว่า
3: เล่นแสงมาก
4: เล่นแสงหน้าเนียนฉ่ำทากลางคืนตื่นมาหน้าใสอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านี
3: ่
4: นี่ผิว ยไหมจ๊ะแม่จ๋าผิวป้องสวย
3: แล้วชุ่มชื้นเลยไหมคะ
4: คือตัวเนี้ยพอเจอพวกไข่มุกนะพอเจอพวกดอกโบตั๋นพวกเนี้ยมันจะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นมากตัวนี้พออายุเยอะแต่งหน้าไม่ติดหน้าแห้งลอกเป็นขุยเป็นแผ่นพอเจอสารสกัดบัวหิมะว่านหางจระเข้น้ำมันแอปริคอตเข้าไปนะ
3: คุณป้องใส่มาแล้วอะใส่มาแล้วขอโปรได้ไหม
4: ได้เลยวันนี้นะคะแม่กระปุกใหญ่แบบนี้เทียบเท่ากระปุกที่ใช้ทั่วกันอะเนี่ยอย่างนี้เลยน
3: ะ
4: ของเราอะ100กรัมทั่วไป30กรัมเท่ากับทั่วไป3กระปุกว
3: ัน
4: น
3: ี
4: ้กระปุกนึงป้องขายอยู่ 1,290 แม่ที่เกาหลีขายกันอยู่ 1,290 วันนี้ป้องจะให้แม่5กระปุกแบงค์พันมีทอนจริงๆ5กระปุกพันมีทอนและเดี๋ยวจะให้เซรั่มใครหน้าเหี่ยวหน้ายับหน้าย่นเอาไปนวดกัวซานวดตึงดึงหน้า
3: ตัวนี้ดีมาก
4: เอาไปใช้คู่กันใช้เซรั่มก่อนแล้วตามด้วยครีมโบหิมะไข่มุกรับรองตื่นมาหน้าเนียนใสกลิบเลิศกระปุกไม่ถึง150บาท
3: โอ้โห
4: ปกติเซรั่มขายอยู่ขวดหลายพันนะแต่วันนี้เดี๋ยวให้ไปทดลองใช้ฟรี2ขวด
3: โอ้โห
4: เอาไปเลยทั้งหมดวันนี้ครีมไข่มุกโบหิมะ5กระปุกเซรั่มยกหน้าหน้าตึงอีก2ขวดเบ็ดเสร็จ7ขวดทั้งหมด 4,500 ไม่ต้องเอาแบงค์พันไปตักถอด999บาทค่ะ
3: โอ้โหคุณผู้ชมเมื่อกี้ขึ้นมา78เซนแล้วนะขนาดคุณป้องเพิ่งบอกโปรครั้งแรกนะคะวันนี้เราให้99นะคุณผู้ชมเอาให้ทันแล้วเดี๋ยวชอบตัวนี้มากเพราะอะไรรู้ไหมทาครั้งแรก

0: งับผิวเปลี่ยนทันทีหนึ่งสเต็ปนี่คุณผู้ชมเอาให้ดู
1: อย่าเอาเต็ม
0: เต็มเต็มเห็นไหม
1: ผิวสวยพี่เดียผิวสวย
0: แล้วดูอันนี้ข้างนี้ไม่ได้ทาข้างนี้ทาอุ้ยคุณผู้ชมมันชัดมาก
1: ผิวสวยมาก
0: ชัดมากจริง
1: นี่ทาแขนก็เห็นชัดเลยนะคะว่าใครทากลางคืนตื่นมาหน้าเนียนหน้าใสอ้าวคุณพี่ท่านนี้แกผิวสองสีพอทาปาดเดียวปั๊บนะคะทาอุ้ยดูผิวสวยไหมพี่เดีย
0: ขอสารสกัดอีกทีได้ไหมได้อะไรอ่ะ
1: คือตัวเนี้ยทำไมทาปั๊บแล้วผ่องเลยมันขาวมันใสมันเนียนเพราะอะไรมีผงไข่มุกที่แพงๆอะค่ะที่เขาซื้อกันเป็นแพงหลายพันนะ
0: คะ
1: ใส่ไปด้วยมีทับทิมที่เกาหลีเขาใช้ฮิตกันอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็ยังมีมะนาวทาปั๊บหน้าเลยผ่องหน้าในใสหน้าเลยขาวแล้วถามบอกทำไมหน้าชุ่มชื่นคนอายุเยอะๆหน้าแห้งหน้าเหี่ยวหน้าเป็นขุยหน้าลอกทำไมใช้แล้วดีเพราะมันมีบัวหิมะมีว่านหางจระเข้มีน้ำมันแอปริคอตแล้วทำไมพวกฝ้ากะจุดดำๆตาปื้นๆตามเป็นแก้มอ่
0: ะ
1: ทำไมมันถึงแลดูจางลงมันมีตัวรากขมหินแล้วก็มีดอกโบตั๋นเพราะฉะนั้นนี่คือสมุนไพรที่ใส่จัดเต็มมากๆและนี่นะอันนี้ทีเด็ดพี่เดียตัวนี้คือเซรั่มยกหน้าหน้าตึงเอาอย่างนี้นะใครที่หน้าเหี่ยวใช่ไหมอย่างป้องอย่างเงี้ยใต้ตาป้องเหี่ยวป้องเอาเซรั่มน้ำมันทาตรงนี
0: ้
1: ล่องน้ำหมากป้องลึกล่องลึกเลยแล้วมันเหี่ยวป้องก็ทาตรงนี
0: ้เสร็จปั๊บ
1: ป้องก็นวดตึงดึงหน้าป้องนวดยกหน้า
0: ชอบมากชอบมาก
1: นี่ป้องนวดยกหน้าเลยจ้าป้องเอาน้ำมันนี่น้ำมันมารุมน้ำมันเบาบับน้ำมันอะโวคาโดของดีๆทั้งนั้นน้ำมันงาดำของแพงมากนะเดี๋ยวตรงเนี้ยแล้วป้องก็นวดยกหน้านวดตึงดึงหน้านวดตึงดึงหน้าขวดเนี้ย 1,290 นะที่ขายกันล่าสุดเนี่ย 1,290 ขวดเดียวนะแต่เดี๋ยวป้องจะให้แม่ไปทดลองใช้กันฟรี
0: สุดยอด
1: แล้วให้ไป2ขวดด้วยอ่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมดูนะนี่คือทุกคนนะเขาใช้แบบนี้กันเลยเขาจะตัวน้ำมันเนี่ยเอาไว้เวลาที่แบบนวดเนาะกับครีมไข่มุกบัวหิมะนะทาไปอย่างเงี้ยผิวมันจะเปลี่ยน1สเต็ปเลยทันทีแล้วนี่55เซตแล้วนะคุณผู้ชม1 2 5 2อย่าดูเพลินนี่พูดจริงชอบมากโดยเฉพาะครีม2ตัวนี้นี่เดี๋ยวทาทั้งแขนแล้วคุณป้องยอมไม่ได้จะชอบ
1: ปกตินะคะขายอยู่ในเกาหลีเขาขายกัน1,290กระปุกเดียวนะ 1,290 วันนี้ต้องให้5กระปุกแบงค์พันมีทอน15เดือนใช้ไปเลยปีครึ่งแล้ววันนี้ยังได้น้ำมันนวดตึงดึงหน้าน้ำมันอะโวคาโดงาดำมารุมอันนี้ขวดละเป็นพันให้อีก2ขวดวันเดียวเอาไปเลย7ชิ้นด้วยกันเต็มๆนะคะวันนี้ต้องบอกแม่นะแม่ถ้าจะต้องไปเสียตังค์แพงๆเป็นหมื่นเป็นแสนบางคนหลายพันหมดมาเยอะไม่เห็นผลต้องบอกเลยนะถ้าบัวหิมะไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วแล้วไม่ต้องไปจ่ายอะไรแพงๆเอาตัวเนี้ยทามันเป็นตัวจบแม่คิดดูนะกระปุกหนึ่งแค่ร้อยกว่าบาทปกติเนี่ยบัวหิมะเป็นพัน
0: พันสองเมื่อกี้คุณป้องบอกแล้วตก1กระปุกแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมได้ไป7ชิ้นด้วยกันราคาไม่ถึงพันแบงค์พันยังมีทอนเลยแล้วดูนะใครที่แบบต่อให้เราไม่ได้ทำอาชีพค้าขายแบบนี
1: ้
0: แต่บางทีบางคนอยู่บ้านก็ทำกับข้าวออกข้างนอกก็เจอแดดเพราะฉะนั้นฝ้ากะจุดด่างดำกับความหมองคล้ำมันมาแม่มันไม่น่ามองนี่พูดจริ
1: ง
0: ๆเพราะฉะนั้นพอเราใช้เซตนี้เนี่ยดูหน้าแบบนี้สิเห็นไหม
1: พี่เดีย60จริงๆคน60เนี่ยนะ
0: เชื่อ
1: มันคือแกบอกเลยบอกว่าครีมธรรมดาเอาไม่อยู
0: ่ค่ะ
1: ถ้า40 50 60จะไปใช้ครีมเหมือนวัยรุ่น17 18ไม่พอแม
0: ่
1: แม่ต้องเอาครีมที่มันเข้มข้นเอาครีมที่มันทาแล้วมันชุ่มชื้นครีมที่ทาแล้วให้หน้ามันผ่อง
0: เอาคิดดูไปเดินอย่างเงี้ย
1: แกทำนาทำไร่ทำสวนบัวก็มีผ้าก็มีปิดไม่พอค่
0: ะ
1: ครีมธรรมดาแกก็บอกโอ๊ยเอาละมีลูกมีสามีแล้วไม่อยากสวยไม่ได้แม่ต้องหน้าผ่องไว้ก่อนนี่ไงผิวสวยไหมล่ะ
0: แป๊บนึงนะ
1: จบ
0: คนเดียวกันจริงๆหรอ
1: ให้ภาพเล่าเรื่องไม่อยากพูดเยอะ
0: เ
1: นี่ยภาพเล่าเรื่องก่อนใช้หลังใช้เอาให้ดูเนี่ยเอาจบๆทากลางคืนทาเซรั่มน้ำมันมารุมก่อนแล้วเสร็จปั๊บตามด้วยครีมบัวหิมะตื่นมาหน้าใสเนียนกริบน้องแคดดี้30กว่าไปต
0: ี
1: ออกรอบ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น18หลุม
0: แดด
1: โอ้สุดๆไม่ต้องสุดจะบรรยายร้อนมากฝ้าขึ้นเต็มเลยจ้ะเลยบอกน้องจ๋าน้องเอาบัวหิมะฟาดไปเลยฟาดที่แก้มตรงฝ้าหนาๆเนี่ยฟาดไปเลยทาปั๊บหน้าฉ่ำเงาวาวเป็นผิวกระจกดูเดี๋ยวเอาให้ภาพเราเลือก1 2 3
0: ดูดิโอ้ยสวยแล้วมันได้ความเนียนความกระจ่างใสเนาะคุณผู้ชมตอนนี้เหลือไม่ถึง2นาทีกับ28เซตสุดท้ายคุณป้อง
1: ใช่เอาแม่รีบเลยนะคะวันนี้วันเดียวบอกอุ้ยคุณป้องทำราคาได้ยังไงจากกระปุกละเป็นพันหรือ
0: ราคาดีมาก
1: ก็เหลือแค่10กว่าเซตแล้วแม่ถ้าไปซื้อที่อื่นกระปุกเดียวเนี่ย 1,290 ขายในห้างกระปุกเดียว 1,290 วันนี้5กระปุกเหลือพันมี
0: ทอง7เซตสุดท้าย
1: เร็วมากเลย1 2 5 2ค่าจัดส่งก็ไม่มีด้วยแม่ถ้าจะไปซื้ออะไรแพงๆไม่ต้องวันนี้บัวหิมะไปจบถ้าบัวหิมะไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วยิ่งทายิ่งผ่องยิ่งทายิ่งใสยิ่งทายิ่งเนียนแล้วพี่

0: ียมันเป็นการรวมกันของสมุนไพรศาสตร์ไทยและศาสตร์จีน
1: โอ้โห
0: ของจีนเนี่ยนะดูโอ้โหดูผิวสวย
1: นี่แหละคือตัวเทพของทั้งไทยตัวเทพของทั้งจีนอ่ะ
0: พี่ไข่มุกอะแพงมากนะเนี่ยมันใสไม่ขาวเห็นไหมเนี่ย
1: อุ้ยหนึ่งนาทีสุดท้ายแตกของหมดแล้วทีมงานหมดเดียนี่โอ้โหตอนนี้ของหมดแล้วจริง
0: หมดแล้วใช่ไหม
1: ทำยังไงดี
0: เอายังไงคุณแตนเพิ่มได้เท่าไหร่เร็วเพิ่มได้เท่าไหร่50เอาอย่างนี้แม่เดี๋ยวขอไปดึงมาอีก50น
1: ะ
0: แต่ต้องให้แค่ตัดล็อตวันเดียวและตอนนี
1: ้50
0: เพราะนี่คือไม่ใช่ครีมอะไรรั่วซั่วนะแต่มันครีมบัวหิมะไข่มุกของแท้แท้นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีแม่ไปหิ้วทีนึงกระปุกเขาขายกัน 1,290 วันนี้เหลือ150แล้วแม่ใช้ไปปีครึ่งสั่งวันนี้ปีครึ่งค่อยสั่งใหม่ประหยัดเงินเอาตังค์ที่จะซื้อครีมแพงๆเนี่ยไปทำอย่างอื่น
1: ใช่แล้วเดี๋ยวจะบอกนะถ้าโทรไม่ทันในรายการนี้ไปซื้อข้างนอกนะกระปุกละ1,200แน่นอนเพราะวันนี้คุณป้องเป็นเจ้าของคุณป้องมาเองคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นราคานี้ได้ไป1252กดมานะเพิ่มให้50เซตแล้วแล้ว999ราคานี้จบเลย
0: นี่เพราะฉะนั้นหน้าแห้งเหี่ยวยับย่นเอาน้ำมันไปนวดหน้าหน้าฝ้ากะหมองคล้ำดำโทรมบัวหิมะที่เท่านั้นนะที่จบถ้าบัวหิมะไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วเนียนใสแบบนี้คิดดู
1: กายโอ้โหผิวสวยสุดยอดมากคุณป้อง

0: คุณอาจะไปไหนหรอคะ
1: เธอมาก็ดีแล้วเอาของของเธอออกไปจากห้องฉัน
0: ทำไมของของรำถึงมาวางกองไว้อย่างนี้ล่ะคะ
1: แล้วเธอเอาของของเธอมาไว้ในห้องฉันทำไม
0: ก็รำจะมานอนห้องนี้กับคุณอาไงคะ
1: ฉันยังไม่ได้พูดเลยสักคำว่าจะให้เธอมาอยู่ห้องนี้กับฉัน
0: เอาก็ทำเป็นเมียคุณอาผัวนอนไหนเมียก็ต้องนอนนั่นสิคะ
1: เลิกเรียกฉันว่าผัวได้แล้วนะคุณนุ่มก็อยู่บ้านนี้จะพูดอะไรรู้จักเกรงใจคุณนุ่มบ้างเอาของเธอออกไปจากห้องฉัน
0: ถ้าเราไม่นอนกับคุณอาแล้วคุณอาจะไปนอนกับใครล่ะคะอย่าบอกนะคะว่าคุณอาจะหิ้วอีน่าไหนมานอนด้วยแบบเมื่อก่อนน่ะลำบ่อยนะคุณอาเมื่อก่อนเนี่ยลำไม่ทำอะไรเพราะว่าลำไม่ได้เป็นอะไรกับคุณอาแต่ณตอนนี้ลำเป็นเมียคุณอาถ้าเกิดว่าคุณอาหิ้วอีน่าไหนมานอนด้วยเนี่ยลำจะตบมันแล้วก็ประจานให้คนทั้งซอยรู้ว่ามันน่ะแย่งผัวลำ
1: ฉันบอกให้เลิกเรียกฉันว่าผัวและจำไว้เลยนะถ้าออกไปจากบ้านนี้ห้ามบอกใครเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับฉัน
0: ทำไมเราถึงบอกไม่ได้อ่ะทำไมคะอ๋อเพราะคุณอาได้ลำแล้วจะทิ้งลำเหรอ
1: เธอฟังฉันก่อนสิเธอก็รู้ว่าตอนนี้บริษัทของฉันมันมีปัญหาฉันต้องออกไปขายงานหาลูกค้าใหม่เพื่อเลี้ยงพนักงานและงานของฉันมันก็เป็นงานในโซเชียลฉันต้องรักษาภาพลักษณ์ถ้าคนรู้ว่าฉันโดนเมียขอหย่าเพราะมีอะไรกับเด็กในบ้านคนอื่นเขาจะมองฉันยังไง
0: พูดง่ายๆก็คือคุณอาอายที่ถูกเมียเศรษฐีทิ้งใช่ไหมคะเพราะว่ามาเอาลูกคนใช้ในบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเธอจะเป็นลูกใครประเด็นคือเธอเป็นเด็กที่ฉันดูแลมันจะดูเหมือนฉันเลี้ยงเด็กไว้เป็นเมียถ้าสังคมรู้ไม่มีใครรับได้ฉันไม่อยากเสี่ยงฉันต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาบริษัทฉันเธอเข้าใจฉันใช่ไหม
0: งั้นถ้าบริษัทของคุณอาดีขึ้นคุณอาจะบอกทุกคนเรื่องรำใช่ไหมคะ

0: อีสัตว์สีเหรออ
1: ย่ายุ่งกับมือถือของฉันสวัสดีครับคุณสาสีผมกำลังออกจากบ้านครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
2: คุณอาคุณอาจะไปไหนคะคุณอาคุณอาจะไปไหนคุณอาคุณอาจะไปไหนเนี่ยฮะ
1: ฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันเธอไม่เกี่ยว
2: ลำจะไม่เกี่ยวได้ยังไงลำเป็นเมียของคุณอานะ
1: เธอเป็นเมียแต่เธอไม่ใช่แม่ของฉันอย่าให้ฉันทนเธอไม่ไหวนะลำถ้าฉันรู้ว่าเธอจะทำตัวแบบนี้ฉันไม่หวั่นยุ่งกับเธอแน่

0: เธอทำอย่างนี้เลยเหรอล่ะ
1: ถ้าคุณอาก้าวออกจากบ้านไปแม้แต่ก้าวเดียวนะเราจะออกไปแหกป่าให้ชาวบ้านรู้เลยว่าคุณอาเอาเด็กในบ้านทำเมีย
0: เธออยากบอกใครก็บอกเลยแค่นี้ชีวิตฉันก็ชิบหายแล้วถ้าจะให้มันชิบหายกว่านี้ก็ช่างแม่งฉันอายุมากกว่าเธออีกไม่นานฉันก็ตายห่าแล้วแต่คนที่ยังอยู่และคนที่เสียมากที่สุดก็คือเธออายุเท่าไหร่ถ้าอยากประกาศว่าอายุแค่นี้และเป็นเมียร้อยแล้วเชิญ
1: อายุมาหาเรา
0: ฉันไม่ได้ท้าอยากบอกใครก็บอกเลยแต่อย่าเอาเรื่องนี้มาขู่ฉันฉันบอกแล้วเธอไม่ใช่แม่ของฉันไม่มีสิทธิ์มาสั่งอะไรฉันทั้งนั้นขนาดพิงเป็นเมียฉันยังถูกต้องเขายังไม่เคยทำอย่างเธอเลย
2: ชื่อเวนัยเหรอคะเวนัยนะคะ

0: สวัสดีค่ะคุณเวนัย
1: สวัสดีครับคุณลำนำผมเวนัยนะครับจำผมได้ไหม
0: จำได้สิคะจำได้ค่ะแต่ว่าลำแค่ตกใจว่าคุณเวนัยอ่ะรู้บ้านลำได้ยังไงอะคะ
1: คือผมถามพี่พลมาแล้วครับผมต้องขอโทษคุณลำนำด้วยนะครับที่ผมแอบขอเบอร์ของคุณลำนำมาโดยที่ไม่ได้บอกก่อนอะพอดีว่าผมมากรุงเทพอะครับก็เลยอยากจะถามว่าคุณลำนำว่างไหมไปหากาแฟดื่มกันไหมครับ
0: อ๋อว่างสิคะแล้วตอนนี้คุณเวนัยอยู่ที่ไหนอะคะลำจะได้ไปหาค่ะร้านนั้นอะลำรู้จักค่ะเดี๋ยวลำไปหานะคะแล้วเจอกันนะคะ
1: ครับเราเจอกันครับ
0: แม่ลำรู้แล้วล่ะแม่ว่ารำจะทำยังไงให้คุณอาเห็นคุณค่าของรำรำแกจะไปไหนแกจะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรรำแกจะทำอะไรรำลำก็มาเลือกชุดของอีน้ำพิงไงแม่อู้ราคานี่เป็นหมื่นนะแม่บางตัวนี่เป็นแสนเลยนะโง่วางทิ้งไว้แบบเนี้ยลำว่าลำจะใส่ไปเที่ยวกับคุณเวไน
2: แกมีความสุขกับของที่เขาทิ้งแล้วมากอย่างนี้เลยเหรอฮะไอ้ลำแกไม่กระดากหรือไงที่ใช้ของที่เขาทิ้งแล้วอ่ะ
0: แม่คิดว่าลำอยากใช้ของพวกนี้หรอ
2: ก็อย่าใช้สิลำ
0: ต้องใช้แม่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าสังคมเนี้ยมันมองค่าของคนด้วยราคาของรองเท้าที่ใส่มากกว่าใบปริญญาก็เหมือนที่คุณอาทิ้งลำไปหาอีสัตว์สีไงแม่

0: พราะมันรวยกว่าลำไง
1: นี่แกก็เลยต้องใส่เสื้อผ้าแพงๆไปเดินกับผู้ชายรวยๆเพื่อยั่วคุณลือให้เขาเห็นคุณค่า

0: ื่นจิต
1: อ้าวคุณพาทีสวัสดีค่ะจิตส่งสายบินของขับเดือนนี้เข้าในอีเมลให้คุณพาทีตรวจแล้วนะคะ
0: โอเคเดี๋ยวผมพี่ไปเช็คดูบนห้องทำงานยังไงคุณช่วยบุ๊กโต๊ะ VIP ให้คุณเวนัยด้วยคืนนี้เขาจะมากับแขกพิเศษ1คน
1: ได้ค่ะ
2: เวนัยไหนล่ะพี่จิต
1: ก็คุณเวนัยลูกชายของคุณนิพัทและคุณวดีที่เป็นหุ้นส่วนสถานีโทรทัศน์ไง
2: หือโปรไฟล์ดีนะเนี่ย
3: เบาได้เบา
4: อาพาทีครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยจองโต๊ะมุมสวยๆให้ผมครับครับผมถึงหน้าร้านแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่เจอเพื่อนผมเลยครับไม่รู้ว่าเขามาหรือยัง

0: ครับ
1: คุณตาครับแค่นี้ก่อนนะครับพอดีเพื่อนผมมาแล้ว
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโหคุณลำลำครับนี่ต่างจากตอนที่ผมเจอที่ทะเลเยอะเลยนะครับเนี่ย
3: ลำสวยไหมแม
4: ่แกอย่าทำอย่างนี้เลยลำถ้าแกอยากให้คุณลือเขารักอะนะแกอยู่บ้านเถอะแล้วก็ทำตัวดีๆอย่าทำให้คุณลือเขาร้อนใจเลยแกออกไปหางานทำนะแล้วก็หาเงินมาช่วยคุณลือเขาอย่างน้อยเขาก็เห็นความดีของแกละ
3: แม่จะให้ลำทำงานเป็นพนักงานกินเงินเดือนเหรอแม่แม่คิดว่านามสกุลอย่างเราเนี่ยไม่ได้มีโคตรเง่าใหญ่ตัวอะไรทำกี่ชาติถึงจะรวยแม่ลำไม่ทำหรอแม่ลำจะทำงานอื่นที่รวยเร็วกว่า
4: แกคิดจะทำอะไรอะ
3: แม่ว่าลำสวยไหมล่ะลำเป็นนางแบบหรือว่าดาราได้ไหม
4: แกเพ้อแกพูดอะไรฮะ
3: แม่คุณเวนัยเนี่ยนะเป็นลูกชายคนเดียวของหุ้นส่วนสถานีโทรทัศน์นะแม่ถ้าเกิดว่าลำสนิทกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นประตูพาลำเข้าสู่วงการบันเทิงก็ได้งานง่ายๆอ่ะก็แค่นั่งนั่งยืนยืนยิ้มยิ้มไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เงินเป็นแสนแล้วอ่ะแม่แล้วถ้าเกิดว่าลำมีชื่อเสียงขึ้นมานะแม่ลำก็จะเป็นซัมบอดี้ไม่แพ้อีน้ำพิงแน่ๆลำไม่ได้เกิดมาเพื่อกราบใครแต่ลำเป็นคนที่ทุกคนต้องกราบลำแม้แต่คุณอา

0: ุณเวนัยชวนรำมาขับหรูขนาดนี้รำก็ต้องแต่งตัวให้ดูดีหน่อยสิคะ
1: ครับผมขอโทษด้วยนะครับที่โทรเปลี่ยนที่นัดกระทันหันน่ะพอดีว่าอางผมแนะนำว่าบรรยากาศที่คลับเนี้ยดีกว่าที่ร้านอาหารเยอะเลยครับ
0: ไม่มีปัญหาค่ะ
1: เข้าไปไหนกันไหมครับ
0: ค่ะ

0: เราไม่ต้องต่อคิวเหมือนคนอื่นเขาเหรอคะ
1: ไม่ต้องครับเพราะคุณมากับเวไนครับ
2: สำหรับคุณนำพลอยากนั่งโต๊ะไหนเชิญนั่งได้เลยครับ
3: ผม
2: สวัสดีครับคุณนำพลผมชื่อพาทีนะครับเป็นคนบริหารดูแลร้านนี้ให้ท่านจรินคุณพ่อของ
4: พาที
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: อาของคุณเวไนเหรอคะ
4: ครับอาพาทีเป็นญาติผมแล้วก็เป็นผู้บริหารคลับเนี้ยครับ
1: สวัสดีครับคุณลำนำ
4: เอ้าคุณอาครับรู้จักกับคุณลำนำได้เหรอครับ
1: เราเจอกันที่ร้านอาหารที่อาดูแลเมื่อวันก่อนคุณลำนำไปกับคุณอภพลใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะคือคุณอภพลชวนดำไปทานข้าวนะคะเราสองคนเป็นเพื่อนกันนะคะ
1: แล้ววันนี้คุณอภพลไม่ได้มาด้วยเหรอครับ
4: พี่พลไม่ได้มาด้วยเหรอครับอาผมมากับคุณลำนำแค่สองคน
1: งั้นเชิญด้านในดีกว่านะพอดีอาให้คุณชื่นจิตเลขาของอาเนี่ยรอพาเวไนกับคุณลำนำไปที่โต๊ะแล้ว
4: ครับขอบคุณครับ
1: ด้วยความยินดีตามสบายนะ
4: ครับไปครับ
6: คุณพาทีให้ตองตัวนี้ไว้ให้คุณเวไนค่ะคุณเวไนชอบไหมคะถ้าไม่ชอบเปลี่ยนได้นะคะ
4: คุณลำนำชอบไหมครับ
6: ลำยังไงก็ได้ค่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นก็ตัวนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหา
6: เชิญค่ะเดี๋ยวอีกสักพักให้เด็กเอาเมนูวายมาให้คุณเลือกนะคะ
4: ได้ครับผมนะครับ
6: ขอบตัวนะคะ
4: ครับ
7: พิจิตรพิจิตรเมื่อกี้หนูเห็นผู้หญิงที่มากับคุณเวไนน่ะหน้าเหมือนผู้หญิงที่ตบแย่งผู้ชายที่โรงพยาบาลเลยอะ
6: ใช่เหรอ
7: ใช่นี่เดี๋ยวหนูให้ดูคลิปนี่อุ้ย
6: ใช่จริงๆด้วยอะ
7: ใช่นะเหมือนเลย
6: พี่แท้ก็พวกผู้หญิงที่ตบกันแย่งคุณลือนี่เอง
1: ใครคือคุณลือไหนเอามือถือมาให้ผมดูคลิปหน่อยสิน
6: ี่ค่ะคนนี้แหละค่ะคนลือ
1: คุณรู้จักเขาได้ยังไง
6: คือเขาเคยเป็นนายแบบที่ดังมากๆมาก่อนอะค่ะแล้วหลังๆก็หันไปทำรายการท่องเที่ยวใน YouTube ติดเช่าดู YouTube ก็เลยติดตามช่องของเขาอะค่ะ
1: แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณลำนำกับคุณลือเนี่ยเขาเป็นอะไรกัน
6: เรื่องนั้นจิตไม่ทราบหรอกนะคะแต่ที่ทราบก็คือคุณลือเขามีภรรยาแล้วค่ะ
1: จริงเหรอแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าภรรยาเขาเป็นใครกัน

0: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5โลนะคะ
1: คนคอนตร
0: งไม่พบอะไรค่ะ
1: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: คำว่าแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash
3: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
4: ชัด
3: ย
4: ัง
3: ใครตะโกนแบบมาวันแม
5: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรช

0: แม้ใน15นาทีใหม่รีสุดสักด่วน
1: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
1: เยอะก็ไหว
2: ถูแค่หนึ่งรอบ
3: ด้วยมาจิกคลีน
2: เก็บลงถังซะ
4: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
2: สัมผัสสบายเท้า
3: ฝุ่นคราบเยอะ
2: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
5: มาจิกคลีน
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
9: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวผักกาดอยู
10: ่พ่อกับแม่เราพาผักกาดหนีไปชายแดนแล้ว
9: เธอก็ช่วยให้ผักกาดหนีไปได้หรอ
11: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
12: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
8: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่ง
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนก็ดอกจัน5594โทรออก

0: สวัสดีจ้ะนมนภา
1: ว้ายท่านนมนภามาลบ
2: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
4: เฮ้ยบันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
5: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
6: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
5: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
7: เธอเป็นใคร
5: มุตตา

0: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้
2: ชุกี้ชุกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: มขอโทษด้วยนะครับนัดคุณศศีมาคุยงานแต่ผมก็เอาแต่นั่งดื่มผมไม่รู้จะเริ่มต้นชีวิตต่อยังไง
1: ศศีบอกแล้วไงคะว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยศศีพอจะช่วยได้แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัว

0: าสีคงทำได้แค่รับฟังค่ะคุณลูก็พูดมาเถอะค่ะ
1: ผมผิดเองที่ทำอะไรไม่คิดผมโง่เองที่เชื่อเด็กคิดว่าตัวเองคุมทุกอย่างได้สุดท้ายก็พัง
0: คือศศิก็ไม่อยากจะโทษเด็กหรอกนะคะแต่เท่าที่ลำนำทำกับศศิก็พอจะมองออกค่ะว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วคุณลูจะทำยังไงต่อคะจะรับผิดชอบยังไงหรือว่าจะแต่งงานกับรำนำ
1: ผมเพิ่งหย่าไม่มีทางที่ผมจะคิดเรื่องแต่งงานกับใครตอนนี้ผมยังรักพิงอยากให้พิงกลับมา
0: ว่าคุณลืมเมามากแล้วนะคะแล้วกลับกันเถอะค่ะ
1: คุณศศิกลับก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมกลับเอง
0: แต่ว่าคุณลืมเมาขนาดนี้จะกลับยังไงคะ
1: ผมไม่ได้ขับรถมาเดี๋ยวผมไปแท็กซี่ก็ได้ครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวศศิไปส่งได้ค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับผมยังไม่อยากกลับบ้านผมจะไปที่อื่น
0: ไปที่ไหนเหรอคะ

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: อะไรอะไรนี่ยังจะมีหน้ามาถามฉันอีกเหรอว่าฉันมีอะไรไหมฉันโทรหาแกสองคนพี่น้องทั้งวันแต่ไม่มีหมาตัวไหนมันรับโทรศัพท์ฉันเลยแม้แต่คนเดียวคิดจะหลบหน้าฉัน
0: ตีกับพลไม่คิดจะหลบหน้าคุณพ่อนะคะพอดีตีติดธุระกับเพื่อนนะคะเลยไม่ได้รับสายคุณพ่อส่วนพลเขาไป
1: ไอ้พลมันไปรับตำแหน่งฝ่ายตรวจสอบการทุจริตเหตุนี้ใช่ไหมมันถึงไม่รับสายฉัน
0: คือ
1: ใช่ไหมถ้ามันไปไหนฉันมีเรื่องต้องการจะคุยกับมัน

ค่ะแม่นี่พิงเพิ่งถึงบ้านเลยค่ะก็เหลือเคลียร์งานอีกนิดหน่อยนะคะแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะคะเมื่อก่อนน่ะไม่มีเขาพิงก็อยู่ได้แล้วทำไมตอนนี้พิงจะอยู่คนเดียวไม่ได้แม่ทานยาแล้วก็นอนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พิงจะไปทานข้าวด้วยโอเคค่ะ good night ค่ะ

0: ชีวิตโสดเต็มตัว
1: พล
2: โ
1: อ
2: ้
1: โหอะไรอะไร
2: ชอบลุคนี้นะเนี่ย
1: ต้องมาพูดเลยมาทำอะไรเนี่ย
2: นี่ไงนี่โอ้โหอุตส่าห์ซื้อของมาให้คุณป้าผู้หิวโหยคือคิดนู่นคิดนี่จะลืมซื้อของเข้าห้องใช่ไหมอ
1: ะไรใครคือป้าผู้หิวโหยนี่บนห้องฉันนะมีของกินเต็มตู้เลยเลือกกินไม่ถูกเลยนะ
2: อ๋อเหรอ

0: จริงเหรออ
1: ืม
0: อ้าวแล้วลงมาไหมอ่ะ
2: คิดงานไม่ออกอ่ะก็เลยลงมาเดินเล่น
3: พี่เคยรู้ตัวป่ะว่าเวลาที่พี่โกหกอ่ะหูของพี่มันจะกระดิกอ่ะเนี่ยเนี่ยตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊ก
1: นี่แรกท่านหนึ่งแล้วนะ
3: ไปขึ้นห้องถือของหนักไปแล้วเนี่ยรับ
1: เฮ้ยเ
3: ฮ้ยกัดของกินเต็มตู้จริงด้วยอะ
2: ไม่ต้องประชดเลยไหนซื้ออะไรมาบ้างรู้เหรอว่าฉันอยากกินอะไร
3: อย่างแรกนะที่คุณป้าขาดไม่ได
2: ้
3: น้ำเปล่าอย่างที่สองคุณป้าทำงานดึกเพราะฉะนั้นคุณป้าก็ต้องกินแกงง่วงเดาสิคือ
2: ขนม
3: ผลไม้ไงไอ้ลมและอย่างที่สามท่านาไม
2: เฮ้ย
3: เฮ้ยเฮ้ยตกใจอะไรล้อเล่นอาหารอาหารเจ๊กินข้าวยัง
2: ยังก็โมแต่รีบเคลียร์งานนะก็เลยลืมกิน
3: ขี้ลืมแบบนี้บ่อยไหมคุณป้า
2: ไม่บ่อยหรอกปกติพอถึงเวลาอาหารคุณลือเขาก็จะเป็น
3: งั้นไปกินซะเดี๋ยวเก็บของให้เองกินเสร็จแล้วก็จะล้างจานให้ด้วย
2: ไม่ต้องเลยเดี๋ยวเธอทำจานฉันแตกเดี๋ยวฉันจัดเอง
3: เฮ้ยนี่ลืมไปแล้วเหรอว่าผมเนี่ยเรียนเมืองนอกมานะอย่าว่าแต่ล้างจานเลยนะจะกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าเช็ดพื้นทุกอย่างทำได้หมดเลยคุณป้าแก่แล้วป้าทำไม่ไหวหรอกทำให้
2: หูตาจะหูอ้วนคนแข็งไม่ต้องมาทำอะไรให้ฉันหรอกถึงฉันจะอยู่คนเดียวฉันก็มีแม่บ้านคอยดูแลอยู่แล้วเอาไว้ไปทำให้แฟนเธอ

0: อีกสักครู่ติดตามชมกระเช้าสีดาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ปัญหาคือเดี๋ยวก็ปวดเมื่อยเนื้อตามเนื้อตามตัวก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บบางทีเส้นตึงเส้นยืดอะไรแบบนี้แต่ว่าพ่อแม่ไม่อยากกินยาที่มันเป็นเคมีแล้วแต่ว่าวันนี้ค่ะอย่างที่บอกเลยว่าเราจะไม่มีเคมีให้แต่ว่าเป็นยาแคปซูลบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาบ้านหมอละอองที่สาวสวยที่ยืนข้างเราคือ CEO จากบ้านหมอละอองจะเอามาฝากค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ยังไงเล่าให้ฟังก่อนสำหรับตัวนี้
2: ค่ะต้องบอกว่าปุ้ยนะคะจากบ้านหมอละอองเชื่อมั่นในสมุนไพรไทยเชื่อใจบ้านหมอละอองค่ะ
1: นาน
2: วันนี้นะคะพ่อแม่ผู้สูงวัยหรือว่าลูกหลานที่กำลังมองดูหาตัวช่วยแก้ปวดเมื่อยให้กับคุณพ่อคุณแม่แก้ปวดเมื่อยเรื้อรังแก้ออฟฟิศซินโดม
1: ค่ะ
2: แก้ตึงคอบ่าไหล
1: ่เดี๋ยวปวดเมื่อยตามตัวก็ทานได้หรอ
2: ทานได้สิ
1: โอ้โห
2: ปวดเมื่อยเรื้อรังตามร่างกา ยไม
1: ่
2: ว
1: ่
2: าจะจ
1: ุ
2: ดไหนก็ตามนะคะตรงนี้มีชุดนี้มานำเสนอกันในวันนี้นะคะเป็นชุดยาแก้ปวดเมื่อยตราบ้านหมอละอองซ
1: ึ
2: ่งปัจจุบันเรากำลังรีแบรนด์เป็นละอองเฮอร์เบิลนะคะวันนี้เนี่ยชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นยาแคปซูลที่มีส่วนผสมสมุนไพรไทยเพาะปลูกในกรีนเฮาส์ของเราเองแล้วก็เป็นยาที่แบบทานต่อเนื่องได้ไม่มีสเตียรอยนะคะตรงนี้เลยนะคะสำหรับพ่อแม่ที่กำลังมองหาตัวช่วยเนี่ยในราคาเพียงชุดละ999บาทแล้ว999บาทรับไปเลย2กระปุกกระปุกละ90แคปนะไม่ใช่น้อยๆนะกินได้เป็นเดือน2เดือนนะ
1: คะ
2: นอกจากนี้ยังมีแถมยาดม3สีสีเขียวสีขาวสีเหลืองที่จะมาช่วยแก้วิงเวียนแก้ไมเกรนแล้วก็แก้เมารถเมาเรือด้วยรับไปเลย999บาทส่งฟรี1252นะคะ
1: ย้ำไปเลยค่ะ90เซตเท่านั้นพ่อแม่ฟังดีๆทั้งหมดนี้คือ180แคปซูลได้ยาดมไปอีก3หลอด999บาทโทรมา1252นกย้ำอีกรอบ1252และอย่างหนึ่งที่นกบอกว่าทำไมต้องบ้านหมอละออง
2: ค่ะ
1: อ่านอาจารย์นี่คือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2: ให้ไว้ว่า
1: บ้านหมอละอองได้รางวัล นะคะเรียกว่าเป็นสมุนไพรพรีเมียมประจำปีนี้ถึงปี71ยาแคปซูลบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาบ้านหมอละอองได้รางวัลด้วยแล้วยังได้ไป4อย่างเลยนะ
2: ใช
1: ่ตรงนี้ยังไงคะ
2: ค่ะต้องบอกว่ารางวัล นะคะพรีเมียมเฮอร์เบิลโปรดักต์เนี่ยออกโดยกรมการแพทย์แผนไทยอยู่ภายใต้อย.น
1: ะ
2: คะจะให้กับผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพและใช้แล้วเห็นผลจริงปลอดภัยเท่านั้นเราต้องบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรตำรับที่ได้รางวัลมาแล้วการันตีความเห็นผลปลอดภัยนะคะบ้านหมอละอองนะคะเป็นทีมงานแพทย์แผนไทยที่มีสูตรตำรับยาแก้ปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดมเส้นยืดเส้นตึงที่ดีมากวันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องลองผิดลองถูกพ่อแม่ๆนะคะลูกๆหลานๆซื้อให้คุณตาคุณยายไปรับประทานเลย
1: คุณปุ้ยนกมีคำถามขนาดนึงนกอ่ะก็เซียนพวกยาดมยาหม่องยานวดนี่แหละนกงงตรงที่ในตัวยาแคปซูลบรรเทาอาการปวดเมื่อยของบ้านหมอละอองเขามีเถาวัลย์เปลี่ยงซึ่งปกติเถาวัลย์เปลี่ยงจะอยู่ในพวกยาน่วงยานวดไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาอยู่ในนี้ได
2: ้ก็เพราะว่าเขาอยู่ในยานวดที่ช่วยแก้ปวดเมื่อยไงคะดังนั้นตำรับของเถาวัลย์เปลี่ยงเขาเรียกว่าตำรับราชาปราบเมื่อยนะคะจะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดนำโดยเถาวัลย์เปลี่ยงโดยมีนะคะแลบเนี่ยพิสูจน์เป็นเอกสารทางการวิชาการออกมาแล้วว่าสารสกัดสารสำคัญในเถาวัลย์เปลี่ยงเนี่ยเขาจะช่วยแก้เรื่องของปวดเมื่อยเรื้อรังเรื่องของอาการอักเสบในร่างกายที่ในข้อในเข่าตามเส้นเอ็นของกระใส่เน็บชาต่างๆเนี่ยเถาวัลย์เปลี่ยงช่วยดูแลได้นอกจากนี้ในตำรับเขายังมีนะคะกำแพง7ชั้น
1: โอ้โห
2: ชื่อก็มาแบบมาเต็มแล้วกำแพง7ชั้น
1: ฮึกเหิมมาก
2: ชื่อจริงนะไม่ได้ตั้งเองลองไปหาดูในตำรายาแผนไทยจะช่วยเรื่องของเส้นเอ็นที่มันยึดมันตึงในร่างกายนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เส้นยึดเส้นตึงจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยนี่เลยใช้เลยกระปุกนี
1: ้
2: นอกจากนี้นะคะยังมีนะคะนี่ปลูกเองที่กรีนเฮาส์ของเราด้วยโรงงาน GMP Pixเราเพาะปลูกเองที่กรีนเฮาส์แบบไม่มีสารเคมี
1: แสดงว่าโรงงานนี้ได้รับมาตรฐานสามารถส่งออกไปขายทั่ว
2: ส่งออกได้ทั่วโลกยุโรปอเมริกาเขายอมรับ GMP พิกกันทั้งหมดนี่เครื่องอัดแคปซูลอัตโนมัติไม่มีสัมผัสมือของพนักงานเราใส่เครื่องไปออกมาแบบนี้แคปซูลที่มีในกระปุกนี้เนี่ยเป็นแคปซูลที่รับประทานง่ายไม่ใช่ยาที่ขมๆนะคะรับประทานเช้า2เย็น2หลังอาหาร
1: แค่นั้นเองเพราะว่าคุณปุ้ยบอกว่า มีอาการเมื่อไหร่ก็ใส่ใจตัวเองด้วยนี่แหละยาแคปซูลเราการปวดเมื่อยนี่แหละไปเลยแล้วอย่างที่นกชอบก็คือทำไมเราต้องไปนั่งเรื่องอีกอ่ะเหนื่อยเมื่อตรงนี้คืออะไรบ้านหมอละอองคุณหมอเขามาเองแล้วเป็นทางเลือกที่เป็นสมุนไพรไทยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องเคมีแล้ววันนี้โปรโมชั่นเป็นยังไง57เซตสุดท้ายแล้วคุณ
2: เพราะวันนี้เหลือแค่57เซตแล้วต้องบอกว่าราคานี้เซตนี้ดีที่สุดที่โอช้อปปิ้งเท่านั้นถ้าไม่สั่งวันนี้ไม่มีโอกาสแล้วนะคะปุ้ยไม่ได้มาบ่อยนะคะมาทีนึงเอาโปรดีที่สุดมาให้นะคะเซตนี้999บาทจะส่งฟรีนะคะโทรที่1252รับไปเลยยารับประทาน2กระปุกจำนวนทั้งสิ้น180แคปซูลและยาดม3สี1แพ็
1: ค
2: ราคาปกติเกือบ 2,000 นะ
1: วันนี้เลยบอกเลยว่า999บาทเป็นของขวัญของฝากบอกรักตัวเองก็ใส่ใจด้วยเซตนี้แหละให้คุณพ่อคุณแม่นะลูกๆหลานๆอย่างเราอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สบายใจไม่ต้องไปนั่งกินยาเยอะๆอีกแล้วตัวนี้999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนี่ค่ะพรีเซนเตอร์ของเราพี่ชายชาติโยดมนักแสดงชื่อดังยังไง
2: ตอนนี้อยู่สิงคโปร
1: ์ฮะ
2: ไปแข่งรถ
1: พี่
2: 50แล้ว50แล้วจ้ะ
1: โอ้โหทำไมพี่ยังไงล่ะคุณ
2: ไปแข่งรถได้ไหมได้สิเพราะว่ารับประทานยาตัวนี
1: ้ตัวช่วย
2: ใช่พี่ชายเป็นแอมแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบ้านหมอละอองมาแล้ว4ปี
1: โอ้เขาใส่คิวบูนะคนนี
2: ้โอ้โหรับทุกบทบาท
1: นั่นน่ะส
2: ิเล่นทุกอย่างเล่นละครเวทีทีกระโดดออกมาจากข้างบนเลย
1: นี่แหละคือเรียกว่าฉายแววของกันนี่คือพรีเซนเตอร์เพราะใช้จริงดูแลตัวเองจริงๆแล้วก็ไปดูงานถึงที่บ้านหมอละอองเลย
2: ท
1: ั้
2: งที่กรีนเฮาส์ทั้งที่โรงงานพี่ชายไปสำรวจมาแล้วทั้งหมดว่าปลอดภัยเห็นผลจริงดังนั้นคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะตึงคอบ่าไหล่พ่อๆแม่ๆที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายข้อเข่ามันอักเสบมันเสื่อมร
1: ้
2: องช้ำนะคะรูมาตอยเหล่านี้ให้สั่งไปเลย
1: ค่ะ
2: 999บาทเท่านั้นวันนี้
1: คุณปุ้ยนกถามจริงๆนะจากใจนกทำนานอยู่ในวงการนี้10กว่าปีเนี่ยนกไม่เคยได้ขายอะไรที่เป็นลักษณะนี้คือยาแคปซูลมาทำอาการปวดเมื่อยนี่คือยาแต่ในรูปแบบของสมุนไพรและสามารถนำมาบอกทุกคนได้ในวันนี
2: ้ต้องบอกว่า

0: ไทยๆมันจะไปก้าวไกลก้าวโลกได้เราต้องเดินตามเทคโนโลยีให้ทันเราจะมาปั้นเม็ดยาดำๆขมๆไม่ไหวแล้ว
1: เรา
0: ต้อง
1: เป็นทันสมัย
0: กินง่ายพ่อแม่เนี่ยผู้ใช้จริงเนี่ยที่เขารับประทานเนี่ยอย่างคุณแม่ท่านเนี้ยทานไปแล้วเนี่ยอาการที่ตึงหลัง
1: ตึงหลังลุกไม่ขึ้น
0: ปัจจ
1: ุ
0: บันนี้สบายตัวเลย
1: โอ้โหลุกนั่งเป็นยังไงคะตั้งแต่ทานไป
0: โอ้สบายตัวแล้วอาการปวดเมื่อยอ่ะมันจะทำให้ท่านนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับอาการมันก็จะยิ่งไม่ดีล่ะค่ะ
1: แล้วลูกหลานเห็นนะแล้วกังวลมากเลยเห็นพ่อแม่เราเฉาอยู่บ้านขยับไปไหนไม่ได้จริงๆไม่ได้อะไรหรอกแค่ลุกไม่ไหวเดินไปที่วัดก็เดินไม่ไหวแค่ไม่กี่ก้าวก็เมื่อยแล้วได้ตัวนี้เป็นตัวเสริมนกชอบตรงที่ทานได้ทุกวันวันละเท่าไหร่นะคะ
0: วันละ2ถึง3เม็ดหลังอาหารเช้าเย็นในอาทิตย์แรกแนะนำทานเลย4เม็ดหลังอาหารเช้าเย็นเพื่อเป็นการบูสต์นะคะแล้วคุณจะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกเลย
1: น้องมีคำถามค่ะพ่อแม่มียาประจำตัวสามารถรับประทานร่วมกัน
0: ได้ร่วมกันได้เพราะยาตัวนี้นะคะไม่มีสารที่แบบว่าจะไปตีกับยาแผนปัจจุบัน
1: แล้วว
0: ันนี้ทานได้เลย
1: แล้ววันนี้คือเซตเหลือน้อยจริงๆคุณปุ้ยค่ะ34เซตสุดท้ายที่คุณปุ้ยบอกว่ามาเป็นของขวัญของฝากใกล้จะสิ้นปีแล้วต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วนะ
0: โทรเลยที่1252นะคะราคาเซตแค่999บาทจากทั้งเซตเนี้ยปกติ 1,850 บาทแล้วก็ราคานี้ต้องบอกว่าดีที่สุดไม่ต้องลังเลเพราะว่าโอช้อปปิ้งเนี่ยคัดมาให้แล้วนะคะคัดมาให้แล้วว่าใช้แล้วเห็นผลจริงแล้วก็มีความปลอดภัยถึงมาออกทีวีแบบนี้ได
1: ้แล้วบอกเลยนี่คือยาแคปซูลบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากบ้านหมอละอองและเป็นสมุนไพรไทยที่คัดมาแล้วทำให้ทันสมัยขึ้นใส่ใจตัวเองได้ง่ายขึ้นขวดใหญ่แบบนี้คือ90แคปซูล2ขวดเนี่ยนะ180แคปซูลคุณปุ้ยขาปวดแข้งปวดเข่าปวดเมื่อยตามคอบ่าไหล่เนี่ย
0: ทานไปเลย
1: ทานได้
0: มันจะช่วยคลายเส้นเมื่อกี้ถ้าเห็นภาพสมุนไพรจะมีเถาวัลย์เปลียงนะคะจะมีสารสำคัญที่ช่วยแก้อาการอักเสบของเส้นเอ็นในร่างกายอาการปวดเมื่อยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นอักเสบหรือการนั่งนานๆนอนนานๆนะคะให้ทานตัวนี้นอกจากนี้ยังมีนะคะกำแพง7ชั้นกำลังเสือโคร่งเถาเมื่อยแค่ชื่อก็รู้แล้วว่ากินไปหายเมื่อยจ้ะ
1: น้องเอาจริง
0: เมื่อยของจริง
1: น้องบอกเลยนะพ่อแม่บางคนเขาไม่รู้หรอกเขาออกไปซื้อข้างนอกไงน้องบอกเลยว่าลูกหลานจ๋าถ้าใครดูอยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งดูนกอยู่อย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่ยาจากบ้านหมอละอองเขาเป็นอะไรที่ปลอดภัยและปราศจากสเตียรอย
0: ใช่คือถ้าเป็นโรคปวดเมื่อยปกติต้องแผนปัจจุบันก็จะมีสเตียรอยแหละแต่คราวนี้ถ้าต้องทานให้พ่อแม่เนี่ยใช้ตัวนี้ไม่มีสเตียรอยไม่มีอาการข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงสะสมในร่างกายก็จะนะคะหายปวดหายเมื่อยโดยปลอดภัยใช้ชีวิตได้ปกติท่านก็จะมีนะคะกำเลี้ยวแรงกำลังมาออกกำลังกายใช้ชีวิตในยามที่เราสูงวัย
1: คุณปุ้ยเอาจริงผู้ใหญ่อ่ะหลายคนอ่ะไม่ต้องการเลยหรอกกินอิ่มนอนหลับสบายได้ไปไหนกับลูกหลานแค่นั้นเองแต่อย่างหนึ่งคือต้องมีตัวช่วยน
0: ะ
1: แล้วตอนนี้คือ20วิสุดท้าย21เซนแล้วนะกับเซตนี้นกบอกเลยนะว่านี่คือยาแคปซูลบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาบ้านหมอละอองที่ CEO เขามาเองวันนี้กระปุกใหญ่90แคปซูลใช่ไหมคะ2กระปุกตรงนี้แล้วก็แถมยาดมไปอีก3ทั้งวันนี้คือ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะ
0: ส่งฟรีจ้าร
1: ีบโทรมาแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เข้ามาค่ะ

0: ถ้าผมทำให้แฟนเนี่ยผมกลัวว่าผมจะทำมากกว่านี้ดิ
1: ถ้าเธออยากจะทำอะไรให้แฟนเธอก็ทำไปสิ
0: ในใจนะพูดเองนะทำขึ้นมาอย่ามาห้ามนะ
1: เดี๋ยวทำไมฉันต้องห้ามด้วยเพราะฉันเกี่ยวอะไรด้วย
0: เดี๋ยววันหนึ่งพี่ก็จะรู้เองว่าพี่เกี่ยวอะไรไปรอข้างบนเดี๋ยวจัดการอาหารให
1: ้ฉันทำเองได
2: ้ฉันไปไปทำให้ไปรอนั่งรอเฉยๆเลย
1: แน่นี่สาวที่ไหนโทรมาเนี่ยสาวที่ไหนโทรมาไม่น่าถึงไม่กล้ารับต่อหน้าคนอื่นนี่บอกมาเลยนะใครโทรมาเธอแอบมีแฟนแล้วใช่ไหมใช่ไหมพลแล้วนี่ละตีรู้หรือยังบอกละตีหรือเปล่ายังไม่บอกแน่เลยเพราะว่าถ้าละตีรู้เนี่ยก็ต้องมาโวยวายกับฉันแล้วเพราะว่าเธอเป็นน้องชายสุดที่รักอ่ะใครหรอใครอ่ะแฟนเธอฉันสัญญาเลยนะว่าจะไม่บอกละตีเนอะเนอะเนอะเนอะ

0: ชีวิตผมเนี่ยมีผู้หญิงแค่2คนผมก็ปวดหัวพอแล้ว
1: ผู้หญิง2คนล่ะใครอ่ะ
0: ก็พี่ตีไง
1: แล้วอีกคนนึงอ่ะใครล่ะไม่บอกเหรอนี่ผู้หญิงโทรศัพท์ใช่ไหมเอามาเลยลูกลูกตีชัวร์

0: นี่มันที่ไหนเนี่ย
1: ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณสองคนส่วนตัว
2: ผมว่าฐานะคุณตอนนี้ไม่น่าจะใช้คำว่าสองคนแล้วก็ส่วนตัวกับพี่พิงแล้วมั้งครับ
1: จะส่วนตัวได้หรือไม่มันก็เป็นเรื่องของผมกับพิงคนอื่นจะเสือก
3: คุณลือคุณเมามาใช่ไหมถ้าเมาก็กลับบ้านไป
1: ผมไม่กลับผมอยากคุยกับพิงพิงผมผิดไปแล้วพิงยกโทษให้ผมสักครั้งไม่ได้เลยเหรอ
3: กลับไปซะถ้าคุณกลับเองไม่ได้ฉันจะได้โทรเรียกเมียคุณให้มารับ
1: ในชีวิตนี้ผมมีเมียคนเดียวคือคุณนี่ผมยังรักพิงอยู่อะกลับมาอยู่ด้วยกันไม่ได้เหรอพิงเพราะผมขอร้อง
3: คุณลือ
1: พิงผมยังรักพิงอยู่เลย
4: ก็เขาบอกให้ปล่อยไง
1: บอกแล้วไม่ใช่เรื่องมึง
3: หยุดหยุดพี่หยุดหยุดหยุดหยุดคุณลือกลับไปถ้าไม่กลับนะฉันจะโทรเรียกตำรวจให้ลากตัวคุณออกไปมันไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องมันอีกอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันอีกนะ
1: เพราะมันใช่ไหมที่คุณอยากหย่ากับผมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องผมกับลำแต่เพราะคุณแอบคบมันอยู่ใช่ไหม
5: โอ้ย
3: คน
5: ฮะ
3: คนคนพอ
4: มึงอย่าคิดว่ามึงเลวแล้วคนอื่นเขาต้องเลวเหมือนมึงนะโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้เอาความระยำของมึงมาทำให้ผู้หญิงคนนี้สกปรก
3: คนพอ
1: ที่ออกตัวปกป้องขนาดนี้พวกพิงไม่รู้ว่ามึงชอบเขาหรือไงฮะแล้วทำไมเงียบล่ะ
3: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เมื่อกี้ยังเก่งกับกูอยู่เลยเรื่องที่กูพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมพิงรู้ไหมไอ้ลูกรัฐมนตรีเนี่ยแอบชอบพิงตั้งแต่ก่อนเราแต่งงานอีกด้วยซ้ำ
6: มีอะไรกันหรือเปล่าครับ
3: เอาตัวผู้ชายคนนี้ออกไปแล้วอย่าให้เขาเข้ามาในตึกนี้อีก
1: ปล่อยนี่คุณรู้ไหมว่าผมรู้ได้ไงว่ามันชอบคุณวันแต่งงานของเราคุณบอกว่าน้องชายตีเนี่ยไม่ว่างไปงานแต่ผมเจอไอ้เนี่ยยืนอยู่หน้างานแอบส่องอยู่แล้วก็ไม่กล้าเข้าไปแสดงความยินดีให้คุณกับผมเพราะมันเสียใจเพราะมันแอบชอบคุณ
3: คุณพิงคะขอโทษด้วยนะคะคุณลือคะพอได้แล้วค่ะ
7: เชิญครับ
1: พิงใช่สิตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วแล้วคุณจะกลับมาหาผมทำไมคุณก็ต้องไปหาลูกรัฐมนตรีนี่แหละคุณด่าผมว่าแต่งงานกับคุณเพราะเงินผมมันหน้าเงินคุณกับผมเราไม่ได้ต่างกันหรอกในที่สุดคุณก็ไปหาคนรวยนี่แหละ
3: คุณพิงค่ะขอโทษด้วยนะคะ
7: เชิญครับ
1: พิง
7: เชิญ
3: ขอโทษด้วยนะคะ
7: เช
1: ิ
7: ญคร
1: ับ ไปพิง
3: เธออีกคนกลับไปซะ
4: ผมต้องคุยกับพี่
3: ฉันไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นอะ

0: ี่พิงพี่พิง
1: ตกลงเธอได้มางานแต่งฉันหรือไม่ได้มา
0: ผมไป
1: แล้วทำไมถึงไม่บอกฉัน
0: ผมแค่อยากเห็นว่าหน้าผู้ชายที่พี่ตัดสินใจอยู่ด้วยมันเป็นยังไงแต่ผมไม่อยากเข้าไปงานแต่งพี่
1: ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่เข้ามาหาฉันพลเธอบอกฉันมานะว่าที่คุณลือพูดมันไม่ใช่เรื่องจริง
0: ถ้าตอนนี้พี่แต่งงานพี่มีเจ้าของผมจะไม่มีวันข้ามเส้นพี่เลยนะแต่ตอนนี้เส้นที่มันกั้นอยู่ระหว่างพี่กับผมมันจบแล้วโอเคผมจะบอกพี่ว่าที่ผมไม่เข้าไปงานเพราะว
1: ่
0: า
1: ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้นอะวันนี้ฉันเหนื่อยฉันเจอเรื่องอะไรมามากพอแล้วอะฉันไม่พร้อมจะฟังอะไรทั้งนั้นกลับไปซะพลพล
0: ผมรู้นะพี่ต้องการเวลาพี่จำได้ไหมที่ผมบอกพี่ว่าผมจะกอดพี่ในฐานะน้องชายตั้งแต่นี้ไปผมจะไม่กอดพี่ในฐานะน้องอีกแล้วนะ

อากำลังกลับบ้านแล้วเมื่อกี้คุณอาอยู่ที่ไหนอะอย่าบอกนะว่าคุณอาไปเข้าโรงแรมกับนางสาสี

0: คะถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วนะคะ
1: ผมบอกว่าผมยังไม่อยากกลับผมอยากไปกินเหล้าต
0: ่อคุณลือโอ้โหทำไมดื่มมาเมาใหม่ขนาดนี้คะแล้วหน้าไปโดนอะไรมาคะน่ะ
1: ในที่สุดผมก็หายโง่คุณพิงไม่ได้อยากหย่ากับผมเพราะผมเลวแต่เพราะเขามีคนอื่นเหมือนกัน
0: อะไรอีกล่ะคะ
2: ลำอยู่ที่บ้านหรือเปล่าคะ
3: ไหนๆเวไนก็อยู่กรุงเทพแล้วก็ไปเป็นช่างภาพถ่ายงานคอลเลกชันใหม่ให้ห้องเสื้อคุณน้ำเพชรเขาหน่อย
4: คุณอาครับนี่คุณแม่บอกให้คุณอามากล่อมผมใช่ไหมครับผมเคยบอกแล้วไงว่าให้บอกคุณน้ำเพชรเขาไปเลยว่าใช้ช่างภาพมืออาชีพดีกว่า
3: เวไนพูดเหมือนตัวเองไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพเหมือนกันแหละก่อนที่เวไนจะหนีไปเปิดร้านกาแฟเวไนก็ถ่ายรูปแฟชั่นกับแบรนด์ต่างประเทศแล้วไหนจะงานโฆษณาดังๆอีกตั้งเยอะ
4: คุณอาไม่ต้องมาพูดอวยผมเลยครับผมรู้ว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอก
3: ไม่เก่งอะไรอ่ะนักแสดงที่ดังๆหลายคนเวไนก็เป็นคนเลือกให้มาถ่ายแบบทั้งนั้นถ้าเวไนยังไม่อยากช่วยพ่อกับแม่บริหารงานที่สถานีโทรทัศน์ก็กลับมาเป็นช่างภาพบ้างพ่อกับแม่เนี่ยจะได้ไม่บ่นเวไนไง
5: ขอโทษนะคะพอดีลำเข้าห้องน้ำนานไปหน่อยนะคะพอดีว่าคนในห้องน้ำเยอะค่ะคุยอะไรกันอยู่หรอคะ
3: ผมกำลังกล่อมให้เวไนรับงานช่างภาพอยู่นะครับเวไนนี่ไงคุณน้ำเพชรอยากได้นางแบบหน้าใหม่ถ้าเวไนรับเป็นช่างภาพก็ชวนคุณลำนำไปเป็นนางแบบด้วยไง
5: ลำเหรอคะโอ้ย
6: อืม

0: คุณลือคะคุณระวังค่ะระวังค่ะ
1: เดี๋ยวไอ้ยังเชื่อ
0: คุณลือนั่งก่อนนะคะค่ะคุณลือคะศศีบอกแล้วไงว่าอย่าดื่มเยอะเวลาคุณจะดื้อนี่ก็ดื้อเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ใช่สิผมมันไม่มีอะไรดีทั้งนั้นผมมันจนผมเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่จะสู้ลูกรัฐมนตรีได้ไง
0: โอ๊ยเลือดคุณลือไปอาเจนในห้องน้ำนะคะคุณลือไปป้านุ่มคะเดี๋ยวศศีดูแลเองนะคะ
3: ให้นุ่มดูแลดีกว่าค่ะ
0: ป้านุ่มออกไปเถอะค่ะ
3: แต่ว่า
0: ศศีรู้ค่ะว่าต้องดูแลคุณลือยังไงถ้าเกิดจะใช้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเรียกป้านุ่มเองนะคะ

0: ไม่รู้ว่าคุณพาธีคิดยังไงนะคะถึงพูดแบบนั้นออกมาค่ะ
1: เขาพูดอะไรครับ
0: อ๋อก็ที่บอกคุณแม่นายว่าให้ชวนลำเป็นนางแบบไหมคะคือว่าลำแค่รู้สึกว่าคือลำคงเป็นนางแบบไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าลำผอมขนาดนี้แล้วก็หน้าตาลำก็ธรรมดาค่ะคงไม่มีใครอยากให้ลำเป็นนางแบบหรอกค่ะ
1: ไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับผมไม่เห็นด้วยนะผมว่าคุณลำนำสวยสวยมากผมเห็นตั้งแต่วันที่ผมวาดรูปให้กับคุณลำนำแล้วอะแล้วผมมั่นใจเลยนะว่าถ้าคุณลำนำได้เป็นนางแบบเนี่ย

0: ดังไม่แพ้ใครแน่นอน
1: เราว่าคนอื่นคงจะไม่คิดอย่างนั้นนะสิคะคงจะมีแต่คุณเวนายที่คิดแบบนั้นคนเดียวแต่จริงๆแล้วลัมก็เคยฝันอยากเป็นนางแบบนะคะแต่ลัมไม่ได้อยากเป็นนางแบบเพราะว่าอยากดังหรอกค่ะลัมอยากเป็นนางแบบเพราะว่ามันเป็นงานที่ทำเงินได้เยอะค่ะลัมจะได้เอามาดูแลแม่ให้แม่มีชีวิตที่สบายไม่ต้องเป็นคนใช้ใครดูถูกนะคะ
0: ผมว่านะคุณลำนำไม่ต้องไปฟังหรอกที่คนอื่นเขาพูดอ่ะชีวิตเราเป็นยังไงเราต่างหากที่รู้ดีที่สุด
1: ลำก็อยากจะคิดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าใครเนี่ยไม่มาเป็นลำกับแม่คงไม่มีทางเข้าใจหรอกค่ะเพราะว่าต่อให้โลกนี้เนี่ยพัฒนาไปแค่ไหนแต่การดูถูกคนอื่นเนี่ยก็ยังอยู่ในจิตใจของคนมาเสมอนะคะลำถึงคิดว่าถ้าลำได้เป็นนางแบบแล้วมีคนชื่นชมลำชีวิตลำกับแม่คงจะดีขึ้นกว่านี้

ฮัลโหลฮัลโหลคุณแม่ครับคือผมจะบอกว่าที่คุณน้ำเพชรเขาเคยบอกว่าอยากให้ผมเป็นคนไปถ่ายภาพให้อ่ะครับตกลงว่าผมรับงานนั้นนะครับครับแล้วผมฝากคุณแม่ไปบอกคุณน้ำเพชรด้วยนะครับว่าถ้าผมเป็นช่างภาพผมต้องเป็นคนเลือกนางแบบด้วยตัวเองเพราะว่าผมมีคนที่ผมวางไว้แล้วคนหนึ่งครับแม่ครับสวัสดีครับ

0: มีอะไรล่ะครับจะไปยืนอยู่ตรงนั
1: ้นที่เธอยืนยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
2: อยากสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดได้ชุดพอใจบัคเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199 บาท
3: ตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2571
4: แม่กำลังกลับนะ
5: ลืมล้างจานให้แม
4: ่ใช้นี
6: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้น10 เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
4: กลับมาแล้ว
7: ล้างเก่งมาก
6: สไลด์เลมอนสูตรใหม
8: ่สวัสดีครับการทัศน์ครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีบอชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
9: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50 กรัม5 ขวดทั้งหมด250 กรัม999 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกัญพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
8: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยัง

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองเถอะครับใช่เถอะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
4: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT

0: สบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: ตำรวจ4กองร้อยตรึงกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยหลังม็อบต้านประชุม IMF World Bank 2026ขอชุมนุมปักหลักค้างคืนแยกพระราม4ส่วนถกไม่เถียงคุณศักดานพสิทธิ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งร่วมวิเคราะห์ทักษิณขยับหมากกลุ่มชะตาอนุทินสื่อนอกข่าวก้องโลกสายสัมพันธ์คาซิโอชมสดพร้อมกัน 15:45 น.ช่องวัน31
3: ครึ่งทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 น
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
5: อย่างเทพไทย
4: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
7: จะไปยืนอยู่ตรงนั้นที่ไทยยืน
8: ไม่มีอะไรค่ะคุณเมนายลำขอบคุณคุณเมนายนะคะที่มาส่งลำแล้วก็ขอบคุณที่คุณในเนี่ยให้โอกาสดำได้ทำตามความฝันนะคะคุณในกำลังจะทำให้ชีวิตของรำเปลี่ยนไปนะคะ
9: มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมแค่อยากจะทำให้คุณลำนำมารู้ว่าไม่ว่าคนอื่นเขาจะพูดยังไงคุณลำนำก็สวยแล้วก็มีค่าสำหรับผมและผมเนี่ยแหละจะทำให้ทุกคนได้เห็นเหมือนที่ผมเห็น

0: คืนนี้เรามีความสุขมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: ลำบ้าดึกแล้วค่ะคุณเวไนกลับไปพักเถอะนะคะ
1: ครับงั้นก็ฝันดีครับ
0: ค่ะกลับบ้านดีๆนะคะ
1: ครับผม
0: ถึงแล้วก็อย่าลืมไลน์มาด้วยนะคะ
1: ได้ครับ
0: บ๊ายบายค่ะ
1: คร
0: ับ บ๊ายบายนะคะ

0: ีศักดิ์ศรีมันอยู่ไหน
1: มาแล้วเหรอลูก
0: อยู่ไหนของมันเนี่ย
2: พร้อมจริงๆนะครับ
1: ฟังแม่ก่อนนะล้ำเย็นๆนะเดี๋ยวฟังแม่ก่อนนะล้ำล้ำแม่บอกให้ใจเย็นๆที่แม่ที
0: ่ฟังแม่อย่ามายุ่งแม่อย่ามายุ่งแม่ไม่ต้องยุ่งลำจะจัดการเองศักดิ์ศรี
1: นี่เลย
0: นี่เลย
3: ลำลำปล่อยลำลำปล่อยปล่อย
0: โดนตกขึ้นแล้วเนี่ยมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมฮะศักดิ์ศรี
3: น้ำน้ำปล่อยปล่อยน้ำน้ำปล่อยเส้นน้ำปล่อย
0: ปล่อยเลยนี่ไงกูปล่อยมึงนี่ไงนี่
1: กูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกยุ่งกับผัวคนอื่น
0: แต่มึงก็ยังไม่ยุ่งมึงคิดว่ากูไม่เอาจริงเหรอคะอิสสี
3: คุณเลิกคุณเลิกคุณเลิกช่วยด้วยค่ะ
0: มึงมั่นหน้ามากนะว่ามึงสวยมึงรวยมีแต่ผู้ชายอยากได้มึงใช่ปะงั้นถ้าเกิดว่ากูขอลองเอามีดเนี่ยกรีดหน้ามึงจนเละเป็นผีเนี่ยเงินของมึงจะทำให้มึงกลับมาสวยได้ไหมนะ
4: แล้วถ้าเธอไม่เลิกยุ่งคุณศักดิ์ศรีฉันก็จะตบเธออีกถ้าตบแล้วยังไม่ฟังฉันจะไล่เธอออกจากบ้าน
0: คุณอาฮะข้าทำกับลำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนี่ลำเป็น
4: หยุดหยุดพูด
0: ออกไปเลยต้องไม่ออก
4: หยุดพูดออกไปเลย
0: คุณศักดิ์ศรีคุณศักดิ์ศรี
2: คุณศักดิ์ศรีเป็นไรไหมครับ
0: คุณศักดิ์ศรีแค่จะเซ็ตตัวให้คุณเฉยๆอ่ะศักดิ์ศรีไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะคะ
3: นี่บอกแล้ว
4: หยุดผมต้องขอโทษคุณศักดิ์ศรีจริงครับที่เด็กในบ้านผมทำอะไรโง่ๆอย่างนี้เดี๋ยวผมไปส่งพี่รถครับ
0: ไม่ปล่อยน้ำสิ
4: อย่านะ
0: คุณมาไม่ได้ทำแบบนี้นะ
2: ผมขอโทษคุณศักดิ์ศรีอีกทีนะครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะศักดิ์ศรีเข้าใจค่ะลำพังเพราะหึงคุณศักดิ์ศรีแค่เป็นห่วงคุณแต่อาจจะหวังดีมากเกินไป
2: ไม่เลยครับคุณศักดิ์ศรีเรื่องนี้คุณศักดิ์ศรีไม่ผิดเลยเด็กของผมต่างหากที่ผิดผมสัญญานะว่าผมจะจัดการรำให้เด็กขาดไปเลยจะไม่ให้รำทำแบบนี้คนอีก
0: งั้นศักดิ์ศรีขอตัวกลับก่อนนะคะ
2: ถึงบ้านแล้วโทรบอกผมด้วยนะครับ
0: ค่ะเด็กน้อเด็กอยากได้ผู้ชายแต่มันมีมากกว่าร่างกายมันต้องมีมารยาแล้วก็สมองด้วย
3: นี่ปล่อยแล้วสิยี่สิบไปแล้วแม่เห็นไหมนี่ปล่อยแล้ว
0: เราจะมีใครกับมัน
5: จะไปยืนอยู่ตรงนั้นที่เธอยืนจะคิด
6: อีกสักครู่ติดตามชมกระเช้าสีดาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: าแฟคือเหมือนกับว่าทุกวันจะต้องดื่มกาแฟแล้วแบบเป็นกาแฟดำแต่กาแฟดำนี่นะคือจะต้องอร่อยด้วยแล้วก็หอมกลมกล่อมแล้วก็เข้มข้นใช่ไหมคือมันถ้าไม่ดื่มแล้วมันจะหงุดหงิดงุนง่านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ออมเนี่ยนะแต่มันมีกาแฟอยู่เจ้าหนึ่งทุกคนคือยืนหนึ่งมากขายดิบขายดีคือมาคนเดียวเดินคนเดียวยืนคนเดียวมีใครมาแบบคู่แข่งเขาเลยเพราะเขาบอกว่าอร่อยจริงๆแล้วแบบขายดีจริงๆแล้วงงไหมนี่วันนี้ลดไปอีก200แล้วรับเพิ่มอีก2ซองคือฟรีเขาอยู่ได้ยังไงฉันงงมากคือขายดีจริงๆไปเจอลูกป้อง
1: แม่หวัดดีค่ะหวัดดีคุณผู้ชมค่ะ
0: ผมยืนหนึ่งจริงอ่ะ
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้แม่
0: กระดำดีสุ
1: ขไม่อยากพูดอะไรเยอะเดี๋ยวจะให้ไปทดลองชิมฟรี2ซอง
0: ดูดิอ่ะเห็นไหม
1: 2ซองเนี่ยคือถ้าได้ไปชุดนี้10ห่อใหญ่อ่ะยังไม่ต้องแกะห่อใหญ่น
0: ะ
1: เอา2ซองเนี้ยไปชิมไปกินก่อน
0: เอาไปเขาว่าเอาอันเนี้ย
1: ไปกินก่อนให้ฟรีๆเลย
0: ให้ฟรีไป
1: แล้วถ้าไม่ชอบไม่อร่อยเนี่ยนะเอา10ห่อเนี่ยมาคืนไอ้สองซองที่กินแล้วไม่ต้องคืนเดี๋ยวคืนตังค์ให้เลยการันตีความอร่อยการันตีความสดชื่น
0: เจ้าของการันตีขนาดนี้1252นะแอบบอกเบอร์ไว้ก่อน
1: ใช่เอาใครกาแฟหมดบ้านแล้วกินเลยสั่งเลยตอนนี้เพราะนี่คือโปกทานได้ต้อง4เดือนเต็มนะแม
0: ่
1: คือจุดเด่นนะถามว่าทำไมต้องกินมีสุขเพราะอะไรมันกาแฟที่เขากินกาแฟดำเขาไม่กินเพราะมันขมมันเอาน้ำเปล่ามาใส่คาเฟอีนให้มันขม
0: ๆ
1: แต่สูตรนี้ไม่มีน้ำตาล 0% แต่ได้ความหวานจากหล่อหั่งกล้วย
0: แพงเข้าไปอีกใส่เข้าไป
1: ใครเขาใส่กันแม่มันแพงส่วนใหญ่เขาใส่น้ำตาลเคมีพวกสารให้ความหวานแต่เราเนี่ยใส่หล่อหั่งกล้วยที่ไม่กระตุ้นอินซูลินเป็นความหวานจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยกินปั๊บไม่ใช่น้ำเปล่าขมๆแต่กินปั๊บหวานนัวอร่อยกินง่ายแล้วแม่ป้องอะนะมีทั้งอาราบิก้าให้ความตื่นตัวกับโรบัสต้า
0: สองสายพันธุ์เลยเหรอ
1: สองสายพันธุ์รวมไปเลยเพราะฉะนั้นกินไปแล้วคนอายุเยอะๆไม่ต้องกลัวใจสั่นเพราะไม่ได้มีแค่โรบัสต้าอย่างเดียวแต่อาราบิก้าให้ความนุ่มละมุนลิ้นแม
0: ่
1: ดีไหม
0: แล้วอยากแล้วเนี่ยพูดแล้วเหมือนแบบอยาก
1: ปกติแม่ซื้อกาแฟแก้วเท่าไหร่
0: 60 70 80ถ้าเกิดราคาแบบว่าเหมือนแบบเริ่มต้นนะแต่ถ้าเกิดพรีเมียมหน่อยเป็นร้อย
1: ก็นี่ไงแม่ถ้าซื้อกาแฟแก้วละ60เอ้าถ้ารถเข็นหน้าบ้านนะ30 40แล้วนะแม่นะวันนี้ป้องให้กาแฟแก้วไม่ถึง10บาทเอาไปเลยแม่วันนี้จัดโปรมาให้นะคะ
2: เข้าแล้วค่ะ
1: เอาแล้วเลยค่ะ
0: เข้ามานานแล้วค่ะ
1: อ้าววันนี้นะคะปกตินะคะขายแก้วละ59บาท
0: แล้ว
1: ใช่แม่10แก้วเนี่ย590นะคะ2ห่อพันนะฮะวันนี้ต้องให้10ห่อพันมีทอน999บาททำเกือบ4เดือนเต็มๆแล้ววันนี้จะให้2ซองเล็กไปกินก่อนไอ้2ซองเล็กเนี่ยอย่าเพิ่งแกะห่อใหญ
0: ่
1: กินห่อเล็กก่อนถ้าไม่อร่อยเอาตังค์มาคืนการันตีคืนเงิน
0: เ
1: พราะฉะนั้นทั้งหมดนี้10ห่อ4เดือน 6-7,000 ไม่ต้องนะฮะวันนี้ลดอีก200ด้วยจาก1199ลด200เหลือ999บาทจ้ะแม
0: ่คุ้มมากเลย999 1252สแกนคิวโค้ดที่อยู่หน้าจอหรือว่าแอดไลน์ช็อปวัน31ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไปเลย
1: ใช่ไ
0: อ้หนูปกติแล้วหนูก็ทำพวกแบบสมุนไพรต่างๆนานาใช่ไหมเป็นแม่สมุนไพรแล้วมาอยู่ดีมาทำกาแฟ
1: คือผู้ใหญ่นะแม
0: ่
1: 40 50 60 70ติดกาแฟหมดแล้วเขาไม่ได้ติดแค่แบบปี2ปีนะกินกันมา30 40ปีวันดีคืนดีไปตรวจสุขภาพไปเช็คน้ำตาลขึ้นไปเช็คไขมันขึ้นแล้วไขมันเดี๋ยวนี้นะเขาต้องระวังไขมันอุดตันเส้นเลือด
0: จริง
1: ถูกไหมแม่ปรากฏไปเช็คกันมาเนี่ยเกินทั้งนั้นขอโทษค่ะโดนสั่งห้ามไม่ให้กินกาแฟทีอินวันไม่ให้กินน้ำตาลไม่ให้กินไขมันเลยบอกเราอยากทำกาแฟที่มัน 0% น้ำตาลได้ไหมล่ะเราก็เลยใส่สมุนไพรไปอีก36ชนิดแม่ใส่แต่ของแพงพวกเห็ดหลินจือพวกหลอหั่งกล้วยเจียวกู้ร้านอะโวคาโดงาดำชาเขียวอาติโชกมารุม
0: ขมิ้น
1: ชันโกจิเบอร์รี่มันไม่ใช่แค่
0: น้ำคุ้มทุนเราหรอลูก
1: แม่นี่ไงนี่ไงเพราะฉะนั้นเราอยากให้กินเลย
0: ไปแล้วแม่ชิมเลยนะ
1: แม่อันนี้เป็นกาแฟที่หอมอร่อยกินง่ายชงเย็นแบบนี้670นะวันนี้10บาทอร่อย
0: อร่อยมาก
1: รสชาติเป็นยังไงแม่ขมไหม
0: รสชาติคือเป็นความขมที่กลมกล่อมแล้วคือกำลังดีแล้วมีความหวานแบบอะไรอะสมุนไพรอะ
1: หล่อหั่งกล้วย
0: แล้วทำไมรู้ไหม
1: จ้ะ
0: ไม่มีกลิ่นสมุนไพรให้มาแบบว่ารบกวนเราน
1: ั่นแหละ
0: เป็นกลิ่นกาแฟหอมหอม
1: นี่แหละกินง่ายแล้วผู้สูงอายุนี่ให้ดูคุณลุงมะพร้าววันนึงปอกมะพร้าวเป็นร้อยๆลูกเลยบอกว่าลุงบอกแกไม่มีแรงหรอกถ้าวันไหนไม่กินกาแฟนะนอนอยู่บ้านไม่ไหวมาทำงานไม่ไหว
0: ไม่เรียกมีแรง
1: มันเพีย
0: มัน
1: ปวดหัวและที่อะไรห้องน้ำก็ไม่เข้าพอไม่กินกาแฟปุ๊บการเข้าห้องน้องห้องน้ำไม่เข้าอุ๊ยตายแล้วสายแน่นมากเลยแม
0: ่เร็วๆงั้นเนี่ยมึงบอกย้ำโปรอีกหน่อยไหม
1: วันนี้เดี๋ยวลด200นะปกตินะ2ห่อพันนะคะวันนี้ป้องจะให้10
0: เหลือ75เซนแล้ว
1: ว้ายตายแล้วเนี่ยป้องจะให้10ห่อพันมีทอน999บาทแล้วอย่าลืมนะเดี๋ยวให้ไป2ซองไปทดลองกินนะยังไม่ต้องแกะ2

0: อะไรนะเอาซองเล็กไปกิน
1: ก่อนสั่งไปก่อนแล้วจะซองเล็กไปเลยถ้าไม่แบบไม่ลดนะเธอมาคืนเขา
0: คืนตังค์เลยเดี๋ยวรับคืนตังค์การันตีความอร่อย
2: 50
1: เซตสุดท้าย
0: นี่ไงเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะจาก1199ลดอีก200นะวันนี้ทั้งลดทั้งแถมนะลด200แถมอีก2ซองนะ999บาททาน4เดือนกาแฟที่บ้านหมดซื้อตุน
1: เฉลี่ยซองละกี่บาทเองอะ
0: ไม่ถึง10บาท
1: ไม่ถึง10บาทคือประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเนาะปกติเราแบบวันนึงก็เกือบ100แล้วมั้ย
0: ใช่
1: ใ
0: ช่แม่พี่โจโจ้นะทํานาทําไร่ทําสวนเช้าติดกาแฟทีอินวันปรากฏไขมันปี๊ดเลยหมอสั่งหยุดแกบอกว่าจะหยุดยังไง
1: มันเข้าไปดิ
0: ถ้าหยุดปุ๊บแกปวดหัวหยุดปุ๊บนะตื่นไม่ไหวหรอกเลยบอกว่าก
1: ินเปล่า
0: ใช่ให้แกกินตัวนี้เลยมีสุขแกบอกกินแล้วใจไม่สั่นแกบอกกินแล้วมีแรงตื่นตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานโรงงานกินก่อนเริ่มงานได้เลยลุย
1: เออลุย
0: ลุยเลย
1: ลุยเลยลุย
0: มันจะรู้สึกตื่นตัวมันจะไม่เพลียนะ
1: สดชื่นดีกว่าไหมเหมือนแบบว่าเหมือนเรามาแล้วมันสดชื่นทำงานทำการมันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอะเนาะ
0: ไปดูคุณพลคุณพลนะแม่ติดหวานน้ำตาลลอยติดมันเทียมเทียมใส่
1: น้ำตาลลอยนี้อันตราย
0: แม่กระดุมปิดไม่ได้เสื้อผ้าปิดไม่มิดเลยจ้ะแล้วเสร็จปั๊บยังไงลูกเมียก็บอกนี่ๆๆหลังจากกินมีสุขนี่ติดได้แล้วนะ
1: ตัวเดิมสูตรตัวเดิม
0: สูตรตัวเดิมติดได้
1: แล้วได้แล้วจ้ะ
0: ก็คิดดูสะสมมาเป็นเวลา30 40ปีกินกาแฟเช้ากลางวันเย็นวันละ3แก้วทุกวัน
1: นี่ติดใจมีสุขแบบกินทุกวันเลยเนี่ย
0: แม่เขาบอกว่ามันไม่ใช่หวานจากเคมีแต่มันเป็นหวานจากธรรมชาติอย่างตัวหลอกข้างกล้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมากแก้วละ50กว่าบาทวันนี้เหลือ10บาทอะแม่ถูกไหม
1: รสชาติอร่อยมากจริงพูดเลยเนี่ยเออชอบมากเอาไปทำแบบนี้ก็ได้นะใส่น้ำส้มใส่มะพร้าว
0: แม่ไอ้กาแฟส้มอยู่สูงแก้วหนึ่งแพงมากนะเป็นยังไงรสชาติแม
1: ่อร่อยเพราะเป็นคนดื่มกาแฟอยู่แล้ว
0: สดชื่นไหม
1: สดชื่น
0: ตื่นไหม
1: ตื่น
0: นี
1: ่
0: อ่ะ
1: อร่อย
0: อร่อยเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะโปรดีมากนี่คือโปร
1: กาแฟลูกป้องเหลือ39เซนแล้วทุกคน
0: ขนลุกแล้วเนี่ยเร็วๆคุณผู้ชมตอนนี้นะคะไม่ได้มาบ่อยแล้วต้องตัดล็อตให้แค่วันนี้วันเดียวฝนตกน้ำท่วมรถติดไฟดับอย่างน้อยมีกาแฟดำติดบ้านไว้ซื้อไปเถอะได้กินแน่นอนนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแก้วไม่ถึง10บาทลดอีก200เอาอย่างนี้บางคนบอก
1: ไม่เพิ่มอีก2ซองฟรีด้วย
0: ไอ้2ซองเนี่ยคือให้ไปชิมทดลองถ้าไม่เห็นผลว่ามันอร่อยกินแล้วมันไม่ดี10ห่อเนี่ยเอามาคืนตังค์เลย
1: เออคือลูกป้องเลยเขาการันตีเลยเนี่ยเขาบอก
0: ใช่
1: เจ้าของเนี่ยเขาพูดเองเธอต้องเชื่อเขา
0: ใช่
1: เออ
0: โอ้ตอนนี้สายแน่นมากเพราะฉะนั้นย้ำนะคะ1252ค่าจะส่งไม่มีเก็บสักบาทเลย
1: แม่สแกน QR code ที่อยู่หน้าจอแอด LINE_SHOP131ส่งฟรีด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็เก็บเงินปลายทางอีกต่างหาก
0: เพราะฉะนั้นทำไมต้องกาแฟมีสุกนะคะ1อร่อยไม่ใช่น้ำเปล่าขมๆแต่เขาใส่ความหวานนัวจากหล่อห้างกล้วย
1: เอาง่ายๆคืออร่อยบวกพรีเมียมอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: พรีเมียมอ่ะ
0: แล้วไอ้หล่อห้างกล้วยเนี่ยมันแพงไม่ค่อยมีใครเขาใส่กันแต่เราใส่หล่อห้างกล้วยเพื่อให้กินง่าย
1: ดื่มง่าย
0: แล้วไม่ใช่แค่น้ำเปล่าผสมคาเฟอีนขม
1: ๆอุ้ย1252เร็วๆจะบอกแล้ว
0: แม่ใส่สมุนไพรอีก36ชนิด
1: สมุนไพรนี่ใส่เยอะจริง
0: โอ้โหแม่เอาอย่างนี้นะ
1: น
0: ับเปิ้ลน่ะนับเปิ้ลน่ะแกอายุ62
1: นับเปิ้ล
0: ไขมัน300เปลี่ยนกาแฟเป็นมีสุกตอนนี้ไขมันเหลือไม่ถึง100จริงๆ
1: เ
0: พราะฉะนั้นน่ะใครที่คุมไขมันคุมน้ำตาลอยู่นะ เปลี่ยนกาแฟซะอร่อยนัวเหมือนเดิมกินไปเลยยิ่งกินยิ่งมีประโยชน์
1: เอาง่ายๆเศรษฐกิจแบบนี้เนอะอะไรที่ประหยัดได้อะไรที่มันคุ้มค่าเนี่ยเราก็ต้องเลือก
0: ก็จากแก้วละ60เหลือแก้ว10บาทอ่ะแม
1: ่อันนี้จริง
0: อร่อยเหมือนกัน
1: รสชาติคืออร่อยจริ
0: ง
1: ค
0: ุ
1: ้มค่าคุ้มราคาราคาไม่แพงแต่ได้ของดี
0: ก็อยากให้ลูกค้าได้ของดี670ไม่ต้องไปซื้
1: อ
0: ต้องบอกเลยนะถ้าใครจะไปซื้อกาแฟแพงกว่า70วันนี้ขอ10บาทชงร้อนก็ได
1: ้ชงหนึ่งนาทีสุดท้าย20เซตสุดท้ายแต่ว่าลูกป้องต้องเพิ่มแหละเพราะว่าแม่ว่าหมด
0: อุตายแล้ว
1: จริง
0: ได้เท่าไหร
1: ่ได้เท่าไหร่ได้เพิ่มเท่าไหร่อ่ะ
2: 50ละก
1: ันฮะ50ละกันเขาว่ามา
0: เอาตัดล็อตวันเดียวนะให้แค่วันเดียวนะวันเดียวเท่านั้นที่จะได้50ชุดเอาแม่วันนี้มีเมนูอะไรทานคู่กับเค้กเหรอแม่
1: เออเนี่ยมีเค้กมีมักกะรองมีอะไรอย่างงี
0: ้กินเป็นกับร้อนนี่อร่อยนะ
1: อันนี้ใช่มั้ยร้อนนี่ชิมเลยได้มั้ย
0: ดิชิมเลยแม่
1: ชิม
0: เนี่ยคุณผู้ชมดูนะสามารถชิมเค้าเรียกว่ากินร้อนแบบเนี้ยนะคะเป็นอเมริกาโน่แบบร้อนแล้วกินกับเค้กอร่อยมากอุ๊ยตายแล้วแม่ตอนนี้ขนลุกมากเลยตอนนี้สายแตก
1: อันนี้ย้ําสายไปเลย
0: แม
1: ่ระหว่างนี้ก็เป็นแบบเทสกาแฟไปก่อนละกัน
0: 4เดือนนะคะนี่คือโปร
1: ชิมนี้ด้วยนะ
0: ยูสุแม่ส้มยูสุขายแก้วเป็นนะวันนี้นะคะกาแฟดำที่อร่อยที่สุดไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มแล้วแม่ใครที่ไม่เคยลองขอให้ได้ลองวันนี้ต้องจัดให้ลองฟรี2ซองถ้าไม่อร่อยยินดีคืนเงินการันตีทุกการสั่งซื้อ1252แก้วละ60กว่าบาทคุณผู้ชมดูนะแก้วละ65บาท
1: ไม่ต้องจ่าย

0: เป็นร้อยเลยตอนนี้
1: ไหนเหรอสายกันไปรับสายกันเดี๋ยวไปช่วยเขาโอเปอเรเตอร์รับสายด้วย1252ขอให้ทุกคนโชคดีโทรทันนะคะกาแฟดำมีสุขคือลดจริงๆวันนี้ขอบคุณรบคุณมากค่ะแม่อร่อยมาก

0: right now.
1: คุณอาเห็นลำเป็นอะไรฮะถึงได้พาผู้หญิงคนอื่นไปนอนบนเตียงของลำ
2: ไม่ใช่เตียงของเธอเป็นเตียงของฉันกับคุณพิง
1: อีพิงมันไม่อยู่แล้วคุณอามันตายห่าไปจากชีวิตของคุณอาแล้วเลิกพูดถึงมันสักที
2: อย่าเรียกคุณพิงแบบนี้อีกนะไม่งั้นฉันจะไม่เตือนเธออีกแล้ว
1: คุณอารักลำมากไหมเนี่ย
2: เลิกถามอะไรอย่างนี้ได้ไหมวันนี้ฉันเหนื่อย
1: คำถามว่าคุณอารักรำบ้างไหมหรือที่คุณอารำเนี่ยเพราะว่าความอยากแล้วพอได้รำแล้วก็ทิ้งรำเหรอฮะ
2: ฉันบอกว่าฉันเหนื่อยไงรำ
1: ถ้าเหนื่อยก็รีบตอบมาสิแค่ตอบว่ารักมันยากตรงไหนฮะนอกจากกำลังคิดหาข้ออ้างให้ตัวเองดูได้ยำน้อยลง
2: รำ
1: รักหรือไม่ได้รัก
2: รักพอใจยัง
1: ยัง
2: เธอต้องการอะไร
1: ลำต้องการอะไรแต่งงาน
2: อะไรนะ
1: คุณอาก็รู้ใช่ไหมว่าลำไม่เคยนอนกับใครคุณอาคือผู้ชายคนแรกของลำแล้วลำก็รักคุณอาคนเดียวแม่ของลำก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยคุณอาสาวเขาแล้วอ่ะคุณอาก็ต้องรับผิดชอบสิหรือคุณอาเห็นว่าแม่ของลำเป็นคนใช้ลูกสาวคนใช้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช่ดิชีวิตของลำอ่ะมันก็เหมือนกับหมาตัวเมียที่หมาตัวผู้ตัวไหนอยากจะทำอะไรก็ได้ใช่ปะ
2: หยุดพูดดูถูกตัวเองสักทีมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเธอเป็นลูกของใครแม่เธอมีอาชีพอะไรต่อให้เธอเป็นลูกเศรษฐีร้อยล้านฉันก็ไม่อยากแต่งงานกับเธอตอนนี
1: ้ทำไมคุณอาถึงแต่งกับเราไม่ได้ทำไมตอบต่อหน้าแม่มาแม่ลำยืนอยู่ตรงนี้ตอบมาหรือว่าคุณอาจะเก็บลำเป็นเมียเก็บเอาไว้นอนเวลาที่คุณอาอยู่บ้านเหงาๆแค่นั้นใช่ปะ
2: ไม่ใช
1: ่ถ้าไม่ใช่อ่ะก็แต่งงานกับลำสิ
2: ฉันไม่พร้อมแต่งงานกับใครทั้งนั้นฉันเพิ่งหย่าเรื่องงานก็มีให้คิดอีกเยอะฉันไม่มีเวลามาคิดเรื่องแต่งงานตอนนี้ถ้าเธอรอได้ก็รอแต่ถ้ารอไม่ได้จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปหาผู้ชายใหม่ที่ดีกว่าฉัน
3: วันที่ความเจ็บช้ำมันทำลายหัวใจวันที่คำว่ารักมันได้ผลักฉันล้มลงวันนั้นฉันเคยคิดว่า

0: อ้าวมาแล้วสวัสดีครับเป็นยังไงครับท่านผู้ตรวจสอบการทุจริตอยากจะถามอะไรสักนิดเถอะถ้าเผื่อว่าวันข้างหน้าเนี่ยกระผมอยากจะเข้าไปหาเนี่ยนะจะต้องหมอบคลานเข้าไปไหมเผื่อว่าท่านจะมีจิตไมตรีไม่หาเรื่องตรวจสอบกับผม
1: คือไม่มีธุระอะไรใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรขอตัวผมต้องทำงานเยอะ
0: เห็นพี่สาวแกไหมทำอะไร
1: ฮะ
2: พี่เองครับ
0: ฉันจะไม่ได้ทำอะไรพี่สาวแกหรอกเพราะฉันรู้ว่าแกรักพี่สาวของแกมากแค่ไหน
3: ลูกสาวท่านนะเว้ย
0: ใช่ใช่ระตีเป็นลูกของฉันฉันกำลังจะสอนให้สองคนเนี่ยรู้ไงว่าต่อให้เป็นลูกสาวหรือลูกชายถ้าพวกมึงเข้ามาขวางหูขวางตาขวางทางฉันแล้วก็ฉันก็จะทำทุกอย่างโดยไม่นึกว่าแกสองคนเป็นลูก
2: จริงครับจริงครับคุณจริงครับเพราะฉะนั้น
3: ปล่อยกู
0: ถ้าแกตั้งใจทำงานนี้เพื่อที่จะให้กูกลัวกูไม่กลัวต่อให้มึงค้นหาหลักฐานจากชาตินี้ยันไปถึงชาติหน้ารับรองว่ามึงไม่มีทางที่จะหาหลักฐานมาทำลายกูได้เพราะกูไม่เคยทุจริต
1: ไม่เคยทุจริตเอ๊ะแอร์ในบ้านนี้ก็เย็นนะทำไมมีคนรีบร้อนตัวจังอ่ะ
0: ตลก
1: ท่านจะพูดอะไรก็ได้มันสิทธิ์ของท่านงานของผมคือใช้กฎหมายเพื่อที่จะจัดการกับคนที่ทำผิดไม่ใช่เพื่อที่จะหาช่องทางกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเอง
0: นี่มึงกำลังท้าทายกูอยู่ใช่ไหม
1: ผมทำงานของผมท่านก็ทำงานของท่านเราไม่มีทางเจอกันอยู่แล้วเอ๊ะนอกจากว่าอำนาจแล้วก็เงินของท่านเนี่ยได้มาอย่างสุจริตแต่ถ้าทุจริตเราก็ต้องเจอกันนะ
0: ไอ้แต่กูกลัวว่ะกลัวว่ามึงจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงวันนั้น
1: นี่ท่านขู่ผมเหรอ
0: ไม่ได้ขู่แต่กูกำลังจะเตือนให้มึงดูแลพี่สาวของมึงกับตัวมึงเองให้ดีเพราะว่าหน้าที่ของมึงเนี่ยอาจจะฟังดูใหญ่โตขับฟ้าแต่มันกระจอกมากสำหรับกูเพราะถ้ามึงคิดจะขุดหาหลักฐานอะไรต่างๆนานานี่เชิญขุดไปเลยแต่ระวังให้ดีนะระหว่างที่ขุดมึงต้องปิดจุดอ่อนของมึงเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มึงมายุ่งกับงานของกูกูสัญญาได้เลยว่ากูจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะขยี้จุดอ่อนของมึงแล้วเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยมึงจะได้รู้จักว่าพ่อของมึงเลวมากกว่าที่มึง

0: นี่วันหลังถ้าเขามานะพี่ออกจากบ้านไปเลยออกไปไกลๆเลยยิ่งดีไม่ต้องอยู่เพื่อปกป้องผมดูแลตัวเองได
1: ้ก็พลบอกว่าพลจะไม่ทิ้งพี่แต่พี่จะทิ้งพลได้ไง
2: ผมขอโทษนะที่ทำให้พี่เดือดร้อนแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าที่ผมเลิกทำงานนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นศัตรูกับเขานะ
1: ถ้าพลทำไมอ่ะ
2: ผมแค่อยากให้เขารู้ว่าไม่ว่าตำแหน่งเขาจะใหญ่แค่ไหนเขาก็ไม่มีอำนาจมาทำอะไรแบบนี้โดยเฉพาะกับคนในครอบครัวพี่ผมพร้อมจะทำทุกอย่างนะเพื่อปกป้องพี่ปกป้องคนที่ผมรักอ่ะแล้วยังไงช่วงนี้พี่ก็ดูแลพี่พิงเขาด้วยแล้วกัน
3: ทำไมอ่ะ
2: ผมว่าช่วงนี้เขาน่าจะไม่อยากคุยกับผมอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: ผมเพิ่งพูดในสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะได้ยินมั้ง
1: พูดว่า
2: ผมบอกว่าผมชอบพี่พิงค์

0: เถอะลูกจะมานั่งกอดเขาอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนมันไม่มีประโยชน์ทำไมคุณอาทำกับลำแบบนี้ลำรักคุณอาคนเดียวมาตลอดลำทำทุกอย่างเพื่อให้คุณอารักลำคนเดียวลำรักคุณอาขนาดเนี้ยทำไมคุณอายังใจร้ายกับลำ
1: ผู้ชายเขาไม่รักเรา
0: เราก็ปล่อยเขาลำอายุยังน้อยลำมีความรู้ลำไปหาทำงานใหม่ทำชีวิตให้มันดีๆขึ้นเราพากันไปออกไปจากบ้านนี้เลยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะ
1: ลำไป
0: แล้วเสียตัวแล้วลำต้องได้อะไรกลับคืนมาบ้างลำต้องได้แต่งงานลำต้องมีงานแต่งงานให้อีน้ำพิงมันเห็นไม่ใช่โดนทิ้งเป็นขยะแบบนี
2: ้ถ้ามีเยอะพันทำไมก็ทอมลูกคนใช้ไง
3: วายลำนำลูกคนใช้
2: แกได้กลิ่นอะไรปะ
3: โอ้ได้กลิ่นน่ะ
2: กลิ่นอะไรวะแกกลิ่นลูกคนใช้ไง
3: วายโอ๊ยสกปรกอ่ะไปกินผักเก

0: เรื่องแบบนี้ลำจะหยุดโหยหาความรักได้ไหมแม่ลำลำ
1: กอดของแม่มันไม่พอหรอกเพราะว่าลำไม่ได้ขาดความรักแต่สิ่งที่ลำขาดอ่ะคือการมีตัวตนต่างหากลำอยากมีตัวตนลำอยากเป็นนี่หนึ่งลำต้องการชนะอะไรที่ทำให้ลำเหยียบหัวทุกคนที่ทำให้ลำเจ็บได้ลำจะทำมันทุกอย่าง

0: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
1: ไม่เป็นเหมือนฉันใครเขาจะเข้าใจคน
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: นับสนุนโดยแอป1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนติดตามสถานการณ์การเมืองนะครับเอาประเด็นที่น่าจะร้อนแรงที่สุดอีกหนึ่งประเด็นก่อนเลยนะฮะกับกรณีเกี่ยวข้องกับส.ส.ไอเดียเพราะว่าคุณสิริโชคโสภาไม่หยุดที่จะขุดนะฮะล่าสุดก็ไปเจอเขาบอกนะไปเจอหลักฐานว่ามีการบริจาคเงินประมาณรวมๆกันแล้ว 150,000 บาทจากส.ส.ไอเดียควักจ่ายให้กับพรรคภูมิใจไทยซึ่งเงินก้อนนี้คุณผู้ชมครับอาจจะกลายเป็นบอมลูกใหญ่ระเบิดลูกใหญ่ให้กับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าถ้ามีการไปพิสูจน์ได้ว่าเงินนี้ได้มาไม่ถูกต้องแล้วก็ยอดเงินบริจาคนี้อาจจะรุนแรงถึงขั้นนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยได้เลยเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่นอกเหนือจากนี้ครับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านเนี่ยล็อกเป้าซักฟอก18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแบบยกแผงไปสอดรับกับการขยับของคุณทักษิณชินวัตรในการยื่นเรื่องขอนิรโทษกรรมล้างมลทินเพื่อลบประวัติเก่าออกเรื่องนี้มีนัยยะอย่างไรรวมไปถึงการประทะเดือดระหว่างสตง.และไทย PBS วันนี้พูดในมุมของไทย PBS ไปวันนี้จะมาพูดในมุมของสตง.บ้างนะครับคุณผู้ชมกับดราม่าเก้าอี้กราบเรียนตัวละ 90,000 บาทครับคุณผู้ชมเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเกี่ยวข้องหรือเปล่าไม่รู้ฟังการวิเคราะห์ดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับการเมืองไทยจะไปในทิศทางไหนติดตามก็ได้นะครับท่านแรกครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับบุญทินคร
0: ับ ส่วนขวามือของผมครับนักวิเคราะห์การเมืองเชิงยุทธศาสตร์ตำแหน่งใหม่ก่อนหน้านี้เป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะตอนนี้เป็นนักวิเคราะห์การเมืองเชิงยุทธศาสตร์คุณศักดานพประสิทธิ์ครับสวัสดีครับ
2: คุณศักดา
1: สวัสดีครับ
0: เนี่ยดูแบบมี power มากขึ้นเลยนะฮะเป็นนักวิเคราะห์การเมืองเชิงยุทธศาสตร์เลยนะฮะ
2: เฉพาะทาง
0: ต้องอ๋
2: อมาเริ่มลงเฉพาะทางเท่านั้นเอง
0: แต่อาจารย์ยังเป็นอาจารย์อยู่นะ
1: ยังไปอยู่ครับ
0: ยังไม่ต้องเติมอะไรเชิงอะไรนะครับเอาอย่างนี้เอาประเด็นแรกก่อนเลยนะครับส.ส.

0: ไอเดียวันนี้คุณสิริโชคโสภาโพสต์แต่เช้าไร่ยาวเหมือนเดิมยาวเหยียดเหมือนเดิมนะทีมงานของผมนะน่ารักมากก็จับใจความมาสรุปให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะฮะคุณสิริโชคให้ข้อมูลว่าสสสุชาดาของพรรคภูมิใจไทยก็คือสสไอเดียนี่แหละมีการควักเงินบริจาคให้กับพรรคไปแล้วอย่างน้อย 150,000 บาทตอนที่ยังไม่ได้เป็นสสให้เดือนละ 10,000 บาทพอได้เป็นสสเพิ่มเป็นเดือนละ 30,000 บาทแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่เงินบริจาค 150,000 นะครับคุณผู้ชมจุดนี้เองนะครับอาจจะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นไฟลามทุ่งหรือเปล่าคำถามที่ว่าเงินพวกนี้มันมีที่มาจากไหนกันแน่ตรงนี้แหละฮะคือประเด็นที่คุณสิริโชคกำลังจะชี้เพราะถ้าไปดูบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งไว้กับปปช.นะฮะคุณสุชาดากับสามีชาวต่างชาตินะครับคุณท่ายหยางนี่นะฮะมีทรัพย์สินรวมกันนะฮะเกือบ 2,000 ล้านบาทมีทั้งคอนโดหรูระดับอัลตร้าลักชัวรี่นะครับกลางกรุงห้องละ75ล้านบาทมีรถหรู Mercedes-Benz Maybach นะคันละ11ล้านกว่าบาทนี่นะฮะแต่ที่สังคมต้องขยี้ตาดูซ้ำๆก็คือคุณสุชาดาแกะแจ้งรายได้นะต่อปีแค่1ล้าน7แสนบาท1ล้าน7แสนบาทส่วนคุณสามีถูกระบุไว้ในเอกสารชัดเจนว่าไม่มีอาชีพและไม่ได้มีรายได้ต่อปีแต่ในความเป็นจริงเอ้าตกลงคุณสามีไม่มีอาชีพไม่มีรายได้แต่ไปถือหุ้นในบริษัทที่ทำเว็บพนันออนไลน์และยังมีการลงทุนคริปโตจนเขาตั้งคำถามกันเลยนะฮะทั้งบ้านทั้งเมืองบอกว่าเอ๊ะคนที่บอกไม่มีงานทำไม่มีรายได้เนี่ยเอาเงินมาจากไหน 2,000 ล้านบาทแล้วเงินบริจาค 150,000 บาทที่บริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยมันจะกลายเป็นไฟลามทุ่งยังไงสั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมนี่คือหัวใจสำคัญแล้วเดี๋ยวจะเชิญทั้งสองท่านวิเคราะห์นะครับหัวใจสำคัญก็คือว่าเพราะถ้าตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา72และ74มีการระบุไว้นะครับบอกว่าห้ามพรรครับเงินบริจาคที่รู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมาจากแหล่งต้องห้ามยกตัวอย่างเช่นคนต่างชาติซึ่งโทษมันรุนแรงถึงขั้นยุบพรรคเลยนะครับเพราะถ้ามีการตรวจกันจริงๆแล้วไปพบว่าเงินที่ไหลเข้าพรรคเนี่ยเกิดไปเชื่อมโยงกับเงินสีเทาล่ะหรือว่าเกือบเชื่อมโยงไปกับเงินต่างชาติล่ะงานนี้ไม่ใช่แค่สสไอเดียนะครับที่จะเดือดร้อนคนเดียวแล้วนะแต่มันอาจจะลามไปถึงเก้าอี้และสถานะของภูมิใจไทยทั้งพรรคจนทำให้พรรคต้องรีบตัดหางปล่อยวัดสสหญิงคนนี้หรือไม่นี่คือประเด็นเอาละเชิงยุทธศาสตร์ก่อนดีไหมอาจารย์นะให้คนยุทธศาสตร์แล้วกดรู้เรื่องกฎหมายด้วยตกลงมาตรา72 74เขาระบุขนาดนี้เลยถึงขั้นยุบพรรคเลยเหรอเอาอันนี้ด้วยความเป็นทางเป็นทางของเธอนะอาจารย์ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: คือเงินมันก็เงินของฉันน่ะนึกออกไหมฮะเราฉันก็บริจาคด้วยบริสุทธิ์ใจอ่ะนึกออกว่าก็บริจาคให้เดือนละหมื่นแล้วยังไงอ่ะแล้วทำไมแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรผมแสดงว่าคนที่เป็นสสห้ามมีสามีหรือภรรยาเป็นชาวต่างชาติเลยเหรอ
2: เจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยไม่ได้ห้ามแบบนั้น
0: ฮะ
2: แต่ต้องเข้าใจว่าหลักการเหตุผลของกฎหมายที่บัญญัติไว้อย่างนั้นเนี่ยเพราะต้องการความมั่นคงในเรื่องของอธิปไตยและการดำรงอยู่ของอำนาจการบริหารภายในประเทศเนื่องจากระบบกระบวนการเนี่ยการผ่านการเลือกตั้งโดยพรรคการเมืองจึงกำหนดเห็นไห
0: ม
2: ถ้าไม่จริงมีพรรคการเมืองเข้าสังกัดคุณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้และถ้าหากว่าคุณไม่ได้รับการเลือกตั้งโดยมีเสียงข้างมากคุณก็บริหารประเทศไม่ได
0: ้
2: พื้นฐานตั้งต้นในประเทศไทยเนี่ยจึงถือว่าพรรคการเมืองมีความสำคัญ
0: ครับ
2: จึงมี2ข้อนี้แหละตามบทบัญญัติพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองอยู่2มาตราที่ว่าเนี่ย70กว่าเนี่ย72 74เนี่ยคือหลักแรกก็คือว่าพรรคการเมืองต้องไม่รับเงินบริจาคที่รู้หรือควรจะรู้ได้ว่าเงินนี้มาจากความไม่ถูกต้องเพื่อความมั่นคงไงเดี๋ยวคุณไปรับบริจาคจากประเทศมาล้มล้างพรรคการเมืองการปกครองเห็นไหมอันนี้พื้นฐานข้อ2อันนี้เป็นเงินที่มาโดยที่ไม่ถูกต้องส่วนข้อที่2เนี่ยเราพยายามที่จะปกป้องเลยว่าอำนาจการบริหารหรืออำนาจในการปกครองภายในประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นส.ส.เหมือนสักครู่ที่เราคุยกันเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะคนสัญชาติไทยหรือคนเชื้อชาติไทยเนี่ยโดยด้านหลักถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับความมั่นคงนี่ปฏิเสธชัดแจ้งเลยนะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่สัญชาติไม่ใช่คนสัญชาติเนี่ย จะเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันกับการเมืองไม่ได้การเกี่ยวข้องพัวพันทางการเมืองหมายความว่าการสนับสนุนเม็ดเงินการสนับสนุนการช่วยเหลือไม่ได้อย่าว่าแต่เรื่องการให้เลยคุณรู้ไหมลึกไปกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วสามารถช่วยรณรงค์หาเสียงเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้แต่พรบพรรคการเมืองก็ยังห้ามไปถึงนะว่าห้ามไม่ให้ต่างชาติช่วยรณรงค์หาเสียงหรือเป็นผู้ช่วยในการหาเสียง
0: ถ้าอย่างนั้นผมเอากรณีของสสไอเดีย
2: ครับ
0: ง่ายๆเลยนะโอเคแต่งงานกับชาวต่างชาติถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
0: เขามีสิทธิเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาเขาแต่งงานไปเขาก็มีเงินของเขาผู้ชายก็มีของผู้ชายยังไม่ได้พูดถึงที่มาที่ไปของเงินก่อนนะเอาเป็นว่าเขามีเงินเขาบริจาคในนามของตัวเองอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสามีเขาหรือเปล่าแล้วมันจะเข้าล่ะ
2: ถ้าเราโยงตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของไทยว่าด้วยสินสมรสหรือทรัพย์สินที่มาจากคู่สมรสเนี่ยเมื่อสามีภรรยาจดกันเนี่ยโดยนิติสัมพันธ์เนี่ยมันจะโยงไปถึงทรัพย์สินสามีมีเท่าไหร่ภรรยามีเท่าไหร่ก็เอามากองกัน
0: อ
2: ันนี้กฎหมายรับรองถือว่าเป็นเงินที่จะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งกันคนใดคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งไม่ทำก็มีสิทธิ์ละถือว่าเป็นสินสมรสประเด็นต่อมาของมันเนี่ยมันโยงไปถึงว่าและถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งเช่นคุณสุจราเนี่ยเอาเงิน
0: ส่วนของตัวเองนะ
2: ส่วนของมันแยกไม่ออกหรอกว่าส่วนตัวเองเพราะมันผูกพันจากการสมรสไปแล้ว
0: โอเค
2: พอคุณเอาไปบริจาคถามว่าสามีภรรยาไปทำอะไรที่เกี่ยวกับสินสมรสจะต้องทำอะไรต้องได้รับความยินยอมจากสามี
0: ต่อให้มันเป็นต่อให้มันเป็นเงินใช้ส่วนตัวของดิฉันคือฉันก็ได้เงินเหรอเดือนละ20,000-30,000ผมไปใช้จ่ายซื้อของในตลาด
2: คุณจะต้องสูตรดันให้ชัดเจนแล้วว่าเงินนี้เป็นการดำรงชีพโดยแท้ดำรงชีพหรือได้มาโดยแท้แต่ถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่มันอธิบายไม่ได้เนี่ยให้ถือให้สันนิษฐานว่าเป็นสินสมรสของคนทั้งสองคนร่วมกัน
0: โอเค
2: ฉะนั้นคุณจะเอาไปทำอะไรคุณต้องขอความเห็นชอบ
0: อย่างนี้คุณผู้ชมผมปูเรื่องไว้ตรงนี้ก่อนนะผมขออนุญาตไปที่อาจารย์มนวิชิตนะฮะอาจารย์มนวิชิตเอาแบ
1: บ
0: โอเคเรื่องกฎหมายนะ คุณศักดาก็ว่ากันไปนะแต่เอาเรื่องของการเมืองดีกว่าเรื่องการเมืองถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในคำถามที่เราถามในโหวตด้วยนะคุณผู้ชมเราถามว่าคุณคิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะลอยแพสสไอเดียหรือไม่แล้วแต่คุณผู้ชมถ้าโหวตกันเข้ามาตอนนี้นะก็จะเป็นคำถามเดียวกับที่ผมจะถามอาจารย์เหมือนกันว่าถ้าอาจารย์มองเกมนี้ครับแล้วมันประเด็นประดาเข้ามาโอ้โหมีแต่เรื่องราวเข้ามาคุณสิริโชคก็ไม่อยู่ที่จะขุดแล้วยังตอบตั้งแต่อันแรกที่เขาขุดมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีคำตอบเลยนะฮะแล้วมันมีเรื่องใหม่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาจารย์มองในมุมการเมืองครับพรรคภูมิใจไทยควรทำยังไง
1: เพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้ามองว่าประเด็นของคุณไอเดียเนี่ยก็คงจะต้องขีดเส้นว่าไม่ให้มาลุกลามในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่ามันเป็นการศึกซักฟอกตัวรัฐมนตรี
0: uh-huh. อ
1: ันนี้คือตีความของตัวภาษาเลยนะแบบชัดเจน
0: ครับ
1: ดังนั้นอ่ะสิ่งที่เกี่ยวข้องที่สุดก็คือว่าเคยเป็นเลขารัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบ
0: uh-huh.
1: นะฮะตอนสมัยคุณอนุทินเทอมหนึ่ง
2: uh-huh.
1: ช่วงปี68ปีปลายปีที่แล้ว
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็ต้องอธิบายในเรื่องของพฤติกรรมหรือที่มาที่ไปซึ่งตัวรัฐมนตรีก็จะสามารถชี้แจงได้
0: uh-huh.
1: ตรงนั้นในส่วนของภูมิใจไทย
0: uh-huh.
1: นะครับประการต่อมาในทางการเมืองถ้าขีดเส้นตรงนี้แล้วเนี่ยยิ่งถ้าปล่อยให้เงียบไปเองเนี่ยปรากฏการการขุดเหลืออะไรต่างๆมันจะทำให้เกิดภาวะอะไรคือถึงภาวะถึงจนถึงทางตัน
0: อ
1: ่ะถ้าไม่ออกมาเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นน่าเสียดายเพราะว่ามันข่าวไม่รู้ข้อเท็จจริงว่ามีการเลื่อนหรือบอกไม่ได้เคยว่าจะประกาศว่ามีการแถลงข่าวระหว่างคุณไอเดียแล้วก็จะพาสาม ี
0: มา
1: คุณไทยหยางมาชี้แจงเนี่ยซึ่งตอนนั้นคนก็คิดว่าเอออย่างน้อยมันก็ต้องมีความคืบหน้าในเรื่องข้อมูล
0: มาฟังความจาก
1: ใช่
0: เธอบ้าง
1: คือถ้าเมื่อวานมาเมื่อวานนะเมื่อวานนี้จะเป็นวันที่จะฝุ่นตลบมากในการที่ว่าสังคมบนโลกสื่อโซเชียลหรือสื่อหลักเนี่ยมันจะจัดความสำคัญของสื่อไม่ถูกเพราะเมื่อวานมีเรื่องหลายเรื่องมาก
0: สตง.
1: ไทย PBS คือถ้าเขาแบบเฉลียวนิดนึงนะเอาเรื่องของเขามาแบ่งแรงกดดันของกันและกันไม่รู้ว่าเพราะแต่ละช่องจะนำใช้พื้นที่การนำเสนอข่าวเนี่ยช่องนี้จะเล่นเรื่องไทย PBS เรื่องสตง.ช่องนี้ก็จะเล่นเรื่องคุณไอเดียถามว่า
2: วางยุทธศาสตร์สื่อสาร
1: คือเนี่ยมันคือความพลาดที่เขาว่าเขาเล่นเลื่อนเขาเลื่อนไปเนี่ยความเชื่อค่อยๆความเชื่อทางสังคมค่อยๆจะปรากฏขึ้นว่าตกลงแล้วเนี่ยมัน
0: ยังไง
1: ตามข้อกล่าวหาใช่หรือไม่หรือไม่สามารถอธิบายหักล้างประเด็นที่ ท่านคุณสิริโชคโสภา
0: ฮะ
1: นะตามเก็บประเด็นเนี่ยแล้วก็มีประเด็นใหม่งอกเรื่อย
0: ๆครับ
1: อย่างกรณีเงิน 150,000 บาทครั้งละ 10,000 ทั้งกี่ครั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าในสิ่งที่ว่าในทางกฎหมายเพราะว่าตรงเนี้ยภูมิใจไทยอาจจะสามารถอธิบายได้ว่าเขาไม่รู้นี่เรื่องว่าควรรู
0: ้
1: เขาบอกเขาควรรู้ว่าเงินต่างชาติรับไม่ได้แต่ว่าคือถ้าใช้ตรรกะแบบอย่างนี้คุณทินว่าเหมือนการไปบริจาคเงินทำบุญที่วัดจะขอได้ใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวผู้บริจาคจะให้ตัวเองคนเดียวหรือคู่สมรสหรือครอบครัวที่จะได้ใบอนุโมทนาบัตรด้วยหรือไม่คือแน่นอนวัดก็จะได้แต่เงินอ่ะไม่รู้หรอกว่าเงินที่มาเนี่ยมาจากเงินสุจริตเงินเทาเงินอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: คือถ้าอธิบายเจตนาเส้นเรื่องไปลักษณะแบบนี้ผมเข้าใจว่ากรณีภูมิใจไทยก็ว่าอ้าวก็สุชาดาบริจาคมานะผมรู้อยู่แล้วว่าสามีเขาบริจาคไม่ได้ก็คงแค่ขีดเส้นว่าควรรู้เพียงเท่านั้นหรือไม
0: ่
1: นะฮะในประเด็นหนึ่งเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าเรื่องประเด็นอื่นที่คุณสิริโชคเนี่ยโอ้ขุดบ่อล่อปลาไว้เยอะเนี่ยหนัก
2: ขอญาตินิดนึงนะอาจารย์ถ้าหากว่าหลังจากที่เขาจดทะเบียนสมรสกันแล้วเขาจดทะเบียนปี67แล้วเขาเอาเงินเนี่ยบริจาคให้เดือนละ10,000ปี68เนี่ยถามว่าเงินตรงนั้นจะผูกพันสามีด้วยไหม
0: อันนี้คือเนี่ยแหละที่ชวนมาถก
1: เพราะอยากรู้อันนี้ต้องไปสู้กันผมบอกว่าต้องไปสู้กัน
2: มันก็เลยต้องให้ชัดเจนไงว่าเงินตรงนี้เงินอะไรเงินสินสมรสหรือเงินส่วนตัวแล้วเอามาอย่างไร
1: ผมคิดว่าต้องเป็นเรื่องหน้าที่ของปปช.หรือแบบที่ต้องติดตามเส้นเรื่องหรือเส้นเงินต้องดูคำอธิบายคือถ้าเรามองใช้ตรรกะแบบทางกฎหมายก็ฟังขึ้นของพี่ศักด
0: า
1: แต่ว่าถ้าเป็นตรรกะแบบชาวบ้านแบบผมเนี่ยผมว่าอ่ะใช่ไหมเงินบริจาคก็วัดก็เหมือนพรรคการเมืองรับเข้ามาเนี่ยก็ผมก็รับเข้ามาแล้วแต่ว่าในสิ่งตรงนี้ผมจะต้องรู้หรือไม่ว่าที่มาที่ไปของเงินมาอย่างไรเนี่ยไอ้นี่ต้องอธิบายให้ชัดนะคือต้องตัดเรื่องคำว่าอากติคืออธิบายความปกติของเงินมาก่อนแต่หลังจากนี้พอรู้ว่าเป็นเงินบาปอ่ะเฮ้ยวัดก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันกับพรรคการเมืองถ้าเป็นเงินเทาเงินที่มันมาจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยแน่นอนมันหลีกเลี่ยงข้อที่จะถูกกล่าวหาแล้วมรสุมที่จะนำไปสู่ร้องต่อไปเนี่ยอันนี้หลีกหนีไม่ได
0: ้แล้วอาจารย์คิดว่ามาถึงจุดนี้กับคำถามที่ผมถามว่าคุณคิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะตัดหางปล่อยวัดหรือว่าจะลอยแพสสไอดีหรือไม่ยังไม่ต้องตอบแป๊บนึงนะฮะอาจารย์ด้วยความเคารพนะฮะผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวมาฟังคำตอบของอาจารย์รวมถึงถามคำถามเดียวกันด้วยนะว่าคุณศักดานะครับนักวิเคราะห์การเมืองเชิงยุทธศาสตร์นะฮะคิดว่าภูมิใจไทยควรจะทำอย่างไรนี่คือประเด็นแรกนะที่เราเปิดมาคุณผู้ชมยังมีประเด็นสตงกับไทย PBS วันนี้เรานำเสนอแน่นอนแหละมุมของไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นันทนานันทวโรภาสมาในรายการคุณช่อพนิกาก็พูดถึงในมุมของไทย PBS มุมของสื่อวันนี้เราอาจจะเสนออีกมุมหนึ่งเหมือนกันในมุมของสตงเพราะว่าตอนนี้มันก็มีเสียงออกมาเหมือนกันนะบอกเฮ้ยสิ่งที่สตงแถลงถ้าไปฟังจริงๆอ่ะเฮ้ยมันรับได้นะมีเหตุมีผลนะไทย PBS ต่างหากแหละที่ตอบไม่ค่อยได้ตอบไม่ตรงประเด็นพักสักครู่ช่วงหน้ากลับไปตามครับ

0: อุ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอุ้ยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
5: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
6: พี่หมอชัวร์ไหม
7: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอก
6: ราคาคุยแล้วเกิน
8: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
6: ผมว่าพี่หมออ่ะ

0: ไปซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
1: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Kha
2: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
3: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
4: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
5: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
6: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
7: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
8: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
9: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
4: ้รวมข่าวใหญ
10: ่คุยข่าวใหญ
4: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
11: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
13: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
14: ทิพรส
15: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
16: กล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องทกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
17: ยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
16: กลับกันต่อนะครับถูกไม่เถียงในช่วงนี้ครับอยู่กับคุณศักดานะครับรวมถึงอาจารย์วันวิชิตนะฮะอ้าวเข้าประเด็นเลยนะครับเรื่องของสสไอเดียผมถามนะเป็นโหวตด้วยนะฮะคุณผู้ชมโหวตเข้ามาหน่อยนะคิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะทำอย่างไรกับสสไอเดียถามว่าจะลอยแพสสไอเดียหรือไม่ลอยแพแน่นอนไม่ทิ้งกันหรอกเดาไม่ถูกทางเดาทางไม่ถูกว่างั้นอาจารย์มันวิชิตมองยังไงครับ
18: อย่างนี้ฮะว่าทุกพรรคการเมืองเวลาสสคนใดคนหนึ่งมีเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือตรวจสอบเนี่ยตามปกติธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะต้องคืออะไรพยายามปกป้องพยายามไปให้ถึงที่สุด
16: ครับ
18: นะเมื่อถ้าเรื่องมันมาถึงจุดตัวสุดท้ายเป็นเรื่องธรรมชาติว่ามันนั้นจะกลายเป็นเรื่องปัญหาส่วนบุคคลละที่เจ้าตัวจะต้องชี้แจงเองพักทำได้เพียงเท่านี
16: ้
18: ในแง่ว่าองค์ประกอบบริบทสภาพแวดล้อมตัวบุคคลในพักไปเกี่ยวข้องกับตัวสสที่ถูกกล่าวหาอย่างไรอย่างกรณีอย่างภูมิใจไทยเนี่ยมีคุณชัยชนกแน่ๆนะครับหรือคนที่อยู่ในกระทรวงดีอีอาจจะมีรัฐมนตรีช่วยแนนอย่างน้อยว่าทางใดทางหนึ่งก็อาจจะต้องเป็นในฐานะที่จะต้องมีคำอธิบายที่จะต้องไม่กระทบกับพรร
16: ค
18: นะครับแต่หลังจากนี้รายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าตัวสสแนนจะตัวสสสุชาดาคุณไอเดียเนี่ยจะต้องออกมาชี้แจงยิ่งถ้าปล่อยทิ้งทอดเวลาไปเนี่ยพายุอารมณ์หรือวิกฤตอะไรต่างๆในทางการเมืองมันจะพุ่งตรงไปยังพรรคภูมิใจไทยอย่างปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าคุณต้องออกมาตอบคำถามว่าประเด็นอาจจะตอบครบไม่ครบถูกใจไม่ถูกใจแต่ต้องออกมานะครับแต่ว่าจะทอดเวลาโดยที่บอกว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะมาชี้แจงเนี่ยมันกระทำการแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเอาละเต็มที่นะขยายเวลาเต็มที่ก็คือสมมตินะครับว่าจบศึกอภิปรายไม่วางใจก็คือรวบซะทีเดียว อธิบายหรือท่านจะออกมาตอบก่อนก็ได้มันก็ยิ่งดีนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะเมื่อตอนต้นรายการอ่ะเสียดายว่าวันที่14พลาดเวลาที่สำคัญที่สุดไปเพราะคุณก็อย่าลืมนะว่าการที่ว่าข่าวมันมีประเด็นร้อนๆ รายวันเนี่ยแล้วความสำคัญของการจัดเรียงลำดับ1 2 3เนี่ยมันก็อยู่ที่ผู้ชมและว่าจะวางตัวเองว่าสนใจข่าวประเภทไหนในเมื่อทิ้งทอดเวลาอย่างนี้แล้วมันมีประเด็นใหม่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าทางพรรคภูมิใจไทยก็คงคิดว่าคงจะต้องแบบสนับสนุนจนถึงในระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่ออกมาเลยหรือนิ่งเสียอย่างเงี้ยแล้วกะว่าจะให้ประเด็นอื่นมันจะมีอะไรประเด็นงอกใหม่ๆเข้ามาแทนเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับว่าคนติดตามคุณสิริโชคโสภาเนี่ยท่านยังกัดไม่ปล่อยยังติดตามอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบบัญชีหางว่าวใหม่ๆตลอดเวลาและมันจะเป็นความยากนะครับเวลาที่จะไปอธิบายแน่นอนทุกขั้นตอนเนี่ยเกือบทั้งหมดคุณสุชาดาจะต้องชี้แจงเองนะครับในส่วนอื่นนั้นผมเชื่อว่าตัวรัฐมนตรีคุณชัยชนกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงอธิบายได้ตามที่ในฐานะที่แค่ร่วมงานในบทบาท
16: ซึ่งเคยอธิบายมาแล้วก็ความเป็นธรรมกับคุณชัยชนกก็ตอนแรกคุณชัยชนกก็พูดชัดเจนแล้วบอกนี่ไงคุณชัยชนกอุ้มแต่ถ้าฟังดีๆท่านบอกว่าตราบใดที่มันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดแจ้งออกมาถูกต้องไหมครับยกเว้นถ้ามีข้อมูลออกมาแล้วมันชัดเจนเนี่ยท่านก็เอ้ยไม่

0: อุ้มคนที่มีปัญหาแต่ตอนนี้ก็ได้ความเป็นธรรมกับเธอนะเธอก็ยังไม่ได้ผิดอะไรนะเพียงแต่ว่าพอมันโดนขุดรายวันอย่างเงี้ยคุณศักดาคิดว่าพรรคภูมิใจไทยควรวางท่าทีอย่างไรกับสสเผอิญวันนี้เป็นสสไอเดียเนาะอาจจะเป็นใครก็ได้ในอนาคตแล้วไม่ใช่จำกัดเฉพาะพรรคภูมิใจไทยนะครับในอนาคตรัฐบาลไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลูกพรรคมีปัญหาม ันควรจะจัดการยังไงในฐานะคุณก็เคยเป็นโฆษกของพรร
1: คในเรื่องนี้เนี่ยเราลงรายละเอียดเพื่อศึกษากรณีก่อนว่าในเชิงยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองและความสัมพันธ์ที่มีต่อลูกพรรคของตัวเองเนี่ยควรจะทำยังไง
0: ครับ
1: ด้วยความที่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่ไม่ควรทำแต่ทำไปแล้วตั้งข้อสังเกตแบบนั้นนะสองเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ต้องรีแคร์คือแสดงหลักการให้เห็นในทางกฎหมายด้วย
0: ครับ
1: ฉะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเรื่องมันจะลุกลามบานปลายขนาดนี
0: ้
1: ถ้าส.ส.สุชาดาด้วยความเคารพนะไม่ท้าทายว่าแฉมาเลยเขาก็เลยขุดไงก็เลยปรากฏข้อเท็จจริงทีนี้หลักการในเชิงยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกของพรรคคือภูมิใจไทยตรงๆเลยกับคุณสุชาดา
0: ครับ
1: เรื่องนี้เนี่ยดูเค้าคงในความรู้สึกผมนะ
0: ครับ
1: ค่อนข้างจะเป็นจริงอย่างที่เค้าขุดอย่างที่เขานำเสนอฉะนั้นทางยุทธศาสตร์ของการสื่อสารหรือการต่อสู้เนี่ยพรรคจะต้องปล่อยให้เขาสู้ตามลำพังโดยหลักการนะ
0: ครับ
1: ถามว่าจะเป็นอย่างนั้นล่ะมันเสียหายสิเสียหายยังไงเสียหายเพราะพรรคไม่ดูแลมวลสมาชิกแน่นอนไปดูกันหลังบ้านก็ได้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองเนี่ยแต่ถ้าพรรคโดดเข้าไปแล้วมันจะเตี้ยอุ้มคอ
0: ม
1: เพราะมันมีข้อกฎหมายบังคับว่าพรรคห้ามรับรู้ห้ามรับดำเนินการต่อเนื่องแม้ก็มีเรื่องอื่นด้วยนะเดี๋ยวมันจะยุ่งยากไปถึงยุบพรรคการไปช่วยอภินิหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถไปช่วยไปกระซิบกระซาบด้วยความเคารพนะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่กับปปช.ก็เป็นอีกเรื่องเพราะปปช.ก็ตั้งแท้นแล้วเห็นไห
0: ม
1: สิ่งที่หนักหนาสาหัสที่สุดเนี่ยพรรคฝ่ายค้านกำลังตรวจสอบเรื่องของสแกมเมอร์และที่มาของเงิน40ล้านที่เสนอให้กับเลขาธิการพรรคในฐานะรัฐมนตรีดีอีความเกี่ยวพันก็คือคุณสุชาดาเป็นเลขารัฐมนตรีดีอีในยุคนั้นในขณะเดียวกันที่สามีเธอเนี่ยข่าวนะไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร
0: ์
1: ไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและไปเกี่ยวกับเว็บ
0: ครับ
1: ซึ่งดีอีมีหน้าที่ต้องดูแลเรื่องของเว็บและปราบปรามสแกมเมอร
0: ์ครับ
1: มันโยงกันดิ้นไม่หลุดเลยและมันอยู่ในวาระของการอภิปรายเรื่องนี้มันก็เลยฮอตไง
0: แล้วคุณคิดว่าจะลอยแพไหม
1: ต้องลอย
0: okay.
1: และผมดู
0: ไม่ได้คาดเดาก็ว่าเขาจะลอยหรือไม่ลอยแต่ในมุมของคุณคือต้องลอย
1: ต้องลอยยุทธศาสตร์ในทางการเมืองพรรคต้องลอย
0: โอเค
1: ดีไม่ดีอีกเรื่องนะ คุณสุชาดาก็ไปว่าเอา
0: แต่คุณสุชาดา
1: ต้องลอย
0: แต่คุณสุชาณตอนนี้ก็ต้องชี้แจง
1: พรรคต้องตัดฐาน
0: ถูกต้องไหมครับวันที่22ตุลาคมย้ำหนึ่งครั้งนับก็คือวันที่คณะกรรมการใช่ไหมคุณโรมเป็นประธานเนี่ยการกฎหมายเนาะก็เรียนเชิญมานะคุณสิริโชคก็จะไปก็จะถูกเรียนเชิญด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูนะวันที่22เธอจะมาหรือเปล่า
1: วิธีต่อสู้ง่ายๆของเขาเหมือนสามัญชนละไม่รู้อย่างเดียวแล้วพรรคก็ไปรู้ไม่ได้พอรู้แล้วพรรคจะโดนเข้าไปด้วย
0: โอเคอ่ะจบเรื่องคุณสุชาดาผมตัดภาพมาที่โอเลี้ยงกันนิดนึงนะครับเพราะนี่ก็เป็นประเด็นนะที่มีการพูดถึงอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเวทีระดับนานาชาติท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สร้างสีสันก็กลายเป็นกระแสไวรัลในการเปิดงานเสวนา CNN Global นะครับด้วยการหยอดมุกเชิญชวนแขกบ้านแขกเมืองและผู้บริหารระดับสูงของต่างชาติเนี่ยให้ลองชิมโอเลี้ยงหรือว่าไทยไอซ์แบล็กคอฟฟี่นะครับแล้วก็มีการการันตีด้วยบอกว่าถ้าท่านลองแล้วเนี่ยจะลืมกาแฟอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตอ้าวฟังเสียงท่านหน่อยครับ
2: As our beautiful lady just mentioned before that she tried Thai tea this morning and I hope she liked it. I would recommend you to also try Thai iced black coffee. It's called O Liang. Once you try it, you might probably forget the

0: Ice Americano for life yeah
1: so it is คุณผู้ชมครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่นักวิชาการนะครับไม่ใช่ทุกคนเนาะแต่ก็มีวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าผู้นำประเทศอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของกาลเทศะและความเป็นสากลของเวทีระดับโลกนะครับ

0: ป็นเรื่องใหญ่แต่กลายเป็นว่าอย่างเงี้ยมันก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ก็ให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกไม่รู้ทั้งสองท่านถ้ามองแบบเร็วๆเนี่ยอันนี้ถ้าเจนซีเขาพูดเลยนะติดเล่นเกินไปหรือเปล่า
1: โอ้คือไม่ครับผมมองงี้นะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองระหว่างประเทศให้มากขึ้น
0: ครับ
1: เราอย่าไปยึดกรอบแบบแนวคิดแบบไทยๆเรื่องขั้นตอนอย่างเป็นทางการต้องอะไรเงี้ยถ้าคุณไปดูนะตอนที่กษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ไปเยือนอเมริกาพูดกับโดนัลด์ทรัมป์ยังไง
0: ครับ
1: โอ้อัดกันแรงมาก
0: ครับ
1: นะทรัมป์ก็บอกเนี่ยเพราะผมไม่งั้นเนี่ยบอกไม่งั้นคุณต้องใช้อีกภาษาหนึ่งไปละนะฮะเนี่ยเขาใช้กันถึงขั้นแบบขุดรากเหง้าประวัติศาสตร์กันมาถอนกันเลยนะแต่เขาก็หัวเราะกันแต่ว่าเราในฐานะแบบคนไทยแบบคนเอเชียเนี่ยเวลาเขาหยอกหยิบแกมเอิญกันเนี่ยมันรุนแรงกันขนาดนี้แต่เขารู้สึกว่ามันเป็นการโจ๊กที่มันขำขันแบบหนึ่งได
0: ้
1: นั่นคือระดับประมุขของทั้งสองประเทศนะในกรณีนี้ดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราดูการที่แบบการรักษาการหยอดมุกก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยหนึ่งเพราะว่าสาระคือการสร้างบรรยากาศการผ่อนคลายความเป็นกันเองและถ้าจะดูให้ดีนะครับว่าบรรยากาศที่ประชุมถ้าเสียงฮือฮาเสียงหัวเราะเสียงปรบมือก็แสดงว่าผู้ฟังเขาอินเข้าใจกับบริบทกับตัวผู้พูดแบบนั้นแต่ถ้าตามเต็มไปด้วยโหฮาแบบนายรัฐมนตรีอิสราเอลเนทันยาฮูอย่างเงี้ยคนเดินออกจากห้องส่งเนี
0: ่
1: ยไม่รับมุกในสิ่งที่พูดเลยแม้ว่าจะพูดในเชิงหลักการ1 2 3 4เนี่ยถ้าแบบนั้นก็จะเป็นอีกบรรยากาศแบบนึงผมคิดว่าการมีลูกหยอดเป็นบรรยากาศแบบนี้ผมคิดหนึ่งก็เป็นสร้างบรรยากาศให้มันเกิดความคุ้นเคยแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับผมคิดว่าคือเป็นการ PR ในเรื่องของวัฒนธรรมจุดแข็งอย่างหนึ่งอ้าวไทยทีนี่มันระดับเวอร์วายนะดังมาก
0: ใช่
1: ไหมครับแล้วมาพูดเพิ่มมิติเครื่องดื่มอีกประเภทหนึ่งเนี่ยโอเลี้ยงเข้ามาเฮ้ยอะไรเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังช่วยปลุกกระแสว่าเครื่องดื่มอย่างนี้ในระดับท้องถิ่นแบบเนี้ยให้แบบบรรดาพวกผู้ประชุมชาวต่างประเทศเนี่ยได้รู้จักมากขึ้นมันก็ไม่เสียหายอะไรเอาละคือก็ฟังไว้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่บุคลิกของแต่ละตัวผู้นำ
0: บ
1: อกเลยบุคลิกของแต่ผู้นำบางท่านก็อาจจะหยอดเรื่องนี้เนื้อหาในหลักการอย่างตรงไปตรงมาแต่บางท่านเขาก็เล่นมีมุกก่อนนะถ้า
0: เอาแฟร์แฟร
1: ์คุณทินไปดูโดนัลด์ทรัมป์ไปเวทีทุกเวทีไหนน่
0: ะ
1: คุณรู้ไหมหนักกว่านี้อีกเวลาเขายกย่องนะแบบสมมตินะเจอทั้งเซเลนสกี้หรือคิมจองอึนน่ะด่าเขาเทศาเดสีเขาเจอหน้าจับมือโอ้เป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมมากผมประทับใจไม่รู้ลืมแต่ออกจากห้องประชุมด่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้คุณจะเอาแบบไหน แล้วถ้าให้สังคมเห็นตัวผู้นำประเทศ ผู้นำตัวเองเนี่ย มีความสม่ำเสมอในบุคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย นะครับหรือเพื่ออย่างน้อยว่ารักษาผลประโยชน์ของประเทศได้ผมว่ามันก็เพียงพอนะครับ
0: อย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปนะคุณศักดาผมเคยพูดอยู่หลายครั้งนะฮะเกี่ยวกับกรณีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะการเป็นผู้ที่สามารถที่จะเข้าถึงผู้นำต่างๆโดยผ่านดนตรีนะฮะเป็นการที่จะเข้าถึงมันการเมืองระหว่างประเทศอ่ะมันจะต้องมีอะไรแบบนี้บ้างคือผมพอพูดไปคนที่ไม่ชอบก็โดนผมก็โดนทัวร์ลงนะอันนี้ไม่เป็นไรแต่เราแชร์กันได้นะครับมองมูฟนี้ยังไงฮะในการสื่อสารเอากระชับนิดนึงครับ
2: ด้วยบุคลิกของท่านเนี่ยท่านจะไม่เน้นการนำเสนอในรูปแบบของหลักการหรือเนื้อหา
0: ครับ
2: หลายๆเวทีเลยล่ะถ้าเราจะจดจำได้นะท่านอาจารย
0: ์
2: เวลาท่านไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ความสามารถส่วนตัวในการเข้าถึงและสัมผัสได
0: ้
2: ทัดใจนั่นก็คือเรื่องของศิลปะและดนตรี
0: อันนี้ซึ่งผมเคยชื่นชมหลายครั้งนะฮะ
2: ใช่เราเคยพูดกันแล้ว
0: อะไรที่ไม่ดีเราก็ซัดเต็มนะแต่อะไรที่เรา
2: ในคร
0: ั้
2: งน
0: ี้
2: เนี่ยก็คงจะใช้แซกไม่ได้
0: อ
2: ่ะก็เลยใช้การอินเดอร์ด้วยการสัมผัสด้วยการใช้เป็นทริคในการเข้าถึงหรือว่าพูดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนในที่ประชุมเนี่ยคือฮาจากสิ่งที่อะไรคือโอเลี้ยง
0: อ
2: ันนี้มันก็สร้างบรรยากาศในการผ่อนคลายและก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเชิงหลักการได้ด้วยเหมือนกันซึ่งผมมองว่าไม่ผิด
0: ดีฮะ
2: เป็นลักษณะบุคคลเป็นลักษณะเฉพาะที่ท่านอาจจะค้นพบว่าอันนี้เป็นจุดเด่นจุดขายเท่านั้นเอง
0: แต่ถ้าตัดภาพกลับมาถ้ามันเป็นงานโอ้สมมติเกิดเขารบกัน มีคนเสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็มาพูดเล่นอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่เหมาะสมอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คืออันนี้แล้วแต่นานาจิตตานะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้เพิ่มเติมนะครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับอันเนี้ยไม่ขำแล้วนะรัฐมนตรี18ท่านนะยกเข่งนะของพรรคภูมิใจไทยที่จะโดนศึกซักฟอกในเร็ววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้ยังมีประเด็นกรณีของคุณทักษิณขออภัยโทษไอ้ขอนิรโทษกรรมขออภัยขอนิรโทษกรรมก็กลายเป็นไป

0: เหมือนกันว่ามาในช่วงจังหวะนี้มันจะมีการต่อรองทางการเมืองอะไรยังไงหรือไม่รวมถึงตึกสตง.ที่คนพูดถึงเพราะว่าสตง.เมื่อวานนี้พูดกับไทย PBS ไง
1: ไปร่วมกับเขาด้วย
0: แล้วคุณจะตรวจสอบกี่โมงล่ะของตัวเองอ่ะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุดEP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
2: พี่หมอชัวร์ไหม
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
2: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
1: รับชมได้แล้วที่ YouTube Terror Digital และ Dr. Kha
5: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: มองเฟลอโอมิราล
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
10: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
11: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
10: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
9: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
10: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
9: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
12: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
9: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
13: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนริมคลองแสนแสบในพื้นที่เขตหนองจอกคลองสามวาและมีนบุรีให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเป็น30เซนติเมตรและยังมีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้เพิ่มอีก10เซนติเมตรเพื่อรับน้ำและผันน้ำจากคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
14: นักตบวัดโคกปากทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 1:00 นตรงนกว่าสิหยุดสิยอมได้จังใดบอกใจ
15: ว่าอย่าสนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิกกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถมเถียในช่วงนี้นะครับคุณศักดาและอาจารย์วันวิชิตนะฮะคุณผู้ชมมาเรื่องของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับทางด้านของประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลนะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือนะครับโดยรัฐบาลก็เคาะทางสายกลางเพราะตอนแรกทางรัฐบาลบอก3วันก็พอนะอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะทางฝ่ายค้านบอกเฮ้ยไม่ได้มันต้อง5วันนะต้อง18รัฐมนตรีใช่มั้ยปรากฏว่าตอนนี้ก็คือ4วันเต็มๆครับตั้งแต่วันที่27ถึง30ตุลาคมนี้โดยฝ่ายค้านยื่นยติล็อกเป้ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยยกแผง18คนนะฮะคุณผู้ชมครับเอาแหละตอนแรกรัฐฝั่งของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมฮะก็เงียบๆแต่ตอนนี้กลับแล้วฮะ

0: กลับกลายเป็นว่าแกนนำแถวหน้าของพรรคเพื่อไทยก็ทยอยออกมาประสานเสียงยืนยันพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เชนท่านนี้นะฮะคุณจุลพันธ์ก็คือคุณหนิมนะครับแล้วก็มีคุณสุริยะแล้วก็คุณประเสริฐนะครับยืนยันหนักแน่นว่าจะรักษามารยาททางการเมืองไม่มีการสางแค้นเอาคืนภูมิใจไทยแต่เบื้องหลังเรื่องนี้คุณผู้ชมวงในเขาประเมินตรงกันว่าเพื่อไทยกำลังกุมความได้เปรียบเหนือภูมิใจไทยอย่างมากเพราะมีเดิมพันก้อนโตอย่างงบประมาณพ.ร.ก.กู้เงิน200,000 ล้านบาทที่กำลังเข้าสภาเพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับรวมถึงเมกะโปรเจกต์ของกระทรวงเกษตรเช่นโครงการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าว EV วงเงิน 8,000 ล้านบาทนะฮะซึ่งเพื่อไทยไม่มีทางยอมปล่อยให้หลุดมือไปได้แน่ๆคำถามคือเพื่อไทยออกมาพูดถึงมารยาททางการเมืองแบบนี้รักษามารยาทจริงหรือมีอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ครับคุณศักดา
1: อาจารย์ครับบุญทิน
0: อยากว่าย
1: ุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยเวลาเขาหลอกกันเนี่ยคนที่จะหลอกคนแรกคือหลอกเพื่อนเนี่ยถ้าหลอกเพื่อนได้หลอกคนอื่นได้สนิทเลยนะฉะนั้นในมุมมองของการอภิปรายในช่วงนี้เนี่ยประเด็นแรกบอกว่าเอ๊ะทำไมเพื่อไทยไม่โดนมีแต่ภูมิใจไทยกระสุนไปตกที่นั่นแล้วนะมีคำถามว่าเพื่อไทยสรุปว่าเหนียวแน่นอยู่กับรัฐบาลใช่ไหมเหนียวแน่นสิครับต้องแสดงการออกให้เหนียวแน่นก่อนแต่ถามว่าภูมิใจไทยเชื่อ 100% มั้ยเหล่านี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยถามว่าใช่ตัวจริงสิ่งจริงมั้ยหรือแค่หน้าแป้น
0: โอ้เขามีตัวตนก็ตัวจริงสิ
1: ก็เข้าใจคนที่หน้าแป้นมันต้องดูสิเจ้าของพรรคคือใครคุณต้องดูหลักสัญญาณตรงนั้น และเดี๋ยวจะได้โยงไปว่าเอ๊ะทำไมถึงมีอิทธิพลทำไมถึงต้องออกมาตรงนี้นี่ผมพูดแค่นี้ก่อนนะ
0: คุณศักดาพูดอย่างนี้เพราะว่าจังหวะขยับครั้งใหญ่ของคุณทักษิณนะครับผ่านการเคลื่อนไหวนะครับทางกฎหมายถึง2เรื่องนะฮะก็คือ1เรื่องการยื่นฟ้องกรมสรรพากรเพื่อระงับการยึดทรัพย์นะครับซ้ำซ้อนมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทจากคดีขายหุ้นชินคอร์ปนะฮะรวมถึงการยื่นคำร้องขอนิรโทษกรรมล้างมลทินซึ่งเสนอผ่านคณะกรรมการที่มีคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเนี่ยเป็นประธานจังหวะนี้ถูกมองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการวางหมากเพื่อส่งสัญญาณต่อรองครั้งใหญ่โดยใช้เก้าอี้และความเป็นอยู่รอดของรัฐบาลอนุทินเป็นเครื่องมือเดิมพัน
1: ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับกำลังกรณีกรณีเดิมเนี่ยนะกรณีเดิมอะการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกสังคมจับจ้องอยู่ว่าทำไมถึงเป็นนั่งร้านไม่อยากจะเติบโตในนามของพรรคต่อไปในสนามเลือกตั้งหน้าเหรอ
0: คร
1: ับ การรีบออกมาชยันโตและหนุนให้พรรคภูมิใจไม่ต้องเป็นห่วงหนักแน่นแล้วแสดงว่าเสียตั้งแต่ชั่วโมงนี้อำนาจการต่อรองจะหายไปเลยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันฉะนั้นผมมองว่าอันนี้ไม่ใช่
0: อาจารย์วันวิชิตผมขออภัยจริงๆครับ
1: ครับอ
0: ันนี้ต้องทดเวลาบาดเจ็บให้อาจารย์แล้วนะคุณศักดาเพราะเวลาทางทีวีของผมจะหมดลงแล้วนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอนะไปที่ YouTube Channel Digital นะ Facebook ไม่เถียงนะฮะไปต่อกันในออนไลน์คุณผู้ชมเพราะไม่งั้นน่ะผมปล่อยให้อาจารย์พูดอาจารย์พูดได้นิดเดียวแล้วก็ต้องเบรกเข้าแล้วมันขัดจังหวะไงอาจารย์เตรียมพร้อมนะฮะ
2: ครับผม
0: อาจารย์มองมูฟนี้อย่างไรกับพรรคเพื่อไทยรวมถึงขอนิรโทษกรรมของคุณทักษิณรวมถึงฟ้องกรมสรรพากรเกี่ยวกับบอกว่าเฮ้ยคุณนะยึดทรัพย์ซ้ำซ้อนอ่ะ 15,000 ล้านบาทเจอกันในออนไลน์ขอบคุณทั้งสองท่านทางทีวีก่อนครับ
2: ครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: เจอกันออนไลน์ถกไปเถียงครับสวัสดีครับ

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวเย็นช่องวันกับพี่หนุ่มอนุวัฒน์และผมยศนศรุตครับ
0: ตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนบางพื้นที่ฝนตกแล้วนะครับพอเห็นฝนแบบนี้ใจคอไม่ค่อยดี
1: นั่นน่ะสิฮะ
0: กรุงเทพมหานครตอนนี้ฝนตกหลายพื้นที่แต่ผมขออนุญาต

0: ไล่เรียงไปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าดูสภาพอากาศตลอดทั้งวันของวันนี้นะครับกรุงเทพปริมณฑลโอ้โหเมื่อกลางวันเนี่ยฟ้าครึ้มแต่ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับแล้วก็ตกในหลายพื้นที่ด้วยไล่ไปตั้งแต่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ลมเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับชาวกรุงเองเขาบอกแล้วนะครับว่า 4-6 โมงเย็นวันนี้จะมีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวกระจายไปยังโซนกลางเมืองนะครับแล้วก็โซนตะวันออกยกตัวอย่างนะถ้าดูกลุ่มเมฆฝนหน้าจอคุณผู้ชมจะมีกลุ่มเมฆฝนที่จตุจักรลาดพร้าวบางเขนสาทรปทุมวันวัฒนาคลองเตยและประเวศนะครับอย่างเราอโศกเนี่ยแถวแถววัฒนาเราก็ตกแล้วนะครับคุณผู้ชมแนะนำครับเตรียมร่มเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังรถอาจจะติดสะสมในเส้นทางหลักกันบ้างขณะเดียวกันคุณผู้ชมอันนี้น่าสงสารนะเห็นใจมากๆชาวหนองจอกนะครับกรุงเทพมหานครตอนนี้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนริมคลองแสนแสบให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเปิดเพิ่มอีก30เซนติเมตรนะครับเพื่อระบายน้ำลงคลองแสนแสบพื้นที่เฝ้าระวังก็คือเขตหนองจอกแขวงหนองจอกโคกแฝดและคูฝั่งเหนือเขตคลองสำวาแขวงสายกองดินเขตเบญบุรีแขวงแสนแสบนะครับขอให้บ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองและพื้นที่ลุ่มสังเกตเรื่องของระดับน้ำในคลองด้วยหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแจ้งไปที่เขตแล้วก็ประสานขอความช่วยเหลือได้นะครับ
1: ผมเนี่ยซึ่งคุณผู้ชมหลายคนก็ทักเข้ามานะบอกว่าเนี่ยพระราม3ตกหนักแล้วบางแคตกแล้วจ้าในขณะที่เอกมัยตกไปปอยนะฮะหลายคนก็รายงานกันเข้ามาเหมือนกันกับสถานการณ์
0: ผมอยู่หนองจอกบอกว่าน้ำเพิ่มน้ำขึ้น
1: น่าเห็นใจ
0: ครับ
1: ของเดิมยังไม่ลดเลยนะ
0: นั่นน่ะสิครับ
1: ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ใครเห็นปรากฏการณ์นี้บ้างอุกาฟ้าเหลืองนะฮะหรือว่าท้องฟ้าที่มันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มสีส้มสีแดงแบบนี้เนี่ยหลายคนเห็นกันแล้วก็มีการถ่ายคลิปกันมานะฮะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลครับโดยมีความเชื่อโบราณเนี่ยบอกว่าปรากฏการณ์นี้เป็นลางบอกเหตุร้ายหรือลักษณะของการเตือนพายุใหญ่ที่กำลังมาอันนี้คือในมุมของความเชื่อแต่วิทยาศาสตร์อธิบายเอาไว้แบบนี้บอกเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติเท่านั้นนะฮะที่กลุ่มฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเคลื่อนตัวผ่านในช่วงเย็นครับก็เลยทำให้เกิดการกระเจิงของแสงอย่างรุนแรงเป็นภาพที่เราเห็นกันเพราะฉะนั้นย้ำว่าเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้นนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับที่เราจะต้องจับตาดูกันก็คือการชุมนุมของเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้าน IMF ครับที่มีการรวมตัวกันนะฮะมีการเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อที่จะยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้บริหารของ IMF ครับระหว่างการประชุม IMF World Bank 2026นะฮะเพื่อให้ยุติการครอบงำทางเศรษฐกิจและการสร้างภาระหนี้ให้กับประชาชนและอย่างที่เห็นครับนี่คือช่วงหนึ่งที่มีการชุลมุนเล็กน้อยตรงสะพานแถวแยกพระราม4บนสะพานลอยครับ
0: คุณผู้ชมครับก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะปรับแนวกำลังถอยออกไปเพื่อเป็นการลดความตึงเครียดนะครับอนุญาตให้กลุ่มผู้ชุมนุมติดป้ายผ้าแสดงถึงจุดยืนนี่ฮะก็ติดอยู่ที่บนสะพานลอยบริเวณแยกพระราม4ล่าสุดกลุ่มผู้ชุมนุมครับประกาศครับปักหลักชุมนุมครั้งคืนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมมีการจัดเวทีปราศัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
1: ครับผมคุณผู้ชมครับไปดูชีวิตของหนึ่งนักแสดงท่านนี้กันหน่อยนะฮะที่เคยยืนอยู่หน้ากล้องรับบทเป็นพระหลายเรื่องด้วยกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับชีวิตของลุงโยธินวัย73ปีกับไร้งานไร้เงินไร้บ้านและต้องเจอกับโรคร้ายลุมเราด้วยนะฮะจากที่เคยมีอาชีพจนต้องเข้ามาสู่คือจริงๆต้องพักได้แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าณตอนนี้ไม่มีงานทำเดี๋ยวทั้งหมดนี้กลับมาเล่าให้ฟังครับ

0: บิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
1: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวินรู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
0: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
4: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดง
5: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
6: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลย

0: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
4: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
5: รอยัลดี
6: รอยัลดีดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
7: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
9: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
10: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
11: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
12: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
13: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
14: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
9: ้ร่วมข่าวใหญ
13: ่คุยข่าวใหญ
9: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
15: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
16: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
17: แลคตาซอยออริจินอล300 มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
18: ยินดีต้อนรับสู่ดินแดน

0: เวทมนต์ของจิ้งจอก9หางในแจนจริงๆ Be With You Fan Con
1: น้ำผลไม้ดีด้อมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อ
0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเตรียมทั้งโลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขไปกับ Mew Love Whimsical House Fan Con Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: คุณผู้ชมครับชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะฮะกับชีวิตของลุงโยธินวัย73ปีเชื่อว่าทุกคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
3: ถ้าเห็นหน้าจะอ๋อเลย
2: ใช่นะเพราะว่าคุณลุงโยธินครับนี่พี่ท่านนี้นะฮะคุณลุงท่านนี้รับบทเป็นพระหลายเรื่องครับทั้งละครทั้งภาพยนตร์แต่ชีวิตณปัจจุบันตอนนี้กับไร้เงินไร้บ้านไร้ที่พักด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะนี่คือลุงโยธินครับมาพบพันธ์อายุ73ปีแล้วนะฮะอดีตนักแสดงสมทบครับที่เคยมีผลงานละครภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนเรศวรภาค2ครับฤทัยพอดีนะฮะหมอยาท่าฉลงไอ้ไข่เสาให้แล้วก็อีกหลากหลายเรื่องเลยแต่ว่าวันนี้ครับชีวิตนอกจอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากที่ไม่มีงานแสดงไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งติดต่อลูกหลานไม่ได้ต้องใช้ชีวิตแบบค่ำไหนนอนที่นั่นนะฮะลุงโยธินเนี่ยเล่าให้ฟังครับบอกว่าก่อนหน้านี้เคยบวชเป็นพระแต่ว่าบวชได้เพียงแค่ปีกว่าๆเท่านั้นเพราะว่าสุขภาพไม่ดีก็เลยต้องสึกออกมาครับทั้งเส้นเลือดตีบตันโรคความดันทำให้พูดได้ไม่เหมือนเดิมพอไม่มีงานก็ไม่มีเงินณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอยู่ได้ด้วยเบี้ยผู้สูงอายุเพียงแค่เดือนละ700บาทเท่านั้นนะฮะส่วนเงินจากการแสดงที่หลายคนบอกว่าก็แสดงมาเยอะนี่นาคือคุณลุงโยธินบอกว่าก็เป็นลูกจ้างรายวันเนี่ยค่าแรงมันไม่ได้เยอะมาก
3: ค่าตัวไม่มาก
2: ค่าตัวมันไม่ได้เยอะมากนะฮะก็เลยตัดสินใจเดินทางจากลาดกระบังครับตอนแรกกะว่าจะไปของานทำที่วัดสวนแก้วแต่พอไปถึงที่วัดเนี่ยไม่มีงานทำครับก็เลยไปเจอตำรวจสายตรวจที่สภ.บางใหญ่แนะนำบอกว่าให้ไปที่ตลาดแล้วก็ให้เงินติดตัว100บาทแต่หลังจากที่กินข้าวเสร็จก็ไม่รู้จะไปไหนสุดท้ายก็เลยประสานไปยังโรงพักเพื่อของานทำครับ
4: ช่วยทำงานเป็นยามก็ได้ตอนนี้ผมหลงป่วย
5: เป็นโรคอะไรครับ
4: เส้นเลือดมันตีบตันทำให้พูดไม่ได้เหมือนเก่าแต่ลุงพยายามอยู่ครับผมพร้อมที่จะทำครับแต่เขาต้องใช้เวลาหน่อยครับผมตอนนี้ลุงแก่แล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับผม
5: แต่ก็คิดว่าจะทำงานไหวอยู
4: ่แต่ยังใจสู
3: ้ร่างกายไม่แข็งแรงแต่ใจสู้นะฮะอยากจะขอโอกาสทำงานนะครับเท่าที่แรงยังไหวเลี้ยงดูตนเองแล้วก็ขอทำงานแลกข้าวแลกน้ำครับทางท่านผู้กำกับสภ.บางใหญ่นะครับพันตำรวจเอกศิรภพท่านบอกว่านโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีคือโรงพักเพื่อประชาชนใครเดือดร้อนทางโรงพักพร้อมดูแลนะครับอย่างน้อยก็ช่วยให้ลุงเนี่ยมีข้าวกินมีที่นอนแล้วก็มีห้องน้ำไว้ใช้ตำรวจเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ประสานไปที่ผบ.จังหวัดนนท์เพื่อให้การช่วยเหลือนะครับ
2: ครับผมแต่ว่าล่าสุดนะฮะทางผู้กำกับสภ.บางใหญ่บอกว่าณตอนนี้เนี่ยมีคนติดต่อเข้าไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยกว่า10สายแล้วนะฮะและตอนนี้ลุงโยธินครับอยู่ในการดูแลของประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขที่จังหวัดปทุมธานีเพราะฉะนั้นหลังจากนี้สามารถไปติดต่อที่มูลนิธิได้แต่ในขณะเดียวกันตำรวจฝากเตือนนะฮะว่าจะช่วยเหลือหรือว่ามีเพจรับบริจาคอะไรก็ตามเช็คดีๆระวังจะเป็นมิจฉาชีพแอบอ้างในการเปิดรับของบริจาคด้วยนะฮะ
3: ครับส่งกำลังใจนะคุณผู้ชมนะ
2: ครับ
3: มาดูบันเทิงโอ้แรงเงาของเราเนี่ยคุณผู้ชมครับใครๆก็อยากดูก่อนที่จะไปดูมุตาในวันนี้เนี่ย
2: ครับ
3: หนึ่งในไวรัลตอนนี้มากที่สุดนั่นก็คือเพลงของแรงเงานะฮะ
2: ถูกต้องนี่พี่เดียจดเพลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะผู้ชายของฉันใครอยากประชันก็เข้ามา
6: ได้เลยไม่มีปัญหาสัญญาว่าจะต้อนรับทันใด
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคือมันกำลังไวรัลจริงๆนะคะถ้าพูดถึงแรงเงานะโดยเฉพาะเพลงที่เขาเพิ่งปล่อยตัวอย่างมาแต่พูดถึงนักแสดงด้วยเรื่องนี้มีทั้งตัวพ่อตัวแม่นะคะโดยเฉพาะพี่ป๋อณัฐวุฒินี่วันนี้ขอพูดถึงตัวพ่อนะเพราะว่าเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ค่ะแบบจัดจ้านมากๆบทผอ.เจนภพอันนี้ตีความใหม่คาแรคเตอร์มีความปากแจ๋วปากแซ่บมากๆกับนกนภาแต่เวลาอยู่กับมูตาจะเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกแล้วก็แปลงร่างเป็นเสือผู้หญิงเวลาอยู่กับมุนินนะคะที่มาสวมรอยเป็นมุตาคือมุนินเขาแซบอะคุณผู้ชมก็เลยทำให้ผอ.หลงไหลเป็นเสือผู้หญิงไปเลยพี่ป๋อบอกว่าเรื่องนี้

0: เป็นการฉีกกรอบการแสดงของตัวเองและยังเหมือนปลุกความเป็นเสือในตัวอีกด้วยค่ะ
1: 20กว่าปีที่ผ่านมามันเหมือนเราเล่นในบทบาทของความเป็นพระเอกอ่ะมันก็จะมีกรอบของมันในการเล่นแต่อันนี้มันเหมือนปลดเสือปลดโซ่ตัวแล้วเข้าไปในป่าแล้วเพิ่งเจอว่าแบบโหเล่นได้ขนาดนี้เลยวะ
2: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
1: จะเก็บไว้ทำหาพระแสงอะไรวะเอามาห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลยจริงนั่นยังไม่จบใจหรอกนะอีกยาวเลยเราทำเวิร์กช็อปกันเยอะมากเราทำเวิร์กช็อปเราอยากจะเชื่อว่าทำไมถึงไม่เลิกกับนพนภาแล้วทำไมถึงต้องเป็นมุตตาทำไมอะไรอย่างเงี้ย
0: สุดมากจริงๆผอ.เจนพบนะคะแรงเงาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าคุณอยากดูก่อนใครเดี๋ยวแนะนำอย่างนี้1คุณโหลดแอปวันดีก่อน2สมัครเป็นพรีเมียมอันนี้ย้ำนะคุณโหลดแอปอย่างเดียวก็ไม่ได้สมัครเป็นพรีเมียมด้วยและคุณจะได้ดูก่อนทีวีนะคะถ้าเป็นวันดีพรีเมียมปั๊บดูทุกวันศุกร์วันเสาร์นะ20:30ก็คือตอนแรกศุกร์ที่23อ่ะแต่ดูเวอร์ชันทีวีนะถ้าทีวีนะคะวันจันทร์วันอังคาร20:30นะเริ่มคือวันจันทร์ที่26ตุลาคมเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากโดนสปอยโหลดแอปวันดีมาแล้วก็สมัครเป็นพรีเมียมก่อนด้วยนะคะได้ดูก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะมากันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะแฟนๆของสองสาวน้ำตาลฟิล์มที่กดบัตรแฟนคอนของทั้งคู่ไม่ทันไม่ต้องเสียใจไปค่ะวันนี้ทางจิม MTV มีข่าวดีมาบอกค่ะ
3: จิม MTV เสิร์ฟไม่หยุดกับคอนเสิร์ตครั้งใหม่ของน้ำตาลทิพนารีและฟิล์มรัชนันท์สองนักแสดงจากจิม MTV ในงานน้ำตาลฟิล์ม Glamorous Fancon ที่ทั้งคู่นั้นพร้อมเนรมิตเวทีถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางสุดเปล่งประกายให้เป็นแฟนด้วยโชว์สุด Exclusive แบบจะเต็มไม่มีกั๊กทั้งร้องเต้นและการแสดงสุดพิเศษงานนี้น้ำตาลฟิล์มได้ทุ่มเทและมีส่วนร่วมในการดีไซน์ทุกพาร์ทการแสดงอย่างพิถีพิถันโดยเรียบเรียงเรื่องราวการเดินทางตั้งแต่วันแรกที่ต่างคนนั้นต่างเริ่มต้นจากเส้นทางที่แตกต่างจนกระทั่งโคจรมาพบและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันพร้อมเนรมิตเวทีให้กลายเป็นโรงละครใหญ่ชวนแฟนทุกคนเข้าสู่ห่วงเวลาแห่งความตระการตาไปด้วยกันในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ณยูเนี่ยนฮอลล์ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์นอกจากนี้แฟนๆทั่วโลกยังสามารถรับชมความสนุกแบบเรียลไทม์และใกล้ชิดเหมือนอยู่ในฮอลล์เดียวกันกับทุกคนผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้อย่างคมชัดไม่มีสะดุดได้อีกด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ticketmaker.com ได้เลยค่ะ
0: หมดเวลาของวันบันเทิงแล้วนะคะมุตตาขอลาผอ.ทั้งสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พรุ่งนี้ขอมุนินนะคุณผู้ชมนะ เอามาดูเรื่องเกี่ยวกับคุณผู้ชมนะเรื่องที่สำคัญเรื่องใหญ่มากนะครับแก้ปัญหาน้ำท่วมรัฐบาลทุ่มงบแสนล้านเจ้าพระยาสองนะครับคือจะแก้ปัญหาน้ำท่วมชาวบ้านเนี่ยต้องถูกเว้นคืนที่แน่นอนแหละประเด็นสำคัญ
5: ครับ
4: เมกะโปรเจกต์นี้จะช่วยให้คนไทยพ้นวิกฤตน้ำท่วมได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับและใน

0: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
3: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้รวมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
6: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีกหนึ่งข่าว
8: เที่ยวนะคะ
6: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร์
10: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
11: มองเฟลอร์โอมิรัล
12: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
13: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ติดหนักมากเลย
3: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย์นี่คืออะไรเนี่ย
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้าน
6: ทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
7: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
9: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
10: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
11: ่ะกลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมต้องมาเตือนกันไว้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะครับว่าวันนี้จะถึงพรุ่งนี้เราจะมีฝนตกหนักนะ
12: ครับ
11: มิฉะนั้นเนี่ยหลายพื้นที่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเอาผมไล่เรียงแบบนี้ครับพื้นที่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือกรุงเทพมหานครวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยจับตาเป็นพิเศษนะครับจะมีฝนตกแล้วก็ตกสะสมด้วยกรุงเทพปริมณฑลนะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้นะครับเช่นเดียวกันกับพื้นที่ทางภาคตะวันตกและก็พื้นที่ตอนล่างอย่างเช่นอ่ะกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทก็มีโอกาสเสี่ยงที่คุณจะเจอกับฝนตกหนักเช่นกันแม้ว่าในบางพื้นที่เนี่ยฝนจะเริ่มลดลงแต่ไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงจากน้ำท่วมจะหมดไปนะครับมิฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าริมแม่น้ำก็ต้องเฝ้าระวังติดตามอากาศดีๆนะครับ
12: ใช่แล้วนะฮะส่วนคุณผู้ชมครับไปดูที่อยุธยากันหน่อยชาวบ้านริมแม่น้ำน้อยครับตอนนี้ต้องเรียกว่าอ่วมหนักเลยนะฮะเพราะว่าน้ำท่วมสูง2เมตรมีประมาณ98หลังที่จมน้ำแบบ 100% นะฮะ
11: ครับ
12: นี่คือที่มองไปเนี่ยเป็นน้ำไปหมดแล้วไม่เจอถนนแล้วชาวบ้านบอกว่าเงินเยียวยาเนี่ยได้รับแล้วครับแต่ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมันสร้างความเดือดร้อนทุกๆปีโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักครับชาวบ้านก็เลยมีคำถามนะฮะ บอกว่าแล้วจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยให้มันแบบไม่เจอได้ยังไงหรือชาวบ้านต้องคอยรับชะตากรรมแบบเลือกไม่ได้แบบนี้ทุกๆปีหรือไม่นะฮะ
11: เดี๋ยวนี้ได้ฟังจากนักวิชาการบอกว่าเดี๋ยวจะต้องอยู่จนถึงลอยกระทง
12: นั่นน่ะสิ
11: อยุธยาลอยกระทงนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าล่าสุดเองเอาถามว่าเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในอนาคตหรือเปล่าเมื่อวานนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่ประชุมครม.อนุมัติโครงการเมกะโปรเจกต์คลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยถ้าตีเป็นมูลค่าก็คือ 1.6 แสนล้านระยะทางเนี่ยคุณผู้ชมถ้าดูนะ270กิโลเมตรนะครับและครอบคลุมไล่ไป9จังหวัดนะครับเพราะว่า9จังหวัดเนี่ยมันจะไล่เรียงลงมานะตั้งแต่ชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราแล้วไปออกที่สมุทรปราการนะครับใช้เวลาก่อสร้างตามที่วางไว้คือ8ปีนะฮะปี70ถึงปี2577แต่ก็คิดว่าน่าจะนานกว่านั้นแหละคุณผู้ชม
12: ครับ
11: กรมชลเป็นเจ้าภาพโครงการครับยืนยันว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้เพราะจะช่วยตัดยอดน้ำเหนือก่อนจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างต้องสร้างทางผันน้ำสายใหม่ลงทะเลอ่าวไทยแต่ทีนี้คุณผู้ชมมันก็มีเสียงสะท้อนจำนวนมากเหมือนกันนะมูลค่าการก่อสร้าง160,000 ล้านเนี่ยโอ้โหมหาศาลมาก
12: ครับ
11: และ มันจะคุ้มค่าไหม
12: นั่นน่ะสิ
11: และที่สำคัญมันจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงหรือเปล่า
12: ทีนี้คุณผู้ชมครับเรามาดูแผนที่เมกะโปรเจกต์นะฮะโครงระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกันหน่อยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันช่วงแรกนะคุณผู้ชมสีเขียวนะก็คือช่วงชัยนาทป่าสักครับระยะทางจุดนี้เนี่ยประมาณ134กิโลเมต
11: ร
12: จุดเริ่มต้นก็คือจะเริ่มจากตรงบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะฮะแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่แม่น้ำป่าสักบริเวณตำบลเริงรางอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีครับจะครอบคลุมเนี่ย4จังหวัดด้วยกันนะฮะนี่คือช่วงที่1นะครอบคลุมที่ชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีแล้วก็สระบุรี
11: ครับ
12: ทีนี้เนี่ยคือเป้าหมายคือหลักๆเลยจะเข้าไปขยายคลองเดิมครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการที่จะส่งน้ำเข้าสู่ระบบระบายน้ำได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมูลค่าการก่อสร้างช่วงที่1ตีกลมๆเนี่ยประมาณ 38,000 ล้านบาทนะฮะ
11: ทีนี้ประเด็นหลักๆคุณผู้ชมมันจะไปอยู่ในส่วนที่2นะครับส่วนที่2ก็คือคลองระบายน้ำหลากป่าสักอ่าวไทยระยะทาง135กิโลเมตรจุดเริ่มต้นเนี่ยมันไล่เลียงมาตั้งแต่แม่น้ำป่าสักที่ตำบลเริงรางอำเภอเสาไห้สระบุรีจุดสิ้นสุดเนี่ยคุณผู้ชมมันจะไปอยู่ที่ตำบล2คลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ระบายลงสู่อ่าวไทยนะครับถ้านึกถึงภาพก็คือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ตรงกลางขวามือเนี่ยคุณผู้ชมสีเขียวเนี่ยแล้วก็มาสีแดงเนี่ยช่วงที่1ช่วงที่2ก็คือผ่านน้ำจากเจ้าพระยาแล้วไปออกแถวแถวฉะเชิงเทราบางปะกงนะฮะอ
12: ัน
11: นี้คือ1ทางเลือกของเขาจุดนี้คุณผู้ชมจะเป็นการขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เป็นการผ่านน้ำจากแม่น้ำป่าสักไปสู่อ่าวไทยระบายได้สูงสุดประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดสระบุรีนครนายกปทุมธานีฉะเชิงเทราสมุทรปราการมีการเวียนคืนที่แน่นอนครับคุณผู้ช
12: ม
11: ใครที่อยู่ตามจังหวัดนี้คุณต้องติดตามข่าวนะเขาบอกว่าจะมีการเวียนคืนที่ประมาณ 16,208 ไร
12: ่ครับ
11: บ้านเรือนคาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 2,600 ครัวเรือนการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 98,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับ
12: ครับผมนะฮะในขณะที่รายการเรื่องใหญ่รายวันทางช่องวัน31วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำหลายท่านนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าครับก็ได้มีการออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเมกะโปรเจกต์เจ้าพระยา2นะฮะที่ใช้วงเงินเป็นแสนล้านเนี่ยคืออาจารย์บอกว่ากังวล3เรื่องด้วยกัน
11: ครับ
12: 1เลยคือรูปแบบการก่อสร้างที่มันไม่ชัดเจนแม้ว่ากระบวนการจะเดินเข้าสู่การอนุมัติแล้วก็ตามนะฮะวัดสุดท้ายเนี่ยคำถามว่าคลองแต่ละช่วงจะสร้างยังไงและคันกระแพงสูง 3-5 เมตรมันจะอยู่ตรงไหนบ้างเรื่องที่2ที่อาจารย์กังวลครับก็คือกังวลว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้แต่กลับกลายเป็นทำให้น้ำท่วมหนักกว่าเดิมด้วยเพราะมันอาจจะไป

0: ขวางทางน้ำตามธรรมชาตินะฮะจนทำให้ทุ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยระบายน้ำไม่ทันคุณผู้ชมและเรื่องที่3ก็คือผลกระทบต่อชาวบ้านครับที่มีการเวนคืนและเสี่ยงในการที่จะสร้างไม่เสร็จตามแผนด้วยและทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนว่าการลงทุนมหาศาลไม่ได้มีการรับประกันเลยนะฮะว่าน้ำเนี่ยจะหยุดท่วมได้หรือไม
1: ่
0: หากรูปแบบการก่อสร้างยังไม่ชัดเจนครับ
2: ว่าประชาชนที่อยู่สองข้างคลองเนี่ยเขาจะไม่ท่วมสาหัสไปกว่าเดิมถ้าเขาต้องฝากชีวิตด้วยกับเครื่องสูบน้ำนะคะอันนี้เป็นประเด็นแรก
3: แ
2: ล้วก็ประเด็นที่สองก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน 2,000 กว่าครัวเรือนที่จะต้องมีการเวนคืน 1.60,000 ไร่เนี่ยทุกวันนี้กระบวนการยังมีคำถามอยู่เลยว่าคุยกับเขารู้เรื่องหรือยังเพราะว่าระยะทาง134กิโลเนี่ยมันสาหัสมากนะคะยิ่งถ้าเราไปเทียบกับโครงการบางบานบางไทร20กิโล12ปีตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยแล้วอีก134กิโลที่บอกว่าจะสร้างใหม่แล้วชาวบ้านยังไม่เห็นด้วยยังคัดค้าน
1: คือประเด็นสำคัญคือเขาบอกใช้เวลา10ปีแต่ถ้าสร้างจริงๆอ่ะไม่รู้จะใช้เวลากี่ปีนะฮะ
0: นั่นน่ะสิ
1: น่าจะนานมากกว่านั้นคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าฟังจากอาจารย์ชาววณิชเองบอกว่าโครงการนี้ผ่าน EA เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เพิ่งจะผ่าน EA ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วมาจากเขาเรียกว่าโครงการที่ตรวจสอบ EA เนี่ยมาจากโครงการใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมทีนี้ฟังอีกมุมนึงที่ในฐานะเขาก็เป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้นะครับก็คือกรมชลประทานคุณธเนศสมบูรณ์นะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยายืนยันนะครับว่ามันมีความจำเป็นจริงๆของโครงการเจ้าพระยา2คลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจำเป็นต้องสร้างครับเพราะอะไรเขาเปรียบเสมือนคุณผู้ชมนึกภาพง่ายๆนะเปรียบเสมือนถนนฮะถนนเนี่ยมันมีวงแหวน
0: ครับ
1: ตัดไม่ให้เข้าตัวเมืองใช่ไหมน้ำพวกนี้ที่คุณเห็นเนี่ยมันก็เป็นวงแหวนของน้ำเหมือนกัน
0: คือต้องผันออกไป
1: ผันออกไปซ้ายออกไปขวาเพื่อตัดไม่ให้เข้าตัวเมืองนะครับคุณผู้ชมมองว่าการลงทุนระยะยาวอาจจะคุ้มค่ากว่าการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมซ้ำซากปีละเป็นหมื่นล้านเหมือนกันวัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ต้องแลกก็คือการเวียนคืนที่ดินจะกระทบกับชาวบ้านหลายพันครัวเรือนความเสี่ยงที่โครงการล่าช้าโครงการนี้อาจจะช่วยลดความเสี่ยงน้ำท่วมได้แต่จะคุ้มค่าหรือเปล่าขึ้นอยู่กับการออกแบบการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบและการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับ
0: เพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมีการคุยกันต่อขยายความกันต่อแน่นอนนะฮะในประเด็นข่าวเย็นต่อประเด็นข่าวเย็นช่องวันออนไลน์หลังจบข่าวเย็นนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราจะมีการต่อสายตรงกับอาจารย์สิตางนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วมองว่าโครงการนี้เนี่ยจะได้ผลดีหรือผลเสียอย่างไรกันบ้างหรือว่ารายการข่าวเรื่องใหญ่รายวันก็สามารถไปติดตามได้ในเพจข่าวช่องวันด้วยนะ
1: วันนี้คุณผู้ชมครับได้ฟังนะจะได้รู้ว่าเอ๊ะต่อไปแก้ปัญหาเนี่ยมันจะกระทบกับเราหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับรอติดตามแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ต่อประเด็นข่าวเย็นออนไลน์ของเรานะครับคุณผู้ชม
0: ข
1: ณะเดียวกันเรื่องของสภาพอากาศเองหลายพื้นที่หลายจังหวัดฝนตกนะครับผมยกตัวอย่างนะศรีราชาชลบุรีโอ้โหฝนกระหน่ำแค่2ชั่วโมงมวลน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนชาวบ้านบอกมันมาเร็วตั้งตัวไม่ทันเลยครับ
4: Night.

0: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
1: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
0: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
0: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
1: เริ่มเลย
2: ฮัจิมะ
3: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
4: มีมี
5: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
6: มหากรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรายการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชินทูนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชินทูนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่อัปปาเช
9: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
8: ่ I love อัปปาเช
10: ่ When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
11: สูตรใหม่วาสลีนกลูต้าไฮยาประสานกลูต้าโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: ันบอกให้รู้เถอะว่าแกมันเธอเป็นแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นแบบสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: Millilitres. Be your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 milliliters.
3: Like the soy. อร่อยคุ้มค่า
2: It's real.
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
6: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
7: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
8: ดวลเพลงชิงทุนพบกับการป้องกันตำแหน่งแชมป์สมัยที่40ของน้ำพึ่งผลจะเป็นอย่างไร
9: ชอบมากน้ำพึ่งแต่นี่ไม่ธรรมดานะ

0: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: าวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
1: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
0: ิเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์รวมพลัง AHA และวิตซีเข้มข้นช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมผิวดูใสไบรท
2: ์ไฮลักซ์ทาวเวอร์สถานการณ์ไหนก็เอาอยู่คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: คุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักมากๆนะฮะอย่างที่จังหวัดชลบุรีครับตกหนักเพียงแค่2ชั่วโมงกับกลายเป็นสภาพเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมมาอย่างหนักมากแล้วก็ทะลักเข้าบ้านรวมไปถึงร้านค้าด้วยนะฮะนี่เพียงแค่ฝนอย่างเดียวนะ2ชั่วโมงเท่านั้น
4: ถ้าเราบ้านอยู่ตรงนี้เราทุกข์ใจเลยนะเนี่ย
3: ใช่ครับคือชาวบ้านหลายคนตอนนี้เดือดร้อนกันเลยครับทำให้พื้นเนี่ยตอนนี้มันเต็มไปด้วยน้ำทะลักเข้าบ้านทะลักเข้าร้านค้าแล้วดันไปเจอกับน้ำทะเลหนุนด้วยน้ำกระแสก็เลยยิ่งแรงขึ้นนะฮะทำเอาเข้าของพังเสียหายกันไปอย่างเหตุการณ์นี้ครับเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่านั่งกินข้าวกันอยู่ดีๆน้ำมาจากไหนไม่รู้ไหลทะลักเข้าร้านอาหารแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับ
5: ร้านลาบเป็ดของเรานะคะกำลังกินแซ่บเลยนะคะแล้วน้ำก็ไหลมานะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกได้ประมาณ15นาทีนะคะน้ำมาจากไหนไม่รู้นะคะบุ้ม
4: เอาส่วนชาวบ้านอยู่ในซอยจับบันนะครับอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีเจอฝนตกหนักนะออกมาดูบนน้ำโอ้โหอุทานด้วยความตกใจไปแล้วก็ตกใจถ้าดูภาพนี้ครับคุณผู้ชม
3: ครับ
4: หลังจากเห็นมวลน้ำมันไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเลยครับ
6: น้ำศรีราชาเอาการวายกลายเป็นผู้ประสบภัยเลยเหรอเนี่ยมาแรงเกินนึกว่าฟองส่งน้ำก็เหมือนมากจริง
4: กลายเป็นผู้ประสบภัยไปเลยคุณผู้ชมครับไปดูบริเวณตลาดนัดแปซิฟิกพาร์คศรีราชาอยู่ริมถนนสุขุมวิทนะครับโอ้โหสงสารพ่อค้าแม่ค้าคุณผู้ชมกลายเป็นตลาดน้ำไปแล้วครับพ่อค้าแม่ค้าเก็บข้าวเก็บของปิดร้านหนีน้ำไปครับชาวบ้านบางคนก็ต้องลุยน้ำซื้อของกันแบบนี้เช่นเดียวกับถนนบริเวณหน้าเกาะลอยและถนน9กิโลน้ำท่วมเหมือนกันครับการเดินทางยากลำบากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ขี่ปากกระแสน้ำเนี่ยกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุและก็เครื่องยนต์ดับกลางทางเหมือนกันเพราะว่านี่น้ำสูงครับ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชากระจายกำลังกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเตือนประชาชนไม่ให้เข้าไปในจุดเสี่ยงที่มันน้ำท่วมสูงนะครับขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังลดความเร็วหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหากไม่จำเป็นนะครับ
3: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมนะครับว่าจุดไหนที่น้ำท่วมขังค่อนข้างสูงอย่าขับฝ่ากระแสน้ำไปเด็ดขาดนะฮะเพราะว่ามีเหตุการณ์สาววัย25ปีครับพยายามที่จะขี่รถฝ่าเส้นทางน้ำนะฮะที่ไหลตัดถนนครับตรงบริเวณทางลัดเข้านิคมอุตสาหกรรมระยองในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแต่ว่าพลาดนะฮะถูกกระแสน้ำไหลเชี่ยวซัดตกคูน้ำทั้งคนทั้งรถเลยนะฮะนี่สภาพรถเป็นแบบนี้พลเมืองดีเห็นครับรีบแจ้งกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือและตอนที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยเขาบอกว่าเจอแต่รถไม่เจอคน
4: อ้
3: าวทีนี้ก็ต้องตามหากันวุ่นเลยนะฮะก่อนที่จะมารู้ทีหลังครับว่าเจ้าของรถมีพลเมืองดีช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแล้วครับ
7: ก็ขับมาค่ะแล้วทีนี้มันมีพี่คนนึงที่ผู้หญิงค่ะที่เขาเลิกงานเขาก็ขับชะลอมาเขาก็ดูน้ำก่อนเขาว่าเขาลงได้ไหมแล้วหนูก็ขับตามเขามาเขาก็ปิดขึ้นมาหนูก็เลยตามเขาแล้วทีนี้หนูอ่ะมันเบี่ยงซ้ายแล้วมันบุ๊บลงไปเลยหนูก็เลยกิ้งลงไปกับรถ
4: แล้วปกติเส้นทางในน้ำมันล้นปกติไหม
7: แล้วปกติค่ะมันจะมีน้ำแค่ขึ้นขาค่ะเพราะว่าหนูก็ขับผ่านทางนี้ทุกวันหนูก็ทำ
4: ค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับผู้หญิงอายุ25ปีถือโอกาสนะคุณผู้ชมครับนี่ก็จะถือว่าโชคดีอ่ะ
3: ใช่คร
4: ับที่มีคนมาช่วยไว้ได้ทันนะครับแต่อีกเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นที่พนัสนิคมช่วยไว้ไม่ทันจริงๆนะครับในพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมเกือบ2สัปดาห์ทำให้น้ำมันเซาะดินด้านล่างเนี่ยเป็นโพรงนะฮะแล้วโพรงนั้นมันซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำคุณยายอายุ80ปีคุณยายมองไม่เห็นครับเดินลุยน้ำท่วมออกไปเก็บของหน้าบ้านก็เลยพัดตกหลุมลึก3เมตรฮะกู้ภัยระดมกันค้นหานานกว่า3ชั่วโมง สุดท้ายแสดงความเสียใจด้วยนะครับพบร่างของคุณยายจมอยู่ในหลุมดังกล่าวครับ
3: ครับผมเนี่ยฮะจากชลบุรีไปต่อกันที่ระยองหน่อยครับเพราะว่าระยองก็เกิดน้ำหลากอย่างรวดเร็วเหมือนกันหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะนี่ท่วมไปแล้วแล้วรถกระบะคันนี้โอ้โหพี่
4: จริงๆที่ไม่ควรไป
3: น้ำมันสูงมาก
4: ครับ
3: แล้วสุดท้ายฝ่าไปเนี่ยคุณผู้ชมครับในพื้นที่ตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวก

0: ื้นที่ปลอดภัยไปก่อนเช่นเดียวกับอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมครับอยู่ภายในซอยวัดจอมพลเจ้าพระยาน้ำท่วมสูงมากถึงขั้นรถโฟร์วิลก็เอาไม่อยู่
1: นัดรถยกสูง
0: เนี่ยรถยกสูงบอกเอาไม่อยู่
1: น้ำมันไหลเข้าไปในรถแล้ว
0: ท่วมภายในตัวรถแล้วนะครับบอกว่าเอางี้ถอยออกมาก่อนดีกว่า
1: ดีแล้วพี่
0: เพื่อความปลอดภัยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าฝ่าเข้าไปเด็ดขาดนะส่วนอีกภาพนึงครับที่หน้าโรงพักอำเภอนิคมพัฒนาน้ำท่วมสูงเหมือนกันนะฮะจนคนในพื้นที่ต้องออกมาถ่ายคลิปเนี่ยคุณผู้ชมบอกถ้าไม่จำเป็นอย่าฝ่าถนนเส้นนี้เด็ดขาดนะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมสูงเสี่ยงที่รถจะดับรถจะเสียหายได้นะฮะ
1: ครับจันทบุรีก็หนักเหมือนกันคุณผู้ชมครับนี่ฮะไปเขาสอยดาวโอ้โหเขาสอยดาวคือน้ำเนี่ยมันทะลักเข้าทั่วบ้านของชาวบ้านอยู่ที่บ้านคลองทรายตำบลสอยดาวอำเภอสอยดาวจันทบุรีนะครับเบื้องต้นนะเขาบอกว่าเสียหายแล้วประมาณ10หลังด้วยกันเทศบาลตำบลสอยดาวเร่งนำรถแบ็คโฮครับเข้าไปขุดเปิดทางน้ำเพื่อจะช่วยระบายน้ำที่มันเอ่อล้นเนี่ยค่อยออกไปจากพื้นที่นะครับเพราะไม่งั้นอันนี้โดนน้ำเต็มๆเลยนะบ้านนี้คุณผู้ชม
0: ใช่แล้วนะฮะและถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำป่าพาคุณผู้ชมไปดูภาพที่นครราชสีมากันหน่อยครับต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงมากๆนะฮะนี่กระแสน้ำป่า
1: ต้องใช้เชือกเน
0: า
1: ะ
0: ไหลมาอย่างเชี่ยวมาก
1: กราบ
0: และสีก็ขุ่นมาอู้ไปแล้วเนี่ยต้องค่อยๆดึงกันมาแบบนี้คือนี่คือชาวบ้านนะคุณผู้ชมนะฮะในพื้นที่บ้านซับเต่าบ้านซับพลูแล้วก็บ้านหนองสมงนะฮะในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์ครับก็น้ำเนี่ยมันไหลมาค่อนข้างจะแรงมากๆคุณผู้ชมครับมุ่งหน้าไปทางตำบลสแกราชอำเภอปักธงชัยและน้ำที่มาแบบนี้ชาวบ้านสุดท้ายก็บางคนมีรถก็ขับรถฝ่ามาบางคนเนี่ยก็ต้องพยายามเดินจับชงจับเชือกกันไปแบบนี้และอย่างที่บอกนะฮะน้ำป่ากำลังไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มชาวบ้านที่เคยถูกน้ำท่วมเป็นประจำก็ต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ก่อนเลยนะฮะ
1: ครับคุณผู้ชมกาญจนบุรีก็ยังวิกฤตนะเพราะว่าฝนถล่มมาตั้งแต่14ใช่ไหมจนถึงตอนนี้ชาวบ้านบอกโอ้โหยังหนักอยู่มีน้ำป่าไหลหลากมาสมทบอีกน้ำก็ระบายช้าด้วยโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองปลือนะครับน้ำยังสูงอยู่รถยนต์เนี่ยโอ้โหอันนี้คือรถใหญ
0: ่โอ้โหแทบไม่เห็นหน้ารถนะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมรถใหญ่ยังไปไม่ค่อยไหวเลยฮะ
0: อืม
1: พี่จริงๆพี่ไม่ควรไปนะผมกังวลรถใหญ่ก็อย่ามั่นใจมากนะครับ
0: กระแสน้ำด้วยสิน
1: อกจากมีกระบะอีกโอ้โหอันนี้กังวลแล้วเพราะน้ำมันซัดไปเดี๋ยวลอยไป
0: แต่บางคนเขาไม่รู้ไงมาแล้วมันจะถอยหลังก็ไม่ได้แล้ว
1: นี่ฮะอยู่ที่หนองปลือนะรถใหญ่รถเล็กสัญจรไปมา
0: เอาอะไรน้องหมาเหรอฮะ
1: หมายังไม่รอดเลยคุณผู้ชม
0: ลอยตามน้ำไปเลย
1: บริเวณถนนสายกาญจนบุรีหนองปลือเนี่ยเขาบอกบริเวณบ้านม่วงตะบ้านม่วงเท่าทางเข้าตลาดหนองปลือน้ำสูงสัก50เซนรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านก็คือต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเตือนชาวบ้านครับเหมือนที่เราเตือนไปนะอย่าฝ่ากระแสน้ำแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรเป็นประจำเพราะว่าคุณอาจจะถูกน้ำซัดแล้วเกิดอันตรายจนเสียชีวิตได
0: ้ใช่นะฮะแต่ว่าที่กาญจนบุรีคุณผู้ชมครับมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะขี่รถมอเตอร์ไซค์พยายามที่จะข้ามสะพานหนองรังในพื้นที่อำเภอหนองปลือแต่กลับกลายเป็นว่าถูกกระแสน้ำพัดตกสะพาน
1: แต่ช่วยได้ใช่ไหม
0: ช่วยได้ครับร่างเนี่ยลอยไปติดที่กอไผ
1: ่โอ้ดี
0: และเคราะห์ดีคุณผู้ชมครับนี่จังหวะนี้ในอำเภอหนองปลือพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่พอดีก็เลยสามารถเข้าไปช่วยเหลือไว้ได้แต่ว่ารถจักรยานยนต์ถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปเลยนะฮะ
1: กาญจนบุรีนี่หนักนะปีนี้เทศบาลเมืองกาญจนบุรีเดือดร้อนเหมือนกันนะครับน้ำเนี่ยไปท่วมขังบ้านของชาวบ้านนี่ฮะทีมงานวันสร้างสุขช่องวัน31ของเรานะครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวชุมชนอู่ทองและชุมชนจงเจริญนะครับโดยมีการส่งนายเฉลิมพลมหาอุดมรักผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวของเราอยู่ประจำจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแท็กทีมกับตำรวจด้วยเลยนะครับนำถุงยางชีพไปส่งถึงมือผู้ประสบภัยเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนนะครับ
0: ครับผมนะฮะในขณะที่ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงคุณผู้ชมครับทำเอาน้ำหลากเข้าท่วมบ้านของประชาชนรวมไปถึงถนนนะฮะโดยเฉพาะที่จอมบึงโพธารามครับบางบ้านถูกน้ำทะลักเข้าท่วมจนขนของหนีน้ำแทบไม่ทันนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะมันมาไวมากจริงๆขณะที่ไปดูระดับน้ำกันหน่อยนี่เข้าบ้านไปเรียบร้อยแล้ว
1: เข้าบ้านเลย
0: พังสิหายยกของไม่ทันเลยลอยตามน้ำไปหมดนะฮะแต่ทีนี้ไปดูระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองกันหน่อยครับมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะฮะเพราะว่าเขื่อนแม่กลองระบายน้ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทางกรมชลประทานครับก็เลยต้องมีการออกมาเตือนชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำยกของขึ้นสู่ที่สูงนะฮะเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็ที่สำคัญติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับ
1: ขยับเข้ามาปทุมธานีกันบ้างคุณผู้ชม

0: ครับปทุมธานีก็โอ้โหค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูสีน้ำสีดำ
1: ดำมืด
0: แล้วปลาก็ตายไปหมดเลยนะครับนี่สงสารมากคือหลายพื้นที่น้ำมันลดก็จริงแต่ปัญหาหลักๆที่มันจะมีปัญหาก็คือตามคลองต่างๆครับน้ำเนี่ยมันเน่ามันส่งกลิ่นเหม็นขาดออกซิเจนปลาตายกันหมดเลยนะครับนี่ฮะแล้วพอมันปลาตายแบบนี้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงปทุมธานีปลาตายสะสมเป็นจำนวนมากทางเทศบาลครับเอานำน้ำหมักชีวภาพไปฉีดพ่นบรรเทากลิ่นเหม็นจากซากปลาตอนนี้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพน้ำปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยครับ
2: แต่ในขณะเดียวกันไปดูที่ฉะเชิงเทรากันหน่อยคุณผู้ชมครับนี่ก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเดือดร้อนมากจริงๆนะฮะอย่างที่ตำบลสาละแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับเพราะว่าเจอน้ำท่วมมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนล่าสุดเนี่ยไปดูสีน้ำเนี่ยมันเริ่มดำครับส
0: ่
2: งกลิ่นเหม็นด้วยนะฮะและชาวบ้านบอกว่านอกจากน้ำที่มันเหม็นแล้วเนี่ยสัตว์มีพิษทั้งงูตะขาบปริงเนี่ยมันเข้าบ้านด้วยทำเอาชาวบ้านหลายคนต้องคอยวิดน้ำออกจากบ้านวิดน้ำไปน้ำตามันก็ไหลไปขณะที่หลายครอบครัวครับยังคงรอคอยเงินเยียวยา 9,000 บาทอยู่นะฮะ พร้อมขอให้ช่วยเร่งโอนเงินหน่อยได้ไหมเพราะต้องแบกรับความเสียหายและค่าใช้จ่ายมานานกว่า20วันแล้วนะคร
0: ับหลังๆชาวบ้านตั้งข้อสังเกตของฉันสถานะนิ่งมาก 9,000 บาทเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนั้นนะครับดูสถานการณ์ฝนตอนแรกที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าฝนจะขยับไปพื้นที่ภาคใต้ช่วงวันที่17ตุลาคมตอนนี้ปรากฏว่าพื้นที่จังหวัดสงขลาครับตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อยเจอฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณผู้ชมระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเก็บของไม่ทันครับชาวบ้านบอกว่าน้ำเข้าท่วมไม่ว่าจะเป็นห้องพักห้องครัวเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าจมอยู่ในน้ำนี่ฮะยกของไม่ทันเนี่ยจมไปแบบนี้ครับแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยโพสต์เตือนนะขอให้คนในพื้นที่ใกล้เคียงระวังและเตรียมรับมือกับน้ำฝนที่มันอาจจะไหลหลากไปบ้านคุณได้นะครับ
2: เท่ากับว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงเจอกับน้ำฝนนะคุณผู้ชมครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนอีกแล้วครับช่วงวันที่15ถึง16ตุลาคมนี้ก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้นะฮะหลายพื้นที่นะคุณผู้ชมตามหน้าจอนะอย่างภาคเหนือเนี่ยมีตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ครับภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกก็นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับภาคใต้ก็หลายจังหวัดหน่อยนะฮะเพชรบุรีสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาและก็สตูลส่วนกรุงเทพปริมณฑลครับเจอฝนเนี่ยประมาณ 60% ของพื้นที่จุดไหนที่มีความเสี่ยงนะอย่างเช่นการระบายน้ำไม่ทันอันนี้ต้องระวังเอาไว้หน่อยก็พื้นที่เดิมๆหนองจอกคลองสามวามีนบุรีแล้วก็ลาดกระบังด้วยนะฮะ
0: ทีนี้หนองจอกมีนบุรีลาดกระบังคุณผู้ชมยังเป็นพื้นที่ที่ท่วมหนักตะวันออกคุณผู้ชมครับฉะเชิงเทราเองก็หนักอยู่เหมือนกันจริงๆเนี่ยชาวบ้านเนี่ยใช้รถไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนมาใช้เรือม
2: ัน
0: ก็ยากลำบากยกตัวอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือที่บางคล้านะครับบางคล้าเนี่ยหนักเลยแล้วบางคล้าเนี่ยเป็นแหล่งเขาเรียกว่าการเกษตรที่สำคัญของฉะเชิงเทราอ่ะต้นไม้ก็ยืนต้นตายไปหมดแล้วนะครับบางบ้านก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเนี่ยจะออกไปไหนมาไหนเนี่ยคุณผู้ชมใช้เรือหมดเลยเพราะว่าน้ำตอนนี้เขาบอกถนนบางจุดน้ำยังสูงประมาณเมตรนึงนะครับเข้าออกลำบากทำมาหากินก็ลำบากนี่บ้านนี้เห็นไหมฮะท่วมยังครึ่งบ้านอยู่เลยครับและความเสียหายไม่ใช่แค่บ้านนาข้าวยังไม่ทันเก็บเกี่ยวบ่อปลาบ่อกุ้งถูกน้ำท่วมจนสัตว์น้ำหลุดออกไปกับน้ำจำนวนมากนะครับเครื่องมือทำมาหากินก็จมน้ำหมดเลยครับเครื่องสูบน้ำชาวบ้านพยายามจะนำทุกอย่างเนี่ยมาซ่อมแซมเอามาตากแล้วมันทำไม่ได้ครับ สุดท้ายต้องตัดสินใจอาจจะต้องซื้อใหม่ทีนี้พอซื้อใหม่ก็เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายครับเพราะว่าตอนนี้รายได้ก็ไม่มีอ่ะทำยังไงอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวพร้อมโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่มดวันเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์นำถุงยางชีพที่ได้รับน้ำใจจากประชาชนลงพื้นที่ไปเลยครับไปช่วยเหลือชาวบ้านนี่ต้องนั่งเรือกันเข้าไปแบบนี้นะครับมีศิลปินช่องวัน31นะซับระพีพัฒน์จากรายการดวลเพลงชิงทุนน้องสิงห์ดนุพงศ์นะครับจากรายการเดอะโกลเด้นซองร่วมกันลงพื้นที่ไปให้กำลังใจชาวบ้านสนับสนุนนะคุณผู้ชมสนับสนุนเรื่องของการขนส่งนะครับจาก BI Logisticsบริษัทบิลซินเนตไอเดียจำกัดและบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับร่วมกันลงพื้นที่ทีมข่าวเนี่ยไปเจอชาวบ้านครับชาวบ้านนำสว่านและอุปกรณ์ช่างที่มันจมน้ำเนี่ยคุณผู้ชมเอาขึ้นมาตากแดดคือในใจเขาอ่ะก็อยากจะซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันลดลงไปนิดนึงมันต้องใช้เครื่องมือช่างเหล่านี้นะครับในการประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำขนาดเดียวกันนะครับเมื่อชาวบ้านบอกว่ามีศิลปินของเรานะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเดอะกอร์เดนซองเองนะครับหรือว่า
2: โดนเพลงชิง
0: ทุนลงพื้นที่ไปซับน้ำตาให้ถูกไหมครับคุณผู้ชมครับนี่บอกโอ้โหขอบคุณศิลปินขอบคุณช่องวัน31ของเรานะที่ลงมาในพื้นที่ด้วยนะครับก็ขอให้ซับและก็สิ่งเนี้ยร้องเพลงสดๆให้ฟังหน่อยได้ไหม
2: ครับ
0: ปกติดูแต่ในทีวีนะวันนี้ขอฟังสดๆหน่อยครับเป็นการคลายเครียดนะลองฟังดูครับ

0: เพื่อนๆเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปนี่ทันใดจะตรงไปจะใกล้ๆถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจ
1: นอกจากมอบถุงยังชีพแล้วเราก็ช่วยผ่อนคลายแหละเพราะเข้าใจว่าอยู่ในน้ำหลายวันอาจจะเครียดได้ฟังเพลงบ้าง
2: ก็ถือเป็นการส่งกำลังใจ
1: ครับ
2: ผู้ประสบภัยกันด้วยนะคุณผู้ชมครับในขณะที่นายกอบต.หัวไทรมีการประเมินเบื้องต้นคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณ2สัปดาห์ระดับน้ำเนี่ยน่าจะลดลงถนนกลับมาใช้งานได้นะฮะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของน้ำด้วยนะฝนจะเติมหรือเปล่ารวมไปถึงการระบายน้ำทำได้ดีหรือไม่แต่ณตอนนี้เตรียมกระจายถุงยังชีพอีกประมาณ500ชุดครับผ่านผู้นำชุมชนไปยังครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะฮะและภารกิจในการช่วยเหลือในพื้นที่ฉะเชิงเทราครับโครงการวันสร้างสุขเตรียมถุงยังชีพ 1,000 ชุดนะครับแบ่งเป็น500ชุดสำหรับตำบลหัวไทรแล้วก็บางคล้าอีก500ชุดครับสำหรับตำบลโยธกาแล้วก็อำเภอบางน้ำเปรี้ยวโดยใช้วัดบางไทรเนี่ยเป็นจุดกระจายสิ่งของแล้วก็จะคอยลำเลียงบางส่วนเนี่ยลงเรือกู้ภัยนะฮะเพื่อที่จะนำไปมอบให้ถึงภายในบ้านเลยนะครับ
1: อีกหนึ่งพื้นที่นะเราขอเน้นย้ำว่าเขาคือคนกรุงเทพมหานครนะครับชุมชนรุ่งเรืองซอยสังฆสันติสุขหนองจอกครับคุณผู้ชมอยู่ที่สังฆสันติสุข69และ71เขตหนองจอกกรุงเทพนะครับใช้ชีวิตลำบากมากน้ำท่วมมา20วันแล้วนี่เราส่งน้องกิ๊กของเราลุยน้ำท่วมไปช่วยนะครับระดับน้ำก็50ถึง60เซนอันนี้คือที่บ้านนะและที่สำคัญกิ๊กเล่าให้ฟังคือคุณผู้ชมดูฮะน้ำมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วมันมีกลิ่นแล้วชาวบ้านหลายคนจมอยู่ใต้น้ำแทบทั้งหลังเลยบางคนเรียกที่นี่ว่าอะไรรู้ไห
2: ม
1: ชายแดนกรุงเทพที่ถูกลืมเป็นความน้อยใจอ่ะคุณผู้ชมแต่แน่นอนครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวของเราไม่ลืมชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับวันนี้นำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านถึงชุมชนเลยนะครับชาวบ้านยืนยันว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยไม่ใช่แค่ถุงยังชีพนะแต่สิ่งที่เขาต้องการมากกว่านั้นคือการเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนเพราะยิ่งน้ำขังนานความเสียหายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นสภาพบ้านบ้านเรือนอุ้ยมะมะร้องไห้เลยโอ้มะร้องไห้นะเป็นกำลังใจให้มะนี่ฮะคือบอกยิ่งมันท่วมนานเนี่ยคุณผู้ชม
2: ครับ
1: มันก็สุขอนามัยเองความปลอดภัยเองสภาพความเสียหายของทรัพย์สินมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นว
2: ัน
1: นี้น้องกิ๊กนะครับนำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเอาเฉพาะหน้าไปก่อนนะแต่สิ่งที่ชุมชนเน้นย้ำนะครับก็คือว่าอยากให้แก้ปัญหาอย่างจริงจังอยากให้น้ำลดเร็วๆ
2: ใช่นะฮะนี่เนี่ยโหดูสิ
1: อันนี้บ้านนี้ต้องชักลอกเข้าไปนะคุณผู้ชมนะแล้วดูสีน้ำคุณผู้ชม
2: เนี่ยมันเข้าไปไม่ได้อ่ะ
1: แต่ชาวบ้านต้องเดินลุยเข้าไปฮะนี
2: ่
1: อ้าวโต๊ะนะอ้าวไม่เป็นไรนะนี่ถุงยังชีพโครงการวันสร้างสุขใช้วิธีการแบบนี้ฮะชักลอกกันเข้าบ้านเลยนี่คือหนองจอกนี่คือกรุงเทพมหานครนะฮะ
2: นั่นน่ะสิไม่ใช่ต่างจังหวัดด้วยนะฮะ
1: นี่ไงชายแดนกรุงเทพที่ถูกลืม
2: ครับผมนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละคุณผู้ชมครับว่าหลายพื้นที่ยังคงเจอฝนตกหนักต่อเนื่องเราจึงขอเป็นสะพานบุญนะครับในการส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยครับผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ครับบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยนะฮะเลขที่บัญชีตามหน้าจอนะ925-301-3131หรือสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะและยอดบริจาคล่าสุดครับเมื่อช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,828,297 บาทด้วยกันต้องขอขอบคุณนะฮะน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
1: นี่แหละฮะของเราส่งนักข่าวยังคงกระจายกำลังกันไปหลายจังหวัดนะครับไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนนะครับนอกจากปัญหาเรื่องของน้ำเน่าแล้วเวลานักข่าวเราลงพื้นที่คุณผู้ชมปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือยุงฮะยุงเยอะมากแล้วสำนักข่าววันนิวเนี่ยลงไปหลายชุมชนเจอยุงเราก็เลยประสานให้กับเขตที่เกี่ยวข้องเข้าไปกำจัดยุงให้กับชาวบ้านครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเราส่งไปต่อเนื่องเลยนะวันนี้ทีมงานวันช่วยได้สำนักข่าววันนิวนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสะพานสูงและสำนักอนามัยกทมลงพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาหมู่9และชุมชนหมู่ที่14พัฒนานะครับเขตสะพานสูงของกรุงเทพไปอะไรครับนี่เขาบอกไปฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามจุดเสี่ยงชาวบ้านเขาร้องขอความช่วยเหลือผ่านนักข่าวของเรามานะครับบอกว่าโอ้โหคุณผู้ชมดูอันเนี้ยลูกน้ำเต็มไปหมดเลยเขาบอกยุงลายมันเยอะมากในชุมชนในบ้านเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรน้ำท่วมไงเนี่ยตอนนี้น้ำเน่าแล้วก็มียุงลายด้วย นางสาวอโนชาอายุ50ปีเป็นชาวชุมชนหมู่14บอกนะครับว่าน้ำมันเพิ่งแห้งสนิทจริงๆได้แค่2วันแต่กลับมาเจอกับปัญหายุงชุมมากขณะที่ขยะตกค้างยังเก็บออกจากบ้านไม่หมดเลยเธอต้องดูแลยายที่ป่วยติดเตียงเพียงลำพังกังวลเรื่องของสุขภาพของยายและคนในชุมชนด้วยกลัวเรื่องของโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะยอมรับว่าการที่ทีมงานวันช่วยได้และเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยวันนี้ก็รู้สึกมั่นใจขึ้นครับ
3: ก็จะมียุงเยอะก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งมันมีแหล่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเยอะเนี่ยเราก็กลัวเพราะมียายก่อนหน้านี้จะมีมาให้ทรายกำจัดยุงแล้วก็มาแป๊บหนึ่งก็น้ำมาเลยก็คืออยากจะให้แบบมาฉีดพ่นยาให้ทั่วกันเนี่ยเพราะว่าแต่ละบ้านก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าน้ำขังเป็นบางจุดบางอะไรเงี้ยเหมือนกันทุกหลัง
1: อ้าวแต่วิธีการกำจัดยุงลายเนี่ยคุณผู้ชมขออธิบายนิดนึงนะครับทางคุณวนิดาวงเล็กผอ.ส่วนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัยของกทม.บอกว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเน้นฉีดพ่นสารเคมีตามจุดเสี่ยงและใส่ทรายกำจัดยุงลูกน้ำยุงลาย
2: ครับ
1: ไม่ได้เป็นการพ่นหมอกควันนะครับเนื่องจากว่าเป็นชุมชนริมน้ำแล้วไม่มีสัตว์เลี้ยงด้วยขอความร่วมมือชาวบ้านอ่ะกำจัดพวกไอ้ที่น้ำขังตามภาชนะต่างๆที่เราเคยบอกไปเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดไข่ยุงลายนะครับส่วนการช่วยเหลือชุมชนทั้ง29แห่งในสะพานสูงดำเนินการไปเกือบครบแล้วครับส่วนพื้นที่อื่นในกรุงเทพน้ำยังท่วมสูงก็ทยอยดำเนินการหลังน้ำลดก็จะเข้าไปช่วยแก้ไขให้นะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความทุกข์พบว่าใครเดือดร้อนต้องการให้เราช่วยแจ้งขอความช่วยเหลือง่ายๆนะครับผ่านมาทางเฟซบุ๊กครับข่าวช่องวันวันนิวแล้ววันช่วยได้จะลงไปช่วยเหลือคุณนะครับ
2: ครับผมแต่ภัยพิบัติไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะไปดูภาพที่ตุรกีกันหน่อยคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า10ชั่วโมงสุดท้ายทั้งบ้านทั้งร้านค้าทั้งรถจมไปด้วยน้ำหมดเลยครับนี่คืออิสตันบูลนะฮะของตุรกีนะคุณผู้ชมครับเกิดน้ำท่วมหนักเลยนะฮะหลังจากที่เจอฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงกลางคืนครับก็ทำให้หลายเขตนะฮะของเมืองเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมและยังมีน้ำไหลลงมาจากเนินเขาลงมาสมทบเพิ่มเติมด้วยนะครับทำให้พื้นที่ครึ่งหนึ่งของเมืองถูกน้ำท่วมซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักนะฮะนี่ไหลมาตามเนินเขาเนี่ยคุณผู้ชมคือต้องบอกว่ามันเยอะจริงๆมันหนักมากจริงๆคือทางตะวันออกของอิสตันบูลเนี่ยคุณผู้ชมเป็นจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
1: โอ้น้ำมันเลยไหลมารวมกัน
2: ใช่ครับน้ำก็เลยไหลลงไปรวมกันที่จุดนี้ทำเอาบ้านทำเอาร้านขายของรถเนี่ยเสียหายกันไปหมดเลยครับขณะที่ถนนแทบทุกสายกลายเป็นคลองไปหมดแล้วการสัญจรเดินทางไม่ได้เอามาพลาดไปเลยแม้ว่าภัยพิบัติครั้งนี้ครับจะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่บอกว่าหากการแจ้งเตือนเนี่ยมันเร็วกว่านี้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้ประชาชนอาจจะมีเวลาในการวางแผนนะฮะหรือว่าเตรียมพร้อมรับมือได้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันอุตุนิยมวิทยาของตุรกีครับออกมาเตือนนะฮะว่าตุรกีมีแนวโน้มจะเกิดฝนตกหนักในนครอิสตันบูลและพื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นอีกหลายวันยังคงเจอกับฝนที่ตกหนักด้วยนะครับในขณะเดียวกันไปดูในโลกโซเชียลกันหน่อยครับมีการแชร์ภาพออกมาคุณผู้ชมนี่พี่หนุ่มลองดู
1: ครับ
2: รถประจำทางคันนี้ตอนแรกก็ขับมาอย่างดีปกติเลยแต่พอกระแสน้ำที่ไหลมากลับกลายเป็นว่านี่น้ำท่วมเลยน้ำท่วมเข้ามาในตัวรถต้องนั่งยองๆบนเบาะแทน
1: ครับ
2: และลองไปดูเทียบกันหน่อยคุณผู้ชมครับคือหากจำกันได้ชาวกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่นี่เหมือนกันหรือเปล่าภาพฝั่งประเทศไทยเราก็เจอลักษณะแบบเดียวกันตุรกีก็เจอแบบเดียวกันเลยแต่ต่างกันเพียงแค่สีของน้ำเพราะว่าน้ำของตุรกีนี้ดูเหมือนจะมีน้ำป่าด้วยนะฮะไหลลงมาเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เนี่ยคือ

0: บอกว่าชะตากรรมไม่ได้ต่างกันเลยครับก็มีการแชร์ภาพกันออกมาเยอะแยะมากมายกับสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงต้องให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยแล้วก็ชาวตุรกีที่เจอกับน้ำท่วมด้วยนะฮะ
1: ครับแปรปรวนกันไปทั่วโลกเลยคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันนะคดีใหญ่อีกหนึ่งคดีจำแม่ณภัทรได้ไหมครับคุณผู้ชมครับมีปัญหากับลูกแล้วลูกเนี่ยก็พาแม่ไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยแม่พยายามจะไปขอตู้เซฟที่ลูกฝากเอาไว้กับนิติบุคคล
0: ครับ
1: เมื่อวานไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกบอกว่าไม่ได้ต้องมีตำรวจมาเป็นพยานด้วยวันนี้แม่เองก็ไปใหม่คุณผู้ชมครับไปขอตู้เซฟแต่วันนี้แม่ได้ตู้เซฟนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้คือช่วงเช้าแม่ณภัทรอายุ63ปีพร้อมกับสายใหม่ต้องรอดเนี่ยประสานไปที่นิติบุคคลของหมู่บ้านนำตู้เซฟน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมออกจากนิติบุคคลบ้านพักของลูกชายแถวๆวัชรพลมาที่สน.วังทองหลางได้สำเร็จแล้วนะครับหลังการเคลื่อนย้ายก่อนหน้านี้มีอุปสรรคเหมือนที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมครับก็คือลูกบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องให้มีพยานให้มีตำรวจมาเป็นพยานด้วยเมื่อวานแม่ไปก็ฟาวไม่ได้วันนี้ถึงได้นะครับการยกตู้เซฟเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมนี่ดูภาพใช้8คนฮะน้ำหนักมากตำรวจแนะนำให้บันทึกวิดีโอเอาไว้ทุกขั้นตอนเพื่อใช้เป็นหลักฐานและป้องกันข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสภาพตู้เซฟหรือทรัพย์สินภายในที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับอย่างไรก็ตามแม้จะนำตู้เซฟกลับมาได้แล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดทรัพย์สินได้ครับเนื่องจากว่าลูกชายยังไม่ได้นำกุญแจเอามาคืนส่วนรหัสตู้เซฟแม่ณภัทรทราบรหัสเดิมแต่ไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนรหัสไปแล้วหรือไม่โดยได้รับการแจ้งว่าลูกชายเนี่ยอยู่ข้างนอกต้องกลับไปนำกุญแจเอามาให้จึงคาดว่าอาจจะใช้กุญแจอาจจะได้กุญแจเนี้ยช่วงเย็นนะคุณผู้ชมแม่ณภัทรบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ลูกชายนำทรัพย์สินมาคืนให้ก็คือมีต่างหูต่องคู่แหวนรุ่น2วงแหวนเพชร2วงแต่แม่เชื่อว่ายังมีทรัพย์สินอื่นอีกเพราะที่ผ่านมาเคยซื้อทั้งทองคำเครื่องประดับเก็บเอาไว้อีกหลายรายการหากคิดเป็นมูลค่าเนี่ยแม่เชื่อว่ามันไม่น่าจะต่ำกว่า9ล้านนะครับอยากให้ลูกชายนำกุญแจตู้เซฟมาคืนเปิดตู้เพื่อจะเปิดดูทรัพย์สินด้านในแล้วก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครับ
2: นี่เผื่อใจไปแล้วเมื่อวานก็ยังคิดว่ามันต้องมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอเมื่อเช้ายกแล้วเราก็ฟังเสียงแต่มันอาจจะแบบเสียงทองมันก็ไม่กกแกกหรอกถูกไหมอันนี้เป็นกำลังค่ะก็อาจจะแบบว่าอยากให้ทุกอย่างมันอยู่ครบ
3: แม่จำรายการทรัพย์สินของเราได้หมดทุกรายการไหม
2: จำได้เราก็เลยนั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นว่าแม่ก็บอกไม่ใช่ไม่ได้มีแค่นี้เบนก็รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตลอดเวลาเราไปซื้อทองซื้ออะไรเขาก็จะรับรู้ตลอดเพราะเราก็ให้เขาไม่เป็นเพื่อน
1: คุณผู้ชมครับเบื้องต้นตู้เซฟถูกนำไปเก็บเอาไว้ในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาของสน.วังทองหลางเพื่อความปลอดภัยแล้วนะครับขั้นตอนสำคัญต่อจากนี้ก็คือการเปิดเซฟนับแล้วก็บันทึกรายการทรัพย์สินอย่างเป็นระบบก่อนเปรียบเทียบกับภาพถ่ายและหลักฐานที่แม่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วหากพบว่าทรัพย์สินไม่ครบหรือว่าสูญหายไปแม่บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะครับมูลค่าทรัพย์สินและข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองหรือว่าการคืนทรัพย์สินต้องรอตรวจสอบต่อนะฮะขณะที่การนำตู้เซฟกลับมาเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ยังไม่ใช่ว่าจะได้ทรัพย์สินคืนนะเพราะว่าต้องไปดูก่อนว่าในตู้เซฟเนี่ยคุณผู้ชมมันยังมีทรัพย์สินอยู่ไหมแล้วเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับ
0: คุณผู้ชมครับส่วนที่จังหวัดน่านญาติๆเนี่ยพยายามตามหาชายรายหนึ่งที่เป็นผู้พิการขายลอตเตอรี่หายออกจากบ้านไปติดต่อไม่ได้คุณผู้ชมครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการไปแจ้งขอความช่วยเหลือกับตำรวจครับโดยทางญาติๆนะฮะของชายที่ชื่อว่านายทัตพงศ์หรือว่าหนานหง่าครับอายุ45ปีเป็นผู้พิการขายลอตเตอรี่นะฮะหายตัวออกจากบ้านไปครับในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคือเขาบอกว่าญาติๆไม่สามารถติดต่อได้เลยครับและหายไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็แผงขายลอตเตอรี่ด้วยคือเขาบอกว่าพยายามตามหาตัวมาเนี่ยประมาณเกือบ1สัปดาห์แล้วญาติบอกว่าก่อนที่จะหายตัวไปนะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็ออกไปขายลอตเตอรี่ตามปกติเลยแต่พอตกเย็นกลับไม่มีการเดินทางกลับบ้านครับก็พยายามออกตามหากันและที่ผ่านมาญาติๆย้ำนะฮะว่าในหนันหง่าคนนี้ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครก็เป็นห่วงครับว่าเจ้าตัวจะเกิดอันตรายขึ้นมาหรือไม่ครับ
4: คนตายเนาะเป็นหลานเนาะ
3: หลานก
5: ็บ่นั่นบ่ให้บ่เก๋ตัวนี
4: ้บ่เก๋ข้ามันมันคนเลือดจางเนาะมันบ่จางไปได้ขึ้นแล้วหน้าตาจะง่ําบ่ได้แล้วมาทําที่สถานขายอัน นี่นะคลักก็ผมหามันได้2วัน3วันละ
6: เขาบอกว่ามีบ่อเสียตรงไหนออกไปที่ท่าน
4: ครับ
6: ตื่นเจ้าแม่ก็ออกแขตลอดเลย
4: ก็จะนั่นน่ะ
0: ญาติเนี่ยก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสภ.ท่าวังผานะครับว่ามีการไปแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดครับบอกว่า9ตุลาคมเห็นนายหนานงาเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านกล้องไปตอนสักประมาณ5โมงครึ่งด้วยกันแล้วหลังจากนั้นอีกเพียงแค่2นาทีครับก็มีรถต้องสงสัยคันนึงขี่ผ่านไปนะฮะเป็นรถสีน้ำเงินนี่คันนี้คุณผู้ชมครับแล้วตำรวจก็เลยมีการไปตามหานะฮะว่าเจ้าของรถคันนี้คือใครกันแน่ปรากฏว่าเจ้าของรถคันนี้ชื่อว่านายอัครนันท์อายุ41ปีเป็นเพื่อนของนายหนานหง่าครับตำรวจก็เลยเชิญตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดสุดท้ายแล้วนายอัครนันท์รับสารภาพบอกว่าเป็นคนลงมือฆ่านายหนานหง่านำร่างใส่กระสอบปุ๋ยโยนทิ้งลงแม่น้ำนะฮะตำรวจก็เลยประสานกู้ภัยครับช่วยกันงมร่างจนกระทั่งไปพบร่างอยู่ในกระสอบปุ๋ยจริงๆถามต่อว่าเราสาเหตุทำอะไรทำไมถึงทำให้นายอัครนันท์ลงมือก่อเหตุไปเขาอ้างแบบนี้ครับว่าก่อนหน้านี้เคยยืมเงินผู้เสียชีวิตไป 10,000 บาทใช้คืนไปแล้ว 5,000 ก็มีการนัดลักษณะประมาณว่าทวงเงินคืนในวันที่9ตุลาคมนะฮะก็นัดกันที่ปากซอยทางเข้าสวนยางพาราแต่ระหว่างนั้นตัวของนายอัครนันท์เนี่ยมีการไปดื่มมาก่อนครับจนมีอาการมึนเมาพอเจอกันก็มีปากเสียงกันและก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการไปทวงเงินจากเมียแล้วก็แม่ยายด้วยทำให้ตัวของนายอัครนันท์นั้นเกิดความไม่พอใจครับทำร้ายจนเสียชีวิตก่อนที่จะมีการนำร่างโยนทิ้งลงแม่น้ำน่านนะฮะแต่ว่าตำรวจไม่ปักใจเชื่อครับเพราะว่าญาติๆบอกว่าผู้เสียชีวิตมีเงินติดตัวจากการขายลอตเตอรี่ประมาณ 30,000 บาทแต่ตอนที่เจอร่างเงินไม่มีเลยแม้แต่บาทเดียวครับก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมนะฮะว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์หรือไม่เพราะเห็นว่าผู้ก่อเหตุนั้นมักมีพฤติกรรมคือชอบเล่นพนันชนไก่ด้วยแต่ในเบื้องต้นครับตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนากับซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายทำลายศพเพื่อเป็นการปิดบังสาเหตุของการตายก่อนที่จะมีการดำเนินคดีต่อไปครับ
1: ครับคุณผู้ชมอันนี้มาเตือนกันไว้แล้วอุกอาจมากเลยนะครับปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงบุกเข้าไปในบ้านจับเด็กผู้หญิง3ขวบมัดมือมัดเท้าแล้วอุ้มออกจากบ้านไปพี่ชาย5ขวบคุณผู้ชมเห็นน้องโดนจับแบบนั้นพี่ชายตามออกไปช่วยนะครับแล้วดูฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นำตัวไปทำแผนเพราะว่าคนร้ายก็ไม่รอดเหมือนกัน
0: ครับ
1: ตำรวจสภ.ประจันตคามปราจีนบุรีนะครับนำตัวผู้ชายคนนี้อายุ42ปีเป็นผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับหลังจากเขาก่อเหตุอุกอาจมากๆบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอประจันตคามปราจีนบุรีไปจับเด็กผู้หญิงวัยแค่3ขวบมัดมือมัดเท้าอุ้มเด็กปีนออกทางหน้าต่างแล้วพาขึ้นมอเตอร์ไซค์โดยมีพี่ชายก็แค่5ขวบคุณผู้ชมเห็นน้องว่าถูกจับไปพี่ชายก็วิ่งไล่ตามจะไปช่วยน้องนะครับจนตัวเองเนี่ยปีนคือไปถึงอะแล้วปีนไปด้านบนเบาะได้ก็เลยทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายเสียหลักแล้วก็ล้มฮะเด็ก2คนพลัดตกจากรถได้รับบาดเจ็บก็คือนี่ฮะมีแผลถลอกตามร่างกายแต่คนร้ายเนี่ยหลังรถมอเตอร์ไซค์ล้มก็พยายามจะขี่รถหนีทิ้งเด็กเอาไว้ข้างทางห่างจากบ้านประมาณ 200-300 เมตรต่อมาเด็กได้รับการช่วยเหลือกับผู้ใหญ่บ้านตำรวจกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่โดยไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนไปพบผู้ชายที่ก่อเหตุตรงตามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายรูปพรรณสันฐานจับกุมตัวได้ที่บ้านพักอยู่ในตำบลดงบังพร้อมของกลางคือทั้งมอเตอร์ไซค์เสื้อผ้าโบกันน็อกเคเบิลไทยที่ใช้ในการก่อเหตุมัดมือมัดเท้าเด็กหญิงครับทีนี้ผู้ต้องหาตอนแรกเขาอ้างว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาสำรวจเส้นทางน้ำท่วมแต่ถูกเด็กทั้งสองคนปาหินใส่ตำรวจบอกไม่เชื่อคร
0: ับ
1: เค้นถามจึงสารภาพว่าต้องการนำตัวเด็กผู้หญิงไปกระทำอนาจารนะ3ขวบเองอะ่ะโชคดีมากที่พี่ชายเห็นพี่ชายก็แค่5ขวบคุณผู้ชมช่วยน้องไว้ได้นะแต่ตัวเองก็เจ็บเหมือนกันเพราะว่ามีแผลถลอกตามร่างกายเลยเบื้องต้นครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพากเด็กไปทำอนาจารก
0: ัก
1: ขังหน่วงเหนี่ยวและบุกรุกเคหสถานแต่คำถามสำคัญคือแล้วพ่อแม่อยู่ไหน
0: นั่นน่ะสิฮะผู้ใหญ่ไม่มีในบ้านเลยหรอหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าออกไปธุระแล้วให้ลูกๆอยู่กัน2คน
1: อันนี้ประเด็นสำคัญนะ
0: อา
1: ฝากผู้ปกครองด้วยนะครับ
0: ครับผมแต่ว่าเหตุการณ์นี้ที่ฉะเชิงเทราครับ
1: ค
0: ุณพ่อตกบันไดบาดเจ็บด้วยความที่เป็นห่วงของลูกเห็นว่าพ่อเนี่ยนอนป่วยซมอยู่ในห้องลุกไปไหนก็ไม่ไหวด้วยความที่กลัวว่าคุณพ่อจะเป็นอะไรเป็นอันตรายหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจปั่นจักรยานไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยครับ
7: จะเอาเรื่องไหมจะพาไปโรงพยาบาลให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่นะ

0: นี่คุณผู้ชมครับนี่คือจังหวะที่ตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราครับช่วยกันหามนายเพียรพงศ์อายุ44ปีที่นอนซมอยู่บนชั้น2ของตัวบ้านนะฮะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้กู้ภัยเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลครับหลังจากที่เจ้าตัวไม่มีแรงแม้กระทั่งจะเดินก็ตามซึ่งเหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากความเป็นห่วงของลูกชายเพราะว่าลูกชายเนี่ยเห็นว่าคุณพ่อตกบันไดครับมีอาการบาดเจ็บแล้วก็เห็นว่าไม่มีแรงที่จะลุกเดินไปไหนเลยด้วยความเป็นห่วงก็เลยปั่นจักรยานครับจากบ้านเพื่อไปขอความช่วยเหลือกับทางกู้ภัยกู้ภัยก็เลยรีบนะฮะเดินทางมาที่บ้านครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณพ่อของน้องมาเจอนายพีรพงศ์แต่ตอนแรกนายพีรพงศ์ส่งเสียงเอะอะโวยวายตะโกนด่าทออ
1: ้าว
0: บอกไม่ต้องฉันไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปไหนทั้งนั้น
1: โอ้ลูกอุตส่าห์ให้มาช่วย
0: นั่นนะฮะจนกู้ภัยบอกว่าอุ๊ยไม่ได้แล้วถ้าอย่างงั้นประสานตำรวจเลยมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมนะฮะจนกระทั่งนายพีรพงศ์ท่าทีอ่อนลงแล้วก็ยอมไปโรงพยาบาลทีนี้คำถามสำคัญเลยคือนายพีรพงศ์ไม่มีแรงลุกไปไหนเพราะอาการบาดเจ็บหรือเปล่าหรือมีอะไรอันตรายไหมนายพีรพงศ์บอกเลยบอกว่าอ๋อที่ผมนอนอยู่แบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะอาการบาดเจ็บจากการตกบันไดแต่เพราะสูบกัญชาติดกันหลายวัน
1: อ้าว
0: จนไม่มีแรงจนมันอ่อนเพลียอยากจะนอน
1: แหม
0: โอ้โหเรื่องพลิกเลยคดีพลิกเลย
1: เลยอ่ะช่วยดีช่วยดีไหมเนี่ย
0: นั่นน่ะสิฮะแต่ว่างานนี้ก็ต้องเตือนสติกันหน่อยนะบอกว่าคุณพ่อเห็นไหมว่าลูกเนี่ยรักคุณพ่อมากขนาดนี้เป็นห่วงคุณพ่อมากขนาดนี้คุณพ่อเลิกได้ไหมเลิกสูบกัญชาได้ไหมไม่ได้ทำเพื่อใครเลยทำเพื่อตัวเองและเพื่อนลูกคนนี้ด้วยนะฮะโอ
1: ้คุณผู้ชมครับอันนี้ก็มาเตือนเหมือนกันนะมันมีเหตุสลดเกิดขึ้นกับเด็กชาย13ปีน้องเป็นกู้ภัยนะครับแล้วก็น้องเนี่ยบอกขอมาช่วยญาติขายเก่ารัดที่งานวัดไร่ขิงช่วงปิดเทอมแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุสลดนะครับน้องถูกไฟดูดเสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับคือญาติญาติกับชาวบ้านต้องช่วยกันใช้เอาไม้เนี่ยฮะเอาไม้นะมาเขี่ยดันร่างของน้องอายุ13ปีให้หลุดจากถังไฟฟ้าขั้วเก่ารัดหลังจากน้องคนนี้ถูกไฟดูดระหว่างมาช่วยญาติขายเก่ารัดช่วงปิดเทอมในงานฉลองเจดีย์ใหม่ของวัดไร่ขิงนะครับคือตำรวจที่สามพรานเองพี่ๆกู้ภัยเองไปตรวจสอบนะครับตอนไปตรวจสอบเนี่ยเจอร่างของน้องมีบาดแผลไหม้ตามลำตัวแล้วก็หน้าท้องแล้วก็ร่างกายอยู่ในสภาพเกรงแล้วนะครับทีนี้สอบถามญาติๆเล่าให้ฟังน้อง13ปีเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกาญจนบุรีน้องทำงานเป็นอาสากู้ภัยแห่งหนึ่งด้วยนะครับทีนี้พอหลังเลิกเรียนน้องเนี่ยเพิ่งจะเดินทางมาช่วยญาติขายเก่ารัดในงานวัดไร่ขิงก็ขายได้ประมาณสัก1สัปดาห์แล้วน้องมีกำหนดจะเดินทางกลับบ้านที่การวันศุกร์นี้แต่สุดท้ายมาเสียชีวิตซะก่อนไนไนเจ้าของร้านขายเก่ารัดเป็นญาติกันเล่าให้นักข่าวฟังครับบอกขณะเกิดเหตุตัวเองเนี่ยเดินออกจากร้านได้ไม่นานกำลังจะไปธุระด้วยแต่ได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายย้อนกลับมาดูพบว่าน้อง13ปีถูกไฟดูดติดกับถังขั้วเก่ารัดคือพยายามจะเข้าไปช่วยเอาไม้ดันร่างน้องให้หลุดจากถังแล้วแต่มันไม่ทันนะฮะคุณผู้ชมน้องไนบอกว่าเตรียมจักรยานเสือหมอบเอาไว้ให้1คันสำหรับมอบเป็นของขวัญให้กับน้องก่อนกลับบ้านไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
2: มันทำอะไรไม่รู้ผมก็บอกพี่ช่วยดึงมาถ่ายหน่อยได้ไหมถุงอะไรมีครับอะไรถุงดึงได้ไหม
3: ก่อนหน้านี้ก็ไม่ดูด
2: ใช่ผมก็ช่วยเอาไม้กระแทกออก
3: ก่อนหน้านี้พี่ก็จับอยู่ไม่ดูดช่วงเช้าด
2: ู
3: ดไหมไม่ดูดอ๋อเดี๋ยวเขาบอกเขาจะกลับบ้านใช่ไหม
2: ใช่ครับกลับวันศุกร์เลยครับ
3: วันศุกร์นี
2: ้ผมขอจักรยานไว้เผื่อมอ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับเอาเบื้องต้นนะนำร่างของน้องส่งไปชนสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนะครับแล้วก็มอบให้ญาติรับไปประกอบพิธีทางศาสนาญาติยืนยันจะนำร่างของน้องกลับไปประกอบพิธีที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแสดงความเสียใจด้วยนะคุณผู้ชมนะ
0: ครับส่วนที่จังหวัดเลยคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เหมือนกันที่เกี่ยวกับเรื่องของกระแสไฟที่ถูกดูดจนตายนะคุณผู้ชมครับแต่อันนี้เป็นช้างป่าถูกกระแสไฟเนี่ยเบื้องต้นคาดการณ์แบบนี้นะฮะว่าน่าจะถูกกระแสไฟจากรั้วของเจ้าของนาที่ติดตั้งได้เพียงแค่วันเดียว
1: ครับ
0: น้องตายแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับคือเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยนะฮะต้องลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบซากช้างป่าเพศผู้นะฮะ ที่นอนตายอยู่กลางนาข้าวครับในพื้นที่บ้านยางเดี่ยวอำเภอวังสะพุงแล้วเบื้องต้นเห็นบอกว่าปลายงวงเนี่ยมีลวดไฟฟ้าติดอยู่ด้วยและในปากยังมีต้นข้าวอยู่นะฮะโดยนายเจริญครับซึ่งเป็นเจ้าของนาบอกว่าเขาเพิ่งจะติดตั้งรั้วไฟฟ้าไปเมื่อวันก่อนเองดัดแปลงจากไฟบ้าน220โวลต์ต่อกระแสไฟผ่านกล่องแปลงกระแสไฟให้เหลือเพียงแค่12ถึง24โวลต์เพ
1: ื
0: ่อเป็นการป้องกันช้างป่าและสัตว์ป่าครับโดยที่เขาอ้างว่ามันไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตครับ
4: มันเป็นหม้อแบต
5: มันเป็นหม้อกล่อง
6: อ๋อจากไฟฟ้ามาหม้อแบตแล้วก็มาปล่อยลงไอ้ลวดนี้ใช่ไหม
5: ครับผม
6: สลดไหมพ่อที่เห็นช้างตัวใหญ่เนี่ย
4: สลดครับ
5: เสียใจมากครับ
4: เสียใจครับ
1: ทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุการตายของช้างนะครับคือไปตรวจสอบระบบของไฟฟ้าที่เจ้าของนาเขาติดตั้งว่าเอ๊ะใช้กระแสไฟรุนแรงเกินกว่าที่กล่าวอ้างหรือเปล่าและหากพบว่าการติดตั้งหรือใช้งานเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเจ้าของนาเนี่ยอาจจะต้องรับผิดตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่ามีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาททั้งจำทั้งปรับก็มีนะครับอย่างไรก็ตามอาจเดี๋ยวต้องสรุปก่อนนะว่าตกลงแล้วเนี่ยช้างเนี่ยตายจากสาเหตุอะไรนะครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับสลับมากันที่แอปวันดีกันหน่อยนะฮะโดยเฉพาะใครที่กำลังรอดูละครแรงเงากันอยู่ครับเพราะเป็นข่าวดีที่อยากจะบอกคุณผู้ชมจริงๆกับการสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมคุณจะได้ดูแรงเงาก่อนใครเลยนะฮะโดยเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ครับเมื่อแรงรักของเธอกลายเป็นแรงแค้นของเธออีกคนครั้งแรกที่คุณจะได้ดูแรงเงาล่วงหน้าก่อนทีวี3วันด้วยกันครับอยากดูแรงเงาก่อนใครนะฮะคุณผู้ชมครับสแกน QR Code ที่อยู่ที่หน้าจอได้เลยนะฮะและดาวน์โหลดแอปวันดีครับเพื่อสมัครวันดีพรีเมียมดูแรงเงาทางแอปวันดีทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา 2:30 น.นะฮะเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ครับและดูแรงเงาทางทีวีหน้าจอช่องวัน31นะครับทุกวันจันทร์วันอังคารเวลา 2:30 น.เริ่มตอนแรกจันทร์ที่26ตุลาคมเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูแรงเงาก่อนใครคุณต้องรีบดาวน์โหลดและสมัครวันดีพรีเมียมเท่านั้นครับและที่พิเศษสำหรับลูกค้า AIS นะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมครับจากราคา149บาทจะเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกแล้วไปดูแรงเงาก่อนใครแน่นอนนะฮะ
1: ครับอ่ะรอติดตามได้คุณผู้ชมครับแต่ช่วงน้ำท่วมแบบนี้ไม่ใช่คนที่ได้รับผลกระทบนะสัตว์ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันขึ้นเหนือไปคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับปรากฏว่าโอ้โหแล้วตัวใหญ่ด้วยนะครับคุณผู้ชมทีมควานช้างเขาลุยฝ่ากระแสน้ำตอนกลางดึกเลยนะครับเพื่อเข้าไปช่วยแม่คำป้อมแม่คำป้อมเนี่ยเป็นช้างนะครับคือโซ่ที่ขาเนี่ยพันติดกับก้อนหินใต้น้ำบริเวณแม่น้ำแตงนะครับเขตแก่งคืดอำเภอแม่แตงช้างไม่สามารถขยับตัวขึ้นฝั่งได้เนี่ยมันมัดอยู่กับหินนะคุณผู้ชมมันเลยขยับอะไรไม่ได้เลยทีมควานช้างเนี่ยต้องระดมกำลังกันลงไปปลดโซ่ท่ามกลางความมืดและน้ำที่มันไหลเที่ยวหลังในพื้นที่ฝนตกหนักต่อเนื่องแต่สุดท้ายคุณผู้ชมช่วยแม่คำป้อมขึ้นฝั่งนี่ขึ้นฝั่งมาได้ตัวใหญ่มากนะครับกับปางช้างได้อย่างปลอดภัยไปที่ชลบุรีกันบ้างนะครับคุณผู้ชมจากช้างแล้วโอ้โหอันนี้เป็นวัวฮะแม่วัวตัวหนึ่งตกลงไปในคลองลึก3เมตรในพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคมเจ้าของวัวเนี่ยรีบเข้าลงไปช่วยนะครับแต่ว่ากระแสน้ำคุณผู้ชมมันแรงฮะมันก็เลยพัดวัวลอยไป500เมตรสุดท้ายเจ้าของบอกขอตั้งหลักก่อนแล้วก็ใช้วิธีนี้นะครับพาวัวมายังจุดน้ำตื้นแล้วประสานกู้ภัยครับที่ให้มาช่วยนะใช้เครนดึงแม่วัวขึ้นไปบนฝั่งซึ่งก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะครับคือแม่วัวมันตกใจคุณผู้ชมมันก็จะดิ้นตลอดเวลาทำแรงก็ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมแต่สุดท้ายสามารถช่วยแม่วัวขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
0: ครับไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมากันหน่อยครับเขามีการมารวมตัวกันถึง4หมู่บ้านเพื่อที่จะคัดค้านเรื่องของการทำฟาร์มไก่ที่ใหม่นะฮะหลังจากที่เขาเจอปัญหาของเดิมเนี่ยยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยทั้งเรื่องของน้ำเสียเรื่องของกลิ่นเหม็นนะฮะนี่คือชาวบ้าน4หมู่บ้านครับในพื้นที่ตำบลท่าจลุงนะฮะที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับที่มารวมตัวกันคัดค้านการก่อสร้างฟาร์มไก่แห่งใหม่นะฮะเพราะว่าคือเขาบอกฟาร์มเดิมเนี่ยมันก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยทั้งเรื่องของน้ำเสียที่มันไหลลงคลองก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่การเกษตรและสระผลิตประปาของหมู่บ้านจนตอนนี้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้แล้วนะฮะ รวมไปถึงปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นครับแล้วก็แมลงวันด้วยชาวบ้านตั้งข้อสังเกตนะบอกว่าเรื่องการรับฟังความคิดเห็นก่อนอนุญาตการก่อสร้างเนี่ยเขามีทำเหมือนกันนะแต่เข้า

0: ไปพบชาวบ้านเพียงแค่กลุ่มเล็กๆเท่านั้นแล้วไม่กี่กลุ่มไม่ถึงทั้ง4หมู่บ้านด้วยในขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ครับบอกว่าน้ำเสียจากฟาร์มแห่งเดิมเนี่ยมันไหลเข้านาข้าวของเขาทำให้ผลผลิตมันลดลงจากเดิมที่เคยได้บอก10ตันตอนนี้เหลือเพียงแค่3ถึง5ตันเท่านั้นเองนะฮะแล้วเม็ดข้าวบางส่วนมันก็รีบขายของไม่ได้ต้นข้าวก็เน่าอีกเหมือนกันน้ำในสระที่ขุดไว้ก็ปนเปื้อนไม่สามารถใช้งานได
1: ้
0: ปลาที่เลี้ยงไว้ตายทั้งบ่ออีก
1: โอ้
0: โหเขาบอกเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะฮะคือตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยกำลังเตรียมรวบรวมรายชื่อประมาณ500คนครับเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาบอกขอให้ตรวจสอบเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกันหน่อยเพราะถ้าเรื่องนี้มันยังไม่มีความคืบหน้าหรือคำตอบให้กับชาวบ้านชาวบ้านบอกฉันก็ไม่รู้จะต้องเดือดร้อนแบบนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนนะฮะ
1: ครับคุณผู้ชมครับฝากอีกหนึ่งรายการนะครับนี่รายการดีนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ติดตามทั้งข่าวใหญ่ข่าวอัปเดตประเด็นสำคัญแล้วก็ข่าวร้อนในรอบวันนะครับคุณผู้ชมในรายการข่าวใหญ่วันนี้ที่จะมาคุยข่าวใหญ่เล่าอย่างถึงใจอินไซต์ทุกมุมให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารที่สำคัญของวันพร้อมชมกันอย่างต่อเนื่องในช่องทางออนไลน์กับข่าวใหญ่ไปกันต่อได้ทุกวันนะครับเป็นข่าวใหญ่ๆแบบเต็มอิ่มเลยครับข่าวใหญ่วันนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นะครับทางทีวีช่องวัน31และข่าวใหญ่ไปกันต่อผ่านทาง Facebook และ YouTube One News นะครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับเวลาที่คุณขับรถไปเส้นทางไหนก็ตามโดยเฉพาะเส้นพระราม2
1: ครับ
0: จะเจอเส้นทางกลับรถเป็นลักษณะของสะพานคุณต้องอ่านป้ายดีๆนะว่าสะพานนั้นเป็นของรถยนต์หรือของรถมอเตอร์ไซค์
1: อันนี้ก็คือทางมอเตอร์ไซค์
0: ล่าสุดเจออีกแล้วเป็นทางมอเตอร์ไซค์
1: คุณแม่
0: แต่รถเก๋งคันสีเงินนี้ครับขับเข้าไปและสุดท้ายมันก็ถูกบีบไงแล
1: ้
0: วก็ติดคาอยู่กลางสะพานคุณผู้ชมและกว่าจะเอาลงมาได้นะฮะเนี่ยเจ้าหน้าที่เดือดร้อนเลยทุลักทุเลมากๆทีนี้คนขับเป็นหญิงวัย83ปี
1: แม่เลยแหละ
0: คุณแม่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขามากับเพื่อน2คนก็หลังจากกลับมาจากไปโรงเจฝั่งท่าฉลอมกำลังจะกลับบ้านที่พุทธมณฑลสาย3ก็ขับมาเปิด GPS ตามปกติเลยแต่ก็ไม่ได้ฟังเสียงหรอกพอมาถึงเห็นสะพานกลับรถอ้าวคิดว่ามันกลับได้ก็เลยเลี้ยวขึ้นไปทันทีพอใต้ท้องรถเนี่ยมันกระแทกก็เลยหยุดเลยลงมาดูพบว่าอ้าวยางแตกไปแล้ว3เส้น
1: โอ้โห
0: โอ้โหพอดูข้างๆอีกรถก็ไปครูดกับราวสะพานทั้ง2ข้างเสียหายหมดเลยครับ
2: ก็เป็นปกติที่เราจะ
3: ป้าคิดว่ามันขึ้นได้ก็เลยขึ้นมา
2: ใช่
3: ไ
2: ม่รู้เขาจะเป็นทางยูเทิร์น
3: ก็คือเราไม่ได้ยิน
2: ไม่ได้
3: เปิดแต่ไม่ได้ยิน
2: ไม่ได้สนใจไง
3: แล้วก็ไม่ได้มองป้ายใช่
2: ไห
3: ม
2: ไม่ได้มองป้ายเห็นเป็นยูเทิร์นก็ขึ้นเลยไม่น่าทำในตัวเองมันนั่งคิดว่าทำไม่ถูก
3: ต้องระวังมากขึ้นไหมคะเวลาอะไรเงี้ย
2: มันก็เป็นปกติที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเอง
0: แต่ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกเอาจริงๆนะสะพานจุดเนี้ยเหรอเคยเกิดมาแล้ว4ครั้งด้วยกัน
1: เอ๊ะแต่มันก็มีป้ายนะพี่
0: มันก็มีป้ายมันก็มีป้ายเขียนอยู่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่
1: ไม่ให้รถเก่ง
0: ใช่แต่นี่
1: ป้ายก็บอกนะ
0: แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยได้อ่านป้ายกัน
1: แล้วเป็นภาษาไทยด้วยนะเฉพาะรถจักรยานยนต
0: ์มีสัญลักษณ์ด้วยสัญลักษณ์ด้วยว่าห้ามรถยนต์เด็ดขาดนี่แต่สุดท้ายก็กลายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าฝากหน่วยงานเนี่ยเจ้าของพื้นที่เนี่ยเอาป้ายที่มันแบบเห็นชัดกว่านี้ไหมหรือสัญลักษณ์อะไรก็ได้ที่มันกั้นเอาไว้อะให้รถมันไม่สามารถผ่านไปได้เลยอะ
1: แต่นี้ก็ใหญ่แล้วนะป้ายก็ใหญ่อยู่นะ
0: และที่สำคัญฝากเตือนไปถึงผู้ขับขี่ด้วยละกัน
1: เจ้าเตือนผู้ขับขี่
0: อ่านป้ายกันด้วยนะครับ
1: นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเอาเดี๋ยวจะเครียดเกินไปข่าวลักยิ้มวันนี้พาไปดูมิติใหม่ของการข้ามถนนครับ
4: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
1: ปกติเราข้ามถนนคุณผู้ชมครับก็จะใช้สะพานลอยบ้างทางม้าลายบ้าง
0: ใช่ครับ
1: แต่คนนี้มาครับมิติใหม่ของการข้ามถนนเขาข้ามยังไงดูครับ

0: อ๋อคือตอนแรกถ้าดูตามภาพอ่ะเราเข้าใจว่ายังไงรู้ไหมเฮ้ยพี่จะข้ามไปยังไงอ่ะ
1: เ
0: ขารอไปอยู่ท้ายรถก่อนคุณผู้ชมครับรอให้ไฟเขียวถูกไหม
1: เหมือนต่อคิวอ่ะเหมือนขับรถ
0: แล้วก็วิ่งเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้รถคันข้างหน้าบังตัวเขา
1: เอาหรอ
0: ให้รถบังแทนฮะ
1: เอออ
0: ันนี้ก็เป็นวิธีใหม่เหมือนกันนะพี่เขาคิดได้ยังไงเป็นเราไม่คิดแบบดีนะคุณผู้ชมนะ
1: นั่นสิ
0: เรียกได้ว่าเป็นวิธีข้ามถนนที่ไม่เหมือนใครนะครับรถคันที่โดนใช้เป็นโล่เนี่ยก็คงงงเหมือนกันนะว่าเฮ้ย
1: จะมาวิ่งตามรถฉันทำไม
0: มาวิ่งตามรถฉันทำไมแต่ก็ดีคืออันนี้มันไม่มีทั้งสะพานลอย
1: ไม่มี
0: ทั้งทางม้าลายทีนี้มันเป็นแยกใหญ่จะทำยังไงใช้รถคันข้างหน้าเป็นโล่กำบัง
1: แต่คันด้านหลังก็กลัวอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขับตามไปไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าหรือเปล่านะ
0: นั่นแหละฮะคุณผู้ชมครับได้ยิ้มแบบนี้กับข่าวรักยิ้มนะครับแล้วเดี๋ยวตามกันต่อนะคุณผู้ชม
1: เนี่ยกับต่อประเด็นข่าวเย็นช่องวันออนไลน์หลังจบข่าวเย็นของเราเราจะมีการพูดกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ต้องเรียกว่าเมกะโปรเจกต์แสนล้าน
0: 160,000 ล้านและวันนี้มันมีทั้งกระแสทั้งคัดค้านและเห็นด้วยเราจะคุยกับอาจารย์สีตาง
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้างกับโครงการนี้นะคร
1: ับ ใช่สุดท้ายว่ามันดีหรือมันไม่ดียังไงเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะฮะ
0: เอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
3: ์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์น้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดเจอกับเป็นต่อลูกชายคนโตของบ้านซึ่งน้ำพึ่งก็ไม่หวั่นเอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่39สำเร็จรองเข้าเป็นหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปได้แล้วทั้งสิ้น 715,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับลูกจ้างสวนยางขอสู้เพื่อให้หลานชายได้มีบ้านอยู
1: ่เวลากรีดยางมีเรื่องตื่นเต้นบ้างไหมจ๊ะ
2: มีเยอะค่ะ
1: เยอะเลยนะ
2: ทุกวัน
1: เอาแบบวันพีคๆเลยเอาแบบว่าเธอไม่มีโอกาสได้รู้หรอก
2: ช้างจ้าช้างเดินหยอดน้ำกรดอยู่แถวสุดท้ายพอดีมันวิ่งมาแล้วแฟนเห็นว่าตั้งแต่ประมาณ500เมตรละมั้ง
3: โอ้โห
2: ทั้งบอกว่าอันนี้เขาจะสอนไว้บอกว่าถ้าช้างมาห้ามวิ่งตรง
1: อ๋
2: อวิ่งซิกแซกใช่ไหมวิ่งซิกแซกทีนี
4: ้เทคนิค
2: ได้ค่ะ
5: นี่อย่างนี้ไม่น่าทัน

0: ชอบมาก
1: การเอื้อนการอะไรบางจุดเนี่ยรู้เลยว่าเป็นคนมีของ
2: น้ำผึ้งอันนี้ไม่ธรรมดานะ
3: สวัสดีครับผมแฟรงค์ปกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วยเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ครับเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงร้องเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อลักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเฟรมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสนอพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาและคุณสลาคุณอาวุธครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณปูค่ะ
4: สวัสดีพี่พีครับ
3: เช่นเคยฮะไปชมกันก่อนว่าวันนี้ใครจะได้โชครายวันจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีโชคดีวันนี้แอลมหาพ่อแม่พี่น้องชาวเหนือละเด้อกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3วันพฤหัสแบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองในลังมาจากภาคเหนือสวัสดีคุณเบนครับตอนนี้ช่วงเทศกาลกินเจกันอยู่แนะนำเมนูเจจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีนะครับ
5: ค่ะเมนูเจก็ไม่ยากเลยค่ะเราทำได้ทั้งเมนูคาวเมนูหวานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานแต่ว่าเลือกใช้พริกแกงเจค่ะใส่เป็นเต้าหู้แทนเนื้อสัตว์นะคะหรือจะเป็นแกงเผ็ดก็ได้ค่ะขนมหวานไม่ว่าจะเป็นทั้งขนมโคกรสช็อกทุกอย่างเป็นเจได้หมดเลยค่ะ
3: ครับอิ่มบุญไปด้วยอร่อยไปด้วยครับวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีไปลุ้นกันเลยโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักจากภาคเหนือจ้าและนี่คือ2ท่านที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคเหนือจ้าใจผมก็ยังคงวนเวียนอยู่กับข้าวซอยฮะและนี่คือ2ร้านค้าที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวเหนือทุกท่านในวันนี้ด้วยครับพรุ่งนี้มาดูกันต่อว่าใครจะเป็นผู้โชคดีจากภาคใต้กับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
6: พี่ขอ 300,000 ผมให้ 103,000
7: ฮะอ้
8: าวเคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอ
9: มาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร์
10: คำไหนคำนั้นครับผม
9: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
11: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า

0: ีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงแล้วอ่ะดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลย
1: ใช่
0: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะหูสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
2: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
3: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
2: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
0: นิดเดียวไม่ต้อง
2: มันเป็นเนื้อครีม
0: ใช่เ
4: นี่
0: ยทาตรงน่องแบบพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
2: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: มิวเป็นไรอ่ะ
7: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
6: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
8: จบแล้ว

0: 拍那个咩保镖，咁白咁白，
1: 麻啦。
2: พี่ดาวินพี่อยากจะเห็นผีอากงอีกทำไมอ่ะ
3: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
4: อยากลองคืนนี้ไหมล่ะครับ
5: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6 โมงเย็น

0: สวัสดีจ้ะนมนภา
1: ว้ายท่านนมนภามาลบลบลบลบลบ
2: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
4: เฮ้ยบันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
5: แล้วผมล่ะจะทีมไหน
6: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
5: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
7: เธอเป็นใคร

0: เอาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: เนสกาแฟ Rich Aroma
4: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
3: อร่อยไปอีก
5: เพิ่มกาแฟ
3: สูตรใหม
6: ่ลองหน่อยนะ
7: ขอเพียงแค่ฟันให้ไกลแล้วไปให้
8: ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
10: ต้อนรับกลับเข้าสู่ดนตรีชิงทุนนะวันนี้พบกับศิลปินลูกหวานซ่อนเปรี้ยวฉายาลูกทุ่งสาวเสียงอ่อนแป้งร่ำศิวนารีครับวันนี้มากับเพลงณเมตตา

0: ฟังร้องสิวนาดีสวัสดีค่ะพี่เยอะกันนานสบายดีนะคะ
1: สบายดีค่ะ
0: เอาเพลงใหม่มาฝากตามคำสัญญาด้วยณเมตตา
1: ใช่ค่ะ
0: อ่าฮะเพลงนี้มีส่วนร่วมในการทำงานยังไงบ้าง
1: ก็ช่วยพี่ๆเขาจัดหาพ็อปอะไรใ
0: ช่แต่ตอนเริ่มต้นเป็นเพลงอะ
1: เริ่มต้นเป็นเพลงคือ
0: ไอเดียมาจากไหน
1: ไอเดียเนี่ยน้องหนำเตยเขาเป็นคนคิดเพราะว่ามันเหมือนเป็นภาคต่อจากต้องมนตาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วทีนี้แบบต้องมนตาแบบกระแสตอบรับค่อนข้างดีมีคนเล่นใน TikTok แบบ 2-3 แสนคนแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องหนำเตยก็เลยต่อยอดมาจากเพลงนั้น
0: ให้มันมีความเป็นกวีเหมือนกันให้มันพูดถึงความหลงไหลเหมือนกันแต่นี่ดูเขาเหมือนเขาไม่ใช่เขาเริ่มหลงเรานะเราเริ่มหลงเขาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องใช้มนต์นะเมตตา
1: ใช่ค่ะ
0: งานนี้มีพระเอกแล้ว
1: ใช่ก็คือพี่ก้องวิทยาใช่เป็นพระเอกช่องวันใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ฝากบทเพลงนี้กับท่านผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ก็กำลังก็ขอฝากเพลงน้ำเมตตานะคะสามารถรับชมได้แล้วนะคะทาง YouTube แกรมมี่โก Official และทุกๆช่องทางค่ะ
0: ขอบคุณค่ะวันนี้รบกวนให้กำลังใจนักสู้หน่อยนะ
1: ได้ค่ะ
0: กับพี่ได้เลยค่ะข่าวด่วนครับข่าวด่วนสำหรับใครนะฮะที่อยากมีส่วนร่วมในการแข่งขันร้องเพลงในมหกรรมด่วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569วันนี้วันสุดท้ายฮะส่งคลิปมาก่อน 5:59 นาทีนะฮะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมด่วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮฟ
2: ที่ป้ามาสมัครรายการด่วนเพลงชิงทุนในวันนี้ก็เพื่อต้องการอยากหาเงินมาใช้หนี้น้องสาวและก็หนี้นอกระบบค่ะถ้าปิดหนี้ได้ก็จะสบายใจหน่อยพอได้มีแรงใจสู้ไปอีกนานเพื่อหลานคนนี้ค่ะ
3: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life.And our first variable aperture for better low light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
4: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และดีไรโบน
5: ปากเหม็นแน
6: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
7: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: าดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
2: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
3: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
4: พี่นกชัดชัยนักแสดงมากฝีมือขอแก้ต่างให้กับตัวเองหลังจากที่หลายๆคนนั้นติดภาพจำความน่ากลัวของเสี่ยโป้จากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตค่ะ
5: มีแต่คนหาว่าพี่นกแบบดูน่ากลัวดูอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพี่นกก็เป็นคนปกติธรรมดานี่แหละครับก็คือก็งงเหมือนกันว่าไม่ว่าจะไปเรื่องไหนก็ทุกคนหาว่าเราดุหาว่าเราเป็นคนน่ากลัวไม่เคร่งขรึมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเป็นคนพูดไม่เก่ง
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้เนสกาแฟ Rich Aroma
8: สูตรใหม่
7: เพิ่มกาแฟ
8: เติมนม
7: อร่อยไปอีกสูตรใหม
9: ่ลองหน่อยนะ
10: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
11: อร่อยที
12: ่ทำถึง
13: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยสุด
14: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
15: ข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวอโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยสวยและรวยกับจุฬาเฮอร์รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: เรายังอยู่กับแชมป์39สมัยน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้ต้องมาเจอกับลูกจ้างสวนยางที่ขอมาสู้หวังคว้าเงินทุนไปปิดหนี้เราเอาใจช่วยทั้งคู่ไปพร้อมกันครับ
17: แชมป์ในวันนี้ฮะเป็นแชมป์มาแล้ว39สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 715,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำผึ้งจากร้อยเอ็ดจ้าเย้สวัสดีครับเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ยืนมาถึงสมัยที่39แล้ว
18: ก็ดีใจมากค่ะพี่แฟงก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงตรงนี้ได้ค่ะก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆค
17: ่
18: ะ
17: พักผ่อนเพียงพอไหมคะ
18: ไม่ค่อยค่ะ
17: เอาล่ะวันนี้ด่านนี้พบกับลูกจ้างสวนยางที่ยอมเป็นหนี้ก้อนใหญ่เพื่อให้หลานชายมีบ้านอยู่คุณยาจากฉะเชิงเทราจ้า
19: ชื่อยาจ้
17: ะ
19: อายุ50ปีมาจากฉะเชิงเทราจ้ะ
17: เออชื่อนามสกุลจริงมีไหมจ๊ะ
19: กัลยาชินทองจ้ะ
17: อ๋อยากัลยาเนา
19: ะ
17: เออตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ
19: 50ปีค่ะ
17: 50ปีแล้วเหรออ๋อตอนนี้ทำอะไรอยู
19: ่กรีดยางค่ะ
17: กรีดยางกรีดยางที่สวนเราเองหรือว่ารับจ้างเขาร
19: ับจ้างเขาค่ะ
17: อ๋อได้ค่าจ้างเป็นยังไงครับ
19: แบ่ง55กับ45ครับ
17: เราได้เท่าไหร่
19: สมมติว่า 10,000 เนี่ยเราได้ 4,500 เท่าแก่ได้ 5,500 ค่ะอ๋อ
17: แล้วเราต้องออกค่าต้นทุนอะไรบ้างอ่ะ
19: เราออกแค่แรงแล้วก็น้ำกรด
17: อ๋อน้ำกรดโอ้รายได้ก็ถือว่าแฟร์นะถือว่าแฟร์
20: นะ
17: ยุติธรรมอยู่เหมือนกันนะทำมากี่ปีแล้วครับ
19: ก็20กว่าปีแล้วคร
17: ับ20กว่าปีแล้วโอ้ไปดูเรื่องราวของพี่ยานครับ
19: ปัจจุบันรับจ้างกรีดยางของเฒ่าแก่ค่ะเนื้อที่ประมาณ30ไร่รายได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็45 55จ้ะคือเฒ่าแก่ได้55ของเราก็45ค่ะแล้วแต่ราคายางในช่วงนั้นค่ะค่าปุ๋ยกับค่ากรีดยาอะไรเฒ่าแก่เป็นคนออกแต่ของเราก็จะมีเราออกเป็นแรงแล้วก็ค่าน้ำกรดค่ะที่ทำอาชีพนี้มา20กว่าปีแล้วค่ะเมื่อก่อนก็กรีดอยู่ภาคใต้แต่ก็มันห่างไกลบ้านอ่ะพอฉะเชิงเทราแถวนี้มีการปลูกยางก็อยากจะกลับมาอยู่แถวนี้จ้ะพอได้อยู่ใกล้บ้านรู้สึกสบายใจกว่าค่ะช่วงไหนน้ำยางมันไม่ค่อยมีแล้วเราก็ไปหาทำงานที่ต่างจังหวัดเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวค่ะคือตอนไม่อยู่บ้านไปทำงานข้างนอกก็คือให้หลานชายช่วยดูแลทางบ้านจ้ะครอบครัวเราก็อยู่ด้วยกันตอนนี้มี3คนมีพี่แล้วก็แฟนพี่แล้วก็หลานชายค่ะหลานชายอายุ15ปีตอนนี้ก็ช่วยดูแลสวน

ส่วนสามีก็ไปรับจ้างอยู่ที่จังหวัดอุบลค่ะนานๆจะกลับมาบ้านทีนึงค่ะตอนนี้ป้ามีลูกอยู่2คนมีลูกชายคนและลูกสาวคนนึงแต่ลูกสาวก็ออกไปทำงานข้างนอกแต่ส่วนลูกชายก็ไปมีครอบครัวใหม่ตอนหลานชายเนี่ยเขาเกิดมาทีนี้เขาก็อยู่ด้วยกันอยู่แต่พอนี้หลานชายเนี่ยได้อายุประมาณ 4-5 เดือนแล้วลูกสะใภ้ก็ไปเราไม่กลับมาเลยป้าสงสารเขาก็เลี้ยงดูเขาจนเท่าทุกวันนี้จ้ะทุกวันนี้ก็เลี้ยงเข้ามาก็รักเหมือนลูกเนาะเพราะว่าทำทุกวันนี้ก็ทำเพื่อเขาทุกอย่างเมื่อก่อนก็ยังไม่มีบ้านอยู่ไปรับจ้างตรงไหนก็ต้องอยู่ในสวนเท่าแก่จ้ะแต่พอมีหลานคนนี้แล้วก็เราก็อยากจะมีบ้านมีช่องให้เขาได้มีที่อยู่อาศัยเพราะว่าบั้นปลายชีวิตแล้วเราก็ไม่รู้เขาจะไปตกระกำลำบากไงบ้านก็ไม่มีอยู่เงี้ยเราต้องมีทำให้เรามีจิตใจสู้เราก็อยากจะสู้เพื่อเขาเพื่อเขาได้มีที่อยู่อาศัยค่ะป้าก็เก็บหอมรอมริบจากการรับจ้างเนี่ยจ้ะมาเก็บพอได้ซื้อที่ซื้อทางและไปขอยืมเงินน้องสาวจนมาสร้างบ้านตอนนั้นก็ตัวเองก็ยังมีแรงทำงานอยู่เนาะก็พยายามเก็บเงินเก็บหอมรอมริบเก็บได้เท่าไหร่ก็เก็บสะสมไว้ผ่อนที่ผ่อนทางเข้าไปช่วงหลังนี้ป้าเกิดอุบัติเหตุเนาะหมาวิ่งตัดหน้ารถเลือดข้างเลือดออกในสมองสลบไป3วัน3คืนจ้ะเลยทำให้สมองเลอะเลือนไปบ้างและจำเหตุการณ์ไม่ได้แล้วก็อุบัติเหตุอย่างคือล้มในห้องน้ำจ้ะปัจจุบันก็ยังปวดตามกล้ามเนื้ออยู่บ่อยๆจ้ะใจก็ยังสู้อยู่จ้ะแต่ร่างกายเรามันไปต่อลำบากทำให้ป้ากลัวว่าจะไม่มีเงินไปคืนเขาทั้งหนี้ของน้องสาวและหนี้นอกระบบที่กู้มาใช้จ่ายในครอบครัวช่วงที่ป้าอยากทำงานไม่ได้ค่ะที่ป้ามาสมัครรายการด่วนเพลงชิงทุนในวันนี้ก็เพื่อต้องการอยากจะหาเงินมาใช้หนี้น้องสาวและก็หนี้นอกระบบค่ะจำนวน 300,000 บาทค่ะตอนนี้น้องสาวพยาก็ลำบากเพราะว่าเขาต้องไปผ่าตัดเนื้องอกเขาต้องส่งลูกเขาเรียนด้วยเขาก็ต้องการอยากจะใช้เงินป้าก็อยากจะหาเงินมาคืนเขาไม่อยากให้เขาเดือดร้อนถ้าปิดนี้ได้ก็จะสบายใจหน่อยพอได้มีแรงใจสู้ไปอีกนานเพื่อหลานคนนี้ค่ะ

0: ราะห์นะครับแต่มันมีคำหลายๆคำที่เหมือนกำลังเกรงแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับตัวโน้ต
1: วันนี้มีปัญหาที่แบ่งสั้นยาวไม่เป๊ะแล้วก็ไม่โยนไปกับจังหวะครับ
2: อร่อยดีเดือนหน้าแจกโชคให้ได้เป็นเศรษฐีกันทั่วไทยและยังมีโชคพอให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3สำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงคุณรหัสสติ๊กเกอร์สแกนส่ง QR code ส่งรหัส14หลักทางไลน์แอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำกันแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในรังย้อนที่กล่องปรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นทองแจกโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า 5 ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า 1 ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า 10 ล้านบาทลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปโอกาสดีๆยังรอคุณอยู่เพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งลุ้นโชคได้เลยลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มไปกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
3: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: เพราะความสำเร็จขยายได้ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC108X ขนาด108แรงม้าขยายพลังเกี่ยวอีกคันเพื่อเก็บทุกโอกาสที่เพิ่มขึ้นใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC108X
5: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
6: ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
7: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: บีบนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: อ๋อ
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไม่โอเ
12: คคนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
13: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
14: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเยอะชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: อุ่นนุ่มสบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
2: คิตตี้บาร์ม
3: คัดชิวคัดจมูก
4: ใช้คิตตี้บาร์ม
5: มีส่วนผสมของไพน์นิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
6: คิตตี้บาร์ม
5: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
7: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT

0: พวกเขาคุยกันแล้วว่ารอบชิงเนี่ยพวกเขาสิประสงค์เด็กหน่อยไปลงแข่งเด็ดขาดเลยครับ
1: กลัวว่าวันพรุ่งนี้รถคันนี้มันจะว่างเปล่า
2: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎมาส่งกำลังใจให้กับแม่ยาลูกจ้างสวนยางจากฉะเชิงเทราที่สู้เพื่อหลานชายพูดเป็นแก้วตาดวงใจวันนี้แม่ยาจะคว้าทุนไปปิดหนี้ได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยเธอกันครับ
3: แสดงว่าทำกรีดยางมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมฮะนี่คืออาชีพที่ชื่นชอบเลยก็ว่าได้เมื่อก่อนไปทำต่างจังหวัดเหรอจ๊
4: ะ
3: ไปทำที่ไหนจ๊ะ
4: ชุมพรจ้ะ
3: ไปทำชุมพรไกลบ้านเนาะ
4: ค่ะ
3: พอรู้ว่าเขามีที่ฉะเชิงเทราเขานี่ใกล้บ้านเรา
4: ค่ะ
3: เราก็เลยมาทำที่นี่เลยปักหลักที่นี่เลย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เมื่อก่อนอยู่กันยังไงก่อนมีบ้าน
4: ก็ไปเข้าเป็นยังไปไหนก็อยู่บ้านเท่าแก่จ้ะ
3: อยู่บ้านเท่าแก่บางทีก็มีสวนในบ้านในอะไร
4: บ้านอยู่ในสวน
3: เนาะแล้วก็ไปอาศัยนอนถูกต้องไหมพอมีหลานมานี่ชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมมันสดชื่นขึ้นไหม
4: มันก็มีความสุขอะจ๊ะหมุนบ้างนาบ้างก็มีความสุขของเรา
3: หมุนบ้างนาบ้างเรามีความสุขของเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กเลย
4: ใช่ค่ะ
3: เหมือนเป็นลูกชายตัวน้อยคนหนึ่ง
4: ลูกคนเล็ก
3: ลูกคนเล็กมองก็เป็นแก้วตาดวงใจใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: การที่มาปลูกบ้านนี้ก็เพราะว่าความรู้สึกของเจ้าหลานน้อยคนนี้แหละ
4: จ้ะ
3: เกิดอะไรขึ้นกับเขาครับตอนนั้น
4: บอกว่าแม่มีครูเขาจะมาเยี่ยมบ้านน้องเขาก็คุยกันกับเพื่อนกับลูกเท่าแก่แล้วก็บอกว่าพี่ตูนเขาจะมาเยี่ยมบ้านครูเขาจะมาเยี่ยมบ้านนะเขาบอกเขาก็เลยบอกว่าบ้านหนูที่ไหนบ้านพี่ไม่ใช่บ้านหนู

0: ก็เป็นบ้านพี่นี่เจ้านี่ก็ร้องมามาถามแม่พี่ตูนเขาว่าไม่ใช่บ้านเราใช่ไหม
1: เขาว่าได้ยินตอนนั้นรู้สึกยังไง
0: ปวดหัวใจจุกใช่ลูกไม่ใช่บ้านเราหรอกเป็นบ้านพี่ตูนบ้านเขาเรามาอาศัยเขาอยู่แต่เราอยู่นี่ก็เป็นบ้านเราแหละลูกก็บอกให้กำลังใจเขาเขาก็ร้องไห้อ
1: ยากมีบ้านพี่ยายอมไม่ได้
0: ไม่ได้จ้ะ
1: ยอมไม่ได้ตอนนั้นหางานทำงานเก็บตังค์
0: จ้ะ
1: เก็บอยู่นานไหมจ๊ะ
0: เก็บหอมรอมริบเรื่อยๆจ้ะ
1: เอาไปทำอะไรคะ
0: ก็ได้เงินมากทีแล้วนี่ก็มาผ่อนที่ผ่อนทางเขาเขาซื้อที่เขาก็สงสารเนาะเขาบอกผ่อนผมก็ได้บอกกันแล้วก็ผ่อนไปด้วยผ่อนเขาไปด้วย
1: ตั้งแต่เริ่มซื้อที่ดินจนบ้านเสร็จใช้เวลาไปกี่ปีจ๊ะพี่ยา
0: ประมาณ2ปีประมาณ3ปี
1: ประมาณ3ปีได้บ้านหลังเล็กๆความฝันของเด็กตัวน้อยๆคนหนึ่งก็ถูกสร้างเสร็จขึ้นมาแต่กว่าจะสร้างเสร็จนี่มันก็ไม่ใช่ราบลื่น
0: แต่ไม่ราบลื่น
1: พี่ยาก็ต้องไปกู
0: ้ยืม
1: เขาก็เป็นยืมน้องถูกต้องไหม
0: ค่ะ
1: ค่อยๆยืมมาเรื่อย
0: ทีละเท่าไหร่ทีละหน่อยทีละ 30,000 มั่ง 50,000 มั่ง 20,000 มั่งแล้วก็เอาเงินของเราเก็บได้มั่งช่วยกันทำเพราะว่ามันต้องจ้างเขาเนาะ
1: รวมๆทั้งสิ้นนี่ยืมน้องมาเท่าไหร่จ้ะ
0: 300,000 กว่านี่แหละจ้ะ
1: ตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องนี้แหละ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าน้องสาวก็มีเรื่องจำเป็นต้องใช
0: ้
1: เขาเป็นอะไรอยู่ตอนนี้ครับ
0: ช่วงเขาผ่าเนื้องอกเขาเป็นเบาหวานด้วยเป็นหลายโรคอะจ้ะ
1: มันหลายอย่างอยากให้เขาได้มีโอกาสได้ดูแลตัวเอง
0: ค่ะ
1: จำวันแรกได้ไหมที่บ้านเสร็จแล้วพาลูกพาหลานเข้าบ้าน
0: จำได้ค่ะ
1: บรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้าง
0: โอ้ตอนก่อนจะเข้าไปอยู่เขาก็ไปช่วยล้างบ้านล้างบ้านเขาก็เล่นถอดเสื้อผ้าก็เล่นสไลด์น้ำฉีดล้างสนุกอ่ะ
1: นี่คือบ้านของเขา
0: ค่ะ
1: นี่คือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังกรีดยาง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ฮะฉะเชิงเซานี่เวลากรีดยางมีเรื่องตื่นเต้นบ้างไหมจ๊ะ
0: มีเยอะค่ะ
1: มีเยอะเลยเหรอจ๊ะมีทุกวันเอาแบบเอาแบบวันพีคๆเลยเอาแบบว่าเธอไม่มีโอกาสได้รู้หรอกว่าฉันต้องเจออะไรบ้างเจออะไรเจออะไร
0: ช้างจ
2: ้
0: ะ
2: ช้าง
1: ช้างเลยเหรอวันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้น
0: ตอนนั้นกำลังเดินหยอดน้ำกรดอยู่เพราะว่าแถวสุดท้ายพอดี6 โมงเกือบครึ่งละ6 โมงเช้าเดินหยอดน้ำกรดอยู่แถวสุดท้ายพอดีมันวิ่งมาแล้วแฟนเห็นว่าตั้งแต่ประมาณ500 เมตรหรือมั้ง
1: โอ้
0: ทำบอกว่าเฮ้ยช้างมาบอก
1: ควบมาเลยไหม
0: มันวิ่งเข้ามาเลยแฟนก็บอกว่าช้างมาแค่นั้นเนาะเราก็เดินวิ่งข้างเพราะว่าเคยแบบพวกอันนี้เขาจะสอนไว้บอกว่าถ้าช้างมาห้ามวิ่งตรงห้ามวิ่งซิกแซกใช่ไหมทีนี
3: ้เทคนิค
1: เทคนิค
0: ใช่ค่ะ
1: นี่วิ่งหนีช้าง
0: แต่วันนี้
4: อย่างนี้ไม่น่าทัน
0: พอดีแฟนเขาบอกว่าช้างมาแค่นี้เขาบอกดึงแขนเราอยู
1: ่
0: ดึงไปวิ่งข้างออกข้างได้2แถวไอเราขาไปไม่ได้แล้วน
1: ั่
0: งพับเพียบรอเลย
3: ขาอ่อน
0: นั่งพับเพียบเลยทีนี้แฟนก็วิ่งไปไกลแล้วแหละหันมาอีกทีอ้าวแฟนกูไปไหนวะไม่ได้มาด้วยไอเราก็ไปไม่ไหวมันนั่งรอแล้วเขาบอกทีนี้ไอตัวนั้นช้างมันวิ่งมาทีนี้ไหมเรานั่งอยู่ตรงนี
1: ้
0: ช้างมันก็วิ่งมาตรงนี้มันก็หยุด
1: ใกล้ๆ
0: มันหยุดห
1: ัน
0: หน้ามาเลยทีนี
1: ้เอา
0: หันหน้ามาหาเราเลยไอ้แฟนวิ่งไปทางนู้นก็บอกแฟนกูไม่มาทางนี้เอาทีนี้วิ่งกลับมาล่อช้างทางนู้น
1: วิ่งกลับมาล่อช้างให
0: ้สายตรงข้ามมันจะเป็นสามเหลี่ยมนี่ไหมไอ้ช้างอยู่ตรงนี้เรานั่งอยู่ตรงนี
1: ้
0: ทีนี้แฟนก็วิ่งมาทางหลัง
1: อ
0: บอกเฮ้ยช้างบอกเรียกช้าง
1: ประวัติช้างไ
0: ปประวัติช้างก็บอกพอร้องเฮ้ยแล้วทีนี้ช้างน่ะหันหน้าจาก
1: ล่าจาก
0: เราไปก็วิ่งไปหาเขาเลย
1: อ้าว
0: ไอเรารอดตาย
1: แล้วเขาจะตายอะไรนะตัวนี้
0: เขาก็ยืนอยู่หน้าเนี่ยระหว่างเนี้ยไม่ถึงตรงนั้นด้วยซ้ำไป
1: แค่นี้เหรอ
0: ไม่ใกล้กว่านั้นอีก
3: โอ้
1: คนกับช้างเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยแล้วยังไง
0: แล้วเขาก็ไม่มีอะไรถือเลยเขามีขวดน้ำกรดอยู่อย่างเดียวอยู่อย่างเงี้ยผังอย่างเงี้ยหม้อแบตอะไรตกหมดเลยเขาไม่รู้จะทำอะไรแบบเขามีสติหน่อยเขาต้องเขาเป็นผู้นำเนาะคว้างขวดน้ำกรดขึ้นมาตรงนี
1: ้
0: พอดีช้างได้ยินแต่เสียงร้องวีดมันก็เดินหันผ่าออกไปเลยเดินดุยๆออกไปเลยรอดตาย
1: นี่ก็คือ

0: เรื่องอันตรายที่ต้องไปเจอเอาล่ะวันนี้อยากได้เงินทุนเท่าไหร่ครับเพื่อไปใช้หนี้น้องสาว
1: สักสามแสนจ้ะ
0: สามแสนเนาะพร้อมสู้ไหมคะ
1: พร้อมจ้ะ
0: โอเคปรบมือให้กำลังใจกันหน่อยเป็นไงคะน้องแปมราม
2: ก็ฟังเรื่องราวของพี่ยาแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักมากค่ะก็คือพี่ยาดูเหมือนเป็นคนอารมณ์ดีนะคะแล้วก็เหนื่อยเพื่อคนที่เรารักอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่ยานะคะ
0: ขอบคุณค่ะหนึ่งบทเพลงเพื่อเขย่าพลังแชมป์นั่นคือเพลง
1: ป๋าผัวจ้ะ
0: จะป๋าผัวซะแล้วผัวอุตส่าห์ไล่ช้างให้ป๋าผัวจ้า

0: ายุ50ลีลา15ปีนี่เป็นไงแป้งราม
1: เพลินเลยค่ะชอบท่าเต้นพี่เขาแบบมีงึกงึกใช่ค่ะใช
0: ่ชอบนี
1: ่ใช่น่ารักมากค่ะค่ะสู้ๆนะคะชอบมากค่ะ
0: ขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างพี่บีครับ
2: ชอบมากชอบในความมีสไตล์ชอบในความไม่เขินร้องได้ออกมาเป็นธรรมชาติแล้วก็สื่ออารมณ์ได้ดีมากผมว่าเป็นนักร้องดีๆได้เลยนะนะพี่ยาเป็นศิลปินได้เลยนะทุกอย่างมาดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาพและเสียงมีแค่นิดหน่อยคือเรื่องเครื่องเสียงไม่ค่อยแข็งแรงบางคำนะฮะผมยกตัวอย่างคำที่ว่าเห็นแล้วคึกคึกไปฮอดตีหาคำว่าฮอดไม่ค่อยแข็งแรงละเสร็จหนูแท้แท้คำว่าแท้แท้ก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเพราะมันอาจจะเป็นตัวโน้ตที่สูงหรือพี่ยาอาจจะไม่ได้เน้นมันให้มันดูหนึบหรือมันแข็งแรงถ้าพี่ยาปรับแค่นี้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ละคำที่มันไม่ค่อยดีอ่ะให้มันเนียนขึ้นแค่นั้นเองนะฮะผมต้องการแค่นี้ถ้าพี่ยาจะ cover เพลงร้องหรือเพลงอื่นๆที่จะร้องในคลิปหรืออะไรเงี้ยแค่นี้คือมีเสน่ห์มากแล้วครับครับผม
0: ขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับผม
3: พี่ยาการร้องเพลงของพี่ยาเมื่อสักครู่นี้ท่าเต้นของพี่ยานะคะเห็นแล้วน้องหิวมะขามเปียกมากเลยคือมันมีความแบบเปรี้ยวปรากขึ้นมาเลยอย่างท่าพี่ยานะคะเก๋มากนะคะแล้วเป็นคนร้องเพลงได้มีความสุขมากถึงพลังจะไม่ครบแต่ว่าการเอื้อนการอะไรบางจุดเนี่ยรู้เลยว่าเป็นคนมีของนะคะเป็นคนที่สามารถร้องเพลงได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้มันอยู่บ่อยๆในการแบบใช้ปอดอยู่บ่อยๆเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้มีชีวิตอย่างมีความสุขแบบนี้แหละถูกทางแล้วค่ะพี่ยา
0: ขอบคุณครับเรื่องนี้หรอครับ
4: การร้องเพลงนี่ไม่สงสัยเลยนักร้องเก่าเลยร้องนี่ดีตั้งแต่ต้นจนจบและแถมลีลาท่าทางด้วย
0: สุดยอด
4: แต่ว่าน้ำหนักเสียงมันไม่เล่าอารมณ์เท่าไหร่จุดอ่อนมีแค่นี้นะน้ำผึ้งอันนี้ไม่ธรรมดานะเขามีเรื่องให้ตื่นเต้นเสมอครับรอสรุปครับ
0: ขอบคุณครับเชิญครับ
5: มาถึงหน้าที่ของแชมป์39สมัยอย่างน้ำผึ้งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างแม่ยาเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่มาลุ้นกันครับ
0: มีเรื่องหนักใจอยู่เรื่องนึงสำหรับการเป็นแชมป์
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่การร้องเพลง
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่การที่ต้องมาเจอกรรมการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันคืออะไรคะ
1: ชุดมาแข่งค่ะ
0: ทำไมคะ
1: ก็
0: ธรรมดาหนูเป็นคนแต่งตัวไหม
1: ไม่ค่อยแต่งธรรมดาใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์ค่ะ
0: แค่นั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าหนูเป็นนางเอก
1: ใช่ค่ะเพราะว่ากลางวันก็จะแต่งชุดลองๆสบายๆค่ะรอแต่งตัวแค่ตอนแสดงค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: นั้นก็ไม่มีความรู้เรื่องการจะไปหาเสื้อแมทชิ่งอะไรกัน
1: ไม่ค่ะแมทชุดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ค่ะ
0: แต่ที่ผ่านมาหลายๆชุดก็ดูดีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำยังไง
1: พี่ทีมงานช่วยเลือกค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ค่ะ
0: เวลาหนูก็ต้องไปหาดูซื้อเสื้ออย่างงี้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ถ่ายรูป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่งให้ทีมงาน
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ
1: ก็สร้างกลุ่มไลน์คุยกันเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอช่วยดูหน่อยเรื่องนี้ช่วยหนูหน่อยเพื่อคุยกันว่าจะแต่งตัวยังไงดี
1: ใช่
0: ตอนนี้เริ่มเฮ้ยวันนี้โอเคว ันนี้ดูน่ารักมาทำแมงสองชุดก่อนเป็นดูเป็นแนวคุณหนูกระโปรงยาวมีเสื้อกางอะไรอย่างงี้
1: เปลี่ยนแนวค่ะเปลี่ยนแนววันนี้
0: ให้มันทำมาทำแมงหน่อยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ธรรมดานะครับ
1: มีร้องดีมากเลยค่ะ
0: แล้วก็ลีลาแผ่วพราวนะครับ
1: ค่ะ
0: ช้างยังหนีมาแล้วนะครับเอาละต้องตอบโต้ให้หนักๆกับ1บทเพลงพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
1: บอกใจยังไงดีค่ะ

0: น้ำพึ่งครับเป็นยังไงบ้างคะตาน้ำ
1: ค่ะสวัสดีนะคะน้องน้ำพึ่งเสียงหวานมากเลยนะคะเสียงหวานเหมือนชื่อเลยแล้วก็หน้าหวานด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็วันนี้แต่งตัวน่ารักมากค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่พี่ครับ
2: โอ้ผมไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากแล้วนะ
0: ตั้งแต่
2: สมัยมีวิทยุ สถานีวิทยุนะแล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเพลงนี้มากภาษาเพลงที่เขียนคือชอบมากแล้วก็ผมว่าผมคุ้นเคยกับเพลงนี้ดีแต่วันนี้น้ำพึ่งมาร้องเพราะนะครับแต่มันมีคำหลายๆคำที่เหมือนกำลังเกรงแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับตัวโน้ตนะครับมีประมาณ 2-3 ที่ร้องให้หน่อยได้ไหมครับบอกว่าอ้ายกับเขาชีวิตขาดกันบ่ได
3: ้บอกว่าอ้ายกับเขาชีวิตขาดกันบ่ได
2: ้มันไม่ได้เป็นได้บ่ได้มันออกได้ยังไม่มันไม่ได้ออกเป็นได้เดี๋ยวนี้จะขออนุญาตครูอธิบายตรงนี้นะครับมันต้องออกคำว่าได้ไม่ใช่ไดแต่ถ้าคำว่าไดความหมายมันจะเปลี่ยนเลยไดนี่คือไหน
0: อ
2: ันนี้ได้คือได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องออกเสียงให้ชัดประมาณนี้ครับ
0: โอเคครับอันนี้ทางเรื่องไว้เดี๋ยวส่งศูนย์ซ่อม
2: ต่อ
0: เป็นยังไงนะครับผม
4: เป็นคนสวยนะคะสมัยก่อนพี่ก็เคยสวยอย่างนี้ค่ะ
0: นี่พูดเองหรือว่าเขาชมมาครับผม
4: อย่าถามต่อว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนอกจากสวยแล้วยังเสียงใสด้วยนะคะเสียงหวานเจี๊ยบเลยอ่ะมีบางจุดแหละเหมือนคิดเหมือนพี่พีแต่ว่าเดี๋ยวให้ครูพูดดีกว่
0: า
4: เพราะว่าถ้าเราพูดหมดเดี๋ยวครูไม่มีอะไรพูดกับพุทธา
5: ความยากของเพลงแบบนี้ไม่ได้อยู่ที่การจำเนื้อแต่อยู่ที่การไปกับจังหวะการแบ่งท่อนแล้วก็การวางลูกเอื้อนลูกเล่นให้ลงตัวถ้าไม่ลงปุ๊บมันจะเหมือนอารมณ์มันจะเปลี่ยนวันนี้น้ำพึ่งทำได้ดีในเรื่องของการออกเสียงพลังแล้วก็การเก็บรายละเอียดโดยภาพรวมก็ถือว่าร้องแบบน้ำพึ่งแต่ที่มันขาดไปก็คือการไปกับจังหวะพอไม่ไปกับจังหวะอารมณ์มันก็สะดุดเพลงนี้มันอยากได้ลูกอ้อนเสียใจว่าวันที่ไม่มีเขานะมันรู้สึกยังไงมันกำลังเล่าอารมณ์นี้ไงแต่พอเราดุปุ๊บเหมือนด่า
0: อ้
5: ายมีใครก็ไม่บอกทำไมไม่บอกกันวะมันรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมลูกไหนลองร้องใหม่ดูสิท่อนฮุก
3: อ้ายมีใครก็ไม่บอก
5: น
3: ี่
5: แหละอ้ายมันน้อยไปลูกอ้ายมีใครก็ไม่บอกไม่มันต้องอย่างนี้นะมันถึงจะรู้สึกว่าโอ้โหเสียใจมากแบ่งสั้นยาวแล้วโยนไปกับจังหวะวันนี้มีปัญหาที่แบ่งสั้นยาวไม่เป๊ะแล้วก็ไม่โยนไปกับจังหวะครับรอสรุปครับ
0: ขอบคุณครับเป็นครับพี่ยาครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์39สมัยของเราเจองานหนักฮะขอพี่ยามาดีนะทั้งร้องทั้งเต้นใส่เต็มที่เรียกว่าสัมผัสทุกส่วนประสาทฮะดูซิว่าแบบไหนจะคว้าชัยไปครอบครองลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่เป๊กกี้ครับจากผลงานของทั้ง2คนให้อารมณ์เป็นคนละแบบนะมาดูซิว่าวันนี้แบบไหนจะเข้าป้ายได้แชมป์ไปครอบครองและผู้ออกนำไปก่อนพี่เป๊กกี้ศรีธัญญามอบคะแนนให้แก่น้ำพึ่งครับคะแนนต่อไปจากพี่พีเสด็จครับถ้าเป็นน้ำพึ่งแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่40ทันทีถ้าเป็นชิววิยาเสมอกัน1-1ฮะต้องดูคะแนนตัดสินจากครูสลาจบตรงนี้หรือว่าได้ลุ้นกันต่อพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้แกน้ำพึ่งกับผมแชมป์40สมัยจ้าขอดูคะแนนจากคุณสลาครับน้ำพึ่งครับเป็นไงครับแบบนี้ครู
5: ที่จริงร้องเพลงเก่งทั้งคู่เลยนะครับโดยเฉพาะพี่ยานี่ถือว่าสำหรับครูเซอร์ไพรส์เลยนะ คือร้องเพลงเป็นเข้าใจแล้วก็ทุกอย่างมันได้หมดเลยวันนี้เป็นรองแค่เรื่องความลงตัวเท่านั้นเองครับชื่นชมครับ
0: ครับแต่วันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณมากครับค่ะพักผ่อนกับทีมงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์40สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์40สมัยไปเท่าไรดีมีอีก 10,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 715,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากไมโครเวฟ Lucky Frame ไปอีก 10,000 บาททำไปตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 725,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงทุน

0: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ่ผู้ชายคนนี้หรือเปล่า
1: เขาตายเลยนะครับ
2: เป็นอย่างคนดีๆทั้งคู่ไงต้องมาเจอเรื่องแบบนี
3: ้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะทุกคน
4: โฟสเตทคือสภาวะที่สมองเข้าสู่สมาธิขั้นสูงสุดเราจะเหมือนเห็นทุกอย่างเป็นภาพช้าตัวจะเบาเหมือนขนนกร่างกายจะเคลื่อนไหวได้ไวกว่าที่คิด
0: เฮ้ยคุณเอ๋ยสงครามจะสีมาละปะ
1: แม่ดูอะไรนี่สิ
5: ถอนตัวจากการแข่งขันจ้าถ้าไม่อยากแก้วจ้ามีจุดจบเหมือนคุยใหญ่

0: เมื่อคืนมีของพวกนี้ส่งไปถึงที่บ้านทุกคนเลยหรือโยม
1: ใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อมันโทรมาขู่ทุกคนหมดเลยเจ้าค่ะแล้วถ้าคืนปล่อยให้เด็กลงแข่งจะเป็นอะไรเหมือนครูใหญ่ไหมเจ้าค่ะ

0: ฝีมือกำนันแมนแน่ๆเลยครับหลวงพ่อเขาใช้ความกลัวมาบีบพวกเรานับวันวิธีของเขายิ่งเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆผมว่าเดิมพันครั้งนี้มันใหญ่สำหรับเขามาก
1: เราไปแจ้งความกันเถอะค่ะเผื่อตำรวจจะแกะรอยเบอร์คนที่ขู่ได
2: ้มีอะไรไม่สบายใจก็บอกมานะโยม
3: พวกเขาคุยกันแล้วครับบ่รอบชิงเนี่ยพวกเขาสิประสงค์เด็กหน่อยไปลงแข่งเด็ดขาดเลยครับ
1: แต่ถ้าทำแบบนั้นก็เท่ากับว่าเราไปตามเกมมาเลยนะคะ
0: ผมว่าไปบอกตำรวจแล้วให้ตำรวจดูแลความปลอดภัยดีไหมครับพ่อแม่จะได้สบายใจด้วย
4: แต่ตำรวจมันไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงนะครูฉันว่าครั้งนี้มันไม่ได้ขู่มันเอาจริงแน่ฉันไม่อยากให้ลูกฉันเหมือนครูใหญ่นะ
1: แต่ว่า
4: แล้วถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาคุณครูจะรับผิดชอบลูกฉันได้ไหม
5: คราวก่อนที่เด็กโดนวางยาฉันแทบไม่เป็นทำมาหากินเลยแล้วถ้าเอมอ่ะต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกฉันไม่เอาแล้วนะฉันกลัว
4: พวกฉันก็รักวัดนะหลวงพ่อแต่ถ้าพวกมันเอาถึงตายแบบเนี้ยฉันว่ามันไม่คุ้มหรอก
6: ฉันก็ไม่ช่อยกับเคยคิดแบบนี้ขึ้นกันแต่ถ้าพวกเขาย่อมแพ้พวกคนสัวเขาก็ต่อย่อมพวกมันตลอดไป
4: ฉันขอโทษนะฉันตัดสินใจแล้วลาละหลวงพ่อ
5: ลาทุกค่ะ
4: ลาทุกค่ะ
6: ที่ไปใส่ก็ต้อง
0: พี่เจนนี่กับพี่พาวไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวเรื่องเด็กๆเนี่ยผมจัดการเองแล้วฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรคืบหน้าไหม
7: ยังเลยสายฟ้า 2-3 วันมานี้กำนันเขาไม่มาเลย
8: ถ้าหากว่ากำนันแมนเอาตัวน้องดินไปซ่อนอย่างที่พวกเราคิดไว้จริงเขาน่าจะมาหาลูกเขาบ้างนะคะแต่นี่ไม่เห็นมาเลยค่ะหรือว่าที่เราคิดไว้มันจะผิดคะ
0: ผมมั่นใจครับว่ากำนันต้องให้ลินอยู่ใกล้ตัวยิ่งลินเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นผมว่ากำนันยิ่งจับตามองไม่ให้ลินไปบอกเรื่องนี้กับใคร
7: ถ้าเราจะทวงความยุติธรรมให้พี่สันติเราต้องหาลินให้เจอค่ะเพื่อให้เขามาเป็นพยาน
0: ลองเฝ้าต่ออีกสักวัน2วันก็แล้วกันครับผมว่ายังไงกำนันก็ต้องไปหาลูกเขาถ้าเราสะกดรอยตามไปยังไงเราก็ต้องเจอตัวลินแน
7: ่ได้สายฟ้า
0: ผมฝากด้วยนะครับ
8: นี่ต้องเฝ้าอีก 2-3 วันเลยเหรอคะนั่งเฝ้าจนจะเป็นแผลกดทับหมดแล้วคะเนี่ย
0: ขวัญมานั่งทำไมตรงนี้เนี่ย
1: อยู่ฉันก็กลัวกลัวว่าวันพรุ่งนี้รถคันนี้มันจะว่างเปล่าไม่มีใคร
0: ต้องมีสิ
1: ถึงมีมันก็ไม่ครบทีมหรอกโดยเฉพาะแม่ขิงแม่เอมพ่อเมย์เขาก็ไม่ปล่อยให้ลูกเขามาอยู่แล้วอ่ะ
0: ฝันในเกมกีฬาถ้ายังไม่หมดเวลาเราห้ามยอมแพ้นะ
1: ฉันก็ไม่ได้อยากยอมแพ้แต่ว่าฉันกลัวเราก็แค่อยากจะทำอะไรดีๆอยากช่วยวัดให้รอดพ้นจากน้ำมือคนชั่วแล้วทำไมเราต้องมาโดนอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะ
0: เจ้าพ่อคาสิโนเรายังล้มมาได้แล้วเลยนี่ก็แค่เซียนพายชั่วๆคนหนึ่งทำไมเราจะล้มไม่ได้แต่อีกอย่างฝันไม่ได้สู้อยู่คนเดียวนะฝันมีสุดหล่อคนนี้อีกคนหนึ่งนะ

0: ผมจะไม่ยอมอยู่เฉยๆให้มันเล่นงานเราอยู่ฝ่ายเดียวหรอก
1: นายเชื่อจริงๆใช่ไหมอ่ะว่าเราจะชนะกำนันแมนได้

0: นี
1: ่หนูกำลังเฮ็ดสมาธิอยู่มืออื่นแม่ชี้ชะตาหนูบ่อยากวอกแวก
0: มืออื่นน่ะพ่ออยากให้แม่มาซอยงานพ่อพ่อลาคุณครูไว้ให้แล้วเด
1: ้พ่อบ่อยากให้แม่ไปแข่งมันบ่
0: ถึงพ่อจะเป็นสับปะเลอแต่พ่อก็บ่อยากเฮ็ดงานศพลูกเจ้าของได้ล่ะ
1: แต่จังใดคนเฮาก็ต้องตายบ่ซาก็เร็วแต่ที่สําคัญก็คือเฮาได้เฮ็ดสิ่งที่มีคุณค่าก่อนตายแล้วบ
2: ่จําไว้นะคะ flow state ไม่ใช่การพยายามเก่งขึ้นแต่คือการจดจ่อกับสิ่งตรงหน้าเพื่อดึงศักยภาพที่มีออกมาใช้ให้เต็มที่หยุดคิดในสิ่งที่ไม่จําเป็น
3: ขอบคุณค่ะแม่แม่คะ
4: ว่าไงลูก
3: แม่มีอะไรจะคุยกับหนูหรือเปล่าคะ
4: เอมแม่ขอโทษนะลูก

0: นี้ไม่ให้เอไปแข่งไม่ได
1: ้อารมณ์กลัวทำให้ตรรกะและเหตุผลของแม่ลดลงนะคะ
0: เอ็มเคยบอกแม่ว่าโตขึ้นเอ็มอยากเป็นหมอการเล่นวอลเลย์บอลน่ะมันห่างไกลจากสิ่งที่เอ็มอยากเป็นมากเลยนะลูก
1: ใช่ค่ะหนูอยากเป็นหมอแต่หนูก็อยากเป็นหมอที่ครั้งหนึ่งเคยช่วยเพื่อนๆทำเพื่อชุมชนที่หนูรักและถ้าหนูได้ทำหนูคงภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะแม่

0: คะพรุ่งนี้ขิงแข่งรอบชิงแม่ปิดร้านวันหนึ่งไปดูขิงกับเพื่อนแข่งได้ไหมคะ
1: ได้สิแม่ก็ตั้งใจจะทำแบบนั้นอยู่แล้ว
0: จริงเหรอคะดีใจอ่ะเดี๋ยวขิงจะตั้งใจเล่นในสุดฝีมือเลยแม่จะได้ไม่อายใคร
1: จ้ะงั้นแม่จะไลน์ไปบอกครูนะว่าแม่จะไปส่งขิงเองที่สนามแข่งครูเขาจะได้ไม่ต้องรอนะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ใส่เสื้อตัวนี้ที่ขิงซื้อให้วันเกิดนะลูกแข่งทั้งทีต้องแต่งตัวสวยๆหน่อย
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวขิงรีดให้ค่ะ

0: ู่กันที่สนามแข่งขันโรงเรียนเทพรังสรรค์ค่ะในศึกรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงระดับมัธยมต้นหรืออีสานแชมเปี้ยนชิพชิงเงินรางวัลสูงถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและบรรยากาศด้านหลังดิฉันตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเหมือนกับมาเชียร์ทีมชาตินะคะฟีลหมอนทองฟีเวอร์เลยก็ว่าได้เลยทีเดียวค่ะส่วนใครนะคะทางบ้านค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทางทีมเทพรังสรรค์นะคะหรือว่าจะนิยมชมชอบนะคะกับทีมบ้านพวกตังก็ตามวันนี้คุณสามารถร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจผ่านทางหน้าจอช่องวัน31ของเราได้สดๆตอนนี้เลยนะคะเพราะแมตช์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะคะทีมข่าวของเราจะทำการถ่ายทอดสดให้คุณได้ชมกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวค่ะส่วนใครที่เพิ่งจะมาติดตามกันนะคะอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมการแข่งขันระดับมัธยมต้นถึงกลายเป็น Talk of the Town ได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการแข่งขันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันธรรมดาทั่วไปค่ะแต่เป็นแมตช์นัดชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นเจ้าของที่ดินวัดโคกบังระหว่างทางวัดโคกบังเองนะคะหรือว่าจะเป็นกำนันแมนเซียนพระชื่อดังวันนี้ร่วมส่งแรงเชียร์กันใจกันได้แบบเต็มที่เลยค่ะ
1: จริงๆกำนันไม่ต้องมาให้เสียเวลาก็ได้นะครับเราขู่พูดไปขนาดนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นผู้ปกครองผมไม่มีทางให้ลูกผมมาแข่งแมตช์นี้แน่นอนครับ
2: ฉันอยากมาเห็นความพ่ายแพ้ของพวกมันด้วยตาตัวเอง

0: พวกมันมาแล้วครับแต่ว่าไม่มีเด็กๆมาสักคนพวกมันคงทำอะไรไม่ได้แล้วครับนอกจากต้องถอนตัว
1: มันทำอะไรของมันวะ
2: ว่าใช่เหรอก็เด็กๆอ่ะ
3: ผมขอยืมไม้หน่อยนะพี่ๆนักข่าวครับเชิญทางนี้หน่อยครับ
4: เกิดอะไรขึ้นคะโค้ช
5: มีอะไรครับ
4: มีอะไรเหรอคะโค้ช
3: เมื่อคืนก่อนมีผู้ไม่หวังดีส่งของปริศนาพวกนี้มาให้นักกีฬาของพวกเราครับ
0: มีของพวกนั้น
3: และของแต่ละชิ้นบ่งบอกถึงนักกีฬาของเราแต่ละคนและยังมีสายปริศนาโทรมาขู่ผู้ปกครองว่าให้เด็กๆถอนตัวออกจากการแข่งครั้งนี้

0: ไม่งั้นเด็กๆจะเป็นอันตราย
1: เฮ้ยถ่ายไว้เร็วถ่ายไว
2: ้เฮ้ยดูดิมีตัวอะไรตายด้วย
1: เฮ้ยมีแต่ของเปื้อนเลือดทั้งนั้นเลยอ่ะ

0: ะโค้ช
1: ว่าไงครับ
2: พี่ๆครับของพวกนี้ไม่ได้แค่กระทบกระเทือนแค่จิตใจเด็กๆนะครับแต่มันทำให้ผู้ใหญ่กลัวจนไม่กล้าให้เด็กๆมาลงแข่งในครั้งนี้ครับ
3: ใช่ค่ะป้าเป็นพยานได้นี่ถ่ายรูปไว้ต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
1: ขู่กันขนาดนี้
0: แค่แข่งกีฬานะเฮ้ย
4: ยังไม่ถึงอีกเหรอแม
5: ่แกหลับเอาแรงไปก่อนเถอะถึงแล้วเดี๋ยวแม่ปลุก

0: นี่มันไม่ใช่ทางไปโรงเรียนเทพรังสรรค์นี่แม่ที่แม่จะพาขิงไปไหนอ่ะแม่ฉันจะพาแกไปอยู่กับน้าแววสักพักนึงรอให้เรื่องทุกอย่างมันจบก่อนแล้วเราค่อยกลับมาบ้านโคกปัง
1: หมายความว่าที่แม่บอกว่าแม่จะไปเชียร์ขิงนี่แม่โกหกเหรอ
0: ก็ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้แกก็คงไม่ฟังฉันหรอก
1: ไม่ได้นะแม่ขิงต้องไปแข่งเพื่อนๆเขารอขิงอยู
0: ่ไม่มีใครรอแกทั้งนั้นแหละฉันคุยกับพ่อแม่ทุกคนแล้วเขาให้เพื่อนๆแกพากันถอนตัวหมดแล้ว
1: เราวัดโคกปังเหรอแม่ขอแค่เราชนะวันนี้เราก็จะมีเงินไปช่วยวัดแล้วนะแม่แม่พาขิงไปเถอะนะนะแม่ขิงขอร้องนะแม่พาขิงไปเถอะนะนะแม่ขอร้อง
0: หยุดจะตีกับขิงแม่ยอมเสียวัดแต่แม่ไม่ยอมเสียแกเด็ดขาด
2: โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าทีมบ้านโคกปังจะถูกกันแกล้งหนักขนาดนี้อ่ะแล้วแบบนี้ทางทีมไม่ออกมาตอบโต้เลยบ้างหรอคะ
1: พวกเราอดทนค่ะเราคิดว่าคนที่กลั่นแกล้งเราจะรู้จักผิดชอบชั่วดีแต่เราคิดผิดแล้ววันนี้ความอดทนของเรามันมาถึงขีดจำกัดแล้วค่ะ
3: และที่พวกเราออกมาพูดในวันนี้เพราะอยากให้สังคมรับรู้ว่าถ้าคนในทีมของเราบาดเจ็บหรือเป็นอะไรไปมันไม่ใช่อุบัติเหตุครับแต่มันมีคนจงใจทำให้เกิดขึ้น
2: แต่จะว่าไปคนที่มีปัญหากับทีมบ้านโคกปังมันก็มีอยู่แค่คนเดียวนะคะหรือว่าจะเป็น
4: พูดชื่อผมเลยก็ได้นะครับผมไม่ฟ้องหรอก
1: เราไม่คิดว่าเป็นฝีมือกำนันหรอกค่ะคนที่กล้าสาบานให้ฟ้าผ่าตายจะมาทำเรื่องชั่วๆแบบนี้ได้ยังไง
4: แต่ผมพอรู้นะครับว่าใครเป็นคนทำ
5: ใครเหรอครับกำนันกำนันรู้อะไรมาครับบอกพวกเราหน่อยสิครับ
6: นั่นสิคะช่วยตอบหน่อยสิคะ
2: เป็นข้อมูลวงในหรือเปล่าคะบอกหน่อยค่ะกำนันคะ
4: ที่ทีมบ้านโคกปังถูกข่มขู่ก็มาจากเรื่องผลประโยชน์จากเว็บสีเทาก
6: ำนันหมายความว่ายังไงคะ
2: ยังไงคะ
6: กำนันบอกหน่อยสิคะกำนันคะ
2: กำนันรู้อะไรมาคะ
4: อย่างนี้ครับเพื่อนผมที่อยู่กองปราบเล่าให้ฟังว่ามีเว็บพนันหลายเจ้าเลยนะครับเปิดให้แทงระหว่างทีมบ้านโคกปังกับทีมเทพรังสรรค์เงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านเลยมันคงเป็นเหตุจูงใจให้พวกเขาเนี่ยไปข่มขู่เพื่อให้ได้ผลการแข่งขันตามที่เขาต้องการไง
7: โอ้โหเด็กเก่งกันแท้ๆเลย
8: แต่งเรื่องโคตรเก่งเลย
4: ยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆ นักข่าวตามข่าวเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่าปล่อยให้ความฝันของเด็กๆทีนึงเนี่ยจะต้องมาพังลงเพราะผลประโยชน์จากการพนัน
3: โอ้ถ้างั้นก็ขอบคุณกำนันมากเลยนะครับที่ช่วยบอกให้เราหายข้องใจเราจะได้แข่งกับเทพรังสรรค์ได้อย่างสบายใจสักที
4: แข่ง

0: นับสนุนโดยใหม่108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียว
1: ทำไมเกียวกินอะไรก็อร่อย
2: หยอกแม็กกี
3: ้ฮะอร่อย
2: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
4: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
5: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
6: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
7: พวกเรายาดมตาด้วยทอง
8: วิงเวียนศีรษะ
7: ยาดมตาด้วยทองปิ๊ก
9: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวานยาดมตาด้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: จุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเยอะชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาดThe Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพลง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
8: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
9: ์กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
10: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
9: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
10: ่เบกกิ้งโซดา
11: บอกใจไว้ไว้ไม่หมดกำลัง
12: สนับสนุนโดย
13: เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
11: โ
13: ปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: ก็บอกแล้วมือนี่เฮาสิเอาไสยชนะไปให้คู่ใหญ่
1: ฉันก็นึกว่าจะกลัวไม่กล้ามาแข่งซะแล้วดีใจจังเลยเอ๊ะไม่ได้เห็นน้องขิงเลยอ่ะน้องขิงไปไหนอ่ะ
2: นั่นน่ะสิ
1: เข้าห้องน้ำหรือเปล่าน
3: ี่แม่บอกว่าเพื่อนๆเขาถอนตัวกันหมดแล้วไงนี่เขาอยู่ที่สนามกันหมดเลยเนี่ย
4: ถ้าแกไม่ไปสักคนก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่แข่งวอลเลย์บอลน่ะ
3: มันไม่ใช่แค่แข่งไงแม่แม่ถ้าไม่มีวอลเล่ป่านนี้ขิงก็คงไปสกอยไปซ้อนท้ายผู้ชายไปแล้วแม่ก็รู้ว่าวอลเล่บอลน่ะมันเปลี่ยนชีวิตขิงแม่จะไม่ให้ขิงไปจริงๆหรอ
5: พอได้แล้วอย่าเฮ็ดขิงเด้อ
6: ขิงก็คือพี่ลูกขิง
4: ถ้าแกเป็นแม่คนเนี่ยแกคงเข้าใจแกหลับไปก่อนเถอะ

0: มีอะไรหรือเปล่าเมย์
1: เมื่อกี้ห้องนี้เหมือนเสียงขิงเลยอะ
2: นิสัย
0: ไหนอะ
3: เมย์คงหูแว่วมากกว่าเมื่อเช้าครูโทรถามแม่ขิงอีกรอบแม่เขาก็ยืนยันว่าจะไม่ให้ขิงลงแข่งจริง
0: ที่ผ่านมาไม่เคยมีแมตช์ไหนที่เราฟูลทีมกันเลยสักทีถึงรอบชิงเราจะไม่ได้เล่นกันแบบครบทีมจริงๆเหรอ
4: ต้องครบสิเข้าเสื้อว่าขิงต้องมา
5: ขอโทษครับ
0: พี่คะช่วยพาหนูไปส่งที่โรงเรียนเทพรังสรรค์หน่อยได้ไหมคะหนูไม่แข่งค่ะ
4: เข็งเลิกดื้อได้แล้วหัดเข้าใจอะไรง่ายๆหน่อยได้ไหมรู้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังสู้กับคนที่มันมีอิทธิพลเรามันก็แค่คนตัวเล็กๆอ่ะจะเอาอะไรไปสู้กับมัน
0: ไม่จริงแม่ถ้าทุกคนคิดแบบนี้กันหมดคนตัวเล็กๆแบบพวกเราก็จะโดนเอาเปรียบตลอดไปกิ่งไม้เล็กๆอันเดียวมันอาจจะหักง่ายนะแม่แต่ถ้าเราเอามามัดรวมกัน

0: ายเป็นท่อนไม้ที่แข็งแรงและให้เราฟาดกลับได้แล้วถ้าฟาดกลับไปแล้วไม่ชนะล่ะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรขอแค่เราได้ฟาดก็พอแล้วปะพวกคนชั่วมันจะได้รู้ไงว่าพวกเราอ่ะจะไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง
1: สรุปใจให้พี่ไปส่งไหมน้อง
2: ค่ะไม่ฉันไม่ยอมให้ลูกฉันไปกับคนแปลกหน้าหรอก
3: เอานี่ค่าเช่ารถ
4: บินไกลสุดฝันฝ่าฝันให้จนสุดแรง
0: นี่แม่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นด้วยเหรอ

0: ็ยอมแพ้จ้า
1: เกาะแน่นๆลูกสมัยก่อนแม่มีฉายาสวยนั้นล็อกยกล
2: ้อขั้นต่อนิดนึงนะครับ
3: ถ้าจะสัมภาษณ์กันนั้นเพิ่มเติมผมว่าพี่ๆนักข่าวรอให้แข่งจบก่อนดีกว่านะครับเรายินดีตอบทุกคำถามครับ
4: แป๊บนึงได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
4: ย่อๆสักนิดนึงก็
3: ไม่ได้ครับเชิญครับ
4: โอเคค่ะ
5: ที่วัดเป็นไงบ้าง
3: คนของเราบอกว่าตอนนี้ที่วัดไม่มีคนเลยครับเพราะว่าไอ้พวกบ้านโคกปังเนี่ยแห่มาเชียร์กันที่นี่หมด
5: เตรียมตัวให้พร้อมถ้าผลการแข่งขันผิดพลาดจะลงมือวันนี้เลย
3: ครับ
4: นี่ไม่ได้คิดจะเล่นอะไรตุกติกอีกใช่ไหมคะ
5: ไม่ใช่เรื่องเธอนะปาลิน
4: ฟังจากที่เขาแถลงข่าวเมื่อกี้ทีมบ้านโคกปังถูกกลั่นแกล้งมาตลอดหวังว่าวันนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกนะคะ
5: ถ้าเกิดแล้วจะทำไง
4: หนูกับเพื่อนจะ walk out ค่ะเทพรังสรรค์ไม่จะเป็นต้องเล่นสกปรกเพื่อชนะใครที่เราถูกเรียกว่าเทพเพราะฝีมือของพวกเราน
3: ี่เธอพูดกับคนที่ให้ทุนนักกีฬาเธอแบบได้ยังไง
5: ก่อนฉันชอบในความมั่นใจในตัวเองเธอนะปาลินแต่เธอจำไม่ได้เหรอว่าที่เธอจะชนะไอทีบ้านนอกนั่นในรอบแรกก็แทบหืดขึ้นคอ
4: ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเราเองก็ไม่ใช่ทีมเดิมในรอบแรกแล้ว

0: กิลินทร์รอคอยนะครับผมจะรักษาบอลลั่งแชมป์เก่าไว้ได้หรือไม่นะครับขอเสียงปรบมือให้กับเทพรังสรร
1: ค์บอลต้องแปลกใจที่โตผู้เล่นมาบอกคุณนะครับเรื่องจากยิ่งเทพรังสรรค์ได้ตรงแรกในกีฬาไว้เข็มโคตาตั้งแต่แรกเฮ็ดให้รอบแบ่งกลุ่มกับรอบน็อคเอาเป็นนักกีฬาคนละสุดกันครับพี่น้องครับตอนนี้ได้ยินว่ามีการจ้างโค้ชคนใหม่มาเสริมครับเรียกว่างานนี้ทีมเทพรังสรรค์เอาจริงสุดๆไปเลยครับพี่น้อง

0: องครับซึ่งสองทีมนี้นะครับเคยเจอกันมาในรอบแรกแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นครับเทพรังสรรค์เอาชนะที่บ้านโคกปังไปได้อย่างเฉียดฉิว3-2เซตครับพี่น้อง
1: ครับผมและแล้วโชคชะตากับพาพวกเขามาพอกันในรอบซิ่งชนะเลิศครับผม
0: ครับ
1: อ่ะต่อไปนี้เทพรังสรรค์สิย้ำแค้นได้บ่หรือว่าทีมบ้านโคกปังสิล้างตาอีกบ่กี่ใจครับเดี๋ยวฮู้กันแน่นอน

0: ัวเสาหน้าเหมือนไม่มาด้วยเหรอ
1: หลอบชิ่งทั้งที่สิขาดไผ่สักคนไปเลยจังใด
2: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
5: ่อยากสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิด
6: แค่เปิดได้ชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
7: ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2571
8: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
10: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
11: ผิวดูใสฉ่ำ
12: ต้องโดน
13: ใหม่ซิตรา

0: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรายการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
1: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
7: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
6: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งเหตุปะทะระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมต้านประชุม IMF เกิดจากการสื่อสารคลาดเคลื่อนยืนยันตำรวจเตรียมถอนกำลังแล้วแต่ผู้ชุมนุมพยายามขึ้นไปติดป้ายผ้าจึงเข้าห้ามเพราะพื้นที่ใกล้ศูนย์ประชุมสิริกิติ์กำหนดขอบเขตชัดเจน
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
11: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
12: ศึกรักครั้งนี้ต่างคนต่างมีอาวุธเด็ดเรนกำความลับสำคัญ
13: ยังไงผมก็จะบอกดอกคุณว่าพี่คิดกับเขาเกินเลยกว่าเจ้านายเขาจะได้ไม่ต้องเจอพี
12: ่วินมีหลักฐานเด็ด
14: ถ่ายรูปแกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วย
13: เปิดมาเลยตอนนี้
15: ได้แต่พี่จะเปิดตอนที่ดอกคุณอยู่ด้วยเรากล้าแลกปะล่ะ
12: ศึกนี้ใครจะต้องไปจากดอกคูณ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพียร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพียร
1: ์ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเคลียร์ประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
2: ีภัยไม่มีเพลีย
1: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
3: บอกใจไว้ไว้ไม่หมด
4: สนับสนุนโดยสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.
6: รองเท้านักเรียนแคชช่าแคชช่าซ่าสุด
7: ๆใหม่เคลียร์ประฟูมดิฟโอเชียนหอมนาน72ชั่วโมงช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%

0: ยบอกเราว่าต่อไปนี้จะไม่แพ้ใครอีกเพื่อที่จะได้กลับมาแก้มือไม่คิดเลยว่าจะทำได้จริง
1: ๆพอดีเขาเป็นคนรักษาคำพูด
0: แล้วหัวเสาหน้าเหมือนไม่มาด้วยเหรอเห็นเข้าก่อนฟูลทีมยังไม่ชนะเราเลยแล้วขาดคนนั้นไปจะไหวเหรอ
1: หลอบชิงทั้งที่สิคาดไผ่สักคนไปเลยจังใด

0: พี่น้องครับถึงแม้ว่าที่บ้านโคกปังนี่จะถูกคมคูมาแบบสารพัดยางเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าพวกเด็กๆนี่ก็สามารถฟาฟันคว่ำหน้าครัวเขามาแข่งจนได้ครับพี่น้องครับและก็ตอนนี้ครับนักกีฬาที่บ้านโคกปังมาครบทีมแล้วครับพี่น้อง
1: ถึงเราจะมาช้าแต่เรามานะ
2: มาครบก็ดีถ้าแพ้เนี่ยจะได้ไม่มีข้ออ้าง
1: มันขนาดเนี้ยถ้าเอาชนะพวกเราไม่ได้มันจะอายเอานะ

0: นี่แม่เขายอมให้ขิงมาแข่งได้ไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าหนีแม่มา
1: ไม่ได้หนีหรอกขิงก็มากับแม่นั่นแหละ
2: ขิงเอ้ยแม่นั่งอยู่นี่แม่นั่งอยู่นี่ว้าว
1: สมัยที่ผมเป็นนักกีฬาตัวเท่าพวกเขานะผมคิดแค่ว่าผมจะทำยังไงให้ทีมชนะทำยังไงให้ตัวเองติดทีมชาติแต่ทั้งหมดที่ผมคิดเนี่ยผมคิดเพื่อตัวเองต่างจากลูกศิษย์เรามากเลยอ่ะเขาไม่ได้สู้เพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่เขาสู้เพื่อคนอื่นด้วย
0: บ้านโคกปางโชคดีจริงๆที่มีเด็กๆพวกนี
1: ้และกำนันแมนก็โชคร้ายที่ต้องมาเจอพวกเรา
3: เพื่อคู่ใหญ่เพื่อวัดโคกปัง

0: อบควายคะแนนมาฮอดแล้วนะครับผมรอบไฟนอลอีสานแชมเปี้ยนชิพปี2026ครับ
1: ครับผมมาโรงเรียนบ้านโคกปังครับผมเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนเนาะ

0: สุคนตักรับ
1: น้องปาลินได้จะคว้าตบแล้วแต่แท้แต่ก็ยกปอนขามฟังไปเฉยเลยครับ
2: โอ้ยบังที่ล่ะน้องปาลินเหรอแม่ออกรบประสาท
1: โอ้ยไข่มันถูกขาดถูกขาดไข่บ่อถ้าไข่บ่อนะ
3: อีกแล้วทำไมฝั่งหนูไม่บุกเลยอ่ะ
0: ปอย
1: บุกดีปอยลงอีกแล้วครับพี่น้องครับผมไม่บุกได้ขึ้นบล็อกอีกแล้วครับ
2: เอ้ากัปตันทีมเทพรังสรรค์คือเก่าอีกแล้วยกบอลร้อยขามออกไปอีกแล้ว

0: แต้มแรกเทพลั่งสังกัดโทษเทพเลยนะครับผมปล่อยให้บางโคปังโจมตี3ลูกติดๆแต่ก็ยังรับไว้ได้ทุกลูกนะครับ
1: แมนครับสุดท้ายแกปิดจบไปด้วยมอนสเตอร์บอลพร้อมน้องปาลิสได้แบบเหนือสั่นเลยครับ
2: เพลงเมื่อกี้ทำไมเขาเล่นแบบนี้อ่ะ
3: เขาใช้จิตวิทยาเพื่อบอกว่าเกมลูกของเราทำอะไรไม่ได้เลย
2: เราเองก็มีท่าไม้ตายหลายอย่างรับได้หมดก็ให้มันดูไป
4: 3เมตรหลังของน้องเอ้มือนี่ยังว่าทำงานเลยครับพี่น้อง
5: ลูกสอบยาวหาง
6: รับได้อีกแล้ว
5: ลูกตบสายฟ้าฟ้า
3: จากที่แข่งรอบแรกกลายเป็นทีมชาติญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ย
2: หมายความว่าไงอ่ะ
5: ลูกตบตั้งไฟ
7: สนับสนุนโดยส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าFuture Mask Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
8: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
10: ด้อร่อยสนุกไปด้วยกัน
11: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า

0: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
3: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มี

0: พยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกการพลูเท้าแอนอ่อนเงาไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดๆตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดๆเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
2: หยอกแม็กกี้
3: ทานอร่อย
2: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
4: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
6: ้ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5%พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
7: ้ Is that good?

0: คณะกรรมการตัดสินให้ควายตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข31
1: หอมทองอยู่กับโอ๋มาตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวพี่จะขายมันเลยนะ
2: เอาหอมทองขึ้นรถไป
3: เอาทองขึ้นมาเอาทองขึ้นมาบอส
2: ถ้าอยากได้หอมทองคืนก็จ่ายมา2 ล้านสิ
4: กูจะสอนให้ดูเอื้อมปั้นควายลงแข่งกับฟาร์มใหญ่อย่างมึง
5: ถ้าเราชนะการประกวดเราก็ได้หอมทองคืนแล้ว
6: เอื้อมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับควายกันเหรอ
5: เอื้อมเลยอยากให้พี่ช่วยไง
6: คลิปแรกเราทำเกี่ยวกับอะไรอะ
5: หอมงานวันนี้เนี่ยพี่จ้างเด็กเอ็นมาอาบน้ำให้เราด้วยนะ

0: กูไม่ยอมให้มันหอมทองคืน
1: ยังไงครั้งนี้เอื้อมก็จะต้องชนะ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: พร้อมรักบ้านทุ่ง
2: เริ่มวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมน
3: ี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
3: โทรออก
4: ผมฝากพี่ลองโทรหาเพจนักข่าวที่พี่เคยบอก
5: ใต้ล่าคืนนี
6: ้เวลา2ทุ่มครึ่งหลังข่าวในพระราชสำนัก
7: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะรู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วยไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู
8: ่จากที่แข่งรอบแรกกลายเป็นทีมชาติญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ย
9: หมายความว่าไงอ่ะ
8: จุดแข็งของทีมชาติญี่ปุ่นก็คือความเหนียวไม่ว่าลูกมันจะยากแค่ไหนเขาจะช่วยกันขุดช่วยกันรับจนพลิกเกมกลับมาได้ยิ่งรับเหนียวเท่าไหร่จะยิ่งบั่นทอนจิตใจของฝั่งตรงข้าม
10: เป็นอย่างคือเก่งคักแท้เดี๋ยวจังสีห้าสิสนานเดี๋ยวจังไดอ่ะหนูนะไป
11: ไม่เป็นไรเด็กๆใจเย็นๆสื่อสารกันหน่อย
9: นายเราจะแก้เกมยังไงดีอ่ะ
12: เราสู้ช่วงกลางเซตแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทีมบ้านโคกปังครับโดนเทพลังสันครับกดแบบยับๆเลยนะครับบ่หัวทางบ้านนี่ถ้ามาฉีบฟุตบอลบ่เนาะคือฟุตเก่งแท้
10: ลูกตบตั้งไป

0: เซตที่1ไปแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ทีมเทพรังสรรค์ครับเอาชนะทีมบางโคกปังไปด้วยสกอร์25-17ครับ
1: ครับผมแซมเก่าของเขาก็ยังโซ่ความเหนียวแน่นได้อย่างต่อเนื่องครับผมทั้งคุดทั้งตั้งรับนะครับทีมปานโคกปังเนี่ยเฮ็ดหยังบ่ได
0: ้เ
2: ออถึงฝั่งนู้นเขาจะเก่งมากก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะเขาไม่ได้อย่าเพิ่งท้อกันนะเด็ก
3: ๆพวกหนูไม่ท้อหรอกค่ะท้อมีไว้ให้ลิงถือ
4: หนูยอมรับเด้อค่ะว่าฟังทุนอ่ะเขาเก่งอีหลีแต่ว่าเรื่องความงามหนูกินขาดค่ะ
5: สวยกินขาดหรือสวยกินคน
4: พ่อครูแข่งเทพๆจังสี่กระถาท่ายดีค่ะตอนชนะคงสิ้นฟินหลาย
6: กำลังใจดีนะเนี่ยค่อยสมศักดิ์ศรีกับคู่ชิงหน่อย
4: แน่นั่งค่ะหนักกว่านี่เฮาก็เจอมาแล้ว
6: มาในเมื่อเกมรับเขาเหนียวขนาดนี้เราก็บุกให้สุดไปเลยเราจะเปลี่ยนมาเล่นระบบ 6-2
2: 6-2 คืออะไร
6: เราจะใช้มือเซต2คนลงสนามพร้อมกัน

0: นักตบวัดโคกปัง3ตอนสุดท้าย
1: อยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือค่ะ
2: พี่คะพระองค์นี้ปล่อยได้เท่าไหร่คะ
3: แพงจนเกมลับเราจับทางไม่ได้เซอร์ไพรส์จริงๆ
4: อย่าเพิ่งฝากเซอร์ไพรส์ติล่ะยังมีอีกอย่างให้เซอร์ไพรส์อีกหลาย

0: มฝากพี่ลองโทรหาเพจนักข่าวที่พี่เคยบอก
1: ใต้ล่าคืนนี
2: ้เวลา20:30 น.หลังข่าวในพระราชสำนัก
3: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
4: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
5: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนพ่อ
6: ช้า
5: หร
6: ือ
5: ย
6: ัง
5: ใครตะโกนแบบวันแม
7: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
8: เฮียขอ 300,000 ผมให้ 103,000
9: เคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอมาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร์
8: คำไหนคำนั้นครับผม
9: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
10: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ุลาคม2569เวลา 19:14 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องบอลรูมโรงแรมพาร์คไฮแอทปูซานนครปูซานทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงานเอเชียนคอนเทนต์แอนด์ฟิล์มมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026มีนายพุนพงศ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votesfrom the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone, following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Milly further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore,and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the Cube Convention Center on September 11th, marking another significant milestone in her journey toward global pop stardom. And then there is Lisa, one of Blackpink's original members, whose solo career has brought Thai culture directly to global audience. Her song Dream recently won Best PopAt the 2026 MTV Video Music Awards, making her the first Asia solo artist and the first Thai artist to win in this category. Meanwhile, her new single, Swadika, released on September 4th, has already reached another remarkable milestone, becoming the fastest music video release in 2026 to surpass 100 million views on YouTube.These achievements matter not simply because of the numbers. They demonstrate something more profound. That culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true. The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel.And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry. Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies,and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond direct financial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Masha Du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear: to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together people who have never collaborated before. Let us foster collaborations which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may

0: simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตงานเทคนิคพิเศษและกระบวนการผลิตหลังการถ่ายทำจนถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ภายใต้แนวคิดThailand where films come alive ในการนี้ทรงร้องเพลงต่างๆอาทิเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นนักลงทุนผู้สร้างผู้กำกับผู้ซื้อภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผู้จัดงานหรือผู้แทนเทศกาลภาพยนตร์รวมถึงผู้มีชื่อเสียงสื่อมวลชนในต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย

0: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานได้เสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ7โครงการด้านสังคม11โครงการด้านสิ่งแวดล้อม5โครงการและด้านการศึกษา17โครงการในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและ156โรงเรียนขนาดเล็กประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมการพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปและจัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาช่วงบ่ายได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาดีกรีหลักสูตรระยะสั้นนอนดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าและจะ

คณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิ์วัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดปริคันจังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบ่อพิษพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.นางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงและครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปทั้งนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัท Expert Well จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถาว่าด้วยพระเกียรติประวัติและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในด้านต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหาร

ราบที่2รักษาพระองค์มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและโรงเรียนดัดดารุณีจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการและวัดต่างๆในจังหวัดปัตตานีได้แก่วัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปลวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีบริษัท Northern at Thai จำกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสตูลได้แก่วัดควรกาหลงวัดทุ่งนางแก้ววัดวังผาสามัคคีวัดอุดัยพัฒนาวาสวัดนิคมพัฒนารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่และวัดชนรับประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนบริษัท ACC Intermarketing จำกัดบริษัท GDH 559จำกัดราชสกุลชมพูนุชและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัท Expert Well จำกัดโรตารี่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดตรังงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29เริ่มขึ้นแล้วเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นที่เจริญนครฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยามโดยบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัตรกรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และอีกหลายหน่วยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันนอกจากนี้มีหอคำเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิด Circular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบโครงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใยแมงมุมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ุ๋ยทิพย์
1: ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม BYD Seal Lion 5 DMI Super PHEV Air Carrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: ปากเหม็นแน
3: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
5: ่โอปป้าฮัจิมะ
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีนังแคร์หรอ
7: ไม่มี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแคว
9: ันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วงานก็เปิดใจใช้ซะหน่อยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะหูสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
10: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
11: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ฟันผุเยอะเลย
13: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
14: มีนิดเดียว
13: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
15: อ๋อ
16: ต้องบีบเต็มแปลง
17: เพื่อฟูลไลท์ที่มากกว่าด้วยโบเกส
18: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: สวัสดีครับข่าวค่ำวันนี้นะฮะอยู่กับผมยศนัสรุตครับเริ่มกันที่เรื่องนี้กันเลยครับใครที่กำลังรอดูละครแรงเงากันอยู่นะฮะวันนี้แอปวันดีมีข่าวดีมาบอกกันด้วยนะครับเพียงแค่สมัครวันดีพรีเมียมครับดูแรงเงาก่อนใครเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้เมื่อแรงรักของเธอกลายเป็นแรงแค้นของเธออีกคนครั้งแรกครับที่ทุกคนจะได้ดูแรงเงาล่วงหน้าก่อนทีวี3วันด้วยกันนะฮะอยากดูแรงเงาก่อนใครครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่อยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับดาวน์โหลดแอปวันดีและสมัครวันดีพรีเมียมได้เลยครับโดยคุณสามารถดูแรงเงาทางแอปวันดีทุกวันศุกร์วันเสาร์นะฮะเวลา 20:30 นเริ่มตอนแรกศุกร์ที่23ตุลาคมนี้ส่วนดูแรงเงาทางทีวีช่องวัน31ครับดูทุกวันจันทร์วันอังคารเวลา 20:30 นเริ่มตอนแรกจันทร์ที่26ตุลาคมครับดูแรงเงาก่อนใครเฉพาะแอปวันดีและต้องเป็นวันดีพรีเมียมเท่านั้นด้วยนะฮะแล้ววันนี้ครับโปรพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ประจำเดือนตุลาคมครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกแล้วรอดูแรงเงาก่อนใครได้เลยครับส่วนเรื่องของฝนฟ้าอากาศคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ยังคงเจอฝนนะฮะพาไปดูในจุดแรกครับในที่จังหวัดชลบุรีกันหน่อยหลังจากฝนตกหนักเพียงแค่2ชั่วโมงทำให้น้ำท่วมสูงนะฮะประกอบกับเจอน้ำทะเลหนุนด้วยน้ำก็เลยค่อนข้างจะไหลเชี่ยวและคลักเข้าบ้านรวมไปถึงร้านค้าของชาวบ้านนะฮะขณะที่กรมอุตุครับเตือนนะฮะ 15-16 ตุลาคมนี้หลายภาคนะครับทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รายชื่อตามหน้าจอนี้เลยนะฮะเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันด้วยครับซึ่งล่าสุดครับทางตำรวจนะฮะก็มีการบุกจับเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเกิดเท็จกันด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะซึ่งสามารถจับผู้ต้องหาได้2รายมีการบุกค้นใน2จังหวัดด้วยกันซึ่งพ่อแม่เด็กเองก็ยอมรับครับว่ามีการจ้างผ่านนายหน้าให้ดำเนินการดังกล่าวซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวตำรวจจะมีการขยายผลเพิ่มเติมต่อไปครับเอาละครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
21: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ฟ้าจะขอลาออกนะคะ
1: หยุดเลยนะผมต้องคุยกับเขา
2: 10ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยพูดถึงมันเลยวันนี้เธอตอบเราช้าๆสักทีเถอะพูดเธอขับรถชนพ่อแม่แล้วใช่ไหม
1: ใช
2: ่ที่จริงมันก็มีหลายวันเลยนะที่เรื่องของเราดีมาก
3: การจัดเจอล่า
0: ไปดิไปกับพี่ตอนนี้เลย
3: ฮัลโหลตอนนี้มันเหมือนมีคนขับรถตามมา
4: อยู่กันในรถนั่นแหละอยู่นิ่งๆแล้วเดี๋ยวขับ
5: ตามไปที่โลเคชั่นเดี๋ยวพี่จะส่งให
6: ้เฮ้ยพี
1: ่ลงมาดูดิพี่เนี่ย
6: กาดโอเคละไปต่อได้เลย
7: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ
8: ะไรวะ
5: ตะปูอ่ะดิ
9: พูดเกมไหมล่ะพี่ชาย
3: ตกลงเราต้องไปที่ไหนต่อ
2: ไผ่หยางเรากำลังจะต้องไปหาหยางจงเหลียงค่ะ
10: เชิญค่ะคุณธรรมคำนี้มีความหมายว่าคุณธรรมค่ะ

0: ยินดีต้อนรับสู่บริษัทไทยหยางคนนี้คงจะเป็นอากาศที่เอาไว้ใช้หายใจของใต้ล่าสินะ
1: เป็นไงกันบ้างโอเคไหม
0: ผมได้ยินเรื่องคุณแม่ของคุณจากใต้ล่าอาการของท่านเป็นยังไงบ้างแล้ว
2: ยังใช้เครื่องช่วยอยู่เลยค่ะ
0: ขอให้หายดีในเร็ววันนะเชิญ
1: ตั้งก่อน
0: เห็นใต้ล่ามาเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเมื่อคืนคุณยังกลับไปที่เถากุหลาบอีกเลย
3: ฟ้าไปลาออกนะคะ
2: ต่อหน้าที่ประชุมเลยค่ะพนักงานในแผนกรู้กันหมดแล้วตอนนี้พี่ฟ้าก็เก็บของมาหมดแล้วค่ะ
0: แล้วคุณฟ้ารุ่งคิดจะทำอะไรต่อ
3: จะช่วยน้องค่ะ

0: คุณอากาศผมรู้นะว่าคุณเป็นคนรักคนใต้ลาผมขอโทษแต่ผมต้องขอเชิญคุณออกไปจากห้องนี้ก่อนคุณยังเป็นคนของเถากุหลาบแล้วคุณไม่ควรจะได้ยินเรื่องที่ผมกำลังจะพูด
1: เตี้ย
0: พาอากาศออกไปรอข้างนอกแล้วเดี๋ยวอัวจะจัดรถไปส่งให้เรายังคุยกันไม่จบ
2: ไม่เป็นไรกาดเข้าใจค่ะยินดีที่ได้พบคุณอย่างนะคะ
0: เราต้องพบกันอีกแน่นอนขอโทษอีกครั้งที่เสียมารยาท

0: คือเวลาหยางอยู่ที่บริษัทอะเขาก็จะเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาแบบนี้แหละอย่าคิดมากนะ
1: อืมกาดเข้าใจจริงๆกาดก็ไม่ควรไปรู้เรื่องของบริษัทอื่นอะ
0: เมื่อคืนเป็นไงบ้างเนี่ย
1: ก็แย่ๆแหละแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นเลยอะฮิรันเขาเดือดร้อนกับคำว่าเถากุหลาบมากเขากลัวว่ากาดจะแย่งทุกอย่างของเขาไปอยู่ตลอดเวลากาดเบื่อแล้วก็เหนื่อยกับเรื่องนี้มากแต่กาดทำอะไรไม่ได้เลยอะถ้าแม่ยังไปไหนไม่ได้อยู่แบบนั้น
0: วันสองวันนี้ล่ากำลังหาที่อยู่ใหม่ให้อาม่ากับฟ้าเดี๋ยวล่าจะหาห้องเผื่อแม่กาดไปด้วยเดี๋ยวนี้พวกเครื่องมือแพทย์มันมีขายเกือบจะครบแล้วแล้วล่าเช็คมาแล้วนะถ้าเราเตรียมห้องเตรียมเตียงไว้แล้วเรียกพยาบาลมาดูแลมันทำได
1: ้กาดก็เคยคิดนะติดแค่ตรงที่ว่าจะเอาแม่ออกจากโรงพยาบาลยังไง
0: ก็ต้องรอให้แม่แข็งแรงขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยไง

0: ขอบคุณนะล่าทั้งที่ล่าก็มีเรื่องวุ่นวายอ่ะแต่ก็ยังอุตส่าห์นึกถึงแม่การ
1: อุตส่าห์ไรการล่าเต็มใจล่าอยากทำให้ดีกว่านี้ด้วยซ้ำอดทนนะระวังตัวแล้วก็อดทนไว้หลังจากนี้เราจะได้เจอกันน้อยลงแต่ก็เพื่อความปลอดภัยของการเอง
0: ที่การมาที่นี่เนี่ยเพราะการก็อยากจะมาเจอล่าอีกครั้งก่อนที่เรื่องมันจะเป็นแบบนั้นเมื่อคืนเราไม่ได้ลากันเลยนะ

0: คุณหยางรอคุยพร้อมคุณอยู่นะคะ
1: อ๋อครับ
0: คุณอากาศคะดิฉันให้คนขับรถรอที่ล็อบบี้นะคะ
2: ค่ะแล้วเจอกันนะ
1: เธอเหนื่อยไหมแล้วเจอกัน

0: เฮ้ยมีของถูกมาเซลล์เหรอเนี่ยตายละซื้อที่มึงต่อนะมึงอยากได้เงินเมื่อไหร่มึงก็มาเอาดิ
1: ชอบขับรถชนพ่อแม่แล้วใช่ไหม10ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยพูดถึงมันเลยวันนี้เธอตอบเราช้าๆสักทีเถอะว่าเธอขับรถชนพ่อแม่แล้วใช่ไหม

0: เดี๋ยวเราจะรีบหาที่อยู่ใหม่ให้นะจริงๆตึกเนี้ยชั้นล่างจะเป็นออฟฟิศกลางวันก็จะเสียงดังหน่อยส่วนข้างบนนี้ก็เป็นห้องทำงานล่าด้วยแล้วส่วนใหญ่ล่าก็นอนเนี่ยแหละ
1: ไม่ต้องห่วงนอนได้เราจะอยู่กันแบบนี้อีกไม่นานหรอก

0: รยากาศดีจริงๆด้วยอ่ะนี่ทำไว้ปาร์ตี้กันเหรออ
1: ืมมาตักให
0: ้รีบซักไปก่อนอ่ะตอนออกมาไม่ได้อะไรติดมาเลยดีนะมีเสื้อผ้าไว้ที่ร้านซักรีดบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้เขามาส่งให้
1: เล่าว่าเดี๋ยวก็ให้พวกเด็กไปเอาก็ได้มั้งจะได้ไม่ต้องมีใครรู้ว่าเราอยู่ไหนช่วงนี้เล่าว่าฟ้าหยุดใช้รถคันเดิมไปก่อนก็ดีนะขับไปไหนเขาก็จำได้กันหมดล้อหน้าเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนดีกว่า

0: ่ใกล้แค่นี้แล้วเหรอเนี่ย
1: ฟ้าว่านี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
0: ใช่ครั้งสุดท้าย

0: ฮัลโหลค่ะอะไรนะคะ
1: อาทิตย์นี้หัวใจคนไข้ตกไป2ครั้งเรากู้กลับมาได้ก็จริงแต่คนไข้เจ็บปวดและบอบช้ำมากครับ

0: ไม่มีทางที่จะกระตือขึ้นแล้วแน่ๆใช่ไหมหมอ
1: ครับที่วันนี้ผมเรียนเชิญคุณเปี่ยมยศมาก็อยากให้คุณเปี่ยมยศลองทบทวนเผื่อจะตัดสินใจ
0: ผมยังทำใจไม่ได้นะขอเวลาคุณหน่อยก็แล้วกันและอีกอย่างลูกสาวผมเขาคงต้องเสียใจมากแน่ๆใช่ไงผมก็ขอให้หมอยื้อไปถึงที่สุดก็แล้วกัน
1: เดี๋ยวคุณทำอาการแล้วคงมาถึงครับเพราะเขาสั่งไว้ว่าถ้ามีอะไรน่าเป็นห่วงให้ทางเขารีบแจ้งไป
0: งั้นหมอก็ไม่ต้องบอกอะไรเขาผมกลัวว่าเขาจะเสียใจจนไม่เป็นอันทำอะไร
1: ครับ
0: เขารักแม่เขามากผมเองก็รับปากเขาไว้แล้วว่าจะดูแลให้ถึงที่สุด
1: ผมว่าที่จริงเขาควรจะรู้นะครับว่าแม
0: ่ผมรบกวนกันแล้วกันให้คุณหมอพยายามให้ถึงที่สุด

0: คุณหมอคะ
1: แม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็
1: เจ้าหน้าที่บอกให้มาด่วนเลยมีอะไรหรือเปล่าคะ
2: วันนี้อัตราการเต้นหัวใจแผ่วลงมากครับทั้งเราก็กู้กลับมาแล้วก็กระตุ้นด้วยยาเพิ่ม
1: แล้วจะโอเคไหมอะคะแม่จะดีขึ้นจนออกจากโรงพยาบาลได้ประมาณเมื่อไหร่คะพ่อบอกว่ามันเป็นไปได้นี่คะถ้าเครื่องไม้เครื่องมือครบขนาดนี้ใช่ไหมคะ

0: ถามแม่แม่จะเอาอะไร
1: ทำไมถามนะลูก
0: แม่ยังจะมาห่วงการอีกแม่นั่นแหละผอมแม่ต้องหายนะแม่ต้องหายให้ได้นะแม่ต้องสู้นะแม่ถ้าแม่แข็งแรงขึ้นแล้วกาจะพาแม่ออกจากเถากุหลาบกาดูแลแม่ได้แล้วแน่ๆเราไม่ต้องทนอยู่กับพ่ออีกแล้วนะแม่เราจะไม่กลับไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นกันอีกแล้ว

ความสุขของการคือการมีแม่อยู่ด้วยไงแม่แข็งแรงขึ้นเร็วๆสิขัดจะได้มีความสุขแม่ต้องหายนะสัญญานะแม่

0: อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแถลงข่าวของยางไอ้เท่ายางก็จะได้รู้ว่าต่อให้มันเก๋ามาจากไหนมันก็ไม่มีทางสู้คอนเนคชั่นของเท่ากุหลาบได้หรอก
1: หิวด่วนต้องเมาคิส
2: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
3: น้ำปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
7: เคลียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
8: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
9: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
10: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
9: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
10: ใหม่ Breeze สูตรซักหยด
11: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
13: งานเสร็จแล้ว
14: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
15: ไอ้แม่ครับ
14: Formos Omega 369
16: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
17: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
18: พันเบิร์ดวันชนะสุดปลื้มที่ได้ประทับฝีมือการแสดงร่วมกับนักแสดงระดับเทพอย่างเอกธเนศในซีรีส์คลึงหลังติดตามผลงานมานานค่ะ
19: เรามีความชื่นชอบกันเป็นทุนเดิมบางทีถ่ายกับพี่เอกเนี่ยการบ้านที่เราทำมาเนี่ยละเอียดมากขึ้นเพราะพี่เอกเขาจะนอกบทกับพี่เอกนะพี่เอกโอเคเลยคือเฮ้ยเอ้ยขอบคุณมากว่ะเฮ้ยไม่คิดว่าเบิร์ดจะแบบนี้ถ้าเป็นผมผมคงอยากได้แบบนี้เหมือนกัน
20: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขัดในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
21: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
22: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
23: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
22: เพราะเราปิดผมขาว
23: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
22: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
23: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
22: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
24: หอม
25: อะไร
24: ถั่วอยาก
25: ขั่ว
26: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงคั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
27: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
28: สนับสนุนโดย
29: My Septic My Basin เม็ดอมซิงค์ plus ไม่มีน้ำตาลใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยาดิวอี้เรเดียนส
30: ์เฮ้ยวัยรุ่นเดี๋ยวพี่จะแนะนำอาเจ้ให้ได้รู้จักเป็นพี่สาวของอาเฮียเรานี่เองพี่ฟ้ารุ่ง
31: คุณบอกแล้วไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้
32: มาทำงานก็ต้องแต่งตัวดีๆสิ
0: ทุกคนอันนี้คือพี่สาวของผมนะชื่อฟ้ารุ่งจากวันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวพี่ฟ้าจะคอยมาช่วยดูแลทุกอย่างให้เป็นระบบมากขึ้นสำหรับเรื่องที่โกดังของเราถูกไฟไหม้ไปอ่ะมันอาจจะทำให้เราต้องชะงักไปบ้างแต่ผมยืนยันนะเราจะผ่านช่วงนี้กันไปให้ได้เชิญคุณพี่ฟ้าทักทายน้องๆหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะฟ้านะคะตอนนี้ฟ้ากำลังวางระบบใหม่ให้กับ GT อยู่เดี๋ยวจะทยอยบอกว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะตอนนี้มี2เรื่องที่ทุกคนต้องรู้ก็คือเงินเดือนนี้เฮียใต้ล่ายังยืนยันที่จ่ายพวกคุณเหมือนเดิมค่ะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะแต่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เหนื่อยที่สุดของพวกเราทุกคนโอเคไหม
2: สุดกำลังเลยครับเจ
1: ้พอทุกอย่างเข้าที่แล้วเจ๊จะขอปรับลุคทุกคนหน่อยนะคะพอดีว่าเรื่องภาพลักษณ์มันสำคัญมากนะ
3: โอเคเจ๊
4: ครับเจ
1: ๊ปะงั้นทุกคนตามเจ๊มาค่ะ

0: พี
1: ่ฮะ
0: ผมฝากพี่ลองโทรหาเพจนักข่าวที่พี่เคยบอกอะโทรไปบอกเขาว่าจีจีจะให้สัมภาษณ์แล้ว
1: เฮ้ยสัมภาษณ์อะไรมีอะไรให้สัมภาษณ์ที่ไหนนี่ของเราส่งให้ร้านอื่นไปหมดแล้วโล่งๆเลยนะเว้ย
0: เออนะบอกเขาไปว่าเราทุกคนจะให้สัมภาษณ์
1: เราทุกคน

0: คนเลยอ่ะ
1: ผมอยากให้ทุกคนรู้จักร้านเราจากเรื่องนี้แหละเรื่องที่ว่าทำไมเราถึงไม่เหลือของที่ร้านไว้ขายเลยสักชิ้น
2: ฮัลโหลค่ะ
3: ผมติดต่อจากร้านจีจีนะครับที่คุณแบมเคยมาแล้วก็ที่เคยบอกว่าอยากสัมภาษณ์นะครับ
2: เฮ้ยโกดังที่เพิ่งไฟไหม้เป็นโกดังของพี่เหรอคะได้ค่ะพี่สัมภาษณ์ที่ร้านแบบไม่มีของสุดยอดค่ะอ๋อได้ค่ะพี่อ้วนนัดแบบมาได้เลยโอเคเดี๋ยวเราติดต่อกันเบอร์นี้นะพี่ได้เลยค่ะ
4: ดราม่าดีคงใส่พวกนักข่าวหรือพวกนี้ไม่ชอบมั้งที่เผลอท่าทางนี่มากันครบทุกช่องเลยนะ

0: ผู้ช่วยใหม่ของเราถ้าลูกชอบใครก็ในแฟ้มนี้พ่อก็โอเคหมดนะไม่ดูโซมอย่างนี้เนี่ยดูแลตัวเองหน่อยดิอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแถลงข่าวของยางแล้ว
1: นี่พ่อยังคิดจะไปตามคำเชิญของมันยังอีกเหรอครับ
0: พ่อไปแน่เพราะพ่อเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหุ้นส่วนที่ไทยหยางจะแถลงข่าวนั้นเป็นใคร
1: แต่ผมไม่คิดว่ามันจะเลือกเราแล้วนะพ่อ
0: เท่าที่พ่อรู้มาท่านนิวัฒน์ก็อยู่ในรายชื่อหุ้นส่วนที่หยางเขาสนใจก็ถ้าเกิดเขาเลือกท่านนิวัฒน์ขึ้นมาก็เท่ากับเลือกเถากุหลาบอยู่ดีนั่นแหละเมื่อถึงเวลานั้นไอ้เถาหยางก็จะได้รู้ว่าต่อให้มันเก่ามาจากไหนมันก็ไม่มีทางสู้คอนเนคชั่นของเถากุหลาบได้หรอก

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับท่าน
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
1: สว
2: ั
1: สด
3: ี
1: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมวันนี้สวยมากเลยขอบคุณค่ะ
4: งานเขาใหญ่โตไม่ธรรมดาเนี่ย
2: นั่นแหละสินี่มูลค่าโครงการเท่าไหร่จัดงานเท่าใหญ่โต
4: เตรียมรอสนุกกับผมได้เลยคุณเปี่ยมยศ
5: บรรยากาศดูคึกคักดีนะคะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยก็แบบนานๆจะได้ออกงานสักทีเดี๋ยวให้เด็กๆเขาไปเดินเล่นกันดีกว่าไหมคะอยู่กับผู้ใหญ่แบบนี้เบื่อแย่
4: จริงจริงจริง
1: เดี๋ยวหนูตะวันพาอากาศไปเดินเล่นสิลูกเนี่ยเมื่อกี้นั่งรถมาเห็นบ่นเบื่อๆวันๆทำแต่งาน
6: ใช่ครับผมโทรไปนัดน้องกินข้าวเนี่ยแต่น้องก็ไม่เคยว่างเลยครับท่าทางจะงานยุ่งจริงๆนะครับเนี่ย
1: อ้าวเหรอจ๊ะ
6: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวอาบอกคุณเปี่ยมยนต์ให้ดีกว่าไหมให้อากาศทำงานให้น้อยกว่านี้เนาะอะอากาศไปเดินเล่นกับพี่เขาสิจ๊ะน่ารักลันไปหาในเดียมตรงนั้นดีกว่าน
4: ี่ล่ะเขาล่ะเขาล่ะที่จะลากใครไปก็ลากไปเลย
1: นี่เลยเหรอคะ
4: ไม่ได้สนใจคนอื่นเลยเข้าใจใจตัวเอง
2: ได้ไหมรู้ไปเดาแต่ใจหรอกเด็กก็เป็นอย่างนี้แหละข้างในดีกว่าท่านต้องขึ้นไปกล่าวอะไรป่ะเนี่ยใช่ไหม
4: ก็คงจะมั้งก็มีนักลงทุน2คนที่อย่างเขาอยากจะลงทุนด้วยมองไปในงานก็เห็นมีใครเลยเดี๋ยวคงมีคนมาตามเราไปเอง
2: ไป
5: ทำไมเมื่อวานโทรไปแล้วไม่รับโทรศัพท์อ่ะ
7: ทำงานไง
5: โอ้งั้นแสดงว่าช่วงนี้คงงาน

0: หนักเนาะได้ข่าวว่าผู้ช่วยเธอลาออกนี่ใช่ปะ
1: อืมใช่ใครบอกมา
0: แต่มันก็นานแล้วนะยังทำใจไม่ได้อีกเหรอสงสัยจริงเลยว่าเป็นแค่ผู้ช่วยหรือเปล่าวันนี้งานเลิกแล้วอ่ะไปต่อไหมหรือว่ายังไปไม่ไหว
1: ทำไมต้องไม่ไหวอ่ะไปสิ
0: โอเค

0: ามา
1: แขกคนสำคัญสำคัญพากันมาครบหมดแล้วค่ะ
0: ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะ
1: ค่ะคุณท่านจะลงไปตามเวลาเดิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็อย่างที่บอก
1: ค่ะ

0: ลาวันนี้กลับมางานแถลงข่าวของหยางนะ
1: อ๋อโอเคหนุกเปล่าใจเย็น
0: อยู่กับตะวันนะโดนบังคับให้มาเดินเล่นด้วยกัน

0: การ์ดพี่ได้เครื่องดื่มมาแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวงานก็คงเริ่มแล้วถึงบ้านแล้วจะบอกนะไม่ต้องห่วง
0: นี่จ้ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สักหน่อยสิครับ
2: ถ้าเบื่อคนที่เดินเล่นอยู่ด้วยมากๆก็ถีบใส่ตู้ไฟให้ไฟดูดก็ได้นะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวผู้ลงทุนรายใหญ่และรายใหม่ของไทยหยางกรุ๊ปครับกวยกุยปินหวานซังฮาว欢迎你们来参加太阳集团主要投资商以及新投资商的首次亮相会场แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาดีเวลามงคลในการแนะนำให้ทุกท่านพบกับเจ้าของไทยหยางกรุ๊ปคุณหยางจงเหลียนครับ

0: เคยพบคุณฟ้ารุ่งที่เถากุหลาบชื่นชมในการทำงานของเธอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทีนี้พอคุณฟ้ารุ่งลาออกแล้วก็คิดจะมาช่วยน้องชายผมก็เลยถามเธอไปว่าจะทำยังไงถ้าน้องชายของเธอตกลงที่จะมาร่วมงานกับผมเป็นส่วนหนึ่งของไทยหยางกรุ๊ป
1: พี่ก็เลยบอกคุณหยางไปว่าพี่จะขอเรียนรู้งานจากคุณหยางด้วยการเป็นผู้ช่วยของคุณหยางแต่พี่จะขอร่วมหุ้นกับบริษัทจีจีไปด้วยซึ่งนั่นก็แปลว่าจีจีก็ยังทำต่อไปได้แบบที่มีพี่เป็นหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งแล้วจีจีก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ของไทยหยางด้วย

0: ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติมาในงานแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์ของบริษัทไทยยางกรุ๊ปซึ่งนั่นก็คือ China Mainland Center หรือ CMC ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดพร้อมที่พักระดับ6ดาวเพื่อต้อนรับชาวจีนจากทั่วโลกเป็นแห่งแรกในประเทศไทยครับส่วน CMC จะมีอะไรบ้างนั้นผมขออนุญาตให้ผู้ช่วยของผมคุณฟารุ่งและคุณใต้ล่าเป็นผู้อธิบายให้ทุกท่านฟังสั้นๆครับ
1: ค่ะ CMC คือโรงแรมระดับ6ดาวที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนจากทุกแห่งทั่วโลกด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า 500,000 ตารางเมตรค่ะ
2: ห้างสรรพสินค้าของเราพร้อมที่จะสนับสนุนแบรนด์ไทยในสินค้าทุกประเภทรวมถึงสินค้าพื้นเมืองจากทั้ง4ภาคแกลเลอรี่จัดแสดงงานแบบขนาดพิเศษของศิลปินไทยโรงละครรวมถึงพอจัดงานคอนเสิร์ตที่จุคนได้มากกว่า 10,000 คนครับ
3: และในการเปิดตัว CMC ครั้งนี้คุณยางได้ชักชวนนักลงทุนหน้าใหม่อีก2ท่านให้เข้ามาร่วมเติมเต็มโครงการนี้ด้วยที่ดินผืนที่สวยที่สุดเกือบ80ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับขอเชิญคุณธนิสรมังกรบุญมาศักดิ์และคุณเกรียงไกรแซ่เบบนเวทีด้วยครับลำดับต่อไปเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทั้ง3ท่านจะร่วมมั่นปองเป็นสัญญาณว่า CMC จะเริ่มลงหลักปักฐานเป็นศูนย์การค้าครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศร่วมนับถอยหลัง5 4 3 2

0: ที่ Dream World
1: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ SpongeBob ว้าวเย้อร่อย
4: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ด SpongeBob มีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: าไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
1: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟลาวา
1: Formos Omega Smart Super Go
2: แม่กำลังกลับนะ
3: ลืมล้างจานให้แม
2: ่ใช้นี่
4: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
2: กลับมาแล้ว
5: ล้างเก่งมาก
4: สไลด์เลมอนสูตรใหม
6: ่กองทัพบกโต้กลับกัมพูชาหลังใช้ข้อมูลบิดเบือนผ่านเวทีโลกอ้างมีผู้พลัดถิ่นกว่า 600,000 คนยืนยัน3พื้นที่ในจังหวัดสระแก้วทั้งบ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้วและบ้านคลองแผงเป็นเขตอธิปไตยของไทยที่กัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งชุมชนยาวนานกว่า40ปีย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ
7: ครึ่งทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 2:00 น.ครึ่ง
8: ครึ่ง2ตอนสุดท้าย
9: กูจะให้มึงฆ่าแล้วมึงต้องฆ่ามันเดี๋ยวนี้ฆ่าแม่งเดี๋ยวนี้
10: ถ้าผมได้ตำรานวดข้าจะได้กว่าผมก็สามารถช่วยท่านกำจัดคู่แข่งทางการเมืองได
9: ้ผมจะไม่ยอมให้อะไรมาขวางผมเด็ดขาด
10: มันมากันแล้ว
11: ผมแค่ไม่อยากให้พ่อทำผิดอีก
10: ถ้ามึงจะยิงมึงก็ยิงมึงยิงเลย
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:00 น.ครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดนอฟซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
15: ถ้าเธอยังไหว
16: สนับสนุนโดยเข้าเกรียดกุ้งสุดคุ้มตราบูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวบรีสสูตรซักด่วนช่วยกระจัดคราบและลดกลิ่นอับ
17: สวัสดีสวัสดีครับขอบคุณมากทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติผมธนิวัฒน์คุณเปี่ยมยศ
18: ครับ
17: อยากจะแนะนำให้รู้จักผู้ช่วยผมหน่อยนะครับคุณฟารุ่งและสำหรับคนนี้เป็นทั้งผู้ช่วยแล้วก็หุ้นส่วนรายย่อยคุณไทล่า
18: คุณยานครับคุณยานเองก็รู้ดีอยู่แล้วว่าผมรู้จักสองคนนี้เป็นอย่างดีคุณฟ้ารุ่งหางานเก่งนะส่วนคุณไทล่านี่ก็เคยไปหาผมกับลูกชายถึงที่เลย
19: เป็นเกียรติมากเลยนะครับ

0: ได้ไปยินดีที่ได้รู้จักทุกคนมากจริงๆนะครับ
1: โอ้ยังครับยังไม่ครบทุกคนคุณไม่รู้จักลูกสาวผมอากาศทักทายคุณใต้ล่าหน่อย
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ตามสบายเลยนะครับทุกคนแล้วถ้าเผื่อว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนำผมแล้วก็ได้เลยครับอย่าได้เกรงใจ
1: คุณยายไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับถ้ามีอะไรนะผมแนะนำไปแน
3: ่ๆสวัสดีครับ
4: ผู้ช่วยคนน้องก็ไอ้ที่คุกส่วนพี่เอาตัวเขาแลก
2: กาดขอตัวไปหาไรทานก่อนนะคะ
4: หนูตะวัน
0: ครับ
4: ไม่ไปหาอะไรทานหน่อยเหรอลูก
0: ครับงั้นขอตัวก่อนนะครับ
5: นี่แหละครับ
6: นี่มันกล้ามากเลยนะที่เชิญผมมาแต่นั้นได้หุ้นกับไอ้คนที่แทบจะไม่รู้จักคนนอนปลายตีน
1: เดี๋ยวก่อนครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมพยายามจะซื้อที่ริมน้ำนั้นมาหลายปีแล้วท่านก็รู้แล้วนี่ยังไงอยู่ดีๆมันซื้อไปได้ยังไง
6: นี่ฟังนะถ้าเรื่องนี้มันผ่านผมไปได้โดยที่ผมไม่รู้เรื่องแสดงว่าคอนเน็กชันมันก็ไม่เบาเข้าใจไหม

0: บ้านครั้งเนี้ยระเบิดลงแน่ผู้หญิงของลูกเนี่ยมันไม่ธรรมดานะทั้งเก่งทั้งไวหาที่เกาะใหม่ได้เลิศอยู
1: ่ขนาดนั้นหรอกแม
0: ่โอ้ยไอ้ใต้ล่าตัวอีกคนก็ใจทำนะส่งพี่ข่าวประเคนให้คนแก
1: ่แม่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอก
0: ตื่นตื่นได้แล้วลูกไปทำหน้าเครียดอย่างเงี้ยฮะอย่าให้คนอื่นเขามองว่าเราเฟลดิเสียเหลี่ยมผู้ชายของเราลาบหมดไปควงเดินใหม่ซะเชื่อแม่
1: ไหมหาอะไรดื่มปะ
2: ก็เอาสิ
1: แม่ครับขออนุญาตนะครับ
2: ป่ะ
1: จะดื่มในงานนี้หรือว่าไปข้างนอกดีอะ
2: ไปข้างนอกเหรอก็น่าสนใจนะแต่ก่อนไปอะใหม่ขอแวะไปทักผู้ช่วยเธอหน่อยสิ
3: เดี๋ยวรบกวนเช็คด้วยนะคะว่าแขกในงานได้รับรายละเอียดโครงการกับของชำร่วยครบหรือยัง
4: ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณฟ้ารุ่ง
3: สวัสดีค่ะคุณเรือนไหมคุณฮิรัน
2: พอดีเราสองคนเนี่ยจะไปต่อกันแล้วอะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รายละเอียดของโครงการเลย
3: ได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะ
2: วันนี้คุณฟ้ารุ่งเนี่ยสวยมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ยินดีด้วยนะคะกับความสำเร็จแบบก้าวกระโดดไปขั้นใหม่เนี่ยชื่นชมคุณมากเลยนะคะที่พาตัวเองมาได้ไกลขนาดนี
3: ้จริงๆแล้วก็เหนื่อยมากเหมือนกันค่ะอยากจะสบายแบบไม่ต้องทำอะไรเหมือนคุณเดือนใหม่บ้างเจอกันวันแรกยังไงก็อย่างนั้นเลยนะคะดีใจด้วยจริงๆค่ะส่วนเรื่องรายละเอียดโครงการเดี๋ยวส่งตามไปให้ทีหลังก็ได้นะคะจะได้ไม่เกะกะเวลาไปต่อที่อื่นกัน

0: ว่างานคืนนี้สำเร็จนะ
1: ขอโทษนะครับคุณหยางพอดีเมื่อกี้ผมลืมแนะนำไป
0: ครับ
1: นี่อุตสาครับภรรยาผม
2: จัดงานได้ใหญ่โตสมเกียรติมากค่ะ
0: โอ้ขอบคุณมากครับคุณอุตสา
1: ผมเองก็เพิ่งทราบนะครับว่าหุ้นส่วนที่ต้องมีคุณธรรมของคุณหยางเนี่ยจะต้องเคยติดคุกติดตารางมาก่อน
0: แต่คุณรู้อะไรไหมติดคุกนี่มันช่วยได้นะครับช่วยให้มีสำนึกช่วยให้มีคุณธรรมได้มากขึ้นทีเดียวคนที่ไม่เคยติดคุกนึกไม่ออกหรอกครับดูอย่างผมตัวผมเองเนี่ยเคยติดคุกมาก่อนแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรใต้ล่าก็เหมือนกันเขาทำผิดเขารับผิดและนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาเล่าให้ผมฟังว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นคนสอนมาคุณเปี่ยมยศในฐานะที่เป็นพ่อเหมือนกันเนี่ยจะลองเอาไปสอนลูกดูบ้างก็ได้นะครับ
1: เมื่อกี้คุณหยางบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรให้แนะนำก็ให้ช่วยบอกด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ผมก็เลยอยากจะแนะนำว่าคุณหยางเองก็จะมั่นใจกับไอ้หลักสูตรขี้คุกของคุณกับไอ้เด็กคนนั้นมากจนเกินไปนักคุณจะเก่ามาจากไหนผมไม่รู้หรอกแต่พอดีที่นี่มันเป็นประเทศของผม
0: โอ้เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเลยครับเพราะผมเองผมก็อยากจะแนะนำคุณเปี่ยมยศในเรื่องเดียวกันนี้เหมือนกันนะครับเอาละผมยอมรับว่าที่นี่คือประเทศของคุณแต่ประเทศนี้ก็มีกฎหมายไม่ใช่หรือครับคุณก็อย่ามั่นใจให้มันมากเกินไปนักเพราะผมเชื่อว่าต้องมีคนที่เขาเคารพกฎหมายพวกนี้อีกเยอะมากเราไม่ต้องกังวลครับเรายังจะเจอกันอีกเรื่อยๆคุณเปี่ยมยศคุณอุตสาขอตัวก่อนนะ
2: คุณคิดว่ามันจะทำอะไรป่ะ

0: นที่ไม่ได้จบบริหารมาตรงๆแบบคุณใต้ล่าเนี่ยได้ดูแลโครงการใหญ่ขนาดนี้นี่สุดยอดไปเลยนะ
1: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนํา S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
2: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
3: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
1: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ําเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
4: Magic Clean
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
3: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
4: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านอย่าลืมส่งแต้มเอ็มปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
5: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
6: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
7: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้ว
6: เธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้หรอ
8: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
9: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
5: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่ง
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยมโทรออก

0: สวัสดีจ้ะนมนภา
1: ว้ายท่านนมนภามาลบลบลบลบลบ
2: เลิกยุ่งกับน้องตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเน่ยเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
4: เฮ้ยบันไดอะมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
5: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
6: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
5: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
7: เธอเป็นใคร
5: มุตา
8: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
1: ์สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
3: ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
4: สนับสนุนโดยห้องอื่นแน่นท้องต้อง Air Expo Air Expo ยาแก้ท้องอื่นท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องไซเมทิโคอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: โปรเจกต์ของคุณใต้ล่าที่จะร่วมทุนกับไทยอย่างคืออะไรคะ
6: ครับก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ร้าน GG 3ชิ้นร้อยครับผมเป็นของที่ดีที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดยังไงผมก็ขอฝากไปด้วยนะครับ
5: งั้นขอถอยรูปร่วมกันนะคะ
7: ขอบคุณ
5: ค่ะ
7: ขอบค
5: ุ
7: ณค่ะ
5: ใต้ล่าคะ
6: ครับ
5: มีด้วยค่ะ
6: เอาถ่ายเลยครับ
8: ขอบคุณมากครับ
9: ขอบคุณครับ
7: ด้านนี้นิดนึงครับ
5: ค่ะกล้องนี้ด้วยนะคะ
10: น้องอากาศครับอยู่นี่เองพี่ตามหาสักตั้งนานเนี่ยพอดีเพื่อนพี่จากบอสตันมาหมดเลยครับทุกคนอยากเจอเรานะไปไปหน่อยสิคะไปกันนะไป
6: ตรงนี้เองเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่หนึ่งนะครับ
11: ได้ครับเชิญครับเชิญ
12: Bottom up sir Bottom up sir Drink it drink it Bottom up sir Bottom up sir Come on
11: เอาหน่อยส
12: ิ
11: คร
12: ับ บอส
11: บอ
12: สบอส
6: นิดหนึ่งนะครับโทษนะครับพอจะมีพวกน้ำเต้าหู้ให้ดื่มไหมคร
12: ับ โทษทีครับคุณท่านไม่ได้เตรียมไว้เลยครับ
6: ไม่เป็นไรครับแล้วอย่างพวกนมเย็นอะไรเงี้ยพอจะมีไหม
12: ไม่มีสั่งนมเย็นหร
13: อสวัสดีครับผมตะวันนะครับลูกชายท่านนี่วะ
6: ครับสวัสดีครับ
10: ยินดีด้วยนะครับ
13: โครงการเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับเพื่อนผมเนี่ยยังบอกอยู่เลยว่าคนที่ไม่ได้จบบริหารมาตรงๆกับคนใต้ล่าเนี่ยได้ดูแลโครงการใหญ่ขนาดนี้นี่สุดยอดไปเลยนะครับ
14: ได้ยินมาว่าในคุกเนี่ยมีสอนพวกวิชาชีพให้พวกนักโทษด้วยใช่ไหมครับ
15: มีค่ะมีสอนเรื่องมารยาทด้วยนะคะ
16: หลังจิ้งเตียเอาเปิ้ล
6: เอาไปว่ายังไงเดี๋ยวผมไปหาน้ำเต้าหู้ดื่มก่อนแล้วกันครับ
13: ขอบคุณนะครับ
10: น้อยกาดครับน้อยกาดไม่น่าพูดแบบนั้นกับเพื่อนพี่เลยนะ
15: เพื่อนพี่ต่างหากที่ไม่ควรพูดแบบเมื่อกี้ไปดูถูกเขาแบบนั้นไม่คิดว่าวันหนึ่งอาจต้องทำงานกับไทยางอะค่ะคุณหยางจงเหลียนเขาเป็นคนฉลาดเขาไม่เลือกผู้ช่วยมั่วๆหรอกค่ะขอตัวนะคะ
12: เฮ้ยเมื่อกี้มันพูดอะไรของมันวะมันฟังรู้เรื่องปะเนี่ย
10: ใครมันจะไปรู้วะ

0: หยิบเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่ากะเพราไก่ไข่ดาวน่าจะอิ่มกว่านะครับ
1: ถ้ามีก็ดีนะคะอร่อยกว่าแน่ๆ
0: ไม่ชอบเลยเหรอครับผมอุตส่าห์เลือกอันที่คิดว่าจะชอบนะเนี่ย
1: แถวนี้ไม่มีอะไรที่ชอบได้เลยค่ะ
0: ไม่ชอบสักอย่างเลยอะฮะผมด้วยเหรอ

0: 4ท่านต่อ1กระเช้านะครับท่านไหนมาคนเดียวให้แจ้งผมด้วยนะครับเสร็จครับนะครับกี่ท่านครับ
1: มาคนเดียวค่ะ
0: นั่งรวมกับท่านอื่นได้ไหมครับท่านไหนมาคนเดียวบ้างครับรบกวนนั่งรวมไปด้วยกันได้ไหมครับจะได้ไม่ต้องรอนานแถวยาวมากๆ
1: ค่ะค่ะ
0: เจอเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอคิว

เราไม่มีอะไรที่ชอบเลยจริงๆครับหมายถึงว่า

0: แล้วนี่ยูรันเข้าไปกับเดือนใหม่ใช่ไหม
1: ค่ะทำไปทำมาเนี่ยไปได้ดีกว่าอีกคู่หนึ่งมากเลยนะคะขึ้นชิงช้าสวรรค์สนุกไหมอากาศแล้วถึงสวรรค์ไหม
0: สา
1: อย่าเพิ่งปรามกันดิคะถ้าคุณรู้ว่าลูกสาวคุณขึ้นชิงช้าไปสวรรค์กับใคร

0: ลกค่ะ
1: เปี่ยมยศพูด
0: อะไรนะคะ
1: ไปโรงพยาบาลด่วนเลย
0: ส่งคุณเปี่ยมยศเสร็จแล้วก็ไปส่งเจที่คอนโด
1: ไม่ต้องไปด้วยกันหมดนี่แหละคุณต้องเคลียร์เรื่องที่พูดเมื่อกี้ด้วย

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: สีใหม่สีสวยมากซาบีน่าซีมเลตเออตี้แพนตี้
2: คุณขาใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
1: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม่
2: เอาล่ะสีใหม่คุณชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
1: ราคามันขึ้นสิ
2: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
1: เอาเริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
2: ใช่
1: ต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
2: อุ้ยเนื้อผ้าม
1: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เนื้อ
2: ใคร
1: ม
2: ี
1: เน
2: ื้
1: อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้การระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
2: ให้ดู6ตัวได้หรอสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
1: 3
2: 3โอ้โห
1: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ๊ดนู๊ดสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
2: ี้
1: 999อ่ะแม
2: ่โคตรจบรายการถ้าจบรายการ200ไม่ขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
1: ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มที
2: ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ประชาการตำรวจนครบาลแจ้งปิดการจราจรในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง2ทุ่มโดยจะปิดทั้งถนนรัชดาภิเษกและถนนเพลินจิตขณะที่ MRT สถานีศูนย์สิริกิติ์จะปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นพร้อมปรับเส้นทางรถเมล์หลายสายโดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
2: เพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ต้องบูมมาแบบนี้พวกพี่ก็นินทาต่อไม่ได้แล้ว
4: นินทากันตามสบายนะคะ
5: ในสายตาของพวกพี่พี่บูมมันเป็นคนดียังไง
6: เป็นต่อคืนนี้หลังจบละครตายล่า
7: ถ้าเธอยังไหว
8: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เรากู้กลับมาได้แล้วครับแต่ตอนนี้คนไข้อ่อนแรงมากจริง
1: ๆแล้วแม่จะโอเคไหมคะ
0: ตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ครับคงต้องรอดูไปก่อนหมอขอตัวก่อนแล้วครับ

0: คุณจะคุยอะไรก็คุยๆมาสิมันมืดแล้วมันดึกแล้วฉันเหนื่อยอ่ะ
1: เอาไว้คราวหลังแล้วกัน
0: อ้าวแล้วเรียกมาทำไมเดี๋ยวบอกว่าจะมาเคลียร์ไงพอเมียคุณจะตายทุกอย่างก็เอาไว้ก่อนเนี้ยหรอ
2: ทำไมคุณถึงได้เป็นคนแบบนี้ได
0: ้ทำไมเป็นยังไงฮะปูหมากาไก่ฉันก็รักหมดนั่นแหละแต่ฉันแค่ไม่ดีกับเธอสองคนแม่ลูกแค่นั้น
2: คุณควรจะรู้สึกผิดบ้างนะที่ทำให้แม่ฉันต้องเป็นแบบนี
0: ้แล้วเธออะไม่รู้สึกผิดอะไรเลยเหรอที่เล่นเล่นไปกับผู้ชายที่ตัดนิ้วพี่ชายตัวเองอะ
1: อะไรเรื่องอะไร
0: ลูกสาวคุณน่ะน่าจะคบกับไอ้ใต้ล่านะ

0: รยศไฟตัน
1: ตรงไหนล่ะคะกาต้องซื่อสัตย์กับเผากุหลาบที่ไม่เคยสนใจกาเลยทำไมแล้วไฟตันตรงไหนตรงที่กาไม่ได้เลือกผู้ชายที่พ่อเลือกมาให้พ่อทำประโยชน์ของพ่อนั้นเหรอ
0: แต่มันเป็นคนที่ตัดนิ้วพี่แกมันเป็นศัตรูของบ้านเรา
1: แล้วที่ฮีรันทำกับเขาล่ะคะฮีรัน
0: เงียบ
2: ขอโทษนะคะ
0: อย่ายุ่งโรงพยาบาลนี้เป็นของผมรู้ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เชิญ

0: วดขาที่แกคบกับไอ้ขี้คุกนั่นแล้วไอ้ยางมารับมันไปทำงานด้วยแล้วก็โทษฐานที่แกทำให้ฉันเสียที่ดินริมน้ำนั่นไปแกเป็นคนเดียวที่ทำให้ใต้ล่ามันเจ็บฉันจะให้แกแต่งงานกับตะวันให้เร็วที่สุด
1: ไม่หรอกพ่อไม่หรอกขัดไม่ได้พ่อพ่อขัดไม่ได้เอาไป
0: กันแกไม่มีทางเลือกแม่จะอยู่ในการดูแลของฉันแกต้องทำทุกอย่างตามที่ฉันบอก
1: พ่อ

แม่จ๋า

Get my breath.

0: จากนี้ไปเรากับเถากุหลาบต้องเปิดหน้าสู้กันตรงๆเลย
1: ขอโทษนะลูก
2: ถ้าพวกแกสองคนเดินออกไปจากที่นี่เมื่อไรมันคือสงครามทันที
1: ถ้าต้องการก็ได้เลยครับ
3: ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ไอเวียนทับเรืองสับตังกูเยอะใช่ไหม
1: สวัสดีจ้า
2: อุ้ยตายทำไมมาด้วยกันเนี่ยอุ้ยอย่าบอกนะว่าสองคนนี้เพิ่งออกมาจากม่านรูดอ่ะ
3: ในรถ
2: ขอบใจอุตส่าห์เล่นด้วยอ่ะเอาไปร้อยนึงเราก็เหมือนกันน่ะเป็นสาวเป็นนางดึกดื่นเที่ยงคืนมาเดินตามผู้ชายต้อยต้อยต้อยไม่กลัวแม่รู้เหรอถ้าเกิดเขารู้นะเขาตีตายเลยน่ะ
1: โอ้ยลุงขาได้ไงนะลุงช่วยโทรไปบอกแม่หนูหน่อยได้ไหมคะว่าหนูติดติวหนังสือกับเพื่อนอยู
2: ่น่ารักอ่ะอุตส่าห์เล่นด้วยอ่ะเอาไปร้อยน
3: ึงเล่นอีกสิครับผมอยากได้ตังค
1: ์ใช่ใช่ใช่หนูอยากได้เงินนะคะลุงคะอยากได้เงินอยากได้เงินอยากได้เงิน
2: ลุงก็อยากให้เหมือนกันลุงก็อยากเล่นน่ะแต่ลุงไม่เล่นดีกว่าเพราะลุงเปลืองตังค์นั่งเลยจ้ะนี่อย่าบอกนะว่าสองคนเนี่ยไอ้วอกโทรตามมา
4: ใช่ดิ
2: เลิก
4: น่ะ
2: มึงก็เมาหน้าเหวี่ยงมาเลยนะทำไมวะเรียกพวกกูมาทำไมจะมาปรึกษาเรื่องที่พ่อมึงอยากมีผัวเหรอ
4: ใช่ดิพ่อกูอยากมีผัวทำไงดีวะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
7: ี
6: ค
7: ่
6: ะ
7: โอ๊ยผู้หญิงก้นจะทำไมเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปในห้องน้ำแล้วลองเสียบประมาณนี้ให้ฉันหน่อยเพื่อน่ะเข้าไปในห้องน้ำนะแล้วปิดประตูแล้วร้องร้องเสร็จเปิดประตูออกมาโอเคไป
5: ทำไมอะเจ๊เจ๊จะลองทดสอบเหรอว่าถ้าหากว่าร้องเสียงดังแล้วเสียงมันออกมาข้างนอกไหม
7: ใช
5: ่ทำไมอะ
7: ร้องแล้วเออโอเคไม่ได้ยินนี่น้องเข้าใจอย่างนี้นะถ้าวันไหนคุณกันมาแล้วบังเอิญเกิดโมเมนต์กันตรงนี้แล้วไม่รู้จะเข้าซอกไหนเข้าห้องน้ำเลยไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงอะไรจริงจังนะ
5: จะให้ตรงนี้เลย
8: จากนี้เธอจะคงไปดีก็ขอให้เธอจงสุขสบายเธอจะ

0: ูว่าแล้วพักหลังๆนู้นตะกำมาเข้ากรุงเทพบ่อยมากเลยไอ้กูก็เข้าใจผิดนึกว่าจะมาเที่ยวอาบนวดที่ไหนได้ตะกำมาเที่ยวบาร์โฮส
1: นี่พ่อมึงมีเด็กอยู่บาร์โฮสเหรอ
2: หล่อมั้ยอ่ะ
1: ครับนะไอ้พี่ยมมันเล่นเนี่ยผมพอเข้าใจได้นะแต่พี่2คนจะติ้งต้องตามมาทำไมวะเนี่ยก็มึง2คนจะเล่นด้วยกันได้พวกกูก็อยากเล่นด้วย
2: ใช
1: ่โอ้ยแล้วเถอะ
0: โอ้โหมึงอ่ะเลอะเทอะไปนั่งตรงโน้นอันนี้โต๊ะกู
1: นี่ที่ประจำกู
0: แต่ตรงนี้มันร้านกูกูจะนั่งตรงไหนก็ได้ไปนั่งนู้นเลย
1: อะไรของมึงวะเนี่ยอ
0: ำนาจบาดใหญ่ไอ้เวน
1: นี่ผมขอถามเนี่ยวะพี่ในมุมมองของทุกคนเนี่ยนะอีพิทบูมันเป็นคนดียังไงเหรอ
3: ทำไมวะ
4: ไม่อย่าบอกนะว่านี่มึงเริ่มมีใจแบบว่าอยากจะคบกับน้ำรูเขาแล้วอ่ะ
1: จะบ้าเหรอกูแค่สงสัยแค่นั้นเองอ่ะเพราะตอนนี้นะในมุมมองของพ่อกูนะอีพิทบูนี่เป็นคนดีมากเลยนะในมุมมองของพี่ทิพย์เองอีเจมินเองพี่ก๊อฟเองพอใจเองก็บอกพิทบูนี่เป็นคนดีมากกูก็เลยอยากจะถามมุมมองทุกคนเนี่ยว่ามองเห็นความดีอะไรในตัวอีพิทบูมาหรอวะ
3: มาแล้ว
5: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
5: สว
3: ั
5: สดีค่ะ
3: สว
5: ั
3: สด
5: ี
3: ค่ะ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: ค
3: ่
5: ะ
3: สวัสด
5: ีค่ะสวัสดีค่ะพี่สุ
3: เชิญครับ
6: อย่างน้อยเธอก็ทำให้ฉันรู้ว่าเคยมีความสุขเพียงใดแต่เป็นคนที่เธอเคยรักมันดีแค่ไหนฉันยอม

0: ทำใจ น
1: ี่มันคิดว่ามันกำลังเล่นละครมิวสิคอลที่รัชดาลัยอยู่เหรอฮะ
2: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ก๊อฟ
0: มีเจ็บค่ะ
1: อ้าวใครกระทืบแกมาเหรอ
0: ฉันเจ็บที่ใจไม่ได้เจ็บที่กาย
3: นะคะเป็นอะไร
4: ผมก็เจ็บเหมือนกันครับพี่น้องครับ
1: ใครดึงหนวดแก
4: โอ้ยเจ็บที่ใจไม่ได้เจ็บที่หนวด
2: เอาล่ะรู้แล้วว่าเจ็บที่ใจแต่ว่าใครทำให้เจ็บคะ
5: น้องบูจะมาทำไมตอนนี้เนี่ยฮะ
3: ร้านพี่เปิดตอนเย็นจะให้บูมาตอนเช้าเหรอคะทำไมอะคะกำลังจะนินทาบูกันเหรอ
5: ก็ใช่ไงแล้วน้องบูมาแบบเนี้ยพวกพี่ก็นินทาต่อไม่ได้แหละเอาไงดีเอางี้กลับบ้านก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวนินทาเสร็จปั๊บเดี๋ยวพี่โทรตามปะ
3: พวกพี่นินทาตามสบายเลยเดี๋ยวบูใส่หูฟัง
5: ใส่ยังไง
3: โ
5: หอีหมาพิษบู
6: ปัง
5: เฮ้ยไม่ได้ยินวะยินท้าต่อได้เลยลุย
1: เป็นไงอีพี่อุ๊ดไม่ได้เจ็บใจอย่างเดียวนะเจ็บกายด้วยไปเนียนกอดน้องเขาทำไมไอ้บ้า
4: ไม่ได้เนียนนะครับพี่น้องครับผมนึกว่าน้องทิพย์เดินมาให้ผมกอดซะอีก
3: โอเคค่ะพี่อุ๊ดมามากอดกอดโอโอนะคะจะได้หายเศร้านะพี่อุ๊ดภาพครอบครัวพี่อุ๊ดยังคงปฏิเสธผมสักฟอกเหมือนเดิมเลยนะคะ
7: ข้าวค่ะพี่ไหลถึงว่าทำยังไงพี่อุ๊ดก็ไม่ชอบเพียวอ่ะที่แท้ชอบไปทิพย์อยู่นี่เองอ่ะ
1: เพียวนี่แกไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยสองคนเนี้ยเขาแอบรักกันมาตั้งนานแล้วนะ
7: พี่เทพคะทำไมไม่บอกเพียวสักคำล่ะคะเพียวจะได้ตัดใจจากพี่อุ๊ดเขาอ่ะ
3: ไม่ใช่ที่เพียวเห็นแล้วก็คิดนะจ๊ะคือว่าพี่อุ๊ดเขาเสียใจมาพี่ก็เลยกอดปลอบเขาไง
7: อ
3: ้
7: าวเหรอคะ
1: พี่อุ๊ดไม่ต้องเสียใจนะ
2: นี่อีกคนนึงนี่พี่ก๊อฟร้องไห้เสียใจขนาดนี้เนี่ยเลิกกับน้องแซมหรอ
0: เปล่าค
2: ่
0: ะ
2: เอ้าแล้วร้องไห้ทำไม
1: แล้วคนนี้จะรู้เรื่องไหมเนี่ย
8: เดี๋ยวก่อนขอผมเช็คอีกรอบ

0: อีโย่งอีหน้าหมา
1: โอเค
0: หน้าใคร
2: ไหม
3: เขาไม่ได้ยินแต่กูได้ยิน
4: งั้นว่ามาเลยดูสิอีพี่บูมีข้อดีอะไรบ้าง
5: กลัวปากปากน้องบัวสวยหน้าจูบมากเลย
6: ไม่ใช่ความดีพี่ไอ้ควาย
5: ถ้างั้นหุ่นหุ่นดีหน้าออดออดมาก
3: ไอ้โยมมึงช่วยเอาสมองมึงออกจากเรื่องแบบนี้ได้ไหมฮะ
5: พี่หนอไอ้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้สิ่งดีๆของน้องเขาจะไม่เหนื่อยคุณแรกเขาจะได้ใช้ประกอบการในการตัดสินใจของเขาไงครับ
4: เฮ้ยแต่จริงนะว่าสำหรับกูนะกูว่าน้องบลูเนี่ยสวย
3: ใช่สวยมากเทียบกับมึงแล้วอะหน้าอย่างมึงไม่คู่ควรกับเขาเลย
4: ว้าวโอ้ยให้หาข้อดีของมันไม่ใช่ข้อไม่ดีของผม
7: แล้วก็ทุกวันนี้น้องเขาก็ช่วยหารค่าห้องค่าน้ำค่าไฟที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแค่นี้ก็บอกได้แล้วว่าเขาเป็นคนดีมีน้ำใจ
6: มันก็ถูกแล้วดิอยู่ด้วยกันก็ต้องหารค่าห้องกันสิวะอย่างนี้ไม่นับเป็นความดีเว้ย
3: เขาเป็นคนฉลาดเก่งแล้วก็ดูแลตัวเองได
6: ้อุ้ยฉลาดเก่งดูแลตัวเองได้มีเยอะแยะไม่นับเป็นความดีหรอพี
4: ่ว่าน้องดูเนี่ยเขาวางตัวดี
6: วางตัวดีได้ไงอาจจะสร้างภาพก็ได้เว้ยตัวตนจริงอาจจะไม่ดีขนาดนี้ก็ได
5: ้แต่สำหรับกูนะกูว่าเขาเป็นแม่พันธุ์ที่ดีไม่ใช่ว่าใครจะเป็นได้นะเว้ย
6: กูไม่อยากมีลูกกับมันชิบหาย
8: คนดีร้องไห้ทำไมคะ
9: คิดถึงเมียครับพี่น้องครับ
10: เอ้าไอ้เพียวแกจะร้องไห้ทำไมพี่อุ้มมันคิดถึงเมียมัน
8: เจ็บอ่ะ
10: เฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะพี่ก๊อฟว่าที่แกร้องไห้เนี่ยเพราะแกก็คิดถึงเมียพี่อุ้มเหมือนกัน
11: ฉันจะไปคิดถึงเมียพี่อุ้มเพื่อ
8: แล้วพี่ก๊อฟร้องไห้ทำไม
11: พี่เสียใจที่เลิกกับโย

0: ว่าไงล่ะหมดแล้วเหรอความดีพี่บัว
1: ยังมีอีกเยอะแต่พวกกูไม่อยากพูดพูดไปมันก็เถียงทุกคำ
2: ใช
3: ่กูถามจริงมึงไม่อยากรู้เหรอตลอดเวลาที่เขาอยู่กับมึงมาเกือบปีเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับมึงมึงไม่อยากรู้เหรออ
0: ยากรู้ดิงั้นมึงถามมันให้หน่อยสิถอดหูฟังได้แล้วครับ
2: ได้ค่ะ
0: อย่าบอกนะครับว่าดีพวกเราพูดกันหมดแล้วครับเนี่ย
2: เปล่าค่ะบูกำลังกดหยุดเพลงเพื่อที่จะถามว่าพวกพี่คุยกันถึงไหนแล้วอะค่ะพอดีกับตอนที่คุณแว่พูดขึ้นมาพอดีเลย
4: แล้วไปก็นึกว่าได้ยินเราพูดตั้งแต่ทีแรกงั้นสองคนนี้สลับที่กันนะครับมึงไปนั่งตรงนู้นแล้วใส่หูฟังส่วนน้องบูมานั่งตรงนี้จ้ะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับอุ้ยโอ้ขอโทษครับ
2: น
0: ี่
2: ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
4: ใส่ไอ้หน้าหมา
0: ด่ากูทำไมครับเนี่ย
4: เอ้าคุณได้ยินเหรอ
0: เขายังไม่ได้เปิดเพลงเลยนี่ครับ
3: เอายังเหรอครับ
2: เ
3: ปิดเลยครับ
2: เปิดแล้วค่ะ
0: ตายพ่อคุณสิตายครับ
4: เอ้าทำไมได้ยินนะ
0: เสียงมันเบามากเลยครับเสียงมันเบา
3: เปิด
4: เอาสุดๆเลยมึงตายมึงตาย
3: มันไม่ได้ยินเลยดินคาเต็มที่เลยไอ้ต่อมึงถามก่อนเลย

0: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
1: ีภัยไม่มีเพลีย
0: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
2: แบ๊ก
3: แบ๊กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
4: ไหนไม่เห็นมีเลย
5: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค

0: ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: ินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่คีตเปียและน้องโฟ
3: ก
2: ั
3: สสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดี
3: แน่นอนอยู่ธรรมชาติป่าไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
2: ปึ๊บหนูนะครับ
3: หนู
4: พบกับเฮ็ดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
7: กลิ่นหอมสายพันธุ์อาราบิก้าแท้รสชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
8: หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
9: ่วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: เป็นต่อดูย้อนหลังที่เดียวทางแอปวันดี
11: เอางี้ไหมพี่ก๊อฟแกจ้างฉันเดี๋ยวฉันจะทำให้แกกับเหมยลี่ดีกันเองง่ายจะตาย
12: อีกแล้วเหรอเจ
11: ๊ฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่ารายได้จากร้านอาหารไม่พอกินฉันต้องหารายได้เสริมอย่าขัดดิคนเอิร์นอะคิด 2,000 เพื่อนการคิด 1,000 เดียวพอ
13: ใช่ฉันไม่อยากคืนดีกับมัน
14: ผมอยากให้อีช้างกลับมาคืนดีกับผมนะครับพี่น้องครับ
11: เรื่องของแกมันเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องของพี่ก๊อฟมันเป็นไปได้เอาไงแกจะแลกความรู้สึกกันไหมล่ะ
12: พี่ก๊อฟถ้าพี่ก๊อฟไม่ได้อยากให้เหมยลี่กลับมาคืนดีแล้วพี่ก๊อฟจะร้องไห้เสียใจทำไม
13: นี่แกคิดถึงมันนะคะ
14: ใช่ครับผมพยายามยินดีกับมันที่มันได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีแต่ลึกๆแล้วอะผมก็ยังอยากให้มันกลับมาหาอยู่ครับพี่น้องครับ
13: แบบพี่อุ่นเราไม่เมาให้ลืมความเจ็บกัน
15: ไปครับ
16: ไปงั้นพี่ขอไปเมาด้วยได้ไหมคะเพียวก็อยากลืมความเจ็บที่พี่อุ่นเขายังรักเมียเขาอยู่อ่ะ
11: เออไปดิจะได้ดูสองคนนั้นด้วย
16: พี่ทิพย์ฝากร้านแป๊บนึงนะคะ
11: สถานการณ์แบบนี้ทำไมเราไม่ไปหารายได้จากเหมยลี่ล่ะเริ่มโง่แล้วนะเราเนี่ยคิดไม่ทันหาอะไรรักคุณหมอคำซะหน่อยละนะ
17: เอ้าเฮ้ยอู๋ให้มึงถามทำไมมึงไม่ถามเขามึงก็ถามมาดิน้องบลูครับตลอดเวลาที่อยู่กับไอ้แวกมาเกือบปีเนี่ยเคยฝันว่าออดออดกับไอ้แวกบ้างไหม
18: ไม่เคยค่ะจริงน้องบลูไม่ต้องตอบคำถามไร้สาระแบบนี้ก็ได้นะคะ
19: จริงๆก็อยู่กับมันมาตั้งนานแล้วอะเห็นความดีอะไรในตัวไอ้วอกมันบ้างไหม
17: วอกอะไรนี่คุณแวก
18: ไอ้ยมมึงเชื่อจริงๆเหรอเพราะน้องโบเขาจะเชื่อว่ามันคือไอ้แวกอะน้องเขาแค่เล่นตามน้ำไปเท่านั้นแหละ
17: ถึงว่าเห็นหน้าตาฉลาดฉลาดไม่น่าโง่ครับ
20: ก็มีเยอะนะคะถึงเขาจะบททุกอย่างแต่เขาก็ยอมทำตามข้อตกลงในสัญญาทุกข้อเลย
17: เฮ้ยแต่มันไม่ได้บ่นอย่างเดียวนะมันด่าด้วยอีพิษบูมึงจะปรับอะไรกูนักหนา
20: แต่ลึกๆคนว่าเขาเป็นคนดีนะ
17: ยังไม่พอมันยังด่าอีกนะอีพิษบูมึงนอนกับกูทุกวันเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะออดๆกับกูมึงรู้ไหมว่ากูทรมาน
20: อันนี้บูเข้าใจเลยค่ะว่าผู้ชายนอนข้างๆกับผู้หญิงทุกคืนแต่ทำอะไรไม่ได้อะ
19: แล้วนอนข้างๆมันทุกคืนรู้สึกดีกับมันบ้างไหม

0: ัลโหลเหมยลี่ฉันมีข่าวดีเรื่องอีพี่ก๊อฟจะมาบอกแกพอจะมีสินน้ำใจให้ฉันสักนิดสักหน่อยไหมล่ะฮะโอ้ย500น้อยไปขอสัก 1,500 ก็แล้วกันนะฮะฮัลโหลเขาบอก 1,500 ระวังหูใส่เลย
1: ว่าไงเหมยลี
0: ่นะฮัลโหลเหมยลี่เอา 1,000 1,000 ก็ได้ 1,000 ฮัลโหลขนาดร้อย 1,000 มันยังวางหูใส่เลย
1: ว่าไงคะน้องเหมยลี
0: ่เหมยลี่เหมยลี่500 500ได้เลยให้เลยฮัลโหลเนี่ยฮัลโหลให้มัน500แล้วมันยังวางหูใส่อีกอ่ะโอ้
2: เจ๊น้องเหมยลี่ฝ่ายเจ๊อ่าน
0: เกิดอะไรขึ้นกับพี่ก๊อฟเหรอพี่ก๊อฟเมาแล้วร้องไห้เสียใจที่เลิกกับน้องเหมยลี่ครับขอบคุณค่ะพี่ไหลเจ๊รู้แล้วนะว่าอย่าว่าแต่500เลย5บาทก็ไม่ได้แล้วมึงจะไปบอกมันทำไมไอ้ไหลรายได้กูหายเลยนี่เดี๋ยวนี้เหมยลี่มันเคี้ยวนะฮะ
1: เจ๊พอใจว่าเจเนี่ยอย่าเพิ่งรีบออกตัวแรงแทนพี่ก๊อฟว่าเขาอยากจะกลับไปคืนดีกับเหมยลี่ตอนนี้พี่ก๊อฟอาจจะแค่เมาอยู่ก็ได้ใช่เจออกตัวให้ไปแล้วเขาก็ไม่ได้อยากกลับมาคืนดีกันสุดท้ายเจจะได้กินอาหารเม็ดนะ
3: จะมินพี่ดิพี่พอใจพี่ก๊อฟกับพี่อู๊ดมีเรื่องฮะ
1: รู้สึกดีค่ะ
4: แปลว่าน้องบูพร้อมที่จะเป็นเมียไอ้วอกแล้วใช่ไหม
1: รู้สึกดีกับเพื่อนค่ะพี่ยม
4: เฮ้ยเป็นเพื่อนก็ไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันก็สามารถมีอะไรกันได้ยุคนี้เขาไม่ถือกันแล้ว
5: โอ้ยพี่ยมแล้วไอ้ความรู้สึกดีๆแบบเพื่อนตอนนี้คิดว่าในอนาคตมันจะกลายเป็นความรู้สึกดีแบบแฟนได้ไหมครับ
1: บูไม่เคยคิดนะคะพี่ต
6: ่อมันเป็นเพราะว่าไอ้วอกมันไม่รู้สึกกับน้องน้องก็เลยไม่กล้าที่จะรู้สึกกับมันหรือเปล่าคะ
1: เปล่าค่ะคือเขากับบูคบกันเพราะสัญญาค่ะถ้าหมดสัญญาก็แค่แยกบูก็เลยไม่ได้คิดเรื่องนั้นค่ะพี่หมอน
4: แล้วนอนด้วยกันทุกวันแบบนี้น้องบูไม่หวั่นไหวบ้างเหรอ
1: ไม่ค่ะ
4: โอ้ผู้หญิงนี่เก่งนะรู้จักแยกแยะด้วยแต่พี่เชื่อแล้วเกินว่าไอ้วอกมันอยากได้น้องบูทุกวันแหละแต่มันไม่กล้า
7: ขอโทษนะครับคุยกันเสร็จหรือยังครับจะได้ย้ายที่กันบ้างคร
8: ับ โอ้โหไม่ต้องย้ายหรอกถ้าเกิดไม่อยากให้คุณบลูเขาได้ยินมันก็แค่เอาหูฟังให้เขาใส
4: ่ใช่ทำไมต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากวะ
7: คนที่ให้ผมย้ายมาตรงนี้คุณมึงเป็นคนแรกเลยนะครับงั้นคุณบูใส่เลยครับผมจะได้คุยกับพี่ๆเขาบ้างครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวบูไปเข้าห้องน้ำก่อนครับพี่ๆ
9: ใช
7: ่เฉลยครับเฮ้ยตกลงไงอีพี่บูมันคิดยังไงกูวะ
10: ไอ้พี
0: ่ครับ
10: ไอ้พี่
0: ดี
10: ไปไปเรียกใจมันพี่ต่อยมัน
0: โยดเดี๋ยวนี
10: ้ปล่อยผมครับพี่น้องครับผมก็จะต่อยมันเหมือนกัน
0: อุ้ยแล้วแกจะต่อยกันเองทำไมวะเนี่ย
10: มันด่าผมไงโง่ดิพี่น้องครับมึงด่ากูก่อนมึงนั่นแหละด่ากู
1: เพียวใครด่าใครก่อน
3: ก็พี่ก๊อฟอ่ะเขาจิกหัวอูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขามีผัวใหม่ไปแล้วมึงก็ยังรักเขาอยู่ได้มึงอยากเป็นควายหรือไงอูด
1: พูดแค่นี้พี่อุ๊ดก็ต่อยพี่ก๊อฟไปเหรอคะ
3: เปล่าค่ะพี่ก๊อฟอะเขาดึงหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยัดใส่ปากพี่อุ๊ดอะแล้วเขาก็บอกว่ากูให้มึงกินไงอยากเป็นควายนี่เหรออุ๊ดกินเข้าไป
0: แล้วอีพี่อุ๊ดมันก็เลยต่อยพี่ก๊อฟเหรอ
3: เปล่า
0: เอาแล้วมันต่อยกันตอนไหน
3: ก็พี่ก๊อฟอะจิกหัวอุ๊ดอย่างเงี้ยแล้วก็อุ๊ยเอาหญ้ายัดใส่ปากด้วยก็ตบอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ากูบอกให้มึงกินไงกินไงกินไงอย่างเงี้ยแล้วพี่อูดก็เลยใส่เลยค่ะ
10: นายเฮ้ยมึงมาใส่กูไหมมาใส่
11: กูมาดิกูไม่กลัวมึงหรอกเว้ย
0: พี่กบ
1: หยุดแล้วตั้งสติเดี๋ยวนี้นะ
10: อย่ามาวันนี้เ
9: ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคืนพี่ไม่จบ
10: อย่ามาห้ามผมเหมือนกันพี่น้องครับวันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
9: รู้ไหมรู้จักกูน้อย
7: ตกลงอีพิษบูมันคิดยังไงกับผมวะ
4: อู้ถามจริงๆไอ้วอกมึงไม่สับสนตัวเองบ้างเหรอฮะเดี๋ยวมึงก็เป็นไอ้วอกเดี๋ยวมึงก็เป็นคุณแวก
7: พี่มึงกับสักกลินเนี่ยเห็นสับสนเลยกูไม่สับสนเหมือนกันเว้ยว่าไงกูต่อพี่หอน
4: คืออย่างนี้น้องบูเขาบอกว่าตั้งแต่มึงขึ้นไปนอนบนเตียงกับเขาอ่ะเขานอนไม่หลับเขาผวาทั้งคืน
7: มันกูกูปั้มเนอะ
4: เปล่าเขาเห็นตามันกลมมัน
7: กูจริงจังตลกนะมึงเนี่ยตกลงว่าไงวะ
5: เขาก็บอกว่ามึงมีดีอยู
7: ่มีดีอยู
5: ่
7: มีดีอยู่มันดีไงวะ
5: เขาไม่ได้ระบุว่ะ
6: ที่ฉันว่านะน้องบูเขาก็ดูจะมีใจกับแกอยู่นะเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าแกอยากให้เขารักแกเนี่ยแกก็ทำดีกับเขาหน่อย
7: ไม่เลยพี่ผมไม่อยากให้มันมารักผมเลยผมอยากให้มันออกจากห้องผมไปต่างหากนี่ตกลงมันมองผมเป็นคนดีเหรอ
4: ใช่ไงถึงแม้มึงจะเป็นคนชั่วก็ตาม
9: มามึงมามึงมาม
10: ึงก็มาสิวะ
12: ทางแบบนี้วันนี้ไม่เคยได้เจอกันมั้ยเนี่ย
9: งงกลัวมั้ยแน่จริงมั้ยดิวะ
10: มึงแน่จริงมึงก็มาสิมึงจะตะโกนออกมาทำไมมึงก็ออกมาทั้งตัวสิวะ
13: เมาสภาพนี้จะต่อยกันอีกเหรอคะเนี่ย
14: พอใจว่าไม่น่าหากันเจอหรอกค่ะเนี่ย
9: มึงคิดว่ากลัวมึงแล้ววะ
10: ฮะใครกลัวมึงมึงออกมาสิโว้ยกูรอมึงอยู่เนี่ย
9: มึงอยู่ไหน
10: แหมถ้ากูเจอนี่กูจะหลังแหวนนี่กูยังไม่ได้ซื้อนะ
9: รู้จักกูกูเหรอนักมวยเก่าเว้ย
12: ยันพรุ่งนี้เช้ามันก็ไม่ได้เจอกันเชื่อมาลักษณะเนี้ยเอางี้เดี๋ยวเจ๊ไปจับให้มันเจอกันดีกว่า
14: เอางี้เลยนะ
12: มาๆๆๆๆนี่เพื่อนเราอยู่นี่เฮ้ยเอาเลย
10: มึงมาดิ
9: แล้วตรงนี้ยืนตรงนี้นานแล้วมึงมาเลย
10: กูรอมึงนานแล้ว
6: ถามจริงเหอะทำไมแกถึงไม่ชอบน้องบลูเขาวะ
4: อันนี้ผมตอบแทนได้ครับสาเหตุที่ไอ้วอกไม่ชอบน้องบลูเป็นเพราะว่าน้องบูไม่เคยได้กับผมแล้วก็ไม่เคยได้กับไอ้ต๋อง
5: เดี๋ยวๆมึงเอาอย่างส่วนไหนของสมองมึงมาคิดแบบนี้วะมึงคิดได้ยังไง
4: มันคือความจริงมึงเห็นมั้ยที่ไอ้วอกไปชอบน้องเกรซเพราะน้องเกรซเนี่ยเคยได้กับมึงแล้วมันก็มาชอบน้องมดซึ่งน้องมดเคยได้กับกูลองให้น้องบูมาได้กับใครก็ได้ระหว่างมึงกับกูโอ้รับรองไอ้วอกหลงหัวปักหัวปั่นเนาะ
5: ขอสักทีไม่รู้พี่หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมึงเสียหน้าใช่ไหมเพราะว่าน้องบลูเขาทำสัญญาเป็นแฟนกับมึงเฉพาะแค่ในนาม
4: อันนี้น่าจะจริงเพราะคนอย่างมันเจ้าคิดเจ้าแคร์ซะด้วย
5: กูว่ามึงลองมองมุมที่ดีของน้องบลูเขาหน่อยนะเว้ยมึงลองคิดดูดิว่าจะมีผู้หญิงที่ไหนเข้ามาดีกับมึงได้ขนาดนี้มึงกลัวเสียใจใช่ไหมล่ะหรือไม่กล้ารักเขาพอรู้ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดสัญญาหมดลงเนี่ยมึงสองคนก็ต้องจากกัน

0: ขอโทษ
1: ขอโทษอะไรมึงตั้งใจชนเขา
0: แล้วจะทำไมวะ
2: แล้วทำไมเหรอ
0: แล้วทำไมเหรอ

0: หมิ่นแน่ๆ
1: พอเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเข้าเกล็ดเกลืออ
2: ุ้ยขี้นก
3: เฮ้ยคุณโตเรียกใครอ่ะ
2: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
4: ขอโทษครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
2: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
6: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
7: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเฉลิมนั่นคือแฟนฉันเวลาเปิดไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
8: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
7: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นรับสบายสบายกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นเลยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
8: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: ใครจะได้เป็นเชฟมือ1คุณ
10: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
11: อร่อย
10: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
12: ้ฟันผุเยอะเลย
13: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
14: มีนิดเดียว
13: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
15: ต้องบีบเต็มแปลง
16: เพื่อโฟลายที่มากกว่าไม่พอเก
17: ตแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
18: ่บ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ 100%
19: นะหานี่กว่าจริงไหนอุ๋ย
20: อย่าพูดเยอะ
19: กูไม่พูดเฮ้ยแน่จริงหลบกูไหมวะ
20: ไม่หลบกูก็โดนมึงต่อยสิวะ
21: นี่รถแกไม่ได้หลบมันแต่มันน่ะต่อยแกไม่โดนเอง
20: ไปไหนแล้ววะเนี่ย
19: อ
20: ่
19: ะกูอยู่นี่
20: อ้าวนี่วะ
19: ไอ้เคฟันเฮ้ยหลบกูยัยวะไม่แน่ว่ะ
13: แล้วก็เจอสิเจว่าเรากลับไปนอนกันดีกว่าปล่อยมันไว้เนี่ยแหละต่อยกันไม่โดนแบบเนี้ยพรุ่งนี้ไม่มีใครเจ็บหรอก
22: พี่อุ๊ดขากลับบ้านไปนอนก่อนดีกว่านะคะแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเคลียร์กันตอนมีสติ
20: สติผมครบ 100% ครับลองพอใจครับ
21: ด้วยสติมากเลยคนที่คุยกับแกคือยายชีพี่อุ๊ด
13: ไปๆพี่ก๊อฟไปกลับบ้านนอนเร็ว
19: พี่มีง่วงพี่กลับบ้านไหมวันนี้พี่ต้องปล่อยมันคืนก่อน
13: ไอ้เชมนี่ไม่เข้าใจเชื่อเจ๊ปล่อยมันปล่อยมันนะ
19: เลยเลยเอ้ามาเอ้ยยิงมาเลยกูยิงเลยใส่ด้วยใส่กูใส่กูตรงนี้เลยกูรอมึงเลย
20: มึงไปไหนแล้ววะเฮ้ยพร้อมเมื่อไรมาต่อยกับกูเดี๋ยวคนนั่งรอมึงตรงนี้มึงจะเจอแม่ไม้มวยไทยแล
21: ้วนี่ไงมันไปต่อยกันในฝันแล้วเห็นไหมเนี่ย

0: ผ่านเรื่องคนอื่นแบบนี้แล้วค่ะ
1: เขาชอบจบมอส
0: ขอโทษนะ
1: มาเอามันออกไปทีก่อนที่กูจะหลงรักมันไอ้เย็น
0: ขอโทษนะคะ
1: ดูกูเป็นปลาซักเกอร์เลยเย็น
2: ข้อดีข้อของน้องบลูเขาดูแลมึงได
3: ้เออคุณแม่คะฟันยังอยู่ครบไหมเนี่ย
4: ขอบครับ
5: เขาปกป้องมึงขนาดนี้ขอบคุณเขาหรือยัง
4: ขอบคุณครับ
5: น้องบลูเป็นมวยด้วยเหรอคะ
6: บลูโดนพ่อบังคับให้เรียนตั้งแต่เด็กอะค่ะจะได้ป้องกันตัวเอง
1: พ่อเขามองเห็นว่าอนาคตถ้าเกิดว่าเรามีแฟนแฟนอาจจะปกป้องเราไม่ได้ก็เลยให้เรียนมวยโอ้นี่โชคดีนะนี่ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันไอ้วอกมันไม่คิดปั้มเราอะถ้าอย่างนั้นแล้วก็มึงโดนทั้งช้ำทั้งปับแน่ๆเลยหรือไม่ก็สลบไอ้คนนู้นอะ
6: พี่หมอนพี่ต่อพี่ยมคะขอบคุณนะคะที่เมตตาบลูเผื่อว่าสัญญาหมดแล้วไม่ได้มาเจอพี่ๆค่ะก็ขอขอบคุณไว้ก่อนนะคะ
2: จ้ะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรพวกพี่ช่วยเนี่ยบอกได้เลยนะ
1: มึงกำลังพูดผิดอยู่อะไรให้พี่ช่วยไม่ใช่แล้วเขาเนี่ยต้องมาช่วยพวกเราอย่าลืมด้วยเขาเป็นทนายมึงได้ช่วยแน่ๆเพราะว่ามึงอ่ะนิสัยชอบขโมยด้วย
2: เดี๋ยวกูขโมยอะไร
1: หัวใจสาวๆไง
7: ไม่น่าหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่มีหัวใจพอถูกน้องต่อขโมยไปหมดแล้วนี่เอง
1: เข้าใจผิดหรือเปล่าหมอนไม่มีใครขโมยหรอกเราแก่อายุมากหัวใจมันแฟบอยู่เนาะเติมลมบ้างนะใจเรา
2: ถือว่าวันนี้เป็นวันดีครับชนหน่อยครับ
8: ชนค่ะ
1: ยินดีด้วยนะครับมีภรรยาน่ารักครับ
9: ดูมันเมื่อคืนต่อยกันจะฆ่ากันตายให้ได้เลยเช้ามานอนกอดกันกลมทายดิว่ามันจะจำเรื่องเมื่อคืนได้ไหม
10: เจ๊ฉันว่านะถ้าเจ๊ขยันทำงานเหมือนที่ขยันอยากรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยป่านนี้นะเจ๊รวยเละไปแล้ว
9: ฉันไม่อยากรวยนะรวยแล้วลำบากใจอ่ะไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรเดี๋ยวเครียดไอ้อดเตือนอีกไหมครับเตือน
11: โอ้ยอีกครับมึงมานอนกอดกูได้ไงเนี่ยมึงรักหลับกูปะเนี่ย
12: นะเมื่อคืนนี้เราอยู่ร้านยาดองไม่เหรอวะทำไมเรามานอนที่นี่ได้วะ
11: จะรู้ไหมล่ะเฮ้ยอีกครับเฮ้ยมึงโดนใครต่อยมาเนี่ยพี่น้องครับ
12: ใครต่อยฉันวะ
11: เดี๋ยวคิดว่าเมื่อคืนเนี่ยเราเมาแล้วก็เราไปมีเรื่องกับคนที่ร้านจะดองว่าพี่น้องครับแต่มึงไม่ต้องห่วงนะไอ้ก๊อฟไอ้เรื่องที่มึงโดนต่อยเนี่ยกูเอาคืนให้แน่มึงไม่ต้องห่วงเลยว้าว
9: เห็นไหมมันจำอะไรไม่ได้เลย
10: ดีแล้วค่ะแล้วไม่ต้องไปเล่าด้วยนะจะได้ไม่ต้องมีเรื่องผิดใจกัน
6: พี่ก๊อฟพี่อู๊ดคะเห็นโทษของการเมาจนขาดสติหรือยังคะ
9: เป็นไงตาเขียวปัดเลยแล้วไม่รู้ด้วยว่าใครต่อยมันเนี่ย
13: พี่ก๊อฟสรุปว่ายังรักเหมยลี่อยู่เหรอคะถึงได้อยากกลับไปคืนดีกับเขาอะ
12: เอ้ยเปล่าๆนะคะสงสัยเมื่อวานพี่เมาเลยพูดเพ้อเจ้อไปหรือเปล่า
13: เป็นไงพอใจบอกแล้วไหมอย่าออกตัวแรงให้คนเมาอะ
9: เดี๋ยวพี่ก๊อฟอีพี่อุ๊ดคืนนี้เอาอีกไหมกินเยอะๆเลยเดี๋ยวเจเลี้ยงเองฉันอยากเห็นแกสองคนเมาอีกอ่ะชอบสนุกดี
12: ไม่เอาอ่ะเมาจะไม่รู้เรื่องโดนใครต่อยมาไม่รู้จะเป็นแบบเป็นไหม
11: มือกูเป็นอะไรวะพี่น้องครับมันดูซนๆเจ็บๆกูไปฟาดอะไรมาเปล่าวันนี้แต่มึงไม่ต้องกลัวนะไอ้ก๊อฟนะกูไม่ให้น้องกูเจ็บฟรีหรอกพี่น้องครับกูเอาคืนแน
12: ่นี่ไงก๊อฟถึงอยากเที่ยวกับพี่อู๊ดเพราะก๊อฟรู้ไงว่าพี่อู๊ดเป็นคนรัก

0: พี่รักน้อง
1: เดี๋ยววันนี้กูจะพายมไปกระทืบพวกมัน
0: สัญญานะถ้ารู้แล้วต้องกระทืบให้ก๊อฟอ่ะ
1: ขอแค่กูรู้อีกก๊อฟพี่น้องครับ

0: คิดมีใคร
1: รักก้าวขอทั้งทุกคนนะคะ
2: มาม
3: ึงคนใช่ไหมครับมึงถึงไม่ทักอะไรเขาเลยเนี่ย
1: พี่ต่อคะเรามาเล่นเกมให้หายเบื่อกันดีกว่า
2: เดี๋ยว
3: กูก่อนจะไม่หยุดเลยมึงจะก่อนเกินอะไรกันแล้วกูรอเวลานี้มานานแล้ว
4: พี่หมอสวัสดีสวัสดีน้องกระจายสวัสดีชีสวัสดีพี่ก้อง
5: นอบน้อมจนหน้าขนลุกแปลกๆมากมาก
2: สุดสุด
1: สวยแล้ว
6: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

สวัสดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมกาญจนภัยวิน15ตุลาคมครับผู้ชมครับวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องน้ำนะฮะแล้วก็เราจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของโครงการเจ้าพระยา2นะครับซึ่งจริงๆแล้วชื่อจริงๆของมันนั่นก็คือโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามี2ช่วงนะฮะชัยนาทมาป่าสักป่าสักลงอ่าวไทยมี2ช่วงด้วยกันมูลค่านั้น 1.6 แสนล้านบาทโดยประมาณล่าสุดนั้นถูกตั้งคำถามนะฮะว่าเมกะโปรเจกต์นี้นั้นจะสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้หรือเปล่าหรือว่ารังแต่จะทำให้น้ำท่วมเพิ่มเติมวันนี้นั้นทั่วไทยก็ฝนลดลงนะฮะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลยังจะมีโอกาสฝนตกไปถึงวันพรุ่งนี้นี่คือพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาคือ15และ16นะฮะเอาเริ่มต้นเรื่องอากาศก่อนนิดนึงนะฮะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักสะสมเพิ่มโดยเฉพาะนะฮะรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากได้เช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างอย่างกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีรวมถึงตอนเหนือก็มีนะฮะเหนือของภาคกลางนะครับนั่นคือนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทก็ยังเสี่ยงฝนตกหนักเช่นเดียวกันแม้บางพื้นที่นั้นฝนจะเริ่มลดลงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงน้ำท่วมนั้นจะหายไป 100% นะครับประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำยังคงต้องอยู่กับน้ำอยู่ไม่ต้องเตือนเฝ้าระวังและพอท่วมไปหมดแล้วตอนนี้นะฮะส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้ครับคุณผู้ชมครับคือชาวบ้านริมแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่นี้คือต้องบอกว่าเป็นน้ำท่วมซ้ำซากคือท่วมทุกปีนะครับคือถ้าจะแนะนำกันจริงๆแบบไม่โลกสวยเนี่ยถ้าท่านอยากอยู่ที่เดิมท่านต้องเปลี่ยนบ้านนะฮะต้องดีดบ้านให้สูงขึ้นชั้นล่างต้องเป็นพื้นที่โล่งละแล้วก็อยู่ชั้นที่2เอานะครับพอหน้าน้ำที่มันแห้งก็ค่อยลงมาอยู่ชั้นล่างเอาแบบนี้ถ้าปรับแบบนี้ได้ก็จะอยู่กับน้ำได้เพราะว่าตรงนี้นี่ท่วมทุกปีจริงๆชาวบ้านบอกว่าเงินเยียวยาเนี่ยได้รับแล้วแต่ว่า 9,000 มันไม่พอหรอกครับแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้เดือดร้อนทุกปีโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักเนี่ยเกิดคำถามว่ามันจะแก้ปัญหายังไงกันดีอ่ะเข้าสู่เนื้อหาของเราหลักๆวันนี้คือเขาก็จะแก้ปัญหากันด้วยโครงการที่เพิ่งอนุมัติไปในที่ประชุมครม.นะครับ29กันยายนที่ผ่านมาอนุมัติทีเดียวเนี่ย 160,000 ล้านบาทแล้วแบ่งเป็นงบผูกพัน7ปีนะครับตั้งแต่ปี2570คือปีนี้ถึง2577โครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยระยะทางช่วงแรก134กิโลเมตรตัดจากประตูมโนรมประตูมโนรมนี่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ตัดแบ่งน้ำออกมาเลยนะครับแบ่งน้ำออกมาแล้วมาลงที่ไหนมาลงแถวเขื่อนพระรามที่6เขื่อนพระรามที่6นี่รับน้ำมาจากป่าสักชลสิทธิ์นั่นคือแม่น้ำป่าสักมาลงตรงนั้นนี่134กิโลเมตรงบประมาณเนี่ยตีไปกลมๆคือประมาณสัก 38,000 ล้านบาทถามว่าทำไมมันถึงน้อยกว่าช่วงล่างเพราะว่าตรงนี้มันมีคลองอยู่แล้วครับเราไม่ตัดใหม่ไม่เวนคืนเพิ่มนะครับจะขุดคลองที่เป็นคลองอยู่เดิมนี่แหละให้มันลึกขึ้นให้มันกว้างขึ้นเป็นกิจจลักษณะมากยิ่งขึ้นกรมชลประทานเป็นเจ้าของโครงการนี้ทั้งหมดนะฮะยืนยันว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จะตัดยอดน้ำเหนือก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาเลยแล้วก็ลงสู่เจ้าพระยาตอนล่างแล้วสร้างทางผันน้ำสายใหม่ลงอ่าวไทยแต่ก็มีเสียงสะท้อนจำนวนมากมูลค่าก่อสร้างทำไมมหาศาลถึงขนาดนี้แล้วความคุ้มค่าน่ะมันจะคุ้มค่าเหมือนดังว่าหรือเปล่าอะคราวนี้เราก็เดี๋ยวกางแผนที่ให้ดูนะครับให้คุณผู้ชมนั้นเห็นพร้อมๆกันเมกะโปรเจกต์คลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมันผ่านตรงไหนบ้างมันผ่านทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก9จังหวัดแผนการดำเนินการเมกะโปรเจกต์ครับคลองระบายน้ำ2ช่วงช่วงแรกผมบอกไปแล้วชัยนาทป่าสัก134กิโลเมตรจุดเริ่มต้นคือบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอมโนรมที่ชัยนาทนะครับแล้วก็จุดสิ้นสุดเนี่ยมาลงที่แม่น้ำป่าสักนะคือเมื่อสักครู่นี้เบอร์2เนี่ยอันแรกก่อนขอเมื่อกี้อีกทีก็ได้นะฮะจุดสิ้นสุดคือเห็นไหมครับคือจุดเริ่มต้นของช่วงที่2หมายเลข2วงกลมสีแดงนั่นคือจุดสิ้นสุดของช่วงที่1คือแม่น้ำป่าสักบริเวณตำบลเริงรางอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีครอบคลุม4จังหวัดคือชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีมาสระบุรีอันนี้มีอยู่แล้วเดิมแค่ขยายคราวนี้อันที่2นะ
อันที่1ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงมีรายละเอียดมานะครับคือความสามารถในการระบายน้ำเขาจะขยายให้ระบายน้ำได้สูงสุดเนี่ยประมาณ930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ถือว่าเยอะพอสมควรช่วงที่1นะฮะชัยนาทป่าสัก 38,000 ล้านคราวนี้ช่วงที่2น่าดูมากช่วงที่2นี่คือสร้างใหม่หมดเลยครับตั้งแต่ป่าสักแถวๆเขื่อนพระรามที่6อ่ะลงออกอ่าวไทยเลยคุณระยะทาง135กิโลเมตรมากกว่าของเดิมแค่กิโลเมตรเดียวถ้าเอามายืดให้เป็นทางตรงนะแต่งบประมาณมากกว่ากันเพียบเลยฮะนี่เกือบ100,000ล้านประมาณ 98,625 ล้านบาทบวกกัน2ที่อีกที่หนึ่งคือประมาณ 38,000 มันก็ยังไม่ถึง 106,000 นะถามว่าที่เหลือไปไหนที่เหลือจ่ายค่าเวรคืนครับจ่ายค่าเวรคืนให้กับครัวเรือนที่จะได้รับผลกระทบ 2,000 กว่าครัวเรือนตีเป็นไร่ประมาณ 16,000 ไร่ครับที่ต้องเวรคืนเพราะว่าขุดใหม่หมดเลยคุณตอนนี้มันยังเป็นดินอยู่เลยอ่ะคือยังไม่ได้รับการขุดเลยต้องขุดใหม่หมดเลย135กิโลเมตรครับคุณผู้ชมครับแล้วความสามารถในการระบายน้ำ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดนะฮะและชาวบ้าน2ฝั่งเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนก็ไล่มาตั้งแต่สระบุรีนครนายกปทุมธานีฉะเชิงเทราแล้วก็สมุทรปราการอันนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนเวรคืนที่ดินเอาตัวเลขแบบตรงๆเลย 16,200 กับอีก8ไร่นะครับบ้านเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 2,600 ครัวเรือนมูลค่าการก่อสร้างผมบอกไปแล้วเกือบแสนล้านนะครับแล้วก็จะมีการเวรคืนด้วยแต่เวรคืนเนี่ยได้รับเงินแต่เงินที่ได้ก็แน่นอนมันก็อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบที่เจ้าของที่หวังหรอกนะครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำรองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าครับจากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะฮะวันนี้ให้ความเห็นในรายการต่อประเด็นข่าวเย็นช่องวัน31ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเมกะโปรเจกต์วงเงิน 1.65 แสนล้านบาทที่อธิบายไปทั้งหมดเนี่ยบอกว่าเรื่องแรกโครงการนี้ถูกนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติคือกนช.แล้วได้รับการอนุมัติในเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้เดือนเดียวให้เลย 165,000 ล้านเอาไปเลยอาจารย์บอกว่ามันแป๊บเดียวเกินไปหรือเปล่าระยะเวลาในการพิจารณา1เดือนเท่านั้นน่ะทั้งที่รายละเอียดของโครงการไม่ชัดเจนว่ารูปแบบการก่อสร้างนั้นจะเป็นอย่างไรในรายงานนั้นบอกว่าบางจุดอาจตั้งก่อสร้างเป็นคันสูงประมาณ 3-5 เมตรแต่ยังไม่มีคำตอบนะไอ้ 3-5 เมตรที่เป็นกำแพงขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ช่วงไหนเรายังไม่รู้เลยครับว่ามันอยู่ตรงจังหวัดไหนอยู่ตรงช่วงคลองไหนของแม่น้ำไหนแบบนี้และสิ่งที่น่ากังวลคือคลองขุดใหม่แล้วคันน้ำใหม่หรือว่าคันกำแพงที่สูงถึง5เมตรแทนที่จะช่วยให้น้ำท่วมมันกลับกลายเป็นจุดตัดที่ทำให้น้ำที่ไหลจากทางตะวันตกไปตะวันออกหรือตะวันออกไปตะวันตกคือซ้ายขวาเนี่ยมันโดนคลองนี้ขวางแล้ว5เมตรขึ้นมาแสดงว่าในเวลาที่น้ำ

0: ถ้ามันท่วมมากเนี่ยระดับน้ำในคลองมันอยู่เหนือบ้านเรานะบางทีระดับน้ำในคลองมันอาจจะสูงเท่าชั้น2ของบ้านเราคราวนี้ระดับคลองน้ำในคลองที่มันวิ่งสมมุติว่าระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครแม่น้ำเจ้าพระยาไปออกบางปะกงเจอแม่น้ำนี้เจอคลองนี้ก่อนคลองนี้มีคันสูงตั้ง5เมตรนะคุณแล้วถ้าน้ำมันขึ้นไปสัก4เมตร50แบบนี้แสดงว่าถ้าเราจะเอาน้ำลงคลองเนี่ยมันไหลไปไม่ได้นะครับเพราะในคลองมันสูงกว่าถูกไหมมันต้องสูบดึงขึ้นแล้วเอาไปหย่อนลงคราวนี้ประเทศไทยก็จะกลายเป็นประเทศที่รุ่มรวยไปด้วยเครื่องสูบน้ำก็สูบทุกคลองเลยอะก่อนจะเอาจากคลองย่อยลงไปคลองนี้บางทีถ้าในหน้าน้ำมันต้องสูบออกตลอดนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับอีกเรื่องนึงความน่าสนใจของโครงการนี้อยู่ที่การขุดคลองสายใหม่เนี่ยนะฮะแนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่5จังหวัดนะครับแล้วก็ผ่านพื้นที่38ตำบล11อำเภอ5จังหวัดอย่างที่บอกไปแล้วสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการ5จังหวัดนี้ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆแน่นอนว่าจะต้องเวรคืนกันแล้วก็นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบมันมีโครงการนึงสร้างมานานมากแล้วแต่ยังไม่เสร็จสักทีนะฮะนั่นคือโครงการเหมือนลัดแม่น้ำเจ้าพระยามาบางบานบางไทรครับบางบานบางไทรเนี่ยระยะทางการขุดคลองใหม่นะเพียง20กิโลเมตรเท่านั้นตอนนี้ฮะสร้างมา12ปียังไม่เสร็จอ่ะ20กิโลเมตร12ปียังไม่เสร็จอันนี้135กิโลเมตรคุณคิดว่า7ปีเสร็จไหม7ปีเสร็จไหมนี่คือโครงการระบายน้ำหลากบางบานบางไทรนะขุดใหม่เลยจากบางบานมาบางไทรมันสั้นนิดเดียวอ่ะ20กิโลเมตรอ่ะทำมาแล้ว12ปีไม่เสร็จไปเทียบกับอีกอันนึงที่กำลังจะทำ135กิโลเมตรบอกว่า7ปีคุณเชื่อไหมว่าจะเสร็จอันนี้ไม่รู้คิดเอาเองในใจครับตอบมาจริงๆตอบมาดังๆก็ได้ผมไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าเราอยู่คนละที่กันนะฮะอ้าวโอเคลองไปฟังอาจารย์สีตางอธิบายให้ฟังด้วยตัวของท่านเองครับ
1: แต่ที่อาจารย์เป็นกังวลคือมันหนักไปมากกว่านั้นอีกซึ่งจริงๆเป็นงานสทนชว่าเฮ้ยยูจะเอายังไงว่าไม่ทำให้พื้นที่สองข้างของคลองระบายนี้เนี่ยกลายเป็นแก้มลิงที่ท่วมหนักกว่าเดิมคืออันนี้ยังตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้เสร็จเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าการลงทุน 165,000 ล้านจะไม่สร้างปัญหาให้พี่น้องอีก 3-4 จังหวัดที่อยู่ข้างคลองแต่เป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็หนักกว่าเดิมชาวบ้านที่นครนายกที่ต้องถูกเวรคืนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่รู้รายละเอียดโครงการด้วยซ้ำว่าตกลงรูปแบบการสร้างเป็นแบบไหนมีอะไรที่การันตีได้ว่าชาวบ้านที่รับผลกระทบเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างแท้จริง
0: เนี่ยอาจารย์บอกเห็นไหมชาวบ้านนครนายกไม่รู้อะไรเลยอะแต่การรับฟังความคิดเห็นผ่านแล้วนะครับ100%นะตอนนี้พร้อมแล้วครับที่จะเริ่มตอกเสาเข็มครับนะแต่ชาวบ้านบางคนยังไม่รู้เลยอะจะผ่านบ้านเขาน่ะไอ้ขั้นตอนการทำนี่ก็ทำกันยังไงเนาะคนที่ได้รับผลกระทบนั้นไม่เคยรู้เลยว่าอะไรต้องผ่านบ้านฉันนะฮะฟังอีกด้านนึงบ้างเดี๋ยวรัฐบาลจะโกรธนะครับฟังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยแหละนั่นคือท่านพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ย้ำชัดบอกว่าหากรัฐบาลเริ่มต้นลงเงินกับโครงการนี้มันจะคุ้มค่าไปนานแล้วประหนึ่งว่าถ้าเริ่มสร้างมาตั้งแต่10ปีที่แล้วป่านนี้คุ้มค่าแล้วประมาณนั้นแต่มันยังไม่ได้เริ่มไงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลนั้นต้องจ่ายงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมปีหนึ่งหลายหมื่นล้านอีกทั้งมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยประเมินค่าไม่ได้เลยนะดังนั้นโครงการนี้จึงสมเหตุสมผลต่อความคุ้มค่าแล้วก็ความจำเป็นเร่งด่วนลดภาระงบประมาณเยียวยาแล้วก็มูลค่าความเสียหายแต่อย่าลืมนะครับมูลค่าความเสียหายทั้งหมดน่ะถ้าไปพูดถึงคลองนี้เนี่ยมันได้พื้นที่ประมาณพื้นที่เดียวนะถูกไหมมันไม่ได้รวมพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดทั่วประเทศที่จะไปเทียบกับเงินเยียวยาทั้งก้อนถูกไหมฮะเอาล่ะในขณะที่ทางด้านคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาโฆษกกรมชลประทานนะครับยืนยันบอกว่าโครงการนี้มันคือการลงทุนระยะยาวก็อาจจะคุ้มค่ากว่าการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้ไปทุกปีเพราะว่าความเสียหายแล้วก็ความทุกข์ของประชาชนนั้นวัดเป็นตัวเงินไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกคือการเวรคืนที่ดินครับอันนี้ยอมรับว่าจะกระทบกับประชาชนหลายพันครัวเรือนจริงๆผมย้ำอีกครั้งประมาณเกือบ 3,000 ครัวเรือนแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่โครงการอาจจะล่าช้าได้นี่โฆษกออกมาเริ่มตั้งแต่ต้นเลยอ่ะมีความเสี่ยงว่าโครงการอาจจะล่าช้า คุณลองจินตนาการดูว่าในระหว่างสร้างในระหว่างสร้างพอถึงหน้าน้ำสมมติปีแรกปี2 อย่างเงี้ยเพิ่งขุดเขาก็ต้องรักษาพื้นที่ตรงนั้นไว้เป็นพื้นที่ไข่ในหินเลยคุณจะให้น้ำท่วมพื้นที่ที่ขุดได้ยังไงถูกต้องไหมล่ะดังนั้นพื้นที่ข้างๆรับน้ำแทนครับและก็อาจจะเป็นข้ออ้างว่าพอปีที่7ปั๊บไม่เสร็จนี่ไงน้ำมันท่วมทุกปีอ่ะมาเลย7ปีทำไม่ทันขอเป็นปีที่8 9 10ต่อไปหรือไม่เป็นอนาคตที่เป็นความเสี่ยงที่เราต้องรับไว้ครับนี่คือโครงการนี้ฮะวันนี้รับใช้ประมาณนี้คุณผู้ชมลองติดตามเรื่องนี้กันไปนะครับติดตามกันแบบยาวๆข้ามเจเนอเรชันเลยไม่ทราบว่าตอนนั้นรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนด้วยซ้ำกว่าโครงการนี้จะเสร็จนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะได้เวลาพักสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาเราทำอะไรได้เราก็ต้องทำโครงการวันสร้างสุขก็ลงพื้นที่เยียวยาหมู่บ้านตกสำรวจที่ยังเข้าไม่ถึงสักครู่ครับ

0: แก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกเก้าหางในแจมจริงๆ Be With You Fan Con
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้ Fortuner
5: สุดยอด
6: ดีจริง
4: ความคุ้มค่าที่ลูกค้าไว้วางใจยอดขายกว่า 400,000 คันเลือกดอกเบี้ยพิเศษหรือเลือกผ่อนสบายรับดีลแห่งความเชื่อมั่นถึง31ตุลาคมนี
7: ้ 8:30 นถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
8: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
9: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
10: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
11: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
12: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
7: ้ร่วมข่าวใหญ
11: ่คุยข่าวใหญ
7: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
13: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้

0: ไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: แอร์ไมเดีย AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เตรียมทั้งโลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขไปกับมิวเลิฟวิมซิคัลเฮาส์แฟนคอน
2: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เอาให้ชัดครับตอนนี้ก็ยังมีชาวบ้านหลายพื้นที่ยังต้องเผชิญน้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงจริงๆครับหนึ่งในนั้นก็คือพี่น้องชาวอำเภอบางคล้าที่ฉะเชิงเทรานะฮะที่ต้องใช้ชีวิตเหมือนกับติดเกาะเพราะว่าน้ำท่วมไป 97% ของพื้นที่แล้วบางจุดนั้นก็สูงกว่า1เมตรนะฮะนี่คือสภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับต้องใช้ชีวิตเหมือนกับติดเกาะเพราะว่าสภาพแบบนี้เป็นมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกันยายนแล้วระดับน้ำเหมือนจะลดลงนะฮะแต่ว่าถนนในหมู่บ้านบางจุดนั้นก็ยังมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรการเดินทางเข้าออกนั้นต้องพึ่งเรืออย่างเดียวในขณะที่หลายครอบครัวตอนนี้ก็ขาดแคลนน้ำสะอาดบ้างแล้วแล้วก็ขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็นนะฮะเช่นเดียวกับชาวบ้านที่ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแม้ว่าวันนี้เนี่ยไม่มีฝนตกเพิ่มเติมระดับน้ำลดลงประมาณ1ฟุต1ไม้บรรทัดนะฮะแต่ยังมีน้ำจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไหลเข้ามาในพื้นที่น้ำก็เลยยังสูงอีกประมาณสัก1เมตรครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวไปเจอครอบครัวนึงตัดสินใจนอนเฝ้าบ้านอยู่บนดาดฟ้ากับแม่ฮะพาสุนัขแล้วก็แมวขึ้นไปอาศัยอยู่ด้วยเอาผ้าใบทำเป็นหลังคากันแดดกันฝนแม้ว่าจะลำบากแต่ว่าเจ้าของบ้านยืนยันบอกว่าเป็นห่วงทรัพย์สินในบ้านไม่ยอมออกเจ้าหน้าที่บอกอพยพก็ไม่อพยพเพราะว่าเป็นห่วงจริงๆเดี๋ยวเขาโวยขจรขึ้นวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ครับพร้อมโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันนำถุงยางชีพที่ได้รับน้ำใจจากพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับมีศิลปินช่องวัน31คุณซับระพีพัฒน์จากรายการดนเพลงชิงทุนแล้วก็คุณสิงห์ดฤพงศ์จากรายการ The Golden Song ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านนอกจากนำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้ถึงหน้าบ้านทั้งสองก็ร่วมร้องเพลงให้กำลังใจผู้ประสบภัยนะฮะสร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องครับ
4: พรุ่งนี้มาสักแรกครับน้องสามจากดนเพลงชิงทุนครับ
5: หารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่
6: เน
5: ี่
6: ยชอบดู
4: ชอบดูไหมครับดนตรีโอ้แสดงว่าไม่จำได
6: ้คุณชอบจริง
3: ๆชอบจริงๆชอบดูดนตรีชิงทุนนะฮะนี่รายการเรือธงของเราเลยแหละดนตรีชิงทุนนะฮะฟังเพลงเพราะๆกันแบบนี้ได้ทุกเย็นนะครับเอาส่วนชาวบ้านชุมชนรุ่งเรืองซอยสังฆสันติสุข69แล้วก็71นะครับอยู่ที่เขตหนองจอกครับนี่คือชานเมืองของกรุงเทพมหานครจริงๆต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับน้ำท่วมขังมาประมาณ20วันน้ำสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำกลิ่นเหม็นแล้วครับในขณะที่หลายบ้านนั้นยังจมอยู่ใต้น้ำทั้งหลังประเภทบ้านชั้นเดียวนะชาวบ้านบางคนเรียกที่นี่ว่าชายแดนกรุงเทพที่ถูกลืมสภาพนี่ไม่ต่างจากต่างจังหวัดเลยนะฮะชายแดนกรุงเทพนี่ยังมีอีกหลายหลังนะคุณและโอ้โหเนี่ยมาพร้อมเหมือนแผ่นโฟมอะไรบางอย่างที่ลอยน้ำได้เนี่ยครับต้องมาแบบนี้ค่อยๆลากไปใช้เชือกแบบนี้เข้าไปในบ้านแน่นอนครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็ไม่ลืมชาวบ้านที่เดือดร้อนนะวันนี้นำถุงยางชีพจากโครงการวันสร้างสุขเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านถึงในชุมชนลากกันไปแบบนี้คุณยายโสมดีใจจนร้องไห้ครับบอกว่ายังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเลยสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่เพียงแค่ถุงยางชีพนะอยากให้เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนเพราะว่ายิ่งท่วมขังนานยิ่งสร้างความเสียหายลองฟังคุณยายครับ
7: มันตื่นที่มีคนเข้ามาเยี่ยม
8: ไม่มีใครมาเยี่ยมเลยหรอ
7: ไม่มีเลยก็มาทางถนนชายเขื่อนก็ไม่มากัน
8: ไม่เป็นไรวันนี้วันสร้างสุขมาแล้วนะมาให้กำลังใจมานะมานะรีบมาเลย
7: ครึ่งเดือนกว่าแล้ว
8: นี่น้ำลดมาเยอะยัง
7: ไม่ลดเลยแต่ขึ้น
8: ม
7: ีแต่ขึ้นนะลำบากลำบากมากเลยมากขึ้นข้างบนขาหัวเข่าหัวเข่าเนี่ยปวดตาตายางคืนก็นอนไม่ได้
3: นี่ก็โรครุมเร้าด้วยนะครับม ีทั้งความดันมีทั้งเบาหวานแบบนี้อ่ะวันนี้มะก็ดีใจมีรอยยิ้มได้เพราะว่ามีถุงจากโครงการวันสร้างสุขนะครับแล้วก็วันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนก็ตามนะครับยังไงช่วยด้วยก็แล้วกันนะฮะคนละไม้คนละมือครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทางชายขอบของกรุงเทพมหานครเนี่ยบางทีมีหลายหมู่บ้านนะฮะที่เข้าไม่ถึงจริงๆแล้วก็เชื่อมั้ยครับว่าไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดนะฮะกรุงเทพมหานครบางที่ที่อยู่ริมขอบจริงๆเนี่ยบางที่น้ำประปาไม่มีใช้ยังมีอยู่นะฮะต้องรายงานคุณผู้ชมแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพนี่เมืองฟ้าอมรสว่างสวยไปทั่วไม่ใช่แบบนั้นขณะที่ทั่วทั้งประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะฮะเราขอเป็นสะพานบุญส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ครับชื่อบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี 925-3-01313-1ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีสแกน QR โค้ดทางหน้าจอนะฮะได้เลยซึ่งล่าสุดนั้นยอดบริจาคเมื่อเวลา 4:00 น.ที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,828,297 บาทครับสลับมาที่เรื่องราวที่หลายคนรอคอยนั่นคือแรงเงาฮะวันนี้วันดีมีข่าวดีมาบอกต่อครับเพียงสมัครวันดีพรีเมียมที่แอปวันดีนะฮะดูแรงเงาก่อนใครเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้เมื่อแรงรักของเธอกลายเป็นแรงแค้นของเธออีกคนนะฮะครั้งแรกที่ทุกคนนั้นจะได้ดูแรงเงากันล่วงหน้าก่อนทางทีวี3วันนะครับอยากดูแรงเงาก่อนใครสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีแล้วก็สมัครวันดีพรีเมียมได้เลยนะฮะดูแรงเงาทางแอปวันดีทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา 20:30 เริ่มตอนแรกศุกร์ที่23ตุลาคมนี้ดูแรงเงาทางทีวีช่องวัน31นะครับทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเวลา 20:30 เหมือนกันเริ่มตอนแรกคือจันทร์ที่26ตุลาคมดูแรงเงาก่อนใครเฉพาะวันดีพรีเมียมเท่านั้นและพิเศษฮะสำหรับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครโดยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกครับได้เวลาพักอีกสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามรอบรั้วเมืองไทยจังหวัดใดเป็นอย่างไรบ้างจังหวัดไหนฝนตกหนักรายงานกันช่วงหน้าครับ
2: 8:30 ถึงเวลาคุยข่าวใหญ
9: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
10: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
11: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
12: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
13: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้รวมข่าวใหญ
12: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ

0: นี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
2: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดอร์มที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดอร์มผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดอร์ม 10% และไดอะบิเดอร์ม 20%
3: สัปดาห์แรกของโปรเจกต์อัลฟานิวเคลียร์กับการค้นหาจับปุ๋มของเผ่าใหม
4: ่มืดร้ายร้อนแรง
5: การสร้างวงสักอย่างนั้นมันต้องมีตำแหน่งนี้อยู่ยกโชว์นี้โคตรเดือดเลยนะ
6: และอัลฟาที่รับคะแนนโหวตมากที่สุดก็คืออ
3: ัลฟา2คนแรกจะเป็นใครอาทิตย์นี้1ทุ่มตรงทางช่องวัน31
7: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้เอาให้ชัดครับเรายังอยู่กับเรื่องน้ำนะฮะสภาพอากาศแปรปรวนทำเอาฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วไทยก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ติดเขาอย่างที่จันทบุรีนะครับที่จันทบุรีมวลน้ำสีขุ่นจากเขาสอยดาวก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่บ้านคลองทรายตำบลสอยดาวที่อำเภอสอยดาวจันทบุรีนะฮะเบื้องต้นก็พบว่าเสียหายไปมากกว่า10หลังในขณะที่เทศบาลตำบลสอยดาวเร่งนำรถแบ็คโฮเข้าขุดเปิดทางน้ำช่วยระบายน้ำที่เอ่อล้นออกจากพื้นที่นะฮะปัจจุบันก็ระดับน้ำลดลงแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เร่งประสานจังหวัดจันทบุรีเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดติดกันอย่างเช่นระยองก็ท่วมหนักนะฮะจุดนี้ก็คือบริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกที่ตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงระดับน้ำสูงกว่า1เมตรโอ๊ยกลัวรถที่เล่นมาจังเลยอ่ะกลัวว่าจะดับกลางทางรถยนต์ยังฝ่าน้ำท่วมลำบากนะฮะมีรถกระบะคันหนึ่งขับฝ่ากระแสน้ำสุดท้ายเครื่องยนต์ดับครับแล้วก็ทำให้ติดอยู่กลางน้ำที่ไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหรือว่าชรบ.เนี่ยต้องเร่งเข้าช่วยเหลือคนขับออกจากรถออกมาก่อนแล้วก็จะรอกู้รถได้หลังระดับน้ำนั้นลดลงนะฮะนี่คือที่จันทบุรีแล้วก็ระยองส่วนที่ภาคใต้วันนี้ไม่ได้ทำให้คุณตระหนกนะแต่มันเกิดขึ้นจริงฮะกรมอุตุเนี่ยบอกว่าฝนจะขยับไปภาคใต้คือช่วง17ตุลาคมใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้15ตุลาคมเท่านั้นภาพที่คุณเห็นฮะหมู่1ตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อยที่สงขลาเจอฝนตกหนักมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแล้วระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสภาพนี่คือในบ้านครับเข้าไปในบ้านแล้วก็เวลาอ่านข่าวน้ำท่วมทำไมต้องเจอคำนี้ตลอดก็คือเก็บข้าวของไม่ทันแสดงว่าไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอีกแล้วนะฮะคงต้องหวังให้เราพึ่งตัวเองด้วยการดูแผนที่เองแล้วมั้งเนี่ยนะฮะไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเก็บของไม่ทันครับแล้วชาวภาคใต้ก็คิดว่าตอนนี้ยังไม่มานะครับคงจะเป็นแบบพี่กรมอุตุว่าชาวบ้านก็บอกว่าน้ำเข้าท่วมแล้วห้องพักก็ท่วมห้องครัวก็ท่วมข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายแล้วก็ยังโพสต์เตือนนะฮะขอให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโปรดระวังแล้วก็เตรียมรับมือฝนตกน้ำท่วมเอาไว้ด้วยย้ำนะว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอสะบ้าย้อยที่สงขลาเริ่มต้นแล้ววันนี้นะฮะเอาละครับได้เวลารับชมสิ่งที่น่าสนใจวันนี้มีเตาอบระบบไอน้ำ12ลิตรมาเสนอกันติดตามพร้อมกันกับคุณแม็กกี้ครับ
10: สวัสดีครับอยู่กับผมเชฟแม็กกี้นะครับแม่ยามดึกแบบนี้หิวกันใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับถ้าใครหิวบ่อยๆแล้วนอนดึกๆครับจะต้องมีเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำเครื่องนี้จากแบรนด์คอมโปครับหิวอะไรก็จับยัดใส่เครื่องนี้เลยนี่คุณผู้ชมมาดูตรงนี้ครับนี่ฮะโอ้นี่ทำคอหมูยั่วกันยามดึกแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับคอหมูเนี่ยทำง่ายนะครับหาซื้อก็ง่ายคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเดี๋ยวผมจะหั่นให้ดูครับว่าเขาน่ากินนะครับแค่ไหนฮะคุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชมเราจะได้คอหมูที่เรียกว่าชุ่มๆช่ำๆเห็นไหมคุณผู้ชมเนื้อของเขาหั่นออกมาแล้วเป็นไงมันไม่แห้งคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยน้ำจิ้มแจ่ว

แอลหรือแค่ซอสแม็กกี้ซีอิ๊วขาวน้ำปลาสักขวดเหยาะไปครับคุณผู้ชมครับก็ดูอร่อยดูน่ากินดูเห็นไหมเนื้อของเขามันจะไม่แห้งเพราะนี่คือเตา

ของไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเก็บเงินปลายทางและจ่ายเน็ต1,390บาทโทรสิครับ1252หรือสแกน QR Code ด้านข้างได้เลยครับตัวเครื่องของเรานะครับรับประกัน1ปีเซตนี้มีให้แค่90เซตเท่านั้นช้าคืออดคือหมดนะครับนี่คือเตาอบไฟฟ้าแบบมีระบบไอ้น้ำอ่ะมาดูมีระบบไอ้น้ำยังไงมาดูตรงนี้ครับชัดๆครับคุณผู้ชมเขาจะมีช่องนะครับด้านบนตัวเครื่องคุณก็เปิดออกมาแบบนี้แล้วคุณก็ใส่น้ำลงไปแบบนี้ครับปึ๊บการทำอาหารครับหลายคนรู้ดีอยู่ครับนะถ้าจะเป็นพวกอาหารอบเนี่ยถ้าเกิดว่ามีระบบไอ้น้ำระบบน้ำด้านในด้วยแล้วเนี่ยอาหารออกมาจะนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แข็งกระด้างหลายคนถามบอกเฮ้ยก็มีไมโครเวฟแล้วอะยังต้องมีไหมล่ะไอ้เจ้าเตาอบตัวเนี้ยไมโครเวฟเขาไว้อุ่นอาหารครับแต่นี่คือเตาอบที่ทำอาหารนะครับทำอาหารจากดิบไปเป็นสุกอาหารของเรานี่โดยเฉพาะวันนี้ครับพวกพิซซ่งพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะสามารถทำออกมาได้โดยที่เขายังมีความเหนียวมีความชุ่มฉ่ำมีความยืดของชีสอยู่แบบนี้คุณผู้ชมดูชีสครับดูชีสเห็นไหมเพราะฉะนั้นครับเครื่องนี้ผมบอกเลยครับว่ามีติดบ้านมีติดครัวเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับหลายคนตอนนี้ไปเปิดตู้เย็นและที่บ้านมีหรือยังเตาอบตัวนี้ถ้ายังไม่มีซื้อเลยครับคุณผู้ชมจำนวนจำกัดช้าอดคือหมดนะครับวันนี้นะฮะบอกให้ครับตัวนี้เป็นขนาด12ลิตรจะเป็นสเต็กชิ้นใหญ่ไก่ตัวสามารถนะครับนำเข้าเตาได้เลยแล้วก็สุกชุ่มนุ่มฉ่ำครับมีปุ่มการทำงานนะครับแค่2ปุ่มง่ายครับคุณผู้ชมครับปุ่มด้านบนหมุนเอาเลยครับหมุนเอาแบบง่ายๆปุ่มด้านบนเป็นปุ่มความร้อนปรับได้สูงสุดถึง230องศานะครับปุ่มด้านล่างเป็นปุ่มเวลาได้นานเลยนะได้แบบนานๆนะครับ1ชั่วโมงเลยนะครับตรงนี้ง่ายปะล่ะข้าวทำได้หวานทำได้จ้ะตะกี้เราทำอะไรนะคอหมูเนาะทำพิซซ่าอันนี้อะไรเนี่ยโอ้เบเกอรี่เนี่ยบอกให้ครับคุณผู้ชมครับแค่คุณซื้อแป้งนะแล้วเอามาใส่ถ้วยขนมแบบเนี้ยคุณก็จะอบขนมกินได้แล้วแล้วดูครับขนมของเราไม่ได้แข็งกระด้างนะครับดูโอ้ยั่วแม่ชาไทยสักแก้วหนึ่งเนาะคุณผู้ชมครับแม่มันช่างชื่นใจยามดึกจริงๆเลยอ่ะวันนี้ครับผมจะบอกให้ครับคุณผู้ชมตัวเครื่องแถมนะตัวเตาอบของเรานะครับผมแถมเตาปิ้งย่างนะครับที่คละสีให้แล้วก็มีเครื่องครัวให้อีก3ชิ้นทั้งหมดเนี่ยราคาเต็มคือ5เกือบ 5,000 น่ะเอาจริงๆเกือบ 5,000 น่ะ 4,570 บาทวันนี้ครับให้กันแบบง่ายๆยามดึกแบบนี้คุยกันง่าย 1,390 บาทแค่โทรมา1252บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกเพิ่มแล้วพอผมส่งให้ฟรีตัวเครื่องก็รับประกันให้อีก1ปีใส่กล่องไปให้อย่างดีนะทั้งตัวเตาอบทั้งตัวเตาปิ้งย่างที่แถมให้แล้วก็เครื่องมือครัวนะครับย้ำ 1,390 บาท90เซตใครที่ได้วันนี้ไปใครที่กดติดโทรทันโชคดีมากเพราะว่าเตาอบแบบนี้ครับคุณผู้ชมเวลาไปอยู่ในห้างอะครับเตาอบแบบนี้ไปอยู่ในร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าตัว 1,700 1,800 1,900 บางที่ 2,000 ได้แค่ตัวเตาอบของแถมไม่ให้ของแถมนี่ครับเดือดฟูฟ้าคุณผู้ชมเป็นแบบว่าเตาปิ้งย่างอะเตาผัดเตาอุ่นได้อะดูดิแล้วก็เสียบปลั๊กปุ๊บนะครับคุณผู้ชมเดือดแบบอย่างดีไม่ใช่แบบว่าเตาที่แบบว่ากะโหลกกะลาปลากระป๋องนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอาหารมันจะติดกระทะหรือจะม่วงจะไหม้ล้างทำความสะอาดก็ง่ายนะครับหมูกระทะแบบนี้เสิร์ฟยามดึกช่างยั่วเหลือเกินเชฟแม็กกี้ทำไมเธอทำกับฉันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าอยากมีแบบนี้ติดบ้านนะครับยามดึกหรือเวลาอื่นก็ได้เราทำอาหารได้ง่ายแล้วก็พร้อมอยากกินอะไรก็ยัดใส่เตาของเราอยากกินอะไรก็เทใส่กระทะปิ้งย่างของเราเซตนี้เป็นเซตที่ลงตัวมากๆนะครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้ 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางมีจำนวนจำกัดแค่90เซตถ้าไปเจอที่อื่นแม้กระทั่งตัวผมเองนะบางทีนะครับผมต้องขาย 1,800-1,900 สำหรับเซตนี้เนาะหรือ 2,000 กว่าแต่วันนี้เจอกันตรงนี้เนี่ยเอาให้ชัดตรงนี้บอกเลยครับว่าพิเศษมากๆครับ 1,390 บาทซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า1ชิ้นแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าอีก1ชิ้นแล้วยังมีเครื่องครัวอีก3ชิ้นอุปกรณ์ที่คงที่คีบต่างๆ
ย้ำ 1,390 บาทตัวเตาอบรับประกัน1ปี

0: ชคดีที่มาเจอกันแบบนี้โชคดีที่คุณโทรติดทัน1 2 5 2ถือสายรอเอาไว้นะครับวันนี้ได้ของไปนะครับรับรองคุณจะถูกใจและชอบอย่างผมเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำที่นี่ตรงนี้กับผมเชฟเมกกี้รีบโทรครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันต่อในรายการเอาให้ชัดครับบ๊ายบายครับถือสายรอเอาไว้นะครับถือสายรอเอาไว้ 1,390 บาทดูดีมาก
1: ขอบคุณมากครับเอาละฮะเราต้องแจ้งเตือนกันก่อนจบรายการวันพรุ่งนี้นะฮะเนื่องจากมีการประชุมแล้วก็มีผู้ชุมนุมเริ่มมากันแล้วก็เลยแจ้งปิดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะเริ่มต้นแล้วตอนนี้แหละฮะจริงๆกำลังจะเริ่มแล้วนะครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเที่ยงคืนจนถึง2ทุ่มนะฮะเที่ยงคืนจนถึง2ทุ่มในขณะที่ MRT สถานีศูนย์สิริกิติ์นั้นไม่จอดนะฮะวิ่งผ่านเลยนะครับเนื่องจากมีการชุมนุมเกิดขึ้นแล้วที่บริเวณรอบๆศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับย้ำเตือนกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของการจราจรด้วยนะฮะทั้งหมดคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: จากการแข่งขันสัปดาห์ที่แล้วระหว่างแชมป์น้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดปะทะกับแพทคุณแม่ลูกสามหัวใจแกร่งจากลำปางซึ่งก็เป็นน้ำพึ่งที่เอาชนะมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่36และเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปได้แล้วทั้งสิ้น 690,000 บาท
1: ด้านนี้พ่อค้าขายพวงมาลัยที่ขอหาทุนปิดหนี้รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ทำงานหาเงินก่อนโดนยึดฮะกังวลอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียว
2: ใช่ประเด็น
1: อย่างที่ต้องใช้แล้วก็ขาดไม่ได้เลย
2: ที่ขาดไม่ได้เลยก็นี่แหละลูกนี่แหละหลีกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้คือละไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวคือลูก
1: เดือนนึงเด็กคนนึงใช้ผ้าอ้อม
2: ถ้าพูดถึงจริงๆนะพ
1: ี
2: ่ตีเงินเลยนะเฉพาะผ้าอ้อมนะ 3,000 นี่ไม่อยู
1: ่วันนี้พ่อพร้อมสู้ไหมล่ะ
2: เต็มที่ครับสู้ครับ
1: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอด

0: จะบอกว่าพี่ร้องเพลงดีนะ
1: พอร้องมาเรื่อยๆโอ้โหพี่ไมค์เลย
2: สวัสดีครับผมแฟรงค์พกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ด้วยเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงครอบครองคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเฟรมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยประธานทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จที่เบนพรชิตาและครุสลาคุณอุดครับสวัสดีครับวันจันทร์แบบนี้ฮะเรามีนมถั่วเหลืองและซอยมาเติมความอร่อยกันถึงในสตูดิโอทุกคนเลยจ้าและที่คุณได้รับไปนะฮะคือแลคตาซอยออริจินอลความอร่อยแบบออริจินอลที่คุ้นเคยพร้อมให้คุณเป็นตัวเองในแบบที่ใช่แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
3: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้ประตู
4: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
5: สายบนแคทวอล์กสุดๆเลยนะคะสำหรับนิดหน้าเยนินที่ได้ไปเดินแฟชั่นโชว์ในงาน Bangkok International Fashion Week 2026ที่ผ่านมาและเตรียมตัวไปเฉิดฉาย

0: ต่อที่งาน Catwalk Air Fashion Week 2026ในวันที่22-25ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ดีใจทุกรอบเลยแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนเลยที่แบบให้โอกาสหน้ายังได้เดินหลายๆปีเลยแล้วก็ทุกครั้งฟีดแบคดีทุกครั้งเลยค่ะคือแฟชั่นเป็นอะไรที่หนูรู้สึกว่าแบบหนูชอบจริงๆอะต่อเลยก็จะเป็น L Fashion Week ค่ะซึ่งแบบบ้าน L นี่ก็เราแบบทำงานกับเขามาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ทางทีม L แบบเอ็นดูเราเนาะก็ให้เราได้ไปเดินหลายๆแบรนด์ค่ะซึ่งแบบหลายๆแบรนด์ก็คือทาง L เล่าให้ฟังว่าหลายๆแบรนด์คือชูตเราเพื่อจะแบบเอ้ยเอานิน่ามาเดินกันอะไรเงี้ย

0: ตายป่าวพี่ติง
1: หมอเสียใจด้วยนะครับ
2: เอ๊ะ
1: รอเล่นหมอว่าคุณน่าใช้ชีวิตหักโหมเกินไปซะหน่อยหาเวลาดูแลสุขภาพบ้าง
3: คุณนั่งครบ1ชั่วโมงแล้ว
4: รอแล้วสารเอโนฟินมันจะหลั่งออกมา
5: เป็นไรอ่ะ
6: จะเป็นนิวติงติง
4: ชีวิตใหม่เริ่มแล้ว
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน
7: ทุกวันอังคารเวลา 3:30 น
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
7: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
7: กดดอกจัน559ซีเลีย
8: โทรออก
9: สัปดาห์แรกของโปรเจกต์อัลฟานิวเคลียร์กับการค้นหาจับปูของเผ่าใหม
10: ่มืดร้อนร้อนแรง
11: การสร้างวงสักอย่างแน่นอนมันต้องมีตำแหน่งนี้อยู่ยกโชว์นี้โคตรเดือดเลยนะ
12: และอัลฟาที่รับคะแนนโหวตมากที่สุดก็คืออ
9: ัลฟาสองคนแรกจะเป็นใครอาทิตย์นี้1ทุ่มตรงทางช่องวัน31
13: จบแล้วจบแล้ว
14: ใครเป็นคนไปฟ้องพ
15: ี่อยู่กับปาก
16: กับ
15: ปาก
16: หมา
15: ไม่ล่า
17: พี่ดาวินพี่อยากจะเห็นผีอากงอีกทำไมอ่ะ
18: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
19: อยากลองคืนนี้มั้ยล่ะครับ
20: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น

0: วัสดีจ้ะนมนภา
1: ว้ายท่านนมนภามาลบ
2: เลิกยุ่งกับนางมุตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
4: เฮ้ยบันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
5: แล้วผมล่ะจะทีมไหน
6: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
5: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
7: เธอเป็นใคร

าก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก

0: นายบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
2: วันนี้ครับพบกับนักร้องสาวสุดแซ่บเจ้าของฉายาหมอลำซิ่งโคโยตี้ลำยองหนองหินหาวฮะมากับเพลงผู้สาวรถแห่ผู้สาวบ้านหนองหินหาว

0: Guardiola non in Aurica. ดื้อดื้อหน้าดูเลยเว้ยยังไม่หยุดดื้อสักทีละเว้ย
1: ข่าวข่าว
0: ข่าวเพลงนี้เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เขียนเอง
2: เป็นเพลงที่อาจารย์โอโกดงเป็นคนเขียนให
0: ้
2: ค่ะก็ทีมงานมรดกอีสานทีมนี่แหละค่ะ
0: อ๋อฮะก็สร้างสรรค์เป็นเพลงนี้ขึ้นมาบอกว่าเพลงนี้ถ้าเกิดใครอยากเอาไปร้องรถหงรถแห่ไปร้องได้เลย
2: เอาไปได้เลยค่ะที่ร้องมาทุกเทปน่ะคือที่น่ะก็คืออ
0: ๋อถ้าเกิดเพลงไหนที่หนูทำเอง
2: ค่ะไปร้องได้เลยค่ะไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีการเก็บลิขสิทธิ์อะไรทั้งสิ้น
0: ให้น้องๆได้ไปทำประกอบอาชีพก
2: ัน ได้เลยค่ะ
0: อ๋อตอนนี้เพลงเร็วอัดมาตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มอย่างนี้จะมีเพลงช้าบ้างไหม
2: มีค่ะเนี่ยกำลังทำเพลงช้าสองเพลง
0: สองเพลง
2: ค่ะ
0: บอกได้ยังว่ามันไปจะออกมาแนวทางไหน
2: บอกได้แล้ว
0: บอกเลยก็บอกสิมา
2: เป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนที่กำลังท้อเมื่อยแท้น้อตะถอบอะไรก็เป็นงานเพลงของอาจารย์โอโกดงแต่งเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นเพลงแบบว่าสักท่อนหนึ่งเน
0: า
2: ะ
0: สักท่อนหนึ่ง
2: เหนื่อยแท้น้อแต่ว่าท้อบ่ได้ดอกนาแบกฝันมาเต็มสองบาสิถอดใจวางกลางทางจังได
0: ้เอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอผมเชื่อว่าร้องต่อไปมันเข้าไปในหัวใจอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นเพลงที่อยากจะมอบเป็นกำลังใจให้กับแฟนเพลงทุกคนนอกจากเพลงให้กำลังใจยังมีเพลงคู่กับคุณแฟนด้วย
2: เพลงคู่กับสามีด้วย
0: ร้องคู่กัน
2: ไม่ใช่อะไรคือเวลาฟิชเชอร์ลิงการหาคนฟิตด้วยยากฟิต
0: โอ้ยสับสนไปหมดแล้วเวลาหาคนมาร้องคู่ด้วยหาด้วยยาก
2: ก็เลยบอกสามีว่าฟิตกับฉันหน่อย
0: เป็นเพลง
2: เป็นเพลงช้าเหมือนกันค่ะ
0: ชื่อเพลงว่า
2: อุ้ยพูดได้เนาะ
0: เอ้ยพูดได้สิ
2: เพราะมันจะต่อเนื่อง
0: อ๋อเหรอ
2: สิตอบแทนฮัก
0: ไอ
2: ้ก็คือเหนื่อยมาท้อมาด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราก็วันนึงก็จะตอบแทนฮักซึ่งกันและกันประมาณนี้ค่ะ
0: เออแอบหวานนะเนี่ย
2: เขาก็มีมุมซึ้งอยู่พี่แฟงถึงเขาจะดื้อเขาก็เรียบร้อยนะ
0: ถึงเขาจะดื้อแต่เขาก็ดื้อเล่นๆเขารักเดียวนะ
2: รักนะ
0: ฝากผลงานเพลงหน่อยทั้งตอนนี้และในอนาคตด้วย
2: ลำยองก็ขอฝากซิงเกิลที่มันผ่านมาด้วยนะคะทั้งจะเป็นทั้งเพลงของลำยองในแกรมมี่โกหรือจะเป็นเพลงที่ลำยองทำเองอย่างนี้นะคะแล้วก็ฝากผลงานเพลงที่กำลังจะออกในเร็วๆนี้ก็คือเมย์ทะนอตะทอบอะไรกับสิตอบแทนฮักนะคะแล้วก็ฝากละครทางช่องวันสารเสียดช่วงเดียวกันค่ะ
0: วันนี้พร้อมกำลังใจทุกคนนะคะประจำที่ได้เลยค่ะ
3: เป้าหมายที่พี่มารายการดวลเพลงจริงๆในวันนี้นะครับก็คือพี่อยากปลดหนี้เรื่องรถมอไซค์เนี่ยครับพี่กดดันมากเลยพี่แกงว่าถ้าเกิดรถเนี่ยเดินยึดไปมันก็เหมือนตัดแขนตัดขาพี่เลยนะพี่มีรถคันเดียวด้วยคือมันตัดทางทำมาหากินพี่เลยทุกวันนี้ที่ผมสู้นะครับผมสู้เพื่ออนาคตของลูกเวลาใช้ชีวิตจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนกับผมนะครับท้อไม่ได้ถอยไม่ได้เรามีลูกน้อยที่ต้องดูแลเราต้องทำให้ได้

0: สแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
2: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
3: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้ว
2: เธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้เหรอ
4: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
5: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
1: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 2:30 น.
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
7: มีคนเคยบอกผมว่าถ้ายังเขียนเรื่องที่ตั้งใจตอนนี้ไม่ได้ก็ให้ไปเขียนเรื่องอื่นก่อนอยากสนุกกับนิยายผู้ใหญ่มั้ยล่ะ
8: มึงโดนอะไรใครทำมึงบอกกูมา
7: แล้วมึงจะห่วงอะไรกู
9: พี่บอกแล้วไงว่าถ้ายังหาเมนวอลคอที่มีเนื้อเสียงเป็นเอกลักษณ์ไม่ได้พี่ก็ไม่รู้จะให้เดบิวต์ไปทำไมอ่ะ
10: มึงเชื่อกูยังไงครั้งนี้เขาก็ต้องตอบรับแน
11: ่พอดีว่ามีคนมาขอออดิชั่นค่ะเขาบอกว่ารันเป็นคนให้เขามา
12: เนิร์ดความรักก็อย่างนี้แหละครับแค่กับพี่นิรันดร์คนเดียว
13: เออพวกมึงนี่น้องชีวาที่กูชวนมาตีกองอ่ะ
14: มึงท่าชีวาตีกองเหรอมึงตีกองเป็นเหรอ
15: มีอะไรที่มึงทำไม่ได้บ้างวะเหมือนมึงทำได้ทุกอย่างเลย
12: ผมอยากให้พี่นิรันดร์มีความสุขครับ
15: มึงจะทำกูเสียคนนะรู้ป่ะ
12: เสียคนแล้วมีความสุขไหมล่ะครับถ้าพี่ชอบก็เสียไปเลยครับชอบพี่ทุกแบบนั่นแหละ
0: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 2:30 น.ทางช่องวัน31

0: ครึ่ง2ตอนสุดท้าย
1: กูจะให้มึงฆ่ามันแล้วมึงต้องฆ่ามันเดี๋ยวนี้ฆ่าแม่งเดี๋ยวนี้
2: ถ้าผมได้ตำรานวดข้าจะไรกว่าผมก็สามารถช่วยท่านกำจัดคู่แข่งทางการเมืองได
1: ้ผมจะไม่ยอมให้อะไรมาขวางผมเด็ดขาด
2: มันมากันแล้ว
3: ผมแค่ไม่อยากให้พ่อทำผิดอีก
2: ถ้ามึงจะยิงมึงก็ยิงมึงยิงเลย
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออกผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวอโมจิมเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยวันนี้แชมป์36สมัยน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดต้องมาเจอกับพ่อค้าขายพวงมาลัยที่ขอมาคว้าทุนปิดหนี้งวดรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ทำมาหากินก่อนโดนยึดเรามาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
4: แชมป์วันนี้แชมป์36สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 690,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าสวัสดีค่ะเชิญเลยใส่รองเท้านักเรียนด้วยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี
5: ้ก็วันนี้ก็ใส่สุดเต็มที่เหมือนเดิมค่ะพี่แฟงแต่ว่าก็รอลุ้นคู่แข่งค่ะ
4: ต้องรอลุ้นคู่แข่งนะว
5: ่
4: าเขาจะมาดีขนาดไหนเอาล่ะวันนี้ลุยกันเลยกับด่านนี้พ่อค้าขายพวงมาลัยที่ขอหาทุนปิดหนี้รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ทำงาน

0: าเงินก่อนโดนยึดฮะคุณขุนไกรจากสมุทรปราการเฮ้วันนี้ท่านขุนท่านขุนเชิญครับกลับเรียนเชิญท่านขุน
1: ครับสวัสดีครับ
0: รายงานตัวครับผม
1: สวัสดีครับกับผมนายไกรทองกินแก้วครับปัจจุบันอายุ32ปีจากจังหวัดสมุทรปราการครับ
0: ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับผม
1: ปัจจุบันผมได้ประกอบอาชีพค้าขายพวงมาลัยครับ
0: ขายพวงมาลัยขายตามแยกหรือว่ามีร้าน
1: คือมีหน้าร้านเป็นของตัวเองเลยครับ
0: อ๋อมีหน้าร้านเป็นของตัวเองเลย
1: ใช่คร
0: ับ เราทำหน้าที่อะไร
1: ทำหน้าที่ในแบบออกแรงช่วยตั้งร้านช่วยตั้งร้านให้แฟนแล้วก็วิ่งไปรับดอกไม้จากตลาดมาครับเพื่อที่จะเอาไม้เขวนที่ร้านได้ประกอบจัดแต่ง
0: แล้วใครเป็นคนร้อย
1: ก็แฟนเลยครับ
0: ส่วนมาก
1: ด้านฝีมือคือต้องยกให้แฟนผมเลยฝีมือเรื่องดอกไม้นี่คือต้องยกให้ผมเป็นที่หนึ่งเลย
0: นี่วันนี้มีกองเชียร์มาด้วย
1: โอ้ยตัวจี๊ดเลย
0: ตัวจี๊ดเลย
1: นี่สุดยอดเลยครับผมตัวจี๊ดเลย
0: นี่ส่งเสียงเชียร์ตลอดเวลา
1: ใช่ฮะ
0: นี่ใครคะตัวเล็ก
1: ข้าวหอมลูกสาวสุนิรักไม่เป็นไรปากร้องเพลงลูก
0: ใครชื่อข้าวหอมยกมือขึ
1: ้
0: น
1: ลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง
0: จ้า
2: พ่อ
1: จ้าจ้ามาหาพ่อไปไหม
0: มาหาพ่อแม่มาหาพ่อมาโอ้
1: โอเคจ้าจ้าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรป้าป๋ามาร้องเพลงจ้าจ้าจ้า
0: อุ้มไป
1: โอเคลูก
0: อุ้มไปคุยไป
1: เอาลูกร้องเพลงป้าป๋านะร้องเพลงป้าป๋านะโอเคไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยลุงแฟงคุยลุงแฟงสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อน
0: ทุกจ้าหน่อยเร็ว
1: ทุกจ้าทุกจ้าทุกจ้าทำไงทุกจ้าทำไงไม่เลยตื่นอยู่ตื่นอย
0: ู่ใครชื่อข้าวหอมยกมือขึ้น
1: ข้าวหอมใครชื่อข้าวหอมนี่ก็จะเลยแล้วลูกนะป๊าป๊าร้องเพลงไม่เป็นไร
0: เมื่อกี้อยู่กับแม่จะเอาพ่อตอนนี้อยู่กับพ่อเดี๋ยวแป๊บเดียวจะเอาแม่ละฮะแป๊บเดียวนะไปดูเรื่องราวของพี่ขุนไกรกันครับ
3: ป
0: ั
3: จจุบันผมเปิดร้านขายพวงมาลัยก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับพวงมาลัยที่ร้านนี่ก็จะมีชายกุหลาบชายดาวเรืองนะครับเป็นมะลิล้วนหรือเป็นดาวเรืองล้วนเนี่ยครับพวกกล้วยไม้กำและก็มัมกำพวงมาลัยไหว้พระก็จะมีราคาตั้งแต่10บาทขึ้นไปนะครับร้านผมก็จะเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่6โมงจนถึง1ทุ่มนะครับถ้าเป็นเทศกาลเป็นวันพระวันโกนนี่คือดึกเลย4ทุ่มหรือว่าเลยยันเที่ยงคืนก็มีคือร้านพวงมาลัยของผมเนี่ยแฟนผมเนี่ยจะตั้งใจร้อยทุกพวงคือมะลิทุกดอกจะมีตำหนิดำไหม้ขึ้นสนิมคือแฟนผมจะไม่เอาเลยเรื่องร้อยพวงมาลัยเนี่ยต้องยกให้แฟนผมเลยคือเขาเป็นมือหนึ่งในการร้อยพวงมาลัยเลยครับถึงตัวผมเนี่ยก็เป็นตัวช่วยได้เล็กๆน้อยๆซึ่งผมพยายามร้อยแล้วเป็นชั่วโมงเลยพี่ร้อยแล้วต้องทิ้งเสียไปอีกทิ้งไปมั่งคือมันใช้ไม่ได้ร้อยไปแล้วคือใจร้อนโอเคเป๊ะใช้ได้แต่แฟนมาตรวจสอบมันใช้ไม่ได้หลักๆเลยผมเนี่ยจะเป็นคนใช้แรงงานนะครับตัวผมเนี่ยก็ใช้มอไซค์เนี่ยครับขับรถจากสมุทรปราการไปซื้อดอกไม้ที่ปากคลองตลาดนะครับระยะทางก็ประมาณ30กิโลขอเนี่ยซื้อเสร็จแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาก็ประมาณ 7-8 กิโลนะครับคือช่างน้ำหนักโดยรวมมาเนาะถ้าเป็นวันพระวันโกนงานเทศกาลประมาณ30กิโลเลยครับเที่ยงคืนแหละพี่ไปซื้อดอกไม้ประมาณ 3:00 พี่ก็กลับมาถึงบ้านกลับมาจัดเตรียมร้านตั้งร้านเพื่อที่จะเตรียมขายของในวันถัดไปเลยครับปัจจุบันอาศัยอยู่กัน3คนมีผมมีแฟนผมแล้วก็มีลูกสาวครับลูกสาวพี่ตอนนี้อายุก็1ขวบกับ5เดือนครับชื่อเล่นชื่อน้องข้าวหอมครับแล้วตอนเช้าพอพี่มาถึงปุ๊บเนี่ยพี่ก็ต้องจัดการเรื่องลูกเลยเปลี่ยนแพมเพิร์สอะไรให้อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเนาะจัดการหาข้าวปลาอะไรให้ลูกกินเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จัดร้านจัดร้านให้แฟนพอพี่จัดร้านเสร็จแฟนก็จะมาขายของคือลูกพี่ก็ต้องเอามาด้วยคือมาปูเสื่ออะไรให้นอนที่แผงที่ร้านขายเลยครับโชคดีที่ร้านพี่เนี่ยอยู่ติดกับห้องเช่าเลยนะครับเวลาลูกร้องงอแงหิวนมเนี่ยพี่ก็สามารถอุ้มลูกมาหาแม่มากินนมกินอะไรได้ถ้าขายของเสร็จแล้วคือลูกพี่เมียพี่ล้างข้าวบ้านแล้วเรียบร้อยเลยเนี่ยไม่ติดวันพระวันโกนหรือว่าเทศกาลที่พี่ต้องทำดอกไม้พี่ก็จะไปหาอาชีพเสริมไรเดอร์ขับส่งอาหารนี่แหละครับขับยันเช้าเลยครับคือหารายได้มาจุนเจือในครอบครัวค่าแพมเพิร์สลูกค่าใช้จ่ายของลูกขนมนมเนยเลยเนี่ยแต่ละเดือนแล้วก็ 3-4 พันเลยนะถ้าเกิดว่าพี่ง่วงเนี่ยในระยะที่ขับรถอยู่เนาะพี่จะรีบเข้าบ้านเลยมานอนพักผ่อนก่อนหรือไม่ก็ไปเจอสวนสาธารณะสวนหย่อมอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดง่วงพี่ไม่ไหวจริงก็จอดพักจอดนอนก่อนพี่นอนวันหนึ่งก็ประมาณเต็มที่ก็3ชั่วโมงหรือน้อยสุดก็ชั่วโมงนึงครับตรงนี้แหละ

้าหมายที่พี่มารายการดวลเพลงคิงคืนในวันนี้นะครับก็คือพี่อยากปลดหนี้เรื่องรถมอไซค์เนี่ยครับถึงพี่กดดันมากเลยพี่แกงว่าถ้าเกิดรถเนี่ยเดินยึดไปมันก็เหมือนตัดแขนตัดขาพี่เลยนะพี่มีรถคันเดียวด้วยคือมันตัดทางทำหากินพี่เลยครอบครัวผมจะลำบากถ้าขาดคือรถคันนี้หลุดมือไปแล้วทุกวันนี้ที่ผมสู้นะครับผมสู้เพื่อแบบอนาคตของลูกเวลาใช้ชีวิตจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนกับผมนะครับท้อไม่ได้ถอยไม่ได้เรามีลูกน้อยที่ต้องดูแลเราต้องทำให้ได้

0: าตรฐานน้ำผึ้งคือไม่เคยลดลงเลยลูก
1: ถ้าจะมีจุดอ่อนข้อหนึ่งแหละจุดเสียงต่ำอันที่สองก็ยังสีจูงมือไปทุกเส้นทางเส้นทางมันกว้างแปลก
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโซยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
4: โมตัสซ
5: าโมตัสซ
6: ารายการโชว์พาวพาน้องเต้าหู้สาวน้อยอารมณ์ดีตะลุยจังหวัดนครปฐมดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่และตำนานความเชื่อ
5: ไทยนี่สบายใจมาก
7: มันสบายใจตอนนี้หิวข้าว
5: ไม่หิว
6: คุณเชื่อไหมครับที่นี่เนี่ยมีที่พักพิงใจอยู่มากมายสนุกอิ่มอร่อยและสบายใจไปพร้อมกันห้ามพลาดโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
8: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละจะรออีกครึ่งอยู่นะ
9: หิวไม่นานหรอก
10: ป้าป้า
11: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
9: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
12: สวัสดีจ้ะนมนภาม
13: ันกลับมาแล้วนี่
11: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
13: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
11: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
14: ตาหายไปไหนมา
11: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตานะทีเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
15: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
11: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
16: ว้าท่านนมนภามาลบ
13: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
11: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
14: เฮ้ยเรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
13: ฉันตาดีแกมากเลยนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
9: ้วาย
12: อยากเห็นตกกันในงานสักทีวะ
14: เออ
12: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
15: น้าหงล่ะอยู่ทีมไหน
17: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
11: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
13: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
12: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
14: เธอเป็นใคร
12: ตา
15: แก่แล้วเนี่ย

0: เงาก่อนใคร
1: สมัครวันดีพรีเมียมวันนี
0: ้วันดีพรีเมียม
1: เริ่มตอนแรก
0: 23
1: ตุลาคมนี
0: ้ช่องวัน31
1: เริ่มตอนแรก
0: 26
1: ตุลาคมนี
0: ้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: คณะกรรมการตัดสินให้ควายตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข31ครับ
3: หอมทองอยู่กับโอ๋มาตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวพี่จะขายมันเลยนะ

0: าหอมทองขึ้นรถไป
1: เอาหอมทองขึ้นมา
2: เอาหอมทองขึ้นมาบอย
0: ถ้าอยากได้หอมทองคืนก็จ่ายมา2ล้านสิ
3: กูจะสอนให้ดูเอื้อมปั้นควายลงแข่งกับฟาร์มใหญ่อย่างมึง
4: ถ้าเราชนะการประกวดเราก็ได้หอมทองคืนแล้ว
5: เอื้อมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับควายกันเหรอ
4: เอื้อมเลยอยากให้พี่ช่วยไง
5: คลิปแรกเราทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
6: หอมงานวันนี้เนี่ยพี่จ้างเด็กเอ็นมาอาบน้ำให้เราด้วยนะ

0: กูไม่ยอมให้มันหอมทองคืน
1: ยังไงครั้งนี้เอื้อมก็จะต้องชนะ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: พร้อมรักบ้านทุ่ง
2: เริ่มวันพฤหัสบดี
3: ที่22
2: ตุลาคมน
3: ี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: ก็ดอกจัน594เหลี่ยม
3: โทรออกขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปรถเกี่ยวรถเข้าคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎมาส่งกำลังใจให้กับขุนไกรพ่อค้าขายพวงมาลัยจากสมุทรปราการที่วันนี้ขอมาสู้หวังคว้าทุนไปปิดหนี้งวดรถมอเตอร์ไซค์ก่อนจะถูกยึดวันนี้เขาจะทำสำเร็จหรือไม่มาใจช่วยเขากันครับ
4: พี่งานพี่หนักมากเลยนะ
5: อันนี้ยอมรับเลยครับหนักจริงฮะ
4: เออใช้มอเตอร์ไซค์ไอ้คันนี้แหละที่เป็นคู่
5: ใช่ครับคู่ชีวิตเลยก็ว่าได้
4: คู่ชีวิต
5: ก็เสมือนเมียคนที่สองจริงๆแล้วไปไหนไปกันเลยถ้าขาดเขานี่คือจบเลย
4: กังวลอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียว
5: ใช่ประเด็น
4: อย่างนี้ต้องใช้แล้วก็ขาดไม่ได้
5: ที่ขาดไม่ได้เลยก็นี่แหละลูกนี่แหละหลีกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้คืนละไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวคืนลูก
4: เดือนนึงเด็กคนนึงใช้ผ้าอ้อม
5: ถ้าพูดถึงจริงๆนะพ
4: ี่
5: ตีเป็นเงินเลยนะเฉพาะผ้าอ้อมนะ 3,000 นี่ไม่อยู
4: ่วันนี้พ่อพร้อมสู้ไหมล่ะ
5: เต็มที่ครับสู้ครับ
4: เยี่ยมยอด
5: ครับ
4: ขอถามขอคุยกับคุณภรรยาหน่อยสามีดูแลดีไหม
6: ดูแลดีค่ะเขาช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกหรือทำงานร้านพวงมาลัยเขาช่วยทุกอย่างเลยค่ะเขาไม่เคยปล่อยให้เราลำบากเราลำบากเขาก็ลำบากด้วยค่ะ
4: พ่อเอาแล้วพ่อไปเอาลูกนะเอาลูกคิดถึงจะแย่อยู่แล้ว
5: ป้าไม่เป็นไรลูกป้าร้องเพลง
4: ร้องเพลงอ้าวเงียบเดี๋ยวเราเรื่องรีบมาเข้าจุดเดี๋ยวเขาจะคิดถึงแม่อีก
7: เนื้อใช่ป่ะ
4: ไม่ดึงมือหนีด้วยเป็นยังไงฉันนั่งได้เลยครับแล้วเขาก็เป็นเลี้ยวเป็นแรงให้ทุกอย่าง
6: ค่ะเป็นเลี้ยวเป็นแรงให้ทุกอย่างเป็นห่วงแต่ตอนที่ว่าเวลาเขาเอาไปวิ่งรถนะคะเฉพาะเขาช่วยเราทำดอกไม้เขาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่แล้วพอหลังวันพระเขาต้องไปวิ่งรถออกไปหาตังค์อีกค่ะหนูเป็นห่วงเพราะวันที่หนูดูโทรศัพท์ดูข่าวอย่างเงี้ยหนูจะเห็นรถชนรถอะไรกันเยอะมากหนูก็เลยเป็นห่วงเขาค่ะ
4: อยากจะบอกอะไรกับหัวหน้าครอบครัวคนนี้บ้าง
6: อยากจะบอก
4: มองเขาสิ
6: อยากจะบอกว่าเขาดีที่สุดสำหรับหนูแล้วค่ะ
5: โอเคขอบคุณครับเช่นกัน
4: อยากบอกอะไรกับภรรยาบ้าง
5: โอเคก็อยากจะบอกว่าเราก็คงต้องสู้กันแบบนี้แหละทิ้งกันไม่ได้หรอกมากันขนาดนี้แล้วมีสุขก็ร่วมเสพมีทุกข์ก็ร่วมต้านกันไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ไม่มีอะไรที่ยากที่เราจะทำไม่ได้ไม่มียากเกินเราต้องทำได้ครับ
4: เป็นไงคะพี่ลำยองเรื่องราวของพี่ถึงใ
8: จเข้าใจนะคะเข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ลำยองเชื่อว่าถ้าเราขยันอย่างเงี้ยทั้งทำดอกไม้ทั้งขับรถสักวันมันก็ต้องมีวันที่ประสบความสำเร็จละค่ะอย่างน้อยมีเก็บเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นก็มีได้ใช้แต่ละวันค่ะเขาก็เวลาทำงานหนักๆก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะคะ
5: คร
4: ับ ครับเอาละวันนี้จะเห็นคนอุ้มลูกร้องเพลงแล้วเว้ยเฮ้ยเอาคิดถึงแม่แล้วเหรอคะคิดถึงแม่หรอ
5: ป้าป้าร้องเพลงลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: เอาขอหนึ่งเพลงเพื่อเขย่าพลังแชมป์
5: อันลูกเพลงลูกไหมป้าป้าร้องเพลงไม่ถนัดนะลูกนะ
4: วันนี้ร้องเพลงอะไรครับ

0: ติดถึงได้ครับเป็นไงบ้างพี่ลำยอง
1: เสียงดีนะคะเสียงดีเสียงมีความแอบคล้ายพี่ไมค์พี่ลมพรแล้วทั้งคาแรคเตอร์ด้วยแล้วมีน้ำเสียงคล้ายด้วยนะคะเสียงดีลำยองขออนุญาตมอบค่าขนมให้น้องข้าวหอมไปเว้น
0: หนูได้ไปเว้นแล้วร้องไห้ไปเลยเป็นไงบ้างครับ
2: ก็อยากให้กำลังใจพี่ขุนไกรนะครับสิ่งที่ทำมาทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องของกำลังใจทั้งหมดเลยนะขอให้มีกำลังใจดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับอย่างน้อยเราก็มีลูกมีภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันส่วนเรื่องการร้องเพลงนี่โอ้โหร้องเพลงเก่งนะพี่ขุนไกรแต่อาจจะตั้งหลักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ท่อนแรกพอร้องมาเรื่อยๆโอ้โหพี่ไม้เลยนะครับถือว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งเข้าใจวิธีการร้องแต่วันนี้เชื่อไหมว่าการพักผ่อนของเรามันมีผลเหมือนกล่องเสียงบวมเหมือนเส้นเสียงมันสึกหรอมากๆเลยซึ่งโน้ตสูงก็ไปได้อารมณ์เพลงลูกคอได้หมดเลยแต่บางส่วนบางคำมันอาจจะยังเก็บรายละเอียดไม่ค่อยได้แค่นั้นเองครับผม
0: ขอบคุณครับเชิญเล่นครับ
3: ตอนแรกเห็นพี่ขุนไกรอย่างหล่อเลยยังคิดหุ้ยคนขายพวงมาลัยก็เท่ขนาดนี้กันแล้วหรอคุณจะหล่อไปแล้วนะคะคุณขุนไกรไม่เขาดูดีดูเนี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกเรานะแล้วก็เบนรู้สึกว่าพี่ขุนไกรเป็นคนมีความรับผิดชอบในตัวเองในครอบครัวสูงมากๆแล้วก็เป็นคนถ้าพูดเป็นภาษาแบบไอ้นี่หน่อยก็คือเป็นเหมือนเป็น professionalist นิดนึงทุกอย่างต้องเป๊ะอยากให้มันเป็นแบบเนี้ยมันต้องดีที่สุดมันต้องทำให้ได้อีกมันได้อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นห่วงเขาอ่ะเป็นห่วงสุขภาพรู้เลยว่าเขาอยากทำให้ทุกอย่างมันดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้หนูเป็นกำลังใจให้นะขอให้พี่แบบว่าทำไปได้แล้วก็ขอให้ได้มีโอกาสได้พักเพิ่มขึ้นนะคะ
0: จัดสรรเวลาดี
3: ๆเนาะอยากให้พักเยอะๆนิดนึงเนาะส่วนเรื่องร้องเพลงนะคะก็จะบอกว่าพี่ร้องเพลงดีนะพี่ร้องเพลงดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแสดงว่าเป็นคนชอบร้องเพลงเวลาว่างๆทำให้ตัวเองเป็นสิ่งหนึ่งที่คลายเครียดไหมพี่เนาะถ้างั้นร้องเพลงบ่อยๆนะคะพี่เนาะโชคดีนะคะ
0: ขอบคุณครับคุณวิศวะครับ
4: เป็นใจเป็นคนตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ไปสุดกูเห็นภาพนั้นนะแล้วก็ดูจริงจังไปแบบ 100% อยากให้คุณไกรได้ผ่อนคลายกับตัวเองรีแลกซ์กับตัวเองและที่สำคัญก็คือให้เวลากับการพักผ่อนส่วนการร้องเพลงนี่ร้องดีเลยเป็นนักร้องเลยเสียงเพราะร้องเป็นแหบเสน่ห์มีครบลูกจุดอ่อนวันนี้นี่ครูก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะเท่าที่เล่ามาเหมือนคุณไกรไม่ได้อยู่ในโหมดการร้องเพลงเลยแต่เสียงที่ครูได้ยินมันเสียงช้ำเสียงเหมือนคนร้องเพลงอย่างหนักจนถึงขั้นว่าคำหนึ่งคำทั้งที่ทำได้แต่ว่ามันไม่ไปตามนัดเงินซื้อข้าวยังไม่พอคำว่าพอเนี่ยแตะคำว่าพอปุ๊บแต่ปลายเสียงมันจะเพี้ยนยังมีพ่อแม่เฝ้ารอมันจะคุมหางเสียงไม่ได้มันเกิดจากความช้ำของเสียงและจุดอ่อนมันก็แค่ความช้ำของเสียงในวันนี้แต่มันมีเยอะหน่อยเท่านั้นเองแต่ภาพรวมเป็นคนร้องเพราะและก็เสียงดีด้วยครับเราเปรียบเทียบครับ
0: ขอบคุณครับเชิญครับ
5: มาถึงหน้าที่ของแชมป์36สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างพี่ขุนไกรเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับ
0: ตอนนี้เป็นแชมป์ดวลเพลงชิงทุนแล้วเป็นไงการเป็นแชมป์ของเราช่วยส่งเสริมกิจการที่บ้านไหมขายจากสารของเรา
6: ตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วค่ะ
0: ก
6: ็มีทักเข้ามาใน Facebook บ้างค่ะมีคอมเมนต์มาบ้างค่ะว่าขอเบอร์โทรแม่หน่อยเดี๋ยวจะสนใจกระติบข้าว อยากจะเหมาอะค่ะใช่
0: อย
6: ่
0: างเงี้ยค่ะอยากจะเหมากระติบข้าว
6: ใช่ใช่อ
0: ยากจะดูแบบก่อนว่ามีอะไรบ้างเงี้ยเหรอ
6: ใช
0: ่
6: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยอย่างงี้ก็ดีเลยเพราะว่ากระติบที่เรารับมาก็รับมาจากคุณตาคุณยายที่ทำอยู่ในชุมชนใช่ไหม
6: ดีมากค่ะ
0: โอ้โหเงินกำลังจะหมุนไปสู่ชุมชนจ้าเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้นะ
6: ใช่ค่ะ
0: ใครอยากได้ดูแบบกระติบสวยๆสามารถติดต่อได้ที่ไหน
6: ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาทางเฟซบุ๊กของหนูเลยนะคะฉัตรฤดีพกาหวนค่ะ
0: มาดูแบบกันได้สวยกันได้และมีอีกหลายอย่างเลยทีเดียวเอาละวันนี้ขอหนึ่งบทเพลงเพื่อโต้ตอบนั่นก็คือเพลง
6: เอิ่นเธอว่าความ

0: ขอบคุณค่ะ
1: น้ำพึ่งครับผมเป็นไงครับพี่ลำยอง
0: เป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงแล้วน่ารักค่ะอย่างเพลงนี้เป็นเพลงความรักใช่ไหมคะแล้วน้องร้องไปแล้วน้องยิ้มไปแล้วคือเข้ากับอารมณ์เพลงนั่นแหละเราดูน้องแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์เสียงก็มีเสน่ห์แล้วบุคลิกหน้าตาของการถ่ายทอดอารมณ์คือดีหมดเลยขอชื่นชมน้องน้ำผึ้งนะคะแล้วพี่ลำยองก็เป็นกำลังใจให้เป็นนักเอกหมอลำโด่งดังไปทั่วประเทศได้อีหล่าเด้อ
2: ขอบคุณค่ะ
1: พี่พีครับ
3: รู้สึกน้ำผึ้งอินกับเพลงนี้แล้วก็ดนตรีเนี่ยจังหวะมันเดี๋ยวเปลือยเดี๋ยวกระจึกกระจักเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงถ้าไม่แม่นจังหวะก็ยากเหมือนสำหรับเพลงนี้นะครับช่วงเปลือยนั่นแหละก็จะได้ยินเนื้อเสียงของน้ำผึ้งที่ชัดมันก็จะมีความลมบ้างหรืออารมณ์เพลงหนักเบาก็เหมือนจะหลงเสียงตัวเองไปในนั้นแต่มันเล่าอ่ะมันก็เกิดความรู้สึกที่มันอินมากขึ้นกับคนฟังครับผมก็รักษาความสม่ำเสมอแบบนี้ไปนานๆนะครับ
1: ครับเดี๋ยวพี่เบนค่ะ
4: มาตรฐานน้ำผึ้งคือไม่เคยลดลงเลยลูกคือแบบทุกเพลงที่มานี่คือใช่เลยแต่เมื่อกี้มีแอบลุ้นนิดนึงตรงเสียงต่ำ มีความแบบ
1: น้องบอกว่าไงนะ
5: หนูก็ลุ้นเหมือนกันค่ะ
4: เพราะพอต่ำโอ้ยก็ได้อยู่ฟังก็ลุ้นตามเขาว่าเอ้ามันตามาแล้วน้องเงี้ย
1: แอบตาโพงอ่ะ
4: ใช่พอสูงก็ไม่ได้ห่วงเนาะพอต่ำโอ้พอต่ำต่ำยากเหมือนกันเนาะแต่เราก็ไปได้ลูกมาตรฐานหนูดีอยู่แล้วโชคดีค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณกฤษณาครับ
6: วันนี้น้ำผึ้งมีเรื่องต้องให้จำเยอะมากลูกเพลงนี้ไม่ได้ยากตรงท่วงทำนองหรอกยากตรงลูกเล่นซึ่งถูกดีไซน์ไว้ตามจุดต่างๆแล้วก็คนที่ร้องก็ต้องจำแม้กระทั่งคำเดียวกันนี่รอบสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนตัวโน้ตอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องให้จำเยอะมากแต่ภาพรวมนี่หนูทำได้ดีเลยทำได้ดีเลยลูกถ้าจะมีจุดอ่อนข้อหนึ่งแหละจุดเสียงต่ำอันที่สองก็ยังสีจูงมือไปทุกเส้นทางเนี่ยเส้นทางมันกว้างแกว่งมีจุดอ่อนประมาณอย่างนี้ลูกแต่โดยรวมถือว่าทำได้ดีครับรอสรุปครับ
1: ขอบคุณครับเชิญครับพี่ถึงใจเอาละฮะวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์36สมัยตั้งรับการมาเยือนของพี่ขุนไกลจากสมุทรปราการซึ่งวันนี้นี่โอ้โหเรียกว่าพี่ลมพรน้อยๆเลยแหละดูสิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรหลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากกุศลาครับวันนี้แชมป์ของเรามีอาการให้ได้เห็นบ้างนะเราว่าเพลงที่เลือกมาก็มีจุดที่อันตรายอยู่ส่วนทั้งคู่ท้าดวลทำเต็มที่ฮะเพราะเขาคนนี้เต็มที่กับทุกเรื่องอยู่แล้วรวมทั้งการดูแลครอบครัวด้วยและผู้ออกนำไปก่อนครูสลาคุณอาวุธมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำผึ้งครับผมฉันออกนำฮะแทนต่อไปจากพี่เบนซ์ค่ะถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งจบตรงนี้เธอคือแชมป์สมัยที่37ทันทีถ้าเป็นชื่อของพี่ขุนไกรเสมอกัน 1-1 ฮะพี่ๆต้องเป็นคะแนนตัดสินอีกแล้วสิจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อพี่เบนซ์พรชิตามอบคะแนนให้แกน้ำผึ้งครับผมแชมป์37สมัยจ้าขอดูคะแนนจากพี่พีครับน้ำผึ้งครับพี่ขุนกายวันนี้เรื่องราวของพี่น่าประทับใจมากหลานก็น่ารักมากเลยนะเขาติดพ่อใช่ไหมนี่ทำให้พี่ห่างลูกไปไหนไม่ได้อยากทำทุกวินาทีเพื่อชีวิตน้อยๆชีวิตนี้ถ้าสมมุติว่าเขาโตขึ้นมาผ่านการเวลาไปเขาเติบโตเป็นหญิงสาวคนหนึ่งพี่อยากจะฝากคำอะไรไว้ในวันนี้ให้เขาในอนาคตบ้าง
7: ก็อยากให้ลูกเดินในทางที่ถูกที่ควรที่พ่อทำให้เป็นแบบอย่างในสิ่งที่ดีๆเนาะอะไรที่ดีๆก็อยากให้ลูกจดจำเอาไว้ไปใช้ในวันในภายภาคหน้าได้เป็นตัวอย่างที่ดีและต่อไป
1: แต่พี่สัญญาไหมว่าพี่จะดูแลตัวเองดีๆเพื่อรอดูวันนั้นของลูก
7: สัญญาครับผมสัญญากับตัวเองและครอบครัวและต่อหน้าทุกคนตรงนี้ครูอาจารย์ทุกท่านตรงนี
1: ้ทุกคนเป็นห่วงพี่มากเลยเรื่องเวลานอนของพี
7: ่ครับ
1: อยากให้พี่ได้เห็นภาพลูกสาวเติบโตมาแล้วก็มีความสำเร็จอย่างที่พี่หวัง
7: ครับ
1: วันนี้เราจากกันทั้งทีลูกน่ารักขนาดนี้มันต้องมีสิ่งดีๆมอบไปกันหน่อยไหมล่ะด้วยความประทับใจที่พี่มอบให้ในวันนี้ฮะรับไปเลยพ่ออ้อมสำหรับเด็กและอุปกรณ์ดูแลเด็กเซอร์ไพรส์จาก Lucky Frame เท่านั้นยังไม่พอฮะรับไปเลยมองข้าว Lucky Frame จ้า
7: ขอบค
1: ุ
7: ณ
1: มีแรงใจขึ้นไหม
7: ครับผมมี
1: อะไร
7: ข
1: ึ้
7: น
1: เยอะเลยลัคกี้เฟรมบ้าง
7: ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะคิดตามทำการสิ่งใดก็ตามแต่ขอมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ครับผม
1: ขอบคุณใหญ่ครับ
7: ขอขอบคุณลัคกี้เฟรมอีกครั้งครับ
1: ครับคุณสลาครับเป็นไงครับแมตช์นี้ครับ
6: วันนี้เป็นการประชันกันระหว่างของจริง2คนเลยนะวันนี้ที่น้ำผึ้งได้เหลื่อมคือความสมบูรณ์ของแก้วเสียงเท่านั้นเองก็อยากให้ได้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะว่าคุณไกรครูว่าไม่ใช่แค่คนขายดอกไม้หรอกเป็นนักร้องอาชีพก็ยังได้เลยลูกนะครับเอาใจช่วยครับ
1: ขอบคุณครับครูครับอะไร
2: พี่คุณไกรคะหนูขอช่วยค่ะงวดรถพี่คุณไกร 5,000 บาทนะคะ
1: โอ้น่ารักมาก
7: ขอให้น้องเจริญเจริญนะครับขอยืนในตำแหน่งนี้นานๆและ

จาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแถม37สมัยไปเท่าไหร่ดีไปโยกไปออกแรงหน่อยเอออย่างนั้นเออให้มันแบบนี่ให้มีครึ่งทีด้วย

สะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมาอยู่ 690,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากมะหงข้าวลัคกี้เฟรมอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 695,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนวันนี้ขอบคุณลำยองหนองหินห้าวค่ะติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงทุน

0: ูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
1: ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
2: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
2: ใช่ใช
1: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
2: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
2: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
2: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
2: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
2: เฮ้ยหม้อเดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
2: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตายแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าว

0: หอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
1: เอาที่ว่าเป็น
0: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
1: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
1: ิน
0: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
1: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
0: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลยคร
1: ับ
0: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
1: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับ
1: แล้วดู
0: ความเดือดของเขาสินุ้ย
1: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
0: ้
1: าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
0: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
1: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
0: คิ
1: ดไม่ไหวคุณผู้ชมเพราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
0: ดูดีอ่ะ
1: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
0: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวย
1: ัง
0: ไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
1: ต่อไปอันนี้
0: คือทำอะไรนี
1: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอ
0: ัน
1: นี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนนี้สายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: อุ้ยนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เปิดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวสวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินน้อยเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1 2

0: 52ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชั่น
1: ใช่ฟูลออปชั่นทำได้ทุกอย่าง1390ได้ฟูลออปชั่นแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
1: ับ เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำต่างหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
0: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
1: โรยเนี่ยแข็งหน้าไม่นะ
0: แต่งหน้า
1: คนนึง
0: คุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: และตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฟนเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
5: มันได้ผักทั้ง5สี
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
6: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เบกจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
7: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
6: ไอ้ยาไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่น
7: อ
6: นวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณอ่ะ1นั่นน่ะ1
7: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
6: ครึ่งโล
7: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
6: อ
7: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
6: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
7: ใช่
6: วันนี้เอาโปร3แถม3น
7: ี
6: ่พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
7: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
6: ้คือดี
7: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่
6: อง
7: วันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
6: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
7: เ
6: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
7: ค่ะ
6: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆน
7: ะ
6: เท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
7: แม่มีเงินสดนะ
6: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
7: มากสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัด

0: ผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี้
1: ใช่
0: ผักชี3ใบ
1: จัดใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
0: ก็เคลียร์ออกด้วย
1: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
0: เนี่ย
1: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
0: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี่กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
1: มันไม่ครบเลย
0: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีต้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
1: ใช่อ
0: ันนี้จำเป็นมาก
1: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
0: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหนู
1: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
0: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
1: จริงๆ
0: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ย
1: สีม่วง
0: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
1: ท์
0: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
1: ่
0: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
1: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นอ่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
0: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
1: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
0: อุ้ยลดมากเลย
1: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shopone31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
1: ่
0: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อๆแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
1: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
0: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
1: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
0: ค่ะ
1: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอากินยากขึ้น
0: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
0: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอ่ะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
0: ้
1: อย่างที่2ข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
0: ใช่
1: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
0: ้
1: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะ
0: ฮะ
1: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบาย
0: ใช่แล้วโล่งๆเ ชิลๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
1: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
0: ้โอ้
1: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆเท่านั้นคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
0: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
1: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียว
0: คือ
1: เวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
0: เออเนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม็นเขียวแอปทำอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
0: ๆ
1: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
0: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เดี๋ยวนะเฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
0: เดี๋ยวจัดให
1: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ๊อบเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
0: เ
1: ซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1 2 5 2นะอย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆและเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
1: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า
2: น้อมมโนกรานศิรนงค์อภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: นาย
1: ฟังฉันอย่างเดียวไม่ต้องพูดไอ้ชาโนมานั่งข้างหลังแกไม่ต้องหันไปมองเดี๋ยวแกทำทีเป็นตกใจแล้วก็พูดตามฉัน
0: ครับอะไรนะครับเจ้านายเจ้านายจะไม่เข้ามาแล้วหรอครับ
2: อะไรนะครับเจ้านายเจ้านายจะไม่เข้ามาแล้วหรอครับ

0: ก็บมันเลยไม่นาย
1: ไม่ต้องแกกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมคืนนี้เราจะลง
2: โทษนะคะเช็คบิลด้วยค่ะ

0: ยขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับไม่เป็นไรครับ
2: สเปรย์พวกนี้อย่าให้มันว่างๆนะเนี่ยอย่าให้มันโล่งๆอย่างนี้นะนะดูไว้ของมันแน่นๆของเราไปทำงาน
3: ดีให้โอกาสแล้วก็ไม่มาวันหลังก็ไม่ต้องมาเจอกันอีก
2: ลูกอัน
3: คุณพ่อ
2: ทำไมหน้าหงิกขนาดนี้ล่ะลูก
3: เปล่าค่ะคุณพ่อมาทำอะไรเหรอคะ
2: พ่อก็พาลูกค้ามาดูสินค้านะสิลูกไงโกรธใครมาเหรอลูก
3: เปล่าโกรธค่ะก็แค่นัดคนกินข้าวแล้วเขาก็ผิดนัดอะค่ะ
2: เอ๊ะใครเหรอลูกบอกพ่อได้ไหม

0: คุณนันครับอยู่ที่นี่นี่เองอ่ะผมตามหาชะทั่วเลยครับคุณนันครับเดี๋ยวขอสิครับผมขอโทษครับที่ผมผิดนัดพอดีว่าผมรีบ
1: ไม่เป็นไรค่ะแต่ทีหลังถ้าคุณนนท์ไม่อยากทานข้าวกับอันเนี่ยคุณนนท์ก็บอกอันตรงๆก็ได้นะคะอันเข้าใจได้ค่ะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณนันคือว่าผม
1: ช่างมันเถอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเลยอะค่ะ
0: สำคัญสิครับสำหรับผมเรื่องคุณนันสำคัญทุกเรื่องเลยนะครับ
1: คุณนนท์คะคุณนนท์ควรจะใช้ประโยคนี้พูดกับคนอื่นมากกว่าที่จะใช้พูดกับอันนะคะ
0: คุณนันคุณนันครับ
2: นี่ค่ะโทรศัพท์คุณลืมไว้ตอนซ่อมเครื่องช่างฝากมาให้นะคะ
0: ขอบคุณนะครับพอดีผมรีบบอกไปก็เลยลืมครับ
2: ค่ะอ๋อแล้วก็ท่านประธานเรียกพบด้วยค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปครับขอบคุณนะครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมเพื่อเธอหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแพ็คเซลบายโอช้อปปิ้ง
1: บอกเลยวันนี้ความสบายมาเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วแบบนี้เลยจ้ะแม่กับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมีย
2: มยืนอะไรได้ขนาดนั้นอันนี้ก็ซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยนะ
1: แต่ว่ายังไง
2: ไปได้แค่นี้อ่ะแม่
1: ไปได้อีกมันต้องไปได้อีก
2: มันไม่ได้เลย
1: หัวยังไงล่ะจ๊ะ
2: ม
1: ัน
2: ติดบ่าติดไหล่แล้วคือใส่ยากมาหู
1: เป็นยังไงล่ะจ๊ะแม่
2: ใส่ยากนะแม่ตัวเนี้ยเพราะอะไร
1: ถูก
2: เนี่ยมันต้องใส่สวมหัวหรือไม่ต้องใส่ขึ้นข้างบน
1: อันนี้เป็นตะขอจ้ะไม่ต้องสวมหัวใส่แบบชุดชั้นในปกติแล้วเป็นตะขอ3แถบ3ตา
2: เฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนตัวนี้ฉันก็ซื้อมาแพงนะ
1: อ
2: ้
1: าวตัวนี้ก็แพง
2: มากเกือบพันนะตัวเนี้ย
1: เปลี่ยนได้แล้วค่ะใส่มาแล้วกี่ปีชุดชั้นในเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆปีเลยจริงๆ6เดือนเนี่ยก็ควรจะโละทิ้งได้แล้วนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะจ๊ะโปรดีมากจ้ะแม่จ๋าอยากให้ดูข้างหลังอย่าคิดว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่วันนี้มาเป็นคันแน่เลยใช่ไหมแม่แม่คิดใหม่แม่ทำอะไรอยู่แม่หยุดก่อนหยุดเพื่อดูก่อนว่าวันนี้ได้กี่ตัวแล้วกี่บาท
2: ใช่เพราะปกติเราขายเสื้อชั้นในกันนะคะ3ตัววันนี้ได้3ตัว3สีสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลซึ่งนุ้ยค่อยขาย3ตัวเนี่ย999
1: ใช่
2: แต่วันนี้เห็นกางเกงชั้นในไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ให้เพิ่มอีก4ตัวคลาสสีแล้วขายเท่าเดิม999บาท
1: เฮ้ยดีงามมาก999บาทจำกัดเพียงแค่100เซตนะจ๊ะพี่จ๋าแม่ๆจ๋าสาวๆจ๋ารีบยกโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code ที่มุมจอมาเลยก็ได้ค่ะแล้วเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตังค์ตอนนี้ให้ของไปถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นนะคะรีบโทร1252เลยจ้า
2: ใช่แล้ว
1: เพราะความสบายแบบนี้นะคะทำได้เฉพาะที่ซาบีน่าตัวนี้เท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าเวลาชุดชั้นในของเราเนี่ยถ้ามันอบอับมากๆ มันไม่สบายหน้าอกหน้าใจใช่ไหมแม่แต่ตัวนี้นวัตกรรมเขาเลิศมากอยากให้ดูเมื่อกี้ยืดให้ดูแล้วเนาะนี่ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าซูมเข้ามาใกล้ๆแม่จะเห็นรูระบายอากาศเห็นไหมที่เขาเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์เท่านั้นเลยนะตัวพรีเมียมนี่ด้วยนะเนื้อผ้าก็จะเย็นแล้วก็จะนุ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะคะแม่ขาตัวฟองน้ำด้านนี้เขาจะเป็นฟองน้ำที่ไม่ได้หนามากแล้วก็จะมีรูให้เราเนี่ยนำตัวฟอง
2: น้ำสีเดียวกับชุดชั้นใน
1: สีเดียวกันเลยแม่อันนี้คือความพรีเมียมของเขา
2: แล้วฟองน้ำทำไมไม่เป็น2ชิ้นอ่ะ
1: มันไม่แยกจากกันไงอันนี้คือข้อดีหน้าอกของเราจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีตัว C curve

0: ที่ล็อกหน้าอกเอาไว้ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นทรงหน้าอกสาวอ่ะแม่ไม่ว่าแม่จะลูก2ลูก3ลูก4ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงพุงหรือยังไงมันจะเก็บกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมแล้วมันจะสวยแบบนี้เลย
1: ใช่แล้วมันก็จะมีรูระบายอากาศใส่แล้วสบายตัวใส่แล้วเก็บเรียบไปหมดแบบนี้ไม่ว่าจะมีหน้าอกน้อยแบบนุ้ยหรือว่าหน้าอกเยอะแบบคุณแม่ท่านนี้นะคะก็ใส่สวยแล้วใส่สบายเหมือนกันเก็บได้หมดเลยเก็บเรียบด้วย
0: ค่ะเขาบอกว่าคนที่แบบดูมีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยจะไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเวลาที่ใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะไม่สวยใช่ไหมแม่ลองเปลี่ยนชุดชั้นในตัวนี้ดูมันเก็บกระชับได้เนื้อรอบตัวเลยค่ะตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากเหลือ6นาทีสุดท้าย
1: ว้ายแล้วอย่าลืมวันนี้ให้กางเกงชั้นในไปด้วยอีก4ตัวขอพูดเรื่องเป้านิดนึงอันนี้เราขายอยู่นะแต่เราแถมไปให้นะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เราให้ฟรี
1: เราให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นให้ค่าสัมเป้าเลยแล้วกันคือเนื้อผ้าของเขาดีอยู่แล้วล่ะค่ะแม่แต่ว่าปกติที่เราเคยใส่กางเกงชั้นในมันจะเป็นผ้าที่เย็บทบกันมาแบบน
0: ี้ใช่จ้ะ
1: มีตะเข็บคันมาก
0: ใช
1: ่เวลาใส่มันยังไงมันก็ปิ้นออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะต้องคอยเปลี่ยนคอยเปลี่ยนอยู่แต่อันนี้คุณเห็นไหมมันเป็นการถักทอเพิ่มให้หนาขึ้น2ชั้นและมีร่องระบายอากาศได้แบบน
0: ี้
1: เขาโอบอุ้มหมดเลยนะสาวเล็กน้องเล็กน้องกลางน้องใหญ่ไปได้หมดเลย
0: ใช่ยืดหยุ่นมากแล้วก็สะโพกรอบสะโพกนี่ไปได้46บวกบวกแม่ต้องรีบนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นชุดชั้นในที่แม่ไม่ต้องเลือกใส่แล้วเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์มาให้หน้าอก S M L XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้อกยืดได้สุดเนี่ยนะคะกว้างมากค่ะ46บวกบวกสะโพกก็เช่นเดียวกันกางเกงชั้นในได้ถึง46บวกบวกวันนี้จัดมาให้แล้วชั้นในนะคะ7ตัวมีเสื้อใน3กางเกงชั้นในอีก4เท่าไหร่บาท
1: แล้ว7ชิ้นนี้ไม่ถึง 1,000 ให้คุณจ่ายแค่999บาทจริงๆแล้วราคาเต็ม7ชิ้นนี้เกือบ 4,000 คูณขาแล้วนี่999บาทซึ่งวันนี้ส่งให้ฟรีตอนนี้เหลือน้อยกว่า
0: 66เซต
1: ในรายการแล้วเฉลี่ยมานะจากตัวละ750บาทนะคะ142บาท
0: แม่เข้ามาดูใกล้ๆใกล้กว่านี้ได้อีกไหม750บาทต่อตัวจริงๆค่ะไม่ต้องไปค้นในกระบะเซลแล้วแม่ไม่ว่าเขาจะเซลแค่ไหนนะคะก็ทำราคาได้ไม่เท่าเราไม่ต้องเก็บคูปองไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมา1252กดมานะคะแล้วบอกว่าขอเนี่ยขอเซตนี้เลยน้องอยากได้เพราะว่าอะไรไซส์ที่เราบอกไปอะค่ะชุดชั้นในอย่างตูนกับนุ้ยดูผอมเนาะไซส์ S ไม่เกิน M หรอกแต่ว่าน้องคนนี้เป็นสาวอวบ46บวกบวกทั้งหน้าอกหน้าใจแล้วก็สะโพกนี่เขาใส่ทั้งชุดเลยนะจ๊ะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมตอนนี้กระแสที่เขาเต้นแอโรบิกกันก็ยังมาแรงแม่ใส่ตัวนี้ไปเต้นแอโรบิกกับเขาก็ได้แล้วก็คุมเสื้อบางๆตัวนึง
1: ใช่
0: ลดหนา
1: ซึ่งปกติแล้วเซตนี้นะคะคู่นี้ราคารวมอยู่ที่ 1,140 แต่วันนี้คุณแม่จ่าย999แต่คุณแม่ได้7ชิ้นนะ
0: ต้อง
1: อันนี้2ชิ้นพันกว่าบาทนะคะ
0: ต้องแล้วเนี่ยดูดิไซส์อะแล้วดูผ้าดิแม่ใครจะทำให้เราได้เท่าซาบีน่าล่ะมันได้ความยืดหยุ่นอันนี้สะโพก46แล้วนะคะ
1: ใช่
0: ตัวหน้าอกก็เหมือนกันเดี๋ยวดูนะมันยังเหลือแม่แล้วขอบขาที่กางเกงชั้นในไม่ต้องห่วงนี่เป็นคำถาม number 1เลยแม่ขอบขามันรัดหรือเปล่าลูกขอดูหน่อยแม่คะดูดิค่ะขอบขาเขาย
1: ังเหลือ
0: เนื้อที่เหลือเห็นไหมแม่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคันจะแสบจะแบบว่ามันอึดอัดอะไรยังไงหน้าอกหน้าใจกับสะโพกเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแบบคีปเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเซตนี้ได้เลยอันนี้อะไรเหรอจ๊ะ
1: ใช่และนี่ที่ดูไม่อยากใส่แล้วเพราะอะไรไม่บ้านเรามันร้อนแล้วพอมันร้อนแล้วเวลาที่เราใส่แล้วเหงื่อมันออกแล้วรุ่นเก่านะคุณผู้ชมพอมันออกเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยระบายอากาศแล้วมันคือแบบอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทมันค่อนข้างตึบ
0: หายไปแล้วด้วย
1: มันหายไปแล้วเนี่ยมันตึบไปหมดแล้วอ่ะ
0: มาดูตัวแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะนี่นะคะค
1: ุ
0: ณนี่ค่ะมันระบายอากาศตลอดเวลาเพราะว่าอะไรฟองข้างในของเขาเนี่ยก็มีรูระบายอากาศตัวชุดชั้นในที่เป็นผ้าด้านนอกของเขาก็ประกอบไปด้วยรูระบายอากาศจำนวนมากนะคะแล้วตัวหนึ่ง750บาทเพราะฉะนั้นแบบนี้เทคโนโลยีดีๆแบบนี้แม่รีบนะคะรีบเหลือ2นาทีสุดท้าย
1: เฮ้ยเวลาผ่านไปไวมากให้ดูตัวราวนี้นิดนึงนะคะคุณได้ไปหมดนี้เลยเสื้อชั้นใน3ตัว3สีนี้สีฟ้าสีน้ำตาลและสีชมพู
0: ค่ะ
1: ให้ไป3ตัวนี้ยังไม่พอนะคะให้กางเกงชั้นในไปอีก4ตัว4ตัวนี้นะแม่3แถม4ไปเลย7ชิ้นนี้แล้วราคา999บาทแล้วได้ป้ายห้อยไปแบบนี้เหมือนซื้อในห้างเลยนะ
0: อันนี้แหละคือความพรีเมียมและนี่แหละคือของแท้ตูนไม่รู้หรอกว่าแม่จะไปกดอะไรที่ไหนจะไปซื้อตรงไหนจะไปดูตรงไหนมาแต่ว่าตรงนี้ของเรามั่นใจได้นะคะ คือของแท้แน่นอนตัวละ750บาทป้ายห้อยแบบนี้โอ้โหแล้วดูไซส์ไม่ต้องตอบคำถามอะไรแล้วถ้าเห็นอันเนี้ย
1: ใช่เอาให้ดูไซส์คนนี้ก่อนอานุยสาวไซส์ S ก็จริงแล้วให้ดูคนนี้นี่ใส่ใจเหมือนกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะแต่ว่าให้ดูคนนี้ก่อนคนนี้รอบวงอยู่ที่48นิ้วนะคะ
0: 48เลยเหรอ
1: 48นิ้วคือนุ้ย2เท่าอ่
0: ะ
1: แล้วคุณขาดูนะเนื้อผ้าของเขาก็ยังเหลือๆแบบนี
0: ้
1: เนื้อผ้ายังเหลือสาวอวบใส่ได้คนท้องคุณแม่ที่หน้าอกเขาเริ่มมาใช่ไหมหน้าท้องตรงนี้คือสามารถใส่ได้เนื้อผ้ายังเหลือๆนะเห็นไหม
0: กระชับพุงอยู
1: ่ใช่เพราะมันเหลือๆมันยังกระชับแล้วมันยังใส่สบายไม่รู้สึกอึดอัดขอบคงขอบขาเห็นไหมคะแม่คุณแม่ยังใส่ได้แบบโอ้เดินเหินได้สะดวก
0: สาวๆสาวๆเอาไปใส่ก็ได้นะลูกๆหลานๆเนี่ยใส่ได้อย่างตูเนี่ยไซส์เนี้ยใส่ได้เลยใส่ S ใส่ M เนี่ยได้ถ้าเกิดเป็นคุณแม่ก็ L XL 2XL แล้วตัวนี้นะคะออกมาเป็นรุ่นที่ทำมาเป็นสีพิเศษเป็นสีที่ขายดีแห่งปีเลยจะบอกว่าสีที่เราจับมารวมกันตรงเนี้ยเป็นสีสวยๆที่สามารถใส่แล้วโชว์ได้
1: ใช่
0: ไปออกกำลังกายไปวิ่งไปจ็อกกิ้งจะไปเต้นแอโรบิกตรงไหนก็ได้แม่ใส่แล้วแม่สามารถโชว์ได้ใส่เสื้อคลุมลมนิดหนึ่งสวยเชื่อลูก
1: ใช่แล้วกางเกงชั้นในเนี่ยแถมไปให้ถึง4ตัวให้ดูราคานิดนึงที่ให้ไปฟรีๆเนี่ยนะคะตัวละ390ให้ไป4ตัวแล้วเป็นฟรีไซส์นะเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อชั้นในเลยนะคะแล้วเป็นฟรีไซส์คือยืดได้ขนาดนี้ใส่ได้ของแถมที่ให้ไปก็ของดีเหมือนกัน
0: ใช่แม่เหลือ20เซตสุดท้ายสั่งมาก่อนค่ะตอนนี้เรายังส่งให้ฟรีอยู่แค่30กว่าวินาทีแบงค์พันมีทอน999บาทส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งซาบีน่าของแท้ต้องที่นี่ทีโอช้อปปิ้งโปรวันนี้10นาทีนี้เท่านั้นเหลือ10กว่าเซตสุดท้ายแล้ว
1: เฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ142บาทจากตัวละ750เหลือตัวละ142บาทจากตัวละ390แล้วให้ไปหมดนี้เลย7ตัว7ตัวนี้ส่งให้ฟรีรีบโทรมาจองสิทธิ์1252วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดี

0: 2,000 ปีมาพร้อมกับแบรนด
1: ์ยูโร
2: วันนี้ปกติจะเห็นกันแดดนะ
0: ใช่
2: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
0: โอ้ยกับตัวนี้เลย
2: ตัวนี้เลยนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
0: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดด
3: ใช
0: ่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กทรงพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
2: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากแดด
0: โดยตรง
2: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆนะ
0: วัยรุ่น
2: ยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ
0: ่
2: ผิวก็จะเปลี่ยนเพราะเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
0: ี่
2: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
0: เต็มแน่น
2: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
0: ไม่ได้
2: แล้วหน้าดำ
0: วันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
2: เอ
0: าแบบจึ้งๆนะคะ
2: เอาตุ้มๆเลยยูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
0: ี
2: ่ตักให้4
0: ยังไม่พอ
2: แถมอีกหนึ่ง
0: ค่ะ
2: เป็น5แล้ว
0: แล้ว
2: เรายังมีนี่ครีมประดาว C Star ไวท์เทนนิ่งครีมตัวนี้ขายตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆให้3ซอง
0: แปดชิ้นนี้ท
2: ั
0: ้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ1,090 บาทราคานี้แน่นะ
2: เท่านั้น 1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
0: รีบนิดนึง
3: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอ่ะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย 1,090 ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: เฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
0: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
3: โอ้โห
0: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
2: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8-9คนเล่นกอล์ฟนะร
0: ้
2: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
0: ไปสอนมา
2: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
0: ะ
2: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหส่องกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้า

0: อะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี
1: ้โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
0: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
1: 14วัน
0: รู้เรื่อง14วันรู้เรื่อง
2: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
1: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมน่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
0: ซึมเร็ว
1: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
0: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้ทั้งเช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจากแดด
1: อันนี้มีอะไร
2: สำหรับความพอใจ
0: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30ถึง65 22คนจับมาทดสอบเลย
1: เอามาทาเลย
0: เอาไปใช
1: ้
0: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจ
2: โอ
0: ้
2: โห
0: ผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้โดยสมบูรณ์สัตว์เอาว่าถูกต้องเลย
2: นะคะเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบนะเอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
1: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย190 บาท
0: เอาจะให้กี่นาทีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้พี่ตั๊ก
0: ไม่ให้เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ให้
0: ไม่เอาไม่ใช่พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดีอ
2: ่ะเอามันรีโทรเพราะวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมปลาดาวอีก3 8ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซ็นในรายการ
1: มันจะทันไหม
2: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
0: ใช่100กว่าบาทเท่านั้น
2: วิธีใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
0: ไหนคะใช้เหรอ
2: ใช้
1: ตอนไหน
2: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
0: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
1: ุ
0: ณจะเติมเข้าไปอีกนิดนึงเติมเข้าไปอีกนิดน
2: ึ
0: ง
2: เฮ้ยงั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้างสูง
0: รับแดดรับแดด
2: ใช่ตรงนี้รับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
0: ้เราก็เติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
1: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแม่ก็โบกได้เลยนะ
2: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคร็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคราบ
0: ไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ตั๊กบอกว่าเป็นครีมบำรุง
1: งั้นเราถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
0: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
1: คะ
0: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีนไมล์วิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วมันต้องกลัวหน้าแห้ง
1: ไม่ต้องห่วง
0: บอกเข้าไปช้ำๆ
1: จริง
0: เดี๋ยววันนี้จะไปบอกต่อ
1: กลับบ้านไปก็โบก
0: เมื่อวานนี้ทำพ่อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองโบกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
1: ใช่
0: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
1: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด
2: ไป
1: ห้าหลอดด้วยกัน
0: ห้าหลอด
1: คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตุงกระชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
0: ที่เดียวที่เดียว
1: อันนี้แล้วตูนเอาไปใช้ที่ต
0: า
1: ถ้าตูนใช้ได้นะถ้าตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ง่าย
0: เอาอย่างนี้ดีกว่า
1: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
0: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
2: เมื่อกี้ดูทาไม่แสบเลยพี่ตั๊ก
0: ไม่แสบ
2: แล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
1: ค
2: ุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
1: เหลือน้อยกว่า30เซตแล้ว
2: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมหาต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
1: และสังเกตตัวเอง
2: ให้
0: สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริงๆอย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
1: หนูว่าไม่ต้องรอ14วัน

0: หนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
1: เอา
0: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
2: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
0: จริง
2: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
0: ถูกต้องค่ะ
3: แล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
2: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
0: ้
2: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กเอติก็มา20กว่าปี
0: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
3: ใช่
0: คุณผู้ชม
2: เดี๋ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ๊ยไปทำหัตถการโอ้หัตถการนิดหน่อยเท่านั้น
0: โอ้ยไม่แน่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่ะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
2: ๆ
0: น
2: ี่
0: โทรนิดนึง1252รถสแกน QR code มาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนห้ามซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
3: เท่านั้น
0: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
3: ใช่แล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
2: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อหนึ่งฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
0: ั้
2: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
3: ตัวดีมาก
0: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
2: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหายไม่มีทางหายนะคะ
0: ถูกต้อง
3: เอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เราสั่งความหมดเวลาลงแล้ว
2: ไปแล้วคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะ

0: ที่แท้ก็เป็นคุณนี่เองแหละชานนท์ที่ผิดนัดทานข้าวกับลูกสาวผมเนี่ย
1: คือผมไม่ได้ตั้งใจครับแล้วก็คุณอันคงจะโกรธผมมาก
0: แล้วคุณได้อธิบายให้ลุงอันเขาฟังหรือเปล่าว่าไอเหตุผลที่คุณผิดนัดเนี่ยมันคืออะไร
1: ผมพยายามจะอธิบายให้คุณอันฟังแล้วครับแต่ว่าคุณอันไม่ยอมฟังแต่ผมก็ผิดจริงๆแหละครับท่านที่ผมรีบร้อนจะลืมนัดคุณอันไปครับ
0: เอ้ยมันเรื่องอะไรล่ะคุณชานนท์มันถึงทำให้คุณรีบร้อนถึงขนาดลืมนัดทานข้าวกับลูกสาวผมเนี่ย
1: คือเรื่องเกี่ยวกับบริษัทของเราครับผมอยากจะปรึกษาท่านพอดี
0: เรื่องอะไร
1: ผมไปสืบทราบมาว่ามีคนงานของเราลักลอบเอาสินค้าที่ได้มาตรฐานโยกไปเป็นสินค้ามีตำหนิแล้วก็ออกไปขายครับ
0: จริงนี่ถ้าเกิดว่าพวกมันทำจริงๆนี่โอ้โหมันฉลาดมากเลยเราไม่มีทางรู้เลยว่าสินค้านี่หายไปไหนอย่างนี้ผมว่าคงไม่ใช่แค่พวกคนงานแล้วล่ะ
1: เท่าที่ผมรู้วันนี้พวกมันนัดเจอหัวหน้ามันรู้สึกว่าหัวหน้ามันน่าจะเป็นคนในโรงงานนี่แหละครับแต่น่าเสียดายที่ผมไม่ทันรู้ว่าหัวหน้ามันคือใครแล้วก็มันจะมีการนัดขโมยสินค้ากันในคืนพรุ่งนี้ด้วยครับ
0: คืนพรุ่งนี้มันวันก่อนเคลียร์สต็อกสินค้านี่นะ
1: ใช่ครับ
0: ดีงั้นเรามาวางแผนจับโจรกัน

เดี๋ยวมึงไปจัดการกล้องวงจรปิดถ้าเรียบร้อยโทรบอกกูด้วย

0: ร้อนจับมุมเฮกเกอร์สักอย่าง
1: ว่าไงมง
0: เรียบร้อยครับพี่วิน
1: เยี่ยมเรียบร้อยเว้ย

0: ตรวจสอบไม่ได้อีกหรอว่าทำไมสินค้าที่มีตำหนิเดือนนี้ถึงได้มียอดสูงขนาดนี
1: ้ยังค่ะกำลังเช็คอยู่ค่ะ
0: เดี๋ยวฉันไปเช็คเองกลับไปทำรายงานสินค้าย้อนหลัง5 ปีมาให้ฉันขอพรุ่งนี้นะ
1: ได้ค่ะ

0: ท่านั้น
1: ดาวยังไม่กลับอีกเหรออ
2: ๋อเออยังอะค่ะพอดีรอพี่นนท์คุณชานนท์นะคะพอดีปกติถ้าวันไหนกลับดึกๆเนี่ยพี่นนท์เขาบอกว่าเขาจะมารับอะค่ะเขาไม่อยากให้กลับคนเดียวว่าเป็นผู้หญิงกลับคนเดียวเนี่ยมันอันตรายเพราะเขาเป็นห่วงอะค่ะแล้วนี่คุณอันไม่กลับนี่รอใครอยู่ปะคะเนี่ย
1: ไม่ได้รอใครกะว่าจะไปตรวจสินค้าที่มีตำหนิในโกดังนะไปก่อนนะ

0: ครับท่านได้ครับท่าน
1: เร็วครับมีใครมาเห็น
2: มาแล้วพี
1: ่มาแล้วเด็กสองคนช่วยต่อกันนะเดี๋ยวฉันจะเอาชุดนี้ไปเก็บไว้ก่อน

0: หรือเปล่าม
1: ันก็แค่พวกสินค้ามีตำหนินะครับพอดีหัวหน้าเนี่ยให้พวกเราย้ายไปอีกโกดังหนึ่งนะครับ
2: ใช่ใช่ครับ
0: สินค้ามีตำหนิเนาะ
2: ครับ
0: งั้นฉันขอดูหน่อย
1: ไม่มีอะไรหรอกครับ
2: มันมีตำหนิมันเราจะเปิดฮะ
0: ถอยไป
1: อย่าไปดูเลย
0: ถอยไปฉันบอกให้ถอยไป

0: ตำหนิตรงไหนเลยนี่พวกเธอลักลอบเอาสินค้าไปขายใช่ไหม
1: เฮ้ยเปล่านะครับพวกผมเปล่านะครับไม่เกี่ยวอะไรพวกผมเลย
0: ยังจะมาบอกว่าเปล่าอีกหลักฐานมันก็ชั

0: ูกสาวจะมาทานนะเว้ย
1: เฮ้ยเอางี้เปลี่ยนแผนเอ็งสองคนเอาถังน้ำมันมาเราจะเผาที่นี
2: ่ได้พี
0: ่พี่จะเผาเลยเหรอ
1: เออ
0: เนี่ย
1: ไป
0: เฮ้ย

0: อีกสักครู่ติดตามชมเพื่อเธอหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: แล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
2: ใช่
1: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
3: ขายดีมากมากอีกทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวนี้ข้อดีมันคืออะไรตัวนี้มันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
1: เลิศมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำท่วมจับไว้ได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดๆได้ไหมให้หายคิดถึง
2: โอ้โหคิดถึงอยาก
3: วันนี้ขอทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำดวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
2: ใช่ใคร
3: ใช่4ห่อพัน
2: ใช
3: ่ใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห
2: ่
3: อได้หมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
2: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
3: ใช่
2: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
3: ุ
2: ณ
3: ใช่30กว่าโล
2: ประมาณ1โลที
3: ่
2: ทำมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือการ QR code ก็ได้
2: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
3: นี่ไง
2: ให้ดูนะ
3: ชิ้นใหญ่
2: ว่าเนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
3: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความชื
2: ้นคุณเดี๋ยวก่อนตัวที่ทอดมาแล้ว
3: ใช่
2: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยโหดเท่านี
1: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
2: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียง
3: กรอบมั้ยล่ะ
2: นี่
1: อุ้ย
2: กรอบกระเด็นออกมาเลยอ่ะ
3: น้ำลายไหล
2: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
1: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกนะคุณป้องเน
3: า
1: ะข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะสกัดเร็วมากด้วยนะ
3: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโครงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
1: ใช่
3: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
1: จริง
2: ฮะ
3: ใช่
2: 1ตัว80บาท
1: เลยครับสเปคนะตัวหนึ่งเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกนะได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
3: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
1: ้
3: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวพงข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
1: จริง
3: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับคงกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆได้อีก1มื
1: ้อ
3: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
1: ค่ะ
3: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
1: น่ากินน่าอินมากไม่แบ่งใครเลยหรออ ๋
2: อต้องแบ่งเหรอ
1: เออ
2: ต้องแบ่งเหรอ
1: คุณผู้ชมถ้าอยากกินต้องโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
2: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็น

0: เพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นนั้นไปแล้วรีบมาให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี้ทุกห่อคุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้พ่อบิ๊กหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะมีแค่นี
1: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทว
0: ัน
1: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับคงกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสร็จสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะคะ
2: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
1: ้
2: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
1: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีนะหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ต้องหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยกินอะไร
0: บ้าง
1: เน
0: ี่ยของหนุ่ย
1: มากเลย
0: ของหนุ่ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
2: เข้าได้กับ
0: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้
1: ปลาสลิดทอด
0: ไปแล้วนะ
1: ว้าวหิวว้าว
2: โทรด้วยนะแม่นะ
1: หิวข้าวเลยอ่ะ
0: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
2: ๆขอด้วยได้ไห
1: มฝั่งนี้กินเลยคะ
0: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าว
2: คุก
0: น้ำพริก
1: โอ
0: ้ยอย่างนี้โอเคอันนี้เลิศ
1: นะคะเป็นข้าวคุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่น
0: อ
1: นแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นให้เรียบร้อยล็อกก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันลดสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
0: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซนแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะครั้งเนี้ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
2: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
1: ถูก
2: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
1: สาย
2: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไว้เลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
1: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
2: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
1: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
2: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
1: ิน
2: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
1: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
0: แล้วมันรีดน้ำมันมาแล้ว
1: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะโอ้โห
0: คุณพ่อแม่กินได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะเนี่ยพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
2: จริง
0: มันจะเคลือบคอ
2: ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะและก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีกปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณพ่อ
1: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
0: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
1: เยอะที่
0: ปกติเราขายกัน
1: 4ห่อ
0: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศ
1: ใช
0: ่ตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
1: ขายดีมาก
0: ขายดีมาก
1: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะค
0: ุ
1: ณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวพงข้าวลูกเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะ
2: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
1: ใช่
2: ครั้งนี้แถมถุงใหญ่

0: ของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
1: ใช
0: ่แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
1: จ้าห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
2: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซนในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมดครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
1: ั
2: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
0: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
1: อุ๊ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
2: คุณผู้ชมถุงนึง

0: ครับมีใครติดอยู่นั้นหรือเปล่าอ่ะ
1: พี่น้องไฟลามเร็วมากเลยคนงานกำลังเกือบหมดแล้วช่วยจะดับไฟไม่ทันได้เลยเอาไปดิพี่ไปดิพี
0: ่ใจเย็นนะฝากดูแลท่านประธานด้วย
1: ฮะ
0: เดี๋ยวผมจะเข้าไปช่วยคุณดันเองครับท่าน
1: พี่ดอน
0: ฝากด้วยดาว
1: ไม่พี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนอย่าเข้านะพี่ดอนอย่าเข้าไปนะพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอน
0: พี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนพ

0: คุณนนท์คุณนนท์ครับ
1: คุณนนท์
0: คุณนนท์

0: ป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ

pulang.

0: ไม่พี่ระวัง
1: อันพ่ออยู่นี่ลูกอัน
0: นั่งก่อน
1: อันลูกอันลูกอันไม่เป็นไรแล้วนะลูกอันอัน
0: พี่นนท์พี่เป็นไรเปล่า
1: อัน
0: พี่นนท์เฮ้ยพี่เลือดออกอ่ะพี่

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้คุณวันเวลาที่มีเธอเข้ามา
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
3: สวัสดีครับ
2: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
3: ครับ
2: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
3: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมตัวนี้เราเพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับ
2: ครับ
3: มี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำเราเติมมาให้ในสูตรนี
2: ้
3: ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
2: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณปอบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
3: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
2: ครับ
3: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
2: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
3: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
2: โอเค
3: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
2: ้โอเค
3: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ 1252 โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
2: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำลำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
3: ครับงาดำลำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
2: อ
3: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการ

0: มองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีนอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
0: คุมคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำเข้า0.5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันนำเข้ามีแกมมาโรจินอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคโนโลยีการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
1: ้
0: เป็นเทคโนโลยีที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
1: เ
0: พราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้
1: อง
0: กินข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
1: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
0: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
1: คุณปอผมขอค่านิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณปอบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
0: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ผู้คนไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิธีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารนี่แหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจินอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประการสุภาพบุรุษนะครับ
1: ม
0: าม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่น
0: ะคร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
0: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะ
1: ครับ
0: นี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ำ
1: ม
0: ั่
1: นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
0: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
0: คุ
1: ยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเภสัชสาขาเจสพีประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
1: ครับ
0: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาโรจินอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะ

0: จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนตอนนี้เลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะว่าคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้ต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเขานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะคุณยังเปิดทีวีมาแล้วเจอกับอ้อมนะคะแต่ว่าบางครั้งช่วงเวลาบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่รับรองว่าในเนื้อหาของรายการยังคงมีให้คุณได้ติดตามเป็นปกติค่ะอย่างช่วงแรกของเรานะคะเราจะเริ่มต้นกับปัญญาสร้างสุขวันนี้เรื่องของปัญญาสร้างสุขจะนำพาเอาอะไรมาให้ในการใช้ชีวิตมาแบ่งปันกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ

0: อาจารย์ค่ะ
1: ก็เชิญนั่งสนทนาธรรมกัน
0: ขอบพระคุณค่ะนมัสการพระอาจารย์นะคะ
1: ข
0: อโอกาสนะคะก็มีโอกาสได้เจอพระอาจารย์อยู่เป็นช่วงระยะนะคะอ้ําเชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะได้เห็นการสนทนาอย่างนี้เกิดขึ้นในทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็จะมีช่วงที่พระอาจารย์เดินทางบ้างไปนู่นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศบ้างสิ่งนึงที่เรายังทําให้เราเดินทางไปไหนมาไหนหลายๆที่ได้เพราะแต่ละที่เนี่ยมีชุมชนมีวัดมีที่พักพิงของพุทธศาสนิกชน
1: โดยเฉพาะในต่างประเทศ
0: ค่ะมีพระอาจารย์ไปมาเยอะขนาดไหนแล้วคะที่ผ่านมา
1: ก็พูดเฉพาะต่างประเทศก็แล้วกันที่ไปมาเมื่อทำบุญร้อยวันพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็สถานทูตไทยในสเปนกรุงมาดริดท่านทูตรัตติกุลจันทร์สุริยาท่านกราบนิมนต์อาตมาภาพพร้อมกับคณะสงฆ์รวม4รูปไปสวดมนต์ถวายในหลวงรัชกาลที่9พร้อมกับประชาชนคนไทยซึ่งที่นั่นไม่มีวัดแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์ที่สเปนเนี่ยไม่ม
0: ีที่สเปนเนี่ยไม่มี
1: ไม่มีที่อื่นๆมี
0: เพราะว่าหลายที่อย่างเท่าที่ทราบอย่างเนเธอร์แลนด์ก็จะมีอยู่หลายวัดอยู่เหมือนกันหรือว่าอย่างในอังกฤษเนี่ยก็จะมีอเมริกาจะมีหลายประเทศก็จะมีแต่ในบางประเทศที่ไม่มีเนี่ยก็จะมีการนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดต่างๆไปเหมือนไป
1: จริงๆยุโรปก็ไปมาหาสู่กันได้แต่ว่าเผอิญว่าทุกวัดก็มีพระน้อยแล้วก็ต้องทำบุญถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เหมือนกันก็เลยนิมนต์จากเมืองไทยไป
0: ค่ะแสดงว่าถึงเวลาวัดก็ขาดไม่ได้กับคนไทยเหมือนกันถึงแม้เราจะอยู่กันคนละทิศคนละทางคนละที่แต่ในความเป็นจริงวัดเนี่ยก็ถือว่าคือสถานทูตเป็นศูนย์รวมของคนไทยในแง่การที่เราไปอยู่ต่างประเทศจริงในการเอื้ออำนวยความสะดวกแต่หลักยึดเหนี่ยวในใจยังไงก็ยังต้องการวัดต้องการที่พึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะคือวัดเนี่ยเป็นมากกว่าสถานทูตเป็นสถานทูตทางจิตใจ
0: มากกว่าสถานที่และไม่ใช่สถานทูต
1: ใช่ฮะเพราะอะไรเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปนอนสถานทูตหรือว่ารองานหรือว่ามีปัญหาจะไปนอนสถานทูตก็ลำบากเพราะเป็นราชการสถานทูตเนี่ยจะเป็นหน่วยงานราชการอำนวยความสะดวกพระอาจารย์ไปเยี่ยมผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงไทยที่อยู่ในคุกสเปนไปเยี่ยมที่คุกสเปนเลยไปให้กำลังใจเอาพระไปให้ก็คงโทษอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่ากฎหมายเขาเข้มแข็งที่นั่นก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจเป็นคนชลบุรีสุขทุกข์ของคนไทยเนี่ยกำลังใจอยู่ที่วัดเขาอยากจะเจอพระอยากจะเจอชุมชนคนไทยบางคนเขาก็ไปเช่าพื้นที่สำหรับทำสมาธิกันเพราะไม่มีพื้นที่หรือไม่ก็เอาห้องอาหารนั่นแหละเพราะคนไทยในสเปนเนี่ยรวมแล้วทั้งประเทศเนี่ยก็ไม่เกิน500คนนะฮะก็มีร้านอาหารเป็นหลักพอร้านอาหารไทยเป็นหลักเขาก็จะนิมนต์พระไปบ้างหรือว่าตั้งเป็นชมรมเป็นอะไรกันเล็กน้อยขึ้นมาพอให้ได้รวมกันได
0: ้คือมันเหมือนมันเป็นกิจกรรมดูจะเหมือนเป็นทางกายแต่ในความเป็นจริงมันเยียวยาใจนะคะ
1: ใช่
0: เพราะการที่นิมนต์พระไปจริงๆก็ไม่ได้อะไรหรอกไปถวายอาหารรู้สึกว่าตัวเองได้ทำอะไรอย่างที่คุ้นเคยในวัยเด็กหรือวัยทำงานคือถวายอาหารพระยังทำสิ่งประณีตให้กับพระก่อนแล้วก็อยากฟังเทศฟังธรรมอย่างน้อยก็ได้อุ่นใจว่ามีคนบอกคนสอน
1: ใช่รากเหง้าของคนไทยเนี่ยเนื่องจากเป็นคนพุทธเป็นหลักก็จะทวินหาอารมณ์ทางด้านจิตใจที่เป็นวัดเป็นพระเป็นศาสนา
0: คืออันนั้นน่ะในกรณีที่เราต้องการสถานที
1: ่
0: เราก็จะมีสถานที่เพื่อที่จะเอาไว้ทำประกอบกิจกรรมให้เป็นกิจวัตรกันใดๆก็ตามแต่ในหลายๆครั้งบางทีถ้าเราย่นลงมาจากสถานที่เราเป็นวัตถุสิ่งของสิ่งนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวถ้าเราไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดบางครั้งเรามีพระพุทธรูปเป็นที่ยึดเหนี่ยวบางครั้งติดกับตัว ป็นองค์พระเล็กๆที่เป็นเหรียญเนี่ยเอาไว้ติดกับตัวตรงนี้เนี่ยเอาเรียกเราเรียกว่าเป็น
1: ขวัญกำลังใจ
0: ขวัญกำลังศูนย์รวมจิตใจเหรอคะพระอาจารย์
1: ศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมอารมณ์แล้วก็เครื่องเตือนใจอาจารย์ก็มีหลวงพ่อโตอโหสิมงคลหลวงพ่อโตชื่ออโหสิมงคลนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็นำไปมอบให้ทุกคนที่อยู่ที่มาร่วมงานเราก็ทุกคนดีอกดีใจแต่เรามีกติกาว่ารู้จักชื่อหลวงพ่อไหมอโหสิมงคลพวกเราต้องอโหสิ
0: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมสามารถดูได้นะอ้อมหันไปเห็นพอดีหลวงพ่ออโหสิมงคลเนี่ยนะคะคือพระพุทธรูปองค์นี
1: ้
0: แต่ที่พระอาจารย์หมายถ
1: ึ
0: งที
1: ่
0: ทำเป็นเหรียญเล็กๆในยะของมันคือ
1: ในยะของมันก็คือว่าให้อโหสิต่อกันอย่าผูกโกรธต่อกันอย่าเกลียดกันอย่าชังกันอย่าพยาบาทกันถ้าอโหสิกรรมต่อกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันก็กรรมมันก็ไม่มีผลเหมือนอ้อมแล้วอ้อมเป็นหนี้มีคนเป็นหนี้ใครสักคนหนึ่งมาขอยืมเงินไปร้อยหนึ่งติดอยู่3เดือนไม่มาคืนก็เป็นหนี้อยู่3เดือนนะเรารู้สึกอยากทวงหนี้อยู่3เดือนแต่ว่าถ้าเราบอกว่าอันเนี้ยให้นะไม่ต้องเอามาคืนหรอก
0: ร้อยหนึ่งเนี่ย
1: ยกหนี้ให้ที่จริงเราไม่ได้เงินคืนนะแต่เราก็ไม่เป็นหนี้คนนั้นก็ไม่เป็นหนี้ความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าหนี้มันเบาใจไม่ต้องไปทวงอ
0: ัน
1: นี้ก็คือว่าเราต้องรู้จักขอบคุณขอโทษขอบคุณอโหสิกรรมเนี่ยให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆขอโทษขอบคุณเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เกิดอโหสิกรรมเร็วมากเลยนะ
0: ค่ะมันก็เหมือนการให้ตัวเราเอง
1: ใช่
0: คือจริงๆมันเหมือนการให้ทานที่สูงที่สุดด้วยซ้ำค
1: ือ โอ้แน่นอนเลย
0: ให้ตัวตนเราหลุดออกไป
1: ถูกต้องเลย
0: คือการให้ทานมันคือถ้าให้แล้วหวังเนี่ยมันไม่ได้อะไรนอกจากสักแต่ว่าให้ไปอย่างนั้นแต่ถ้าให้แล้วไม่คิดอะไรทั้งนั้นมันคือให้หมดตัวหมดใจในที่
1: นี้อันนี้แหละคือการปลดปล่อยที่ดีเหมือนกับเอาน้ำฉีดอุจจาระที่มันกองอยู่ข้างหน้าฉีดทิ้งไปนะแล้วมันก็สะอาด
0: ค่ะซึ่งคุณผู้ชมต้องนึกดีๆนะคะคำว่าให้หมดตัวหมดใจเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าขายบ้านขายที่แล้วให้แล้วหวังว่าบุญนี้จะนำพาเราไปซึ่งโอ้ยการขายบ้านนี้นิพพานจะมาถึงไม่ใช่แต่หมดตัวหมดใจในที่นี้น่าจะเป็นเรื่องของการให้แบบไม่ยึดไม่ประกอบไปด้วยกิเลส
1: ให้แล้วใจเบาให้แล้วสะอาด
0: แค่นั้นเอง
1: ใจใสใจผ่องแล้วก็มิตรภาพกลับคืนมารอยยิ้มกลับคืนมาคนนั้นก็ไม่เสียศักดิ์ศรีคนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบนะก็คือว่าเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะว่าเธอไม่จ่ายคืนนี่เพราะว่าฉันเข้าใจอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าไม่ได้ฉกฉวยว่าถึงเวลางั้นฉันจะยืมแล้วฉันจะเบี้ยวไปเรื่อยก็คือต่างคนต่างทำหน้าที่ในการทำหน้าที่นั้นสมมติเราเป็นลูกหนี้ถึงแม้เขาจะไม่ทวงคืนเราแต่วันใดที่เรามีเราก็เอากลับไปให้เขาอันนั้นก็ทำหน้าที่ของลูกหนี้ที่ถูกต้องแล้วระหว่างทางเจ้าหนี้ก็จะไม่ทุกข์ลูกหนี้ก็จะไม่รู้สึกว่าอับอายหรือว่ารู้สึกมีปมใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็คือมันเหมือนกับที่เราพูดกันทุกวันเนี่ยนิรโทษกรรมแต่เหนือขึ้นไปอีกก็คือสติป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่จะต้องให้ปัญญาไปแก้
0: สติมันมีเมื่อไหร่ปัญญามันก็จะมาอย่างที่เราเรียกดังโลกว่าไหวพริบเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกตัวเอาตัวรอดได้มันจะยังไงมันจะประมวลทุกอย่างเองเพราะฉะนั้นคำว่าวัตถุมงคลก็คือมงคลของมันคือทำให้เราเนี่ยมีสติกลับมาแล้วรู้ว่าปัญหานี้จะแก้อย่างไร
1: ใช่ถ้าไม่เชื่อก็ลองแขวนเหรียญดังๆสัก10เหรียญแล้วก็กินเหล้าเมาๆแล้วก็ขับรถไปดูดิถามว่าพระจะคุ้มครองไหมเพราะสติไม่ดีแล้วพระก็ไม่คุ้มครองนี่ไงมันพิสูจน์ได้อะ
0: โถวัตถุจะมงคลหรือไม่มงคลเนี่ยอยู่ที่ตัวเราว่าห้อยแล้วเราเข้าใจในยะของวัตถุนั้นหรือเปล่า
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะจริงๆนะคะถ้ามีโอกาสถ้าอยากจะขอรบกวนคุยเรื่องวัตถุมงคลเพราะว่ามันน่าสนใจนะคะ
1: ยกจิตของคนให้สูงขึ้นได
0: ้วัตถุมงคลมีไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวถ้ามีโอกาสวันหลังจะต้องขอกราบนิมนต์พระอาจารย์

0: ันนะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: มนุษย์ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยปิยะโสภณวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกการเกิดคือโอกาสแห่งการเรียนรู้สวรรค์ให้เรามาเกิดเพื่อให้เรามีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มากขึ้นคนที่มีโอกาสดีสติปัญญาดีสิ่งแวดล้อมสวรรค์ประทานพรให้แล้วแต่เกียจคร้านไม่ยอมเรียนรู้อะไรชีวิตเขาย่อมจะสูญเปล่าต่อให้เขามีชีวิตยืนยาวก็ไม่มีความหมายอะไรต่อโลกเราเรียนรู้เพื่ออะไรคำตอบธรรมดาคือเรียนรู้เพื่อสร้างชีวิตชีวิตประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยเศรษฐกิจและจิตใจเศรษฐกิจและจิตใจเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเรียนรู้บางคนเศรษฐกิจดีแล้วจิตใจกลับเศร้าหมองบางคนจิตใจเบิกบานได้แม้ในคราวเศรษฐกิจย่ำแย่สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอบรมตนเองแต่เยาว์วัยโพต้นใหญ่เริ่มจากโพเมล็ดเล็กๆ เท่าเมล็ดงาน้ำทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลเกิดจากแม่น้ำแต่ละสายไหลลงรวมกันการเปลี่ยนแปลงโลกให้เปลี่ยนแปลงที่คนเปลี่ยนแปลงคนให้ปรับเปลี่ยนที่ความคิดจะเปลี่ยนแปลงความคิดได้ต้องมีความสงบเย็นภายในเพราะใจที่สงบเย็นมีพลังปรมาณูของจิตโลกดีเกิดจากลูกดีลูกดีเกิดจากพ่อแม่ดีพ่อแม่ดีเกิดจากสิ่งแวดล้อมดีสิ่งแวดล้อมดีเกิดจากเรียนรู้ถูกผิดแล้วเลื่อนสันร่วมกันอะไรดีช่วยกันรักษาไว้พัฒนาให้ยั่งยืนอะไรไม่ดีช่วยกันแก้ไขไม่เอาเป็นแบบอย่างการเรียนรู้จึงเป็นการศึกษาที่สำคัญของชีวิตเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดเวลาเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดชีวิตสังคมมนุษย์ต่างกันสิ้นเชิงจากสังคมของสัตว์เดรัจฉานผลแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันยาวนานของมนุษย์นี่เองได้ทำให้เกิดหลักคำสอนทางศาสนาปรัชญาชีวิตความเชื่อศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชุมชนเผ่าพันธุ์เชื้อชาติความเป็นกลุ่มก้อนสมัครสมานสามัคคีในสังคมนั้นๆฉะนั้นครอบครัวจึงเป็นจุดพลังปรมาณูของสังคมใหญ่เปรียบเสมือนเม็ดโพเล็กๆแต่เมื่อรดน้ำพรวนดินให้ดีก็จะเจริญงอกงามเป็นต้นโพต้นใหญ่ให้ร่มเงาร่มเย็นความรู้ทำให้มีวิชาดำรงชีพจิตสำนึกและอุดมการณ์ทำให้เกิดวิชาดำรงชาติความรู้วิชาการเปรียบเสมือนรากฝอยที่ช่วยหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นเหมือนคนทำงานเลี้ยงชีวิตหากความรู้ความสามารถดีก็เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแต่วิชาดำรงชาติเผ่าพันธุ์ดำรงชีพเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้ต้องอาศัยการอบรมจากครอบครัวต่อมาคือวิชาเสียสละเพื่อส่วนรวมการเสียสละเพื่อส่วนรวมคือการคืนกำไรให้แผ่นดินคือการคืนภาษีแก่แผ่นดินที่เราอยู่อาศัยทำมาหากินจนกระทั่งเราและลูกหลานของเราอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเราเรียกวิชานี้ว่าวิชาดำรงชาติคือช่วยกันรักษาชาติบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลานได้อยู่ต่อไปในภายภาคหน้านี่เป็นอุดมการณ์ที่ทุกคนบนแผ่นดินจะต้องคิดคำนึงอย่างมากข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพลังแห่งการเรียนรู้การฝึกอบรมเยาวชนของชาติที่เราเรียกว่าการศึกษาเป็นสิ่งเดียวที่จะดำรงรักษาประเทศชาติและเผ่าพันธุ์ของเราไว้ได้

เป็นยังไงกันบ้างคะในช่วงของปัญญาสร้างสุขพอได้มีโอกาสสนทนาไปมาเริ่มต่อเรื่องค่ะไปเป็นเรื่องของวัตถุมงคลครั้งต่อไปก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องนี้ใครที่ติดค้างในใจเหมือนกับ

0: เดี๋ยวเราไปติดตามกันในครั้งต่อไปนะคะส่วนในตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเรื่องของธรรมะชิวๆคำถามที่คุณผู้ชมฝากมาไปดูกันค่ะ
1: ครับมีคำถามอยากจะนมัสการถามท่านหลวงพี่โบ๊ทนะครับว่าปกติเวลานิมนต์ประสงค์นะครับไปทำบุญไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่างานอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเราจะสามารถนิมนต์ประสงค์จากธรรมยุทธนิกายกับมหานิกายเนี่ยไปร่วมกันได้หรือไม่ครับไม่ทราบว่าจะมีความเหมาะสมแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติอย่างไรหรือเปล่าครับ
2: เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายก็มีคำถามที่เป็นความสงสัยซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าในเมื่อการปกครองของคณะสงฆ์ไทยนั้นแบ่งเป็น2นิกายด้วยกันนะคือมีธรรมยุติกนิกายกับมีมหานิกายหลายคนก็ทราบว่าเรื่องของธรรมยุติกับมหานิกายแยกการปกครองแยกการทำสังฆกรรมสังฆกรรมคือเวลาที่สงฆ์มาประชุมกันรวมกันเช่นการสวดพระปฏิโมกการบวชวิธีบรรพชาอุปสมบทเนี่ยก็แยกเขาเรียกว่าแยกอุโบสถกันนะแต่ถ้าเกิดมีสิ่งที่ไม่ใช่สังฆกรรมล่ะเช่นเรารู้จักแล้วก็สนิทสนมคุ้นเคยเคารพศรัทธาพระอาจารย์เราหรือว่าพระเถระทั้งสองนิกายเราเกิดทำบุญบ้านเกิดมีงานมงคลอะไรขึ้นมาจะนิมนต์ทั้งสองนิกายมาร่วมงานได้หรือไม่นะในงานเดียวกันเช่นพระเก้ารูปอาจจะนิมนต์ธรรมยุทธ์สัก5มานิกายสัก5ก็ขอตอบนี้ว่าได้นะสิ่งที่ไม่ใช่สังฆกรรมก็คือการลงพระอุโบสถร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะทำร่วมกันได้นั้นนิมนต์พระจากหลายนิกายมาต่างนิกายมาในงานมงคลสมรสในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานเจริญพุทธมนต์ย่อมทำได้เหมือนกับงานที่เราเห็นในพระราชพิธีต่างๆก็เป็นพระภิกษุสงฆ์ทั้ง2นิกายแต่ว่านุ่งห่มสีพระราชนิยมก็สามารถที่จะทำปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นทราบที่นี้แล้วก็คงสบายใจสามารถจะนิมนต์พระทั้งสองนิกายมาร่วมงานมงคลได้ขอเจริญพร

มัชฌิมาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่อัตถกิละมะฐานุโยคคือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและกามสุขขัลลิกานุโยคคือการพัวพันในกามในความสบาย

ทางสายกลางเป็นหลักคำสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อย่นย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหลักคำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นการประมวลคำสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นเอง

0: เดอะโกลเด้นโชว์ออลสตาร์คอนเสิร์ต2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 นณเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
2: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
3: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดิบี้เคยเจอ
4: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
5: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
6: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้รวมข่าวใหญ
7: ่คุยข่าวใหญ
1: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
8: กับปาก
9: หมาเมื่อไหร
10: ่พี่ดาวินพี่อยากจะเห็นผีอากงอีกทำไมอ่ะ
11: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆอะครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
12: อยากลองคืนนี้มันนะครับ
13: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
14: ยินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่คีตเปียและน้องโฟ
15: ครับสว
14: ั
15: สดีครับ
14: สวัสดีครับ
15: แน่นอนอยู่ธรรมชาติมาไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
14: หนูฮะ
15: หนู
1: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
16: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31

0: ติดหนักมากเลย
1: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย์อื้อหือนี่คืออะไรเนี่ย
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจบัตรดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจอกทางหน้า9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0: let me see it this. You like it, you see it this.
1: ศึกรักครั้งนี้ต่างคนต่างมีอาวุธเด็ดเรนกำความลับสำคัญ
2: ยังไงผมก็จะบอกดอกคุณว่าพี่คิดกับเขาเกินเลยกว่าเจ้านายเขาจะได้ไม่ต้องเจอพี
1: ่วินมีหลักฐานเด็ด
3: ถ่ายรูปแกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วย
2: เปิดมาเลยตอนนี้
4: ได้แต่พี่จะเปิดตอนที่ดอกคุณอยู่ด้วยเรากล้าแลกปะล่ะ
1: ศึกนี้ใครจะต้องไปจากดอกคูณ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: กี้รู้ไหมจะโดน2026
1: จะเปิดเชี่ยว
0: อ่ะละ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31
5: คณะกรรมการตัดสินให้ควายตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข31
6: หอมทองอยู่กับโอ๋มาตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวพี่จะขายมันเลยนะ
7: เอาหอมทองขึ้นรถไป
8: เอาหอมทองขึ้นมาเอาหอมทองขึ้นมาบอส
7: ถ้าอยากได้หอมทองคืนก็จ่ายมา2ล้านสิ
9: กูจะสอนให้ดูเอื้อมปั้นควายลงแข่งกับฟาร์มใหญ่อย่างมึง
10: ถ้าเราชนะการประกวดเราก็ได้หอมทองคืนแล้ว
11: เอื้อมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับควายกันเหรอ
10: เอื้อมเลยอยากให้พี่ช่วยไง
11: คลิปแรกเราทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
10: หอมเงินวันนี้เนี่ยพี่จ้างเด็กเอ็นมาอาบน้ำให้เราด้วยนะก็คนมันรอเธอมาตั้งนานครั้งเดียวแค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อนทั้งตัวและใจ
7: กูไม่ยอมให้มันหอมทองคืน
10: ยังไงครั้งนี้เอื้อมก็จะต้องชนะ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
13: พร้อมรักบ้านทุก
12: เริ่มวันพฤหัสบดี
13: ที่22
12: ตุลาคม
13: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน594เหลี่ยม
13: โทรออก
14: และก็ต้องขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเจ้าค่ะและหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของความรักความหลังความหวังและความภูมิใจ4หัวข้อด้วยกันเหมือนกับชีวิตของมนุษย์ของเราต้องเจอ4เรื่องนี้ใช่ไหมเจ้าคะ
15: ใช
14: ่ค่ะ
15: มันเป็นเรื่องที่อยากจะพูดมากเนื่องจากว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสูญเสียภรรยาไปพอสูญเสียภรรยาสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือเขาบอกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู
14: ่ค่ะ
15: ผมไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอยู่ยังไงเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าผมนอนไม่หลับผมนอนกอดหมอนก็ร้องไห้งานก็ไม่เป็นอันทำสะดุ้งเฮือกเฮือกตลอดเวลาเพราะว่าตอนที่แต่งงานเนี่ยญาติฝ่ายสามีก็ไม่ค่อยรักภรรยาภรรยาเองก็รู้สึกว่าเข้ากับพ่อผัวแม่ผัวไม่ค่อยจะได้ไม
14: ่
15: เป็นที่ยอมรับการศึกษาก็ไม่ดีถูกดูถูกเหยียดหยามจนก็จนแต่ว่าความที่เขาคิดว่าเขาพึ่งสามีได้สามีรักเขาเขาก็รักสามีก็น่าจะพออยู่ด้วยกันได้พอมีลูกก็ความรักก็ยั่งยืนมาแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นักขาดความมั่นใจขาดความรู้สึกไม่อบอุ่นพอไม่อบอุ่นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเขาถูกต่อว่าตลอด
14: ค่ะ
15: สามีก็ต่อว่าพอลูกโตมาลูกก็ต่อว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ขุดคุ้ยกระแนะกระแหนเสียดสีแรงเสียดสีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะต้านทานความรู้

0: สึกที่สะสมเอาไว้ตลอดเวลาเชื่อไหมว่าทนอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็น10 ปีนะวันหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่างานที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยก็เกษียณอายุราชการแล้วทุกคนเกษียณแล้วก็อยากจะพักผ่อนภรรยาเกษียณก่อนสามียังไม่เกษียณอยู่บ้านเงียบๆเวลาเกษียณเนี่ยมันก็เหงาๆกลับบ้านสามีนานๆกลับบ้านมาทีหนึ่งก็ตำหนิติเตียนอยู่แต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีอะไรถูกใจเลยภรรยาวันหนึ่งเขาก็บอกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าฉันก็ไม่มีที่พึ่งอื่นนะฉันมีแค่เธอเนี่ยเป็นที่พึ่งใครๆก็ไม่รักฉันถ้าเธอรักฉันคนเดียวฉันก็อยู่ได้แต่ถ้าหากว่าเธอไม่รักฉันแล้วเนี่ยฉันอยู่ไม่ได้นะเขาก็พูดเป็นนัยยะพูดเป็นนัยยะเหมือนกับว่าจะสั่งลาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าสามีไม่เข้าใจก็ยังต่อว่าอยู่นั่นแหละวันหนึ่งผู้หญิงก็เลยบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าถ้าฉันตายไปเนี่ยคุณจะเสียใจนะคุณจะเสียใจว่าคุณไม่ได้ทำอะไรหลายอย่างและคุณได้ทำอะไรหลายอย่างที่ทำให้ฉันเสียใจสามีก็ไม่เข้าใจ
1: ก็ยังบ่นเหมือนเดิม
0: ก็ยังบ่นเหมือนเดิมบ่นอยู่นั่นแหละวันหนึ่งก็เลยขณะนั้นเวลาที่ล่วงเลยมากับความเงียบเขาก็บอกว่าพ่อขอกอดหน่อยได้ไหมภรรยาบอกว่าขอกอดหน่อยได้ไหมสามีก็ตกใจนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็เดินมาหาสามีแล้วก็กอดแน่นเลยกอดเหมือนจะกอดสั่งลาเสร็จแล้วก็สามีก็พอละคือกอดเฉยๆสักแต่ว่ากอดไม่ได้กอดด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอะไรเสร็จแล้วก็ยังตอบว่าอีกไม่สิ้นสุด15 นาทีหลังจากนั้นภรรยาก็รู้สึกเวียนหัวล้มตึงลงไปหัวนอกพื้นคว้าไม่ทันหัวนอกพื้นแล้วก็หมดสติและขาดใจเลยเขาก็ช็อกมากสามีช็อกมากช็อกกับการจากไปของภรรยาที่ไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาเพราะอายุแค่64 ปี
1: 15 นาทีที่แล้วยังคุยกันอยู่เลย
0: ยังคุยกันอยู่ยังคุยกันอยู่ไม่มีรถไฟเจ็บอะไรเลย
1: แล้วอยู่ดีๆ15 นาทีให้หลังภรรยาก็น็อกลงไปเลย
0: น็อกลงไปเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นความเครียดสะสมที่เกิดจากความอัดอั้นตันใจมันเหมือนกับน้ำที่มันอัดแน่นๆๆแล้วมันระเบิดตุ้มระเบิดตุ้มก็เคลื่อนแตกพอภรรยาจากไปสามีก็อยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: อยู่ไม่ได้เลยว่าผมจะไปหาเขาได้ที่ไหนรู้สึกว่ารักมากยิ่งขึ้นรักมากยิ่งขึ้นรักมากยิ่งขึ้น
1: จากที่เคยเจอทุกวันแล้วก็บ่นเขาทุกวัน
0: ใช่
1: ตอนมีชีวิตอยู่ก็คือไม่
0: เห็นความสำคัญอะไรเลยคิดว่าเขาคงไม่เป็นอะไร
1: คิดว่ากลับบ้านมาก็ต้องเจอ
0: ของตายประจำบ้าน
1: อยู่บ้านยังไงก็ต้องเจอ
0: ก็ต้องเจอ
1: เธอต้องฟังฉันบ่น
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากไปเราเริ่มเห็นความชัดเจนอ
0: ยู่คนเดียว
1: ค่ะ
0: คราวนี้อยู่คนเดียวอ้าวจะเอาคืนก็ไม่ได้ตายแล้วเขาก็เป็นเช่นนี้อยู่หลายเดือนวันหนึ่งเขาก็มาหาหลวงพ
1: ่
0: อหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังบอกว่าโยมเนี่ยถือว่าโชคดีนะโชคดียังไงครับท่านไม่เห็นจะมีโชคดีตรงไหนเลยโชคดีตรงที่ว่าคนรักจากไปแต่ความรักยังอยู่มีคนจำนวนไม่น้อยคนรักยังอยู่แต่ความรักสาบสูญเขาได้สตินะพอพูดอย่างนี้ขึ้นมาเขาตาโตขึ้นมาบางคนเนี่ยคนรักยังอยู่นะแต่ไม่ได้รักกันหรอกไม่ได้รักกันเลยมีแต่การทะเลาะเบาะแว้งแต่โยมเนี่ยนะคนพอคนรักจากไปเนี่ยความรัก

0: มันเพิ่มพูนมากมายถ้าหากว่าจากไปแล้วความรักสาบสูญไปด้วยเนี่ยโยมก็ขาดทุน2เท่านะตอนนี้โยมขาดทุนเพียง 50% อีก 50% หรืออาจจะเต็ม100ด้วยซ้ำไปนั่นกำไรที่โยมจะต้องนำมาทบทวนให้มันพอกพูนใช้ความรักที่ไม่สมปรารถนาที่มันผิดพลาดนี่แหละมาสร้างความหวังความภูมิใจเอาความหลังนี่มาสร้างความหวังความภูมิใจหลวงพ่อพูดอย่างนี้ปั๊บเขารู้สึกโล่งนะโล่งว่าเขาอย่าเอาความหลังมาทำร้ายปัจจุบันการที่เอาความหลังเนี่ยความเลวร้ายในข้างหลังเนี่ยมาทำร้ายปัจจุบันตีอกชกตัวคือเสียหนึ่งอย่าเสียสองบอกเขาอย่างนี้นะเสียของแล้วอย่าเสียใจถ้าเราเสียของแล้วเราเสียใจด้วยเราเสียทุกอย่างเสียคนไปความรักยังอยู่เนี่ยถือว่าคุณได้กำไรอยู่ยังมีกำไรอยู่อนุสาวรีย์ที่ควรจะทำให้ภรรยาทำไปเลยเป็นอนุสาวรีย์แห่งความรักที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างดีมันจะเป็นแรงบันดาลใจอย่างดีสำหรับคุณเลยเพราะว่าคุณได้ความรักที่ยั่งยืนแล้วได้ความรักที่มั่นคงแล้วได้เมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่สมบูรณ์แล้วหลวงพ่อคิดว่าสิ่งที่เล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาเข้าใจหลังจากนั้นมาเขาก็บอกว่าโปร่งโล่งเบาแล้วก็ทำใจได้
1: อันนี้เราจะเห็นเป็นตัวอย่างว่าคนเรามีความทุกข์เพราะว่าเราคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรามีความทุกข์คือเราคิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงแต่ว่าปัจจุบันที่เรามีเวลาอยู่ด้วยกันการคุยกันการกินข้าวด้วยกันแบบนี้เราจะไม่ค่อยนึกถึงว่าช่วงเวลานี้มันคือช่วงเวลาแห่งความสุขและความสำคัญหรือช่วงเวลาที่เรามีสภาพปกติแข็งแรงหายใจเป็นปกติเดินได้กินอิ่มเป็นปกติเราจะไม่รู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเราจะไปมองหาว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีหน้าฉันจะต้องมีความสุขมากกว่านี
0: ้
1: เราไม่ได้มองว่าช่วงเวลาที่เรากินอิ่มกินสบายเดินได้ไม่เจ็บป่วยไม่ต้องนอนเตียงแล้วก็มีคนอยู่รอบข้างเราอันนี้คือช่วงเวลาที่มีความสุขค่ะ
0: แน่นอนเลยน้องพลอยทราบไหมว่าช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดคือเป็นคนป่วยติดเตียงเป็นคนแก่ติดเตียงคนบางคนเนี่ยยังไม่ป่วยยังเป็นเด็กอยู่นะแต่ติดเตียงติดมือถือติดโซฟานั่นแหละโชคร้ายยิ่งกว่าคนป่วยติดเตียงคนแก่ติดเตียงนะคนแก่ด้วยป่วยด้วยติดเตียงด้วยอันนี้ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วแต่เด็กทุกวันนี้เป็นยังไงล่ะติดมือถือจิ้มอยู่นั่นแหละนั่งแมะเป็นชั่วโมงไม่ไปไหนเขาเรียกว่าติดโซฟาติดพื้นที่ติดเท่ากับติดเตียงเท่ากับคนป่วยติดเตียงนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่ามีเสน่ห์ที่อื่นแต่ที่บ้านคนที่บ้านไม่ค่อยมีเสน่ห์อันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจของคนที่อยู่ด้วยกันยิ่งนานเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยยิ่งเกิดความจำเจยิ่งลืมเลือนผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานไปแล้วก็จะรักกันใหม่ตื่นเต้นอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกพอมีลูก
1: ช่วงโปรโมชั่น
0: พอมีลูกก็ทุ่มเทความรักไปที่ลูกความหลังต่างๆเนี่ยมันไม่พอที่จะทำให้เกิดความตื่นเต้นอีกแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าความรักเนี่ยมันต้องตื่นเต้นตลอดเวลานะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราอย่าดูแคลนกันให้เกียรติกันตลอดเลยจะพูดจะคุยอะไรกันต้องระมัดระวังคำพูดไม่ว่าเราจะแต่งงานมาแล้ว10ปี20ปีรู้จักกันอะไรกันมากมายอะไรก็ตามมันจะเก็บอีกฝ่ายหนึ่งมันจะเก็บผู้หญิงเก็บมากกว่าผู้ชายเก็บอารมณ์นะเก็บอยู่นั่นแหละแล้วมันจะเป็นระเบิดปรมาณูเก็บจนกระทั่งว่าอนาคตเนี่ยเขาไม่มีความหวังไม่มีความหวังว่าจะกลับไปสู่บรรยากาศเดิม เหมือนอย่างที่เคยเริ่มต้นอีกพอไม่มีความหวังในความรักเนี่ยมันขาดความภูมิใจสามีไม่ภูมิใจในภรรยาภรรยาไม่ภูมิใจในสามีน้องพลอยคิดว่าเกิดอะไรขึ้นความเหินห่างกระด้าง
1: เย็นชา
0: เย็นชาเหมือนกับดินที่มันไม่มีน้ำปลูกอะไรไม่ขึ้น
1: แห้ง
0: แตกร้าวแตกระแหงก็เป็นดินยังเรียกว่าดินอยู
1: ่แต่ปลูกไม่ขึ้น
0: แต่ปลูกอะไรไม่ขึ้นไม่มีปุ๋ยไม่มีดินดำไม่มีดินร่วนไม่มีความมีน้ำมีนวลอะไรเลยแห้งผากแต่งตัวก็แต่งสวยๆแต่ว่าแววตามันไม่มีไม่มีความหวังความหวังเนี่ยกับความภูมิใจสองอย่างนี้จะดูออกจากแววตาว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนเนี่ยเขาไม่สนแล้วนะเพราะว่าเขาหาความภูมิใจจากใครไม่ได้เขาหาความหวังจากใครไม่ได้เขาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไม่ได้หาความน้อยเนื้อต่ำใจจากคนนั้นคนนี้ไม่ได้บ่นไม่ได้เพ้อละฉันจะสร้างความหวังฉันจะสร้างความภูมิใจด้วยตัวฉันเองภูมิใจในตัวเองหวังในตัวเองแทนคราวนี้แหละเราจะรู้ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตอนแรกเราฝากความหวังไว้ที่นั่นฝากความภูมิใจไว้ที่นั่นถ้าเขาชมถ้าเขายกย่องว่าน่าจะดีนะ
1: เราชอบคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้กับเราแต่ว่าพอเราหวังแล้วมันไม่ได้ตามที่หวังเราก็จะรู้สึกผิดหวังแล้วพอมันผิดหวังบ่อยๆมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใครรักเรา
0: ใช่
1: ค่ะ
0: คนที่คิดเช่นนี้นะเปลี่ยนใหม่ได้เลย
1: แต่มันต้องมีจุดเปลี่ยน
0: จุดเปลี่ยนคืออะไรล่ะหลวงพ่อเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าเออคนนั้นไม่พึ่งคนนี้ไม่พึ่งคนนี้ก็พึ่งได้ไม่ได้คนนั้นก็ตำหนิอย่างนั้นอย่างนี้หลวงพ่อคิดใหม่คิดว่ายังไงรู้ไหมคิดว่าต่อไปนี้เราจะต้องเป็นผู้ให้เขาพึ่งทำอย่างไรคนอื่นจะมาพึ่งเราได้ทำอย่างไรมะม่วงของเราเนี่ยจะมีคนมาเก็บกิน
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ไปเก็บมะม่วงบ้านไหนกินละมะม่วงของเรามันออกลูกเต็มเลยทุเรียนบ้านเรามันออกลูกเต็มเลยมาเก็บกินเลยร่มโพร่มไทรกิ่งก้านสาขาดอกใบนี้โอ้โหมันดกมาก
1: บ้านอื่นไม่ให้กินแต่บ้านฉันมาได้เลย
0: มาได้เลย
1: ฉันมีมะม่วง มีกิ่งก้านสาขาใครอยากได้มาขอไม่ต้องไปขอคนอื่นมาขอนี่แหละ
0: ไม่ต้องไปรอว่าถ้าขอแล้วเขาไม่ให
1: ้ค่ะ
0: มันนั่นหมายความว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่า
1: ค่ะ
0: เราคือที่พึ่งของคนอื่นเราคือที่พึ่งของเขาม
1: ันเหมือนตอนเด็กๆอะค่ะว่าเรายังเป็นเด็กเราก็รู้สึกว่าผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่คนนี้ให้เพื่อนช่วยพอเขาไม่ช่วยเราก็รู้สึกน้อยใจแต่พอเวลาผ่านไปเราเริ่มมีอาวุโสขึ้นมีประสบการณ์ขึ้น
0: ใช่
1: แนวคิดเราก็เปลี่ยนไป
0: ใช่
1: แล้วถ้าใครคิดได้ไวคนนั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่เร็ว
0: เราต้องเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เล็ก
1: ค่ะ
0: เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เล็ก
1: ๆค่ะ
0: เป็นต้นไม้ที่มีดอกมีผลตั้งแต่เล็กๆอย่าโตช้านั่นหมายความว่าวิธีคิดของเราเนี่ยจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์ในเชิงบวกรีบเร่งรดน้ำพรวนดินอย่ารอรดน้ำพรวนดินโอ้โหเมื่อไหร่จะออกดอกออกดอกแล้วยังรอคนรดน้ำพรวนดินอยู่ยังน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมคนนั้นไม่มารดน้ำพรวนดินเราไม่มาหาเราไม่มาเยี่ยมเราไม่มาดูแลเราไม่ต้องไปคิดแล้ว
1: ค่ะ
0: คิดว่าทำอะไรเราถึงจะเป็นผู้ไปรดน้ำพรวนดินคนอื่นต้นไม้ต้นอื่นทำอย่างไรเราถึงจะเก็บผลหมากรากไม้ไปแจกให้คนอื่นได้กิน
1: เปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวเองจากการที่เราไปรอคนอื่นเราไม่ต้องรอแล้วเราจะทำตัวเองแล้วเราจะเป็นผู้ให้คนอื่นไม่ให้ไม่เป็นไรเรามีเยอะเราให้เขาเราเป็นที่พึ่งให้คนอื่นมันเปลี่ยนแค่การที่แบบเราไปรอเขากับการที่เราไปให้เขา
0: ใช่
1: แต่ว่ามันความคิดแบบนี้มันจะต้องแบบมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะ
0: มันต้องกระแทกอย่างแรงกระแทกอย่างแรงๆหมายถึงว่าเจ็บแรงๆปวดแรงๆแล้วก็กลับขึ้นมาฮึดสู้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อที่บอกว่าที่หลวงพ่อบอกว่าความหวังความภูมิใจเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นมาเลยอย่ารอมีคนให้ความหวังมันคาดหวังไงคนนั้นให้ความหวังคนนี้ให้ความหวังเขายกย่องก็เกิดความภูมิใจถ้าเขาไม่ยกย่องก็ไม่มีความภูมิใจเกียรติที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยนะมันอยู่ที่เราแล้วล่ะอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะสร้างเกียรติอย่างไ รากแก้วของชีวิตเนี่ยมัน

0: ก็คือรากแก้วของต้นไม้ต้นนี้แหละต้นที่เป็นตัวเรานี่ไม่ใช่เอารากแก้วของอีกต้นหนึ่งมายืนไม่ใช่
1: แปลว่าทั้งหมดทั้งมวลเราต้องพึ่งตัวเองถ้ามีความสุขมันต้องเกิดจากเราเอง
0: ใช่
1: มันไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากว่ารอคนอื่นมาทำให้เราเกิดความสุข
0: น้องพลอยคิดดูนะเวลาที่เราอร่อยเนี่ยเราอร่อยเอง
1: เคี้ยวเอง
0: เคี้ยวเอง
1: กืนเอง
0: กืนเองหรือว่าจะรอให้เขาเอาสายยาง
1: รอเขาเคี้ยวมาให้เรารสชาติมันก็จะจืดไปแล้ว
0: เอาไหมล่ะเอาแบบนั้น
1: มันก็จะเปื่อยๆหน่อยเพราะฉะนั้นต้องกินเอง
0: ต้องกินเองชีวิตมันถึงจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ที่มีรสชาติ
1: พอเราคิดแบบนี้เนี่ยพอเรามีความหวังแล้วเรามีความภูมิใจในตัวเองเนี่ยพอเราภูมิใจแล้วเราจะแข็งแรงแล้วเราจะให้คนอื่นถึงแม้คนอื่นจะไม่ให้อะไรกลับมาแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ให
0: ้โอ้แน่นอนเลยการที่เราเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่คลุมอยู่เราไม่โตยังไงก็ไม่โตแดดก็ไม่เจอลมก็ไม่เจอฝนก็ไม่เจอไม่มีเลยปุ๋ยอะไรต่างๆมันไปอยู่ที่ไม้ต้นใหญ่หมดแต่ถ้าเราเอาออกมาปลูกมาอยู่ข้างนอกตากแดดตากลมตากฝนตากพายุเผชิญทุกอย่างด้วยตัวเอง
1: เป็นต้นไม้ใหญ
0: ่เราก็จะโตทันทีเลยน
1: ะ
0: โตขึ้นมาก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่เท่ากันกับต้นนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการกล้าเผชิญจะทำให้ความรักยั่งยืนจะทำให้ความหวังความภูมิใจเนี่ยเกิดขึ้น
1: แสดงว่าหลังจากที่ฟังรายการเราอยู่ตรงเนี้ยทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นได้
0: เปลี่ยนวิธีคิด
1: ตอนนี้เลย
0: ชีวิตก็เปลี่ยนแปลง
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนวิธีคิด
1: การที่เราต้อง
0: คาดหวังว่าคนนั้นจะช่วย
1: ค่ะเปลี่ยน
0: เอาความหวังไปฝากคนนั้นคนนี้เปลี่ยนเลย
1: เราเริ่มจาก
0: จะไปสร้างความหวังให้คนนั้นเราต้องไปสร้างความหวังให้คนนี
1: ้
0: เราต้องไปให้ความภูมิใจให้คนนี้อย่างเดิมว่าทำไมเขาไม่ชมเราเราไปชมเขาเลยทีนี้
1: เราชมเขาก่อนเลยคุณพี่ขาหล่อจังค่ะคุณพี่เริ่มแบบเอ๊ะทำไมมาแปลกจากคนที่ไม่เคยคุยกันดีๆแต่พอเริ่มคุยกันดีๆใช้ปิยวาจาใช้คำชมกันสนทนากันบรรยากาศมันจะดีขึ้น
0: โอ้ยแน่นอนเลย
1: น้ำเย็น
0: ภูมิใจ
1: อย่าเอาน้ำร้อนไปคุยกัน
0: แน่นอนเลยน้องพลอย
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะพูดมากๆเลยพอเราพูดเรื่องนี้ให้คนที่มีปัญหาที่มาคุยด้วยสนทนาธรรมด้วยแล้วเนี่ยเขาก็สบายใจนะสบายใจเขาจะเปลี่ยนชีวิตใหม่เขาจะเอาความรักที่ยังเหลืออยู่และกำลังงอกงามเนี่ยไปชดเชยการสูญเสียภรรยาของเขาเสียแต่ร่างแต่ใจยังอยู่เสียแต่ชีวิตแต่รักยังอยู
1: ่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนจะต้องเจอทั้งเรื่องของความรักความหวังความหลังแล้วก็ความภูมิใจนะคะแต่ว่าการที่เราจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นความสัมพันธ์เป็นคู่รักกันเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าต้องให้เกียรติกันแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกภูมิใจแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะอยู่แล้วก็รักษาความรักไปได้นะคะแล้วก็แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นใครกำลังมีปัญหามีความทุกข์ใจอยู่ลองเปลี่ยนวิธีคิดดูนะคะหลังจากฟังรายการเราน่าจะได้ประโยชน์นะคะสำหรับเทปนี้วันนี้ก่อนหมดเวลาอยากจะให้ท่านเจ้าคุณฝากสั้นๆเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของข้อคิดในวันนี้เจ้าค่ะ
0: ความรักเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่อย่ารอให้คนรักจงรักเขาก่อนเลยก็ได้แล้วก็ให้ถนอมความรักเพราะว่าความรักเป็นสิ่งที่หาได้ยากคนที่รักเราเนี่ยหายากนะใครรักเราให้รีบรักตอบความรักเป็นสิ่งที่มีทั้งความหวังความภูมิใจความหลังที่มันห่อเหี่ยวสูญสิ้นเราอย่านำกลับมาทำร้ายใจของเราทิ้งไปเลยแต่ถ้าความหลังที่มันงอกงามเป็นความหลังที่ทำให้เกิดความเบิกบานใจเก็บเอาไว้อะไรดีๆก็เก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้ข้อคิด4อย่างด้วยกันความรักความหลังความหวังและความภูมิใจขอเจริญพร
1: ขอกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

0: งถึงจะบ้านมืดตึ๊ดตือก็ไม่ต้องกลัวกูๆนะเรามีไฟโซล่าเซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
1: ถูกต้องฮะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
0: โอ้ทำไงอ่ะ
1: ก็ปล่อยให้บ้านมืดไม่ได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหาย

0: มื่อกี้ด้วยเลยนะ
1: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวง
0: แต
1: ่ 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
0: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้าน
1: ะ
0: เขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลางวันเขาชาร์จไฟไว
1: ้
0: กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลย
1: อ
0: ุ้ยเราได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
1: ฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮ
0: ะ
1: จัดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1คุณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มีตัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันนี้เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
0: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงแล้วแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300กว่าบาทอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคลมไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะ
0: อ
1: ันเนี้ยรับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่
0: งั้นโทรด่วน1252นะคะ
1: หลายหลายคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายหลายคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย่างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
0: ์ใหญ่เลย
1: อันเนี้ยติดให้โดนแดดเนาะเพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย
0: ์
1: เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
0: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
1: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
0: ้
1: หลังจากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
0: ้แหมมีรีโมท
1: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
0: า
1: ะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะปุ่มออโต้เนา
0: ะ
1: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะมันเป็นระบบออโต
0: ้
1: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือตอนกลางวัน
0: แล้วถ้ามืดอ่ะ
1: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
0: ่
1: แต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
0: กลางอุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
1: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างนี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
0: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้น
1: ะ
0: มันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้านมา
1: อันนี้ตัวเก่า
0: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
1: ใช่
0: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอัน
1: นี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะอนุญาตวัดตรงนี้เลย
0: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
1: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขเห็นประมาณ 1,000 เนาะ
0: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
1: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะนั้นขออนุญาตวัดตัว 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
0: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
1: 7-8,000 นู่นเห็นเลยมั้ย
0: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยามแล้วอยากได้ตัวนี้สว่างมาก
1: ใช่ฮะไหนๆติดแล้วฮะเอาให้มันสว่างไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องติดเยอะจุด
0: แล้ววันนี้ได้2ตัวเลยใช่มั้ย
1: แล้ววันนี้ได้2ตัวแนะนํานะหน้าบ้านสาดไปที่ถนนหน้าบ้านสัก1ตัวหลังบ้านสาดไปตรงที่ที่มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มันน่ากลัวน่ากลัว2ดวง2จุดพอดีแต่ทางเดินเข้าบ้านกลัวจะเดินตกถนนกลัวจะเดินตกบ่อเอาเสาไฟนี่เป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
0: ไปปักพื้นไว้หรอ
1: เป็นปักเป็นแบบสัญลักษณ์
0: ปักสนาม
1: หรอปักสนามไว้เป็นสัญลักษณ์กันเดินตกบ่อกันถอยรถชนกำแพง
0: อันนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกัน
1: โซลาร์เซลล์เหมือนกันออโตเมติกเหมือนกันให้ไปอีก2เสา2ดวง
0: วันนี้คุณผู้ชมก็เหมือนกับได้ไฟโซลาร์เซลล์4ดวงลองคิดดูนะคะลงทุนทีเดียวดวงละ300กว่าบาทแล้วไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยตลอดไปตลอดอายุการใช้งานแบบนี้และเขารับประกันอีก1ปี
1: ถูกต้องทั้งหมดนี้นะ 1,390 บาทฮะค่าส่งไม่คิดนะจ๊ะส่งฟรีด้วยเบอร์โทรคือ1252นะฮะโทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อของก็โอช้อปปิ้งเนาะบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นพอของส่งให้ถึงหน้าบ้านรับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลย
0: คุณผู้ชมถามเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นว่ายันถือออกมาได้ยังไงไฟมันติดนี่ยันเอาดวงใหญ่มานะคะมาถือให้คุณผู้ชมดูจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขามีขาตั้งให้สมมุติว่าคุณถอดสายไฟออกไปแล้วแต่ว่าเราชาร์จแบตเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมไปตั้งไว้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะแขวนไว้อย่างนี้กับต้นไม
1: ้
0: กับอะไรก็ได้ในบ้านสมมุติแบบไปห้องน้ำแล้วไฟดับคืนนั้น
1: ทำไง
0: ก็ถอดออกมาจากหลังคาลงจอดรถแล้วก็มาใช้ในบ้านในห้องน้ำแล้วเราก็เปิดปุ่มอ่อนปุ๊บติดเลย
1: ต่าง
0: ก็จะได้อาบน้ำแบบไม่มืดคุณผู้ชม
1: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมอ่ะ
0: แขวนไว้ในห้องน้ำนะ
1: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วม

0: ตอนวันเขาจะเอามาตากแดดปิ้งไว้เป็นจุดๆ
1: ปิ้งๆไว้เลย
0: แล้วปิ้งๆไว้เลยแล้วพอตอนคืนเขาจะได้เอาไปใช้อย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: แล้วยังก็เคยเห็นเนี่ยเวลาเขาไปแคมปิ้งกันเดี๋ยวนี้ไกด์เขาก็แนะนำนะว่าให้ถือโซลาเซลล์ไปด้วยไปห้องน้ำไปเที่ยวรีสอร์ตต่างๆตามต่างจังหวัดคุณผู้ชมไม่ต้องเดินสายไฟคือโซลาเซลล์นี่แหละคุณผู้ชมไปได้ทุกที่ตรงไหนมืดเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวงูแล้ว
0: ตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซตแล้วนะฮะฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้นะฮะโทรมาเรื่อยๆได้เลยน
1: ะ
0: อีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้งม
1: ัน
0: โดนแดดได
1: ้
0: มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันเนี้ยเอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
1: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
0: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทนฝนได้เลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮ
1: ะ
0: ต่อให้ฝนตกเยอะต่อให้น้ำท่วมหรือบางทีเราไม่ได้ติดแบบสูงเนา
1: ะ
0: เราอาจจะติดเตี้ยนิดนึงอาจจะโดนน้ำที่เราลดน้ำต้นไม้ใส่หรือว่าขับรถแล้วกระเซ็นใส่ก็ไม่ต้องกลัวฮะทนแบบนี้และอย่าลืมรับประกัน1ปีเต็มด้วยจ้า
1: คุณผู้ชมอีกอย่างนึงเราติดนอกบ้านบางทีในสวนบางคนแถวบ้านยำสวนยางสวนลองกองสวนทุเรียนไม่รู้ว่าไหนมีพายุอะไรตกมาใส่เคาะให้ดูเลยค่ะต่อให้มะพร้าวตกใส่ทั้งลูกเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่เป็นละโอ้เจ็บนิ้วไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนทนพายุแน่นอน
0: ใครอยากได้เป็นไฟแบบสปอตไลท์ที่เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้วันนี้จัดมาให้แล้วรุ่นนี้ตัวใหญ
1: ่
0: รุ่นนี้ตัวท็อปรุ่นนี้ตัวแรงฮะ 4,000 วัตต์ฮะรับรองเลยว่าเอาอยู่แน่นอนและโปรนี้คุ้มมากๆเพราะคุณได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด2ดวงเนาะ 4,000 แถม 4,000 เนา
1: ะ
0: และก็มีไฟสนามฮะอันนี้เป็นเสาแบบที่เอาไว้ปักกับพื้นหญ้าพื้นดินให้ไปด้วยอีก2ชิ้นข้างบนเห็นไหมแว่นกันแดดแถมให้ด้วยจ้า
1: สรุปวันนี้ในหน้าจอคือ5ชิ้นนะคะจ่ายราคาเดิมแค่ 1,390 บาทคุณผู้ชมโทรก่อนเพราะตอนนี้สายแน่นมาก1252ย้ำว่าโทรปุ๊บเนี่ยเซตที่คุณจะได้ทั้งหมดเนี่ยไปส่งถึงบ้านคุณแล้วเก็บเงินปลายทางได้เลยเวลาไปติดที่หน้าบ้านคุณพอมันมืดปุ๊บไฟก็จะติดทันทีใช่ไหม
0: ทดลองฮะขออนุญาตด
1: ับ
0: ไฟในสตูดิโอ
1: มาดูพร้อมกันค่ะ
0: เนี่ยนะพอเรา
1: โอ้ยสว่างมาก
0: ฉะนั้น6โมงเย็นทุ่มหนึ่งบ้านคุณมืดแล้วถูกไหมต่อให้คุณยังไม่กลับถึงบ้านต่อให้ไม่มีใครอยู่บ้านไฟจะติดเองอัตโนมัติแบบนี
1: ้
0: อ่ะไฟขึ้นได้แล้วฮะในสตู
1: แล้วมันจะสว่างเป็นลำแสงกว้างและยาวไปเลย200เมตร
0: และตอนเช้าเขาก็จะเข้าสู่ชาร์จเองอัตโนมัติ
1: ใช่
0: เหมือนไฟทางหลวงเหมือนไฟสาธารณะที่มันไม่ต้องมีคนมาเดินเปิดทุกเสา
1: อันนั้นก็โซลาร์เซลล
0: ์อันนั้นคือระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันบางครั้งไอ้ของทางหลวงบางทีก็ไม่โซลาร์เซลล์นะแต่ของเราเป็นโซลาร์เซลล์แล้วฮะฉะนั้นนอกจากจะอัตโนมัติแล้วค่าไฟก็ไม่ต้องเสียด้วย
1: แบบนี้ถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านเหลืออีกแค่1นาทีคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าในบ้านของคุณเนี่ยปิดไฟประหยัดไฟกันหมดทุกอย่างแล้วค่าไฟก็ยังไม่ลดจนทำให้คุณต้องไปปิดไฟที่รั้วนอกบ้านของคุณอันตรายอาจเกิดขึ้นได
0: ้
1: พ่อแม่เราตื่นมาตี 4:00 ตี 5:00 ท่านตื่นเช้าหรือเรากลับบ้านตอน 21:00 ไฟมันมืดแล้วเราถอยรถเข้ามาขโมยขจรในซอยมันเปลี่ยวมันมืดเปิดไฟไว้ดีกว่าแต่ถ้าเปิดไฟแบบไม่ต้องเสียค่าไฟโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ชมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนทีเดียวนะพ่อเนาะ
0: ถูกต้องแล้ว 4,000 วัตต์แบบนี้นะฮะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์คือมันไม่ต้องเสียค่าไฟเพิ่มฉะนั้นสว่างขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหน
1: ธุ
0: ระกันดารอย่างไรไฟส่งถึงมือคุณแน่นอน
1: ถ้
0: าได้ไปปุ๊บคุณเสียปุ๊บคุณกดรีโมทพร้อมใช้แบบนี้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้ว 4,000 วัตต์แถม 4,000 วัตต์แบบนี้ไปไฟสนามไปอีก2ชิ้นแว่นกันแดดแถมให้ไปด้วย 1,390 ไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีด้วย
1: อยากได้ก็ต้องรีบสั่งรีบโทรมาจองสิทธิ์กันนะคะ1252 1,390 บาทรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็เก็บเงินปลายทางสะดวกโทรมาเลยค่ะ
0: อ่ะอยากให้บ้านของทุกท่านสว่างนะฮะแต่เราหมดเวลาฮะลาไปก่อนโทรได้นะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไงสะอาดหรือยัง
1: ก็ดีขึ้นแล้ว
0: อะไรอะลีนี่ฝุ่นตรงนี้เต็มเลยขาว
1: ๆได้ครับคุณนายครับ
0: เริ่มใช่เหรอขัดตั้งนานยังขัดไม่สะอาดอีกเหรอฮะเนี่ยดูสิ
2: สะอาดมากๆเดี๋ยวก็ส่องเห็นตีนกาเจ๊หรอกค่ะยายเข้าใจนะคะว่าเจ๊หลิวจะมาก็เลยต้องจัดบ้านใหม่แต่ว่าบ้านเนี่ยทั้งเก่าทั้งโซมเหมือนเจ๊

0: ใช่บ้านอ้วนเนี่ยมันทั้งเก่าทั้งโทรมเอ้ยนี่ถ้าเปลี่ยนคนใช้ใหม่มันก็คงจะดูดีขึ้นนะ
1: สาวอีครับแค่อีหลิวเขาจะมาบ้านเราเนี่ยทำไมเราต้องล้างบ้านเหมือนกับจะต้อนรับนายกด้วยครับ
2: ใช่อีเป็งนายกอีเป็งนายกสมาคมคงปากสีแห่งประเทศไทยเนี่ยช่างติช่างว่านะชอบหาเรื่องอ้วนนะเพื่อนอ้วนจะต้องทำให้เรียบร้อยให้อีติว่าไม่ไล
3: ่งั้นเจ๊เนี่ยจะต้องรีบไปจัดหน้าให้เป็นระเบียบเลยนะคะว่าเดี๋ยวพอบ้านไม่มีที่ตีนะเจ๊หลิวเขาก็จะหันมาติไอ้ตีนกาเป็นหน้าเจ๊เนี่ยค่ะ
2: ป้าแป๊บตัดต่อเลย
1: อีหลิวกับอีเจงเนี่ยเขาเอาชนะกันขนาดนั้นเลยครับ
3: แค่ติดในเรื่องเล็กนะคะแต่ว่าแย่งคนหน้าเหมือนกินของในเรื่องใหญ่กว่าโอ้แต่ว่าตอนนี้อุ้ยต้องไปพอกหน้ากล่องดีกว่า
4: ไม่ทันแล้วล่ะเจงสงสัยว่าอาเจงเนี่ยเพิ่งกลับจากลำลูกกามาเนี่ย
2: เปล่าเนี่ยว่าไม่ได้ไปลำลูกกาย
4: ังจะโกหกอีกเหรอเนี่ยกระตีนกาอยู่เต็มหน้าเลยกวาดช่องอ๋อลืมไปว่าขายก๋วยเตี๋ยวจะต้องมีผักชีโรยหน้าด้วย
2: เล็งต้องไม่ทันแล้วค่ะแล้วก็เขียว
4: ลูกชายลูกหล่อของฉันคงปวดท้องน่ะ
5: คุณแม่ของมาแล้วค่ะ
4: ระวังระวังนะลูกค่ะประเดี๋ยวมันจะหล่นแตกค่อยๆค่อยๆเบาๆมันแพงนะราคาแพงวางวางจ้ะเดี๋ยวมันจะแตกจ้ะ
3: เจ๊เห็นไหมคะตัวเองเดินมามือเปล่านะใช้ลูกสะพ้ายอย่างกับขี้ข้าแน่แม่ว่านะคะคราวนี้คงไม่ได้มาติเจ๊หรอกค่ะคงมาจับผิดน้องมุ้งมากกว่าพี่ดูสิคะแม่กับแม่ผัวไม่ถูกกันกรรมก็เลยมาติดอยู่ที่น้องมุ้งนี่แหละค่ะ
4: ตายแล้วแม่มาต้องนานเลยนะอย่าหิวน้ำจังเลยยังไม่ได้กินน้ำเลยบ้านนี้ไม่มีมารยาท
5: เดี๋ยวมุ้งไปเอาให้นะคะคุณแม่
4: หรือว่าแม่ไม่ได้สั่งสอนจ้ะ
5: มุ้งซุ่มซ่ามเองล่ะค่ะขอโทษนะคะเดี๋ยวมุ้งไปเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ
4: จ้าจ้าจ้าจ้าตายแล้ว
3: โอ้โหเจ๊หายแล้วแป๊บเลยไม่ได้มาด่าเจ๊หรอกนะคะกลับมาด่าน้องมุ้งชัดๆเลย
5: ซุ่มมาแล้วค่ะคุณแม่คะ
4: โอ้โอ้โอ้จ้าจ้าขอบใจจ้ะ
5: น้ำอย่างนี้นะคะ
4: จ้าจ้าแค่จ้าโอ๊ยเป็นไงลูกท้องเสียเหรอลูกเหรอโอ้โหลูกสงสัยบ้านนี้อาหารจะไม่สะอาดถ้ามันจริงไม่สะอาด

0: ตามสบายนะเร็วนะพอเดี๋ยวอ้วนไปทำก๋วยเตี๋ยวส่งลูกค้าก่อนนะ
1: แล้วอ้วนเลิงออกไปด้วยอ้วนจะไปหาอาปิ
0: กไปมา
2: ได
1: ้ที่ลูกตาไปส่งพ่อก็สิก็ลูกเขยไปส่งพ่อตาสิไอ้หนูบุ้งนี่นั่งเครื่องมาเนี่ยนะเจ้าหนูเมื่อยก็เมื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยนี่หนูบุ้งขาหนูบุ้งนวดให้แม่หน่อยสิจ๊ะ
3: ได้ค่ะคุณแม่
1: น่ารักจริงๆเลย
3: ตรงไหนคะ
4: เป็นไงคะเจ๊ขนาดเจ๊เป็นแม่แท้ๆนะเจ๊ยังไม่เคยใช้น้องบุ้งขนาดนี้เลยนี่แกล้งมันจะชัดเลย
1: โอ๊ยโดนทำไมมือหนักอย่างนี้ล่ะลูกนี่จะฆ่ากันหรือยังไงเออนี่ทำอะไรลูกสามฉันหรือเปล่าเนี่ยเห็นกันหรือเปล่าน
4: ี่คุณด่าแล้วเห็นไหมคะเจ๊อย่ายอมนะคะ
1: พอละหนุ่มบุ้งจ๋ามานั่งนี่ดีกว่านะจ๊ะมาจ้ะ
3: คุณแม่คะบุ้งต้องขอโทษด้วยนะคะ
1: จ้า
3: ติดบุ้งนวดไม่เป็นนะคะ
1: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนุ่มบุ้งแล้วหนุ่มบุ้งทำอะไรเป็นบ้างจ๊ะ
4: เห็นไหมล่ะคะเจ๊เห็นที่พี่ลำไยพูดไหมล่ะคะ
5: ผิดครับผิดที่พี่ลำไยทำตัวเป็นบางช่างยุ่งนี่แหละครับ
1: อันนี้ก็แล้วกันลูกนะนี่แม่จะสอนให้หนุ่มบุ้งเนี่ยทุกอย่างเลยหนูบุ้งเนี่ยไม่ผิดหรอกแต่คนที่ผิดไม่ได้สอนหนูบุ้งเนี่ยก็คืออัดเจ๋งเดี๋ยวเราไปตลาดด้วยกันลูกจะได้รู้ว่าอาซานเนี่ยชอบกินอะไรดีไหมลูก
3: ดีค่ะแม
1: ่น่ารักจริงๆเลยลูกสะใภ้คนนี้สะใภ้ใครเอ่ย
3: แม่ก็ลูกสะใภ้คุณแม่ยังไงล่ะคะ
1: น่ารักจริงๆสบายคนนี้มากอดกันหน่อยดีกว่านะ
4: จริงค่ะเป็นยังไงล่ะคะตอนนี้สถานการณ์พลิกแล้วนะคะเจ๊ไม่ได้ด่าเจ๊ไม่ได้ด่าน้องบุ้งนี่แสดงว่าเขาจะแย่งความรักน้องบุ้งไปจากเจ๊คุณแม่ผู้ที่แสนดีเจ๊ก็จะเป็นแม่จริงๆที่ใช้ไม่ได
1: ้ไปตลาดกันนี่อาเจงจ๋าต้องการครีมทาหน้าสักปุกไหมอ๋อไม่ทันละเอาสก็อตเทปนะแปะไว้ที่หลังหูให้ตึงๆนะจ๊ะเอาแปะที่หน้าแล้วก็ดึงไว้หลังหูนะจ๊ะทำเด็กกันนะจ๊ะจนตึงๆ
4: เป็นไงล่ะคะเจ๊เพราะขนมพากลูกไปจากอกแม่แล้ว
5: พี่ลำไยครับอามาครับอามาอย่าไปฟังพี่ลำไยนะครับ
6: ใช่ครับอายิพี่ลำไยอ่ะหน้าตาไม่ดีและยังจิตใจไม่ดีอีกอย่างนี้นะครับเหมือนที่โบราณเขาว่าไว้อ่ะรูปชั่วตัวดำว่านะพี่ลำไยอ่ะรีบกลับไปทำงานต่อเถอะครับ
4: ถามแรงไหมแรงค่ะ

0: ยหยุดทำไมล่ะครับพี่โต
1: ท่านภูมิใจในความฉลาดของฉันเว้ย
2: เราสองคนได้ฉลาดด้วยหลอกไอ้แจ็คให้ขนลังมะม่วงได้ด้วย
0: มาแล้วครับโอ้เดี๋ยวๆๆครับครับถือมาตั้งไกลคงจะหนักแย่ดิเดี๋ยวพี่ถูกถือให
3: ้เอาล่ะ
0: ครับโอ้เฮ้ยมะม่วงหายไปไหนหมดอ่ะ
3: ก็มะม่วงมันหนักครับแจ็คก็เลยทิ้งถังขยะข้างทางไปแล้วครับ
4: ระวังหน่อยสิเว้ยโอ้โหมองมาที่ทางมองบ้างเฮ้ยแจ็ค
3: ครับ
4: โอ้ยจะทำแบบนี้ได้ยังไงวะแม่เราใช้ภาษาเอาว่ามาฝากจากเมืองกาญจน์

0: แกรู้ป่ะเนี่ยพี่คมเนี่ยเขาเป็นนักเลงคุมตลาดเชียวนะเว้ยเดี๋ยวพวกแกตายหลบไปนะชิปปองครับ
1: ขอโทษครับ
2: ขอบใจมากแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้น้องเหม่งไม่ชนพี่เนี่ยพี่ควรจะเหยียบขี้หมาก้อนนี้ไปแล้ว
0: กระป๋องเหยียบขี้เลย
2: ยังไงก็ขอบใจนะ
0: ครับ
2: ที่ช่วยชีวิตพี่เอาไว้จากขี้หมา
0: การเหยียบขี้หมาเนี่ยมันจะดัดเสียชีวิตเลยครับ
2: เปล่าหรอกพอดีพี่ไปสักยันมาบอกว่าอีก7วันเนี่ยห้ามโดนของเน่าเหม็นไม่งั้นของมันจะเสื่อม
0: โอ้โหถ้างั้นของพี่เสื่อมตั้งแต่ขึ้นรถกระป๋องแล้วล่ะครับเพราะว่าปากกระป๋องนี่นะครับเหม็นยิ่งกว่าขี้หมาอีกครับ
2: น้องเม่งนี่เขาช่วยชีวิตฉันไว้เขามีบุญคุณกับฉันต่อไปนี้นะถ้าใครรังแกน้องเม่งโทรหาพี่ได้เลย
0: พ่อแกไหมทำให้ฉันต้องเหยียบขี้หมาเนี่ยจ่ายตังค์มาเลยค่ารองเท้าใหม่ของฉัน
3: รับแค่ขโมยแล้วกันครับ
0: ไม่เหรอ
3: ไม่ดีเหรอจริงจะขอโทษแล้วกันครับ
0: ไม่ดีเหรอไม่จะมีไหมไม่จะโอ้ยพี่ครับไ
2: ปบอกเขาใช่ไหมว่าอย่างแกน้องเมง
0: แต่ยังว่าเขาพี่ครับไอ้แจ็คเนี่ยมันยังไม่ได้โทรหาพี่เลยนะแล้วพี่รู้ได้ไงว่ามันเดือดร้อน
2: ไม่รู้หรอกพอดีนึกได้ว่าจำซอยผิดไปเลยแพ้ไปส่งซอย18
0: สบายพี
2: ่
0: เชิญครับพี่ครับเป็นไงความเดือดร้อนมาเยือนเลยมึงนะทุกทีนี
2: ้ครับเร็ว
0: ครับพี่ครับเชิญเชิญเชิญเชิญเฮ้ยเดี๋ยวให้กลับมาก่อนเดี๋ยวเจอกันอีก
2: เร็ว
0: ครับพี่โอ้โหจะรีบอะไรนักหนา
2: โทษนี้นะน้องเมง
3: ครับสวัสดีครับ
0: อะไรนักหนาโอ้โหโอ้โหน้องแจ็คได้โชคดีเนาะอยู่ดีๆก็มีนักเรียนมาคอยถือหางให้หุ้ยพี่ดุครับจะไม่มีหางนะครับต้องเปลี่ยนเทียบให้ฟัง
4: เ
5: ฮ้ยแต่คดีเราไม่แจ็คแบบเนี้ยแกแบ่งให้เต็มที่เลย
0: จริงเหรอครับพี่ต่อเอาเลยเอาแก๊งตามสบายเลย
5: แต่นี่ถ้าแกนึกภาพไม่ออกนะแต่ฉันจะแสดงให้ดู
3: ยังไงครับมองอะไรครับ
5: ปวดแกอยากกินหมูปิ้งปีไหมวะ
6: เข้าใจไหมเนี่ยมันนี่แม่ทำให้ดูตามขวางนี่อย่างนี้จ้ะเนื้อจะได้นุ่มๆไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเนื้อจะเหนียวเหมือนหนังอัดเจ๋ง
7: ดูสิค่ะเขาว่าเจ๋หนังเหนียวเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว้ายเหนียวจริงๆด้วยอ่ะแต่น้องบงยังไงเนี่ยไม่เถียงแทนแม่สักคำ
6: ตายละไปดูม่านน้ำสิไปยกม่านน้ำแค่เอาหมูไปใส่จ้าจ้าจ้าอุ้ยอุ้ยตายแล้วอาบุ้งอาบุ้งเป็นยังไงลูกตายละการจับหม้อเนี่ยเขาผ้าเอาไปจับนี่อาเจงไม่ได้สอนเลยเรื่อย
8: มาสอนแล้วค่ะแต่หัวไม่เก่งเอง
6: ไม่เก่งอะไรกันอบุ้งอะหัวไวออกจะตายคนสอนได้สิไม่เก่ง
7: คือปล่อยไว้อย่างเงี้ยน้องบุ้งอะต้องหลงเชื่อเขาสักวันแน่ๆค่ะอย่าว่าไปแล้วนะคะตอนที่เจ๊เจงสอนน้องบุ้งทำกับข้าวนะคะเห็นน้องบุ้งหน้าเครียดนะคะไม่เห็นเขาสนุกแบบนี้เลย
9: หัวก็ไม่สนุก
7: แต่ถามข้าวใช่ไหมคะ
9: ตอนที่มาตามพี่ลำไยนี่แหละครับถูกอมาตลอดเลยนะครับ
7: โอ้ยแต่ที่สุดเจ๊เจงก็ลุกขึ้น
6: แต่มันจะแสบนะ
10: ทำอะไรกัน

0: องของแม่ผัวกับลูกสะใภ้คนอื่นไม่เกี่ยวจ้าแต่ทีนี้ดีกว่าแม่จะบอกให้นะคะลูกนะนี่วิธีเนี่ยนะซื้อไอ้เนี่ยมะเขือเทศนะต้องเลือกให้ลูกงามๆเลยนะลูกนะ
1: นี่แต่ว่าอย่างนี้นะมะเขือเทศนะงามไปนะมันก็ไม่หรอกมันจะไม่หวานนะมันจะ
0: แม่จะบอกวิธีให้ใหม่ในการเลือกซื้อนี่นะอันนี้มาทำสลัดก็ต้องเป็นลูกที่ไม่มีสีเขียว
1: เดี๋ยวนี่แต่โอ้วะนะนี่ให้ดีนะมันจะต้องกรอบๆด้วยนะถ้ามันไม่กรอบนะมันจะทำสลัดไม่อร่อย
0: มาดูก้อนน้ำร้อนดีกว่านี่นะแม่จะบอกว่าพอน้ำร้อนเดือดเนี่ยนะจ๊ะจ้ะจ้ะแล้วเราก็เอาหมูใส่ลงไป
1: แต่โอ้นะปรุงรสนะหรืออยากใส่พวกผงชูรสนะมันต้องใส่แบบ
0: นะ
1: อะไรอันนี้อะไรฮะทำไมที่จะต้องดองหนีโอ้ยดองนั่นแล้วก็ดองดองดองดองดองหนีอะดองทำไมดองหนีทำไมฮะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะเจ๊
2: เป็นใหญ่ครับ
0: มันเป็นเรื่องระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้เขาจะสอนทำกับข้าวกันคนนอกไม่เกี่ยวค่ะหัวเจ๊เอ๋
2: คร
0: ับ
3: อัวว่าอามาไปนั่งพักผ่อนก่อนดีไหมคะเดี๋ยวมื้อนี้อัวกับแม่หลิวจะเป็นคนทำให้อามาทานเอง
0: ถอยหน่อยได้ไหมถอยหน่อยได้ไหมไม่เกี่ยวมาลูกมาทำกับข้าวขอบมาลูก
4: อัวหั่นหมูต่อนะคะ
0: ใช่
5: ว
0: ้
5: าเจ๊โดนน็อกซะแล้ว
2: โดนน็อกแต่พี่ลำไยจะโดนไล่ออก
0: แม่จะทำสลัด

0: โอ้ย
1: เฮ้ยน้อง
2: หย
1: ุ
2: ดทำเส
1: ีย
2: งด
1: ัง
2: ได
1: ้
2: แล้วค่ะมันรบกวนผู้เช่าคนอื่นเขา
3: ใครเป็นคนไปฟ้องพี่อยู่
0: กับปาก
3: มาแล้ว
4: พี่ดาวินพี่อยากจะเห็นผีอากงอีกทำไมอ่ะ
0: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆอะครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
5: อยากลองคืนนี้มั้ยล่ะครับ
6: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็นศึกรักครั้งนี้ต่างคนต่างมีอาวุธเด็ดเรนกำความลับสำคัญ
7: ยังไงผมก็จะบอกดอกคุณว่าพี่คิดกับเขาเกินเลยกว่าเจ้านายเขาจะได้ไม่ต้องเจอพี
6: ่วินมีหลักฐานเด็ด
8: ถ่ายรูปแกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วย
7: เปิดมาเลยตอนนี้
9: ได้แต่พี่จะเปิดตอนที่ดอกคูณอยู่ด้วยเรากล้าแลกปะล่ะ
6: ศึกนี้ใครจะต้องไปจากดอกคูณ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
12: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู่
13: พ่อกับแม่เราพาผักกาดหนีไปชายแดนแล้ว
12: เธอก็ช่วยให้ผักกาดหนีไปได้เหรอ
14: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
15: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
11: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30 น.
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในจักรวาลร้านบ้านผมเอง
18: เฮ้ยวันตายแล้วลูก
19: โอ้พ่อแม่ผมเป็นงี้แหละ
7: น่ารักดีนะผมว่าอบอุ่นดี
5: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคุณ
0: ผมชอบไปมาด้วยกันวันนี้นะ
6: ว่าชอบเหมือนกัน
0: งั้นผมขอขึ้นไปกินโรตีสายใหม่ฮ่องกงได้ปะ
19: ยินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่คีตเปียและน้องโฟกัส
8: สว
19: ั
8: สด
19: ี
8: คร
19: ับ
8: สว
19: ั
8: สด
19: ี
8: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนอยู่ธรรมชาติมาไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
19: ปึ๊บหนูครับ
8: หนู
9: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
3: สัปดาห์แรกของโปรเจกต์อัลฟานิวเคลียร์

0: ับการค้นหาจ่าฝูงของเผ่าใหม
1: ่มูดไลน์ร้อนแรง
2: การสร้างวงสักอย่างแน่นอนมันต้องมีตำแหน่งนี้อยู่ยกโชว์นี้คนเดือดเลยนะ
3: และอัลฟาที่รับคะแนนโหวตมากที่สุดก็คืออ
0: ัลฟาสองคนแรกจะเป็นใครอาทิตย์นี้หนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31
4: อาทิตย์นี
5: ้รู้ไหมกันสเปเชีย
6: ลเอ็มมันว่ะ
4: รู้ไหมกันสด2026อาทิตย์นี
7: ้อัลฟา
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดับจันทร์594เหลี่ยมโทรออก
9: ไอ้ที่ตายไปว่ะพี่ติง
10: หมอเสียใจด้วยนะครับ
11: เอ๊ะ
10: รอเล่นหมอว่าคุณน่าใช้ชีวิตหักโหมเกินไปซะหน่อยหาเวลาดูแลสุขภาพบ้าง
12: คุณนั่งครบ1ชั่วโมงแล้ว
13: รอแล้วสารเอโนฟินมันจะหลั่งออกมา
14: เป็นไรอ่ะ
15: จะเป็นนิวติงๆ
13: ชีวิตใหม่เริ่มแล้ว
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
0: ทุกวันอังคารเวลา 3:30 น
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
17: ติดหนักมากเลย
18: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย์นี่คืออะไรเนี่ย
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0: สวัสดีจ้ะนมนภา
1: ว้าท่านนมนภามาลบ
2: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
4: เฮ้ยบันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
5: แล้วผมล่ะจะทีมไหน
6: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
5: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
7: เธอเป็นใคร

0: าก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: เอ๊นี่อาเจงทำไมชักช้าอยู่ได้ฮะมันไม่ลงมา
2: สงสัยอาอีเนี่ยเขาคงไม่อยากทานกับข้าวฝีมือของเจ๊บุ้งมั้งครับอย่าพิชชัด
3: ๆอย่าให้อ้วนเห็นนะว่าเลื้อมันกินกับข้าวอ้วน
2: ป้าครับหนูไปตามมาม่าให้นะครับ
1: มาตรงป้า
4: เอ้ยนี่ที่อาเจงไม่ลงมาเนี่ยก็เพราะว่าอาเจงยอมแพ้แล้วก็เปิดโอกาสให้เราสองคนจู๋จีกันเนาะ
5: เจ๊เจงยอมแต่ลำใหญ่ไม่ยอมค่ะลำใหญ่พูดแทนเจ๊เจงนะ
2: คือทุกคนครับอาม้ามาอยู่ข้างบนนะครับค
4: ือจริงด้วยอาเจงนะเปิดโอกาสให้เราจูจีกันจริงๆด้วยอ้วน
2: นะครับผมต้องอยู่บ้านนี้อยู่นะครับ
4: ได้แล้วหลอกลูก
2: ทุกคนครับหลังบ้านก็ไม่มีครับ
5: หรือว่าที่เจงน้อยใจจะหนีไปแล้วคะ
1: น้อยใจเรื่องอะไรฮะฮะ
4: คือ
5: น้อยใจที่เฮียวัวไม่แบ่งกล้วยให้กินมั้งคะใจล้อเล่นนะคะจะมาโทษลำใหญ่ก็ไม่ได้หรอกนะคะต้องโทษน้องบุ้งกับเจ๊หลิวตั้งหากน้องบุ้งอ่ะสนใจแม่ผัวมากกว่าแม่ตัวเองอะไรก็เจ๊หลิวเจ๊หลิวเจ๊หลิวไม่เห็นหัวเจ๊เจงเลยอ่ะเป็นใครก็น้อยใจค่ะ
2: พี่ลำไยจริงๆป้าครับคือพี่ลำไยเนี่ยไปพูดยุอามาจนอามาอีคิดมากอ่ะครับ
1: อะไรของเลือดอ่ะฮะ
2: เอาไงดีครับป้า
1: โทรตามอีกก่อนนะ
2: ป้าไม่ต้องโทรป้าอามาอีทิ้งโทรศัพท์ไว้ข้างบนนะเอางี้เดี๋ยวไว้ตามอามาเองครับป้าไม่ต้อง

0: นึ่งครับผมขอโทษครับพอดีโอ้ปวดเอืออ่ะ
1: โอ้โหติดด้วยอ่ะนักเกียรติ
0: เอาประตูเปิดไม่ออกครับหรือว่าไอ้อีอยู่ข้างใน
1: อุ๊ยข้างในเหรอ
2: แจงเจ๊งรู้อยู่ในนี้เปล่านะฮะออกมาเถอะ
0: แจ้งขอโทษครับอาเจ๋งครับไอ้อีครับออกมาก่อนนะครับถ้าอีไม่ออกเนี่ยว่าจะออกกันนะครับ
3: อาเจ๋งออกมาเฮ้ออาเจ๋งล้อเล่นหลอกล้อเล่นนี่เดียวเท่านั้นเองอะถ้าลือคิดมากเดี๋ยวหน้าลือเหี่ยวนะเอาหวดไปอยู่กับอ้วนไม่รู้นะนี่พูดอาเจ๋งเนี่ยเขาโมโหโกรธแล้วก็ออกมาตบอ้วนเล่นไง
0: อีครับจะออกหรือไม่ออกครับถ้าอีไม่ออกเนี่ยพวกอื่นตรงนี้แล้วนะครับ
1: บ้าเก่งจริงมั้งเปล่าปีนขึ้นข้างบนสิคะห้องน้ำข้างบนก็มีอ่ะ
0: จริงด้วยไม่เดี๋ยวอ้วนมานะครับ
2: ไป
1: เฮ้ยเอากลิ่นกลับมาด้วยค่ะ
2: ผมว่าเราพังประตูเข้าไปเลยดีไหม
1: ดีค่ะดีค่ะเฮียเฮียหลบค่ะหลบค่ะ
4: ไปหน่อยเท่านี้แม้ถึงก็จะถีบเธอเหรอฮะโอ้แล้วไอ้อาโวยวายเรื่องอะไรกันเนี่ย
3: ฮะ
4: ว่าตื่นพอลีเหรอ
5: ไปหลับในห้องน้ำ
3: คือ
1: คุณเจงหายไปค่ะมา
3: ใช่ใช่มาก
1: ทำไงดีคะเฮีย
3: โอ้จะทำยังไงแล้วนี่เอาหวดเรารีบออกไปตามประเจกดีกว่าเร็วๆเข้าเร็วๆเร็วๆเร็ว
1: ๆมันอย่าไปด้วยค่ะ
4: เฮ้ยกลับมาซื้อกล้วยแขกมาฝากด้วยนะเอ๊ะแล้วไอ้พวกนี้มันเป็นใครกันวะเนี่ย
3: งงว่ะ
0: กินละไปกันเถอะ
6: ครับ
2: เดี๋ยว
0: อะไร
2: เฮ้ยผู้แกงไม่ได้จ่ายตังค์ฉัน
0: เฮ้ยไอ้น้องเจ้ารู้เปล่าว่าพวกเราเป็นใคร
7: พี่โตครับพวกเราเป็นใครอะครับ
8: นี่ไม่รู้จริงหรือแกล้งโง่เนี่ยเรา3คนอะลูกน้องพี่คมเว้ย
0: ใช่เรา3คนอะลูกน้องพี่คมครับ
4: แล้วกินฟรีมีไรป่ะ
0: ใช่แล้วกินฟรีมีไรป่า
2: ไอ้เตี้ย
0: โอ้ยเตี้ย
2: ไอ้เตี้ยน่ะมันชั้น
8: เฮ้ยนี่แกกล้าตบพี่โตเหรอแกกล้าตบเหรอแกกล้า
0: พอแล้ว
2: เอาขนาดเนี้ยมันคงไม่กล้าหรอกมั้ง
4: จะได้มาแกแน่ใช่ไหมจะเจอกับพี่คม
9: เดี๋ยวฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันน่ะว่าพี่คมของแกกับเมียฉันใครอะคมกว่ากัน
0: เฮ้ย
9: ไอ้
0: แจ็ค
9: ครับ
0: เรียกพี่คม
9: ได้ครับ
0: เร็วๆสิ
9: โทรเรียกแล
0: ้
9: ว
0: เร็ว
9: ๆโทรเรียกแล้วโดนแม
0: ่เรียบร้อยแล้วครับพี่คมพี่โตครับ
9: ไงวะ
0: พี่คมปิดเครื่องครับแจ็คครับ
4: ฉันฟังเขาไปเล่าตังมาว่ะก็ออกตังค่าหมูปิ้งไปก่อนนะเว้ย
0: แจ็คก็ไปเล่ามาเหมือนกันครับ
9: จริงครับผู้ลาสามเขาไม่มีใครมีตังเลยครับติดไว้ก่อนได้ไหมครับ
0: ได้ติดได้ด้วยติดตังเหรอครับ
9: เป็นขั้นฟ้าผู้ว่า
2: พี่ไปไหนตรงนี้เลย
9: ให้พวกแกใจเย็นก่อนเดี๋ยวพี่ฟังผมดีครับผมเนี่ยไม่ใช่ลูกพี่พวกเขานะครับผมเนี่ยแค่รู้จักกับพวกเขาเท่านั้นเอง
2: งั้นแกก็พวกเดียวกันนะดิ
9: ก็บอกแล้วไม่ใช่ไงรู้จักกันเฉย
2: ๆไม่จ่ายตังค์มาแกพวกเดียวกัน
9: ตังค่าอะไรอีกครับ
2: มันกินหมูปิ้งฉันไม่ได้จ่ายตังค์เอาแ
9: กไปได้ครับใจเย็นพี่ครับเท่าไหร่ครับ
2: 300
9: เพิ่งได้มาเมื่อกี้เอง
2: Oh,
4: หนีรอดไปได้นะเว้ยแต่ถ้าเกิดชัดติดต่อพี่คมเมื่อไหร่ก็รับรองศพของแกจะต้องมานอนตายอยู่ท่าเท้าฉันแน่
9: แน่แน่เหรอแน่เหรอ
4: ครับ
9: แต่ตอนเนี้ยศพของแกต้องมานอนตายแทบเท้าฉันนี่ดูเนี่ยความซวยมันตกถึงฉันพอมีผู้ใหญ่ถือหางเข้าหน่อยพวกแกก็ทำเป็นเบ่งอวดใหญ่อวดโตกลางไม่เข้าเรื่องก็เป็นไงอ่ะหวังจะไปพึ่งคนอื่นเขาอ่ะพอเกิดเรื่องเขาจริงๆอ่ะไม่มีใครเขาช่วยสุดท้ายอ่ะใครอ่ะเดือดร้อน
4: พวกเราเองครับ
9: ฉันต่างหากที่เดือดร้อนเนี่ยใครเราเป็นคนจ่ายตังค์ไปอ่ะ
4: พวกเราเข้าใจครับตะป๋องพวกเราขอโทษครับ
9: รู้ตัวก็ดีแล้วคนที่ยอมรับผิดอ่ะก็ต้องให้อภัยกันได้โอ้ยมีตกกับเรื่องอะไร
8: แกจ่ายแบงค์ปลอมฉัน
9: แบงค์ปลอม
4: ใช
9: ่โอ้ยไอ้คบไอ้นักเลงแบงค์ปลอมไอ้แดนไปบอกด้วย
6: นี่มันไปซื้อกล้วยแขกถึงไหนของมังวะเนี่ยตองนี่ลือลิพาผู้หญิงเข้าบ้างเหรอเดี๋ยวเหาะว่าจะฟ้องอาเจง
10: ออกมาครับก็นี่ครับอาเจงกับมาอ้วยครับ
6: อาเจงแล้วลือร้องไห้ทำไมวะนี่อาตองลือตีอาเจงลูกเรือ
10: เหรออาม่าครับนี่อาเจงเป็นอาม่าครับอาตองเป็นลูกครับ
6: คงเผื่อจับสงอีกเลี้ยว
10: อาม่าครับ
11: อาตองตะกี้มาไปนั่งที่สวนสาธารณะมาแล้วอะแล้วก็ไอ้ขบผงมันก็ตามมาก็เลย
10: ผมเป็นลูกมานะครับผมรู้ว่ามารู้สึกยังไงแต่มาต้องเข้าใจเจบุ้งนะครับเจบุ้งเนี่ยเขาต้องดูแลอีหลิวเพราะว่านานๆอีหลิวจะมาทีนึงและที่สำคัญเนี่ยอีเขาเป็นแม่ของยาซันด้วยเจบุ้งไม่มีทางรักอีหลิวมากกว่ามาหรอกนะครับ
6: นึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็กลัวอาหลิวจะแย่งอาหวกไปใช่มา
10: ม่าครับใช่ครับ
6: ผมรู้แล้วนะอาเจงลื้อน้อยใจอาบุ้งใช่มาหรือฟังอ้วนนะว่าเข้าใจว่าคงเป็นแม่เนี่ยพอลูกมันแต่งออกไปเลี้ยวมันอกคิดไม่ลายว่าตัวเองอะขาดความสำคัญไปแต่ลูกอะมันก็ไม่ได้รักลือน้อยลงไปกว่าเริ่มมาอาบุ้งอะอีไม่ใช่แค่เป็นลูกลือเท่านั้นเลี้ยวอีเป็นเมียของอาสังด้วยเพราะยังนั่งอะอีก็ต้องดูแลอาหลิวแม่ผัวของอีเป็นธรรมดาหรือว่าลืออยากจะให้อาบุ้งกับอาหลิวหนึ่งมันเกลียดกันมั้งใช่ปะลือคิดดูนะอัวเนี่ยนะถ้าคิดมากอย่างลือนะว่าจะมาอยู่ที่นี่กับลือกับอาพวกไรยังไงของนั้นลืออยากคิดมากคงที่จะลำบากใจที่สุดก็คืออาบุ้งเข้าใจใช่ไหม

0: ขอโทษนะคะที่ทำให้อามาน้อยใจอ่ะ
1: เจงกดว่าเหรอแหมว่าแย่เล่นนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะว่าขอโทษนะเจงนะคืนลื้อไล่อ่ะ
2: คุณไม่โกรธเหรอ
1: นี่ลื้อไม่ได้งอนแล้วหนีไปที่อื่นเหรอ
3: มองทำไมกันโอ้ไม่ใช่กองคิดมากอะไรอย่างนั้นสักหน่อยนึงช่วยถึงว่าตอนนี้นะมาหิวแล้วอ่ะมาไปนั่งตรงนั้นตั้งนานไปเช็คกันดีกว่าน้าวงน้าปังมาพาสัง
4: ปะมา
3: ไปเ
4: ช็คเช็คเช็ค
3: จะมาอะไรวะ
5: หลัง
3: โอ้หิวมากเลยจะเคี้ยวไปนั่งแล้วจุ
1: ดแม่ถูกดักหนังข้าวหน้าเนี่ยแม่จะต้องวางแผนให้มันเจ๋งกว่านี้อีกดูจ้ะจ้ะ
6: อ้าวอีหายไปไหนมาครับเนี่ยโอ้โหแล้วนี่ทุกคนนี่จะทานข้าวไม่ชวนอ้วนเลยนะครับโอ้โหขอโทษครับสงสัยยังไม่เรียบร้อย
7: ขับรถดีๆนะครับช่วยดีนะครับผม
3: เฮ้ย
7: แหมไหนไปอยู่อิฟบังดีกว่า
3: เหรอไปไหนอยู่นี่เผลอไม่ได้เชียวไปขายกายต่อ
1: บอกจริงๆเลยดีนะว่ามาเห็นก็ดีย
6: ายจะบุ้งสวัสดีครับ
3: สว
6: ั
3: สดีครับจ๊ะ
6: เป็นครับข้างนอก
3: ร้อนมากเลยค่ะน้องแจ๊คขาแสบตัวไปหมดแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้โหนี่ขนาดพี่กลางร่มเนี่ยยังคล้ำไปตั้งเยอะทำไมน้องบุ๊กยังดูขาวอยู่เลยล่ะคะ
8: นี่ก็โอชัยนี่นี่ค่ะ
9: นี่โอชัยนี่ค่ะพี่ลำไยเราเอาไปใช้ดูไหมคะ
6: อุ้ยขอโทษนะครับพี่ลำไยจะบุ๊กครับใช้นี่เราจะไม่ดำมันใช้กลางแทนร่มได้ด้วยเหรอครับ
3: เฮ้ยพี่กลางอ่อนพี่แจ๊คไม่ทาค่ะ
6: สีบ้านนะครับมาไว้ทายอย่ามาหลอกนะครับแจ็คไม่ได้โง่
3: โง่ละแก
9: พี่สับสนไปหมดแล้วเนี่ยคะคุณแม่
10: คะ
9: เดี๋ยวเย็นนี้บุ้งจะลองทำขนมหวานให้ลองทานกันดูนะคะ
1: คือแม่ลดความอ้วนไดเอทอยู่จ้า
9: โอ้ยยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรโลแฟตรับรองไม่มีอ้วนค
11: ่
9: ะ
11: แอปบันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ร้อยวัน

0: ซีมเลดเออร์ตี้แพนตี้
1: คุณค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับซีมใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
0: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นน
1: ุ่
0: มนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะ

0: เซตนี้ก็จําเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม
1: ่เอาล่ะสีใหม่คุณผู้ชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สําคัญค่ะมีอีกสีน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ําเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
0: ราคามันขึ้นสิ
1: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
0: อ้าวเริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
1: ใช่
0: ต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
1: อุ้ยเนื้อผ้าม
0: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที
1: ่เนื้อ
0: ใครม
1: ี
0: เน
1: ื้
0: อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ตอนนี้นะลดลงเรื่อย
1: ๆ200บาทเต็มมากค่ะตอนนี้เราสายก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
0: ยังไม่หมดยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดดีเทลไม่หมด
0: ด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ใครสะโพก34 43 45 46ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
1: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
0: นี่เลย
1: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
0: จ้าเหลือน้อยกว่า64เซตแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ้ำเพราะว่าน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วย
0: ถูก
1: ที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
0: ถูกต้องแม่แม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
1: ให้ดูคน
0: ยังใส่สบายไหม
1: 16นิ้ว
0: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
1: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วยังล้วงมือเข้าไปได้สําหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมเนี่ยแหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
0: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทําบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
1: ให้ดู6ตัวได้หรอสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3
0: 3
1: โอ้โห โอ้โห
0: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่ๆคะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบไหมเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
1: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999บาท
0: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลนี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
1: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะวันนี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ฟังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
0: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหรือว่าสีพาสเทลบ้าง
1: อ
0: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
1: ส
0: ี
1: ใหม่จ้ะ
0: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
1: โอ้โหไปเยอะมาก
0: อ
1: ัน
0: นี้ยืดแล้ว
1: ไม่ย้วย
0: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
1: ๆ
0: ตัวนี้แม่44ถึง46
1: ใช
0: ่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
1: ใช่ไม่เวลาไม่เป็นไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันเนี้ยกินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนนี้คนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันนี
0: ้
1: สีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
0: สุดท้าย
1: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้น
0: เนื้
1: อผ้ายืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
0: คุณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
1: เ
0: ฮ้ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
1: ่
0: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
1: ้
0: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ๊ดนู๊ดสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบนี้999อ่ะแม่แ
1: ล้วถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200ในขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
0: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้ว
1: ใช่
0: กรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร1252999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
1: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

วัสดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมอาการจนะไพรินทร์15ตุลาคมครับคุณผู้ชมครับวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องน้ำนะฮะแล้วก็เราจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของโครงการเจ้าพระยา2นะครับซึ่งจริงๆแล้วชื่อจริงๆของมันนั่นก็คือโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามี2ช่วงนะฮะชัยนาทมาป่าสักป่าสักลงอ่าวไทยมี2ช่วงด้วยกันมูลค่านั้น 1.6 แสนล้านบาทโดยประมาณ

ล่าสุดนั้นถูกตั้งคำถามนะฮะว่าเมกะโปรเจกต์นี้นั้นจะสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้หรือเปล่าหรือว่ารังแต่จะทำให้น้ำท่วมเพิ่มเติมวันนี้นั้นทั่วไทยก็ฝนลดลง

ราชบุรีรวมถึงตอนเหนือก็มีนะฮะเหนือของภาคกลางนะครับนั่นคือนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทก็ยังเสี่ยงฝนตกหนักเช่นเดียวกันแม้บางพื้นที่นั้นฝนจะเริ่มลดลงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงน้ำท่วมนั้นจะหายไป 100% นะครับประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำยังคงต้องอยู่กับน้ำอยู่ไม่ต้องเตือนเฝ้าระวังแล้วพอท่วมไปหมดแล้วตอนนี้นะฮะส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้ครับคุณผู้ชมครับคือชาวบ้านริมแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่นี้คือต้องบอกว่าเป็นน้ำท่วมซ้ำซากคือท่วมทุกปีนะครับคือถ้าจะแนะนำกันจริงๆแบบไม่โลกสวยเนี่ยถ้าท่านอยากอยู่ที่เดิมท่านต้องเปลี่ยนบ้านนะฮะต้องดีดบ้านให้สูงขึ้นชั้นล่างต้องเป็นพื้นที่โล่งละแล้วก็อยู่ชั้นที่2เอานะครับพอหน้าน้ำที่มันแห้งก็ค่อยลงมาอยู่ชั้นล่างเอาแบบนี้ถ้าปรับแบบนี้ได้ก็จะอยู่กับน้ำได้เพราะว่าตรงนี้นี่ท่วมทุกปีจริงๆชาวบ้านบอกว่าเงินเยียวยาเนี่ยได้รับแล้วแต่ว่า 9,000 มันไม่พอหรอกครับแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้เดือดร้อนทุกปีโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักเนี่ยเกิดคำถามว่ามันจะแก้ปัญหายังไงกันดีอ่ะเข้าสู่เนื้อหาของเราหลักๆวันนี้คือเขาก็จะแก้ปัญหากันด้วยโครงการที่เพิ่งอนุมัติไปในที่ประชุมครม.นะครับ29กันยายนที่ผ่านมาอนุมัติทีเดียวเนี่ย 160,000 ล้านบาทแล้วแบ่งเป็นงบผูกพัน7ปีนะครับตั้งแต่ปี2570คือปีนี้ถึง2577โครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยระยะทางช่วงแรก134กิโลเมตรตัดจากประตูมโนรมประตูมโนรมนี่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ตัดแบ่งน้ำออกมาเลยนะครับแบ่งน้ำออกมาแล้วมาลงที่ไหนมาลงแถวเขื่อนพระรามที่6เขื่อนพระรามที่6นี่รับน้ำมาจากป่าสักชลสิทธิ์นั่นคือแม่น้ำป่าสักมาลงตรงนั้นนี่134กิโลเมตรงบประมาณเนี่ยตีไปกลมๆคือประมาณสัก 38,000 ล้านบาทถามว่าทำไมมันถึงน้อยกว่าช่วงล่างเพราะว่าตรงนี้มันมีคลองอยู่แล้วครับเราไม่ตัดใหม่ไม่เวรคืนเพิ่มนะครับจะขุดคลองที่เป็นคลองอยู่เดิมนี่แหละให้มันลึกขึ้นให้มันกว้างขึ้นเป็นกิจจลักษณะมากยิ่งขึ้นกรมชลประทานเป็นเจ้าของโครงการนี้ทั้งหมดนะฮะยืนยันว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จะตัดยอดน้ำเหนือก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาเลยแล้วก็ลงสู่เจ้าพระยาตอนล่างแล้วสร้างทางผันน้ำสายใหม่ลงอ่าวไทยแต่ก็มีเสียงสะท้อนจำนวนมากมูลค่าก่อสร้างทำไมมหาศาลถึงขนาดนี้แล้วความคุ้มค่าน่ะมันจะคุ้มค่าเหมือนดังว่าหรือเปล่าอะคราวนี้เราก็เดี๋ยวกางแผนที่ให้ดูนะครับให้คุณผู้ชมนั้นเห็นพร้อมๆกันเมกะโปรเจกต์คลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมันผ่านตรงไหนบ้างมันผ่านทั้งหมดเนี่ยประมาณสักเก้าจังหวัดแผนการดำเนินการเมกะโปรเจกต์ครับคลองระบายน้ำสองช่วงช่วงแรกผมบอกไปแล้วชัยนาทป่าสัก134กิโลเมตรจุดเริ่มต้นคือบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอมโนรมที่ชัยนาทนะครับแล้วก็จุดสิ้นสุดเนี่ยมาลงที่แม่น้ำป่าสักนะคือเมื่อสักครู่นี้เบอร์2เนี่ยอันแรกก่อนขอเมื่อกี้อีกทีก็ได้นะฮะจุดสิ้นสุดคือเห็นไหมครับคือจุดเริ่มต้นของช่วงที่2หมายเลข2วงกลมสีแดงนั่นคือจุดสิ้นสุดของช่วงที่1คือแม่น้ำป่าสักบริเวณตำบลเริงรางอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีครอบคลุม4จังหวัดคือชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีมาสระบุรีอันนี้มีอยู่แล้วเดิมแค่ขยายคราวนี้อันที่2นะอันที่1ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงมีรายละเอียดมานะครับคือความสามารถในการระบายน้ำเขาจะขยายให้ระบายน้ำได้สูงสุดเนี่ยประมาณ930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ถือว่าเยอะพอสมควรช่วงที่1นะฮะชัยนาทป่าสัก 38,000 ล้านคราวนี้ช่วงที่2น่าดูมากช่วงที่2นี่คือสร้างใหม่หมดเลยครับตั้งแต่ป่าสักแถวๆเขื่อนพระรามที่6อ่ะลงออกอ่าวไทยเลยคุณระยะทาง135กิโลเมตรมากกว่าของเดิมแค่กิโลเมตรเดียวถ้าเอามายืดให้เป็นทางตรงนะแต่งบประมาณมากกว่ากันเพียบเลยฮะนี่เกือบ100,000ล้านประมาณ 98,625 ล้านบาทบวกกัน2ที่อีกที่หนึ่งคือประมาณ 38,000 มันก็ยังไม่ถึง 106,000 นะถามว่าที่เหลือไปไหนที่เหลือจ่ายค่าเวรคืนครับจ่ายค่าเวรคืนให้กับครัวเรือนที่จะได้รับผลกระทบ 2,000 กว่าครัวเรือนตีเป็นไร่ประมาณ 16,000 ไร่ครับที่ต้องเวรคืนเพราะว่าขุดใหม่หมดเลยคุณตอนนี้มันยังเป็นดินอยู่เลยอ่ะคือยังไม่ได้รับการขุดเลยต้องขุดใหม่หมดเลย135กิโลเมตรครับคุณผู้ชมครับ
แล้วความสามารถในการระบายน้ำ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครอบคลุม

0: พื้นที่5จังหวัดนะฮะและชาวบ้าน2ฝั่งเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนก็ไล่มาตั้งแต่สระบุรีนครนายกปทุมธานีฉะเชิงเทราแล้วก็สมุทรปราการอันนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนเวนคืนที่ดินเอาตัวเลขแบบตรงๆเลย 16,200 กับอีก8ไร่นะครับบ้านเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 2,600 ครัวเรือนมูลค่าการก่อสร้างผมบอกไปแล้วเกือบแสนล้านนะครับแล้วก็จะมีการเวนคืนด้วยแต่เวนคืนเนี่ยได้รับเงินแต่เงินที่ได้ก็แน่นอนมันก็อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบที่เจ้าของที่หวังหรอกนะครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำรองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าครับจากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะฮะวันนี้ให้ความเห็นในรายการต่อประเด็นข่าวเย็นช่องวัน31ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเมกะโปรเจกต์วงเงิน 1.65 แสนล้านบาทที่อธิบายไปทั้งหมดเนี่ยบอกว่าเรื่องแรกโครงการนี้ถูกนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติคือกนช.แล้วได้รับการอนุมัติในเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้เดือนเดียวให้เลย 165,000 ล้านเอาไปเลยอาจารย์บอกว่ามันแป๊บเดียวเกินไปหรือเปล่าระยะเวลาในการพิจารณา1เดือนเท่านั้นน่ะทั้งที่รายละเอียดของโครงการไม่ชัดเจนว่ารูปแบบการก่อสร้างนั้นจะเป็นอย่างไรในรายงานนั้นบอกว่าบางจุดอาจตั้งก่อสร้างเป็นคันสูงประมาณ 3-5 เมตรแต่ยังไม่มีคำตอบนะไอ้ 3-5 เมตรที่เป็นกำแพงขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ช่วงไหนเรายังไม่รู้เลยครับว่ามันอยู่ตรงจังหวัดไหนอยู่ตรงช่วงคลองไหนของแม่น้ำไหนแบบนี้และสิ่งที่น่ากังวลคือคลองขุดใหม่แล้วคันน้ำใหม่หรือว่าคันกำแพงที่สูงถึง5เมตรแทนที่จะช่วยให้น้ำท่วมมันกลับกลายเป็นจุดตัดที่ทำให้น้ำที่ไหลจากทางตะวันตกไปตะวันออกหรือตะวันออกไปตะวันตกคือซ้ายขวาเนี่ยมันโดนคลองนี้ขวางแล้ว5เมตรขึ้นมาแสดงว่าในเวลาที่น้ำมันท่วมมากเนี่ยระดับน้ำในคลองมันอยู่เหนือบ้านเรานะบางทีระดับน้ำในคลองมันอาจจะสูงเท่าชั้น2ของบ้านเราคราวนี้ระดับคลองน้ำในคลองที่มันวิ่งสมมุติว่าระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครแม่น้ำเจ้าพระยาไปออกบางปะกงเจอแม่น้ำนี้เจอคลองนี้ก่อนคลองนี้มีคันสูงตั้ง5เมตรนะคุณแล้วถ้าน้ำมันขึ้นไปสัก4เมตร50แบบเนี้ยแสดงว่าถ้าเราจะเอาน้ำลงคลองเนี่ยมันไหลไปไม่ได้นะครับเพราะในคลองมันสูงกว่าถูกไหมมันต้องสูบดึงขึ้นแล้วเอาไปหย่อนลงคราวนี้ประเทศไทยก็จะกลายเป็นประเทศที่รุ่มรวยไปด้วยเครื่องสูบน้ำก็สูบไปทุกคลองเลยอะก่อนจะเอาจากคลองย่อยลงไปคลองนี้บางทีถ้าในหน้าน้ำมันต้องสูบออกตลอดนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับอีกเรื่องนึงความน่าสนใจของโครงการนี้อยู่ที่การขุดคลองสายใหม่เนี่ยนะฮะแนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่5จังหวัดนะครับแล้วก็ผ่านพื้นที่38ตำบล11อำเภอ5จังหวัดอย่างที่บอกไปแล้วสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการ5จังหวัดนี้ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆแน่นอนว่าจะต้องเวนคืนกันแล้วก็นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบมันมีโครงการหนึ่งสร้างมานานมากแล้วแต่ยังไม่เสร็จสักทีนะฮะนั่นคือโครงการเหมือนลัดแม่น้ำเจ้าพระยามาบางบานบางไทรครับบางบานบางไทรเนี่ยระยะทางการขุดคลองใหม่นะเพียง20กิโลเมตรเท่านั้นตอนนี้ฮะสร้างมา12ปียังไม่เสร็จอ่ะ20กิโลเมตร12ปียังไม่เสร็จอันนี้135กิโลเมตรคุณคิดว่า7ปีเสร็จมั้ย7ปีเสร็จมั้ยนี่คือโครงการระบายน้ำหลากบางบานบางไทรนะขุดใหม่เลยจากบางบานมาบางไทรมันสั้นนิดเดียวอ่ะ20กิโลเมตรอ่ะทำมาแล้ว12ปีไม่เสร็จไปเทียบกับอีกอันนึงที่กำลังจะทำ135กิโลเมตรบอกว่า7ปีคุณเชื่อไหมว่าจะเสร็จอันนี้ไม่รู้คิดเอาเองในใจครับตอบมาจริงๆตอบมาดังๆก็ได้ผมไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าเราอยู่คนละที่กันนะฮะอ้าวโอเคลองไปฟังอาจารย์สีตางอธิบายให้ฟังด้วยตัวของท่านเองครับ
1: แต่ที่อาจารย์เป็นกังวลคือมันหนักไปมากกว่านั้นอีกซึ่งจริงๆเป็นงานสธนช.ว่าเฮ้ยยูจะเอายังไงว่าไม่ทำให้พื้นที่สองข้างของคลองระบายนี้เนี่ยกลายเป็นแก้มลิงที่ท่วมหนักกว่าเดิมคืออันนี้ยังตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้เสร็จเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าการลงทุน 165,000 ล้านจะไม่สร้างปัญหาให้พี่น้องอีก 3-4 จังหวัดที่อยู่ข้างคลองแต่เป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็หนักกว่าเดิมชาวบ้านที่นครนายกที่ต้องถูกเวนคืนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่รู้รายละเอียดโครงการด้วยซ้ำว่าตกลงรูปแบบการสร้างเป็นแบบไหนมีอะไรที่การันตีได้ว่าชาวบ้านที่รับผลกระทบเนี่ยจะได้รับการ

0: แลอย่างแท้จริง
1: เนี่ยอาจารย์บอกเห็นไหมชาวบ้านนครนายกไม่รู้อะไรเลยอ่ะแต่การรับฟังความคิดเห็นผ่านแล้วนะครับ 100% นะตอนนี้พร้อมแล้วครับที่จะเริ่มตอกเสาเข็มครับนะแต่ชาวบ้านบางคนยังไม่รู้เลยอ่ะจะผ่านบ้านเขาน่ะเออไอ้ขั้นตอนการทำนี่ก็ทำกันยังไงเนาะคนที่ได้รับผลกระทบนั้นไม่เคยรู้เลยว่าอะไรต้องผ่านบ้านฉันนะฮะอ่ะฟังอีกด้านนึงบ้างเดี๋ยวรัฐบาลจะโกรธนะครับฟังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยแหละนั่นคือท่านพราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ย้ำชัดบอกว่าหากรัฐบาลเริ่มต้นลงเงินกับโครงการนี้มันจะคุ้มค่าไปนานแล้วประหนึ่งว่าถ้าเริ่มสร้างมาตั้งแต่10ปีที่แล้วป่านนี้คุ้มค่าแล้วประมาณนั้นแต่มันยังไม่ได้เริ่มไงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลนั้นต้องจ่ายงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมปีนึงหลายหมื่นล้านอีกทั้งมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยประเมินค่าไม่ได้เลยนะดังนั้นโครงการนี้จึงสมเหตุสมผลต่อความคุ้มค่าแล้วก็ความจำเป็นเร่งด่วนลดภาระงบประมาณเยียวยาแล้วก็มูลค่าความเสียหายแต่อย่าลืมนะครับมูลค่าความเสียหายทั้งหมดน่ะถ้าไปพูดถึงคลองนี้เนี่ยมันได้พื้นที่ประมาณพื้นที่เดียวนะถูกไหมมันไม่ได้รวมพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดทั่วประเทศที่จะไปเทียบกับเงินเยียวยาทั้งก้อนถูกไหมฮะเอาล่ะในขณะที่ทางด้านคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาโฆษกกรมชลประทานนะครับยืนยันบอกว่าโครงการนี้มันคือการลงทุนระยะยาวก็อาจจะคุ้มค่ากว่าการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้ไปทุกปีเพราะว่าความเสียหายแล้วก็ความทุกข์ของประชาชนนั้นวัดเป็นตัวเงินไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกคือการเวนคืนที่ดินครับอันนี้ยอมรับว่าจะกระทบกับประชาชนหลายพันครัวเรือนจริงๆผมย้ำอีกครั้งประมาณเกือบ 3,000 ครัวเรือนแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่โครงการอาจจะล่าช้าได้นี่โฆษกออกมาเริ่มตั้งแต่ต้นเลยอ่ะมีความเสี่ยงว่าโครงการอาจจะล่าช้าคุณลองจินตนาการดูว่าในระหว่างสร้างพอถึงหน้าน้ำสมมติปีแรกปี2 อย่างเงี้ยเพิ่งขุดเขาก็ต้องรักษาพื้นที่ตรงนั้นไว้เป็นพื้นที่ไข่ในหินเลยคุณจะให้น้ำท่วมพื้นที่ที่ขุดได้ยังไงถูกต้องไหมล่ะดังนั้นพื้นที่ข้างๆรับน้ำแทนครับและก็อาจจะเป็นข้ออ้างว่าพอปีที่7ปั๊บไม่เสร็จนี่ไงน้ำมันท่วมทุกปีอ่ะมาเลย7ปีทำไม่ทันขอเป็นปีที่8 9 10ต่อไปหรือไม่เป็นอนาคตที่เป็นความเสี่ยงที่เราต้องรับไว้ครับนี่คือโครงการนี้ฮะวันนี้รับใช้ประมาณนี้คุณผู้ชมลองติดตามเรื่องนี้กันไปนะครับติดตามกันแบบยาวๆข้ามเจเนอเรชันเลยไม่ทราบว่าตอนนั้นรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนด้วยซ้ำกว่าโครงการนี้จะเสร็จนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะได้เวลาพักสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาเราทำอะไรได้เราก็ต้องทำโครงการวันสร้างสุขก็ลงพื้นที่เยียวยาหมู่บ้านตกสำรวจที่ยังเข้าไม่ถึงสักครู่ครับ

0: ดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรไดอะบิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิร์มยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกเก้าหางในแจนจริงๆ Be With You Fan Con
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
2: คณะกรรมการตัดสินให้ควายตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข31
3: หอมทองอยู่กับโอ๋มาตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวพี่จะขายมันเลยนะ
4: เอาหอมทองขึ้นรถไป
5: เอาทองขึ้นมาเอาทองขึ้นมา
4: บอสแค่อยากได้หอมทองคืนก็จ่ายมา2 ล้านสิ
6: กูจะสอนให้ดูเอื้อมปั้นควายลงแข่งกับฟาร์มใหญ่อย่าง

0: เราชนะการประกวดเราก็ได้หอมทองคืนแล้ว
1: เริ่มทำคอนเทนต์เกี่ยวกับควายกันเหรอ
0: เริ่มเลยอยากให้พี่ช่วยไง
1: คลิปแรกเราทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
2: หอมเงินวันนี้เนี่ยพี่จ้างเด็กเอ็นมาอาบน้ำให้เราด้วยนะก็คนมันรอเธอมาตั้งนานครั้งเดียวที่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อนทั้งตัวและใจ
3: กูไม่ยอมให้มันหอมทองคืน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: พร้อมรักบ้านทุ่ง
4: เริ่มวันพฤหัสบดี
5: ที่22
4: ตุลาคมน
5: ี้พิเศษลูกค้า AAS
4: เท่านั้น
5: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
4: เพียง99บาทต่อเดือน
5: กดดอกจัน594เหลี่ยม
4: โทรออก
6: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
7: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
8: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
9: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
10: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
11: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
6: ้รวมข่าวใหญ
12: ่คุยข่าวใหญ
6: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
13: หรือที่ปฏิเสธฟ้าเพราะว่าเกรงใจน้าหน้าหรือเปล่า
14: ลูกจะติดอยู่กับเหตุการณ์นั้นไปอีกนานแค่ไหนอะลูก
15: ลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างคนรักกันนะคะ
16: ฉันจะคิดเอาเองแล้วกันว่าทุกครั้งที่ฉันหันไปเห็นเธอที่ข้างสนามเธอกำลังส่งใจมาให้ฉัน
17: ให้พี่ได้ทำเพื่อน้องหน้าก่อนนะคะแล้วพี่ก็จะทำมันออกมาอย่างเต็มที่เลย

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เตรียมทั้งโลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขไปกับ Mew Love Whimsical House Fancon
2: Tiger Plus Leo Povidon ยาใส่แผลพาวิโดน Iodine ตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เอาให้ชัดครับตอนนี้ก็ยังมีชาวบ้านหลายพื้นที่ยังต้องเผชิญน้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงจริงๆครับหนึ่งในนั้นก็คือพี่น้องชาวอำเภอบางคล้าที่ฉะเชิงเทรานะฮะที่ต้องใช้ชีวิตเหมือนกับติดเกาะเพราะว่าน้ำท่วมไป 97% ของพื้นที่แล้วบางจุดนั้นก็สูงกว่า1เมตรนะฮะนี่คือสภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับต้องใช้ชีวิตเหมือนกับติดเกาะเพราะว่าสภาพแบบนี้เป็นมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกันยายนแล้วระดับน้ำเหมือนจะลดลงนะฮะแต่ว่าถนนในหมู่บ้านบางจุดนั้นก็ยังมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรการเดินทางเข้าออกนั้นต้องพึ่งเรืออย่างเดียวในขณะที่หลายครอบครัวตอนนี้ก็ขาดแคลนน้ำสะอาดบ้างแล้วก็ขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็นนะฮะเช่นเดียวกับชาวบ้านที่ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแม้ว่าวันนี้เนี่ยไม่มีฝนตกเพิ่มเติมระดับน้ำลดลงประมาณ1ฟุต1ไม้บรรทัดนะฮะแต่ยังมีน้ำจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไหลเข้ามาในพื้นที่น้ำก็เลยยังสูงอีกประมาณสัก1เมตรครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวไปเจอครอบครัวหนึ่งตัดสินใจนอนเฝ้าบ้านอยู่บนดาดฟ้ากับแม่ฮะพาสุนัขแล้วก็แมวขึ้นไปอาศัยอยู่ด้วยเอาผ้าใบทำเป็นหลังคากันแดดกันฝนแม้ว่าจะลำบากแต่ว่าเจ้าของบ้านยืนยันบอกว่าเป็นห่วงทรัพย์สินในบ้านไม่ยอมออกเจ้าหน้าที่บอกอพยพก็ไม่อพยพเพราะว่าเป็นห่วงจริงๆเดี๋ยวขโมยขโจรขึ้นวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ครับพร้อมโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันนำถุงยางชีพที่ได้รับน้ำใจจากพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับมีศิลปินช่องวัน31คุณซับประพีพัฒน์จากรายการดนเพลงชิงทุนแล้วก็คุณสิงห์ดฤพงศ์จากรายการ The Golden Song ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านนอกจากนำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้ถึงหน้าบ้าน

0: ทั้งสองก็ร่วมร้องเพลงให้กำลังใจผู้ประสบภัยนะฮะสร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องครับ
1: พรุ่งนี้มาสักแรกครับน้องสามจากคุณจริงคุณครับ
2: หารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่
3: เน
2: ี่
3: ยชอบดู
4: ชอบดูไหมครับ
3: ชอบ
4: เพลงโอ้แต่แล้วไม่จำได
3: ้คุณชอบจริง
0: ชอบจริงๆชอบดูดวลเพลงชิงทุนนะฮะนี่รายการเรือธงของเราเลยแหละดวลเพลงชิงทุนนะฮะฟังเพลงเพราะๆกันแบบนี้ได้ทุกเย็นนะครับเอาส่วนชาวบ้านชุมชนรุ่งเรืองซอยสังฆสันติสุข69แล้วก็71นะครับอยู่ที่เขตหนองจอกครับนี่คือชานเมืองของกรุงเทพมหานครจริงๆต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับน้ำท่วมขังมาประมาณ20วันน้ำสูงประมาณ 50-60 ซมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำกลิ่นเหม็นแล้วครับในขณะที่หลายบ้านนั้นยังจมอยู่ใต้น้ำทั้งหลังประเภทบ้านชั้นเดียวนะชาวบ้านบางคนเรียกที่นี่ว่าชายแดนกรุงเทพที่ถูกลืมสภาพนี่ไม่ต่างจากต่างจังหวัดเลยนะฮะชายแดนกรุงเทพนี่ยังมีอีกหลายหลังนะคุณและโอ้โหเนี่ยมาพร้อมเหมือนแผ่นโฟมอะไรบางอย่างที่ลอยน้ำได้เนี่ยครับต้องมาแบบนี้นะค่อยๆลากไปใช้เชือกแบบนี้เข้าไปในบ้านแน่นอนครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็ไม่ลืมชาวบ้านที่เดือดร้อนนะวันนี้นำถุงยางชีพจากโครงการวันสร้างสุขเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านถึงในชุมชนลากกันไปแบบนี้คุณยายโสมดีใจจนร้องไห้ครับบอกว่ายังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเลยสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่เพียงแค่ถุงยางชีพนะอยากให้เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนเพราะว่ายิ่งท่วมขังนานยิ่งสร้างความเสียหายลองฟังคุณยายครับ
5: มันตื่นที่มีคนเข้ามาเยี่ยม
6: ไม่มีใครมาเยี่ยมเลยหรอ
5: ไม่มีเลยก็มาทางถนนชายเขื่อนก็ไม่มากัน
6: ไม่เป็นไรวันนี้วันสร้างสุขมาแล้วนะมาให้กำลังใจมานะมานะรีบมาเลย
5: ครึ่งเดือนกว่าแล้ว
6: นี่น้ำลดมาเยอะยัง
5: ไม่ลดได้แต่ขึ้น
6: มีแต
5: ่ขึ้นนะลำบากแต่ลำบากมากแล้วมากขึ้นข้างบนขาหัวเข่าหัวเข่าเนี่ยปวดตาแต่ยางคืนก็นอนไม่ได้
0: นี่ก็โรครุมเร้าด้วยนะครับมีทั้งความดันมีทั้งเบาหวานแบบนี้อวริมะก็ดีใจมีรอยยิ้มได้เพราะว่ามีถุงจากโครงการวันสร้างสุขนะครับแล้วก็วานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนก็ตามนะครับยังไงช่วยด้วยก็แล้วกันนะฮะคนละไม้คนละมือครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทางชายขอบของกรุงเทพมหานครเนี่ยบางทีมีหลายหมู่บ้านนะฮะที่เข้าไม่ถึงจริงๆแล้วก็เชื่อไหมครับว่าไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดนะฮะกรุงเทพมหานครบางที่ที่อยู่ริมขอบจริงๆเนี่ยบางที่น้ำประปาไม่มีใช้ยังมีอยู่นะฮะต้องรายงานคุณผู้ชมแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพนี่เมืองฟ้าอมรสว่างสวยไปทั่วไม่ใช่แบบนั้นขณะที่ทั่วทั้งประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะฮะเราขอเป็นสะพานบุญส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ครับชื่อบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี 925-3-01313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีสแกน QR Code ทางหน้าจอนะฮะได้เลยซึ่งล่าสุดนั้นยอดบริจาคเมื่อเวลา 4:00 น.ที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,828,297 บาทครับสลับมาที่เรื่องราวที่หลายคนรอคอยนั่นคือแรงเงาฮะวันนี้วันดีมีข่าวดีมาบอกต่อครับเพียงสมัครวันดีพรีเมียมที่แอปวันดีนะฮะดูแรงเงาก่อนใครเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้เมื่อแรงรักของเธอกลายเป็นแรงแค้นของเธออีกคนนะฮะครั้งแรกที่ทุกคนนั้นจะได้ดูแรงเงากันล่วงหน้าก่อนทางทีวี3วันนะครับอยากดูแรงเงาก่อนใครสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีแล้วก็สมัครวันดีพรีเมียมได้เลยนะฮะดูแรงเงาทางแอปวันดีทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา 20:30 เริ่มตอนแรกศุกร์ที่23ตุลาคมนี้ดูแรงเงาทางทีวีช่องวัน31นะครับทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเวลา 20:30 เหมือนกันเริ่มตอนแรกคือจันทร์ที่26ตุลาคมดูแรงเงาก่อนใครเฉพาะวันดีพรีเมียมเท่านั้นและพิเศษฮะสำหรับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกครับ

0: ได้เวลาพักอีกสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามรอบรั้วเมืองไทยจังหวัดใดเป็นอย่างไรบ้างจังหวัดไหนฝนตกหนักรายงานกันช่วงหน้ากับ
1: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
2: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
3: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดิบี้เคยเจอ
4: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
5: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
6: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ร่วมข่าวใหญ
7: ่คุยข่าวใหญ
1: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: สวัสดีจ้ะนมนภา
1: ว้ายขนมนภามาลบ
2: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
4: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
0: แล้วหงล่ะอยู่ทีมไหน
5: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
0: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
6: เธอเป็นใคร
0: มุตตา

0: เอาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
2: ยินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่คิดเปลี่ยนแล้วต้องโฟกั
3: ส
2: คร
3: ับ สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: สวัสดีคร
3: ับอยู่ธรรมชาติป่าไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
2: ปึ๊บหนูฮะ
3: หนู
4: พบกับเฮ็ดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
5: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 นณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
6: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ทณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
7: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: เอาให้ชัดครับเรายังอยู่กับเรื่องน้ำนะฮะสภาพอากาศแปรปรวนทำเอาฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วไทยก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ติดเขาอย่างที่จันทบุรีนะครับที่จันทบุรีมวลน้ำสีขุ่นจากเขาสอยดาวก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่บ้านคลองทรายตำบลสอยดาวที่อำเภอสอยดาวจันทบุรีนะฮะเบื้องต้นก็พบว่าเสียหายไปมากกว่า10หลังในขณะที่เทศบาลตำบลสอยดาวเร่งนำรถแบ็คโฮเข้าขุดเปิดทางน้ำช่วยระบายน้ำที่เอ่อล้นออกจากพื้นที่นะฮะปัจจุบันก็ระดับน้ำลดลงแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เร่งประสานจังหวัดจันทบุรีเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดติดกันอย่างเช่นระยองก็ท่วมหนักนะฮะจุดนี้ก็คือบริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกที่ตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงระดับน้ำสูงกว่า1เมตรโอ๊ยกลัวรถที่เล่นมาจังเลยอ่ะกลัวว่าจะดับกลางทางรถยนต์ยังฝ่าน้ำท่วมลำบากนะฮะมีรถกระบะคันนึงขับฝ่ากระแสน้ำสุดท้ายเครื่องยนต์ดับครับแล้วก็ทำให้ติดอยู่กลางน้ำที่ไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหรือว่าชรบ.เนี่ยต้องเร่งเข้าช่วยเหลือคนขับออกจากรถออกมาก่อนแล้วก็จะรอกู้รถได้หลังระดับน้ำนั้นลดลงนะฮะนี่คือที่จันทบุรีแล้วก็ระยองส่วนที่ภาคใต้วันนี้ไม่ได้ทำให้คุณตระหนกนะแต่มันเกิดขึ้นจริงฮะกรมอุตุเนี่ยบอกว่าฝนจะขยับไปภาคใต้คือช่วง17ตุลาคมใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้15ตุลาคมเท่านั้นภาพที่คุณเห็นฮะหมู่1ตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อยที่สงขลาเจอฝนตกหนักมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแล้วระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสภาพนี่คือในบ้านครับเข้าไปในบ้านแล้วก็เวลาอ่านข่าวน้ำท่วมทำไมต้องเจอคำนี้ตลอดก็คือเก็บข้าวของไม่ทันแสดงว่าไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอีกแล้วนะฮะคงต้องหวังให้เราพึ่งตัวเองด้วยการดูแผนที่เองแล้วมั้งเนี่ยนะฮะไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเก็บของไม่ทันครับแล้วชาวภาคใต้ก็คิดว่าตอนนี้ยังไม่มานะครับคงจะเป็นแบบที่กรมอุตุว่าชาวบ้านก็บอกว่าน้ำเข้าท่วมแล้วห้องพักก็ท่วมห้องครัวก็ท่วมข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายแล้วก็ยังโพสต์เตือนนะฮะขอให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโปรดระวังแล้วก็เตรียมรับมือฝนตกน้ำท่วมเอาไว้ด้วยย้ำนะว่า นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอสะบ้าย้อยที่สงขลาเอาละฮะเราต้องแจ้งเตือนกันก่อนจบรายการวันพรุ่งนี้นะฮะเนื่องจากมีการประชุมแล้วก็มีผู้ชุมนุมเริ่มมากันแล้วก็เลยแจ้งปิดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะเริ่มต้นแล้วตอนนี้นะฮะจริงๆกำลังจะเริ่มแล้วนะครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเที่ยงคืนจนถึง2ทุ่มนะฮะเที่ยงคืนจนถึง2ทุ่มในขณะที่ MRT สถานีศูนย์สิริกิติ์นั้นไม่จอดนะฮะวิ่งผ่านเลยนะครับเนื่องจากมีการชุมนุมเกิดขึ้นแล้วที่บริเวณรอบๆศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับย้ำเตือนกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของการจราจรด้วยนะฮะทั้งหมดคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
9: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
10: ส์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยนะครับวันนี้พาทุกคนมากินปูไข่สดๆตัวเป็นๆนะครับไม่มีแกงเอาอย่างอื่นมาใส่แน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะลงไปจับปูไข่สดๆด้วยตัวเองนะครับจะเลอะเทอะหน่อยรับประกันสนุกแน่นอนแล้วบึงรถจากการทำงานมาไม่ไกลนะครับใกล้ๆกรุงเทพมหานครมาที่วังปูสดอำเภอพัสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมจะลุยหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ
1: โอ้โหพี่หนุ่มสายลุยของเราจะพาไปจับปูในวังแล้วจะเป็นยังไงกันล่ะเนี่ยเฮ้ยจะได้นางพับเพียบเรียบร้อยจับปูหรือเปล่านะงานนี้
0: โอ้โหนี่บอกเลยฮะคุณผู้ชมตัวใหญ่ก็หน้าอีกคืออันนี้คือพี่มัดมันแน่ไม่ใช่ว่ามาเทียบหน้าแล้วมันคือดีบหน้าผมนะมัดแน่นแล้วนะฮะนี่ฮะพี่กาแลนใช่ไหมครับ
2: สวัสดีครับพี่หนุ่ม
0: พี่กาแลนสวัสดีครับ
1: พี่กาแลนพาพี่หนุ่มลุยให้เต็มที่เลยนะครับรอดูอยู่นะ
0: มันคือปูอะไรครับพี่น
2: ี่อันนี้เป็นปูเนื้อครับปูขาวนะครับ
0: ปูขาว
2: เป็นปูธรรมชาติที่เข้ามาจากทะเลนะครับแล้วเข้ามาอยู่ในวังของเรา
0: เข้ามาอยู่ในวัง
2: ครับ
0: ฮะเดี๋ยวก่อนเข้ามาอยู่ในวังหมายความว่าไงพ
2: ี่วังคือสถานที่ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ
0: เอาพี่กาแลนแล้วปูที่ผมถืออยู่เนี่ยมันเลี้ยงหรือว่าเป็นปูธรรมชาติ
2: เป็นปูธรรมชาติที่เข้ามาในวังของเราเองโดยที่เราไม่ได้เลี้ยง
0: แล้วเวลาจับมันจับยากไหมพ
2: ี่เวลาจับเนี่ยเราจะต้องใช้ผมไม่บอกดีกว่าผมคิดว่าเดี๋ยวให้พี่หนุ่มไปลุย
0: แล้วต้องไปจับที่ไหนพี่
2: เดี๋ยวเข้าไปในวังครับแบบนี้แต่งตัวอย่างนี้เข้าวังไม่ได้
0: เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อเข้าวังกับพ
2: ี่ใช่เดี๋ยวเราเข้าวังกัน
0: เข้าวังกันนะครับ
1: นั่งกินลมชมธรรมชาติเพลินๆก็ปาไปเกือบชั่วโมงกันเลยทีเดียว
0: เรามาถึงวังแล้วถูกไหม
2: ครับพี
0: ่วังปูสดของพี
2: ่
0: แล้วไปหาปูที่ไหนอะฮะ
2: เดี๋ยวเราจะไปหากันในพื้นที่ตรงนี้ครับซึ่งประมาณ340ไร่นะครับก็
0: โอ้โหพี่รวยจน340ไร่เลยเหรอสุดยอดนี่เราคุยกับเศรษฐีอยู
2: ่ก็เดี๋ยวเราจะไปหาปูกันแย่ปูแล้วไปงมหอยแครงกัน
0: อ๋อมีทั้งปูและมีทั้งหอยด้วย
2: ใช่มีทั้งปูมีทั้งหอยแครงครับได้ขึ้นมาแล้วพี่หนุ่มบอกว่าอยากทำอะไรทานก็แล้วแต่พี่หนุ่มเลือกเมนูเลย
0: โอเคทีมงานมาประมาณ20กว่าชีวิตนะฮะวันนี้เราก็จะหาปูกับหอย20กว่าชีวิต
2: สบายมากสบายมาก
0: ก่อนที่จะได้ปูเราต้องหาเหยื่อปูก่อนนั่นก็คือหาปลาก่อนถูกไหมให้ลองดูนะ1 2อ๋อใจเย็นใจเย็นทีมงานบอกว่าให้ตกก็ดีจะได้มีโอเคจะได้มีภาพโอ้ยนี่โอ้โหเยอะอยู่โอเค
3: เลยครับเล
0: ยได้แล้วโอ้พอแล้วนะไม่ต้องหาแล้วนะทีมงานกินปลาที่แทนแล้วกันอ๋ออันนี้คือหาเหยื่อก่อน
2: ครับลองหาเหยื่อเ
0: รา
2: ไปใส่ขา
0: และทำยังไงกับมันต่อครับ
2: ตายเดี๋ยวเราไปเอาไปใส่เดี๋ยวเราจะไปใส่กระชังปูครับพี
0: ่โอเคเราได้ปลาเหยื่อแล้วครับไป
1: ได้ปลาเหยื่อมาจับปูแล้วพี่หนุ่มที่เป็นเหยื่อของทีมงานอีกทีดูจะชอบใจที่มีเหยื่อเพิ่มใช่ไหมล่ะครับพี่หนุ่ม
0: อันนี้ก็คือกระชังปูเดี๋ยวปูมันจะเข้ามาทางไหนอะ
2: เข้ามาทางนี้
0: อ๋อเราก็จะได้ปู
2: ใช่แล้วปูก็เข้าไปกิน
0: ปลาแล้วเราก็จะได้ปูอันนี้คือ1วิธีนอกจากนั้นเราต้องไปหาวิธีธรรมชาติคือเอาเหล็ก
2: แย่ในรู
0: แย่ในรูอ่ะโอเคพร้อมครับไปนี่อุปกรณ์ของเขาก็มีพลั่วแล้วก็
3: ขอแย่ปู
0: ขอแย่ปูฮะมันจะให้เหรอพี่ขอมันอ่ะอ๋อไม่ใช่ขอแย่ปูคืออุปกรณ์อ่ะไปครับ
1: เอาล่ะครับคุณผู้ชม360ไร่ในวังปูตรงหน้าพี่หนุ่มจะพาไปแย่ปูอันนี้แน่อันแต่เองอันนี้แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยขออภัยคนละแย่ไปลุ้นกันดีกว่าครับว่าพี่หนุ่มจะแย่อีท่าไหนละเนี่ย
0: ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปวางปูก่อนนะครับวางปูเสร็จปั๊บจะไปขุดปูต่อครับโอเคจะทดลองโยแล้วนะครับไปเลยนะพี่1 2โอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วให้ผมทำไงต่อพี่
3: เราขึ้นไปข้างบนทันครับ
0: โอเคพี่ขึ้นหรือผมขึ้นเนี่ย
3: ขึ้นก่อน
0: ไม่บอกเลยอ่ะว่าลึกไม่บอกเลยว่าลึก ทำไงฮะ
2: วิธีการแย่ปูนะครับเราจะเอาขอนะครับลองแย่เข้าไปดูข้างในก่อน
0: โอ้จะรูมันใหญ่มากเลยนะ
2: รูใหญ่ครับ
0: ดูจากมือเนี่ยใหญ่กว่ามืออีกอ่ะถ้ามีมันจะ
2: ถ้ามีมันจะดังเสียงแกะแกะแกะแกะแก
0: ะอันนี้ไม่มีแก
2: ะเงี้ยมันจะดังคล้ายๆกับเหมือนกับ
0: พี่อันนี้พี่เคาะ
2: ไม่เสียงมันจะดังคล้ายๆกับ
0: เหมือนกันมันไม่เหมือนกันโอ้มันก็หลุดอยู่ลึกเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: เอาล่ะตัวแรกจะได้ไหมดูท่าแล้วไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ยคุณผู้ชม
0: ทีมงานไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเอากระดองไปโอเคไหม
4: อร่อยปูไข่ดองพี
0: ่
4: อ
0: ่
4: ะ
0: อ๋อดีครับโอ้
5: หนูเป็นพิธีกรพี่จิ๊บเป็นร้องเพลงนะแต่หนูไม่ได้คิดว่ามันคือการจีอีกนิดเดียวอ่ะนี่คือคุณอาแล้วนะ
6: โอ้โหยี่แต่ละดอกเฮ้ยอันดูดิวะ
7: เคยทะเลาะกันถึงขั้นเดินต่อไม่ได้แล้วจริงๆ
6: ถ้าเขาพร้อมจะไม่เข้าใจเนี่ย เราก็ต้องเงียบถ้าเราเด็กกว่านี้เนี่ยนะฮะมันจะเรียกชั้นกันอีกแบบ
5: บางทีขับรถอยู่นั่งร้องไห้คุณค่าของฉันอยู่ไหน
8: หรือที่ปฏิเสธฟ้าเพราะว่าเกรงใจน้าหน้าหรือเปล่า
9: ลูกจะติดอยู่กับเหตุการณ์นั้นไปอีกนานแค่ไหนอะลูก
10: ลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างคนรักกันนะคะ
11: ฉันจะคิดเอาเองแล้วกันว่าทุกครั้งที่ฉันหันไปเห็นเธอที่ข้างสนามเธอกำลังส่งใจมาให้ฉันอีก
12: ให้พี่ได้ทำเพื่อน้องหน้าก่อนนะคะแล้วพี่ก็จะทำมันออกมาอย่างเต็มที่เลยก็
13: ต้องให้ฉันพูดเอง
14: ติดหนักมากเลย
15: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย์นี่คืออะไรเนี่ย
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์เดลิทไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจฟรีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม4ออก
17: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
18: หญิงไม่น่าหรอก
19: ป้าป้า
20: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร
21: ่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
22: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
23: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
24: ันกลับมาแล้วนี่
20: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
24: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
20: ตาอย่าทิ้งนี่ไปไหนอีกนะตา
25: ตาหายไปไหนมา
20: ไอ้เจ็ดเลิกหวังในตัวตาสักทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
26: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
20: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
27: ว้ายขนมจะพามาลบลบลบลบลบ
24: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
20: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
28: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับกลับไปไป
24: ฉันตาหนีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี้
29: วายอค่ะอยากเห็นตกกันในงานสักทีวะ
30: บันไดอ่ะมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
31: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
32: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
20: แต่พะจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
24: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี้
31: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
28: เธอเป็นใคร
31: อุตตา
29: แก่แล้วก็เนี้ย
24: ปากดีแน่นะมึง
33: แรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ุ่มแย่ปูกันต่อเลยครับจะได้หรือไม่ได้กันนะเนี่ย
1: มันมีรูเหมือนกันเป็นรูเล็กๆอ่ะ
2: ร
1: ู
2: สม
1: ั
2: ยคร
3: ับ
2: อ๋อ
3: ไม่มีเลยอ๋อมีรอยขุยๆแล้วครับพี
1: ่มีเชื้ออ๋อดีๆหุยน่าจะใหญ่อยู่โอ้โหรูเบลอเลยเดี๋ยวๆพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้ยินเสียงแก๊กไหม
3: เฮ้ยมี
1: หุย
3: มีครับพี่หนุ่ม
1: คือแก๊กเหรอ
0: แก๊กเลยครับคุณผู้ชมแก๊กแล้วแก๊กแก๊กแก๊กจะใช่ตัวปูหรือเปล่านะโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุ้นลุ้น
1: เฮ้ย
3: ดูดีกว่า
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊กแก๊กแก๊กกับพวกพี่หรือเปล่าพี
0: ่หลายแก๊กแล้วนะพี่ดม
1: โอ้โหอ่ะนี่เนี่ยเนี่ยได้ยินเสียงละอ๋อดีดีดีดีดีดีดีดีอ๋อดีดีเออเออครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โห
3: ระวังครับพี่หนุ่ม
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องอ้อมหลังเราต้องอ้อมหลังเราต้องอ้อมหลังมันนี่นี่นี่นี่นี
3: ่กดครับกดกดลงไป
1: นี่โอ้เหนื่อยมาทั้งวันได้แล้วเฮ้ยแต่มันโอ้โหถ้าโดนนิ้วนะ

0: แตกอ่ะ
1: โอ้ยตัวบะเริ่มเทิมเลยระวังนะครับระวังบอกเลยว่าถ้าไม่เชี่ยวชาญแล้วก็อย่าทำตามจะโดนหนีบนิ้วแตกได้เลยนะครับดูก้ามนั่นเอาหลังจากได้ปูมาพี่กาแลนก็นำมาน็อกด้วยน้ำแข็งส่วนพี่หนุ่มของเราก็ขออาสาออกไปงมหอยต่อ
2: โอเคตรงไหนพี
3: ่นี่ครับตรงนี้ครับ
2: ทีมงานอยากกินหอยว่ะก่อนที่เราจะลงให้พี่เขาลงก่อนดีกว่าพี่ลงนะผมลงบ้างผมลงบ้าง
1: ในระหว่างที่พี่ตุ่มงมหอยพี่กาแลนก็ขมักเขม้นเร่งแยกชิ้นส่วนปูขัดขัดถูถูล้างทำความสะอาดเพื่อรอพี่หนุ่มขึ้นมาทำอาหารมื้อเย็นของเราในวันนี้ส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นเฮ้ยรอชิมกันได้เลย
2: เยอะไหมครับกินงานครับ
3: เยอะครับ
2: กินงานกินเยอะเนาะ
3: กินกี่โลครับเนี่ย
2: กินงานเนี่ยกินงานสบายเลยสบาย
1: ว่าแต่เนี่ยมันจะมืดแล้วนะพี่หนุ่มขึ้นไปทำอาหารเถอะน้องขอไม่ไหวแล้วท้องร้องจอกจอก
2: ทุกคนครับวันนี้เราหาปูมาทั้งวันฮะทั้งปูทั้งหอยหามาจนมืดพี่จะทำอะไรนะปูผัดพริกไทยดำ
4: เป็นปูผัดพริกไทยดำ
2: สูตรอะไรพี
4: ่สูตรบางปูพระสมุทรเจดี
2: สูตรพัชบุตรเจดีนะครับ
4: okay.
2: ใส่น้ำมันลงไป
4: แล้วก็เดี๋ยวเราเอาปูที่เรา
2: โอ้ยังไม่เคยเห็นไหนก็ดูสิ
4: ที่เรานึ่งมาแล้วนะคร
2: ับโอ้โหตัวใหญ่โอเค
4: ร้อนไม่ร้อนร้อนแล้วร้อนแล้วถ้าวันอาหารวันนี้อร่อยเป็นผมแต่ถ้าไม่อร่อยก็เป็นฝีมือพี
2: ่อ้าวพี่ผมแค่เป็นคนผัดเองโอเคปูเราไม่ควรมันอันนี้มันผัดมันแรงแล้วพี่เนาะเดี๋ยวเนื้อมันจะเละสุกแล้วเราแค่กลับก็พอโหใส่พริกไทยดำเยอะเหมือนกันนะพี่เน
4: า
2: ะ
4: ชอบเผ็ดไหมครับ
2: กินได้เลยครับพี่ผมเป็นคนจัดจ้านอยู่แล้วครับพี
4: ่
2: โอเค
4: ทุกอย่างเลยนะครับ
2: อะไรนะพี่ทุกอย่างพี่อันเนี้ยกล้ามเนี่ยโอเคเป็นของผมทีมงานไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเอากระดองไปโอเคไหมโอเคพอทีมงานไม่มีใครขยักดาตะโกนใส่ซอสหอยไป1ทัพพีใส่ให้ทั่วครับไปหน่อยละกันซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาว
1: ลุยโคลนแล้วก็มาลุยครัวกันเลยเอาให้อร่อยจ้ะพี่หนุ่มอย่าให้เสียชื่อนะ
2: พร้อม1 2 3ว้าวเสียงดัง
5: ลองดูครับพี่
2: เสร็จแล้วครับนี่ครับปูผัดพริกไทยดำสูตรอะไรนะพี
5: ่สูตรอนุวัฒน์ทั่วไทยครับ
2: กินงานกินไม้โอ้นี่มาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยมากที่สุดหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวันนั่นก็คือการรับประทานปูแล้วผมก็กินนี่นะกินกล้ามใหญ่ๆแบบนี้โอเคพี่กินอยู่แล้วไง
5: ครับได้
2: จะเบื่อแล้วอะไรอย่างนี้นี่คือฝีมือของอนุวัฒน์ชดชัยนะครับ
6: ถึงแม้ว่าฝีมือการทำจะไม่ใช่มืออาชีพแต่รสชาติของปูคือหวานและอร่อยมากมันสด
2: มันสดมันอร่อยมากคือนี่ถ้าไม่ได้ฝีมือพ่อครัวนะคือมันไม่ได้อร่อยแบบนี้นะ
5: หรอครับใช่ใช่โอเคต้องทำแล้วโอเค
2: นี่ไปช่วยผมอ
5: ันนี้ฝีมือพี่หนุ่มเลย
2: ฝีมือผมและนอกจากเมนูที่ผมทำแล้วที่ร้านก็มีเมนูอื่นด้วยถูกไหมฮะ
5: เด
2: ี๋
5: ยวผมจะให้ชิมอันนี้เป็นปูหล่นนะครับปูหล่นเนี่ยจะต่างจากร้านอื่นตรงที่ว่าเราใช้ปูไข
2: ่นี่คือใช้ปูไข่ไม่ใช่แบบเป็นไข่ปลอมนั่นนี่คือไข่จริง
5: ใช่ใช่
2: นี่ดูซะก่อน
5: ใช่ไหมครับต่อมาจะเป็นปูไข่ดองครับขออนุญาตพี่หนุ่มหยิบปูมาน
2: ี่ปูไข่ดองแนะนำปูไข่ดองแบบนี
5: ้ครับ
2: แล้วเราก็ต้องใส่น้ำจิ้มลงไปถูกไหม
5: จิ้มแล้วคนครับระวังช้อนลงครับพี
2: ่ฮะวางช้อนลง
5: ช้อนลงครับ
2: นี่คือเวลากินของเขา
5: แล้วพี่ก็ดก
2: ต้องมีเสียงด้วยหรออ
5: ืม
2: อร่อย

0: อย่าปูไข่ดองพี่อ่ะเออพี่กาแลนผมชิมของพี่หมดแล้วพี่ยังไม่ได้ชิมของผมเลย
1: ผมก็นึกว่าพี่ลืมไปแล้วมันไม่ได้แค่มีความอร่อยครับพี่มันมีความใส่ใจลงไปด้วย
0: เนี่ยเป็นวันที่กินปูมากที่สุดอีกวันนึงนะฮะโอ้โหขอบคุณพี่มากครับขอบคุณฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะมาที่ไหนได้ครับ
1: ร้านปูสดพระสมุทรเจดีครับผมแล้วก็วันนี
0: ้
1: ผมว่ามันค่ำแล้วผมว่าผมจะชวนพี่หนุ่มนอนด้วยกันคืนนี้เลย
0: พี่จะใช้คำว่านอนด้วยกันใช้คำว่านอนที่นี่
1: โอเคนอนพักที่นี
0: ่ครับ
1: ด้วยกัน
0: ได
1: ้นอ
0: นพักที่นี
1: ่ได้ครับ
0: ทำไมฮะ
1: พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำไปที่วัดสาขาซึ่งมีหลวงพ่อโตนะครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านบ้านสาขาของเราแล้วก็เป็นวัดที่สวยงาม
0: เพราะฉะนั้นนะครับ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้พลาดไม่ได้เดี๋ยวขอกินให้อิ่มก่อนพรุ่งนี้เช้าเราไปวัดสาขากันนะครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวก็อิ่มแล้ว
1: จริงๆกินต่อครับพี่กินมา
2: ไฟไหม้ในหมู่บ้านถ้าเขาได้ยินเสียงพระสวดเขาจะมองเห็นว่าเหมือนมีพระโอบไฟไว้ไม่ให้ลาม
3: นะโมตัสสะ
4: นะโมตัสสะ
5: รายการโชว์พาวพาน้องเต้าหู้สาวน้อยอารมณ์ดีตะลุยจังหวัดนครปฐมดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่และตำนานความเชื่อ
4: ภายนี่สบายใจมาก
6: มันสบายใจตอนนี้หิวข้าว
4: ไม่หิว
5: คุณเชื่อไหมครับที่นี่เนี่ยมีที่พักพิงใจอยู่มากมายสนุกอิ่มอร่อยและสบายใจไปพร้อมกันห้ามพลาดโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
7: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
8: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
9: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดิบี้เคยเจอ
10: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
11: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
12: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
7: ้ร่วมข่าวใหญ
11: ่คุยข่าวใหญ
7: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
13: เดอะโกลเด้นโชว์ออลสตาร์คอนเสิร์ต2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางเทคนิคเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าย
14: ินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่คีตเปียและน้องโฟกั
15: สสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
15: แน่นอนอยู่ธรรมชาติมาไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
14: ปึ๊บหนูฮะ
15: หนู
7: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31

0: ากให้หนูเอื้อมจูงควายประกวดนะ
1: ฮะ
2: และควายที่ชนะการประกวดได้รับรางวัลที่1ก็คือ
1: ยังไงเอื้อมก็จะต้องชนะแล้วก็หาเงินมาไถ่ของทองคืนให้ได
3: ้หอมรักบ้านทุ่งเริ่มวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: ครึ่ง2ตอนสุดท้าย
5: กูจะให้มึงฆ่าแล้วมึงต้องฆ่าเดี๋ยวนี้ฆ่าแม่งเดี๋ยวนี้
6: ถ้าผมได้ตำรานวดข้าจะได้กว่าผมก็สามารถช่วยท่านกำจัดคู่แข่งทางการเมืองได
5: ้ผมจะไม่ยอมไม่ยอมอะไรว่าความผมเด็ดขาด
6: มันมากันแล้ว
7: ผมแค่ไม่อยากให้พ่อทำผิดอีก
5: ถ้ามึงจะยิงมึงก็ยิงมึงยิงเลย
4: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน

0: 0854594โทรออก
1: อนุวัฒน์ทั่วไทย
2: สวัสดีเช้าวันใหม่อีกวันที่บ้านสาขาหมู่บ้านชาวประมงชุมชนโบราณริมปากอ่าวไทยไม่ไกลจากกรุงเทพเที่ยวได้ชิวๆแบบเช้าเย็นกลับได้เลยนะครับ
3: ที่นี่มีตลาดที่นี่มีตลาดตามสไตล์เราคือเราต้องหาอะไรกินก่อนเฮ้ยเดี๋ยวร้านนี้น่ากินเดี๋ยวขอลงไปดูก่อนเอาละทีนี้ของกินต้องบอกเราร้านนี้กุ้งเหยียดป้าสุนทรสวัสดีครับป้าครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ป้าขายอะไรครับป้า
4: ขายกุ้งเหยียดนะคะ
3: กุ้งเหยียด
2: ถ้าพูดถึงของดีของเด็ดบ้านสาขาก็ต้องกุ้งเหยียดนี่แหละครับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่เหมือนที่ไหนทำไมกุ้งจะต้องเหยียดตามพี่หนุ่มไปหาคำตอบกัน
3: ทำไมมันชื่อกุ้งเหยียดอ่ะป้า
4: อ๋อกุ้งเหยียดนั่นแหละลูกก็ตัวมันตรงอะคะ
3: อ๋อนี่ตัวมันตรงแบบนี้
4: ใช่
3: อ
4: ๋
3: อเหรอนี่คือกุ้งเหยียดนี่ฮะ
4: มันไม่ตรงโดยที่ต้มนะเราต้องดัดมันนะลูก
3: อ๋อตอนตากดัดมันใช่ไหมแม่
4: ใช่ตอนเลี้ยงใส่หม้ออ
3: ๋อตอนเลี้ยงใส่หม้อ
4: เราต้องดัดให้มันตรงอย่างนี
3: ้เอออร่อยไหม
4: อร่อยดีเดี๋ยวป้าจะถีบมะนาว
3: อ๋อเทคนิควิธีการคือต้องบีบมะนาว
4: ต้องบีบมะนาวแล้วเป็น3รส
3: ทีมงานมีกลืนน้ำลายนี่มันต้องอย่างนี้บีบมะนาวเดี๋ยวผมขอเก็บแมสแป๊บนึงนะ
4: ทำไมตัวจริงหล่อจังอ่ะ
2: หัวใจผมบ้างจะมีใครบ้างจับจองว่าจะไปกันพี่โกกลัวเขาจะถีบใส
3: ่ป้าไม่เอานะ
4: คมขำ
3: พูดง่ายๆคือดำนั่นเองนี่กุ้งเหยียดป้าผมอยากขอมะนาวอีกหน่อยได้ไหม
4: ได้
3: ผมบีบนะนี่ฮะเขาบอกว่าเทคนิคการกินกุ้งเหยียดให้อร่อยก็คือ
4: ต้องบีบมะนาว
3: ต้องบีบมะนาวแบบนี้โอ
2: ้เป็นอะไรที่น้ำย่อยทำงานบ่อยมากใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมโอ้ยกลัวไม่ถูกแล้วลิ้นผ่านหมดแล้วโอ้ย
3: เออมันสามรส
4: ไง
3: เพิ่งรู้ว่าให้กินแล้วบีบมะนาว
4: ป้าให้อีกตัวนึง
3: เดี๋ยวลองให้ทีมงานผมชิมก่อนได้ไหม
4: แต่เอาให้อร่อยอร่อย
3: ให้กล้องกินที่มือเราหน่อยนะหน่อยกินที่มือหน่อยเ
5: ออไม่ต้องกลัวหรอ
3: ไว้หัวไว้ด้วย
4: หัวกินได้ลูกหัวมันอยู่ที่หัว
3: เป็นไงบ้างรสชาติอร่อยนะ
2: แม่ทีมงานรายการเนี้ยพิธีกรเนี่ยเขาเลี้ยงดีจริงจริงโอ้โหอิจฉาตาร้อนเผา
3: โอ้โหคุณผู้ชมสวยมากๆฮะสมแล้วที่พี่การแลนด์เขาแนะนำครับวัดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือวัดสาขาครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวสาขาสมุทรปราการนะครับใครมาที่นี่ต้องมาไหว้หลวงพ่อโตครับตามมาเลยครับ
2: อะไรจะคุ้มเท่าดูอนุวัฒน์ทั่วไทยกันนะครับเนี่ยผ่าทั้งลุยทั้งกินทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ไม่เคยพลาด
3: สวัสดีครับลุงออดครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: โอ้วัดสวยนะฮะ
6: ครับผม
3: นักท่องเที่ยวมาเยอะด้วย
6: ครับ
3: ส่วนมากเข้ามานี่เข้ามาไหว้
6: ครับมาไหว้องค์พ่อโตข้างบนนะครับส่วนมากเขาจะมาขอพรจากท่านว่าให้หน้าที่การงานเลื่อนขึ้น
3: เจริญรุ่งเรือง
6: ขายที่ขายทางอะไรอย่างเงี้ยเขาสมหวังตลอด
3: อ๋อสมหวังเขาเลยมากันเรื่อยๆ
6: ครับ
3: วัดนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ย
6: วัดนี้สร้างมาประมาณปีพ.ศ. 2325
3: โอ้โห
6: 200กว่าปีมั้ง
3: 200กว่าปีแล้ว
6: ครับ
2: ภายในวัดยังมีภาพและวัตถุสิ่งของโบราณให้ได้ดูศึกษาประวัติศาสตร์โบราณไปด้วยครับ
3: ปาฏิหาริย์ที่เกี่ยวกับหลวงพ่อโต
6: ไฟไหม้ในหมู่บ้าน
3: ครับ
6: ไฟไหม้ตอนคืนเขาเข้ามาดูกันเข้ามาช่วยกันเขาได้ยินเสียงพระสวด
3: โอ้ดิเสียงพระสวด
6: แต่ถามแล้วไม่มีพระสวดแต่คนที่อยู่ด้านนอกอ
3: ่
6: ะเขาจะมองเห็นว่าเหมือนมีพระโอบไฟไว้ไม่ให้ลาม
3: น
6: ี่เป็นบารมีของหลวงพ่อไฟไหม้ประมาณ5หลัง
3: นอกนั้นไม่โดนเลย
6: ครับผม
2: นับว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ชาวบ้านประสบพบ

0: จอกันทั่วหน้าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตวัดสาขาก็ยิ่งเป็นที่เลื่องลือและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านนานมา
1: คนมาลอดโบสถ์กันเขามาลอดเพื่ออะไรฮะ
2: ครับเป็นที่วัดเนี่ยเราจะสร้างปากทางเข้าไว้ก่อนลอดโบสถ์เป็นพระราหูอ้าปากเพราะพระ

างเข้าลอดโบสถ์เป็นซุ้มพระราหูดูน่าเกรงขามซึ่งพระราหูนั้นก็แสดงถึงการปัดเป่าและป้องกันสิ่งชั่วร้ายและตามทางเดินนั้นก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สักการะตลอด

0: คุณลุงออดมากๆนะครับที่วันนี้พาผมดูวัดสาขานะฮะคุณผู้ชมถ้าสนใจแวะมาเที่ยวกันได้นะครับ
1: ขอบ
0: คุณครับผ่านไปอีกหนึ่งวันดีๆนะครับแม้ว่าจะใกล้กรุงเทพแค่นี้แต่พอได้เข้าไปถึงที่บ้านสาขาอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการโอ้มันเหมือนหลุดไปอีกโลกนึงยังไงอย่างนั้นเลยครับโลกที่อุดมไปด้วยธรรมชาติวิถีชาวบ้านสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาสัมผัสแบบนี้มาเที่ยวตามรอยกันได้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีเวลาเปิดอนุวัตทั่วไทยจะไปตะลุยกับผมได้ทุกที่เลยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับเรือรั่วรอด
2: เกือบไม่ถึงฝั่ง
0: เราคือผู้รอดชีวิต
3: อ้าวนั่นไงนั่นไง
2: จบ
3: ตายตอนจบนะตายตอนจบนะอนุวัฒน์ทั่วไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ดวลเพลงชิงทุนอยู่กับนักสู้ชีวิตมาจนถึงเทปที่2000แล้วล่ะครับซึ่งเมื่อวานนี้แชมป์ยังนายก็เอาชนะคู่ท้าดวลมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่26และเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 685,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับนักร้องวงหมอลำที่ขอมาสู้คว้าทุนซื้อรถยนต์ต่อยอดอาชีพ
1: ปัจจุบันเป็นนักดองอยู่ประจำวงหมอลำคณะเกียงไก่อีสานสินครับตอนนี้ก็อยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วครับ
2: ใครเป็นคนจุดประกายความฝันการเป็นนักร้องให้พี่ยา
1: คือแม่ครับ
2: แม
1: ่ครับแม่ก็เป็นนักร้องเหมือนกันสมัยเด็กๆก็ไปเวลาแม่ไปทำการแสดงผมก็ไปด้วยครับเวลานั้นก็แม่ก็ให้ขึ้นร้องเพลงครับขึ้นด้วยข
2: ึ้
1: นเพลง2เพลงครับ
2: อายุเท่าไหร่ตอนนั้น
1: ตอนนั้นก็ประมาณกี่ขวบ5-6ขวบ
2: โอ้ยโอ้เจ๋งมาก
1: ในแต่ละมือที่ได้ใส่ชีวิตอยู่กับหมอลำนะครับผมถ้าว่าท่อบ่เมื่อยบ่มันก็บ่ท่อครับเพราะว่าเฮามักได้เสียงเพลงนะครับผมแค่เฮาได้เฮ็ดในสิ่งที่เฮาฮักเฮาก็บ่เมื่อยเฮาก็รู้สึกมีความสุขไปกับมันนะครับผม
3: ใครโทรมาน้อฟังเสียงหลอดสายใจกัน
4: เสียงเพราะมากลูก
5: เสียงดีพลังเสียงดี
6: วันนี้ถือว่าทำไปได้ดีทีเดียวค่ะ
0: ศึกรักครั้งนี้ต่างคนต่างมีอาวุธเด็ดเรนกำความลับสำคัญ
7: ยังไงผมก็จะบอกดอกคุณว่าพี่คิดกับเขาเกินเลยกว่าเจ้านายเขาจะได้ไม่ต้องเจอพี
0: ่วินมีหลักฐานเด็ด
8: ถ่ายรูปแกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วย
7: เปิดมาเลยตอนนี้
9: ได้แต่พี่จะเปิดตอนที่ดอกคูณอยู่ด้วยเรากล้าแลกปะล่ะ
0: ศึกนี้ใครจะต้องไปจากดอกคูณ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: อาทิตย์นี้ติดตามชมรู้ไหมแควโสดสเปเชียล
12: คุณเน

0: ิกิรู้ไหมจะโดด2026
1: สเปเชียล
0: อัพล่า
2: ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เนี่ยโทรออก
4: ไอ้ที่ตายไปว่ะพี่ติง
5: บอกเสียใจด้วยนะครับ
6: เอ๊ะ

0: หล่อเล่นหมอว่าคุณน่าใช้ชีวิตหักโหมเกินไปซะหน่อยหาเวลาดูแลสุขภาพบ้าง
1: คุณนั่งครบ1ชั่วโมงแล้ว
2: หัวเราะแล้วสารเอนโดฟินมันจะหลั่งออกมา
1: เป็นไรอ่ะ
3: จะเป็นนิวติงติง
2: ชีวิตใหม่เริ่มแล้ว
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
4: ทุกวันอังคารเวลา 3:30 น
5: พิเศษลูกค้า AAS
4: เท่านั้น
5: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
4: เพียง99บาทต่อเดือน
5: กดดอกจัน5594
4: โทรออก
6: ครึ่ง2ตอนสุดท้าย
7: กูจะให้มึงฆ่าแล้วมึงต้องฆ่ามันเดี๋ยวนี้ฆ่าแม่งเดี๋ยวนี้
8: ถ้าผมได้ตำรานวดข้าจะไรกว่าผมก็สามารถช่วยท่านกำจัดคู่แข่งทางการเมืองได
7: ้ผมจะไม่ยอมให้อะไรมาขวางผมเด็ดขาด
8: มันมากันแล้ว
9: ผมแค่ไม่อยากให้พ่อทำผิดอีก
8: ถ้ามึงจะยิงมึงก็ยิงมึงยิงเลย
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:00 นครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
10: คณะกรรมการตัดสินให้ควายตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข31
11: หอมทองอยู่กับโอ๋มาตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวพี่จะขายมันเลยนะ
12: เอาหอมทองขึ้นรถไป
13: เอาหอมทองขึ้นมา
14: เอาหอมทองขึ้นมา
15: บอสแค่อยากได้หอมทองคืนก็จ่ายมา2ล้านสิ
16: กูจะสอนให้ดูเอื้อมปั้นควายลงแข่งกับฟาร์มใหญ่อย่างมึง
17: ถ้าเราชนะการประกวดเราก็ได้หอมทองคืนแล้ว
18: เพื่อมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับควายกันเหรอ
17: เพื่อมาอยากให้พี่ช่วยไง
18: คลิปแรกเราทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
19: หอมเงินวันนี้เนี่ยพี่จ้างเด็กเอ็นมาอาบน้ำให้เราด้วยนะก็คนมันรอเธอมาตั้งนานข้างเดียวแค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อนทั้งตัวและใจ
5: กูไม่ยอมให้มันหอมทองคืน
17: ยังไงครั้งนี้เอื้อมก็จะต้องชนะ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพร้อมรักบ้านทุกเริ่มวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
1: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
12: สินเชื่อที่ดินเงินชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับหนึ่งไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
16: ผมไร้ประกาศชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เดือนเพลงชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกเพื่อตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยเท่านั้นยังไม่พอหากคุณไปแชมป์ได้ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินคูณ2แล้วรถเกี่ยวนวดข้าวคูปต้ามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยไปอีก 100,000 บาทกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่แอนสิริยมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีจ้าแอน
16: นี่วันนี้นักแสดงจากละครดังของช่องวันมาฮะสงครามหมอลำฮะลูกทุ่งหมอลำสาวอีสานสำน้อยคนนี้ข้าวทิพย์ธิดาดินนำเพลงจากละครมาฝากเราฮะส่งใจมาเคียงอ้าย

0: ดีสวัสดีครับเอาเพลงกับละครซึ่งกำลังดังอยู่เลยตอนนี
1: ้
0: สงครามหมอลำ
1: ค่ะ
0: เพลงนี้ส่งใจมาเคียงอ้ายมันจะใช้ส่วนไหนของละครเรื่องนี
1: ้บนเวทีหมอลำเลย
0: อ๋อบนเวทีหมอลำเหรอ
1: ใหญ่ๆเปิดตัวแอนนาอาริสา
0: อ๋อ
1: ใช่
0: นึกว่าร้องให้ผู้ชายซะอีก
1: ด้วยค่ะด้วยวายุคู่กับเราคือเบิ้ลปทุมราชนั่นเองใช่ค
0: ่ะพูดจริงนะตอนเห็นตัวอย่างละครเรื่องนี้ครั้งแรกนะดึงหน้ามาแต่ไกลเลยข้าวทิพย์ดาดินหน้าขมึนทึ่งมาเลยฉันนึกว่าตัวร้ายแน่นอนนะกะว่ามารายการจะดักตบให้ดูล่ะแต่ปรากฏเรื่องผ่านไปผ่านไปปรากฏว่าเอามาได้ร้ายอย่างที่คิด
1: ใช่เพราะว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้จะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองแรงๆแล้วก็ตามหาความฝันคือทำทุกอย่างเลยเพื่อจะให้ได้มาเป็นนักร้องใช่ค่ะ

0: ็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดดราม่ากับลูกชายเจ้าของวงก็คือได้เดินจากเขาไปเพื่อไปตามหาความฝันเขาก็เลยโกรธเรา
1: อ๋อไอเราก็เคืองนี้ด้วยว่าความฝันเราคือนักร้อง
0: ใช
1: ่แต่ทำให้เราเป็นได้แค่แดนเซอร
0: ์ใช
1: ่ไปพิสูจน์ตัวเองมา
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นนักร้องดังกลับมา
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ต้องดึงเวทธรรมดาเอาละฝากผลงานละครรวมทั้งเพลงนี้ด้วยนะฮะจากสงครามหมอลำครับ
0: ค่ะฝากผลงานเพลงใหม่เด้อค่ะทรงใจมาเคียงอายนะคะหมอลำม้วนๆให้แฟนๆเพลงของเขาทิพย์ได้รับฟังกันนะคะแล้วก็ละครเรื่องล่าสุดนะคะสงครามหมอลำทางช่องวัน31ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ข่าวทิพย์ธิดาดินครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: เดี๋ยวจ้า
2: ช่วงหน้าพบกับนักร้องวงหมอลำที่ขอมาคว้าทุนซื้อรถยนต์หวังต่อยอดอาชีพครับ
3: ปัจจุบันเป็นนักร้องอยู่ประจำวงหมอลำคณะเกียงไก่อีสานศิลป์ครับตอนนี้ก็อยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วครับในแต่ละมื้อที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับหมอลำนะครับผมถามว่าท้อบ่เมื่อยบ่มันก็บ่ท้อครับเพราะว่าเฮามักได้เสียงเพลงนะครับผมแค่เฮาได้เฮ็ดในสิ่งที่เฮาฮักเฮาก็บ่เมื่อยเฮาก็รู้สึกมีความสุขไปกับมันนะครับผม
4: อีกสักครู่รับชมรายการด้วนเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้ง
6: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับขู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
5: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
6: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
5: ใช่ใช
6: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
5: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
6: 3ปีครับ
5: เฮ้ยไม่เคยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
6: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาท
5: คุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
6: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
5: ม
6: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
5: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
6: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
5: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
6: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวข่าวตายแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
5: เอาให้ว่าเป็นเรื่อง
6: ของเป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
5: ข้าวนุ่ม

0: คุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆนุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
0: ิน
1: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
0: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
0: เอาด่วน
1: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
0: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับ
0: แล้วดู
1: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
1: ้
0: าจะทำเมนูหุงอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิชิบไม่ไหวคุณผู้ชม
1: เพ
0: ราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
1: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
0: ต่อไปอันนี้
1: คือทำอะไรนี
0: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
1: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
0: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
1: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวคนนี้สายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนูเขาเดี๋ยวก็หุงได้หรอ
1: ร้อนนะเธอร้อนนะ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: คุณผู้ชม
0: หุยนุ่มมาก
1: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
0: โทษนะ
1: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
0: โทษนะคุณผู้ชม
1: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
0: มีไก่
1: เป
0: ิ
1: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
0: มีปิ้งไก่กินกับข
1: ้
0: าวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวสวยไหม
0: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้าเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
1: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
0: นี่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกติหนูเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
0: ข้าวสวยข้าวเป็นแบบ
1: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบ ขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
0: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่าง1,390ได้ฟูลออปชันเราได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยัง

0: ของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
0: เฮ้ยเฮ้ยเพลงทำต่างหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
1: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะเออโรยหน่อย
0: เนี่ยเค้กหน้าไหม้
1: แต่งหน้า
0: คุ
1: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
0: ใช
1: ่โทรตอนนี้เธอ
0: และตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
1: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ดีแฟลตเซลบายโอช้อปปิ้งนะคะแหมเช้าๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นเราสองคนไหมคะหวีผมเข้ารายการกันมาแต่เช้าเลยเพราะอะไรทุกคนนะเห็นผมยาวๆแล้วก็ชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะอยากไว้ผมยาวสลวยสวยเก๋คุณป้องแนะนำหน่อยสิ
3: คือตอนนี้พออายุเยอะมันจะบางพอบางปุ๊บต้องไปตัดสั้นดูแก่ดูมีอายุ
2: สอยสั้น
3: วันนี้หลายคนหมดตังมาเยอะแล้วใช้อะไรผมไม่ขึ้นสักทีสังเกตไหมคะที่เกาหลีเขาจะฮิตสมุนไพรที่เรียกว่าโสมแดง
2: โอ้ยแพงจะตาย
3: เอาโสมแดงไปใส่อยู่ในทุกผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วง
2: แต่มันดีมาก
3: ขายขวดหนึ่งดีมากใช้แล้วผมขึ้น
2: ขวดเท่าไหร่
3: ขวดหนึ่งเป็นพันวันนี้นะคะไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวป้องเอาขวดหลัก10มาให้เลยตอนนี้แชมพูโสมแดงมาอยู่ที่นี่แล้วนี่เขาสระผมหรือทอผมนั่นน่ะทำไมผมมันขึ้นหนาแน่นขนาดนั้นอ่ะ
2: แชมพูโสมแดงคือกายะ
3: คือป้องบอกนะใช้อะไรแพงๆก็ไม่สู้ใช้โสมแดง
2: จริงเหรอ
3: จะหมดตังหลายพันบางคนถ้าไม่คิดจะไปปลูกผม 300,000 นะเอาตัวนี้ไปสระ
2: โอ้แต่ค่าปลูกผมมัน 2-300,000 จริงๆนะ
3: ใช่เอาตัวนี้คุณยูริ
2: คนนี้
3: พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะเป็นคนเกาหลี
2: แท้เลย
3: เขาบอกไปซื้อตัวโสมแดงที่เกาหลีขวดละเป็นพันวันนี้มาใช้โสมแดงปลูกกายะผมขึ้นดกดำหนาแน่นเย็นสบายหัวนี่ไง
2: คุณผู้ชมดูแกสายใหญ่เลยอ่ะอุ้ยอยากแบบสะบัดแล้วมันได้แบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพให้แม่มีความสุข
3: ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคือโปขวดนึงอ่ะขายกันอยู่เนี่ยปกติเขาขายกันหลักพันหรือสุกายะปกติเนี่ยมันจะเป็นโป6ขวดพัน
2: แล้ววันนี้จัดโปยังไงให
3: ้วันนี้เดี๋ยวป้องจะให้ไปเลยทั้งหมด8ขวดพันมีตังทอนแล้วเดี๋ยวจะให้ครีมอาบน้ำตัวหอมใครที่ผิวแห้งๆมีกลิ่นสาบเหม็นสาบค่ะเอาตัวนี้เป็นสบู่ตัวหอมให้อีก82
2: คือทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอเนี่ย4แถม4ขวดใหญ่ๆได้8ขวด
3: 8เดือน
2: 8เดือนเลยแล้วก็ยังแถมเป็นแชมเป็นสบู่
3: น้ำตัวหอม
2: อาบน้ำตัวหอมให้อีกท
3: ั
2: ้งหมดนี้999บาทเรื่องจริงเหรอเนี่ย
3: จริงๆค่ะเฉพาะวันเดียวนะคะตัวนี้ขายดีมากๆตอนนี้โสมแดงขายดีมากๆนะ
2: รีบโทรเลย1252ยังจะบอกคุณผู้ชมว่าแฟลชเซลทุกครั้งสายมันจะแน่นมากเพราะฉะนั้นพี่ๆแม่ๆป้าๆที่ดูอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะหยิบโทรศัพท์ก่อนกด1252999นี้เก็บเงินปลายทาง
3: ไม่มีค่าส่งนะคะ
2: ค่าส่งไม่ด้วย
3: อ้าวไปดูแม่อูมนิดนึงหม่อมอูมปัจจุบันนี้71
2: แล้วมีปัญหาอะไร
3: คือหม่อมอูมจะตัดผมสั้นแล้วแล้วก็จะดัดผมหยิกนี
2: ่เอ้าแต่ผมยาวแล้วนี
3: ่เลี้ยงไว้ผมแล้วคือหม่อมอูมเนี่ยนะคะแก71มีอาการผมมันร่วงนะคะตามวัยนะคะ
2: แกเป็นนักแสดงต้องทำผมบ่อยด้วยมั้งคะ
3: โอ้โหหนังเปิดไปตั้งไหนเจอแต่ดักหัวนะคะขาวไปหมดเลยเลยบอกแม่ลองเอาไปสระนี่
2: อย่าเพิ่งหมดหวัง
3: แม่เขาไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกแล้วนะตอนนี้แม่เขากำลังเลี้ยงผมยาวอยู่เพราะมันดูหน้าเด็กแล้วไว้ได
2: ้ผู้ชายก็ได้ด้วย
3: 80ค่ะเพราะรองคดีต้องแกมีการคันหัวหนังหัวลอกไปสะเก็ดเลยหนังหัวแห้งมากการกระหม่อมเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นไข่ดาว
2: เขาช่วยเรื่องหนังศีรษะแห้งด้วยเหรอคะ
3: หนังศีรษะแห้งหนังศีรษะลอกกินหนังหัวเขียวผมร่วงดูผมขึ้นขนาดนี้
2: ถ้าผู้ชายได้กลับมามีไรผม
3: เต
2: ็มหัวแบบนี
3: ้
2: มีความสุขดูหนุ่มขึ้นเลยนะคนเกาหลีแท้ๆ 100% พูดเกาหลีพูดไทยไม่ได้นะเขายังใช้เลย
3: แกคันหัวแล้วคันหัวเสร็จปั๊บหนังหัวลอกแล้ว

0: ีกลิ่นแล้วเสร็จปุ๊บผมมันก็ร่วงมันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยนะ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอโทรก่อน1252โทรด่วนตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย
0: นี่คือตำรับสมุนไพรโบราณนะคะโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผมร่วงมีปัญหาเนี่ยจับไปตรงไหนแล้วบางเอาไปสระใครมีกลิ่นหนังหัวเอาไปสระใครที่รู้สึกว่าหนังหัวลอกมีอาการคันเรื้อรังเอาไปสระ1252 1252ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสัมผัสผมตัวเองแล้วมันแบบได้หวีบ้างผมหนาบ้างมีวอลลุ่มบ้างแล้วก็ไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกไปตลอดชีวิตของฉันแล้วหรอรองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้ตั้ง8ขวดเนี่ยการที่กลับมาไว้ผมทรงแม่อูม
0: แม่อูมเนี่ยนะ
1: วัย71
0: เนี่ยเตรียมตัดผมสั้นแล้วนะเตรียมตัดผมหยิกแล้วน
1: ะ
0: ตอนนี้แกเลี้ยงไว้ผมยาวกลางบ่าแล้ว
1: ดูสวยขึ้นเลย
0: คือมันสามารถเลี้ยงผมได้เลย
1: ผมมันทำให้คนเราสวยขึ้นจริงๆนะ
0: จะต้องไปจ่ายแพงๆหลักหมื่นหลักพันไม่ต้องนะคะโสมแดงตัวจบเลยค่ะ
1: วันนี้หมดแล้ว
0: สิบสอง
1: เซตสุดท้ายแล้วเพิ่มให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
0: ได้เท่าไหร่แต่ได้เท่าไหร่
1: เช็คให้หน่อยค่ะทีมงาน
0: เอาได้เพิ่ม50แม่เอาให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช้อะไรมาไม่หายผมร่วงมีกลิ่นหนังหัวมีอาการคันอยู่เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงสุกายะใช้แล้วจะบอกว่าดีจริงๆค่ะ
1: ย้ำวันนี้ได้ทั้งหมดแค่999บาท
0: ใช่1252ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: วันนี้เราลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวยพิชิตมงเฮสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นแฮปปี้โนสแอดวานสติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำกลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์26สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ที่วันนี้ต้องมาเจอกับยานักร้องวงหมอลำจากกาฬสินธุ์วันนี้จะเป็นใครที่พิชิตชัยไปครองมาลุ้นกันครับ
1: แชมป์ในวันนี้ฮะแชมป์26สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 685,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยฮะนายจากชัยภูมิพักหลังนี่เจอหนักๆตลอดเลยนะ
2: ครับ
1: โชคดีที่คู่ต่อสู้เออร์เลอร์ไปเองเอาล่ะวันนี้สู้ต่อนะ
2: สู้ต่อครับ
1: ด่านนี้ฮะมาลุยกับนักร้องวงหมอลำที่เอาเสียงมาสู้หวังคว้าทุนซื้อรถต่อยอดอาชีพฮะพิยาจากกาฬสินธุ์
2: สวัสดีครับผมชื่อนายชยาโคกโดนกอกครับผมชื่อเล่นชื่อยามาจากจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอยางตลาดครับผม
1: อายุเท่าไหร่แล้วครับผม
2: ตอนนี้ก็อายุ33ปีแล้วครับผม
1: อ๋อทำอะไรอยู่นะเป็นอะไรนะนักร้อง
2: ตอนนี้ก็เป็นหมอลำอยู่วงหมอลำคณะเกียงไกรอีสานศิลป์ครับ
1: ผมเป็นวงหมอลำคณะเกียงไกรอีสานศิลป
2: ์ใช่ครับเป็นวงหมอลำน้องใหม่ครับ
1: น้องใหม่เราทำหน้าที่เป็นอะไรครับ
2: เป็นศิลปินนักร้องครับผม
1: อ๋อเป็นนักร้อง
2: ครับผม
1: เราไม่ใช่ตัวหมอลำถูกต้องไหม
2: ครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เป็นตัวหลักครับเพราะว่าเป็นตัวสำรองไปก่อน
1: เดินตามเดินตามเด
2: ิน
1: ตามไปก
2: ่
1: อนถวายพระคุณพระเจ้าข้าไปก่อนประมาณนั้นไปดูเรื่องราวชีวิตของหมอลำคนนี้น้องยาครับ
2: ปัจจุบันเป็นนักร้องอยู่ประจำวงหมอลำคณะเกียงไกรอีสานศิลป์ครับก่อนหน้านี้ก็อยู่ในวงการหมอลำมาคือกันครับอยู่หมอลำคณะเก่าประมาณ2ปีครับพอปิดฤดูกาลแล้วก็เลยอยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆก็เลยมาประจำหมอลำคณะเกียงไกรอีสานศิลป์ครับตอนนี้ก็อยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วครับผมก็สิเป็นศิลปินนะครับอยู่ในวงหมอลำนี่แหละผมก็สิร้องในช่วงร้องคอนเสิร์ตแล้วก็พอจบจากคอนเสิร์ตแล้วก็สิไปเขาลำเลียงลำเลียงต่อก่อนนี่ผมก็สิได้มาเข้าฉากแบบว่าไปเสริมนะครับผมรับบทเป็นลูกเป็นยังในจังสีนะครับผมคือช่วงนี้เป็นช่วงพักพ่งครับผมทุกคนก็สิมาร่วมกันอยู่บ้านพักหมอลำคณะเกียงไกรอีสานศิลป์อยู่ชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับผมแดนเซอร์เขาก็จะมาซ้อมเต้นนักร้องก็สิมาซ้อมร้องเพลงแล้วก็ซ้อมลำเลียงต่างคนต่างก็แบ่งหน้าที่กันครับในระหว่างที่ซ้อมก็สิมีสวัสดิการครับผมอาหาร3เวลาครับผมที่พักฟรีครับผมคือเฮามาอยู่นี่เฮาก็แทบสิบ่ได้ใส่เงินเลยครับซึ่งนอกจากอาชีพหมอลำแล้วนะครับผมช่วงพักว่างที่บ่มีงานนะครับผมก็ยังเฮ็ดขนมกะหรี่ปั๊บขายพร้อมครับผมก็ได้สูตรมาจากแม่ครับผมแล้วก็ผมสิเฮ็ดขายตัวละ10 บาทครับมันสิมีใส่หวานใส่เข้มนะครับผมก็สิเฮ็ดไปขายตอนเช้านะครับผม

ผมจะไปตั้งแต่หกโมงเช้าและประมาณสี่โมงเช้าคือกลับมาแล้วครับในแต่ละมื้อที่ทําอยู่นะครับผมก็คือได้ใส่ชีวิตอยู่กับหมอลำนะครับผมถามว่าท้อบ่เมื่อยบ่มันก็บ่ท้อครับเพราะว่าเฮามักในเสียงเพลงนะครับผมแค่เฮาได้เฮ็ดในสิ่งที่เฮาฮักเฮาก็บ่เมื่อยเฮาก็รู้สึกมีความสุขไปกับมันนะครับผมเป้าหมายที่อยากมารายการดนเพลงกิ้งทุนมื้อนี้นะครับผมก็อยากได้เงินทุนไปซื้อรถยนต์เก่าๆนะครับผมราคาถูกๆเอาไว้ใช้งานครับตอนนี้ก็คือใส่ซาเล้งครับเวลาสิไปขายของจังซี่ก็ต้องใส่ซาเล้งไปต่างจังหวัดผมก็ต้องใส่ซาเล้งเวลามีงานเป็น100กิโลมันก็ต้องขี่ซาเล้งไปถ้าได้รถยนต์มานะครับมันก็ถือว่าดีบักคักเลยนะครับเพราะว่าเฮาก็สิบ่ได้พบว่าเฮ้ยอุปกรณ์ทําการแสดงของเฮานี่มันสิเปียกบ่มันสิพังบ่มันสิชํารุดบ่คือชุดทําการแสดงของผมแต่ละชุดนี่ก็คือมันค่อนข้างสิแพงนะครับก็ผมสิเก็บเงินซื้อชุดแต่ละชุดนี่ก็คือมันค่อนข้างจะลําบากนะครับผมก็เลยคิดอยากว่ารักษาชุดไว้เพราะว่าผมมันรักรู้สึกรักชุดเจ้าของครับรู้สึกฮักเฮาบ่อยากให้มันเสียหายนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมทั่วประเทศนะครับผมซอยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ยาชยาหมอลำเกียงไก่อีสานสินเด้อพี่น้องเด้อผมสิเฮ็ดให้มันเต็มที่ครับ

0: เริ่มจะมีสัญญาณว่าเสียงเริ่มมีปัญหา
1: ลิ้นมันไปไม่ทันมันก็เลยรัวเลยผิดเป็น1บรรทัดเลย
2: นานๆจะเห็นทีฮะปรึกษากันหนักๆแบบนี้ขอแสดงความยินดีกับใครจะได้แชมป์ในครอบครองลุ้นไปพร้อมๆกันครับ
3: มาแล้ว
4: พี่ดาวินพี่อยากจะเห็นผีอากงอีกทำไมอ่ะ
5: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆอะครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
6: อยากลองคืนนี้มันนะครับ
7: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
8: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
9: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
10: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้วเธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้หรอ
11: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
12: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
8: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนก็ดอกจัน5940
14: โทรออกยินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่คิดเปลี่ยนแล้วต้องโฟกั
15: สสวัสดีครับสวัสดีแน่นอนอยู่ธรรมชาติมาไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
16: หนูครับ
15: หนู
17: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวัน

0: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละ
1: ฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
0: อีกไม่นานหรอก
2: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร
3: ่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
0: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
4: สวัสดีจ้ะนมนภาม
5: ันกลับมาแล้วนี่
2: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
5: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
2: อย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา

0: ตาหายไปไหนมา
1: ไอ้เกด
2: เลิกหวังในตัวตานะทีเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
3: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
4: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
5: ว้ายขนมจะพามาลบ
6: เลิกยุ่งกับน้องตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
1: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหากระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
7: เฮ้ยเรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
6: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
8: ้วัยยอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
9: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
10: แล้วหงล่ะอยู่ทีมไหน
11: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
1: แต่พ่อจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
12: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
10: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
7: เธอเป็นใคร
10: ตา
13: แก่แล้วก็เนี้ย

0: เงาก่อนใคร
1: สมัครวันดีพรีเมียมวันนี
0: ้วันดีพรีเมียม
1: เริ่มตอนแรก
0: 23
1: ตุลาคม
0: นี้
1: ช่องวัน
0: 31
1: เริ่มตอนแรก
0: 26
1: ตุลาคม
0: นี้
1: ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
0: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนวดทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลกช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของยานักร้องวงหมอลำผู้หลงไหลในบทเพลงวันนี้เขาจะคว้าทุนไปซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในการหารายได้เลี้ยงชีพเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ไปชมกันครับ
3: ความฝันของยาเลยตั้งแต่แรกเลยคืออยากเป็นนักร้องเนี่ยแหละถูกต้องไหม
4: ครับผม
3: แต่ยังไม่ได้ทำตามความฝันนี้
4: ใช่ครับผม
3: ทวงแรกไปทำอย่างอื่นหยอด
4: ครับผม
3: ไปทำอะไรมาบ้าง
4: ก็คือก่อนจะมาเป็นนักร้องผมก็ทำงานก่อสร้างทำงานโรงเรื่
3: อ
4: ยแล้วก็เย็บผ้า
3: อุ้ย
4: งานโรงงานก็เด็กเสิร์ฟผ่านทุกอาชีพ
3: เอานิ้วไหมเอานิ้วเพิ่มไหมหลายอาชีพมากเลยอะไรที่ทำให้ยอมไม่เดินตามเส้นทางฝันก่อนต้องไปทำอาชีพต่างๆที่ตัวเองไม่ได้ฝันก่อน
4: ในช่วงนั้นก็คือภาระในครอบครัวครับมันเยอะเพราะว่าเราเป็นเสาหลักของครอบครัวครับเพราะว่าต้องเลี้ยงน้องๆให้โตก่อนให้เขาไปว่าไปได้ก่อนนะครับ
3: เราเป็นพี่คนโต
4: ใช่ครับผม
3: อยากให้น้องๆประสบความสำเร็จทางการศึกษาไปก่อน
4: พอเขาเริ่มโตขึ้นแล้วใช่ไหมครับเขาก็เริ่มทยอยแยกย้ายกันไปทีนี้ก็ภาระมันก็เริ่มเบาบางลงเราก็แบบเราแบบไปได้แล้วอย่างเงี้ยนะคร
3: ับ ใครเป็นคนจุดประกายความฝันการเป็นนักร้องให้พี่ยา
4: คือแม่ครับผม
3: แม่
4: ครับแม่ก็เป็นนักร้องเหมือนกันครับ
3: อ๋อ
4: สมัยเด็กๆก็ไปเวลาแม่ไปทำการแสดงผมก็ไปด้วยครับ
3: ไปตลอด
4: ครับก็ไปด้วยมันก็ซึมซับนะครับเวลานั้นก็แม่ก็ให้ขึ้นร้องเพลงครับขึ้นด้วย
3: โอ้ย
4: เพลง2เพลงครับ
3: อายุเท่าไหร่ตอนนั้น
4: ตอนนั้นก็ประมาณกี่ขวบ5 6ขวบแล
3: ้
4: ว
3: โอ้ยโอ้เจ๋งมากมันคือภาพความทรงจำที่แบบมันตรึงอยู่ในใจของเด็กคนนึงวัย5ขวบนั่นคือจุดประกายแห่งความฝันของเรามาแสดงว่าเพิ่งมาตามความฝันตอนเกือบอายุ30
4: ใช่ครับ30
3: ทำยังไงบ้างกว่าจะมากลายมาเป็นนักร้องหมอลำได
4: ้ก็ไปประกวดครับไปประกวดกันตามงานวัดอะไรต่างๆก็ส่วนมากก็ไม่ชนะครับเราไปหาประสบการณ์นะครับแล้วก็เห็นวงหมอลำเขาเปิดรับสมัครแล้วทีนี้ก็เราก็ผ่านการคัดเลือกก็เลยไปทดลองดูนะครับบอสเขาก็เลยชอบครับก็เลยเลือกเข้าไปเป็นศิลปินครับ
3: รู้สึกยังไงบ้างการได้มาทำตามความฝัน
4: ก็รู้สึกดีใจครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในคณะที่ใหญ่ๆแล้วก็ทำให้เรามีเงินส่งให้ทางบ้านได้ครับ
3: ยินดีด้วยยินดีด้วย แต่เราก็เป็นหมอลำนะไม่ใช่ว่าหน้าหมอลำมันจะมีตลอดทั้งปีถูกต้องไหม
4: ใช่ครับ
3: ก็มีงานเสริมด้วย
4: ครับ
3: กะหรี่ปั๊บขายตัวเท่าไหร่นะ
4: ตัวละ10บาทครับ
3: ตัวละ10บาทมีไส้อะไรบ้าง
4: ไส้เค็มกับไส้หวานครับ
3: ไส้เค็มกับไส้หวาน
4: ครับ
3: มีแบบไม่ปั๊บไหมไม
4: ่
3: มีเนาะตอนนี้รถกะหรี่ปั๊บกับรถนักร้องหมอลำรถคันเดียวกัน
4: ครับผมคันเด
3: ีย
4: วก
3: ันเป็นร้อยโลก็ขี่เหรอ
4: เป็น200ก็ขี่นะครับเพราะมันขี่รถมาบ้านพักคนของมาก็ใส่ซาเล้งมาขี่มาเลย
3: เป็นไงบ้างขี่รถ200โลมันอาการมันเป็นยังไง
4: ก็ขี่ไปเรื่อยๆครับ
3: อ๋อไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรสักอย่างนะเพราะว่าซาเล้งมันหนักมันจะหนักข้างนึงถูกต้องมั้ย
4: มันจะปวดแขน
3: ปวดแขนก็ขี่เรื่อยๆไม่รู้สึกอะไรปวดแขนเฉยเลย
4: แต่ก็ชินแล้วครับขี่จนช
3: ินแล้วก็ชินแล้ว
4: ครับผม
3: งั้นไม่ต้องเอารถแล้วล่ะเอามั้ยรถเนี่ย
4: ถ้าได้ก็เอาครับผม
3: ได้ก็เอานะได้ก็เอาคันที่มองไว
4: ้ครับ
3: ต้องการเงินทุนเท่าไหร่ครับ
4: ก็ประมาณรถสักไม่เกิน 200,000 บาทครับแบบรถมือ2ครับผ
3: ม
4: พอแบบว่าให้พอกันแดดกันฝนได้นะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับ
3: สัก 200,000
4: ครับ
3: คือเขินพร้อมสู้ไหมครับ
4: สู้ครับผม
3: หรือเขินคนสวยครับที่หัวเราะแห่ๆนี
4: ่ก็เขินด้วยครับผม
5: ขอบคุณค่ะ
3: ครั้งนี้เป็นไงบ้างเรื่องราวของยาครับ
5: ค่ะโอ้ขอชื่นชมคุณยานะคะคืออยากจะบอกว่าเรื่องราวชีวิตของคุณยาจะคล้ายๆข้าวทิพย์มากทำให้ข้าวทิพย์แบบคิดถึงครอบครัวเลยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องยานะคะขอให้วันนี้ได้ประสบความสำเร็จทั้งการได้แชมป์วันนี้แล้วก็ได้รางวัลนะคะไปซื้อรถเพื่อจะได้แบบไปทำหลายๆอาชีพด้วยกันทั้งแบบขายกะหรี่ปั๊บแล้วก็เพื่อเก็บรักษาชุดของตัวเองนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ
4: ขอบคุณครับ
3: พร้อมไหมครับลูกพี
4: ่พร้อมครับ
3: ขอหนึ่งบทเพลงครับเพื่อกระหย่อบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลง
4: นั่งเฝ้าเขาจีบครับ
3: สัญญาครับ
7: ฮัลโหลไอ้บอยิสัยนี่ขิ้นฮอดจ้าอีหลีบอ

0: ครับผมเป็นไงคะครับทีม
1: อ๋อคุณยาก็ร้องออกมาได้ดีมากเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แก้วเสียงของคุณยาก็เหมาะกับเพลงนี้มากๆนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: พี่ชัยครับ
3: ผมชอบคือเนื้อเสียงนี่ออกมามีพลังนะแล้วก็มันอิ่มด้วยมันมีปัญหาเรื่องเดียวก็คือวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของลูกคอที่มันยังไม่ลื่นไหลมันยังไม่คมเท่าไหร่มันไม่สมูทเท่าไหร่แต่เนื้อเสียงดีพลังเสียงดีติดอยู่แท่ลูกคอแล้วมันมีบางโน้ตที่มันไม่แตะโน้ตเท่าไหร่นิดหน่อยเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เพียงครับ
4: ก็ดีใจนะคะว่า30ปีก็ได้ทำตามความฝันทำความฝันของตัวเองได้มาร้องเพลงวันนี้แล้วก็เป็นคนที่เสียงดีด้วยเนาะแอนชอบนะคะรู้สึกว่าคือร้องเข้ากับเพลงนี้ดีอารมณ์เพลงก็ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องได้ดีวันนี้ถือว่าทำไปได้ดีทีเดียวค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ขอบคุณคร
0: ับเป็นสุราครับ
5: ชีวิตของยาเห็นแล้วน่าเอาใจช่วยมากลูกเห็นหนูขับรถซาเล้งแล้วก็ตอนแรกนึกว่ายานี่ขับรถซาเล้งเพราะว่ามันจะมีบางคนที่เอาของไปขายหน้าเวทีหมอลำนึกว่ามีเจตนาแบบนั้นที่ใช้ซาเล้งปรากฏว่าเปิดออกมามีแต่ชุดหมอลำ ภาพนี้ครูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตัดภาพมาอีกทีใส่ชุดตัวพระ อยู่บนแสงสีเสียงสอดแจงปุ๊บขับรถซาเล้งไปต่อ มันเป็นภาพของนักสู้เลยลูกอยากเชียร์ให้ดังอยากให้ประสบความสำเร็จมากเลยนะครับวันนี้ที่ครูประทับใจก็คือการร้องเสียงเพราะมากลูกเสียงมันนวดได้ที่แล้วมันมีลูกแหบเสน่ห์แล้วก็เป็นการร้องแบบหมอลำมาร้องเพลงเขาจะแบ่งวรรคตอนไม่เป๊ะเหมือนกับคนเป็นนักร้องลูกทุ่งนะครับมันเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งจุดแข็งก็คือมันเป็นเสน่ห์หมอลำแต่จุดอ่อนก็คือเมื่อเอากลางความถูกต้องแบบลูกทุ่งเข้าไปจับมันมีอาการเหมือนเอ๊ะตรงนี้น่าจะหยุดแต่ไม่หยุดตรงนี้ไม่น่าจะเอื้อนกับเอื้อนอะไรมันเลยไม่เป๊ะเท่าไหร่นี่คือปัญหาของชายาลูกแม้กระทั่งคำขึ้นต้นนะไผ่ให้โทรมาเนาะไผ่ผอสระไอใช่ไหมอ่านว่าไผ่ใช่ไหมแต่เวลายาเราออกเสียงเป็นไผ่โทรมาเนาะเป็นพี่ไผ่โทรมา
0: อ้าวไผ่โทรมาก็โทรไปหาไผ่สิ
5: ร้องดีมีเสน่ห์แต่ไม่เป๊ะเมโลดี้เราเปรียบเทียบครับ
0: สัญญาม
6: าถึงหน้าที่ของแชมป์26สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิวันนี้นายจะงัดไม้ไหนมาต่อกรคู่ท้าสุดหินอย่างยาเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ให้ได้มาลุ้นไปพร้อมกันครับ
0: เอาละก้าวเข้าสู่เป้าหมายใหม
7: ่ครับผม
0: ใช้นี่ให้คุณแม
7: ่ครับ
0: ยอดเท่าไหร่นะ
7: 400,000 ประมาณครับ
0: มีสินทรัพย์อะไรไปประกันเขาไว้ไหม
7: มีที่ดินของแม่แหละครับ
0: ก็อยากจะให้คุณแม่ได้ที่ผืนนี้กลับมา
7: ครับผม
0: ตอนนี้ใช้เขาอยู่ไหม
7: ตอนนี้ก็ใช้
0: เป็นรายเดือนหรือรายปีหรือไง
7: เป็นรายปีครับผม
0: ตัดยอดไปบ้างได้หรือยัง
7: ก็ตัดไปแล้วครับ
0: ตอนนี้ก็ยอดประมาณ 400,000 เนาะ
7: ครับผม
0: พร้อมสู้ไหมครับ
7: พร้อมครับ
0: เอาล่ะ1บทเพลงครับพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
7: ดอกจานประหารใจครับผม
0: เชิญ

0: พิ่งไปหัดฟ้อนมาครับ
1: อะไรนะฮะ
0: พิ่งไปหัดฟ้อนมา
1: ไปหัดฟ้อนมาเหรอครับคุณครูครับตรวจงานหน่อยครับงานฟ้อนเป็นไงครับผม
2: โอ้ผ่านค่ะผ่าน
1: ผ่านนะครับผมโอ้โหสองสามวันก่อนเหมือนคนจมน้ำครับผม
3: เมื่อกี้ไม่ให้ผ่านเลยปิ๊ง
2: นอกจากเสียงมีเสน่ห์เพาะแล้วนะคะก็ยังฟ้อนน่ารักน่าดูอีกนะคะฟิลเหมือนแบบคือจังเฮาเดี๋ยวเบิ่งหมอลำอยู่หน้าเวทีหมอลำ
1: ม
2: ีความรู้สึกจะของเป็นแม่โยกจริงๆนะค่ะก็ขอชื่นชมแล้วก็ดีใจกับคุณนายด้วยที่วันนี้ได้กลับมาเจิดจรัสอีกครั้งนะคะก็ขอให้วันนี้ได้ครองแชมป์อีกหนึ่งสมัยแล้วก็ได้มาร้องเพลงเพราะๆให้กับพวกเราได้ฟังอีกนะคะ
1: ครับเป็นไงครับพี่นายครับ
4: พอนายเลือกเพลงซึ่งเป็นหมอลำเนี่ยก็เข้าทางนายสัดส่วนกรุ๊ปดีนะครับพี่ไตชอบวิธีการร้องเราแต่วันนี้เริ่มเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆในเรื่องของเสียงแล้วเริ่มจะมีสัญญาณว่าเสียงเริ่มจะมีปัญหาเสียงสูงมันจะเห็นรอยที่แตะไม่ถึงแล้วมันจะมีปริ้นๆบางตัวโน้นแล้วนะครับดูแลสุขภาพเสียงด้วยหรือไม่งั้นต้องหาคีย์ที่พอเหมาะพอเจาะกับเราเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
1: ครับผม
5: โหเขาเป็นร้องเธอเป็นสายนี่คือร้องดีนะคะเป็นคนร้องนี้สนุกนี่อันนี้ถือว่าดีเลยนะ
1: ฟ้อน
5: คือฟ้อนดีเลยฟ้อนนี้ก็ฟ้อนไม่เป็นเหมือนกัน
1: แต่ว่าได้อารมณ์

เอามันเนอะคือร้องแล้วแบบได้อารมณ์ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีเป็นช่วงๆที่มันอาจจะรู้สึกแบบมันเค็มๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าโดยรวมถือว่า

0: ภาพรวมมันสนุกพาเราสนุกตามได้แล้วก็มีลายเซ็นผ่านลูกเอื้อนยังเป็นยี่ห้อของนายอยู่แต่จุดที่เป็นปัญหาก็คือมันจะมีช่วงรัวกินอยู
1: ่รัวกิน
0: ร้องไม่ทันคำมันไม่ทันนายน่าจะรู้ตัวอยู่ยังก้อยแต่สัญญามังกรเป็นผู้สาวร้อยบานและไผ่นันบ่สนน่ะแถวๆนี้นี่คือลิ้นมันไปไม่ทันมันก็เลยรัวเลยผิดเป็นหนึ่งบรรทัดเลยแล้วก็มาเสียงปิ้นยกสุดท้ายนี่คือบาดแผลที่เล่าให้ฟังนะครับนอกนั้นก็คือทำหน้าที่ได้ดีครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบครับ
2: สัญญาครับสัญญาครับเดี๋ยวนี้กรรมการจะตัดสินใจอย่างไรขอเชิญตัดสินใจนะครับปรึกษากันหนักๆแบบนี้นานๆจะเห็นทีฮะท่าทางวันนี้จะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันดูซิว่าใครจะได้แชมป์ในครอบครองรุ่นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกแต่พี่ไทยครับนานๆนะฮะจะเห็นกรรมการปรึกษาศีรษะแทบจะชนกันแล้วนะครับเมื่อกี้และผู้ที่ออกนำไปก่อนครับมอบคะแนนให้แก่นายครับผมคะแนนต่อไปจากพี่แอนครับถ้าเป็นชื่อของนายแล้วก็เขาคือแชมป์สมัยที่27ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของยาเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนสุดท้ายจากกุศลาคุณวุฒิพี่แอนซิเรียมมอบคะแนนให้กับยาครับผมโอ้เอาแล้วอ้าวถึงดีกาครับคะแนนตัดสินจากกุศลาครับโอ้โหเสียคะแนนมาอย่างต่อเนื่องหลายแมตต์ต่อเนื่องกันแล้วนะฮะสำหรับนายฮะแต่ตอนนี้เสมอกันอยู่1ต่อ1เราจะได้แชมป์27สมัยหรือจะกลายเป็นแชมป์ใหม่แชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับยาครับผมแชมป์ใหม่จ้าอันนี้ตั้งใจลงไปกราบหรือล่วงลงไป
3: ตั้งใจ
2: ตั้งใจนะนึกว่าขาอ่อนล่วงไปเป็นไงครับครูครับแบบนี
0: ้คือการร้องโดยรวมน่ะถูกผิดมันเหมือนเท่ากันยาเองก็แบ่งบักตอนไม่ค่อยเป๊ะแล้วก็เฉือนไปเฉือนมาอยู่เป็นบางช่วงแต่เนื้อเสียงดีมากนี่คือยาส่วนนายวันนี้ได้ความสนุกแล้วก็มีความกล้ารสชาติก็ยังเป็นยี่ห้อของนายคือเป็นแชมป์ที่ไม่พลาดแต่จุดที่เป็นปัญหาก็คือวรรณยุกต์มันไม่เป๊ะองค์รวมมันเหมือนมันแปลกๆโดยเฉพาะกับดอกจานประหารใจมันเป็นกลอนลำที่หมอลำทุกวงนำไปใช้ฟังแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเอ๊ะมันจะเอ๊ะไปเรื่อยนะลูกจนมาท่อนลำก้อนสุดท้ายที่ครูยกตัวอย่างมันเหมือนพอนายพะวงทั้งฟ้อนทั้งอะไรหลายอย่างมันทำให้สมาธิหลุดแล้วมันทำให้คำตรงนั้นมันไม่มาเลยมันหลุดเป็นหนึ่งบรรทัดเลยนะครับแล้วก็มันมีบาดแผลตรงเสียงปิ้นถ้าจะถามว่าตัดสินตรงไหนวันนี้น่าจะนับแผลซึ่งนายเหมือนจะมีมากกว่าก็เลยให้ยาเป็นผู้ชนะนะครับหวังว่าการมาครั้งนี้นะลูกครูเองอยากจะเล่าทบทวนให้กับทุกคนได้ฟังว่านายคือคนใช่คนหนึ่งและก็สู้แต่ก็มีบางครั้งที่พลั้งเผลอเคยถูกรางวัลถ้าเปรียบเป็นการซื้อรางวัลสลากกินแบ่งก็เคยถูกรางวัลอย่างน้อยรางวัลที่3มาก่อนแต่อยู่มาวันหนึ่งเราก็ทำให้มันหล่นหายไปและวันหนึ่งนายก็ให้โอกาสตัวเองกลับมาและสังคมก็ให้โอกาสจนมีวันนี้เกิดขึ้นแม้จะไปต่อไม่ได้แต่ครูก็หวังว่าการถูกรางวัลที่1รอบใหม่ครั้งนี้มันจะทำให้นายได้กอบกู้หลายๆอย่างกลับคืนมาแม้จะไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็ต้องย้ำว่าบางครั้งสวรรค์ก็อาจจะไม่ให้รางวัลที่1บ่อยครั้งเราต้องดูแลมันให้ดีที่สุดสู้ต่อไปครับ
2: ในงานประสบการณ์บนเวทีดวลเพลงชิงทุน
4: ก็นะครับคิดแรกๆเลยว่านายห่างเวทีมานานนะครับไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงแชมป์สมัยไหนจริงๆนายก็คุยกับแฟนตลอดว่าไปดีไหมเนอะไปคือมันความรู้สึกเก่าๆมันยังรู้สึกผิดอยู่ในใจอยู่แต่เขาก็ให้กำลังใจนายก็

0: ขอบคุณเขาที่เคียงข้างวันนี้แล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็พามานะครับจนมาถึงแชมป์จนปลดหนี้ได้ครับผม
1: ถึงจะมาได้ไกลเกินคาดแต่สิ่งที่ฝันไว้ไม่ไกลเกินฝันครับผมสามารถใช้หนี้ให้คุณแม่ยายได้แล้ว 600,000 บาทครับและจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์26สมัยรับเงินทุนจากเงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยกลับบ้านไป 685,000 บาทขอบคุณมากขอบคุณมากฝากฝันกันน่ารักมากน่ารักมากได้ครับผมแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์คนใหม่ครับกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 ยาแชมป์ใหม่ไปเท่าไรดีเอาเลยย่อไปนั่นแหละออกแล้วดีไอ้หนักแน่นว่ะยังไงเฮ้ยเวลาชูมือมา5นิ้วเนี่ยพูดว่า 50,000 ด้วยนะเดี๋ยวมันนึกว่า 5,000 ครับผมแต่แชมป์สมัยแรกฮะสะสมเงินไปก่อนเลยฮะเงินทุนจากเงินชัยโย 5,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงทุน

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ตั๋วเครื่องบินแล้วก็เช็คของคุณอาทิตย์หน้าไม่ต้องมาแล้วนะคะจะมีคุณหมอคนใหม่มาดูแลแทน
1: ใครอ่ะผมหมายถึงเป็นหมอทางด้านสมองโดยตรงหรือเปล่าลูกแก้วต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
0: ขอบคุณมากนะคะที่ดูแลมาตลอด
1: ถ้างั้นอาทิตย์หน้าผมจะช่วยมาดูให้ทั้งอาทิตย์จะได้ส่งต่อคนไข้ให้กับหมอคนใหม่ด้วย
0: ไม่ต้องหรอกค่ะทิ้งข้อมูลการรักษาไว้ก็พอสวัสดีนะคะ

0: อยู่ที่ไหน
1: บนภูกระนายต้องขึ้นเขาไปอีก 2-3 กิโลครับ
0: ทำไมถึงอยู่ลึกขนาดนี
1: ้ผมว่าไม่น่าใช่บ้านที่แขกมาเช่าน่าจะเป็นที่ส่วนบุคคลมากกว่าครับเพราะที่หน้าบ้านเนี่ยมีป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล็อกประตูด้วยครับนาย
0: ไปดีกว่าครับ
2: เฮ้ยพี่หนุ่มไปด้วยเว้ย
3: เฮ้ยไปกันหมดเลยเหรอเดี๋ยวถ้านายรู้ก็เป็นเรื่องหรอก
2: เออแป๊บเดียวเองนายไม่รู้หรอกไปเลยไปเลย

0: คุณฉีดยาอะไรให้ฉัน
1: ไม่ต้องห่วงนะพอคุณตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็จะเรียบร้อย

0: รัฐแน่ใจนะว่าดูไม่ผิด
1: แน่ใจครับใช่ลูกแก้วแน่นอน
0: จับตาดูให้ดีนะเดี๋ยวพ่อจะโทรหาท่านผู้บัญชาการ

0: ขอบคุณสารวัตรมาก
1: สวัสดีครับหมอยินดีครับท่านกำชับหมอว่างานนี้ต้องดูแลให้ดีที่สุดครับ
0: ทางนู้นมีฝรั่งขับรถออกไปคนนึงครับน้องนั้นยังไม่มีอะไรแล้วผมให้คนเฝ้าทางนู้นไปแล้ว
1: อ๋อไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวทางเราจัดการเองครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ

0: สวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับขอตรวจค้นหน่อยมีคนรายงานว่าผู้ต้องสงสัยขับรถชนคนเนี่ยมาหลบหนีอยู่ที่นี
0: ่ในบ้านไม่มีอะไรหรอกครับท่าน
1: ไม่มีอะไรขอไปดูหน่อยสิ
2: มาทำอะไรกันเยอะแยะอ่ะ
3: ใจเย็นก่อนคุณ
0: โอ้คุณหมอมาพอดีเลยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับ
2: ดัดมาที่นี่ได้ยังไงอะจ๊ะ
4: พอดีมีคนบอกผมว่าลูกแก้วอยู่ที่นี่ครับ

0: ลูกแก้วจะอยู่ที่นี่ได้ไงล่ะจ๊ะกัดเข้าใจผิดแล้วล่ะ
1: ใช่
2: ผมขออนุญาตตรวจค้นหน่อยได้ไหมครับ
0: เชิญค่ะเปิดประตูเลยจ้ะ

0: เอามือออกเลยครับนาดี
1: คือคนไข้รายนี้เป็นโรคติดต่อจ้ะนักกลัวว่า
0: ผมไม่กลัวครับ

Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้มแคเรียจะเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นนี้มีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: 8:30 นถึงเวลาคุยข่าวใหญ
3: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
5: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
7: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้รวมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: ัวไม่เลือกเวลา
1: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
0: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: ไทยรัฐก็เปิดประตูแต่คุณ

0: คนที่มาขอใช้ที่นี่เป็นคนไข้เก่าผมนะครับชื่อจริงว่าอะไรผมจำไม่ได้แล้วครับพอดีญาติเขาป่วยครับก็เลยมาขอใช้ที่นี่อาศัยอยู่ชั่วคราวนะครับ
1: พอจะรู้ไหมผู้ป่วยนี่เป็นใคร
0: เขาไม่ได้แจ้งเอาไว้ครับ
2: นี่คุณป่วยใช่ไหม
3: จะเป็นลูกแก้วไปได้ยังไงจ๊ะรัฐลูกแก้วแข็งแรงดีไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อย
1: ว่าไงใช่คนเจ็บไหม
2: ผมไม่รู้ครับเขานอนอยู่แต่ในห้องคงไม่เคยเห็นหน้าเขาเลย
1: นอกจากคนป่วยเนี่ยมีใครอยู่ที่นี่อีกไหม
2: ก็มีหมอกับพยาบาลครับ
4: หมอชื่ออะไร
2: ผมไม่รู้แต่เขาเป็นฝรั่ง
4: คนนี้ใช่ไหม
3: รู้ใครจะรัก

0: พี่เอามาจากไหนจ๊ะ
1: คนที่ส่งข่าวบอกผมว่าลูกแก้วอยู่กับผู้ชายคนนี้ครับว่าไง
2: ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน
1: ผมไม่รู้
3: กล้องวงจรปิดนี่ดูได้ที่ไหนครับ
4: ที่ผมเองครับแต่ว่าพอดีช่วงนี้ผมไม่ได้เปิดให้มันบันทึกเอาไว้ครับคุณตำรวจขอโทษด้วยนะครับ

0: It's okay. We'll be fine.
1: ทำไมรักถึงเชื่อว่าลูกแก้วจะอยู่ที่นี่ล่ะจ๊ะ
2: ก็ผมติดต่อลูกแก้วไม่ได้ครับที่บ้านก็ไม่อยู่แล้วก็มีคนบอกกับผมว่าลูกแก้วอยู่ที่นี
1: ่ใครนะเล่นบ้าๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนะโทรหาลูกแก้วให้นะ
3: ฮัลโหลค่ะคุณแม่ดี
1: ลูกแก้วเหรอจ๊ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ลูกแก้วอยู่ไหนจ๊ะ
3: อยู่บ้านค่ะคุณแม่ดีมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: รัฐเขาติดต่อลูกแก้วไม่ได้อะจ๊ะเขาก็เลยลองถามแม่ดู
3: แล้วทำไมพี่รัฐถึงติดต่อลูกแก้วไม่ได้ล่ะคะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวลูกแก้วคุยกับพี่รัฐนะลูก
4: บ้านเหรอพี่โทรหานภาก็บอกว่า

0: ลูกแก้วไม่อยู่บ้านพี่โทรหาลูกแก้วก็โทรไม่ติด
1: นภาก็อยู่ตรงนี้นะคะทำไมจะบอกว่าลูกแก้วหายไปล่ะคะ
0: เปล่าค่ะอยู่บ้านก็ดีแล้วค่ะงั้นอย่าออกไปไหนนะคะรอพี่กลับไปหา
2: ค่ะ
0: ไม่รู้ใครมาเล่นตลกนะครับงั้นผมขอตัวกลับก่อน
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ลาแล้ว
3: ดีแล้ว
4: ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวคนที่ขอใช้บ้านกลับมาเมื่อไหร่ก็ให้เขาติดต่อมาที่เบอร์นี้ด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับคุณตำรวจขอบคุณนะครับ
4: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
3: พวกเราไปส่งคุณตำรวจที
5: ขอบคุณมากนะคะ
6: เชิญครับ
3: ขอบคุณนะครับ
7: นี่คุณทำไมรัฐพาตำรวจมาแบบนี้อ่ะใครเป็นคนบอกอ่ะแล้วลูกแก้วตัวจริงหายไปไหน
3: นั่นน่ะสิหายไปได้ยังไง
8: Just act normally.

0: หน่อย
1: หมอออกตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่หมอออกไปก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาแป๊บเดียวเองครับนายพอหมอออกไปตำรวจก็เข้ามาแล้วนายก็กลับเข้ามานี่แหละครับ

0: ครับได้ครับได้ครับครับสวัสดีครับ
1: It's okay. We'll be fine. It will be fine.

0: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
1: ่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้ 8 โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
4: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
5: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
6: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
7: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
8: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
3: ้รวมข่าวใหญ
7: ่คุยข่าวใหญ่
3: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
9: คณะกรรมการตัดสินให้ควายตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข31
10: หอมทองอยู่กับโอ๋มาตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวพี่จะขายมันเลยนะ
11: เอาหอมทองขึ้นรถไป
12: เอาทองขึ้นมาเอาทองขึ้นมา
11: บอสแค่อยากได้หอมทองคืนก็จ่ายมา2ล้าน